0: ะเวนไปทั่วราชอาณาจักร
1: อืมค่ะโอ้ใช่อาจารย์เวลาเดินทางด้วยอาจารย์ก็ดูอากาศมันบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะ
0: ใช่ครับมันก็เปลี่ยนสภาพร่างกายเรามันไม่เหมือนคนรุ่นหนุ่มสาวแล้วแต่ก็ลืมนะยังลืมว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มอยู
1: ่
0: ค่ะขึ้นรถแนวยืนให้เขานั่งเฉยเลยคิดว่ายังแข็งแรงแต่จริงๆจริงๆอย่าไปคิดเรื่องนั้น
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยกอะไรทีเนี่ยบันต้องขึ้นจะปวดกล้ามเนื้อนักบัตรตนเลยเพราะว่าสรีระเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะเรามาต่อกันเพื่อนนกกระจอกแตกรังเปลี่ยนชื่อดีกว่านกกระจอกแตกรังจริงอาเซียนมันไม่ได้เริ่มจากการเป็นหลังยกนะมันทุกวันนี้มันมาจากหลายหลังมาแล้วก็พยายามจะอยู่ด้วยกันให้ได้ครับแล้วก็พยายามที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งในผลประโยชน์มันจะมากกว่าผลประโยชน์รวมแล้วก็ผลประโยชน์ของใครของมันตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดินยกเว้นเมื่อมีผลประโยชน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ร่วมกันจริงถึงจะเดินไปด้วยกันนะฮะแต่มันก็มีข้อดีในแง่หนึ่งในแง่ก็คือว่าโดยความเป็นตัวของตัวเองอาเซียนแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนมันเป็นจุดที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของโลกนะผนวกกับว่ามันมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะผสมภาษาวัฒนธรรมและการผสมผสานความเป็นอยู่และความเป็นมิตรมันก็เลยมีมากกว่าภูมิภาคอื่นสำหรับอาเซียนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยต้องพูดเลยนะฮะเราเป็นสยามเมืองยิ้มจริง
1: ๆ
0: คนไทยยิ้มง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยนี่เป็นคนยิ้มง่ายมาก
1: จริงค่ะเห็นด้วยเลย
0: ขนาดว่ายิ้มง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่ายิ้มเนี่ยนะครับมาประทานโทษนะแม้ว่าจะมาเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาในชีวิตนะครับเรายังสามารถใช้คำว่ายิ้มสู้ชีวิต
1: ใช่ค่ะแล้วแม่บอกยิ้มสู้สู้ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมครับยิ้มสู้ชีวิตแล้วความโอบอ้อมอารีนี่แหละ
1: โอ้อันนี้ก็จริงอีกค่ะ
0: ความโอบอ้อมอารีมันหายาก
1: มันเหมือนอยู่ในสายเลือดเลยอาจารย์คะ
0: ก็ดูอย่างนี้ที่จริงถ้าเราหวนกลับไปจริงๆอยากจะใช้คำว่าฟื้นผูกกลับขึ้นมาใหม่บนรากฐานที่มีอยู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากมันไม่มีที่ไหนนะที่มีเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับก็จะทักทายกันนะครับประโยคแรกที่ถามมาทานข้าวด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: น่ะนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับหรือขนาดว่าไม่เคยรู้จักกันเห็นหน้าหน้าตาเอ๊ะคุ้นๆเนาะอะไรอย่างนี้นะก็จะยิ้มให้กันสายตาจะอบอ้อมอารีแล้วก็ด้วยความเป็นคนสยามเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีก็เลยไม่ชอบอะไรที่มันแข็งกระด้าง
1: จริงค่ะ
0: ถ้านึกไม่ออกผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ไม่ชอบความแข็งกระด้างเช่นไม่ชอบให้บีบแตรรถ
1: จริงอันนี้ก็จริงอีก
0: จริงนะครับแต่จริงๆแตรรถเนี่ยเขามีไว้ในหลักสากลก็คือเพื่อส่งสัญญาณใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บ้านเราจะรู้สึกว่ามันบีบทำ
1: มันบีบทำไมบางทีข้างหลังเดี๋ยวฉันก็เจอเหมือนกันนะนั่งรถไปก็มีคนบีบแตรจิตนักคิดในใจจะรีบไปทำไมจะรีบทำไมนะ
0: แบบบอกดีๆก็ได้เพราะเราไปตีสัญญาณว่าบีบแตร

0: ตอนเนี้ยหาเรื่อง
1: ไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะหาเรื่องเรามีแต่ว่าคุณจะรีบไปไหนคิดแบบ
0: นั่นแหละอยากให้ไปเห็นที่เวียดนามนะ
1: โอ้เวียดนามนี่ค่ะ
0: เวียดนามเนี่ยถ้าไปบีบแต่รถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับเพราะการบีบแต่รถเนี่ยคือการให้สัญญาณว่าฉันหยุดตามหลังเธออยู่ประมาณนี้แหละนะเพราะมอเตอร์ไซค์เขามีเยอะ
1: เยอะมากค่ะเห็นคนไปเวียดนามบอกเนี่ยโอ้โห
0: ก็
1: ชุลมุนชุลเกเลยแหละเวียดนามไอ้บนถนนน่ะค่ะ
0: เราก็จะงงใช่ไหมก็บีบแทนเพื่อนแต่งบีบแล้วจะรู
1: ้อ๋ออาจารย์แล้วมีคนบอกว่าข้ามถนนห้ามหยุดนะถ้าหยุดแล้วคุณจะโดนชนเหรอคะอาจารย์
0: จริงครับจริงครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณรถมอเตอร์ไซค์เขาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าถนนนะคำว่าเป็นเจ้าถนนนะเป็นผู้ครองถนนเป็นผิวถนนเป็นส่วนใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็รัดเอาของทุกคนมันก็จะตกกันตลอดแล้วพอพื้นผิวถนนมันมีจำกัดแต่ปริมาณมอเตอร์ไซค์มันเยอะมันก็ไปมันไหลไปด้วยกันเหมือนสายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับพอมันไหลไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยถ้าใครผิดจังหวะเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับสมมติว่าคุณวีระวันถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์มันไหลไปเหมือนสายน้ำเราจะต้องจ้องมองทุกคันไม่หยุดให้ฉันเนี่ยไม่มีทาง
1: ไม่มีทางหลบหลัก
0: เพราะนั้นอย่าไปมองมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าจะข้ามถนนนะครับ
1: จะ
0: เดินข้ามได้เลย
1: เขาก็จะหยุดให้เราเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะ
0: เขาไม่หยุดฮะเขาจะกะว่าเขาจะไปล้อมหน้าหรือล้อมหลังเรา
1: น่ากลัวน่าจะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราหยุดน่ะชนนะ
1: โอ้โห
0: ชนก็เพราะว่าอะไรคือจังหวะสเต็ปของเราเนี่ยต้องสม่ำเสมอเวลาข้ามถนนที่เวียดนามนะครับเขาจะดูเราเองว่าเขาอยู่ในรัศมีเท่านี้ระยะเท่านี้เขาควรจะไปแซงข้างหน้าเราหรือว่าอ้อมไปข้างหลัง
1: เพราะฉะนั้นเราห้ามหยุดเด็ดขาด
0: เขาจะคำนวณแล้วเขาจะคำนวณแล้วฉันไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะอ้อมหลังถ้าเขาไปช้าแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะอ้อมข้างหน้าเราครับแต่ลองนึกดูนะเขาคำนวณในการอ้อมหน้าอ้อมหลังเนี่ยแต่เราไปเบรกกลางคัน
1: เราก็เสร็จเลย
0: เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละมันเป็นวิถีนะครับแล้วสังเกตดูสิคนเวียดนามนะครับผมมีเพื่อนเวียดนามอยู่เยอะเนี่ยเวลาเขามาทำงานทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขามาขับรถที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของเขาเลย
1: ค่ะ
0: เป็นที่สวรรค์ของเขาเลยเพราะว่าที่เวียดนามมันขับยากนะครับแต่เขาอาศัยว่าความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ของเราเนี่ยกฎระเบียบเห็นไหมฮะสัญญาณตรงสัญญาณไฟอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีสตริกมากกว่ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ปริมาณรถในถนนเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยพื้นผิวถนนเรามันเยอะกว่านะครับก็เลยเป็นสวรรค์ของคนเวียดนามเวลาเขามาที่เมืองไทยก็บอกว่าโอ้ขับรถเมืองไทย
1: สบายมาก
0: สบายบรือเลยเนี่ยแต่เราไปขับบ้านเขาไม่ได้
1: โอ้ไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะเน้นขอเสริมนิดนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอกใจคนไทยมีความอบอ้อมอารีนะเน้นสังเกตกับตัวเองด้วยก็เวลาเดินข้ามถนนที่ไม่ได้ข้ามถนนใหญ่นะแม้อยู่ในซอยแล้วก็จะไปถึงทางแยกเนาะเน้นก็ต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเวลาเห็นจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านมาเน้นจะหยุดแต่พวกนี้ดีมากเลยอ่ะเขาก็จะโบกมือให้เน้นไปก่อนเขาจะหยุดรถแล้วเขาให้เราไปอาจจะเห็นเราเป็นผู้ที่แบบสูงวัยด้วยละมั้งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยนะค่ะ
0: มันอยู่ที่การปลูกฝัง
1: ค่ะ
0: เราเรียกว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
1: ค่ะอันนี้ชมนะก็เลยบอกว่าอยากให้วัฒนธรรมนี้ดีนะหยุดให้คนข้ามก่อนอันนี้ดีมากเลยค่ะ
0: นะจะคิดโดยหลักนะก็คือว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมจะเป็นสิ่งที่ถูกถ
1: ้
0: ากล่อมเกลาดีงามเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีงามมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะอันนี้แหละภาษาวิชาการเขาเรียกว่า socialization แต่ทุกวันนี้เห็นนะครับมันพอมันไม่ socialization แต่มันเป็น social media ออนไลน์

0: นะฮะก็คือโซเชียลของใครของมันฉันคิดอย่างนี้แต่ในแง่หนึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่ามันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยจบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มันไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนะครับพอไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนั่นแหละลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคนสันโดษเป็นคนเดียวแล้วก็สรุปเองมาเข้าใจอย่างนั้นเองนี่คือความถูกต้องนี่คือสัจจะของฉันฉันจะทำมันเป็นแย่งนั้นแย่งนี้นั่นแหละครับครับอันตรายก็คือถ้าเขาเข้าคนนั้นเป็นคนที่คิดรุนแรงจะทำรุนแรงอันนี้แหละน่ากลัว
1: น่ากลัวมากใช่ค่ะ
0: ก็มันก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่เมื่อแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดเมื่อมันเคยเกิดแล้วนะครับถ้ามีความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาวิจัยอย่างจบแท้เนี่ยมันจะทำให้เราหาวิธีหรือวิธีการนะที่จะป้องกันมันไม่ให้มันเกิดซ้ำแต่สังคมเราเนี่ยมันพอมันความจำสั้นขนาดยังไม่แก่ยังความจำสั้นแล้วเองนะครับมันก็เลยอันตรายที่สุดก็การหล่อเลี้ยงคนนะครับมารยาททางสังคมสำนึกของส่วนรวมอะไรพวกน
1: ี
0: ้มันกลายเป็นว่าเป็น individualism มากขึ้นนะคือปัจเจกนิยมมากขึ้นแล้วไปในโลกที่ทันสมัยไปในโลกที่ล้ำหน้านะครับเมื่ออินดิวิดูเขาเรียกว่าปัจเจกนิยมสูงส่งนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองนะฉันเนี่ยมันผิดของฉันคืออย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ดูว่ามันคือความชอบธรรมหรือไม
1: ่
0: อันนี้นะครับมันก็เลยทำให้สังคมมีปัญหามากขึ้นแล้วลองนึกดูนะถ้ามันใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่ในชุมชนนั้นๆแต่มันคือในสังคมโลกเมื่อมันเป็นสังคมโลกที่ใหญ่ขึ้นนะครับปัจเจกเนี่ยมันก็เหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละมันก็คือจิ้งหรีดตัวเล็กๆ แล้วคุณเป็นจิ้งหรีดชนิดไหนเป็นจิ้งหรีดที่เข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นหรือว่าเป็นจิ้งหรีดที่ถูกปักหัวอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้น่าคิดนะอาจารย์จะอยู่แบบธรรมชาติหรือให้ถูกเขาปั่นเน
0: ี่
1: ย
0: ถูกปั่นอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะชี้หน้าด่าพร้อมที่จะด่าพ่อแม่ตกกระบาลบรรพบุรุษอะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันคือความเสื่อม
1: ค
0: ่ะครับมันคือความเสื่อมแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้นะผมว่าสยามยังยิ้มมันก็จะเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้จะเบียดก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์ทนเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรันวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์เรามาตามกันต่อไปเลยนะคะว่าน
0: ี่แหละครับก็เมื่อจุดเริ่มต้นของ ASEAN ไม่ได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากถูกปั่นหัวเพราะเป็นจริงๆตัวน้อยๆนะครับ
1: จำได้ค่ะที่อาจารย์บอกนะตอนนั้นเรากลัวภัยคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พอได้เรียนรู้แล้วแล้วเห็นโลกที่เป็นจริงแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามหาอำนาจที่มันปั่นเราอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หวังดีนะครับ

0: มันหวังผลประโยชน
1: ์
0: นะแล้วก็ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวล
1: าน
0: ะครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งแยกพยายามที่จะอยู่ให้เราไปอยู่ภายใต้อิทธิพลมาโดยตลอดเนี่ยในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับเราเห็นสันดานดิบของคำว่ามหาอำนาจที่ชัดเจนไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องถามนะครับว่าคุณก็รู้ว่าคุณเป็นจิ้งหรีดแล้วคุณจะยอมให้เขาปั่นเป็นจิ้งหรีดตัวน้อยอยู่แล้วยังมากัดกันอีกมาฟัดกันอีกนะฮะแล้วทำไมจิ้งหรีดเหล่านี้ไม่คุยกันหลังจากที่เรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สรุปทบทวนย้อนหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเขื่อนมีอะไรบ้างปัญหาที่มันค้างคาและคาราคาซังมามีอะไรบ้างลิสต์ออกมาจากตัวเองนะครับในประเทศฉันมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะในประเทศฉันในประเทศเธอมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาแล้วทีนี้พอลิสต์ปัญหาในบ้านของตัวเองในประเทศของตัวเองแล้วไหนๆมันก็เป็นประชาคมนานาชาติแล้วนะครับประชาสังคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอันไหนที่มันเมื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่มันกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์รวมให้ได
1: ้
0: นะฮะนี่คือโลกในยุคที่มันใช้คำว่าต้องเรียนรู้และมีความฉลาดมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาชี้เขาปั่นให้กัดกันก็ยังกัดต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วศักยภาพของอาเซียนมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลย มีอะไรบ้างที่เป็นศักยภาพบ้านฉันนะทำไมเราถึงอยากเป็นแบตเตอรี่ทำไมเราถึงอยากจะเป็นแลนดิ้งทำไมเราถึงมีเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศที่เป็นชายแดนกับเพื่อนบ้าน อะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์คะแต่อาเซียนเขาก็มีกำหนดบทบาทของแต่ละประเทศเอาอันเนี้ยอะไรนะเมียนมาไปดูเรื่องของการประมงประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวสิงคโปร์ดูแลเรื่องของไอทีกับเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์เขาก็กำหนดมานะแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันออกมาให้เห็นชัดเลยนะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มันไม่ได้ร่วมกัน
1: มันไม่ได้ร่วมกันต่างคนต่างทำค่ะ
0: มันไม่ได้ร่วมกันจริงๆการแบ่งงานกันทำมันไม่ได้หมายความว่าอันนี้คือของฉันแบ่งงานการทำในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าห่วงโซ่อุปทาน
1: และ
0: ภายเซนเป็นยังไง นะครับเธอมีลักษณะพิเศษอย่างกรณีของพม่าเนี่ยทำไมพม่าถึงอยากจะเป็นเรื่องของการประมงทำไมถึงอยากจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับก็อย่างที่ผมทิ้งท้ายเมื่อวานเนี่ยนะครับ676,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับ 65% ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยน
1: ะ
0: มัวแต่ยิงกันเนี่ยพอมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ลองได้ดูนะครับถ้าประเทศนี้สงบแล้วใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ลองได้ดูนะครับแล้วทะเลของพม่าเนี่ยยังเป็นทะเลที่บริสุทธิ์มากกว่าทะเลของประเทศอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าอะไรอย่างเราเนี่ยเรือประมงของประเทศไทยเนี่ยเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่มากนะครับเราลากวนจนอ่าวไทยเราไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ค่ะ
0: นะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เลี้ยงไว้ไม่มีปลากระชังทุกวันนี้ปลากระพงเนี่ยต้องเลี้ยงกระชังกลางทะเลนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยไม่งั้นไม่พอกินนะครับหรือแม้กระทั่งหอยแครงเนี่ยถ้าจะคำนวณกันเนี่ยบ้านเราไม่พอรับประทานแล้วครับเราต้องไปซื้อของมาเลเซียมานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับการที่เราจะมองว่าอันนี้คือหน้าน้ำของฉันมันก็ต้องมามองว่าหน้าน้ำของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่บนผิวน้ำมันมีอะไรอยู่ในกระแสน้ำนะครับแล้วประเทศไหนที่ขาดอะไรอะไรก็มีนะครับนั่นแหละมันถึงจะไปตอบโจทย์ในสิ่งที่เรียกว่าแบ่งงานกันทำ

0: นะครับก็คือเอาลักษณะเด่นแบบนั้นขึ้นมาอย่างประมงของพม่าเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเนี่ยก็จะสนใจมากขึ้นนะครับ ผมเคยยกตัวอย่างถึงขนาดว่าประมงของพม่าเนี่ยเป็นประมงที่ล้าหลังมากยังเป็นประมงแบบชาวบ้านพื้นบ้านอยู่เลยนะครับแต่ประมงของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีเรดงเรดาร์มีคลื่นจับสัญญาณฝูงปลาอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันอยู่เกินเลยทะเลอาณาเขตของเราเราก็เลยต้องไปขอสัมปทานเขานะครับพอไปขอสัมปทานเขาเสร็จปุ๊บ มันก็จะได้ของดีนะครับเราไปประเทศไทยได้สัมปทานจับปลาทางทะเลในน่านน้ำของพม่านะครับมายาวนานมากแล้วยาวนานมากแล้วเรามีเรือ500ลำที่ไปชักลากอวนอยู่น่านน้ำทางทะเลของพม่าได้ปลาตัวใหญ่ๆมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องปลาอายำอายำอร่อย
1: ยังเห็นปลากระป๋องนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ
0: อายำของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียแต่เราแสดงว่าเราชักลากปลามาแล้วเราก็ขายปลาให้มาเลเซียมาเลเซีย
1: ก็เอาไปทำปลากระป๋อง
0: ปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลตัวใหญ่ๆนะฮะอายำนะครับกระป๋องเล็กแต่ตัวใหญ่แต่ของเรากระป๋องใหญ่แต่ตัวเล็กนะมีหลายๆตัวอยู่ในนั้นแต่อายำนี่คือปลาชิ้นเดียวต้องเก็บดูนะมันตัวใหญ่มากก็เพราะว่านั่นแหละครับก็มาจากเรือประมงไทยนี่แหละแต่ทีนี้ฉันจะขายปลาไซส์ไหนให้กับที่ไหนมันอยู่ที่ราคานะครับมาเลเซียเขาก็ให้ราคาดีกว่ามันก็เลยไปอยู่ที่อายำแต่ทีนี้ถ้ามันปลาตัวเล็กลงเนี่ยมาเลเซียไม่ต้องการมันก็จะไปอยู่ในปลากระป๋องข้าแม่ครัว
1: อาจารย์ก็มีปลากระป๋องปลาซาดีนเห็นขายเยอะเลย
0: ก็นั่นแหละมันก็มีแมคเคอเรลกับซาดีนนั่นนะครับมาจากแม่น้ำทางทะเลของพม่านะครับ
1: แต่เราก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานเยอะเลยนะให้กับเมียนมา
0: ก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่คุ้มไม่มีใครทำต่อหรอกครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันคืออาหารการกินนะครับแล้วมันไปทั่วโลกนะครับพวกอาหารซีฟู้ดอาหารกระป๋องเนี่ยมันไปทั่วโลกครับ เห็นไหมครับนี่คือศักยภาพแล้วทำไมเราไม่มาคำนึงถ
1: ึ
0: ง
1: ใ
0: ช่ห่วงโซ่อุปทานเป็นยังไงนะครับอย่าแข่งกันผลิตปั๊มออกมาแล้วให้มันอยู่ในราคาที่มันไปขัดแย้งกับหลักดีมานด์ซัพพลายนะครับความต้องการมีน้อยแต่ไปผลิตเยอะคุณแจ้งอย่างเดียวมันต้องควบคุมเห็นไหมฮะเหมือนกรณีข้าวนี่แหละนี่นะครับเราทำยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เรามีอัพสตาร์นะครับแต่ยังไม่เคยบรรลุอันใดเลยสาเหตุที่ไม่เคยบรรลุอันใดเลยก็เพราะว่ามหาอำนาจยังสามารถแทรกแซงแบ่งแยกและปกครองได้เห็นไหมประเทศนี้แชมป์เห็นว่าเธอเป็นมิตรที่ดีไม่เก็บภาษีประเทศนี้ปากไม่ดีกับแชมป์เอาไปเลย 15%
1: อาจารย์แค่ดิฉันจะมีอีกเรื่องตังหิดมากเลยทำไมฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยข้าวแห่งเนี่ยระดับโลกเลยนะอาจารย์บ้านเราปลูกข้าวเยอะแต่ว่าทำไมกลายเป็นที่ตั้งนั้นไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์อาจารย์ก็มหาอำนาจอีกเหมือนกันที่เป็นผู้ดิกเทตใช่ไหมอาจารย
0: ์อเมริกาน
1: ั่นน่ะสิคะใช่ไหม
0: อเมริกาอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งฉันเห็นเมืองไข่ฉันก็อยากตั้ง
1: ฉันได้ประโยชน์ฉันก็จะ
0: ทำไมตั้งที่มะนิลาก็เพราะว่าฟิลิปปินส์มีข้าวไม่พอกินนะครับถึงคนจะปลูกยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่พอกิน
1: อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นประเทศ
0: เพราะว่าปลูกอยู่เจอพายุก็เรียบร้อย
1: พายุก็แย่แล้วใช่ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันอยู่ที่มหาอำนาจแล้วพอมหาอำนาจเราเรียนรู้ซึ่งเขาเป็นอยู่คือแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปยอมซิโดราบีนะครับแต่ทีนี้การไม่ยอมซิโดราบไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูนะครับเราเป็นพันธมิตรได้เป็นหุ้นส่วนได้แต่บนพื้นฐานที่ต้องเท่าเทียมเสมอ

0: นะครับไม่ใช่ว่าฉันอยากได้อย่างนี้มากดดันนะครับอย่างกระทรวงสงครามมาประชุมที่สิงคโปร์พูดอะไรขอให้ทุกประเทศเพิ่มงบประมาณป้องกัน
1: ประเ
0: ทศ
1: โหมอ่าใช่
0: ก็ทำไมอ่ะ
1: จะซื้ออาวุธ
0: ไปขายให้ล็อกอินไปซื้อจากล็อกอินมาติดแล้วมันเป็นของใคร
1: ก็เป็นของสหรัฐ
0: ก็บริษัทอาวุธเนี่ยมันขายอาวุธก็เพราะว่าโลกนี้มันต้องไม่สงบครับมันถึงจะขายอาวุธได
1: ้นี่แหละ
0: ก็ผลิตอาวุธออกมาถ้าคนไม่ลบกันมันจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เราก็แปลงสัญญาณมันได้นะก็คือฉันไม่อยากมีสงครามกับใครใช่ไหมนะครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันนะการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วนะทำไมสหภาพยุโรปเขาเจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเข้าดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุโรปเนี่ยมันดีกว่าคนที่อื่นในโลกนี้และทำไมเขาถึงมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาทำได้แล้วสาเหตุที่เขาทำได้คืออะไรครับไปแผนทรัพยากรของโลกที่สามที่ได้พัฒนากว่า
1: ใช่
0: นี่แหละคือความได้เปรียบแล้วอาเซียนอยากจะสร้างความได้เปรียบบนพื้นฐานแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายังรวมกลุ่มก้อนกันไม่ได้นะครับสร้างเอกภาพในกลุ่มไม่ได้ไม่มีความสามัคคีแบบแข่งแบบขากันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจิ้งหรีดเช่นเดิม
1: ก็เป็นจิ้งหรีดเขาปั่นต่อไป
0: นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอินซีหัวล้านยินซีหัวล้านมันหิวโซ
1: ม
0: ก็มาจิกจิ้งหรีดนี่แหละ ไม่ใช่จิกธรรมดาครับกินด้วย
1: โอ้โห
0: นั่นแหละกินโดน
1: ัทนี่แหละตอนนี้ต้องคิดให้คิดกันให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ทิ้งท้ายให้เราคิดนะคะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกค่ะสว
0: ั
1: สดีค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟังค่ะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษก็กราบลาคุณฟังนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้ประเด็นที่เรายังต้องติดตามกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนท์

0: ทบุรีค่ะวันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมค่ะจากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชานุเคราะห์นะคะขออภัยค่ะเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะเป็นภาพของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยครูโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่ามกลางความโศกเศร้าที่วัดตะโหนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรับผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เยียวยา 1.3 ล้านบาทเด็กหญิง12สิ้นชีพอีกยศชนันถกปลอดภัยชงครม.ในหลวงพระราชินีทรงรับ7ผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยพร้อมเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและลูกศิษย์ยศชนันทกเข้ม4หน่วยงานชูมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาจ่อชงครม90วันให้แล้วเสร็จยกเครื่องคัดกรองสุขภาพจิตชู0โทเรเลนนะคะสกัดปมบูลลี่เชื่อมทราฟฟี่ฟองดูค่ะป้องกันเหตุความรุนแรงและสะเทือนขวัญซ้ำรอยสั่งปิดตายห้องเกิดเหตุอย่างถาวรเปิดทางครูและนักเรียนสามารถขอย้ายโรงเรียนได้สุดยื้อเด็กหญิงวัย12ปีเหยื่อกราดยิงสิ้นใจแล้วเคาะเกณฑ์จ่ายเยียวยาจ่ายสูงสุด 1.3 ล้านบาทตัดสิทธิ์ผู้ก่อเหตุด้านครอบครัวเหยื่อเคราะห์ร้ายร่ำไห้รับศพหัวใจสลายพ่อครูหมวยลั่นทั้งน้ำตาขอชีวิตลูกคืนด้านภรรยาของรองผอ.โพสต์อะไรเจ็บปวดทำใจไม่ได้ใจแตกสลายภูมิใจในตัวสามีไร้เงาพ่อมาแต่อาเคลื่อนร่างม.3พร้อมปู่กับย่าด้านผู้การนิติเวชแจ้งผลชันสูตรกระสุนปืนเข้าจุดสำคัญซัดม.3ปลิดชีพตัวเองไม่ใช่วิสามันลลิดาค่ะแจ้งส่งเซลบอดแคสเตือนกราดยิงไร้เสียงยันตั้งใจลดความเสี่ยงคนหลบซ่อนสอบเข้มครูและเพื่อนนักเรียนหาชนวนสังหารเพื่อนเผยนาทีไล่ตามครูภาษาไทยคาดแค้นติดศูนย์ทั้งที่ส่งงานครบแต่ยังแก้เกรดไม่ได้อนุทินจ่อเข้มกฎหมายปืนเมินข้อเสนอครูพกปืนคาดโทษเจ้าของปืนโดนด้วยหากเด็กนำไปก่อเหตุค่ะ
1: ขยายความเรื่องของน้องวัย12ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายนะครับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายแบ่งเป็นบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายล่าสุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานมีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัสระหว่างถูกนำตัวส่งรักษาทางญาติไม่ประสงค์ให้ยื้อปั๊มหัวใจรวมเสียชีวิตเป็น9รายครับส่วนอีก2รายซึ่งอาการปลอดภัยดีแล้วรายแรกเป็นผู้ชายถูกยิงที่หัวไหล่ทางแพทย์ที่ผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วอาการโดยรวมดีขึ้นรายที่2เป็นผู้ชายถูกยิงเข้าที่สะบักเลือดออกในช่องอกแพทย์ผ่าตัดใส่สายช่วยระบายเลือดออกจนอาการดีขึ้นแล้วโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์มีผู้บาดเจ็บ2รายครับเป็นคุณครู1รายยังอยู่ใน ICU ได้รับแจ้งว่าปลอดภัยแล้วและนัก

0: ็นชาย1รายบาดเจ็บถูกยิงที่เท้าอาการปลอดภัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิกฤต2รายครับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายโรงพยาบาลศิริราชวิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิกฤต1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์วิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลธนบุรี2รายนะครับบาดเจ็บปานกลาง1รายก็โรงพยาบาลบางกรวยครับบาดเจ็บปานกลาง1รายบาดเจ็บเล็กน้อย1รายส่วนผู้บาดเจ็บที่สามารถกลับบ้านได้รวมมีทั้งหมด12รายนะครับส่วนทางนิติเวชเองเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกลาดยิงรวม8ร่างนะครับแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็ก2ร่างนะครับแล้วก็เด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบเหยื่อเหตุกลาดยิงถูกกระสุนปืนนะครับเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามลำตัวหรือว่าตามศีรษะนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยครับพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักเรียนหญิงดับเพิ่มอีกหนึ่งเร่งคลี่ปมครูสอนภาษาไทยให้เกรดศูนย์สั่งแก้งานหลายรอบเพื่อนยันไม่มีใครแกล้งบูลลี่สลดญาติรับศพเหยื่อยิงในโรงเรียนตำรวจชี้ซันบัวเข้าจุดตายทุกรายดับเพิ่มรวม9ศพญาติร่ำไห้รับร่างเหยื่อกลาดยิงเทพศิรินทร์นนทบุรีผู้การนิติเวชเผยผลชันสูตรทั้ง8ร่างโดนยิงจุดสำคัญทั้งศีรษะหน้าอกนะครับทุกรายถูกกระสุนตั้งแต่1นัดจนถึง4นัดตำรวจสอบสวนพยานแล้ว16ปากเร่งสอบที่มากระสุน98นัดเพื่อนผู้ก่อเหตุยันไม่เคยถูกเพื่อนแกล้งไม่ชอบครูภาษาไทยเพราะให้เกรดศูนย์เร่งนัดครูให้ปากคำขณะที่รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจแนะควรขอคำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวแจ้งเซลล์บรอดแคสต์เตือนเงียบเจาะพื้นที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้กำลังหลบซ่อนครับ
1: ขณะที่การเดินหน้าในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยครูและนักเรียนในโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เป็นประธานการประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกันกับรัฐมนตรีศึกษาธิการด้วยนะคะบอกว่าจะให้ปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานผ่านการลงทะเบียนกำหนดมาตรการชั่วคราวคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้บริหารครูฝ่ายปกครองใช้อำนาจประกาศตรวจค้นนักเรียนกระเป๋านักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้และเตรียมเสนอครม.พิจารณาแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นและมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จใน90วันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมดูแลครูและบุคลากรที่สูญเสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางกองทุนต่างๆรวมไปถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นและตำแหน่งพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการกำชับเรื่องของการบูลลี่ค่ะว่าจะต้องมีความใส่ใจโดยที่จะส่งทั้งครูไปดำเนินการอบรมนะคะเพื่อดูแลเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ด้วยค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอาจารย์เชนศึกษาธิการถกล้อมข้อกราดยิงดันแผนโรงเรียนปลอดภัยเดือนหน้า90วันห้ามบูลลี่อนุทินจัดระเบียบปืนเข้มตำรวจเรียกสอบครูเพื่อนักเรียนคาดเครียดติดศูนย์ภาษาไทยญาติโหรับศพเด็กหญิงดับเพิ่มนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพอาจารย์เชนนะคะพร้อมกันกับรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือหาแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะส่วนภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพญาติรับศพค่ะมีทั้งญาตินะคะครอบครัวของนางสาวประภาพรครูสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนรับศพผู้วัยชนจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้านะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพใจสลายค่ะภรรยาของรองผอ.ฝ่ายปกครองหนึ่งของโรงเรียนนะคะรับศพสามีที่สถาบันนิติเวชโดยก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยสุดสะเทือนใจระบุว่าเป็นวันที่หัวใจแตกสลายค่ะ
0: โดยที่วัดตโนดนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานที่

0: ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยอายุ42ปีครูแนะแนวหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและก็เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568จากการบวชของนักเรียนนะครับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนๆรวมถึงคนรู้จักมาร่วมงานรับร่างแล้วก็แสดงความอาลัยครูหมวยเสียงร้องไห้ระงมไปทั่ววัดโดยเฉพาะแม่ของครูหมวยยังโศกเศร้าอย่างหนักไม่พร้อมพูดคุยเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกอย่างกะทันหันโดยครอบครัวครับนำเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือมาสวมใส่กับครูหมวยเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูรักและผูกพันมาตลอดชีวิตการทำงานนอกจากการเป็นครูแนะแนวซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นอีกหนึ่งบทบาทครับที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มาโดยตลอดส่วนที่วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วอายุ41ปีครูคณิตศาสตร์นอกจากครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่มาร่วมพิธีแล้วนะครับก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์มาร่วมอาลัยครูแป๋วด้วยนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วบอกว่าอยู่กับภรรยามาตั้งแต่ปี52มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ครับรู้จากเพื่อนโทรมาแจ้งว่าที่โรงเรียนมีเหตุกลาดยิงจากนั้นก็ติดต่อภรรยาไม่ได้อีกเลยหลังทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนก็พูดไม่ออกครูแป๋วเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักขณะที่ลูกศิษย์ของครูแป๋วก็เล่าให้ฟังบอกว่าครูแป๋วน่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนอธิบายให้เด็กเข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุครูยังชอบให้เด็กแต่งหน้าให้ด้วยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักเรียนตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐประเด็นนี้ครับบอกว่ายิงจุดตายเข้าหัวหน้าอกม.3กลาดคลั่งถึง64นัดเหยื่อเด็กหญิง12สิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจคลี่ปมครูสาวภาษาไทยตัดเกรดศูนย์ชนวนสังหารร่ำให้น้ำตาท่วมญาติรับ8ศพกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกจากสถาบันนิติเวชไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดเมียครูพงกอดภาพถ่ายผัวร่ำไห้โฮพ่อครูหมวยถาม 300,000 แลกชีวิตลูกสาวได้หรือเผยชันสูตรทุกศพโดนกระสุนเข้าจุดสำคัญรอผลแลบหาสารเสพติดในตัวเด็กชายวัย14ปีเศร้าเด็กหญิงม.1ถูกกระสุนเจาะสมองทรมานข้ามคืนสิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจจ่อเรียกสอบครูภาษาไทยหลังเพื่อนยันมือสังหารคาใจปมติดเกรดศูนย์แฉเคยนำบีบีกันมาโชว์เพื่อนจนโดนยึดด้านครอบครัวผู้ก่อเหตุวางโลงปู่ย่าหลานตั้งสวดเตรียมเผาพร้อมกันผลประชุม5กระทรวงสั่งปิดตายห้องเรียนมรณะพร้อมถกวางมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของการประกาศรายชื่อสอบท้องถิ่นใหม่ครบทุกภาคแล้วค่ะเด็กนักการเมืองดังนี่หลุดอื้อเลยนะคะทางด้านโฆษกรัฐบาลก็แจ้งว่าคดีการโกงสอบอปท.ไม่จบค่ะแค่ถอดถอนผู้สอบก็เดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดและต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะคะซึ่งการประกาศรายชื่อสอบค่ะทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและบุคคลข้าราชการบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการค่ะนอกจากนี้มีการเผยแพร่ด้วยนะคะ ประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุ

0: บุคคลเป็นข้าราชการเฉพาะกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบค่ะรายงานก็มีการแจ้งนะคะว่าการขึ้นบัญชีใหม่นี้เป็นชื่อทดแทนผู้ที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายซึ่งพบว่ามีคนสนิทของนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหลุดจากบัญชีจำนวนมากด้วยค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนค่ะกสทแจ้งรื้อ 5,925ภาคข้าราชการให้กจังหวัดใช้บัญชีใหม่ญาติบิ๊กเนมชื่อหลุดอื้ออีก7คนแก้คำตอบพบตำรวจรัฐบาลยันล้างขบวนการโกงปปง.ลุยเส้นเงิน200รายกสทประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบบรรจุข้าราชการพร้อมขึ้นบัญชีใหม่ทดแทนผู้ที่คะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายพบคนสนิทนักการเมืองและข้าราชการหลุดจากบัญชีค่ะ
1: ส่วนคนโกงนะครับทางรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดครับเมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้พูดถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับทั้งนี้มีการจัดการ3ส่วนด้วยกันก็คือ1การถอดถอนชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายหลังพบว่ามีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้สรุปจบในการประชุมกสท.และเมื่อวันที่6สิงหาคมได้รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับทราบเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนครับทางกสท.จะต้องหารือแนวทางปฏิบัติทั้งประกาศบัญชีใหม่แล้วก็การเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนประเด็นที่2เรื่องของการดำเนินคดีอาญาครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่โดนข้อหาได้แก่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมการเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความซึ่งมีอดีตอธิบดีสท.และก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับโกงสอบอปท.สาวถึงตัวใหญ่โฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันโดยสุจริตและเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบเข้ารับราชการทุกระดับครับ
0: ขณะที่ก็มีการโพสต์นะคะหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลค่ะบอกว่าจากคนที่ได้รับการประกาศนะคะว่าได้ลำดับที่132หลังจากที่มีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเพิกถอน 5,925 คนตัวเธอค่ะจากอันดับที่132ขึ้นมาเป็นลำดับที่1นะคะโดยบอกว่าคะแนนภาคกได้82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนนคะแนนภาคข 84.33 คะแนนก็มีการแก้ไขลำดับนะคะคิดดูสิคะว่าจากลำดับ132อะค่ะ
1: ขึ้นมาเป็นที่1
0: ขึ้นมาเป็นที่1เลยนะคะ
1: มีความรู้ความสามารถล้วนๆเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะพาดหัวข่าวนะคะอีกฉบับแนวหน้าค่ะสท.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบท้องถิ่นล็อตปี68ใหม่แล้ว 5,925 รายมีเอี่ยวซื้อเก้าอี้ญาติข้าราชการนักการเมืองตกสวรรค์ทันทีโฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดปปง.แยมไล่เช็คเส้นเงิน200รายค่ะ
1: เปิดรับสมัครแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่

วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึง

0: มัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนครับเรารับจำนวนจำกัดครับ
1: ค่ะพักกันครู่นึงช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของศาลปกครองกลางไม่รับคำวินิจฉัยของนายแพทย์สรณะปมขอให้เพิกถอนมติกรรมการสรรหาที่ฟันให้คุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับหมอสรณะกินแห้วศาลปกครองไม่รับฟ้องหมอสรณะแห้วศาลปกครองกลางไม่รับวินิจฉัยเปิมขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฟันพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายเหตุยังไม่มีการกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชองค์การให้พ้นจากตำแหน่งครับ
1: มากันเรื่องใกล้ตัวนะคะคนไทยได้เฮแน่ค่ะรัฐเดินหน้าลดภาระประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะตรึงก๊าซ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมลุ้นรับไทยเที่ยวไทย Plus คนไทยเตรียมเฮรัฐเอาจริงเดินหน้าลดค่าครองชีพกระจายเงินสู่ฐานรากสั่งตรึงราคาก๊าซถุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมโฆษกรัฐบาลเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน69พุ่งแตะ 50.2 ในรอบ4เดือนยันเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายควบคู่ตรึงราคา LPG แม้กองทุนน้ำมันติดลบหนักกว่า 71,000 ล้านบาทขณะที่เอกนิติเปิดแผนใช้พ.ร.ก.กู้เงินเน้นเปลี่ยนผ่านพลังงานประเดิมหนุนติดโซล่าหลังคาบ้านเปลี่ยนรถขนส่งเป็น EV ร้องเรียนขออภัยค่ะรอลุ้นไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสใช้ได้แต่ต้องตรงวัตถุประสงค์ค่ะ
0: มท.2ครับพลพีสุวรรณชวีนำทีมชปภ.และก็ชุดปกครองนะครับบุกทลายผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วครับไปเจอเยาวชนอื้อเลยครับ39คนแล้วก็เด็กสุดเนี่ยอายุ15ปีเท่านั้นยาเสพติดเกลื่อนพื้นในร้านเลยนะครับแล้วก็เจอคนมีสีอ้างเป็นหุ้นส่วนจะขอเคลียร์คดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สนครับเลยจัดการต่อตั้ง7ข้อกล่าวหาเจ้าของร้านอ่วมแล้วก็มีการเสนอทางจังหวัดให้ปิดสถานบริการแห่งนี้5ปีเป็นพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับยาเกลื่อนผับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรตรวจค้นจับกุมผับเถื่อน 90S Bar and Restaurant ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพบฉี่ม่วง32คนเยาวชนเข้าไปเที่ยว39คนยาเสพติดตกเกลื่อนร้านเลยครับพาดหัวข่าวนะครับทลายผับขาใหญ่มั่วยาโจอื้อเปิดยันเช้ามท.ลุยตำรวจไม่กล้าจับมท.2พลพีสุวรรณชวีนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกทลายผับเถื่อนอิทธิพลกลางเมือง8ริ้วท้าทายอำนาจรัฐให้บริการถึงเช้าโดยไร้ใบอนุญาตตำรวจไม่กล้าดำเนินการพบนักเที่ยวเต็มร้านเกือบ200คนตะลึงมีเด็กและเยาวชนถึง39คนอายุน้อยสุดแค่15ปีนอกจากนี้ครับมีฉี่ม่วงอีก32คนเป็นเยาวชน7คนคุมตัวผู้จัดการร้านดำเนินคดีกล่าวรูดทุกฐานความผิด7ข้อหาเสนอผู้ว่าสั่งปิด5ปีครับ
1: สวดถลนคืนแรกเพื่อนบ้าน FC พรึบค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะสิทธิ์เก่าจุฬาเจ้าภาพทำบุญ 8-10 สิงหาคมเผา11สิงหาคมสวดพระอภิธรรมถลนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังคืนแรกบรรยากาศสุดเศร้าแม้จะเหงาๆแต่เพื่อนบ้าน FC และคนดังคุ้นเคยค่ะก็ต่างไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยใจแฟนคลับนับร้อยช่วยงานนำวัตถุดิบทำอาหารไปสมทบเลี้ยงแขกเรือได้กินกันตลอดทั้งวันเมนู

0: ยอดฮิตล้วนประจำถิ่นส้มตำปลาร้าไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวต่างเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันชื่นชมความซื่อสัตย์กตัญญูต่อครอบครัวต่อย่าและครอบครัวค่ะ
1: มีเรื่องของฟ้าฝนนะครับภาคเหนือตอนนี้ฝนตกหนักอยู่หลายวันเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับมีภาพจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นภาพจากแม่น้ำสง่านะครับไหลทะลักซัดสะพานซูตองเป้อยู่ที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดซ้ำอีกรอบจนใช้การไม่ได้ครับหลังเกิดฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับพาดหัวข่าวครับฝนน้ำป่าถล่มเชียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนก็อ่วมสะพานซูตองเป้ขาดซ้ำฝนถล่มเหนือตกหนักข้ามคืน3อำเภอเชียงใหม่อ่วมหนัก180หลังคาเรือนเดือดร้อนขณะที่พะเยาน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่ภูซางปงเชียงม่วนแม่ฮ่องสอนน้ำป่าซัดสะพานสู่ตองเป้ขาดระยะทางกว่า10เมตรล่าสุดปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้กำชับจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความมานะคะบอกว่าที่บ้านก็ฝนตกเหมือนกันตกกันตั้งแต่กลางคืนแล้วตอนนี้ก็ยังตกกันอยู่เลยนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายปิดท้ายกันที่มติชนค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะฝั่งกัมพูชาก็ยังคงมีการบิดเบือนข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้าหลวงใหญ่ UN ผู้เสนอแรงงานเขมรบิดเบือนศรีหศักดิ์แจ้งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน UN ผิดหวังแรงงานแอนดรูปมกัมพูชาชี้ทำเกินหน้าที่บิดเบือนไม่เป็นกลางกระทรวงการต่างประเทศโต้ใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังนะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาบอกว่าแล้วลำดับที่1ถึง100ล่ะคุณพชนาถตกหรือเปล่าฮะ
0: ตกค่ะเพราะว่าคนที่ได้สา132ขยับมาเป็นที่1แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่มีใครที่ได้บรรจุเลยนะคะ
1: ปิวไปทั้งหมดนะครับทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวคุณพชนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 09

0: 0944-480-3034และ0943966649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
2: ์8นาฬิกา3นาทีครับกลับมาสู่ช่วงของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมโอมไกรภพอินทรคำแพงแล้วก็พี่ดีมภัทรดนัยเทศวรรณครับ
3: สวัสดีพี่ดีมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่รายการเราในฐานะเป็นตัวแทนรายการของพี่โอด้วยอีกคนนึงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อตอนช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับก็มีผู้เสียชีวิตณเวลานี้แล้วเนี่ยจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด9คนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการยืนยันชัดเจนว่าน้องผู้หญิงวัย12ปี
2: น้องนภั
3: ทรใช่ก็เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มันมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เนาะว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าคุณหมอก็ยังยืนยันว่ายังยื้อพยายามยื้อชีวิตอยู่แต่ว่ายื้อไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
2: ครับแม่ก็เหตุการณ์แบบนี้นะครับเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเราดูข่าวต่างประเทศมาเห็นเหตุการณ์รุนแรงอย่างสหรัฐอเมริกาที่เราจะเจอข่าวอย่างนี้บ่อยที่สุดนะที่มีการกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยฮะแล้วก็เราก็ดูข่าวแล้วยังตกใจเลยนะผมบอกเลยว่าผมรู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกช็อกหดหู่
3: จริ ง
2: ๆที่เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราในประเทศของเรานะครับผมก็โอ้โหตอนแรกเปิดอัปเดตข่าวปกติทั่วไปผมเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงเหรอนะมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็มีบุคลากรในโรงเรียนเสียชีวิต5รายนะครับปู่ย่าของเด็กที่ก่อเหตุก็เสียชีวิตด้วย2รายแรกนะฮะแล้วก็มีตัวเด็กเองที่ก่อเหตุวัย14ปี
3: แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานเนาะ
2: เป็นน้องผู้หญิงวัย12ปีนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก็หลายภาคส่วนหลายคนที่เกี่ยวข้องก็มีการเสนอข่าวคือความคืบหน้าต่างๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีครอบครัวหลายครอบครัวนะครับเข้าไปวางดอกไม้แสดงความเสียใจที่หน้าโรงเรียนนะครับบางครอบครัวเนี่ยลูกหลานเขาก็ไปเรียนที่นี่หรอฮะแต่ว่าเขาบอกเขาผ่านทุกวันแล้วเขาตกใจหดหู่นะครับบางครอบครัวเนี่ยก็พาลูกมาเอาของมาอะไรมาเอาของที่ทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะก็ให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ลูกชายรู้สึกตกใจอยู่เลยปกติลูกชายเนี่ยอายุ14-15นอนคนเดียวละต้องมานอนกับพ่อกับแม่เพราะว่าภาพจำมันยังติดตาอยู่ซึ่งผมเข้าใจได้ผมเข้าใจเด็กๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุณวันนั้นได้นะขนาดเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอะพี่ดีมคุณผู้ฟังเรายังหดหู่ตกใจแทนเพราะว่าวินาทีนั้นมันเป็นวินาทีแห่งความเป็นความตายนะนะใช่ไหมครับเพราะว่าจากคลิปที่ผ่านมาที่เห็นเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุหวังผลเลยนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลจากการชันสูตรศพของทางแพทย์ออกมานะครับอันนี้ผมเรียนเนี่ยเพราะว่าเรียนไม่ได้ต้องการจะตอกย้ำอะไรนะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริง
3: ครับ
2: คือ6รายนะฮะถูกยิงรายนัด1นัดที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็อีก2รายเนี่ยฮะก็เสียมีลูกกระสุนเนี่ยอยู่ในร่างกาย 3-4 นัดถึง4นัดก็แสดงว่า6คนที่ถูกยิง1นัดเนี่ยเข้าจุดตายหมดเลย
3: ก็มันสอดคล้องกับที่ทางผอ.นิติเวชเนาะเมื่อวานท่านก็ออกมาให้ข้อมูลว่าแม้ว่าบางรายที่จะโดนแค่1นัดแต่ว่ามันเป็น1จุดที่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณศีรษะหรือบางร่างก็ลูกกระสุนโดนที่หน้าอกใช่
2: ครับ
3: เป็นจุดสำคัญหมดเลยอ่ะครับนั่นแหละ
2: เมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยไปถามท่านนายกไงว่าเอ๊ถ้าอย่างเงี้ยคุณครูเนี่ยจะต้องถึงขั้นต้องพกปืนเลยไห
3: ม
2: ต้องพกปืนไปโรงเรียนไหมอันนี้ผมก็มองไปในทิศทางเดียวกับท่านนายกนะ
3: ครับ
2: ว่าโอ้จริงๆคุณครูเนี่ยไปสอนหนังสือโอเคถ้าคุณครูจะซื้อไว้เป็นกีฬาอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าพกไปสอนหนังสือผมมองว่ามันก็แปลกๆอยู่นะ

0: มันก็ดูขัดใจขัดความรู้สึกอยู่ซึ่งแล้วท่านนายกก็บอกว่าคุณครูไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจริงๆไม่ต้องพกปืนไปถึงกับสอนหนังสือ
1: มันก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้น
0: มันไม่ต้องขนาด
1: อันนี้มันเป็นข้อเสนอจากคุณเรวัตเนาะที่ออกมาโพสต์แล้วก็ออกมา
0: ก็เป็นหนึ่งข้อเสนอท่านเรวัต
1: มานำเสนอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านนายกก็ปัดตกไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าหลังจากนี้นอกจากคำถามที่สังคมเนี่ยอยากจะทราบอยากจะรู้แล้วก็มีเรื่องข้อสงสัยในใจก็คือสาเหตุมันมาจากอะไรนอกเหนือจากเรื่องของสาเหตุแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะให้ตั้งคำถามหรือว่าส่งเสียงดังๆเนี่ยไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพราะเรื่องนี้ผมว่ามันต้องเป็นการแก้ไขปัญหามันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลนะมันเป็นเรื่องของระบบเลยทั้งหมดเลยไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการอนุญาตมีปืนมันควรจะต้องมีความเข้มงวดมากกว่านี้หรือไม่เรื่องของการซื้อขายปืนผ่านช่องทางออนไลน์ณปัจจุบันเนี่ยมันสามารถหาได้ง่ายมากคุณจำเหตุการณ์ตอนปี2566ที่ห้างสยามพารากอนได้หรือเปล่า
0: จำได้ครับจำได
1: ้น้องคนนั้นก็อายุ
0: 14
1: เหมือนกันแล้วเขาไปเอาอาวุธปืนมาทำการลักษณะแบบนี้เลยในห้างสรรพสินค้าแล้วอาวุธปืนที่เอามาได้น้องบอกสั่งมาจากออนไลน์เป็นปืนเถื่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ดูแลพวกแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีมาตรการที่มันเข้มงวดมากกว่านี้หรือไม่ไม่ใช่ว่าให้ประชาชนให้พวกเราเนี่ยคอยสอดส่องจับตาดูแลว่าอะแพลตฟอร์มไหนที่โอ้มันมีช่องทางการขายจริงๆมันควรจะเพราะว่าเมื่อวานมันมีผมดูนักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็ออกมานำเสนอว่าภาครัฐหรือว่ากระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ควรจะต้องไปพูดคุยต้องสแกนกันให้ดีๆคือไม่ใช่พอเกิดเรื่องปั๊บก็ออกมาขอโทษเดี๋ยวจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันให้มันมากกว่านี้คือถ้ายังปล่อยให้มันมีการซื้อขายสิ่งของที่มันไม่ถูกไม่ควรแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถมีมาตรการอะไรจัดการกับเขาได้หรือไม่อ่ะอันนี้คือหนึ่งนะ
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องของระบบปืนเรื่องของปืนการออกใบอนุญาตเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่ปล่อยให้มีการซื้อขายอาวุธต่างๆได้ง่ายดายเหลือเกินนี่สมมุติถ้าผมเนี่ยอยากจะได้สักอย่างนึงนะผมเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไปกดเสิร์ชหาเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเจอเลยก็ได้นะว่าคนที่มีช่องทางในการขายหรือคนที่มีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายควรจะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องมาประเมินเรื่องของสภาพจิตใจกันเพิ่มเติมหรือไม่ทุกๆ3ปีแบบในต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าหากเรามีปืนเนี่ยถ้าสติสตางค์ดีเนี่ยมันก็ยังพอจะควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราอาจจะมีปัญหาชีวิตมีนู่นนั่นนี่เข้ามารุมร้อมเราเนี่ยเราจะสามารถควบคุมได้หรือไม่อีกอย่างก็คือควรจะต้องหันมาใส่ใจเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กๆสภาพจิตใจของคุณครูมันจะต้องมีมาตรการมีแนวทางที่มันชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งในต่างประเทศทั้งในบ้านเราเองเนี่ยหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากจริงๆนะพี่โอ๊
0: คคือต้องบอกว่าอย่างยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังพี่ดีมฮะมันแตกต่างจากยุคอย่างผมกับพี่ดีมเนี่ยเราอยู่ในวัยเลข4กันเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อ
1: ครับ
0: ช่วงรอยต่อระหว่างเจนนึกว่าพี่ดีมเราก็จะอยู่ในยุคของ90ยุคปี2000ยุคอะไรคือสิ่งเร้าที่มันอยู่รอบๆตัวเรามันเปลี่ยนไปบริบททางสังคมมันเปลี่ยนไงพี่ดีมอย่างสมัยพวกเราเด็กๆ เนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยกิจกรรมซ้ำๆเดิมๆบนหลุยคือดูทีวีอยู่บ้านก
1: ิน
0: ข้าวกับครอบครัว
1: ครับ
0: ห้างเครื่องไม่มีให้เดินอยู่แล้วนะครับเรียกว่าสิ่งเร้าจากภายนอกมันไม่ค่อยมีแต่ว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยสิ่งเร้าจากภายนอกเขาค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกันแล้วเขามีทั้งโซเชียลในมือถือให้เป็นตัวกระตุ้นทางอารมณ์อันนี้ผมไม่ได้โทษนะแต่ว่าโซเชียลในมือถือเนี่ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมเสียมันมีทั้งสองมุมต้องเข้าใจนะ
1: mm-hmm. อ
0: ย่างที่บอกว่าคนเราจะทำผิดอะไรเนี่ยมันก็ทำผิดจากในโลกโซเชียลได้หาข้อมูลดีๆจากโซเชียลก็ทำได้นะ mm-hmm. แล้วก็อาจจะบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กำลังใจลูกหรือว่าให้คำปรึกษาลูกถึงแม้ว่าถ้าหนูผมเจออย่างนี้ผมต้องเป็นยังไงหรือบางทีลูกอาจจะปรึกษาแล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่าเอ้ยมันยังอา

0: จะมองว่าแบบอาจจะให้คำแก้ไขอาจจะไม่ตรงจุดเขานะมันก็มีปัจจัยอะไรหลายอย่างร่วมด้วยในณปัจจุบันนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมมองว่าย้อนไปเนี่ยผมว่าถ้าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าสถาบันครอบครัวสำคัญสุดในการสอดส่องดูแลบุตรหลานในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเอ๊ะเขาอยู่กับเกมเยอะไปไหมเขาอยู่กับโลกของโซเชียลเยอะไปไหมเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องตอนนี้เรื่องของสาเหตุแล้วก็ปัจจัยในการก่อเหตุของเด็กวัย14ปีเนี่ยมันก็มีมาหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะบอกเรื่องการเพื่อนไหมสัมภาษณ์ว่าอาจจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็มีกระแสเรื่องของเรื่องของการเล่นเกมว่าหรือว่าแม้กระทั่งว่ามีการซ้อมไปยิงปืนซึ่งเรื่องนี้ทางรองผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีก็บอกแล้วว่าน้องไม่เคยมีการไปซ้อมยิงปืนหรืออะไรเลยในสนามยิงปืนนะฮะตามที่มีกระแสข่าวออกมานะครับก็ทำให้เรื่องของปัจจัยก่อเหตุเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องสืบสาวเราเรื่องอีกต่อไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็ป้องกันที่ดีที่สุดถ้าดูจากข่าวเนี่ยนะฮะก็ต้องมาย้อนดูครอบครัวเราอาจจะต้องใกล้ชิดมากกว่าเดิมยิ่งเฉพาะเด็กมัธยมเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆนะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของอารมณ
1: ์
0: เพราะว่าเป็นเป็นวัยที่แบบ14 15 16เนี่ยเหมือนสมัยเราเหมือนสมัยพี่ดีมหนุ่มอ่ะเรียกว่าตัวแรงเลย14 15 16เนี่ยใช่มั้ยพี่ดีม
1: ใช่ๆๆๆเป็นช่วงเวลาที่มันจะ
0: ห้าว
1: ใช่ๆใช้คำนี้เลยมันมีความห้าวหาญกันพอสมควรทีเดียวอะไรเงี้ยแต่พูดถึงเรื่องของสาเหตุใช่มั้ยครับเมื่อวานเนี่ยมันจะมีในช่วงค่ำเนี่ยมันจะมีภาพตอนที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อของน้องวัย14เนี่ยเดินทางไปร่วมงานศพซึ่งมันคงจะเป็นภาพที่บีบหัวใจแล้วก็เศร้ามากจริงๆเพราะว่าเป็นภาพของคุณปู่คุณย่าแล้วก็ลูกชายของตัวเองตั้งศพวางเรียงกันอยู่ภายในวัดแล้วก็เข้าไปรดน้ำไปไหว้ไปขอขมาศพทั้งหลายทั้งแหล่เมื่อวานนี้คุณแม่ของน้องวัย14ปีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาทางตำรวจเชิญทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งแรกนะครับโดยที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาสีหน้าสีตาของทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็มีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดตัวคุณพ่อเองเนี่ยถึงขั้นต้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกเพราะว่ามันเครียดมากจริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนตัวคุณแม่เมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมงานศพเมื่อวานระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ระหว่างที่อยู่ภายในงานผู้สื่อข่าวบอกว่าคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับแล้วก็กล่าวขอโทษขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตทั้งคุณครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อวานคุณแม่ยกมือไหว้ขอโทษทุกคนอย่างจริงใจคุณแม่บอกว่าครอบครัวของคุณแม่รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวแม่เองก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครับขอโทษทุกคนอย่างจริงใจก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนตอนนี้ครอบครัวของคุณแม่เองก็แตกสลายเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องมาสูญเสียถึง3คนสำคัญในชีวิตทั้งคุณปู่คุณย่าและคุณแม่ด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่สะเทือนใจอ
0: ัน
1: นี้ต้องยอมรับคือสิ่งที่สังคมอยากจะรู้อยากจะทราบมากจริงๆก็คือเรื่องของสาเหตุที่มาที่ไปของแรงจูงใจในครั้งนี้แล้วมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ต้องการปั่นกระแสต้องการยอดไลค์ยอดฟอลโล่ยอดเอนเกจเมนต์อันนี้ก็ต้องตำหนิจริงๆนะเพราะว่ามันมีคนที่เอาภาพของน้องแล้วก็ไปทำแชทที่สร้างโดย AI ขึ้นมาโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้องเนี่ยตัดสินใจก่อเหตุครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการพูดคุยแชทสุดท้ายกับแม่ที่มันอาจจะนำไปสู่เรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือไม่คุณแม่ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง
0: ครับ
1: ไอ้แชทที่ว่าเนี่ยมันเป็นเฟกนิวส์ครับอย่าหลงเชื่อแล้วก็คุณแม่ก็ไปลองดูแชทที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเอาไปให้ดูคือคุณแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยหัวอกคนเป็นแม่แม่ไม่เคยพูดจาอะไรแบบที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลคือแม่เนี่ยยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าถามลูกตลอดเพราะว่าเพิ่งจะไปเจอลูกเนี่ยนะไปอยู่กับลูก จอกับลูกเนี่ยตอนที่เพิ่งจะปิดเทอมแล้วเพิ่งจะเปิดเทอมไม่นานนี่เองแล้วก็ถามลูกอยู่ตลอดว่าอ้าวเป็นไงไปโรงเรียนมีใครมารังแกมีใครมาทำอะไรไม่

0: ีกับลูกหรือไม่ลูกก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังคิดว่าทุกอย่างมันปกติดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยแม่ก็ยังยืนยันเลยนะครับไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดมาจากอะไรที่ผ่านมาเนี่ยตัวลูกชายเองก็ไม่เคยพูดอะไรให้คุณแม่ฟังคือทุกครั้งที่ได้มีการไปพูดคุยไปเยี่ยมลูกไปกอดลูกไปถามลูกก็ถามลูกตลอดนะว่าที่ผ่านมาที่โรงเรียนเนี่ยมีเรื่องเครียดหรือว่าทุกข์ใจอะไรหรือไม่มีใครแกล้งอะไรหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีคนระบุว่าโอ้โหคือพ่อแม่ของน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าน้องต้องอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าแต่คุณแม่บอกว่าทุกครั้งที่เจอเนี่ยคุณแม่ก็จะพยายามถามไถ่อยู่โดยตลอดแล้วคุณแม่ก็บอกว่าลูกก็ดูปกติดีไม่พบสัญญาณผิดปกติอะไรส่วนคุณพ่อก็รักลูกมากรักปู่รักย่ามากด้วยคือก็ส่วนสาเหตุจริงๆเดี๋ยวก็ต้องเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทราบจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่นี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่นะครับคุณแม่เมื่อวานก็เศร้าโศกเสียใจตลอดเวลาจริงๆขณะเดียวกันเมื่อวานในงานศพเนี่ยนะฮะที่งานศพของน้องวัย14ปีคนนี้ก็มีเพื่อนสนิทของน้องที่เคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะแยกย้ายโรงเรียนกันไปแต่ว่าก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดคือส่วนใหญ่ก็พูดคุยเนี่ยผ่านการเล่นเกมกันผ่านการเล่นเกมก็ต้องมีการพูดคุยกันคือจริงๆเมื่อวานตอนเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานก่อนช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยก็มีเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่า
1: ที่ไปที่สถานีตำรวจใช่ไหม
0: ใช่สถานีตำรวจใช่ครับใช่สถานีตำรวจคือน้องเพื่อนของน้องวัย14ปีก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะสรุปหรือว่าบอกได้ชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นแต่ว่าน้องวัย14ปีคนที่ก่อเหตุมักจะออกมาบ่นออกมาระบายกับเพื่อนท่านนี้ว่ารู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกังวลกับผลการเรียนคือโดยรวมเนี่ยน้องคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะตั้งใจเรียนแล้วก็ผลการเรียนออกมาดีมากนะแต่ยกเว้นวิชาภาษาไทยที่แม้ว่าที่ผ่านมาผลการเรียนมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ใจของน้องหวังแต่ว่าไม่เคยติดศูนย์ไงพี่อมน้องมาระบายกับเพื่อนว่าเครียดมากเพราะว่าเป็นการติดศูนย์ครั้งแรกในชีวิตแม้ว่าจะมีการส่งงานแก้งานก็แล้วแต่คุณครูก็ยังไม่ยอมแก้คะแนนให้
1: ครับ
0: ก็ได้ศูนย์ในท้ายที่สุด
1: อันนี้คือเป็นคำบอกเล่าจาก
0: คำบอกเล่าจากน้องนะจากเพื่อนนะ
1: ครับ
0: อันนี้ฟังเอาไว้ก่อนนะแล้วกระแสข่าววันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการบอกว่าน้องมีการไปถามหาคุณครูภาษาไทยท่านนี้แต่ว่าคุณครูภาษาไทยไม่ได้มาสอนในวันที่เกิดเหตุก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ทางตำรวจก็ได้มีความพยายามในการที่จะเรียกตัวคุณครูท่านนี้ด้วยเนี่ยมาสอบปากคำแต่ว่าคุณครูเนี่ยยังไม่ได้ไปให้ข้อมูลใดๆกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: ขณะที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อนอีกคนนึงที่ผมบอกก็คืออาจจะเคยสนิทกันเมื่อตอนโรงเรียนเก่าก่อนที่น้องเนี่ยจะมีการแยกย้ายกับเพื่อนแล้วน้องก็มาเรียนที่โรงเรียนที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าน้องเนี่ยถูกบูลลี่เพราะว่าตั้งแต่โรงเรียนเก่าน้องถูกบูลลี่ด้วยการเรียกชื่อบางอย่างที่ตัวน้องเองเนี่ยรับไม่ได้ใครมาเรียกใครมาพูดชื่อนี้กับน้องมักจะมาล้อชื่อนี้กับน้องน้องก็จะมีอาการโกรธแล้วก็เก็บสะสมความรู้สึกไม่ดีเอาไว้ในใจแล้วมีเพื่อนที่โรงเรียนเก่าของน้องที่ย้ายไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นคำบอกเล่านะย้ำว่าเป็นคำบอกเล่าอาจจะมีการไปเผยแพร่ข้อมูลกับเพื่อนใหม
1: ่ๆ
0: แล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปล้อน้องหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลนะอันนี้ฟังหลายๆด้านแล้วกันนะครับฟังหลายๆด้าน
1: จริงนะเรื่องของการบูลลี่เนี่ยการบูลลี่กันในโรงเรียนหรือในครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ล่อแหลมนะ
0: ครับ
1: คือคนพูดอาจจะพูดด้วยความที่ไม่คิดแต่ว่าคนฟังเนี่ยอาจจะยิ้มหัวเราะก็ได
0: ้ครับ
1: แต่เราไม่รู้จริงๆนะว่าข้างในเขาคิดอะไรอยู่อ่ะ
0: ใช
1: ่ไอ้เรื่องของการบูลลี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าก็เป็นอีกประเด็นนะที่ไม่ใช่แค่เคสนี้เท่านั้นถ้าเกิดอันนี้เป็นข้อสงสัยก่อนนะถ้าเกิดว่ามันอะไรยังไงเกี่ยวข้องกันไหมมันเดี๋ยวตำรวจก็ไปสืบทราบแต่ผมมองว่าคดีเนี้ยประเด็นเนี้ยมีเขาพูดถึงเรื่องของการบูลลี่มากระแสข่าวนะการบูลลี่มาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการบูลลี่เนี่ยผมมองโอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่ทางครอบครัวแต่ละครอบครัวจะต้องไปสั่งสอนหรือว่าพูดคุยกับคนในครอบครัวนะว่าเรื่องของการบูลลี่มันมีความรุนแรง
0: มันมีอิทธิพลนะ
1: มันมีอิทธิพ

0: ต่อสภาพจิตใจ
1: เพราะว่าการความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพี่ดีมาต่อยผมมาตบกระบาลผมอันนี้คือความรุนแรงใช่แต่ว่าความรุนแรงที่เขาบอกว่ามันสามารถส่งผลกระทบได้อย่างใหญ่หลวงที่เราคาดไม่ถึงมากที่สุดก็คือการพูดลักษณะเชิงแฮสปีดหรือว่าการบูลลี่กันเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคำพูดเนี่ยเขาบอกว่าการทำร้ายต่อยกันเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวแต่เขาบอกถ้าการบูลลี่การพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดสงครามได้เลยนะพี่ดี
0: ม
1: อันนี้เนี่ยผมมองว่าอันนี้นี่ก็ถืออันนี้บทเรียนที่เราจะต้องไปบอกคนใกล้ตัวหรือไปบอกคนในครอบครัวเลยว่าเฮ้ยถ้าเห็นคนรู้จักบุตรหลานเราไปบูลลี่เพื่อนเห็นเพื่อนถึงแม้เพื่อนจะโกรธเราชอบอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องสอนลูกหลานแล้วนะลูกเฮ้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำนะต่อให้เห็นอีกฝั่งนึงเนี่ยเขายิ้มก็โกรธแต่เราไม่รู้ข้างในเขาซ่อนอะไรอยู
0: ่
1: อันนี้อันตรายอันนี้ก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นอีกประเด็นนึงที่ทางเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นแนวทางในการสอบสวนนะเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่นะครับแม่เอ้ยเห็นแล้วก็ใจหายนะครับเอทำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับสังคมไทยเราด้วยนะครับ
0: คือเป็นเรื่องที่ถามว่าในอนาคตมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกไหมไม่มีใครรับประกันได้หรอก
1: ไม่มีฮะ
0: ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกอาจจะมีในลักษณะที่เบากว่านี้ไห
1: ม
0: รุนแรงกว่านี้ไหมไม่มีใครที่จะตอบได้จริงๆครับท
1: ั้
0: งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวมันก็อย่างที่พี่โอมบอกครับมันสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือสถาบันครอบครัวน่าจะเป็นด่านแรกในการที่จะคอยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทั้งตัวเด็กๆเองนะครับที่อาจจะต้องไปเรียนคือต่อให้เราเนี่ยเลี้ยงดูลูกเราอย่างดีเลยนะ
1: ครับ
0: โหดูแลอยู่ภายในบ้านให้ความรู้ให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเมื่อเราต้องปล่อยมือลูกไปสู่โลกอีกใบหนึ่งก็คือที่โรงเรียนสังคมเด็กๆสังคมของลูกๆเราเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะว่าลูกของเราจะต้องเจออะไรบ้างบางคนเนี่ยมาเล่ามาบอกเนี่ยมันก็พอที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยแก้ไขแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่กับบางคนที่เด็กๆไม่กล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เก็บความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วพอกลับมาบ้านก็อาจจะเป็นคนอีกคนนึงก็อยู่กับพ่อแม่ก็สนุกสนานเฮฮากันไปแต่ว่าภายในใจเนี่ยเขาอาจจะเก็บงำความรู้สึกที่ต้องเจอต่างๆนานาจากในโรงเรียนหรือว่าในกลุ่มสังคมเพื่อนเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ
1: ผมเชื่อนะว่าเด็กวัยรุ่นมัธยมยุคนี้ใช้ชีวิตเหมือนว่าง่ายแต่ผมมองว่าเขาใช้ชีวิตยากกว่าเราสมัยเราเรียน
0: ยากนะยากยาก
1: เพราะผมเราสังคมมันไม่ได้กว้างแบบนี้ไงมันเป็นสังคมแคบแต่ว่าสังคมของเด็กมัธยมสมัยนี้มันเป็นสังคมที่กว้างนอกจากสังคมในห้องเรียนแล้วเขามีสังคมโลกโซเชียลที่อยู่รายล้อมเขาอีกชั้นนึงไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้เลยเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังมีความใจชื้นมาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าลักษณะของเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะเขาทำตามแบบฉบับเกือบ 100% ในการตัวรอดเนี่ยก็คือว่าหนีแล้วก็ซ่อนแต่เขาไม่ได้สู้เพราะเขาหนีก่อนเพราะว่ามันหลักการถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้นี่ข้อมูลอันนี้ดีนะข้อมูลอันนี้ดีที่มีน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหเขาใช้วิธีการเหมือนที่พี่โอมบอกเลยที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงแบบน
1: ี้
0: เขานำเสนอใช
1: ่หนีซ่อนแต่เขาไม่ได้น้องเขาไม่ทันไม่ได้สู้หนีซ่อนก่อนสู้เนี่ยก็คือว่าสำหรับสุดท้ายแล้วนะฮะว่าคือดูแล้วมันจวนตัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขอย้อนมานิดนึงเรื่องของการบูลลี่เนี่ยนี่เราต้องให้ความสำคัญนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยฮะโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการสกัดกั้นยับยั้งการกลั่นแกล้งกันซึ่งไอ้ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นชนวนการโกรธแค้นบางทีเนี่ยเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงไปแกล้งเด็กที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเรายังมองว่าไอ้เด็กเล่นกันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเข้าไปใส่ใจและที่สำคัญก็คือว่าอาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมนะฮะแล้วก็แยกเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงที่ไปกวนเพื่อนไปแกล้งเพื่อนเพื่อจะลดเขาบอกลดความรุนแรงจากสังคมเพราะว่าการที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยมันคือบททดสอบในการอยู่เขาเรียกว่าบททดสอบอย่างหนึ่งของการอยู่กับสังคมของเด็กก่อนที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่อยู่สังคมผู้ใหญ่แบบเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ย เหตุการณ์นี้มันเกิดเราก่อนหน้านี้เราคิดว่าการที่เกิดเหตุในความรุนแรงในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นจากคนภายนอกเข้ามาจำได้ไหม

0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้นะครับหรือว่าภาคอีสานที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะแต่นี่ผมว่าน่าจะเป็นเคสแรกเลยแล้วก็หวังให้เป็นเคสสุดท้ายที่เหตุมันเกิดจากคนภายในนะฮะก็ต้องคันนี้มันก็เหมือนว่าอาจจะต้องมีการตั้งเรียกว่าตั้งสติแล้วก็ตั้งวิธีการป้องกันกันใหม่เพราะเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะที่เกิดจากคนในโรงเรียน
1: น่าตกใจมากน่าตกใจมากจริงๆคือมันจะมีหนึ่งคำบอกเล่าเหมือนกันนะคือจากเพื่อนเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันมีข้อสังเกตจากคนที่ติดตามข่าวนี้ว่าทำไมน้องถึงได้ดูมีความเชี่ยวชาญในการที่ใช้ปืนกันขนาดนี้อ่ะโอเคหนึ่งเป็นปืนของคุณปู่เนาะ
0: ครับ
1: ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ที่บ้านของคุณปู่เองเนี่ยมีกระสุนเนี่ยอยู่3กล่องกล่องละ50นัดน้องหยิบมา2กล่องตกอยู่ในที่เกิดเหตุ2ลูกเท่ากับว่ามีกระสุนปืนอยู่ในมือเนี่ย98นัดอยู่ในกระเป๋าที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ย34นัดเท่ากับว่าใช้ไป64นัดในการก่อเหตุมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเคยไปฝึกซ้อมปืนหรือเปล่าเคยไปซ้อมยิงกันหรือเปล่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนที่พี่โอมบอกก็คือน้องไม่ได้ไปฝึกซ้อมในสนามยิงปืนอะไรต่างๆเลยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าทางน้องวัย14ปีเนี่ยเคยเอาปืนบีบีกันเนี่ยแบบสั้นเนี่ยใส่กระเป๋ามาที่โรงเรียนเพื่ออวดเพื่อนแล้วก็เอาออกมายิงเล่นภายในโรงเรียนด้วยหลังจากนั้นก็มีเอาเรื่องเพื่อนเนี่ยคนอื่นเนี่ยเอาไปแจ้งต่อคุณครูอ่ะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามันยังมีอีกหลายแง่หลายมุมที่ต้องมาพูดคุยกันเน
0: า
1: ะ
0: เรื่องปืนกับผู้ปกครองด้วย
1: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสั่งเรียนออนไลน์ 10-11 สิงหาคมหลังอดีตครูต่างชาติโพสต์ภาพปืนขู่ยิงนางถิตวิชยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพราะกลัวเกิดเหตุรุนแรงเหมือนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังอดีตครูต่างชาติอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโพสต์ข้อความข่มขู่ทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนประกอบกับมีการโพสต์ภาพฝึกซ้อมปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อความปลอดภัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคมพร้อมกันนี้โรงเรียนจะดำเนินการทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นสำหรับอดีตครูต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคนดังกล่าวได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียนโรงเรียนจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมามีผลตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมซึ่งภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างปรากฏว่าอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านไลน์โดยมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามต่อคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกโรงเรียนจึงได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วและมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 10-11 สิงหาคมนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียน

0: อย่างไรก็ตามล่าสุด Facebook ของตำรวจภูธรหาดใหญ่โพสต์ข้อความระบุว่าสภ.หาดใหญ่ร่วมกับสืบตม.สงขลาทำการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวแล้วพบว่าได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศทางนี้ได้ตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยมีการแจ้งไว้ในฐานข้อมูลแล้วไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แต่อย่างใดทางนี้สภ.หาดใหญ่ได้จัดมาตรการเฝ้าระวังเหตุด้านความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนเพื่อทราบและมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยของสภ.หาดใหญ่โดยมิให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมโดยรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียาอม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไฟไหม้ร้านอาหารตามสั่งย่านพุทธบูชากลางดึกลามวอด5หลังเมื่อเวลา 22:53 นคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยพุทธบูชา3ถนนพุทธบูชาเขตจอมทองกรุงเทพมหานครโดยต้นเพลิงเป็นร้านอาหารตามสั่งก่อนเปลวเพลิงจะลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกันรวมได้รับความเสียหายเบื้องต้น5หลังหลังเกิดเหตุตำรวจสน.บางมดประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยจอมทองพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตราชบูรณะเข้าตรวจสอบและระงับเหตุอย่างเร่งด่วนที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง2ชั้นปลูกติดกันหลายคูหาเจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากบริเวณชั้นล่างของบ้านต้นเพลิงก่อนเปลวไฟจะลุกลามขึ้นไปยังชั้น2และขยายวงไปยังบ้านข้างเคียงที่ปลูกติดกันอีก4หลังอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นางสาวสุมินตรานาราศรอายุ34ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิงเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งและพักอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกขณะเกิดเหตุทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่บนชั้น2ก่อนจะได้กลิ่นควันไฟโชยขึ้นมาจึงรีบออกมาดูและพบว่าบริเวณชั้นล่างเต็มไปด้วยแสงเพลิงและกลุ่มควันตนไม่ทราบแน่ชัดว่าเพลิงเริ่มต้นจากบริเวณใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยบ้านต้นเพลิงได้รับความเสียหายทั้งหลังส่วนบ้านข้างเคียงอีก4หลังได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอย่างละเอียดขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจหาพยานหลักฐานอย่างละเอียดเบื้องต้นได้ปิดกั้นพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากโครงสร้างอาคารและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
4: 8:39 ครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2ของรายการนะครับยังอยู่กับผมอมพัดอมไกรภพอินทรน้ำแพงแล้วก็พี่ดีมพัฒนานัยเทศสุวรรณนะครับใครที่อยากจะฟังข่าวแซ่บๆต่อเนี่ยก็ไปติดตามพี่ดีมต่อได้นะฮะในช่วงเที่ยงวันกับคู่ข่าวเสาร์ทินฮะกับพิธีกรสวยๆอย่างคุณหน่อยแน่
5: แต่ว่าโทนข่าวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะยังเป็นเรื่องของน้องวัย14ปีซึ่งมันก็ยังมีหลายประเด็นที่ให้ได้ติดตามกันอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องขอพระคุณจริงๆนะครับที่ให้แง่คิดให้มุมต่างๆเข้ามาในการที่จะนำเสนอข่าวสารซึ่งเราก็พยายามที่จะไม่ไปแตะเรื่องอะไรที่มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นตอนนี้มันต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะนำไปสู่แนวทางในการที่จะป้องกันและไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำมีหนึ่งคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องของสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ในยุคนี้เนี่ยควรจะต้องสังเกตอย่างไรเพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าแกปช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยคือถ้าเป็นวัยอย่างพี่โอมผมเนี่ยเป็นพวกเจน Y ใช่ไหม
4: ครับ
5: เจน Y กับน้องๆเจน C เนี่ยโอ้โหชุดความคิดอะไรนี่มันแทบจะโดยสมบูรณ์แบบเลยนะพี่โอม
4: ครับ
5: มันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะหนึ่ง
4: สิ่งต่างกันมากต่างกันมาก
5: เพราะฉะนั้น
4: เราง่ายๆแค่ตั้งโจทย์ง่ายๆนะเทคโนโลยีเนี่ย
5: โอ้โห
4: เราเคยจะเชื่อหรอพี่ดีมผมจำได้ว่าเมื่อประมาณสักไม่มึงเอาง่ายว่าเทคโนโลยีมือถือเนี่ยผมจำได้ตอนผมเรียนจบใหม่ๆยังเป็นจอสีปุ่มสีเลยนะ
5: ครับ
4: แต่ว่าพอผมมา30มันเป็นสมาร์ทโฟนแล้วอะใช้ไป 4-5 ปีแล้ว10ปีที่ผ่านมามันเรามี AI เรามีอะไรต่างๆแชท GDP จะมีโอ้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายวิวัฒนาการเนี่ยมันไปเร็วมากแต่ว่าคนเนี่ยจิตใจคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบก้าวทันหรือรู้ทันสิ่งเหล่านี้สักเท่าไหร่นะครับแต่บางทีเราก็ต้องย้อนกลับมามองความเป็นจริงของชีวิตอย่างเช่นเรื่องของนิดนึงละเรื่องของวุฒิปืนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวในประเทศไทยผมเขาบอกถ้าตามข้อมูลนะประเทศไทยมีปืนอยู่10ล้านกระบอก
5: โ
4: ห10ล้านกระบอก
5: อันนี้คือที่ถูกกฎหมาย
4: อันนี้ไม่กลมๆกว่า10ล้านกระบอกแต่ที่ถูกกฎหมายที่อยู่ในการควบคุมของรัฐเนี่ยอยู่มีประมาณ6ล้านเกือบ7ล้านกระบอก
5: ฮะ
4: แล้วก็ปืน

0: เกือนอยู่ประมาณที่กำลังหาตัวตนไล่จับก็อีกหลายก็บอกแต่ประเด็นก็คือสิ่งสำคัญผมมองว่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างเช่นอะไรรู้ไหมพ่อแม่บางคนเนี่ยหรือว่าปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอามีปืนบางทีเข้าใจแล้วมีปืนมันถูกกฎหมายอยู่ในบ้านเก็บเนี่ยแต่บางทีการที่ออกมาให้คนอื่นเห็นหรือลูกหลานเห็นที่ยังอยู่ในวัยที่วัยคะนองยังไม่รู้นิติภาวะเนี่ยผมมองว่าอันตรายมากนะบางทีคิดว่าอ้าวไม่ได้เขาจับไม่เขาเล่นคือเขาแค่เห็นเฉยเพราะมันเป็นปืนอยู่บ้านอยู่แล้วแต่จริงผมมองว่าบางทีอ่ะการคิดน้อยแบบเนี้ยมันอาจจะส่งผลอันตรายใหญ่หลวงได้นึกภาพไหมเพราะบางทีอย่างเคสบอกเคสที่ห้างดังอ่ะจำได้ไหมพี่ดีม
1: ครับครับครับ
0: ครอบครัวไม่ได้มีปืนแต่ว่าเขาเห็นไงเขาเห็นว่าในโซเชียลมันมีขายเพราะโซเชียลเนี่ยมันเข้าถึงมือได้ทุกคน
1: ก็ถึงบอกแล้วไงว่าต้องอันนี้ต้องย้ำฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่แบบต้องดูแลพวกสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรที่มันจะเข้มข้นได้มากกว่านี้ไหมไม่ใช่สุดท้ายสรุปสุดท้ายก็ออกมาขอโทษเดี๋ยวเราจะเพิ่มมาตรการในการควบคุมดูแลมันต้องกรองกันตั้งแต่ตอนต้นนะผมว่านะ
0: ครับ
1: มันก็จะ
0: เอาเป็นว่าต้องสอดส่องดูแลแล้วก็เรื่องของการบูลลี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องห้ามปรามต้องสกัดกั้นนะครับแต่ว่าอีกเคสนึงเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกันนะเพราะว่าทางโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะเขาไปแจ้งความไว้นะครับว่า
1: จริงๆเราเอ่ยชื่อได้แล้วนะ
0: เอ่ยชื่อได้
1: เอ่ยชื่อได้แล้วนะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเนาะ
0: ครับ
1: นั่นแหละยังเกิดอะไรขึ้นครับพี่องค์ครับ
0: คือเรื่องเขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ว่าถูกคุณครูอัตราจ้างนะครับที่เป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับได้มีการโพสต์ปืนข่มขู่ว่าจะยิงผู้บริหารแล้วก็คณะครูนะครับในโพสต์ในกลุ่มไลน์กลุ่มสาธารณะตกใจหนึ่งอย่างคืออะไรไหม
1: คือ
0: หนึ่งต่างชาติคุณเอาปืนมาจากไหน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นปืนคนรู้จักปืนยืมเพื่อนมาหรือว่าปืนสนามซ้อมที่เอามาขู่เฉย
1: หรือว่าเป็นปืนเจเป็กหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นภาพม
0: ัน
1: เป็นภาพที่มาโพสต์ในโลกโซเชียลไง
0: ครับ
1: อาจจะไปก๊อปปี้จากในโซเชียลแล้วก็เอามาโพสต์ข่มขู่อะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่าง
0: นี้ก็มีการเอาภาพปืนมาข่มขู่นะครับแล้วทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องไม่อ่านแล้วฮะหยุดเรียน2วันคือวันที่10กับ11ให้เรียนออนไลน์ก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ทีนี้เนี่ยไปถามทางเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยเขาบอกว่า
1: ตม.ท่านว่าไงครับ
0: อดีตครูอัตราจ้างท่านนี้เนี่ยได้ออกจากประเทศไทยไปแล้วไปทางด่านประดังเบซาไปทางมาเลเซียก็คาดว่าถ้าเกิดคดีใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใจถึงจะย้อนกลับเข้ามาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าได้มีการออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะทางด่านประดังเบซาที่มาเลเซียนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าถ้ามองมุมนึงก็ถือว่าดีครับ
1: ครับ
0: ตรงที่ว่ารู้จักป้องกันไว้ก่อนยังไง2วันนี้ก็ดูแจ้งความแล้วก็ดูท่าทีลาดเราก่อน
1: เพราะว่ามันจะติดช่วงวันหยุดกลางสัปดาห์ด้วยก็อย่างน้อยก็อ่ะได้มีการตรวจสอบได้มีการหาแนวทางในการที่จะดูแลน้องๆ นักเรียนในความดูแลเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือเรื่องนี้พอพี่โอมเล่าไปเนี่ยมีคุณผู้ฟังทางบ้านตั้งข้อสังเกตมาเหมือนกันว่าครูต่างชาติที่ทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ที่หาดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าควรจะต้องถูกแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเข้ามาอีกมีโอกาสที่อาจจะก่อเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ได้หรือว่าด้วยความที่อันนี้ก็ต้องยอมรับพูดกันตรงๆบางทีช่องกฎหมายของเรามันอาจจะมีช่องให้มันเล็ดลอดนู่นนั่นนี่อะไรกันไปได้เขาอาจจะไปสมัครที่อื่นแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติโดยละเอียดก็เป็นไปได้อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อแท้นามสกุลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความ
0: แต่ชื่อของท่านนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: สมมติว่าชื่อสมมตินะ
1: สมมติ
0: ว่าชื่อว่าคุณพีเตอร
1: ์อ๋อสมมติแล้วกันนะ
0: เพราะทีนี้มันเขาเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านสำเนียงแอฟริกาใต้ไง
1: อาจจะออกเสียงอีกแบบนึ
0: งใช่เพราะผมก็มีพี่เขยเป็นคนแอฟริกาใต
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ชื่ออาจารย์เป็นภาษาอังกฤษแหละแต่อาจจะแปลกับเราหน่อยนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะข้อเสนอแนะจากทางคุณผู้ฟังทางบ้านก็เผื่อว่าหน่วยงานไหนที่ฟังอยู่อาจจะรับไปเผื่อว่าเป็นแนวทางในการ
0: ชื่อมิสเตอร์พีเตอร์โจฮันเนสเดรเยอร์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับตามข้อมูลบอกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโครงการ English Program ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับโดยที่เขาเนี่ยได้อัดคลิปเผยแพร่คลิปดังกล่าวนะครับผ่าน TikTok และ Reddit นะครับ
1: น่ากลัวมากจริงๆคุณผู้ฟัง
0: ครับ

0: ชั่วโมงนี้อะไรที่มันพอจะป้องกันได้โดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยควรจะต้องหมั่นดูแลพฤติกรรมกันไว้ให้ดีๆเพราะว่าไปดูข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณหมอสุริยเดลทรีปาตีนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมในฐานะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยท่านก็คลุกคลีอยู่กับเด็กเนี่ยมาเป็นเวลาเนี่ยน่าจะมีค่อนชีวิตละพอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นคือสิ่งที่ท่านเคยย้ำเคยเตือนมาเสมอให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกๆหลานๆของท่านเองเนี่ยคือท่านใช้แนวคิดเรื่องของโซนสีครับลักษณะเหมือนกับไฟสัญญาณจราจรเลยคือมันพอที่จะช่วยอธิบายสภาพจิตใจหรือว่าต้นทุนของเด็กๆในความดูแลของเราได้โซนแรกก็คือเรื่องของโซนสีเขียว
1: ครับ
0: โซนสีเขียวก็แปลว่าน้องๆยังใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คือน้องก็ยังใช้ชีวิตได้ตามวัยคือถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้น้องผิดหวังร้องไห้เสียใจก็สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองกลับมายิ้มกลับมามีความสุขกลับมาหัวเราะได้อันนี้ก็คือยังอยู่ในโซนปกติแต่ถ้าอยู่ในโซนสีเหลืองปั๊บตอนนี้เริ่มต้องสังเกตดีๆแล้วนะผู้ปกครองแปลว่าน้องๆจะเริ่มมีปัญหาแปลว่าอะไรน้องจะมีพฤติกรรมที่เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเก็บตัวเนื่องจากมีความเครียดความผิดหวังความกังวลสะสมลักษณะสำคัญก็คือเริ่มที่จะหงุดหงิดง่าย
1: ครับ
0: พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือโซนสีเหลืองอันนี้ต้องเข้าไปพูดคุยและต้องไปสอบถามแล้วว่าน้องเนี่ยมีอะไรเกิดอะไรขึ้นช่วงที่ผ่านมาไปเจออะไรใครมาทำอะไรน้องหรือไม่และโซนที่เสี่ยงสูงก็คืออีกโซนนึงคือโซนสีส้มโซนสีส้มนี่ยังไม่สูงสุดนะ
1: ครับ
0: เริ่มเสี่ยงสูงแล้วเริ่มควบคุมอารมณ์ลำบากมีพฤติกรรมค่อนข้างจะก้าวร้าวหมกมุ่นกับความรุนแรงซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีโอกาสจะพัฒนาไปสู่การลงมือก่อเหตุความรุนแรงขึ้นจริงในโลกจริง
1: ครับ
0: ในโลกเสมือนของเขาอาจจะจินตนาการอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าหากมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ก้าวร้าวและเริ่มควบคุมอารมณ์ยากหมกมุ่นกับความรุนแรงต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดและโซนสุดท้ายก็คือโซนวิกฤตหรือว่าโซนสีแดงอันนี้เด็กๆจะเริ่มมีแผนทำร้ายคนพร้อมที่จะลงมือและสิ่งสำคัญเลยนะในวัยนี้เนี่ยเรื่องของการควบคุมสติสัมปชัญญะมันอาจจะยังผ่านโลกมาไม่มากเหมือนกับพวกเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีในสิ่งที่เขาทำ
1: ครับ
0: มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกว่านี่คือการแก้ปัญหาของเขา
1: ครับ
0: โดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเหล่านี้เป็นสัญญาณพฤติกรรมที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ควรจะต้องหมั่นสังเกตสังกากันเอาไว้ให้เยอะๆนะครับ
1: ครับ
0: คือคุณหมอแกบอกว่าแกเก็บข้อมูลมาเนี่ยตั้งแต่ปี52นะ15ปี16ปีเนี่ยกับนักเรียนมัธยมกว่า 100,000 ตัวอย่างแกพบว่าต้นทุนชีวิตแล้วก็ความสุขของเด็กๆเนี่ยในปัจจุบันนะถ้าเทียบกับในอดีต
1: มีไหม
0: อ่อนแอลงเรื่อย
1: ๆครับ
0: ความสุขของเด็กๆความรู้สึกของเด็กๆภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยมันลดลงในทุกด้านครับ
1: ครับ
0: ความสุขของเด็กเนี่ยลดลงไปอยู่ในระดับสีส้มและสีแดง
1: แทบไม่มีแทบไม่เหลือเลยนะ
0: น่าสนใจมากเลยนะ
1: ครับ
0: เห็นได้ชัดว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยครอบครัวที่เรามักจะพร่ำบอกกันอยู่เสมอว่ามันเป็นประตูบานแรกในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะช่วยเหลือดูแลแต่ผลสำรวจของคุณหมอสุริยเดลเนี่ยในช่วง15ปีที่ผ่านมาจากเด็กมัธยมกว่า 100,000 ตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณผู้ชมคุณหมอบอกว่าไปเจอสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆรู้สึกว่าครอบครัวอาจจะไม่ใช่ที่เซฟโซนของน้องๆอีกต่อไป
1: โอ้ถ้าเป็น
0: ฟังแบบนี้แล้ว
1: ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าตกใจนะคืออย่างที่บอกว่าถ้าถึงแม้ว่าจะมีอาจจะมีเด็กคิดแบบนี้แค่ส่วนน้อยของการสุ่มตัวอย่างแต่ผมมองว่ามันก็เป็นอันตรายนะถ้าเกิดว่าครอบครัวเขามองว่าไม่ใช่ที่เป็นเซฟโซนเขาเนี่ยผมมองว่าอันตรายมาก
0: คือคุณหมอย้ำเลยนะครับว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องมอบให้กับน้องๆในยุคสมัยนี้เนี่ยในยุคที่มันมีความเปราะบางเนี่ยพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นจากรอบด้านที่มันโอ้โหมากกว่าในอดีตอย่างที่พี่โอมได้บอกไปเนี่ยเยอะมากจริงๆทุกทิศทุกทางมีผลต่อจิตใจของเด็กสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูเองเนี่ยควรจะต้องมอบให้กับเด็กๆกลุ่มนี้

นอกจากความรักความอบอุ่นแล้วเนี่ยควรจะต้องมอบเรื่องของทักษะในการรับมือกับความผิดหวังครับทักษะการรับมือกับความผิดหวังการจัดการอารมณ์ของตัวเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ย

0: เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายที่สุดถ้าหากพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปแล้วควรจะต้องเข้าไปพูดคุยสอบถามแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่พอจะช่วยแก้ไขช่วยจัดการได้หรือไม
1: ่
0: อย
1: ่
0: างน้อยมันก็พอจะเป็นหนทางหนึ่งที่ลดจากหนักเป็นเบาได้นะครับนะนี่แหละฮะ
1: เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังบอกขอข่าวโกงสอบท้องถิ่นบ้างได้ไหมโอ้จริงๆเนี่ยข่าวโกงสอบท้องถิ่นนะจะเล่าร้อนซอไซเนี่ยผมคาดว่าอีก8นาทีก็ไม่หมดแต่ว่า
0: จะไม่พอ
1: เอาเป็นว่าเราไปยินดีกับสาวท่านหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามีการไปเปิดใจสาวท่านหนึ่งครับจากที่อันดับที่132
0: ขยับขึ้นมาเป็น
1: อันดับ1ฮะหลังมีการล้างบางโกงสอบท้องถิ่นเพราะว่าเขามันเขารู้สึกดีใจมากเขาบอกว่านี่คือการพิสูจน์ความพยายามว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับก็ย้อนนิดนึงครับจากกรณีอื้อฉาวคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นซึ่งภายหลังนะครับมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบความผิดปกติครั้งใหญ่โดยมีผู้ถูกแก้ไขคะแนนสอบมากถึง 5,925 คน
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าจะตรวจเจออีกหรือไม่นะครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีทั้งผู้ที่รับการขึ้นบัญชีและบรรจุข้าราชการไปแล้วจนนำไปสู่การออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิผู้ทุจริตและมีการคำนวณคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่อีกครั้งนึงนะครับล่าสุดครับมีผู้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณผมเอาสั้นๆนะชื่อคุณมัทยานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ข้อสอบที่ได้รับผลกระทบจากการปรับบัญชีคะแนนใหม่ในครั้งนี้โดยได้โพสต์ภาพประกาศผลสอบพร้อมข้อความแสดงดีใจจนมือสั่นหลังจากพบว่าอันดับของตัวเองขยับก้าวกระโดดจากอันดับที่132ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของบัญชีก็เท่ากับว่าโอกาสที่จะกลับเข้ามาบรรจุข้าราชการเนี่ยสูงมากๆนะฮะก็คงจะแทบ 100% ละฮะโดยโพสต์ข้อความระบุว่าจากระดับที่132เป็นระดับที่1มือสั่นขอตอบคำถามผลสอบของหนูในนี้เลยนะคะคะแนนภาคก82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนนคะแนนภาคค84.33คะแนนขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกคำยินดีของทุกคนมากเลยค่ะความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆผมดีใจกับน้องผู้หญิงท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าผมเสียดายน้องตรงที่ว่าท่านน้องเนี่ยได้บรรจุรับราชการตามเวลาที่น้องควรจะได้เนี่ยอะไรอะไรมันคงจะดีมากกว่านี
0: ้คุณคิดดูสิจากคนที่ควรจะต้องได้อันดับหนึ่งในการประกาศสอบครั้งนี้เนี่ยเขาโดนถีบลงไปอยู่ที่อันดับร้อยกว่าเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มีการถูกตัดออกไปเนี่ยมีคนไปสังเกตว่าเป็นคนที่มีนามสกุลเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตในแวดวงการเมือง
1: เขาบอกบางหน่วย
0: ทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: คนที่สอบได้นามสกุลเดียวกันด้วยนะ
0: ก็ใช่ไงถูกตัดออกมาเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะโดนลงโทษกันมากน้อยกันขนาดไหนเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่โหจากอันดับที่คิดว่าตัวเองหลุดไปแล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาติดอย่างเกือบได้200กว่า80กว่าติดมาอยู่อันดับที่5ที่6อะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างตัวอย่างของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยจาก100กว่าม
1: าอันดับที่1ครับ
0: เออคุณคิดดูสิ นี่คือคนที่มุ่งมั่นต
1: ั้
0: งใจอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำเป็นแรมปีก็หวังว่าจะได้เข้ามาอยู่ใน อาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันก็คืออาชีพราชการแต่ว่าพอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันจะยังไงล่ะทีนี้เนี่ยนะฮะ
1: ครับไปอย่างที่บอกว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของ5,000 กว่ารายชื่อที่ถูกเพิกถอนไปเนี่ย
0: 5,925 รายชื่อ
1: จะต้องมีการดำเนินคดีอาญาด้วยไหมพี่ดีม
0: ต้องมีสิครับ
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ต้องมีฮะต้องมีฮะต้องมีอยู่แล้วครับต้องมีแน่นอนอยู่แล้วฮะแต่ว่า
1: จริงๆเขาไม่เอกใจใช่ไหมตอนที่ประกาศโผล่ออกมาเนี่ยแต่ละหน่วยงานแต่ละที่บางทีโอ้โหนามสกุลเหมือนกันนามสกุลอย่างพี่ดีมบอกใหญ่ๆโตๆมาติดเข้ามาเพียบเลย
0: ใช่แล้วก็รายชื่อที่เจอแนวโน้มการทุจริตเยอะที่สุดก็คืออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: เอาบ้านคุณเนี่ย มีคนนามสกุลเดียวคุณไหมเนี่ย
0: ไม่แน่ใจไอ้น้องผมสอบได้ปกติน้องผมสอบได้ปกติ
1: ผมก็คุณเก่งอยู่แล้ว
0: ผมว่าถามเหมือนกันว่า
1: ไม่ผมชื่ออันเนี้ยพี่ดีมาเรียนเก่งผมรู้พี่ดีเหมือนน้องพี่ดีเรียนเก่ง
0: ผมว่าถามว่าเราได้ไปเข้าสู่กระบวนการอะไรที่มันผิดที่ผิดทาง
1: ไปแซวน้อง
0: เออมันบอกเฮ้ยอย่ามาพูดทางอย่างนี้เขาตั้งใจสอบตั้งใจแล้วมันก็บังเอิญด้วยนะว่าอดีตอธิบดีปกครองท้องถิ่นเนี่ย
1: สถ
0: ก็มาจากผู้ว่าสุราษฎร์ด้วยเหมือนกันนะ
1: เอาจริงเหรออ
0: ่ะใช่ฮะ
1: อะไรจะลกกลมขนาดนั้น
0: ใช่คุณทีรู้จัก
1: ล่าสุดท่านก็โดนเรียกไปรับเข้าหากี่ข้อหา6-7ข้อหานะฮะ
0: เพียบเลยแหละเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่ผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเนี่ย

0: เรื่องนี้มากอันนี้ก็ต้องถ้าทำดีก็ต้องชื่นชมก็ต้องชื่นชมทางด้านของท่านปลัดนะท่านปลัดอันสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือมันสามารถที่จะจัดการในเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าอาจจะดูใช้เวลาเป็นแรมเดือนอย่างน้อยมันก็เริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะเพราะว่าความชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยมันเห็นตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาจากฝรั่งเศสก็เรื่องนี้ก็ถ้าหากไม่จัดการอะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งชนวนสำคัญที่อาจจะทำให้เก้าอี้รัฐบาลนี้สั่นคลอนก็เป็นไปได้อย่างน้อยเราก็เห็นความชัดเจนแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกนะในเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าจะมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องของการหัวสวที่แบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่มันอาจจะเป็นข้อมูลไม้เด็ดที่จัดการกับรัฐบาลได้มันจะมี2เรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วมันก็ยังคงอยู่ในกระแสณเวลานี้ก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถ
1: ิ่
0: นเรื่องของการหัวสวด้วยนอกจากเรื่องของประเด็นทางสังคมนะ
1: ไม่รู้ว่า
0: ถ้านับเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมาก
1: ที่จะทำให้รัฐบาลเหนื่อย
0: ใช่
1: ผมใจเขาว่าที่จะทำให้รัฐบาลเหนื่อยโอ้แต่เวลาหมดไม่งั้นไม่ได้คุยเรื่องเสือเลยจะต้องหนีแม่เสือซะหน่อย
0: ที่มากัดเจ้าหน้าที่เสียชีวิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ว่าเป็นลูกเสือเนาะวัยขวบกว่าเอง
1: โอ้โหอันตรายมากแรงเยอะมากนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับพี่ดีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

า9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้พบพื้นที่บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้จะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยนายพิพัฒน์ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่องน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาหนองคายวัดได้9เมตร94เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้96เซนติเมตรแม้ปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณจุดสำคัญวางมาตรการป้องกันหากน้ำโขงเพิ่ม

0: ดับสูงขึ้นจนถึงขั้นต้องปิดประตูระบายน้ำก็จะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งจากลำรางต่างๆลงน้ำโขงไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองหนองคายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโฆษกรัฐบาลเผยเร่งตามอีก 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 830,000 คนหรือ 27% จากเดิม 980,000 คนรัฐบาลขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทางนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วง

0: นี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพค่ะและวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มอสค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ท่านครับสวัสดีคุณขวัญครับผม
3: ค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือโอ้ยฟังข่าวเรื่องของเด็กนักเรียนม.3ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยโอ้ตอนนี้ตัวขวัญเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนวงนอกที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นั้นเลยแต่ใจก็ยังห่อเหี่ยวอยู่เลยอาจารย์คะ
4: วันนั้นเป็นวันที่ผมไม่เสพข่าวเลยครับ
3: เป็นวัน
4: ที่มีแต่ข่าวไม่ค่อยดีอ่ะคุณ
3: ค่ะ
4: เป็นข่าวร้ายจริงๆข่าวร้ายจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าขอพักก่อนค่อยๆทยอยเสพดีกว่าไม่เอาม ันเกิดขึ้นแล้วเนาะ
3: มันเกิดขึ้นแล้ว
4: เกิดแล้วเราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่มันทําให้ใจเราแย่มันต้องรักษาตัวเองก่อนนะ
3: ครับ
4: แต่เรารู้นะแล้วก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็ผมไม่หน้าฟีดมันเยอะเกินไปอ่ะคุณขวัญบางทีเราไม่อยากจะถูกท่วมด้วยเรื่องที่มันทำให้เราจิตใจเราห่อเหี่ยวเพราะมันไม่ใช่ของเด็กนะครับมันเป็นเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของครอบครัวหลายๆเรื่องเลยอ่ะมันทำให้เราทบไปเยอะมากผมยอมรับเลยน
3: ะ
4: ว่าตกไปเลยครับ
3: อืมค่ะแล้วคุณผู้ฟังนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำอะไรจากอาจารย์มอสเกี่ยวกับเรื่องข่าวนี้การฮิวใจตัวเองเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ทำยังไงถามกันมาได้หรือว่าแชร์เรื่องของตัวเองกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะหรือว่าคุยกันผ่าน LINE @ก็ได้ค่ะ @MCOT News อันนั้นก็จะเป็นด้านข้อความซึ่งอาจจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้จะไม่ได้เห็นในหน้า Facebook Live ซึ่งทุกคนเห็นอันนี้ถามกันมาได้เดี๋ยวขวัญจะเป็นคนเป็นสื่อกลางในการถามอาจารย์มอสให้แล้วก็วันนี้ขวัญก็เลยชวนอาจารย์มอสคุยเรื่องของยุคดิจิทัลเนี่ยจะปลูกฝังเลี้ยงลูกยังไงดีอาจารย์คือแบบมันมีความรวดเร็วมีความหลากหลายมีหลายแพลตฟอร์มสื่อข้อมูลยากเหลือเกินที่จะถูกการควบคุมแม้ว่าบางครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกสทช.เนี่ยควบคุมเว็บบางเว็บแล้วนะคะแต่เขาก็ยังสามารถเจาะแล้วก็แฮ็กเข้าไปได้ซึ่งเด็กบางคนเนี่ยขวัญยอมรับเลยอาจารย์เรื่องของการเท่าทันเทคโนโลยีในเรื่องของการแบบว่ารวดเร็วในการแฮกเนี่ยเด็กบางคนเขาก็เก่งจริงๆแต่ใช้ความเก่งในการแบบผิดประเภทไปนิดนึงอาจารย์คะ
4: ใช่ครับคือเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเด็กๆ เขาค่อนข้างไวนะ
3: ค่ะ
4: ด้วยความที่ประกอบกับยุคพวกนี้ครับเขาก็จะมีความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญได้เร็วในวัย

0: ที่ในวัยที่ยังไม่ได้โตมีวิจารณญาณมากนะครับในมุมของการดูแลเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นยุคนี้แล้วเรารู้สึกว่าการรับสารของเขามันมีหลายช่องทางนะครับและด้วยความที่วิจารณญาณของเขายังไม่ได้แยกแยะได้ละเอียดอ่อนเท่ากับคนผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่าการดูแลน่าจะต้องใกล้ชิดกว่าเด็กยุคก่อนๆเยอะเลยครับ
1: ค
0: ุณในยุคของ Gen X หรือ Gen Y เนี่ยเรายังรับสื่อแค่ไม่กี่ช่องทางนะเรายังมีวิธีที่เราค่อยบอกค่อยสอนเข้าไปว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใช่ไหมครับแต่ผมยังจำตอนเด็กผมนั่งดูละครนั่งดูทีวีกับบ้านเนี่ยครับแม่ก็จะค่อยๆบอกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องอะไรแล้วเราก็รับสารทางเยอะแต่พอแบบนี้ตอนนี้เด็กรับสารหลายช่องทางมากในมือโทรศัพท์มือถือเนี่ยโซเชียลเยอะนะครับไม่รู้มีถูกผิดก็เขาวิจารณญาณของเขาในการตัดสินแยกแยะมันยังไม่มียาวเขายังรู้เราจะต้องกำกับเขาแล้วก็ใกล้ชิดเขามากๆครับคุณปัดสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความท้าทายของผู้ปกครองในยุคปัจจุบันมากๆ
1: ใช่ค่ะแล้วในช่วงวัยอย่างน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็เป็นเด็กวัย14เขาเรียกแบบเป็นวัยทีนเลยกำลังแบบว่ากำลังท้าทายชีวิตกำลังอะไรสิ่งแปลกใหม่แล้วก็กำลังเป็นวัยแห่งความอ่อนไหวอย่างนี้อาจารย์มอสคือการเข้าสู่วัยทีนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องคือจริงๆแล้วที่อาจารย์มอสเล่าให้ฟังว่าตอนนั่งดูทีวีเรื่องข่าวหรือเรื่องละครใดๆก็ตามครอบครัวอาจารย์มอสก็บอกว่าสอนกันทางทีวีเนาะแต่ว่าเวลาเด็กที่เป็นวัยรุ่นแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวอย่างเงี้ยเขาจะเท่าคุณพ่อคุณแม่จะเข้าหายังไงให้รู้สึกว่าไม่อึดอัดหรือจริงๆแล้วเนี่ยการทำความสนิทกับลูกเนี่ยควรตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อให้เขาไม่รู้สึกว่ามันถูกแบบว่าคุกคามอะไรทำนองนี้อาจารย์มอสคะ
0: ครับมันเป็นสองกรณีเลยครับ
1: ค่ะ
0: เราอยู่กันแบบไหน
1: ค
0: ่ะนั้นอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละครอบครัว
1: แต่ละบ้านเน
0: า
1: ะ
0: บ้านบางบ้านเขาก็เลี้ยงกันมาแบบนี้เลี้ยงกันมาแบบนั้นคือมันพอเราไปพูดว่าอยากให้ทำแบบนี้สิครับมันกลายเป็นเราไปก้าวล่วงในเรื่องของครอบครัวเขาคุณกวาง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมได้แต่บอกว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ลองศึกษาวิธีที่สะดวกละกันนะครับผมรู้ว่าปลายทางที่เราต้องการทั้งคู่ก็คือการที่เราสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็พูดคุยกับลูกเราได้อย่างใกล้ชิด
1: ค่ะ
0: อันนี้คือหัวใจนะแต่วิธีการจะเข้าถึงเขาแล้วก็ใกล้ชิดเขาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่เขายังเด็กการอยู่ใกล้ชิดการพูดคุยกันแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพอเราพูดไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแต่ละครอบครัวก็จะมีข้อโต้แย้งกลับมาว่าอุ้ยสภาพครอบครัวเขาไม่ได้สะดวกแบบนั้นเขาทำงานเขาอยู่คนละที่เขาอะไรก็ตามม
1: ัน
0: ก็จะมีเงื่อน
1: ด้วยเหตุผลของแต่ละปัจเจกครอบครัวเนาะ
0: ดังนั้นวันนี้ผมในมุมของคนนอกแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: คนนอกที่พอจะเห็นภาพเรื่องนี้ได้ก็จะบอกว่าอยากให้หาเวลาแหละยังไงก็ตามนะครับหาเวลาพยายามที่จะเจ็ดเวลาในการพูดคุยกันแล้วก็โฟกัสเขามากขึ้นในการที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ความสนิทสนมทำให้เขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ปลอดภัยที่บ้านพูดคุยหอกล้อวันมันต้องมีวันหยุดบ้างแหละคุณขวัญคนเราทำงานนานอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีวันหยุด
1: มีช่วงพักบ้างแหละในหนึ่งวันเนี่ย24ชั่วโมงใช่ไหมอาจารย
0: ์หรือแม้กระทั่งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยม
1: ัน
0: ก็ควรจะมีวันหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้คุยได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันได้อยู่ร่วมกันคุยกันได้ตรวจตราว่าตอนนี้ชีวิตเขาดำเนินไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าทุกบ้านทำได้คือการพูดคุยกันอย่างสบายสบาย
1: ค่ะไอ้การพูดกันอย่างสบายสบายเนี่ยอาจารย์ขยายตรงนี้นิดนึงเพราะว่าโอ้บางบ้านเนี่ยคือคุณพ่อก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามีอำนาจมากที่สุดเลยอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ควรจะโน้มมาหาเด็กยังไงเด็กโน้มไปหาผู้ใหญ่ยังไงดีอาจารย์มอสคะ
0: พูดคุยกันอย่างสบายสบายก็คือพูดคุยลักษณะของเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกินข้าวหรือยังโรงเรียนเป็นยังไงอันนี้คือคุยสบายสบายแบบไม่ต้องมีโหมดของการสอนตลอดเวลาหรือไม่ต้องมีโหมดของการตักเตือนตลอดเวลาหรือไม่ต้องมีโหมดของการที่จะต้องทำงานทำการตลอดเป็นการเป็นงานตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: มันควรจะเป็นโหมดที่พูดเล่นได้บ้าง
1: คุ
0: ยเล่นได้บ้างทำให้เขารู้สึกรีแลกซ์สบายๆบ้าง
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆคือไม่มีธุระก็ทักทายกันได้การอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องอยู่แบบแยกห้องนอนแบบว่าเราควรมีพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่โถงกลางที่ทุกคนมาคุยกันในบางช่วงเวลานะอาจารย์วัฒนะ

0: ใช่ครับคือบ้านคือมนุษย์เราเนี่ยอย่างเขาอย่างเด็กเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงโตมาเป็นอายุ10 11ช่วง12 13เนี่ยเขายังต้องการสั่งสอนต้องการการที่จะให้ข้อมูลในการที่เขาจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สร้างตัวตนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่บ้านไหนเนี่ยใกล้ชิดแล้วพูดคุยกับเขาเยอะๆมันก็จะทำให้เขาได้รับข้อมูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนพูดคุยบุคลิกภาพเขามันก็จะมาจากการเรียนแบบก็จะมาจากการเห็นแต่มันไม่ได้เรียนแบบถูกต้องด้วยนะมันจะเกิดอันนี้เขาคิดเองเองจากสิ่งที่เขาเห็น
1: เรียน
0: เขาได้ยิน
1: เรียนแบบในที่นี้หมายถึงว่าเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเรียนแบบค
0: นแบบผู้ปกครองในบ้าน
1: ค่ะ
0: มาบอกว่าบางบ้านจะไม่อยู่กับพ่อแม่เรียนแบบเขาจะเห็นพฤติกรรมนั้นแล้วก็ copy โดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัตินะ
1: ซึ่งเขาอาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนมันเป็นพฤติกรรมที่จะควรจะเรียนแบบอันไหนไม่ควรเรียนแบบใช่ไหมอาจารย์
0: เขาแยกแยะไม่ได้ครับคุณขวัญเพราะว่าในการเติบโตของมนุษย์เนี่ยกว่าจะถึงจุดที่ประมาณมัน7ขวบ8ขวบ9ขวบเนี่ยสมองส่วนที่เป็นเรียกว่าตรรกะเหตุผลเนี่ยมันจะเริ่มพัฒนานะครับในทางธรรมชาติและในทางสรีรวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสมองมันเริ่มจะพัฒนาแยกแยะได้ถูกผิดใช่ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: อันตรายไม่อันตรายเนี่ยประมาณอู9ขวบ10ขวบแล้วครับ7 8ขวบ9ขวบ10ขวบแล้วซึ่งถ้าเกิดตั้งแต่เกิดแรกเกิดจนกระทั่งถึงโตมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาแยกแยะอะไรไม่ได้เลยนั่นเราก็จึงจะเห็นเด็กทำอะไรที่เสี่ยงเพราะเขาไม่รู้ว่านั่นคืออันตรายว่าอันตราย
1: อ๋ออย่างที่เราเห็นว่าเขาอาจจะเล่นสไลเดอร์มาจากที่สูงทั้งที่แบบยังไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แยกแยะออกว่ามันอันตรายใช่ไหมคะ
0: อันตรายไม่รู้จักหรอกว่าอันเนี้ยมีภัยนะอันนี้ไม่ถูกนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็จะเก็บไปในยูไนเก็บฝังไว้ในจิตได้สำนึกของเขาแต่พอโตขึ้นมาถ้าเขาค่อยๆเรียนรู้อ๋อมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็ต้องค่อยๆสอนเขา
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างคุณอาคเนบอกว่า เห็นบางประเทศใช้มาตรการในการห้ามเด็กเข้าถึงโซเชียลมีเดียตอนนี้เราเห็นหลายประเทศแล้วนะอาจารย์มอสตั้งแต่อายุแบบ14 15 16ประมาณเนี้ยในการแบบเหมือนก็ควบคุมการเข้าถึงสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียอย่างในหลายประเทศเขาก็ทำกันแนวทางแบบนี้มันที่ปลายเหตุไหมหรือว่าจริงๆปลายเหตุมันก็ควรทำอ่ะ
0: มันก็ควรทำทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับว่าการเข้าถึงโซเชียลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือการห้ามสร้างแอคเคาท์แค่ห้ามสร้างแอคเคาท์ในโซเชียลหรือห้ามเสพเลยห้ามมีมือถือเลยห้ามดูเลยอันนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดของกฎหมายของแต่ละประเทศที่บอกว่าห้ามเด็กที่ต่ำกว่า16เข้าถึงโซเชียลนะครับเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยเวลาสร้างแอคเคาท์ใช่ไหมสร้างบัญชีในโซเชียลเนี่ย
1: ต้อง
0: บอกอายุเราก่อน18อายุ18ขึ้นไปก็อย่างน้อยมีมาตรการก็ดีครับช่วยได้แต่ก็หลักต้นทางเนี่ยก็คือครอบครัวสำคัญที่สุดนะครับ
1: ค่ะอย่างกรณีเราคุยถึงเรื่องยุคดิจิทัลเนาะอาจารย์บางครั้งเนี่ยเด็กๆอย่างในกรณีเด็กชายอายุ14คนเนี้ยเขาก็มีการเล่นเกมเหมือนกันเกมมันมีผลขนาดนั้นที่จะเป็นแบบเหมือนกับว่าสิ่งที่เรียนรู้แรงจูงใจให้กับเด็กที่จะไปก่อเหตุได้ขนาดนั้นเชียวหรือพ่อแม่ควรจะรับมือตรงนี้ยังไงดีไปฝังตัวเล่นเกมกับลูกเลยไหมยังไงดีคะอาจารย์มอสคะ
0: คือคำเกมเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมหนึ่งนะมันต้องบอกว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขารูปแบบหนึ่งพักผ่อนหย่อนใจของเขาอ่ะเขาสนุกสนานแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เหตุอะไรที่จะทำให้เขาอยากเป็นแบบในเกมอ่ะคุณวัน
1: อยากเป็น
0: เหตุจูงใจเนาะวันนี้เราเล่นเกมอยู่เราลุกขึ้นมาแบบอ
1: ยากอยู่ในโลกของความจริงบ้างมันจะเป็นยังไงนะอย่างนี้เหรอคะ
0: เราไปลองทำแบบในเกมหรอมันวิจารณญาณของการตัดสินนะว่าทำในเกมอ่ะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: ฟัง
0: ได้ไหมครับอันนั้นมันอยู่ที่ตัวของตัวตนของเขาแหละ
1: ค่ะ
0: อยู่ที่ตัวตนของเขาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเขาไปอยู่ในแบบในเกมอ่ะมันเป็นไปได้จริงหรอมันมีเหตุจูงใจที่จะทำให้เขาลุกออกจากการเล่นเกมมาทำในชีวิตจริงม
1: ัน
0: ก็มูลเหตุจูงใจอ่ะมันต้องมีมูลเหตุจูงใจก่อนไหมนะครับเพราะคนที่มาเล่นเกมปลูกผักก็จะไปปลูกผักไหม
1: อันนี้เล่นเกมไม่ปลูกอันนี้ปลูกผักเหมือนกันตัวขวัญเองอ่ะ
0: หรือเล่นเกมอื่นๆคนเล่นเกมหาสมบัติจะออกไปหาสมบัติไหม
1: ค่ะ
0: มนุษย์มันมีความวิจารณญาณในการแยกแยะ

0: โลกเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถามว่ามันผมยังตอบไม่ได้จริงๆนะ
1: ว่ามันจะนำพาไปได้ไกลขนาดน
0: ั้
1: น
0: แต่มันก็มีผู้ก่อเหตุในต่างประเทศหลายคนที่บอกว่าเรียนแบบเกม
1: ใช่ค่ะ
0: นะว่าเรียนแบบเกมเนี่ยว่าอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบในเกมคือเราก็ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเยอะเราก็ยังไม่เห็นอาจจะเด็กดูถ้าเด็กนะเด็กดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อยากบินแบบซูเปอร์แมนก
1: ็
0: จะกระโดดอันนั้นคือเด็กถูกไหม
1: คือเด็กเลยอันนั้นน่ะคือแบบเด็กๆที่เอาผ้าขนหนูมาผูกกับ
0: ถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือเด็กเลยแต่ถ้าเกิดคนโตแล้วอายุ14ป่ะเขารู้แล้วว่านี่คือเหตุร้าย
1: ค่ะ
0: นี่คือเหตุร้ายนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาโตพอเขาจะรู้แล้วว่าผมส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวมากๆนะครับผมไม่เกมนะ
1: แต่ผมอา
0: จจะบอก
1: ไม
0: ่โทษเกมแต่ผมอาจจะบอกว่าแต่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมอาจจะเป็นข้อมูลวิธีการวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่พอใจใครเราเขาอยากทำแบบในเกมอย่างนี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: ทำให้เขาเห็นวิธีการมากขึ้นดีกว่า
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนไม่เห็นเกมเราไม่รู้ว่ามันมีวิธีนี้ด้วยเหรอในการจัดการกับคนที่เขาไม่ชอบเป็นแค่หนึ่งวิธีการหนึ่งช้อยส์ที่มันเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำให้เขารู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้ที่ทำให้คนที่เขาไม่ชอบอะไรแบบนี้ครับคือมันเป็นความรุนแรงที่เขาได้เห็นได้รู้มากขึ้นแต่เกมไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นอะไรดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นตัวกระตุ้นแต่เกมเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเห็นวิธีการเพิ่มเติมมากขึ้นจากสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ดีกว่าน
1: ะพอพูดถึงเกมมันก็อยู่ในโลกของเกมเป็นเกมเสมือนซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคราวนี้มาถึงข่าวบ้างอาจารย์ข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันซึ่งเด็กก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือเป็นข่าวแต่ว่ามันก็เป็นข่าวแห่งความรุนแรงเหตุการณ์ยิงต่างๆเขาก็เข้าถึงได้ง่ายและพอเขาเข้าถึงแบบนี้ในข่าวอธิบายก็คืออันนี้ขวัญก็ตอนเรียนของวารสารศาสตร์ก็ไม่ถึงขั้นต้องอธิบายขนาดนั้นนะคะเวลาเขาสอนวิชาเขียนข่าวมา
0: อะไรขนาดน
1: ั้
0: น
1: บางครั้งบางสำนักข่าวอาจารย์มอสค่ะอธิบายละเอียดมากจนหาคือคนที่เป็นผู้สื่อข่าวอย่างขวัญเองตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากประโยชน์จากการอธิบายละเอียดขนาดนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: จิตสำนึกอย่างเดียวเลยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มองว่าวันนี้คนรายงานข่าวทางโซเชียลต่างๆนะครับทางช่องทางต่างๆหลายสำนักเนา
1: ะ
0: อย่าเรียกว่าสำนักหลายเพจข่าวหรือว่าหลายคนรายงานข่าวดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับทุกวันนี้ใครก็เป็นนักข่าวได้เนาะ
1: ใช่แล้วก็หลายคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เล่าข่าวแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเอาไม่ได้เขียนข้อมูลของตัวเองด้วยนะคะเอาข่าวของเพจนั้นเพจนี้ของสำนักนั้นสำนักนี้มายำรวมกันอะประมาณนี้อาจารย
0: ์คือคนที่รายงานเรื่องของคนอื่นเนี่ย ค
1: ุ
0: ณต้องมีจิตสำนึกแล้วก็มีมารยาทของการรายงานนะ
1: คร
0: ับแต่ว่าปัจจุบันกลายเป็นว่าคนที่รายงานเรื่องพวกนี้เป็นใครก็ได้แล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องมารยาทหรือจิตสำนึกในการรายงานเขาสนใจแค่เรื่องว่าเขาได้ engagement หรือเปล่าเขาได้ยอดไลค์ไหมได้ยอดแชร์ไหมซึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาไปโฟกัสอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: นะ
1: เขาไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของข่าว
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้โซเชียลสมัยนี้มีผลต่อคนเพราะว่าข้อมูลที่ออกไปมันไม่ได้รับการกลั่นกรองหรือมันไม่ได้ออกไปจากคนที่มีคุณธรรมในการรายงาน
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยมันก็โหอยู่ที่จิตสำนึกจริงคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องหลายๆเรื่องตั้งแต่ฮารุนจำได้ไหมครับน้องฮารุน
1: จำได้
0: ตั้งแต่น้องฮารุนหลายเรื่องมากคือในโซเชียลมันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วหลายคนเอาไปดราม่าเอาไปทำเพราะต้องการแค่ยอดไลค์ยอดแชร์
1: เ
0: พราะยอดไลค์ยอดแชร์อาจจะหมายถึงรายได้ของเขาเงินทองที่เข้ามาจากเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆครับ
1: เหมือน
0: ซึ่งที่ผมว่าอันต้องมีกฎหมายแล้วในอนาคตถ้าเป็นได้น
1: ะ
0: กฎหมายว่าใครออกมาบิดเบือนข่าวหรือทำผิดศีลธรรมรายงานได้แล้วก็ฟ้องร้องได้ผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะกฎหมายควบคุมเหมือนกสทช.ออกกฎหมายควบคุมกันกบว.สมัยก่อนจำได้ไหมครับ
1: โอ้อาจารย์ให้ความรู้เลยค่ะกบว.นี่คือขวัญไม่มีข้อมูลเลย
0: สมัยก่อนกบว.ในทีวีก็จะมีคนคอยกบว.คอยจะเป็นคอยเป็น
1: เซ็นเซอร์หรอคะ
0: เซ็นเซอร์กองเซ็นเซอร
1: ์อ๋อค่ะ
0: กองทีวีสมัยก่อนนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: คอยคัดกรองว่าสื่อนี้ควรออกไปในสังคมไหม

0: เรื่องนี้ควรออกไปหรือเปล่าเพราะมันอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดบิดเบือนอะไรได้เนี่ยครับเพื่อคัดกรองข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปก่อน
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือด้วยความพอยุคดิจิทัลทุกคนสามารถรายงานข่าวได้ทุกคนสามารถไลฟ์ของตัวเองแล้วก็เสนอเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าทันทีทันใดทุกอย่างเร็วหมดคือเดี๋ยวนี้อาจารย์ขวัญเห็นเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นเหตุของคนกำลังประสบอุบัติเหตุสุดคือขวัญหันไปก็เห็นแบบประมาณว่าอ้าวคนเจอรถชนเขาแทนที่เขาจะยกหูโทรหา1911669เพื่อช่วยผู้บาดเจ็บก่อนไม่ใช่ค่ะต้องยกมือแล้วก็ถ่ายไลฟ์สดตอนนั้นค
0: ือ
1: ขวัญงงมากแล้วขวัญก็เออพี่คะเดี๋ยวช่วยคนก่อนเลยทำนองนี้ค่ะคือขวัญก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันเป็นความการเขาเรียกอะไรอาจารย์คือเหมือนกับว่าการไม่ได้ให้คุณค่าหรือความสำคัญจัดลำดับผิดไปเลยอะค่ะ
0: นี่ไงมันก็เป็นที่มาที่ไปของซาแซงนะผมออกเสียงถูกไหม
1: ซาแซงซาแซงใช่ใช่
0: ซาแซงก็คือการที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ไปตามศิลปินแล้วพยายามจะได้รูปศิลปินอย่างใกล้ๆเพื่อให้ตัวเองได้ยอดเอนเกจ
1: ค่ะ
0: แล้วการที่ไปตามศิลปินแบบนั้นมันคือการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: พยายามจะถ่ายรูปพยายามจะไลฟ์พยายามจะทำให้ตัวเองได้มีภาพพิเศษของศิลปินพวกนี้มันก็คือการหิวยอดเอนเกจทางโซเชียลทั้งสิ้นการได้ engagement การได้ยอดไลค์ยอดแชร์ซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้คนลืมไปเลยว่าไอ้สิ่งที่ควรทำคืออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไอ้สิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่มีมารยาทสิ่งที่เป็นการอยู่ร่วมกันทางสังคมหรือจิตสำนึกต่างๆมันหายไปหมดเพราะอยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์อยากจะเป็นที่หนึ่งในโซเชียล
1: อ
0: ันเนี้ยครับต้องสอนลูกหลานเลยนะครับว่าอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดนะครับ
1: ค่ะก็อันนี้คือเป็นในช่วงแรกก่อนนะจากที่เราคุยกันถึงเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียในยุคดิจิทัลแบบนี้เราควรจะดูแลลูกๆหรือว่าการติดตามโซเชียลมีเดียของลูกๆเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวไหมคะหรือว่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
0: คือคุณพันหมายถึง
1: แบบพ่อแม่เข้าไปส่อง Facebook ของลูกแล้วก็ไปเจอเรื่องใน Facebook แล้วก็เข้าเหมือนกับไปเห็นมาแล้วก็มาเตือนกันแบบในบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเขาจะรู้สึกว่าแม่เข้ามาดูเรื่องส่วนตัวของหนูทำไมอันนี้พื้นที่ของหนูนะทำนองนี
0: ้ก็อธิบายให้ลูกฟังเลยว่าคำว่าพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว
1: ค่ะ
0: มันเป็น account ส่วนตัวก็จริงแต่มันเป็น account ที่ทุกคนมองเห็นทั่วโลก
1: ค่ะ
0: เมื่อเราโพสต์ความลงไปนะครับต้องบอกลูกว่าโซเชียลก็เหมือนห้องนอน
1: กลางสี่แยกใช่ไหม
0: ลูกคิดว่าถ้าเกิดวันนี้ลูกบอกว่านี่คือห้องส่วนตัวของลูกลูกจะทำตัวอะไรก็ได้แต่ลูกอยู่กลางสี่แยกนะลูก
1: ค่ะ
0: เขาต้องเข้าใจก่อนว่าโซเชียลคือโลกเสมือนจริงไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: เขาจะได้ระวังตัวมากขึ้นในโซเชียลและรู้ว่าโซเชียลคืออะไรหลังจากนั้นเขาต้องเข้าใจโลกโซเชียลของมันไม่ใช่โลกจริงว่าใครจะเข้ามาดูใครจะเข้ามาทำอะไรก็ได
1: ้
0: เขาต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วรู้ว่าโลกโซเชียลมันเป็นโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของความบันเทิง
1: ม
0: ันเป็นเรื่องของความสนุกสนานมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: โซเชียลเขาต้องเข้าใจก่อนว่าโซเชียลไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง
1: อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องของการใช้โซเชียลอย่างมีสติด้วยนะคะอาจารย์มอสคะ
0: ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองเองเข้าใจโซเชียลว่ายังไง
1: อันนี้ก็ต้องเริ่มที่ผู้ปกครองด้วยนะ
0: ผู้ปกครองเองคิดว่าโซเชียลเป็นโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่าเขายังไม่ใช่นะครับโลกโซเชียลก็คือผมให้ในนิยามเลยว่าโลกโซเชียลก็คือโลกแห่งความบันเทิงมีทั้งเรื่องจริงเรื่องปลอมแล้วก็เป็นส่วนใหญ่สมัยนี้ยิ่งมี AI ด้วยไม่ต้องคิดเลยครับเชื่อถือได้น้อยที่สุด อย่าเชื่อถือ
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวชวนพักเบรกกันช่วงแรกก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังกันแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อค่ะ
0: เยอะมากครับวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันครับ
1: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิ

0: พลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะอาจารย
5: ์ครับผม
4: ค่ะมากันที่ไลน์ก่อนเลยแล้วกันนะอาจารย์นะ
5: คร
4: ับ ก็คุณกุ้งค่ะบอกว่าเกมเนี่ยรุนแรงที่มีการยิงปืนแม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเกิดความอยากแล้วก็ทำให้สะใจในชีวิตจริงอันนี้อาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่ามันก็เป็นส่วนประกอบ
5: ส่วนตัวของผมนะ
4: คะ
5: ใช่ส่วนประกอบถูกต้องเลยครับผมมั่นใจเป็นส่วนประกอบแน่นอนนะครับก็พฤติกรรมเรียนแบบแหละแต่ว่ากว่าจะถึงจุดที่มันเกิดแรงกระตุ้นจูงใจทำให้ออกไปทำสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยระดับหนึ่ง
4: มันต้องมีความเหมือนกับว่าทำอัดอั้นตันใจหรือเป็นสิ่งเร้าอะไรใช่ไหมอาจารย
5: ์ถูกต้องครับมีสิ่งเร้าอะไรมาบอกว่าให้เขาไปทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการนะครับ
4: ค่ะ
5: ลุกขึ้นมาแล้วจะไปทำร้ายคนอื่นก็ผิดมนุษย์ไปนิดนึงนะอันนั้นอาจจะเป็นจิตที่ไม่ปกติ
4: อันนั้นต้องรับการรักษาแล้วอาจารย์
5: แต่ถ้าเกิดคนปกตินะครับมันต้องมีเหตุกระตุ้นจูงใจต้องม
4: ี
5: เหตุจูงใจให้ไปทำสิ่งนั้นแต่ผมก็อย่างที่บอกไปครับเชื่อก็เห็นด้วยน
4: ะ
5: ที
4: ่
5: บอกว่าเกมส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะเขาเห็นช้อยส์มากขึ้นวันเห็นวิธีการใหม่ในการจัดการคนที่ผมชอบ
4: อาจารย์ขอความรู้หน่อยในเรื่องของการที่เราเจอสิ่งเร้านั้นนะเข้ามากระทบจิตใจเราแต่ละคนนะเวลาเจอสิ่งร้าวเนี่ยความแรงของเหตุการณ์เดียวกันปะทะของ A กับ B เนี่ยไม่เท่ากันเราต้องรับมือกับสถานการณ์หรือว่าสิ่งร้าวที่ทำให้เราไม่สบายใจไม่พอใจเนี่ยอย่างไรอย่างมีสติอย่างไรเพื่อที่จะไม่นำไปสู่โศกนาฏกรรมในอนาคตนะคะอาจารย
5: ์โอ้โหพอเรื่องมันมากระทบเราอะคุณขวัญพอมีเรื่องมากระทบเราอะนะ
4: ค่ะ
5: มันต้องถามว่าเราอ่ะอยากจะให้ผลลัพธ์นั้นน่ะจบลงยังไง
4: มัน
5: สติมันต้องควบคุมเร็วมากเลยนะ
4: ค่ะ
5: ควบคุมเร็วมากเพราะว่าถ้าวันนี้มีรถปาดหน้าเรา
4: ปาดคืนเลยไหม
5: จะปาดคืนไหมถ้าปาดคืนปุ๊บไอ้ใจที่มันจะปาดคืนเนี่ยถ้าปาดคืนปุ๊บแล้วเรื่องมันจะต่อจบไหมอ่ะ
4: ค่ะ
5: ถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่ามันอันตรายมันเริ่มจะไม่จบเราต้องเริ่มหยุดตัวเองก่อนไง
4: ค่ะ
5: ผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราอาจจะไม่อยากให้มันเกิดก็ได้
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับนั่นไอ้สติเนี่ยมันก็พูดต้องบอกว่าคือก็คำเดียวคำง่ายๆเลยก็คำว่าสติที่เราต้องควบคุมตัวเองครับแล้วก็ถามตัวเองว่าเราอยากให้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้เราจะหาเรื่องหรือเราจะตอบโต้ไหมหรือบางทีเราอยู่สมมติเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราถูกคนเดินแซงนั่นแหละง่ายๆน
4: ะ
5: เดินแซงเข้าไม่เข้าคิวเราอยากเห็นเรื่องนี้มันจบลงยังไงอะถ้าเราเริ่มเห็นอันตรายตัวเองเราก็ต้องถอยมาไม่งั้นคือสติของเราอ่ะมันต้องกำกับตลอดเวลาเราต้องรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะบานปลายหรือเปล่าเราจะหยุดที่จะให้ไม่บานปลายรู้ตัวเองนะครับเราต้องรู้ตัวเองผมบอกได้แค่นี้จริงๆครับนั้นแต่ถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันกระทบเราจะตอบโต้ไหมเราตอบโต้เราได้อะไร
4: ค่ะกระบวนการเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยนะอาจารย์ใน

0: ัน
1: มากครับมันจึงต้องมีสติย้ำคิดว่าเราจะเอาตัวเองเข้าไปทำให้ตัวเองเกิดอันตรายหรือเปล่าอยู่ในความเสี่ยงไหม
0: ค่ะ
1: ในความหัวร้อนความเป็นคนที่ไม่ยอมคนอะไรพวกนี้อาจจะต้องกลับมาตั้งสติกับตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยการไม่ยอมคนที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยมันส่งผลดีกับเราส่งผลเสียกับเราในการใช้ชีวิตกันแน
0: ่
1: นะครับเพราะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมีคุณคริสคิงนะคะบอกว่าสิ่งเราที่ล้นเหลือทั้งครูแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการควบคุมเข้าถึงของเด็กได้ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ยุโรปหลายประเทศออสเตรเลียจีนเขาควบคุมกันแล้วก็เชียร์ให้ประเทศไทยควบคุมบ้างนะคะอันนี้คุณคริสคิงค่ะแล้วก็บอกว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมัวถ่ายรูปทั้งที่อยู่ในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยอาจจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆหรือว่าช่วยเหยื่อได้จริงๆนะคะอาจจะเรื่องนี้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้นะครับฝากแจ้งด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการอยู่ในเหตุการณ์แล้วไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ต้องไปตรวจสอบทางกฎหมายด้วยขวัญก็ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยมีความผิดทางอาญาหรือเปล่าใครรู้ข้อกฎหมายแจ้งมาด้วยนะคะ
1: ครับครับมีใน Facebook ครับผมคุณสุกัญญาบอกว่าเอ้ยไม่คุณสุกัญญาโทษทีครับ
0: คุ
1: ณผมรักนี่นะไม่แน่ใจชื่อถั่วแต่กลางเขียนว่าสิริไวโยพาสนะครับถามว่าปัญหาการกลั่นแกล้งโดยเฉพาะโลกออนไลน์จะมีวิธีแนวทางอย่างไรนะครับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์นะครับถ้ามันมีการกลั่นแกล้งกันแล้วก็ทำร้ายกันถ้าเราเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งเนา
0: ะ
1: ผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเขาแกล้งเราเราก็ต้องหาวิธีจัดการเขาโดยการใช้กฎหมายเข้าไปช่วยหรือขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ที่เขาจะพอจะช่วยเราได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่ใจเราต้องเข้มแข็งก่อนนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เพราะมันเป็นการกลั่นแกล้งกันเราก็ถามตัวเองว่าเราสมมติทำให้เราเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็ใช้ตัวบทกฎหมายในการจัดการอันที่หนึ่งก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับอันที่สองก็คือหาคนที่เป็นเชื่อใจเราหาคนที่เขาไว้ใจเราแล้วก็สามารถจะช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ซัพพอร์ตจิตใจเราได้นะครับเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งแล้วก็เราสามารถที่จะมีคนคนหนึ่งหรือใครก็ได้สักคนหรือเป็นกลุ่มคนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีตัวตนอยู
0: ่
1: เรายังมีคนรักอยู่นะครับไม่ว้าเหวไม่โดดเดี่ยวไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันถูกรุมถูกกลั่นแกล้งแล้วก็สภาพจิตใจมันก็จะเปราะบางนะครับนั้นถึงบอกว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งเขาควรจะมีผู้ปกครองใครก็ได้ที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้เขานะครับเพื่อทำให้เขารู้ว่าโลกนี้มันยังมีคนที่รักเขาแล้วก็ไว้ใจเขามนุษย์เรามันเป็นสัตว์สังคม
0: อะ
1: นะครับบอกเราเข้มแข็งเดียวไม่ได้หรอกที่บอกว่าเวลามีเรื่องให้กลับบ้านนะบ้านคือพื้นที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็ต้องหนึ่งถ้ามันรุนแรงถึงขั้นต้องใช้กฎหมายจัดการก็ใช้กฎหมายจัดการสองก็คือต้องมีพื้นที่ปลอดภัยมีที่พึ่งพาทางใจหาใครก็ได้นะครับที่เป็นคนดูแลดังนั้นก็ถึงบอกว่าสังคมต้องดูแลกันนะช่วยกัน
0: ใช่ก็ช่วยสำรวจตรวจตรากันนะคะอย่างคุณสุกัญญาบอกว่าตอนที่ก่อนหน้านี้มีอาการแพนิครักษาตัวเองจนหายแล้วแต่พอเจอข่าวนี้ข่าวกราดยิงของเด็กมัธยมวัย14ปีเนี่ยอาการกลับมาอีกครั้งคุณหมอสั่งให้รับประทานยาเหมือนเดิมคือเกิดอาการแบบเหมือนเป็นสภาวะทางจิตใจอันนี้ก็ถ้าเห็นข่าวนี้อาจจะเอาอย่างอาจารย์มอสก็ได้นะคะลดการเสพข่าวหน้าฟีดในวันนั้นไปเลยดีไหมคะอาจารย์มอส
1: ผมจริงครับจริงแล้วก็คือพอเราอินกับข่าวนะมันห้ามไม่ได้ที่มันความรู้สึกของมนุษย์จะเกิดแต่ละคนไม่เหมือนกันน
0: ะ
1: ครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราค่อนข้างเปราะบางกับแต่ละเรื่องไหนก็ตามผมก็จะไม่เสพเลือกจะไม่เสพวันนั้นมันเป็นวันที่แบบโอ้โหมีหลายเรื่องมากนะคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องที่เกิดที่7สิงหานี่ต้องจดจำเลยแหละตั้งแต่เช้าเลยนะ
0: ตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนที่นนทบุรีใช่ไหมคะแล้วพอช่วงก่อนเที่ยงก็เป็นที่ศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ใช่ที่มีรถพุ่งเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเป็นอุบัติเหตุนะครับ
0: เป็นอุบัติเหตุแล้วก็พอช่วงเย็นๆหน่อยก็จะมีคลิปของเด็กโรงเรียนเซ็นทะเบียนหรือเปล่าขวัญไม่แน่ใจค่ะก็คือถือปืนขู่เพื่อนอันนี้ในการแบบเหมือนทะเลาะกันนอกโรงเรียนอันนั้นเป็นวันที่โหดหู่มากอาจารย์
1: ใช่ครับใช่แล้วก็เช้าก็มีข่าวคุณเต้แต่บนฝ่ายที่

0: ที่หายตัวไปจากบ้าน
1: นะครับเอ๊ะวันเดียวกันนะอาจารย
0: ์วันเดียวกันแต่เช้า
1: วันเดียวกันที่วันเดียวกันก็คือวันเดียวกันตอนเย็นพบศพคุณเต้อ
0: ะไรอย่างนั้นใช่ครับก็ทั้งฝั่ง
1: ค่ะ
0: ดังนั้นคุณมีขอบคุณหลายๆฝ่ามาเขาบอกว่าขอบคุณสุกัญญาบอกดีครับส่วนตัวเลี้ยงลูกแบบให้กล้าที่จะคุยกับเราได้ทุกเรื่องน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: อาจารย์อัศวินนะครับบอกผู้ปกครองใช้มือถือเลี้ยงลูกใช่เลยอันเนี้ย
1: ยังไงดีอาจารย
0: ์ผมเข้าใจน
1: ะ
0: บางทีมันกลายเป็นมือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเลี้ยงลูกเพราะว่าเวลาเด็กอยู่กับมือถือเขาจะนิ่ง
1: ไงเขาน
0: ิ่งเลยคะตอนเนี้ยมันก็เป็นพ่อแม่ก็เลยแบบโอเคฉันรู้วิธีจัดการเธอแล้วให้เธออยู่กับมือถือจะได้นิ่งๆแต่เราต้องคัดกรองมือถือของตัวเองอะครับว่าเราตัวล็อกไหมว่าให้เขาเสพอะไรได้บ้างให้เขาดูอะไรได้บ้างการตรงการตกลงใดๆที่เขาเปิดดูแค่นั้นก็พอครับหรือต้องจำกัดเวลาหรืออะไรเงี้ยครับต้องจัดการมือถือของเราให้เขาเลือกได้เฉพาะสิ่งที่เด็กดูได้นะคร
1: ับ ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขากดไปถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆอาจารย์มอสจะไปเจอข้อมูลข่าวสารหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาหรือบางคนเด็กเดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นเล่นการพนันออนไลน์เข้าถึงแล้วนะคะอาจารย์คะ
0: ครับก็บางที่เคยมีข่าวว่าเด็กแอบเติมเงินใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แอบเติมเงินติดนู่นติดนั่นตรงนี้พวกเราพ่อแม่ปกครองเองก็เป็นความท้าทายของผู้ปกครองในยุคนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ที่เหมือนยุคที่เราโตมาในยุคอนาล็อกมันไม่มีเครื่องมือเหล่านี้แล้วพ่อแม่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีหาความรู้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็หาวิธีที่จะพูดคุยกับลูกๆหลานๆในบ้านของตัวเองว่าโซเชียลคืออะไรการเสพข่าวคืออะไรการเล่นเกมมันยังไงก็ต้องเข้าถึงพวกเขาอย่าไปรำคาญเขานะครับอย่าไปรำคาญว่าเด็กเล่นเกมมันเป็นยุคของเขาอ่ะต้องเข้าใจ
1: เป็นความบันเทิงของเขาในขณะ
0: มันเป็นความ
1: เขาคือในช่วงอายุของเราอย่างเงี้ยอาจารย์มอสก็จะเล่นเกมอีกแบบนึงซึ่งมันก็เป็นความบันเทิงของช่วง Gen Y Gen X ที่เล่นเกมมาริโอหรืออะไรทำนองนี้แต่ว่าความบันเทิงของเด็กยุค Gen Z ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ว่าก็พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านก็ไม่ได้มองว่าเป็นความบันเทิงมองว่าเป็นความรุนแรงถ้าเป็นเกมในลักษณะการต่อสู้อะไรทำนองเนี้ย
0: เคยคุยกับเด็กๆเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเล่นเกมเขาไปเจอเพื่อนมันเป็นสังคมของเขา
1: ใช่ค่ะบางคนรู้จักกันข้ามประเทศนะอาจารย
0: ์เขาจะไปคุยที่โรงเรียนไม่ได้เขาจะไม่เข้าพวกกับเพื่อน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นการยอมรับทางสังคมของเด็กในวัยรุ่นเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่ของเขาการมีพวกการเข้าพวกได้เข้าสังคมได
1: ้
0: เป็นเรื่องใหญ่ของเขาใหญ่ของเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเข้าใจเขาแล้วก็ใกล้ชิดนิดหนึ่งตัวเองอาจจะไม่ชอบเพราะว่าตัวเองไม่ได้โตมาในยุคนั้น
1: ค่ะ
0: นั้นยุคนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายของพ่อแม่ที่ต้องปรับตัวอย่างมากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนี้แล้วเขาถึงอดทนไม่กี่ปีครับเดี๋ยวพอเขาโตเข้ามหาวิทยาลัยเขาอายุ17 18มันผ่านช่วงวัยรุ่นตอนต้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ทุกอย่างก็จะเผาลงพอเขาเริ่มมีอย่างอื่นในชีวิตที่ต้องทำจริงจัง
1: ค่ะ
0: เขาช่วงการอดทนดูแลเขานิดนึง
1: ใช่คุณพีเคบอกว่าอยากให้อาจารย์ช่วยถอดรหัสเรื่องนี้ให้หน่อยสำหรับกรณีของน้องวัย14เนี่ยนะคะบอกว่าสำหรับเกรดของน้องเนี่ย4ทุกวิชาเลยยกเว้นวิชาภาษาไทยมันได้เกรด0แบบมันแบบเหมือนพอเด็กเผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วมันขนาดนั้นเลยหรือแล้วช่วงที่เกิดเหตุเข้าใจว่าน้องก็ได้แบบเหมือนกับติดตามหาคุณครูภาษาไทยด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์มองเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้มาถอดรหัสแล้วก็เรื่องนี้เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างคะเวลาเจอกับสถานการณ์อย่างเงี้ย
0: ผมตอบยากมากครับข้อมูลน้อยมากเลยข้อมูลอันนี้คือข้อมูลน้อยมากแต่ถ้าถามว่าคนคนหนึ่งจะมีมูลเหตุจูงใจในการทำร้ายใครสักคนหนึ่งเขาต้องโกรธเกลียดคนคนนั้นมากแค่ไหนอะครับคุณ
1: ค่ะ
0: ทำร้ายคนอื่นได้ต้องแค่ไหนครับอ่ะเราโมโหคนนู้นคนนี้เราไม่ถูกใจเราทำร้ายได้ขนาดไหน
1: โอ้
0: คือคนแสดงว่าคนน้องคนเนี้ยมันน่าจะไม่ได้เกิดมันน่าจะเรื่องไม่ได้เกิด
1: แค่ประเดี๋ยวประดาวมันน่าจะแบบสั่งสม
0: สะสมแล้วก็คิดมานานแล้วว่าคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: จนถึงที่บอกขอโทษครับไม่ไหวแล้วโว้ยอย่างนี
1: ้คือจริงๆแล้วเวลาเจออะไรอัดอั้นตะโกน

0: ออกมามันจะก็ผ่อนคลายได้ไหมอาจารย์อันนี
1: ้อะไรนะฮะ
0: เวลาเจอปัญหาอัดอั้นหรือว่าเครียดอย่างเงี้ยแค่ตะโกนออกมามันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้ไหม
1: ก็มันระบายได
0: ้มันระบายได้นะ
1: แต่ไอ้ความรู้สึกว่าไม่พอใจถึงขั้นต้องไปเอาชีวิตใครสักคนหนึ่งไปทำร้ายให้มันสิ้นซากเนี่ยมันรุนแรงนะคุณขวัญ
0: มากค่ะ
1: ให้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับข้อมูลน้อย
0: ข้อมูลน้อยว่ามันมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนในชั้นเรียนด้วยอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มีคุณสันทันก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าไปกรณีถึงปู่ย่าด้วยเนี่ยนะครับ
0: ใช่ๆค่ะ
1: อยู่ที่บ้านด้วยครับไปดูกันเป็นอยู่ของเขาความใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตอย่างกรณีที่พูดว่ากรณีของเรื่องของผู้ต้องหาที่ชื่อป๋องนะครับที่เป็นคดี
0: ที่ชลบุรีนะคะค่ะ
1: ให้เราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเขาถูกใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็ก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราพอเราเริ่มเห็นภูมิหลังของเขาเห็นที่มาที่ไปเราจะพอตอบได้ครับว่าทำไมคนคนนี้จึงมีพฤติกรรมโหดเหี้ยม
0: ใช่แต่ป๋องเขาก็เหมือนใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็กมีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็เขาอยู่ในเขาเรียกอะไรนะวงจรของสีดำสีเทานี้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งปัจจัยนะจัน
1: เขาก็ถูกใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็กที่คุณป้าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกโยนขึ้นหลังคาตั้งแต่อายุหนึ่งขวบอ่ะคือความจำในความรุนแรงพวกนี้เขามองเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติว่าทำได้มันคือเรื่องปกติอ่
0: ะ
1: เพราะเขาเจอมาตั้งเนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องย้อนกลับไปนั่งดูว่าข้อมูลของน้องเขามีอะไรบ้างแล้วด้วยความน้องเป็นเด็กการออกมาพูดเรื่องของน้องมันก็ค่อนข้างอ่อนไหวนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ขออนุญาตตอบได้เท่าที่ตอบได้ด้วยข้อมูลที่น้อยนิดนี
0: ้ด้วยประมาณนี้นะคะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงอาจารย์คือเหตุมันเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ค่อนข้างอุกอาจมากแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างสลดมากๆวันที่17สิงหาที่จะถึงนี้น้องๆต้องกลับไปเรียนในระบบตามรูปแบบแล้วล่ะสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะให้คำแนะนำสำหรับโรงเรียนควรทำบุญกันก่อนไหมหรือฮิวใจยังไงมีนักจิตวิทยามันเพียงพอต้องนานแค่ไหนที่จะเฝ้าสังเกตอาการเพราะบางคนเนี่ยเขาก็บอกดูเหมือนคือบางคนดูเหมือนจะไม่เป็นไรแต่อาจจะเป็นอะไรข้างในที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวอาจารย
1: ์ผมเราเป็นคนนอกเนี่ยเรายังคิดว่าจะกล้ากลับไปที่เดิมอีกไหมที่เราเกิดวิตกจริตไปแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมคิดว่าอันนี้ก็การสื่อสารของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยผมให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่แล้วก็ความสบายใจแล้วก็พูดคุยปลุกขวัญปลอบขวัญ นะครับปลอบขวัญแล้วคุณครูโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ต้องใส่ใจเรื่องรายละเอียดเรื่องโรงเรียนเนาะอาจจะเป็นมองของ
0: ค
1: นศึกษาเลยครับว่าเฮ้ยจิตใจของเด็กเป็นจิตใจที่อ่อนไหวและเปราะบางนะครับแต่ก็ตามที่เด็กมาขอความช่วยเหลือหรือเขารู้สึกว่าเขามีความทุกข์เดือดร้อนคุณครูทุกคนควรจะเอาใจใส
0: ่ค่ะ
1: นะฮะก็ดูแลกันนั้นก็มองตรงนี้ให้เป็นเหตุการณ์ที่มันสอนใจเราว่าวันใดก็ตามที่มันมีเด็กคนนึงทะเลาะกันหรือบูลลี่หรืออะไรก็ตามที่มันมีความเดือดร้อนทางจิตใจของเด็กคร
0: ู
1: ควรจะช่วยเหลือดูแลแล้วเพื่อนในโรงเรียนก็ควรจะรักกันอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิด
0: ค่ะ
1: มันแล้วก็อยากให้แบบนี้เป็นอันสุดท้ายด้วย
0: ใช่คือ
1: ก็คงต้องปลอบขวัญปลอบใจกันอย่างยกใหญ่แล้วก็ใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนจะทำให้เขาสบายใจหรือเขาเรียกว่าอะไรนะครับเกิดความมั่นใจได้ว่าโรงเรียนยังปลอดภัยอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะอาจารย์มันก็หลายๆคนอย่างในต่างประเทศหรืออะไรทำนองนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะซ้ำมันมีความเกี่ยวโยงกันไหมคะเวลามันเกิดลักษณะเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้แล้วมันก็เกิดซ้ำในลักษณะเวลาใกล้ๆกันอ่ะมันจูงใจขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
1: ์ผมว่ามันต้องมีมูลเหตุอย่างที่บอกครับถ้าคนปกติจะออกไปทำอะไรคนอื่นเนี่ยมันต้องมีตัวกระตุ้นจูงใจดูไหมคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เราจะทำร้ายใครสักคนหนึ่งมันต้องมีเหตุว่าเราไม่พอใจอะไรก่อนแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้เราออกไปทำสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นคนในกรณีถ้าเกิดมีเหตุเกิดขึ้นแปลว่าไม่จิตไม่ปกติถ้าแบบเห็นคนอื่นทำแล้วอยากทำตามอันนี้แปลว่าจิตไม่ปกติก็นั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เรา

0: ไม่ได้เพราะเขาไม่ปกติแต่คนทั่วๆไปครับถ
1: ้
0: าเรายังดีต่อการรักการพูดจาดีให้ความสัมพันธ์ผูกพันที่ดีเราดูแลกันเอาใจใส่กันมันก็จะไม่เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นหรอกกับคนทั่วไป
1: อืมค่ะก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนินค่ะก็บอกว่าคุณนินแอนด์เคทีนะคะบอกว่าเป็นส่งเป็นภาพมาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ปัญหาเด็กที่มีปัญหาแต่

0: ตัวของคุณนินเองเนี่ยก็คือสงสารน้องคนก่อเหตุมากนะคะอันนี้ก็คือตอนแรกคุณนินก็มีแบบเหมือนว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขวัญข้ามคอมเมนต์ของคุณนินไปไม่ได้ข้ามนะคะ แค่รอเวลาที่จะคุยกับอาจารย์ ไม่ต้องกังวลใจไปอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ
1: สำหรับน้องคนที่ก่อเหตุนะผมสงสารเขาในมุมของชะตาชีวิตของเขามากกว่าที
0: ่
1: เขาต้องเจอความทุกข์กดดันในตรงนั้นนะครับแต่ว่าในมุมของความผิดที่เขาเกิดขึ้นมันก็ว่ากันไปตามผิดนะครับถามว่าเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาไหมก็เสียใจเราอยากให้ผมว่าเขาต้องขาดความอบอุ่นอย่างรุนแรงหรือไม่ก็มีเรื่องทุกข์ใจอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเป็นมูลเหตุจูงใจเขาก่อเหตุนี้ขึ้นมาได
0: ้ค่ะคุณสมการแล้วกันนะคะขวัญอ่านเขาเรียกอะไรนะชื่อ x บวก2 x ลบ y เท่ากับ10ประมาณนี้นะคะก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนอย่างจริงจังในระดับนโยบายแหละค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของแบบแผนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาได้กระทรวงโรงเรียนครูจะต้องมีแนวชัดเจนในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะกระทรวงก็ต้องมีการหา เรื่องของความรู้นโยบายที่เหมาะสมในการมอบหมายให้องค์กรเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ระดับผู้อำนวยการเนี่ยลงมาดูแล้วก็คุณครูด้วยนะคะซึ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของครูเรื่องของการอบรมดูแลของนักเรียนเรื่องของการบูลลี่ความรุนแรงในโรงเรียนอันนี้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นแนว ความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามานะคะ
1: ผมเสนอว่าโรงเรียนควรจะมีนักจิตอยู่ในโรงเรียนเลยนะ
0: ครูแนะแนวไม่ใช่นักจิตวิทยาใช่ไหมอาจารย์
1: ไม่ใช่ครับครูแนะแนวเป็นคนที่สอนก็หลักๆครูแนะแนวก็หน้าที่เขาไม่ได้เป็นนักจิตนะเท่าที่ผมเคยก็คือแนะแนวการแนะแนวอ่ะคือแนะแนวว่าจะไปให้ความรู้ด้านนะแต่ครูแนะแนวไม่ใช่นักจิตนะครับแล้วก็การความรู้ข้อมูลที่ครูแนะแนวมีความรู้สิ่งที่เขามีไม่ใช่เป็นนักจิตล้วนๆนะครับนักจิตในที่นี้หมายถึงนักจิตที่เป็นนักจิตวิทยาจริงๆเป็นที่ปรึกษาเป็นคัลเซอร์นะครับหรือเป็นไลฟ์โค้ชเหมือนที่ผมเรียนมาก็ได้นะครับเป็นคนที่มีความรู้ในการที่จะรับฟังเรื่องทุกข์ยากของคนแล้วก็ช่วยทำให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์นะ
0: ค
1: ่ะแม้กระทั่งเป็นจะเป็นแนวแบบพุทธเป็นแนวพระแนวแบบศาสนาอะไรก็ได้ที่ทำให้คนพ้นทุกข์อ่ะที่พูดคุยกันแล้วก็สบายใจอ่ะทุกโรงเรียนควรจะมีสิ่งนี้นะครับในต่างประเทศเขามีหลายๆโรงเรียนมีนะ
0: ในโรงเรียนในต่างประเทศเขามีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนใช่ไหมอาจารย์ค่ะ
1: อาจจะไม่ประจำโรงเรียนแต่เขาจะมีหน่วยงานที่โรงเรียนสามารถพึ่งพาได
0: ้
1: หรือว่าเจอเด็กที่มีปัญหาเยอะเขาก็จะเรียกมาช่วยมาคุยกับเด็กคนนี้หน่อยหรือเข้ามาแบบแต่ว่าวิธีการทำงานเขาทำยังไงนะแต่ว่าผมรู้จักบางท่านที่รู้จักเพื่อนในต่างประเทศที่เขาทำงานด้านนี
0: ้
1: เขาทำจิตวิทยาไว
0: จิตวิทยาจิตวิทยาวัยรุ่นใช่ไหมคะค่ะมีคุณแม็กไกเวอร์นะบอกว่าคลิปที่น้องโดนซ้อมขนาดนั้นจะมีอีกกี่คนครับแล้วถ้าคลิปไม่หลุดน้องเขาจะระเบิดออกมาไหมครับอันนี้ขออภัยจริงๆคุณแม็กไกเวอร์ขวัญนะไม่เห็นคลิปนั้นขวัญถามต่ออาจารย์ไม่ถูกเลยอ่ะ
1: ผมก็ไม่ชอบผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นแล้วแบบรีบไม่อยากดูแล้วรู้ว่ามันเป็นอะไรที่โหทำให้สังคมเกิดเราเลยรู้เลยว่าโอ้ตอนนี้มันเด็กสมัยเนี้ยต้องดูแลใกล้ชิดมากคนที่มีลูกมีหลานนี่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตมากเลยนะครับ
0: คุณ
1: สันทัศน์ครับบอกว่าถ้าเราสามารถหาแรงจูงใจได้เราก็ป้องกันเหตุได้ใช่ไหมในฐานะครูก็อยากทราบตรงก็ถ้าเราหาสาเหตุได้คือผมคิดว่าสาเหตุมันเกิดจากความทุกข์ใจของเขาแหละ แต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องทุกข์ใจเขาคือเรื่องอะไรอันนี้ก็ดีกว่าเนา
0: ะ
1: ถ้าเราเป็นครูแล้วเราเห็นว่าเด็กคนไหนมีความทุกข์หรือเขาเริ่มจะไม่สนุกกับการใช้ชีวิตพอมาโรงเรียนเขาเริ่มดูซึมเศร้าดูแบบเก็บตัวดูเงียบๆไม่ได้สนุกสนานตามวัยของเขาลองเข้าไป
0: ข
1: อใกล้ชิดเขาหน่อยพูดคุยกับเขาดูนะครับถ้าเป็นคุณครูอาจจะช่วยได้ผมเชื่อว่าครูทุกคนเป็นที่รักของเด็กอยู่แล้วล่ะอย่างน้อยในความเป็นครูเขาก็อาจจะให้ความเคารพที่เราจะพูดคุยกับเขาได้ผมเชื่ออย่างนั้นเราให้พื้นที่ของใครก็ได้จะช่วยได
0: ้ค่ะอย่างคุณคนฟังข่าวก็บอกว่าบางครั้งเจอเรื่องปัญหาซ้ำซากเจอซ้ำๆทุกวันอยู่กันทุกวันก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้ไม่พอใจเหมือนบาดหมางจิตใจกันก็ได้การสั่งสมเนี่ยเป็นเรื่องที่ มันสั่งสมเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเวลาเคลียร์เรื่องที่ไม่พอใจเนี่ยเคลียร์ใจยังไงดีอาจารย์คะ

0: โอ้ก็ต้องถ้าจะเคลียร์ใจกันก็ถามว่าวันนี้เราจะทะเลาะกันไปทำไมอ่ะคำถามถ้าเกิดอยู่ในบ้านเดียวกันเนา
1: ะ
0: ทะเลาะกันเพื่ออะไรอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอถึงทะเลาะกันเนี่ยแล้วจะไปถึงจุดไหนกับการทะเลาะกันถ้ามันก็แค่งอนกันอยากให้เขาเข้าใจเราก็คุยกันคือจริงถ้าเรารู้ว่าเราต้องทะเลาะไปเพราะเราต้องการอะไรเราก็แค่เปลี่ยนวิธีครับแทนที่จะใช้วิธีงอนก็ใช้วิธีคุยตรงๆแทน
1: ค่ะ
0: งอนเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะสุดท้ายการถ้าเราอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันนะครับเราก็ต้องการความสุขในการอยู่ร่วมกันถูกป่
1: ะ
0: ถ้าเราเขาไม่ถูกใจเราก็บอกเขาได้สิแต่ถ้าใช้วิธีงอนหรือวิธีประชดประชันมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะ
1: เมื่อไหร่ที่รอให้เขาเดาใจเราเนี่ยเขาจะเดาไม่ถูกเสมอแหละอาจารย์ค่ะ
0: ถูกคนห้ามเดาห้ามเดากันก็ถึงบอกว่าจะทะเลาะกันจะงอนกันก็ถามว่างอนไปเพื่ออะไรเนี่ย
1: อืมค่ะอ่ะรายการของเราหมดเวลาแล้วแหละอาจารย์ตอนนี
0: ้เรางอนกันทำไมเราทะเลาะกันเพื่ออะไร
1: รักกันดีกว่านะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้ขวัญกับอาจารย์มอสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเหตุกราดยิงในโรงเรียนพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเด่นระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะทำงานได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้ว16ปากในด้านของครูสอนภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่เปิดแผนศึกษาธิการผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูนักเรียนนายประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านกระทรวงตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังกระทรวงจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทีโดยยึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลเด็กในห้องเรียนนอกจากนี้ยังนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดโดยผนึกกำลังเชิงรุกกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำและเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีอิตาลีเร่งคุมไฟป่าที่เมืองท่องเที่ยวตินยาเล่ไฟป่าบนที่ที่ลาดเชิงเขาทางฝั่งตะวันตกเหนือทะเลสาบกาดาในเมืองตินยาเล่แคว้นลอมบาร์ดีของอิตาลีได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากที่พักตากอากาศ

0: าดและบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ในแนวไฟป่าหน่วยงานดับเพลิงพร้อมด้วยเครื่องบินทิ้งน้ำตำรวจป่าไม้และอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อยับยั้งการลุกไหม้ของไฟการดับไฟยังคงดำเนินต่ออย่างต่อเนื่องในวันเสาร์โดยเน้นไปที่การจำกัดแนวไฟป่าและปกป้องบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพราดอนชี้ใช้งบพรก.เงินกู้ทำไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดหลักฉุกเฉินเหตุช่วยภาคธุรกิจรายเล็กจากวิกฤตสงครามนายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งขอใช้เงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินปี2569มาใช้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าในส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าหากจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินใช่หรือไม่นายพราดอนยืนยันว่าถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และสามารถทำได้ทางนี้เห็นว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นายพราดอนกล่าวว่าต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาโครงการอิรักถกอิหร่านหาทางส่งออกน้ำมันทางการอิรักอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงเพื่อเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันของอิรักได้แต่กลไกนี้ยังไม่ได้เริ่มใช้งานจริงเนื่องจากมีการเปิดเผยโดยนายบาซิมโมฮาเมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปริมาณน้ำมันที่คาดการไว้นายโมฮัมเหม็ดกล่าวด้วยว่าปัจจุบันอิรักผลิตน้ำมันได้ราว 2,700,000 บาร์เรลต่อวันและส่งออกประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวและว่าศักยภาพการส่งออกในเดือนนี้ถูกจำกัดไว้ที่ 1,500,000 ถึง 1,750,000 ล้านบาร์เรลต่อวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหาร

0: ารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
2: ตอนนี้10นาฬิกา10นาทีนะครับสวัสดีแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569เช่นเดิมครับกินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยยิ้มหวานของเราน้องแอนเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะอยู่กับแอนพจนาถนะธนากุลด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรา2คนได้ค่ะว
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้เราก็จะพาไปกินไปเที่ยวกันเหมือนเคยนะคะ
2: ค
3: พี่หนุ่มเกริ่นๆหน่อยได้มั้ยวันนี้จะไปเที่ยวไหนคะ
2: เอาวันนี้จะต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจําได้มั้ยว่าเราคุยกันถึงเรื่องส้มโอ
3: ค่ะ
2: จะเห็นว่าตอนนี้นะส้มโอของ
3: ทัพทิมสยามนครศรีธรรมราช
2: ตอนนี้เขาโพสต์ขายกันเยอะมากเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าพี่หนุ่มแปลกอยู่อย่างว่าทำไมราคาถูกจัง
3: จริงๆ
2: พี่อ่านในโพสต์เนี่ยนะ
3: จริงๆมันก็ดีนะเราจะได้กินได้ไงพี่หนุ่ม
2: คือหนึ่งอย่างนี้นี่ขออนุญาตนิดนึงก่อนที่น้องแอนจะไปคุยเนี่ยคือตอนที่พี่หนุ่มอะพี่หนุ่มไปมาสองครั้ง
3: ใช่
2: ไหมครับแต่ว่ามันจะมีสองราคาที่ถูกเนี่ยรสชาติมันจะต่ำไปนิดนึง
3: อ๋อแล้วแต่เกรดเนาะถ้าเกรดแบบราคานี้ก็จะได้รสชาติแบบอัดสักนิดนึงแต่ถ้าหากราคาที่มันแบบแพงๆหน่อยก็จะเป็นพรีเมียมขึ้นมาหน่อย
2: อันที่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะว่าเราเป็นนักเขียนนักพูดเนี่ยเราต้องชิมทั้งสองอย่างใช่ไหมครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเขียนไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยต่อ
3: ค่ะ
2: นั้นจะคุยต่อน้องแอนมีอะไรเรียนเชิญครับ
3: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะท
2: ั
3: ้งช่องทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 หรือว่าจะเข้ามาทางเว็บไซต์ของ FM 100.5 ก็ได้นะคะก็จะเห็นเราทั้งสองคนฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะรบกวนให้มาขยับพี่หนุ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มตกกล้องไปนิดนึงเดี๋ยวแอนไปขยับให้นะแต่เล่าเรื่องนี้ก่อนพี่หนุ่มคะ
2: คื
3: ออย่างที่หลังไมค์เนี่ยคุยกับพี่หนุ่มไว้ว่าแอนไปร้อยเอ็ดมาค่ะร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆนะแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์นะคะแต่ละจังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เราก็สามารถมาเล่าต่อกันได้เนาะคุณผู้ชมแน่นอนว่าไปอีสานเราก็ต้องกินอะไรคะส้มตำ
2: ถูกต้อง
3: แล้วก็ไปกินส้มตำเพราะเขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของเขาเองเนาะอย่างส้มตำเนี่ยมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งค่ะพี่หนุ่มที
2: ่
3: ก็เป็นถือว่าเป็นร้านส้มตำรับแขกบ้านแขกเรือนนะคะใครมาเยี่ยมใครมาเยี่ยนเนี่ยก็จะต้องแวะมากินส้มตำร้านนี
2: ้
3: แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีสาขาไปหลายๆจังหวัดในกรุงเทพเองเขาก็มีสาขาด้วยเหมือนกันนะคะรสชาติดีทีเดียวและเราชอบกินส้มตำใส่อะไรรู้ไหมพี่หนุ่มนอกเหนือจากกินส้มตำปลาแล้วอ่ะ
2: แอ
3: นชอบใส่เมกะถิ่นชอบมากเลยเมกะถิ่นเขียวๆเล็กๆเนี่ยค่ะคือส้มตำตำป่าหรือตำอะไรคือที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำป่าหรือตำปลาเนี่ยเขาก็จะใส่เมกะถิ่นด้วยคือมันแซ่บมากแฟนชอบมากเลยนะคะ
2: ต้องพยายามขยับนิดนึง
3: ต้องขยับไปทางซ้ายนิดนึงค่ะคืออีกอันนึง

0: เนี่ยพี่แอนไปมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยค่ะคือการบริหารจัดการของที่จังหวัดร้อยเอ็ดถือว่าดีมากนะคะบ้านเมืองสะอาดสะอ้านแอนเนี่ยอยู่ในเมืองเนาะในตัวเมืองในเขตเทศบาลเนี่ยเราอาจจะเห็นในเชิงของความแบบมีความเจริญอาจจะไม่ได้ไปในรอบนอกสักเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นการจัดการดีถนนเรียบดีนะคะการเดินทางสะดวกค่ะ
1: ค
0: ือเรื่องของการเดินทางสะดวกเนี่ยด้วยความยุคนี้ค่ะพี่หนุ่มมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถทำให้เราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้แค่เรียกแอป2แอปเนี่ยเราก็สามารถเดินทางไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ได
1: ้
0: มีคนให้บริการค่อนข้างดีและมีสนามบินด้วยนะคะพี่หนุ่มเราบินตรงเข้าไปได้เลยไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เลยแต่ก็รู้สึกว่าตอนที่แอนเดินทางไปเนี่ยแอนจะบินเที่ยวตอนเย็นค่ะพี่หนุ่มประมาณสัก6โมงเย็นก็จะไปถึงประมาณสัก2ทุ่มนะคะก
1: ็
0: ถือว่าดีค่ะสะอาดสะอ้านดีแต่ที่แนะนำค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่หนุ่มค่ะก็คือถ้าใครไปร้อยเอ็ดต้องไปที่นี่ค่ะหอโหวตหอโหวต
1: ใช่ใช่
0: ก็คือเป็นเครื่องดนตรีหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องดนตรีประจำของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยเขาก็ทำออกมาเป็นหอโหวตความสูงเนี่ยประมาณ30กว่าชั้น36ชั้นหรือยังไงเนี่ย
1: ถือว่าสูงนะ
0: แอนจะผิดขออภัยนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าหอคอยร้อยเอ็ดนะคะจุดตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำเราข้างล่างนะคะพอเราขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าจุดตรงไหนเป็นจุดชมวิวอะไรยังไงบ้างมีร้านกาแฟที่อยู่ด้านบนด้วยคือชั้น30อะค่ะพี่หนุ่มเขาจะมีกาแฟให้มีกาแฟนี่ใส่มัทฉะก็ได้ชิมมัทฉะนะคะจะเป็นแบบไม่มีกาแฟก็ได
1: ้
0: มีเค้กมีสปาเกตตี้เอาของอาหารอะไรแบบเนี้ยคืออาหารเนี่ยราคาไม่ได้แพงแต่วิวนี่หลักล้านนะคะเพราะว่าคุณขึ้นไปกินอยู่บนวิวทิวทัศน์ที่คุณจะเห็นเมืองร้อยเอ็ดได้แบบสุดลูกหูลูกตา
1: อุ้ยดีจัง
0: ดีงามมากและแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะพี่หนุ่มค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะขยับขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปดูวิวก่อนเขาจะพาเราขึ้นไปเนี่ยชั้น32ก่อนเราก็ไปดูวิวรอบเลยนะคะรอบหอโหวตมันจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมเนาะเราก็เดินรอบเลยแล้วก็จะมีกล้องส่องทางไกลที่ทำให้เราได้เห็นเลยว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมีแลนด์มาร์คอะไรที่เป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดบ้างนะคะสวยงามมากพี่หนุ่มขยับขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเป็นอุโมงค์ดอกไม
1: ้
0: นะคะและไฮไลท์ที่อยากเชิญชวนหลายๆท่านให้ไปทำกิจกรรมนี้เพราะว่าแอนไปทำมาแล้วถ้าหากว่าใครติดตามแอนผ่านทางเพจก็จะเห็นว่าแอนไปเล่นซิปไลน์มาค่ะนี่ซิปไลน์พี่หนุ่มด้วยความสูง35ชั้น350เมตร
1: ครับ
0: ขึ้นไปนะเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้เราเนี่ยสามารถแบบโหนตัวลงมาจากชั้น35ลงมาจนถึงข้างล่างบึงพลานชัยค่ะพี่หนุ่มคะลงมาเลยซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีค่าบริการจริงๆแล้วถ้าหากว่าเอาแค่เล่นซิปไลน์อย่างเดียวแบบไม่ต้องมีพงมีภาพอะไรนะ อยากเล่นเอาสนุกสนุก101บาทนี่ตามชื่อจังหวัดเลย101บาทแต่ถ้าคุณเนี่ยอยากจะมีภาพไหนๆฉันไปที่นี่มาแล้วเราก็ต้องมีภาพสวยๆเขาก็จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นไปอย่างละร้อยอย่างละร้อยแล้วแต่นะคะใช่ถ้าคุณอยากได้มีภาพวิดีโอแอนเอาแบบระดับแม็กเลยพี่หนุ่มคะ401บาทเอาแบบมีภาพวิดีโอเห็นตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงข้างล่างเลยนะเห็นแบบ360องศาม ีภาพถ่ายภาพนิ่งให้ด้วย7ภาพนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราเนี่ยเราสามารถไปโหลดในโทรศัพท์มือถือแล้วก็แชร์ผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างทันทีแล้วภาพสวยงามด้วยนะอันนี้คือแนะนำเลยว่าเขาบริหารจัดการดีว่านอกเหนือจากการที่ให้เราขึ้นไปชมวิวเมืองแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมในเชิงของการท่องเที่ยวให้เราแบบแอดเวนเจอร์แบบเบาๆด้วยแต่ถ้าถามว่าปลอดภัยไหมแอนเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ทุกคน เราก็ต้องเน้นความปลอดภัยของเราเป็นสำคัญเนาะพี่หนุ่มนะคะเราขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างเลยนะแอนถามปลอดภัยไหมคะแต่ตอนที่ไปอ่ะฝนตกถ้าฝนตกเขาจะปิดให้บริการก่อนนะคะแต่ด้วยความโชคดีพี่หนุ่มคะพอขึ้นไปอ่ะฝนมันหยุดพอดีแอนก็เลยได้เล่นนะคะพอเข้าไปถึงเนี่ยเราก็ไปชั่งน้ำหนักก่อนว่าถ้าหากน้ำหนักเกินร้อยเนี่ยก็อาจจะต้องไม่สามารถให้บริการได้นะคะ
1: ตอนนี้น้องแอนก็คือ99
0: 99.99 ทาอีก1ขีดนะคะแซวกันนะแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็ให้เซ็นเอกสารอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะถามว่าเรามีโรคประจำตัวไหมอย่างเช่นโรคหัวใจนะคะอันนี้ก็ต้องไม่ให้เล่นนะคะมันก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองเพราะมันความสูงอะค่ะพี่หนุ่มลงมาเนี่ยเราก็กลัวว่าใครจะกลัวหรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่

0: ให้คำแนะนำว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็เปลี่ยนชุดเขาจะมีตัวเซฟตี้อะค่ะใส่ชุดให้เรานะคะแล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่ชั้นที่จะเล่นซิปไลน์กันเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำวิธีการนั่งยังไงทำยังไงมองกล้องแบบไหนเราถึงจะสวยนะคะแล้วก็ค่อยๆสไลด์ลงมาเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรในตัวเราเลยค่ะพี่หนุ่มคะคุณผู้ฟังคะไม่มีเลยมันไม่ได้เป็นกระเช้าหรือมันไม่มีที่ให้เรานั่งสิ่งที่เรานั่งค่ะคือเชือกคือสายเชือกที่เรานั่งอยู่แต่ดูแล้วเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็มีเต็มเลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างก็ค่อนข้างปลอดภัยเขาบอกว่าผู้ว่าเล่นมาแล้วผู้ว่าท่านเนี่ยใส่ชุดแบบมาสคอตหรือสีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะชูโชกลงมาจากซิปไลน์ด้วยนะคะก็ถือว่ามีความปลอดภัยแต่ทุกครั้งที่เราจะไปเนี่ยเราก็เอาเป็นวิจารณญาณของเราละกันนะคะในการเล่นถือว่าเป็นประสบการณ์นึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำได้ดีสำหรับแอนนะคะแอนรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยอ่ะแล้วเราก็สายแอดเวนเจอร์ไงพี่หนุ่มไม่ได้กลัวความสูงอะไรนะคะ
1: แต่น่าไปครับตั้งแต่ฝั่งกับ101เนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็ไปหลายครั้งนะแต่ว่าไม่ได้ไปมาต้องบอกเลยว่านานมากเลยแต่ว่าตั้งใจแล้วล่ะตั้งใจว่าจะไปสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยที่ยังไม่นำเรื่องราวมาพูดเนี่ยเพราะว่าต้องการไปอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างที่น้องแอนคุยอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าคุณไปเที่ยว101เนี่ยสิ่งที่น้องแอนคุยนั่นก็คือขึ้นไปบนโบสถ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหอโบสถ
1: ์หอโบสถ์นะครับแล้วถัดมาเนี่ยคือมันจะอยู่ตรงนั้นเป็นบึงใช่ไหม
0: ใช่เป็นบึงน้ำใช่ค่ะ
1: แต่ที่คุณพลาดไม่ได้ก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเขาเนี่ยนะครับคุณไปดูว่าผ้าของ101เนี่ยไม่ว่าเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรเนี่ยไปดูแล้วทึ่งมากน้องแอนนะคือไปเห็นปุ๊บเนี่ยนะคือเราชมว่าผ้าในสมัยโบราณที่ชาวบ้านเขาทอมือใช่ไหมฮะ
0: ม
1: ี
0: ความประณีตนะคะ
1: โอ้โหบอกว่าลวดลายต่างๆนี่มันสุดยอดมากอะไปเห็นแล้วแบบคืออยากได้อะ
0: ก็เสียดายที่แอนมีเวลาน้อยนะคะก็เลยทำให้ได้ไปเที่ยวได้แค่หอโหวตเนาะแล้วก็ไปร้านกาแฟนี่ร้อยเอ็ดอ่ะร้านกาแฟที่เป็นสเปเชียลตี้อะค่ะพี่หนุ่มน่าจะชอบนะ
1: ชอบแน่นอน
0: โอ้โหเพียบเยอะมากคือเซิร์ชได้เลยค่ะดูเลยว่าร้านไหนที่เป็นร้านกาแฟอร่อยๆบรรยากาศดีๆนะคะร้านมัทฉะตามหลืบตามซอยร้านลับอะไรต่างๆก็มีนะแอนก็ได้ไปชิมมานิดๆหน่อยๆไหนๆแล้วก็ไปแล้วก็ต้องไปทดลองระบบกาแฟเดอร์ตี
1: ้
0: ทดลองระบบมัทฉะของแต่ละจังหวัดสถานที่หน่อยนะคะ
1: อย่างนี้น้องแอนพูดจะเยอะเลยนะวันหลังไปเนี่ยคืออย่างนี้แฟนรายการของเราที่พี่หนุ่มเจอมาวันที่ไปพิษณุโลกบอกเลยว่ารายการของเราถ้าพูดเรื่องกาแฟเมื่อใดนะครับเขาบอกจะหยุดฟังทันทีเลย
0: นี่
1: เขาบอกชอบ
0: เนาะคือกาแฟแต่ละที่อะค่ะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการคั่วแตกต่างกันเอามาจากวัตถุดิบแตกต่างกันและบางที่เขาก็จะเบลนเน
1: า
0: ะเบลนจากพันนี้สายพันต่างประเทศสายพันไทยเอามาเบลนกันรสชาติมันก็จะต่างกันอย่างแอนเนี่ยเวลาไปตามร้านคาเฟ่อะค่ะมีอยู่สองอย่างที่แอนจะลองถ้าเขามีนะคะอย่างแรกคือกาแฟเดอร์ตี
1: ้
0: แล้วก็อันที่สองคือมัทฉะเนาะแต่อย่างกาแฟเดอร์ตี้เนี่ยมันแต่ละร้านที่แอนไปเจอค่ะพี่หนุ
1: ่ม
0: เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยอย่างเช่นร้านที่ร้อยเอ็ดที่แอนไปเจอเนี่ยตัวนมก็จะมีความหอมความหวานมีความหนักหน่อยนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นนมหนักหนักหวานหวาน
1: อ
0: ะแล้วกาแฟเขาพอเป็นกาแฟสเปเชียลตี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะกินเดอร์ตี้การทำเดอร์ตี้จะเป็นเม็ดบราซิลมันจะมีความขมความหอมเฉพาะตัวนะคะพอเข้ากันมันก็จะเป็นกาแฟเดอร์ตี้ที่รสชาติออกมาดีนี่ถือว่าร้านที่แอนไปอะทำออกมาได้ดีถ้าอยากรู้ร้านไหนไปดูในเพจนะคะบางทีเราพูดไม่ได้ไงเพราะพูดไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นการโฆษณาใช่ไหมคะเลยทำให้อาจจะแบบไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าร้านไหนอะไรยังไงนะคะ
1: อย่างนั้นเรื่องของร้านกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนเก่าดั้งเดิมของภาคกลางเนี่ยมี2ที่ที่พี่หนุ่มไปมาแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมาคุยแล้วล่ะแล้วก็เรื่องของกาแฟร้านกาแฟโบราณอายุที่เป็น100ปีก็แล้วแต่เนี่ยพี่หนุ่มเขียนไปในเก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทนเนี่ยไม่น่าเชื่อเขียนไปแค่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคนเข้าไปอ่านอู้เยอะมากตกใจเลยและอย่างนึงนะครับพี่หนุ่มเขียนเรื่องของท่องเที่ยว3วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: เราพูดกันไปในรายการแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยคนเข้าไปอ่านพอเข้าไปดูอู้ตกใจเลยอ่ะไม่คือเข้าใจว่าเราเขียนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอื่นหมายถึงว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยพอคนเข้าไปอ่านแล้วก็คงสงสัยและแปลกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหน้าพระเมรุของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน่าจะมีพี่หนุ่มเขียนคนเดียวเรื่องของที่เขามีการโปรโมทโฆษณาว่าลอดซุ้มประตูพระอุโบสถเนี่ยซ้ายและขวาที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับว่า

0: ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยแต่ยันที่ติดข้างบนเนี่ยยังไม่มีใครเขียนใครพูดเลยนั่นกี้พี่หนุ่มก็เขียนไปก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกนะครับว่าคนเข้าไปอ่านคือคนที่เป็นนักเขียนหรือว่าทำรายการอย่างเราเนี่ยน้องแอนฮะเวลาเราเจอผู้คนหรือเจอแฟนรายการเนี่ยเขาบอกฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้มาตั้งแต่วันนู้นวันนี้เนี่ยในความรู้สึกเราเป็นนักจัดรายการเป็นไงฮะเราก็รู้ว่าเขาฟังจริงใช่ไหมครับเหมือนพี่หนุ่มเจอแฟนรายการเนี่ยเขาจำได้เลยพอพี่หนุ่มสวัสดีก็ต้องมีน้องแอนสาวสวยใช่ไหมก็แสดงว่าเขาฟังจริง
1: ตรงปกไม่น่า
0: ก็ดูน่ารักดูน่ารักแน่แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าที่ไปเจอสองท่านนะครับที่บ้านท่านอยู่แถวหมอชิดเนี่ยนะครับเป็นสามีภรรยากันเนี่ยครับดูน่ารักมากนะครับอายุท่านเยอะแล้วครับดูแลกันแบบดูแบบกันหนุงกันหนิงแบบเนี้ยเราอิจฉาตาร้อนเลยว่างั้นนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตลาดโบราณที่ไหนซึ่งก็มีร้านกาแฟหรือท่านอาจจะเอ๊ะภาคกลางมีด้วยหรือแบบเนี้ยหมายถึงว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่อายุเกิน100ปีอย่างเงี้ยมันมีด้วยหรือเนี่ยอย่างงี้นะครับ
1: ต้องรอติดตามห้ามพลาดสักอาทิตย์เดียวเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะพลาดสถานที่นั้นๆไปเลยนะแต่อย่างที่พอพี่หนุ่มพูดถึงเรื่องของกาแฟเนี่ยแอนขอไปเรื่องมัทฉะซะหน่อยนะคะด
0: ้
1: วยว่ามันก็ยังฮิตอยู่นะมันกระแสมันก็ยังไม่ตกไปนะคะแล้วแต่ละที่เนี่ยพอยิ่งนานไปเค้าก็จะมีวิธีการหรือว่ามีการนําเสนอที่มันสนุกมากขึ้นเมื่อวานเนี่ยไปตลาดน้อยมาพี่หนุ่ม
0: ตลาดน้อยเนี่ย
1: ตลาดน้อยเนี่ยค่ะตลาดน้อยเจริญกรุงเนี่ยค่ะแอนไปเจอร้านนึงเค้าเสิร์ฟมัทฉะในแก้วไวน์
0: เอาเหรอผู้ดีน่ารักอ่ะ
1: เขาแก้วไวน์มาเลยค่ะตอนนี้กำลังอินกับการกินมัทฉะมะพร้าวอยู่นะคะแล้วก็รสชาติมัทฉะก็ทำออกมาได้ดีการนำเสนอก็คือเป็นแก้วไวน์นะคะแล้วก็ใช้บ้านเก่าๆเนี่ยมาทำให้มีความเป็นจีนนะคะถ่ายรูปใต้สวยๆเข้ากับบรรยากาศในตลาดน้อยมากๆเลยคือตอนนี้ตลาดน้อยหรือว่าทรงวาดก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นในยุคนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่งตัวกันไปถ่ายรูปแล้วก็ผู้คนน่ารักมากคือต่อให้เป็นร้านขายของหรือว่าร้านขายเหล็กขายซิงกงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความแบบเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเขาก็ยินดีให้เราอ่ะถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในพื้นที
0: ่
1: สร้างเม็ดเงินให้กับในพื้นที่มากขึ้นนะคะแต่แอนไปเจอที่ Daily News มาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาร่วมกันกับเครือข่ายนานาชาติเขาเปิดตัวเว็บไซต์กับนิทรรศการ ouhmap.com ระยะที่2นะคะที่ร้านฐาน THANN ที่ทรงวาดบันทึกเผยแพร่สิ่งที่เรียกว่ามรดกเมืองสามัญค่ะพี่หนุ่
0: ม
1: เป็นคุณค่าวัฒนธรรมที่คนธรรมดาสร้างขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ใช่วัดไม่ใช่วังไม่ใช่สถาปัตยกรรมชั้นสูงแต่มันคืออะไรคะม
0: ัน
1: คือบ้านเก่าๆของเราเนี่ยแหละค่ะในย่านทรงวาดนะคะโดยอาจารย์จากจุฬาเนี่ยเขาบอกว่าย่านเนี้ยเติบโตมา50ปีเล่าความรู้สึกได้เห็นผ่านวิถีชีวิตเนี่ยแหละมันคือเสน่ห์ที่ทำไมคนอยากถ่ายรูปในวิถีชีวิตของคนซิงกงอย่างที่แอนบอกนะคะกำลังยกเหล็กกำลังยกอะไรของนู่นนั่นนี่มันคือเสน่ห์ที่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังแบบเห็นคุณค่าแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะทั้งนี้ค่ะเขาก็ทำมาถ่ายทอดเป็นรูปแบบของดิจิทัลนะคะก็ให้เห็นว่ามรดกส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยมาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ว่าเป็นวัดวาอารามศาสนสถานหรือว่าสถานที่ทางราชการซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย Learning City ของทางกทม.ที่เชื่อว่าเมืองคือการเรียนรู้ทุกย่านมีอัตลักษณ์ที่ทางกรุงเทพมหานครก็พร้อมผลักดันโครงการนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งเขาไม่ได้แค่ร่วมมือกันในเมืองไทยเท่านั้นนะแต่ร่วมมือกันไปถึงต่างประเทศเลยนะคะโดยมีความสำเร็จเนี่ยต่อเนื่องจากระยะแรกคือที่ย่านบางลำพูไปแล้วอันนี้เราก็มาพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะในย่านทรงวาดเขาจากการสำรวจอะค่ะกับชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าทรงวาดเยาวราชทีมวิจัยของเขตสัมพันธวงศ์เอาแค่เขตเดียวนะคะมีศาลเจ้ามากกว่า140แห่งค่ะพี่หนุ่มและมีร้านอาหารแบบเก่าแก่เลยนะกว่า100แห่งเนี่ยแหละมันสะท้อนว่าเป็นความหนาแน่นทางทุนวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้นก็เลยกลายเป็น ความท้าทายนะคะว่าจะทำยังไงให้คนรุ่นที่4ของครอบครัวในย่านนี้เขายังอยากสืบทอดธุรกิจและมรดกเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

0: แต่เรื่องจริงนะอะอย่างแอนเป็นคนเกิดในย่านนั้นๆเนี่ยแอนยังรู้สึกว่าเป็นย่านหนึ่งที่เดินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออยากจะไปกินร้านเก่าร้านแก่แล้วมันเหมือนเป็นเรื่องของการกินควบคู่ไปกับการเดินนะคะ
1: ครับก็น่าไปนะฮะตลาดน้อยตลาดน้อยที่ที่น้องแอนมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับเพราะว่าถ้าใครอยู่แถวเมืองนนท์เนี่ยก็ไปเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยอันนี้ไปขึ้นท่าเลยฮะสะดวกสบายมากเลยนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะเดินไปออกเยาวราชได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นพูดถึงร้านค้าต่างๆที่ตลาดน้อยที่น้องแอนไปเนี่ยพี่หนุ่มขออนุญาตเล่านิดเองเพราะเมื่อวานนี้ไปที่ตลาดน้ำตลิ่งชันกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยครับก็แน่นอนฮะก็จะไปดูว่าตลาดน้ำตลิ่งชันตอนนี้ก็ยังน่าเดินอยู่นะน้องแอนถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันก็ไปเที่ยวได้นะฮะเสาร์อาทิตย์ก็น่าสนใจไปเดินเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยน้องแอนนะเราก็ดูร้านค้าหนุนนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปเจอร้านกาแฟแล้วก็สั่งกาแฟตามสไตล์ก็ดีฮะน้องคนขายกาแฟยิ้มแย้มแจ่มใสคุยเลยว่าเนี่ยเขาก็สั่งกาแฟมาทางปากใต้กับภาคเหนือคือถ้าเผื่อลูกค้าชอบแบบเข้มๆก็จะเป็นกาแฟทางเหนือแต่ถ้าลูกค้าชอบอ่อนๆนี่ก็จะเป็นกาแฟแถวๆชุมพรอะไรเงี้ยเขาก็เล่าก
0: าแฟเข้มต้องชุมพรกาแฟอ่อนเหนือใช่ไหม
1: ก็ไม่รู้ละนั่นแหละเขาก็เล่า
0: อาราบิก้า
1: เขาก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วพี่หนุ่มก็เดินดูนู่นดูนี่แล้วเสร็จออกมาใกล้ๆจะออกแล้วก็เห็นเขาเขียนไอศครีมมะพร้าวอ่อนเราก็เห็นเอ๊ะน่ากินว่ะน่ากินเราก็ไปยืนนิดนึงพอดีมีคนซื้ออยู่ก่อนแล้วก็ไปต่อแถวก็เห็นแม่ค้าเนี่ยครับไม่ยิ้มเลยแล้วหน้าเขาแบบตูมมากเลย ไม่ คือเราเป็นคนซื้อนะแล้วก็อยากจะกินไอศกรีมมะพร้าวอ่อนสักนิดนึงอะไรเงี้ยพอเห็นพอหันไปมองหน้าแม่ค้าปุ๊บเนี่ย
0: ดูไม่หวานแล้วใช่ไหม
1: ไม่คือเก็บสตางค์เลยใส่กระเป๋าเลย เดินไปขึ้นรถตัวเองเลยนะครับก็เลยมานั่งคิดว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวแต่เวลาเรามาประกอบกิจในการธุรกิจการค้าเนี่ยยังไงใบหน้าต้องยิ้มไว้ก่อนต้อนรับลูกค้าก่อนสมมติว่าลูกค้ารออยู่3คนสมมตินะฮะต้องเดี๋ยวนะคะอีกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวพอคนนี้เสร็จก็เป็นคนนี้แต่คนนี้ก็เป็นคุณนะคะเนี่ยนะคือมันต้องมีวาจาง ั้นอย่างร้านกาแฟที่พี่หนุ่มไปยืนเนี่ยมันก็มี 4-5 คิวแต่ว่าเราเป็นนักพูดแล้วก็ต้องหาข้อมูลก็ถามเขาอย่างนี้นะครับเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยอะไรเงี้ยชอบแบบไหนบอกหนูได้เลยนะคะอะไรเงี้ยนะฮะหนูชงได้อะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้ยชงให้พี่สบายชิวๆเพียวๆเลย
0: นี
1: ่ไม่ต้องผสมอะไรเลย
0: เพียวนี่กาแฟนะคะ
1: กาแฟ
0: ไม่ได้อย่างอื่นนะคะ
1: ไม่ใช่อย่างอื่นนะน้องแอน
0: ค่ะคือบริการทุกระดับต้องประทับใจเพราะว่าทำให้คนเนี่ยพอกินแล้วเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขากินเสร็จแล้วเขาเล่าต่อนะคะ
1: อ
0: ย่างเราก็ยังมาเล่าต่อเลยมาโพสในโลกโซเชียลต่อเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำแล้วคนประทับใจไปเล่าต่อในสิ่งดีๆก็จะมีคนตามมาอีกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันค่ะ
1: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect

0: ที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
2: สิบนาฬิกา34 นาทีกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เชิญครับน้องแอนฮะ
3: ค่ะมีคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายมาเอาทางไลน์ก่อนนะคะม
2: ี
3: คุณติ๋วคุณเทียนท่าฉลอมก็ส่งกลอนมานะคะกินเที่ยวทั่วไทยใจอยู่คุณน้องแอนสุขใจแสนฟังเสียงสำเนียงหวานพี่หนุ่มชุ่มชื่นใจให้เบิกบานมาประสานคนสวยด้วยดูดีนะคะแล้วก็มีคุณโดยคุณสุภชัยทักทายมาทั้ง2ช่องทางน้องอาร์มก็มาด้วยเขาบอกว่าผมไม่หล่อแบบซุปเปอร์แมนแต่พร้อมดูแลเธอในตำแหน่งแฟนแน่นอนครับ
2: มา
3: แต่ละสัปดาห์นี่มีอะไรคารมคมคายเหลือเกินนะคะทาง Facebook Live ค่ะคุณสัสิมามาแล้วนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยคุณสมประสงค์ทักทายมาจากที่ปารีสตอนนี้ปารีส19องศานะคะแล้วก็บอกว่านี่ After Coming Form 101นะคะคุณสนิทสวัสดีค่ะอากาศครึ้มเย็นสบายโอ้ช่วงเนี้ยอากาศดีพี่หนุ่มบอกกับการเดินท่องเที่ยวเลยนะคะคุณไห่คำค่ะสบายดีค่ะจากสปป.ลาวนะคะ
2: ขอบคุณฮะ
3: มีคุณหลานตาเต่าด้วยแล้วก็มีคุณแดนนะคะชอบยิ้มบ่อยๆก่อนน้องแอนขอบคุณค่ะ คุณเทศยาค่ะสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วภาพประกอบผลงานฮิโรชินากาอิเป็นที่จดจำในฐานะภาพปกอัลบั้มของเอไอจิโอทากินะคะคือเมื่อวานนะแอนไปดูงานศิลปะของฮิโรชินากาอิมาเขาจัดที่ริเวอร์ซิตี้แบงคอกค่ะพี่หนุ่มพี่คุณเทศยาด้วยความเป็นญี่ปุ่นนะคะก็เลยส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะ
2: ก็แน่นอนนะแฟนรายการของเราก็ยังเหนียวแน่นเช่นเดิมนะครับต้องแอนฮะก็อย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของส้มโอ
3: ค่ะ
2: นะครับส้มโอทับทิมสยามแต่ว่าอย่างนี้ก่อนนะน้องแอนน้องแอนรู้จักเมืองเบี้ยซัดไหม
3: ฮะเมืองอะไรนะคะ
2: ชื่อเมืองเบี้ยซัด
3: ไม่รู้จักเลยค่ะ
2: นะครับแต่จากเมืองเบี้ยซัดก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองปากพนัง
3: อ
2: ันนี้รู้จักละล่ะ
3: ดูไม่มีอะไรคล้องจองกันเลยค่ะ
2: ปากพนังปัจจุบันก็เป็นอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองเบี้ยซัดเหตุผลเขามีนะน้องแอนฮะที่อำเภอปากพนังตอนที่เป็นเมืองเบี้ยซัดเนี่ยเขาบอกเป็นเมืองหนึ่งซึ่งก็แน่นอนฮะมีความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยโบราณนะครับเพราะว่าจะมีเรือสินค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาจอดที่เมืองเบี้ยซัดเนี่ยนะครับแล้วต่อมาก็มาเป็นเมืองปากพนังแล้วก็มาเป็นอำเภอปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคำว่าเบี้ยซัดเนี่ยน้องแอนฮะในสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกคลื่นในทะเลเนี่ยมันจะซัดเอาเปลือกหอยขึ้นมาแต่ว่าเปลือกหอยในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเบี้ยเหตุผลที่เรียกว่าเบี้ยเนี่ยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเปลือกหอยในสมัยนั้นเนี่ยหน่วยงานภาครัฐหรือภาครัฐเนี่ยเขามาทำเป็นเบี้ยในการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือมันมีค่านะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเมืองเบี้ยสัตว์สมัยก่อนเนี่ยเรารู้จักว่าเธอมีเบี้ยไหมมาแลกสินค้ากับฉันเด็ดนะ
3: ค่ะก็คือเงินในสมัยนั้น
2: นะครับต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นคำว่าปากพนังปากพนังเนี่ยพอรู้ปากพนังก็คือหมายถึงว่าปากน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าคำว่าพนังเนี่ยน้องแอนฮะถ้าเป็นภาคกลางของเราก็คือคำว่าพนังภาคกลางเนี่ยเขาหมายถึงทำนบอะทำนบที่กันดินกั้นน้ำแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยพี่หนุ่มก็ไปถามคนทับภาคใต้มาเลยนะครับเขาบอกว่าคำว่าปากพนังเนี่ยถ้าเป็นภาษาปากใต้คำว่าพนังน่าจะมาจากคำว่ากำบังกำบังเป็นภาษาท้องถิ่นก็คือพนังกั้นน้ำนั่นเองก็จึงมาเป็นคำว่าเมืองปากพนังแล้วก็มาเป็นอำเภอปากพนังทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับอำเภอนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายน้ำในแม่น้ำปากพนังซึ่งต้นน้ำก็มานู่นแล้วฮะเขาเรียกว่าเทือกเขาบรรทัดก็ยังอยู่ในเขตเมืองนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าในปีพี่หนุ่มจ

0: ำปีไม่ได้แน่นอนน่าจะใช่ปี2505ที่มันเกิดเรื่องของพายุโซนร้อนนะครับที่ทำให้แหลมตะลุมพุกเห็นไหมเสียหายผู้คนเนี่ยเสียชีวิตก็เกือบพันคนนะบ้านเรือนต่างๆเสียหายพอพายุโซนร้อนมันเข้าในสมัยนั้นเนี่ยครับระบบนิเวศเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือน้ำจากทะเลเนี่ยมันดันเข้าไปในแม่น้ำปากพนังครับเข้าไปเกือบ100กิโลเมตรเมื่อน้ำทะเลมันหนุนเข้าไปแล้วทำไงฮะน้องแอนฮะข้าวทำไม่ได้ครับพืชไร่ต่างๆสวนเกษตรต่างๆทำไม่ได้ครับแน่นอนนะครับน่าจะปี2538ฮะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงทราบความเดือดร้อนของชาวปากพนังพระองค์ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำเป็นเขื่อนหรือว่าสร้างเขื่อนกั้นปากแม่น้ำปากพนังนั่นเองเพื่อจะขับน้ำเค็มออกจากแม่น้ำปากพนังก็แน่นอนฮะน้องแอนฮะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ปีฮะยังไงก็หมดฮะเพราะเหตุผลนะครับถ้าคุณกั้นเขื่อนปั๊บเนี่ยครับน้องแอนฮะน้ำทะเลหนุนเข้าไปไม่ได้แล้วส่วนน้ำที่มันหนุนกลับมาเนี่ยได้ก็คือน้ำจืดมันไหลมาจากต้นแม่น้ำใช่ไหมครับพอมันมาผสมกับน้ำเค็มน้ำเค็มน้ำเค็มจากน้ำเค็มน้ำจืดมาผสมมากๆก็กลายมาเป็นน้ำกร่อยจากน้ำกร่อยก็กลับมาเป็นน้ำจืดฮะดังนั้นปัจจุบันที่อำเภอปากพนังเนี่ยน้องแอนยังไม่เคยไปใช่ไหมครับพี่หนุ่มได้ไปหลายครั้งแล้วก็ไปเที่ยวที่แล้วเนี่ยน่าจะปีที่แล้วก็ต้องบอกเลยเมืองนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์ของตลาดร้อยปีพี่หนุ่มก็ไปเดินตลาดร้อยปีอยู่ติดกับแม่น้ำปากพนังเลยเขาก็มีท่าเรือตอนนั้นไปเนี่ยก็มีเรือเช่านะเที่ยวในปากแม่น้ำด้วยแต่ว่าเที่ยวที่แล้วไปเนี่ยไม่เห็นแต่น่าจะมีอยู่นะครับก็นั่งเรือข้ามจากตลาดและข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพื่อท่องเที่ยวชิวๆสบายๆของแม่น้ำปากพนังเดินเที่ยวตลาดร้อยปีแล้วก็เดินไปถึงศาลเจ้าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าศาลเจ้าเนี่ยเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่มากอยู่ใกล้ๆติดกับปากน้ำแม่น้ำปากพนังนะครับคือพี่ถุงก็ไปยืนดูเพราะว่าคือเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างนี้ครับน้องแอนฮะถ้าคุณเห็นศาลเจ้าของชาวจีนใหญ่ก็แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์หรือการติดต่อค้าขายที่อำเภอนี้ต้องดีใช่ไหมครับถ้าไม่ดีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสร้างศาลเจ้าใหญ่ๆได้งั้นก็บอกชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่นี่ก็คือที่เมืองปากพนังแล้วก็มาเป็นอำเภอปากพนังเนี่ยน่าจะเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรือสำเภาที่เข้ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนำผ้ามาส่งแล้วก็นำเรื่องของเกษตรเนี่ยกลับไปนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าชาวจีนบางส่วนที่มาเนี่ยอาจจะอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปากพนังแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนชาวจีนไหหลังนะครับที่เขารวมตัวแล้วก็สร้างเป็นศาลเจ้าขึ้นมานะครับในศาลเจ้าแห่งนี้ก็จะมีพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมแล้วก็มีเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็มีเทพเจ้ากวนอูแล้วก็มีเทพเจ้าอีกหลายเทพเจ้านะครับเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่มากพี่หนุ่มแนะนำอย่างนี้นะครับเผื่อท่านเดินทางไปที่อำเภอปากพนังเนี่ยจอดรถแล้วเดินฮะวันนั้นเนี่ยพี่หนุ่มเดินฮะเดินก็ใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงก็เดินไปตั้งแต่ตลาดเก่าเดินไปถึงศาลเจ้าจากศาลเจ้าก็มาอีกติ่งวัดหนึ่งพอเสร็จแล้วก็มาที่จอดรถเหตุผลที่มาที่จอดรถเนี่ยเพราะว่าตรงข้ามกับที่จอดรถมันก็คือตึกเก่าและก็ติดกับชายน้ำเขาเรียกถนนชายน้ำแต่ที่สำคัญที่มาจอดตรงนั้นเนี่ยเพราะอะไรทราบไหมมีร้านกาแฟ
1: ต้องแวะ
0: จุดประสงค์ของเราคือร้านกาแฟแต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยเราก็เดี๋ยวก่อนคือต้องตำรวจตรวจสอบให้หมดก่อนแล้วถึงจะมาแวะที่ร้านกาแฟพอนั่งร้านกาแฟชิวๆสบายๆแล้วก็จุดสุดท้ายก็ไปที่วัดนันทารามก็อยู่ไม่ไกลกันเพราะว่าวัดนันทารามเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอปากพนังเลยเขาไปขอพรองค์พระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อพระผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
1: เหรอคะ
0: อันนี้ก็แปลกมากพี่หนุ่มก็ไปเข้าไปแต่ว่าที่วัดนี้เนี่ยที่วัดนันทรามเดิมทีเขาเรียกว่าวัดใต้เนี่ยของอำเภอปากพนังนะครับก็เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งก็น่าจะกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

0: ครับแล้วก็เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีตอนต้นนะครับแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยนะครับทำไมถึงมีพระผุดขึ้นมาจากใต้ดินเขาบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับคือในปี2404ก็คือตรงกับในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกประมาณสักเที่ยงคืนฮะปรากฏว่าเสียงฟ้ามันผ่าเปี้ยงปังเปี้ยงปังแล้วก็ฟ้าแลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วก็ฟ้าร้องดังมากชาวบ้านแล้วก็พระภิกษุสงฆ์นะครับตกใจกันหมดชาวบ้านข้างๆวัดก็ตกใจปรากฏว่าพายุมาฝนตกกระหน่ำแรงแรงมากเลยก็ทำให้ต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่ในเขตวัดเนี่ยล้มระเนระนาดหมดเลยพอรุ่งขึ้นตอนเช้าพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ต้องมาเก็บกวาดธรรมดาเนี่ยปรากฏว่าตรงโคนต้นไม้เนี่ยไปเจอแผ่นดินเนี่ยมันแยกออกมานิดหนึ่งแต่ว่ามีเสียรพระพุทธรูปเนี่ยหมายถึงว่าโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็เลยไปบอกพระผู้ใหญ่ก็มาช่วยกันดูชาวบ้านก็มาเลยก็ช่วยกันขุดและก็อัญเชิญองค์พระพุทธรูปขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าประดิษฐานในมณฑปนะชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อพระผุดเหตุผลเขามีเหตุผลนะพี่หนุ่มก็ไปศึกษาความรู้มาเขาบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองอาจจะมาตั้งแต่เมืองเบี้ยซัดก็ได
1: ้
0: หรือมาในเมืองที่เรียกกันว่าเมืองปากพนังก็ได้เหตุผลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน่าจะมีมานานแล้วล่ะครับนะครับทีนี้ทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ถึงไปอยู่ใต้ดินได้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยน้องแอนฮะเขาเรียกว่าสงคราม9ทัพเมื่อมีสงคราม9ทัพเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยครับกรุงรัตนโกสินทร์กับพม่าเนี่ยก็ต่อสู้กันอยู่ว่างั้นนะครับก็มีกองทัพหรือว่ากองกำลังของพม่าเนี่ยเข้ามาที่เมืองนครศรีธรรมราชดังนั้นที่เมืองเบี้ยซัดนะครับหรือเมืองปากพนังเนี่ยชาวบ้านรู้ว่ากองกำลังของทหารพม่าเนี่ยมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วเขาก็เกรงว่าจะมาที่เมืองเบี้ยซัดหรือเมืองปากพนังแห่งนี้ด้วยก็เลยช่วยกันฮะนำพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินทรายแดงนะครับฝังลงใต้ดินเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกทำลายนั่นเองครับทีนี้ชาวบ้านเขาฝังในสมัยนั้นเนี่ยครับเข้าใจว่าลืมไปเลยอะลืมไปเลยแล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยจนกระทั่งมาในปี2404นะครับก็คือตรงกับในสมัยแผ่นดินรัชกาลรัชกาลที่4นั่นแหละก็เลยมีเรื่องของนี่แหละพายุเข้าฟ้าผ่าเปี่ยงป้างรุนแรงแล้วก็แผ่นดินแยกออกมานิดนึงนะครับก็เจอองค์พระพุทธรูปนั่นเองก็อัญเชิญขึ้นประดิษฐานเรียกว่าหลวงพ่อพระผุดฮะจุดนี้พลาดไม่ได้ชาวพุทธนะฮะถ้าไปเที่ยวอำเภอปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมแนะนำเลยนะครับแต่อย่างที่บอกน้องแอนฮะถ้าเผื่อจะซื้อส้มโอทับทิมสยามพี่หนุ่มไปเดินดูในตลาดนะฮะไม่มีเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจว่าอันนี้เข้าใจเองนะครับเข้าใจว่าเพราะว่าคุณออกมาจากตัวอำเภอแล้วนะครับพอคุณเลี้ยวซ้ายที่จะไปนครศรีธรรมราชเนี่ยอันนี้ละสองข้างทางเลยฮะมีสวนเกษตรเต็มไปหมดเลยฮะเป็นสวนส้มโอทั้งหมดเลยถ้าคุณอยากจะท่องเที่ยวสวนเกษตรเขาเขียนเลยฮะเอาแวะได้สวนนี้แวะได้สวนนี้พี่หนุ่มก็ไปหลายสวนนะฮะแต่แน่นอนฮะเราเข้าไปเนี่ยไปเก็บข้อมูลอย่างที่บอกนะครับว่าส้มโอทับทิมสยามเดิมทีเนี่ยคือต้นกำเนิดเขาเนี่ยมาจากประเทศมาเลเซียเพราะว่าชาวอำเภอปัตตานีของประเทศไทยของเรานะครับอาจจะมีญาติมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเวลาเพื่อนฝูงหรือว่าญาติเนี่ยมาหาที่ปัตตานีเนี่ยเขาคงเอาพันส้มโอเนี่ยมาฝากด้วย เหมือนพี่หนุ่มอยู่สมุทรสงครามเนี่ยวันนี้มาหาน้องแอนอ้าวแอนเอาส้มโอไปสัก2ต้น ลองไปปลูกดูใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นชนิดเดียวกันดังนั้นเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าชาวปัตตานีเนี่ยก็นำส้มโอมาปลูกตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าทับทิมสยามนะครับปรากฏว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร
1: ่
0: ก็เลยมีคือชาวมุสลิมเขาอาจจะมีญาติอยู่ที่อำเภอปากพนังเช่นเดียวกันเขาก็เลยให้พันธุ์ส้มโอมาทดสอบปลูกดูปรากฏว่ามาปลูกที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชมันได้ผลมันได้ผลก็มีการขยายพันธุ์พอขยายพันธุ์เนี่ยเดิมทีมันก็ขายกันในท้องถิ่นก่อนใช่ไหมพอความอร่อยมันเริ่มขึ้นก็มันแน่นอนฮะทุกคนก็ปลูกกันพี่หนุ่มก็ไปหา

0: ข้อมูลว่าทำไมส้มโอถึงมาปลูกที่อำเภอปากพนังและไม่ได้ผลเขาก็มีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับนักแอนฮะมีการวิเคราะห์ว่าในสมัยโบราณก็อาจจะในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญนะครับก็อาจจะเป็นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้หรืออาจจะเป็นกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์อะไรก็สุดแล้วแต่ตอนต้นๆ นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเทือกเขาบรรทัดเนี่ยนะครับก็คือเป็นต้นของแม่น้ำปากพนังเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลาในช่วงหน้าฝนเพราะว่าปักใต้ในหน้าฝนเนี่ยเขาบอกฝนมันจะตกแรงแล้วมันอาจจะบริเวณนี้เนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมน้ำท่วมซึ่งมันไหลมาจากขุนเขามันเป็นไปได้นะไหลมาเนี่ยคือขุนเขาเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุเยอะใช่ไหมครับเมื่อน้ำมันท่วมหลายๆวันเนี่ยเข้าใจว่าแร่ธาตุที่มาจากขุนเขาเนี่ยมันคงซึมลงไปใต้ดินตลอดมาก็ไม่รู้ละ100-200 ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยทำให้ผืนแผ่นดินบริเวณนี้ที่เขาปลูกเนี่ยแหละครับส้มโอทับทิมสยามที่มาเรียกกันภายหลังเนี่ยได้ผลดี
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าถ้ามีโอกาสเดินทางไปเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับก็มาที่อำเภอปากพนังคือในเส้นทางสายนี้น้องแอนนะขออนุญาตเล่านิดหนึ่งแล้วกันว่าสมัยก่อนคนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาเขาจะเดินทางเส้นนี้ฮะเดินทางเส้นนี้ก็คือจากนครศรีธรรมราชปุ๊บเนี่ยก็จะมาที่อำเภอปากพนังจากอำเภอปากพนังเนี่ยจะไปที่อำเภอเชียนใหญ่จากอำเภอเชียนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปที่สถิงพระจากสถิงพระก็คือไปสงขลาในสมัยก่อนนะฮะก็จะไปข้ามแพขนานยนต์ตอนนั้นเนี่ยสะพานที่เกาะยอยังไม่มีนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อในช่วงนี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคิดอยากจะไปเยี่ยมชมเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกโลกที่วัดพระมหาธาตุเมืองขอนหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันนี้นะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับลองเดินทางอยู่1การเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไปเครื่องบินชิวๆไหม
1: ใช่เครื่องบินก็ได้รถไฟก็ได
0: ้ไม่คือไปเครื่องบินปุ๊บเนี่ยมันก็บินชั่วโมงนึงแล้วก็สนามบินก็ดีมากนะพี่หนุ่มไปขึ้นมาแล้ว2ครั้งนะครับคุณก็ต้องหารถท้องถิ่นเช่าใช่ไหมครับเช่าคุณจะเที่ยวกี่วันอะไรก็สุดแล้วแต่สองไปรถไฟนี่รถไฟก็ได้ชิวๆสบายๆอย่างที่น้องแอนบอกนะครับว่าคนทางปากใต้เนี่ยเขาชอบนั่งรถไฟ
1: นอนตู้นอนกันไป
0: สามรถทัวร์ประจำทางนะครับอันนี้ก็ไปได้ชิวๆ4ขับรถไปเองหรือจะเช่ารถตุ้งรถตู้รถตู้นะครับก็จะหารกันไปหรืออะไรก็สุดแล้วแต่พี่หนุ่มจะแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อท่านเดินทางโดยรถเป็นครอบครัวออกจากกรุงเทพเนี่ยนะครับเช้าๆนิดนึงเพราะว่าวันนั้นพี่หนุ่มไปเนี่ยออกจากกรุงเทพเนี่ย6 โมงเช้าเลยแล้วก็ไปกินอาหารเช้าที่แถวแยกอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้ชิวๆเลยฮะเพราะว่าปั๊มน้ำมันตรงไหนก็ได้ดูปั๊มใหญ่ๆแวะทานอาหารเสร็จก็มีกาแฟกาแฟอะไรตามนิสัยของหนุ่มสุทนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอาหารเที่ยงอีกทีนู่นเลยฮะสุราษฎร์ธานีนี่นะครับพอจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ไปเส้นทางสายเก่านะฮะคุณจะไปทุ่งสงไม่ได้นะทุ่งสงนั้นมันจะเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชจะอ้อมอีกงั้นต้องไปจากสุราษฎร์แล้วไปเส้นทางสายเดิมก็คือเส้นทางจากสุราษฎร์เนี่ยไปขนอมดังนั้นเส้นทางสายนี้ต้องแน่นะครับถ้าคุณเดินทางนะพอจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยพี่หนุ่มแนะนำให้ไปแวะที่นี่ก่อนนะที่อำเภอดอนสักอำเภอดอนสักเนี่ยจะมีเกาะแรดเคยไปยัง
1: ยังไม่เคยไปค่ะ
0: เกาะแรดนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าไปมากนะครับเกาะแรดเดี๋ยวนี้เขาทำสะพานจากแผ่นดินใหญ่แล้วเชื่อมไปถึงตัวเกาะแรดเลยนะครับแต่คุณไปเที่ยวอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้คือหมายถึงว่าด้านตรงสะพานเนี่ยที่จะข้ามไปเกาะแรดเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถให้แล้วเขาก็จะมีรถเป็นรถเครื่องอ่ะนั่งได้2-3 คนเนี่ยแล้วก็นั่งรถเคลื่อนเข้าไปชิวๆสบายๆนะครับข้ามสะพานไปถึงที่เกาะแรดนะครับเกาะแรดเป็นเกาะไม่ใหญ่มากของอ่าวอำเภอดอนสักเนี่ยครับน้องแอนฮะที่นี่น่าสนใจมากพอคุณไปถึงเกาะแรดปุ๊บเนี่ยคุณจะเดินชมวิวทิวทัศน์อะไรก็แล้วแต่รอบตัวเกาะที่นี่เขาจะมีพักแรมโฮมสเตย์มีร้านอาหารชิวๆเป็นร้านอาหารทะเลนะครับโอ้อาหารทะเลที่นี่

0: ที่เขาสุดยอดนะครับก
1: ็
0: เรียกว่าสดเลยนะครับแล้วก็มีศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูพี่หนุ่มก็ไปนะหาข้อมูลเรื่องของศาลเจ้าเนี่ยเขาบอกศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูเนี่ยมีคนที่มาจากที่อื่นหมายถึงพื้นที่อื่นเนี่ยมาขออันนี้เป็นความเชื่อที่เขาเล่านะครับขอส่วนใหญ่จะขอเรื่องของโชคลาภแล้วกันโชคลาภแล้วกันนะครับอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับ

0: เนี่ย8ท่านพอเราก็ไปยืนดูเขาก็มีเรือแบบชาวบ้านเรือเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเรือประมงพื้นบ้านอ่ะเข้ามาปุ๊บเขาก็จอดท่าเลยนะเขาก็ขึ้นเรือเอากุ้งหอยปูปลาแล้วขึ้นมาปรากฏว่ามันมีกั้งเนี่ยกั้งสัก7-8ตัวต
1: ั
0: วใหญ่มากเลยนะพี่หนุ่มเห็นเลยปุ๊บพวกเราก็ขอซื้อกั้งเลยขอซื้อกั้งเขาก็เฉยนะขอซื้อกั้งทำไมเขาเฉย
1: ทำไมคะ
0: เท่าไหร่เขาคิดมาเลยเขาบอกงี้แล้วกันคุณซื้อกุ้งเขาไปโลนึงแล้วกันเขาบอกนะว่าซื้อกุ้งผมโลนึงแล้วกันตอนนั้นจำไม่ได้ว่า300หรืออะไรไม่ได้ส่วนกั้งเนี่ย6ตัวผมแถมให
1: ้เหรอ
0: เราซื้อกุ้งเลยเราก
1: ั้งแพงนะ
0: ก็ทางนั้นอาจจะไม่แพงทางนั้นอาจจะไม่เหมือนทางจังหวัดอ
1: าจจะไม่ได้นิยม
0: ใช่เขาแถมมาเราก็ซื้อกุ้งมา
1: อ้
0: าวซื้อกันเรียบร้อยพวกเราก็มาคุยกันในรถใหญ่เลยนะครับว่าถ้าเผื่อเขาบอกว่ากั้ง6ตัวเขาบอกสัก300เราก็ให
1: ้
0: เพราะตัวมันใหญ่มากนะครับเราก็นั่งรถเราก็เดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารที่เขาสามารถจะทำกุ้งทำกั้งให้เราได้ก็แน่นอนฮะก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากั้งเนี่ยโอ้โหวิเศษมาก
1: เ
0: ผานะเผาแล้วก็แกะเนื้อออกน
1: ะ
0: น้ำจิ้มนะแซ่บๆนะ
1: โอ้โห
0: กินน้ำลายเลยเสร็จแล้วเราก็ออกจากเกาะแรดเนี่ยนะครับเกาะแรดเนี่ยเดิมแรกเริ่มเดิมทีของเกาะแรดที่อำเภอดอนสักของสุราษฎร์ธานีเขาบอกเดิมทีเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ก่อนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมีชาวจีนก็อพยพเข้ามานะครับเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามามากขึ้นเนี่ยชาวมุสลิมเขาก็เลยอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับจากเกาะแรดเนี่ยพี่หนุ่มก็มาพักที่อ่าวขนอม1คืนเพราะมาถึงที่ขนอมนะครับหาดขนอมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าประมาณสัก16 นาฬิกาตอนเย็นนะครับก็แน่นอนหน้าเข้าที่ปุ้งที่พักเนี่ยออกมาเดินในตอนเย็นๆเนี่ยก็หาร้านอาหารอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทางก่อนแล้วก็ในยามค่ำๆเนี่ยเขาจะมีถนนคนเดินอยู่ริมชายหาดเลยชิวๆสบายๆเสื้อผ้าเยอะเลยนะครับแล้วก็พอรุ่งขึ้นตอนเช้าก็พักแรมกันตอนเช้าเนี่ยครับก็อาหารการกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นทางจากอ่าวขนอมเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันต้องไปเส้นในแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเส้นทางเลียบทะเลฮะโอ้โหฟินมาก
1: สวยเลย
0: โอ้โหคือเราก็ไม่เคยไปครั้งนั้นเนี่ยไปครั้งแรกเลยนะครับว่าโอ้มันมีเส้นทางอย่างนี้ด้วยเลียบทะเลไปเลยนะครับเอาละเป็นเนินเขาขึ้นๆลงๆแต่ว่าสบายสบายที่สำคัญเนี่ยมันจะมีจุดชมวิวและร้านกาแฟสดออกรสชาติ อันนี้เราถูกใจหนุ่มสตนมากเพราะว่าทุกคนก็ไปถ่ายพุ่งถ่ายภาพอะไรกันแล้วแต่วิวทิวทัศน์ของทะเลเนี่ยมันสวยมากในเส้นทางจากอ่าวขนอมแล้วก็ไปนครศรีธรรมราชนะครับแน่นอนฮะเมื่อมีกาแฟสดพี่หนุ่มก็พลาดไม่ได้ถึงจะชิมมาแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าไปเจอร้านกาแฟสดเนี่ยเราเป็นนักเกียรติเราก็ไม่พลาดอยู่แล้วเราก
1: ็
0: ต้องจิบกาแฟอย่างที่บอกครับในเส้นทางสายนี้ก็แน่นอนนะจะผ่านหลายที่ก็จนกระทั่งเข้ามาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชพอมาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับตอนนี้แต่ตอนที่พี่หนุ่มไปเนี่ยยังไม่ได้ไปที่วัดพระมหาธาตุเราแวะไปที่ศาลหลักเมืองก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะไปเขียนเรื่องราวของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแต่ว่าตอนนี้ถ้าเผื่อท่านไปจะไปถึงที่เมืองนครศรีธรรมราชผมก็แนะนำให้ไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก่อนซึ่งก็เป็นมรดกโลกตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผู้คนเยอะแน่นอนนะครับดังนั้นบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเผื่อท่านจะเข้าไปภายในบริเวณวิหารคดของวัดพระศรีมหาธาตุของเมืองคอนนะครับการแต่งกายต้องสุภาพนะครับก็สุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเนี่ยกางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับก็อย่าใส่เข้าไปนะครับเราให้ความเคารพพื้นที่นะครับก็แน่นอนนะเรื่องราวต่างๆในตรงเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยยังมีอีกเยอะน้องแอนคร
1: ับ ค่ะก็พากันไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะช่วงนี้อากาศดีๆเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะส่วนเราสองคนพี่หนุ่มสุทนและแอนลาไปแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่10 โมงเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: อ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของ

0: ทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า Mcot News FM
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% เกือบ2แสนล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 47.9% ตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบรวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่องด้านตลาดส่งออกสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 41.1% คิดเป็นสัดส่วน 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามด้วยจีนญี่ปุ่นอินเดียและสิงคโปร์มะลิวันแม่ที่โคตรร่านราคาพุ่ง3เท่าส่วนมะลิถูกจองเกลี้ยงกิโลกรัมละ 1,500 บาทหลังฝนทิ้งช่วงและผลผลิตลดไม่ออกดอกบรรยากาศสวนมะลิก่อนถึงวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประชาชนมักจะหาซื้อดอกมะลิแทนความรักอันบริสุทธิ์ไปมอบให้กับแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสมือนแม่คนที่สองทำให้ดอกมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะที่ราคาดอกมะลิปีนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ3เท่าโดยครอบครัวของนางเล็กผู้จันทึกอายุ52ปีชาวบ้านโคกมูลตุ่นตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิเปิดเผยว่าช่วงใกล้เทศกาลวันแม่ปีนี้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกมะลิภายในสวนถูกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าจับจองเหมาซื้อเกือบทั้งหมดเพื่อนำไปจำหน่ายต่อและร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้แม่สำหรับราคาดอกมะลิเมื่อช่วงวันแม่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 450-500 บาทแต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นมะลิออกดอกน้อยลงปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติความต้องการใช้ดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนฮอร์เก้เมสซี่พ่อของเมสซี่เสียชีวิตฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาขณะมีอายุ68ปีหลังต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นเวลายาวนานโดยก่อนหน้านี้ครอบครัวเมสซี่ได้ออกแถลงการเปิดเผยว่าฮอร์เก้เมสซี่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพ

0: ภาพและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจนเป็นผลให้เมซี่มีความวิตกกังวลตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรอินเตอร์มายอามี่สำหรับฮอร์เก้เมซี่ถือเป็นบุคคลสำคัญในเส้นทางอาชีพของลีโอเนลเมซี่โดยเขาอยู่เคียงข้างลูกชายมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงหนึ่งค่ะส.ส.ฝ่ายค้านปาไข่ใส่รัศการนายกโคโซโวสมาชิกสภาผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านคนหนึ่งของโคโซโวหยิบไข่จากกระเป๋าถือออกมาปาใส่อัลบินคูตี้รัศการนายกรัฐมนตรีกลางที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้หลังเขาแจ้งว่าต้องการเวลาเพิ่มเพื่อเจรจากับพรรคการเมืองอื่นก่อนเสนอชื่อประธานรัฐสภาทำให้กลุ่มส.ส.พรรครัฐบาลและตำรวจต้องรีบเข้าขัดขวางกรณีนี้สะท้อนถึงทางตันทางการเมืองที่ยืดเยื้อในโคโซโวนานเกือบ2ปีแม้พรรคของคูตี้จะชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ยังต้องการเสียงสนับสนุนอีกเล็กน้อยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคของคูตี้มีส.ส.อยู่58ที่นั่งจากทั้งหมด120ที่นั่งกำลังเจรจากับพรรค LDK ที่มีส.ส.18ที่นั่งแต่ฝ่ายหลังขอเก้าอี้ประธานาธิบดีทำให้คูตี้ยังไม่ตกลงแพทย์ญี่ปุ่นจับยึดเตียงผ่าตัดไว้แน่นขณะมีแผ่นดินไหวภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเผยให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์น่ายกย่องเกิดขึ้นภายในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์คุมาโมโตะในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อทีมศัลยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กำลังทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยรายหนึ่งและได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นจนห้องผ่าตัดสั่นไหวอย่างรุนแรงอุปกรณ์กระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งไปรอบๆเพื่อพยายามไม่ให้ข้าวของตกหล่นส่วนศัลยแพทย์พยายามพยุงจับยึดเตียงผ่าตัดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับ
3: ถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัว

0: เราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: 11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับกลับมาพบกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างคลื่นข่าว FM 100.5 อสมทและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการเราก็ที่นอกจากที่คลื่นวิทยุ FM 100.5 แล้วยังเข้ามาดูการจัดรายการสดๆและพิมพ์คอมเมนต์ความเห็นต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage MCOT NewsFM 100.5 และที่ LINE @mcotnew นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมนะครับบัญชาจันทร์สมบูรณ์และที่อยู่ข้างๆผมก็คุณดารินหอวรรณนกูลสวัสดีครับคุณดารินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณบัญชา
4: ไหวไหมเนี่ยเห็นว่าข่าวว่าไปลงพื้นที่แล้วก็ป่วย
5: ไหวครับวันนี้เสียงอาจจะอู้อี้นิดนึงนะคะแต่ว่าคุยรู้เรื่องก่อน
4: ก็ไม่เห็นคุณดารินป่วยที่ผมนึกถึงเลยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยครับอุ๊ยเอาละเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณปทุมธานีฉะเชิงเทรากรุงเทพโซนเหนือครับหลัก4บึงกลุ่มสวนหลวงอ้อมีตอนใต้ด้วยทุ่งครุด้วยแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ต้องระวังนะครับ 6-9 สิงหานะครับภาคตอนบนเนี่ยประเทศไทยตอนบนเนี่ยพื้นที่ฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็ใครใช้รถใช้ถนนเลยเพราะชาวมอเตอร์ไซค์ก็ระมัดระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะแล้วก็สุขภาพด้วยนิดนึง
5: ใช่ค่ะกลางวันอากาศตลกเสียงตัวเอง
4: ไหวไหมเนี่ย
5: กลางวันอ่ะอากาศร้อนนะแต่ว่าพอช่วงเย็นฝนตกแล้วมันก็จะร้อนร้อนชื้นชื้นใช่ไหมคะแบบก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
4: อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึง2เบรกเบรกแรกเราจะไปเจาะพื้นที่ภาคใต้ก็คือจะเป็นเรื่องแลนด์บริดจ์ส่วนเบรกสองเราจะพูดในภาพรวมว่าทำไมเวลารัฐบาลหรือว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่จะมีโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยเหมือนประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยจะหวาดระแวงกันจังเลยว่าไม่อยากให้มีสร้างไม่อยากให้มีโครงการพวกนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวจะคุยกันในนั้นเบรก2แต่ว่าเบรกแรกเนี่ยคุณดารินไปลงพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นฝั่งหนึ่งของการทำโครงการแลนด์บริดจ์อ่ะเป็นยังไงบ้างครับ
5: ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสลงพื้นที่เป็นฟิลทริปนะคะที่จังหวัดระนองตามโครงการอบรมของมูลนิธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EJF นะคะ
4: ครับ
5: ซึ่งโครงการในปีนี้ก็เน้นเรื่องของประเด็นปัญหาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมันก็เลยตรงกับเรื่อง

0: ของโครงการแลนด์บิดพอดีแล้วก
1: ็
0: ช่วงก่อนหน้าที่จะลงพื้นที่เนี่ยมันก็มีเรื่องของการประกาศยุติเนาะย
1: ุ
0: ติของโครงการแลนด์บิดแล้วก็หันที่จะไปพัฒนาในเรื่องของ missing link แทนพัฒนาเส้นทางขนส่งในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม ทีนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีการประกาศในเรื่องของการยุติตรงนี้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าประชาชนภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายในท้องถิ่นเขายังคงติดตามแล้วก็จับตานโยบายนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของคำถามว่าเอ๊ะตกลงมันจะพัฒนาไหมแต่ว่าชาวบ้านคนในพื้นที่เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของว่ามันจะพัฒนายังไงแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่จะเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่มันมีข้อตกลงกับในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ย ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องของชาวบ้าน3ข้อที่ผลเจรจาที่บอกว่าทั้งในเรื่องของการหยุดผลักดันกฎหมาย HEC นะคะที่ให้สนช.ไปร่างเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาหรือว่าการชะลอแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรแล้วก็การให้เขียนแผนพัฒนาภาคใต้ขึ้นมาใหม่โดยตั้งคณะกรรมการแผนแม่บทเนี่ยขึ้นมาศึกษาเนี่ยนะคะแต่ว่าไอ้บันทึกข้อตกลงที่เจรจากันเนี่ยมันยังไม่มีการเซ็นเป็นทางการ
1: ที่เขาแต่งตั้งคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นประธานแล้วก็มีภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการตรงนี้เนี่ยทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยมาชุมนุมที่ข้างทำเนียบอย่างที่เราเห็นกันล่าสุดเนี่ยก็เกือบสัปดาห์แล้วนะเพ
1: ื่
0: อที่จะติดตามในเรื่องของข้อเจรจาให้มันเป็นเอกสารทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีข้อกังวลไงว่าถ้าหากว่ามันยังไม่มีการถอน EHIA หรือว่าเป็นไปตาม3ข้อเรียกร้องเนี่ยมันก็อาจจะมีการปัดฝุ่นกลับขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแลนด์บิด
1: EHIA ก็คือรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการประเมินโครงการขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษถ้าปกติเป็นโครงการขนาดใหญ่ธรรมดาเนี่ยใช้คำว่า EIA เฉยๆคือประเมินผลสิ่งแวดล้อมเฉย
0: ๆ
1: ทีนี้เนี่ย
0: ที่ลงพื้นที
1: ่เป็นที่ระนองเป็นไงบ้างบรรยากาศ
0: ก็ได้ไปดูพื้นที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับทั้งโครงการแลนด์บิดเดิมแล้วก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแนวของ missing link นะคะรวมถึงคุยกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านหรือว่าชาวบ้านทั่วไปในพื้นที
1: ่
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากที่ได้คุยค่ะเห็นได้ชัดก็คือว่าความเข้าใจของคนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการเนี่ยมันยังไม่เท่ากันถ้าเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยบางส่วนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเลยนะว่าโครงการคืออะไรคือเขาก็จะรับรู้แค่ว่ามันจะเป็นโครงการที่ภาครัฐจะเข้ามาพัฒนาภาครัฐเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าจะทำให้พื้นที่เจริญขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งคือมันเหมือนกับว่าการให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมันยังไม่ทั่วถึงแต
1: ่
0: ถ้าสำหรับชาวบ้านที่เป็นภาคประชาชนที่เขาขับเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนไหวในเรื่องของการคัดค้านตรงนี้เนี่ยคนหนึ่งที่ดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยด้วยนะคะก็คือมัททมค่ะหร
1: ือ
0: ว่านางทมสินสุวรรณนะคะเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่เราจะเห็นก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บิดที่ทางมีทั้งภาครัฐแล้วก็มีทั้งภาคประชาชนร่วมอยู่ด้วยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมัททมเขาลาออกจากคณะกรรมการอันนี้ออกมานะคะเพราะว
1: ่
0: าเขารู้สึกว่ามันการเข้าไปเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะได้มีการใช้สิทธิ์ใช้เสียงคัดค้านตามระบบที่ภาครัฐกำหนดขึ้นหรือว่าจัดตั้งขึ้นเนี่ยจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มที่แต่กลายเป็นว่าพอเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการนี้แล้วแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำ
1: ผมสงสัยเขาก็มีโอกาสเนี่ยแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
0: ถ้าจากที่มาทมเล่าฟังนะคะอย่างเช่นพอเข้าไปประชุมซูมกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: กว่าที่จะเข้าระบบได้เนี่ยด้วยความที่เป็นชาวบ้านเน
1: า
0: ะเรื่องเทคโนโลยีเขาอาจจะไม่ถนัด
1: ครับ
0: แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแค่เข้าไปเช็คชื่อค่ะว
1: ่
0: าเข้ามาในห้องแล้วเข้ามาในที่ประชุมละแต่ว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้พูดเลย
1: ก็เห็นภาพเพราะว่าหลายเวทีที่ผ่านมาถ้าท่านฟังได้ตามข่าวนะเวลาที่บอกเวที EIA เวทีประชาคมชุมชนก็จะมีข่าวว่ากลุ่มที่ต้องการขับเคลื่อนต้องการแสดงความคิดเห็นม
0: ัก
1: จะโดนกีดกันออกอ
0: ้
1: างว่าเป็นคนนอกบ้างอ้างว่าเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือแม้จะได้เข้าไปนั่งฟังแต
0: ่
1: มันจะมีกระบวนการเช่นพอช่วงท้ายบางทีแบบผู้ที่เกี่ยวข้องวิทยากรพูดพอจะหมดเวลาปุ๊บตัดจบไม่ให้มีการซักถามก็มีอย่าว่าแต่ภาคประชาชนเลยครับแม้กระทั่งบางเวทีเนี่ยสื่อยังไม่ได้ถามเลยก
0: ็
1: มีเหมือนกัน
0: ใช่สื่อเราเองก็ยังเคยเจอเลยสิ่งหนึ่งที่ของมัธยมเนี่ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเป็นมิตินึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือตัวเขาเองเนี่ยคือนอกจากเป็นประมงพื้นบ้านแล้วเขาย
1: ัง
0: เป็นคนไทยพลัดถิ่นคือเกิดที่ระนองแหละแต่ว่าตกหล่นจากการสำรวจสัญชาติจากปัญหาเรื่องของเขตแดนในอดีตนะคะ
1: จำได้ไหมฮะที่ผมเคยมาพูดเรื่องแก้7ทวีวรรค2ที่บอกว่าเดิมทีอ่ะพรบสัญชาติปี2508ก
0: ็
1: คือมาให้สัญชาติไทยค่อยๆทยอยแต่ว่ามันจะมีหนึ่งเลยคนที่อยู่ข้ามไปข้ามมาชายแดนหรือว่าคนที่แบบทุรกันดารอยู่ไกลปืนเที่ยงเงี้ยแจ้งเกิด เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้รู้จักคำว่าหมอตำแยไหม
0: ข
1: ้อที่บ้านแล้ว

0: ไม่ได้ไปแจ้งเกิดก็มี
1: ค่ะซึ่งมัธยมเนี่ยเขาเพิ่งจะได้รับบัตรประชาชนครั้งแรกในชีวิตอ่ะตอนอายุ40กว่า
0: ครับ
1: โอ้แบบเรียกว่าใช้ชีวิตมาเกินครึ่งชีวิตอ่ะ
0: ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยจะซีเรียสทำไมคุณอายุเยอะแล้วจะเอามาทำไมแบบประชาชนน่ะ
1: จริงๆมันการที่แบบคนไทยแล้วถ้าเราเป็นคนไทยแล้วการที่เราจะมีบัตรประชาชนมันเป็นความภาคภูมิใจนะ
0: มันไม่ใช่แค่ภาคภูมิใจมันคือสิทธิ์ด้วยอย่างแรกสุดเลย
1: ใช่ใช
0: ่คนไทยทุกคนรักษาพยาบาลบัตรทองไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนคุณมีสิทธิ์เข้าถึงโรงพยาบาลได้หมด
1: ใช่มันคือการได้ใช้สิทธิ์ของการเป็นคนไทยอย่างเต็มตัว
0: ถ้าคุณสูงอายุ60คุณมีเบี้ยผู้สูงอายุด้วย
1: ใช่
0: มีเบี้ยคนพิการด้วยถ้าคุณพิการ
1: ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของแลนด์บิทเนี่ยมะทมเขาเล่าให้ฟังเรื่องของความผูกพันในการทำประมงในพื้นที่อะค่ะที่เขาทำมาตั้งแต่สาวๆแหละแล้วก็จนทุกวันนี้เขาก็ยังทำประมงอยู่นะประมงพื้นบ้านเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเปลี่ยนจากแลนด์บิทเป็น missing link แต่สำหรับเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แต่เขามองว่าถ้าหลังโครงการเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะคนที่ทำมาหากินอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะยังมีที่ทำมาหากินต่อหรือเปล่าเพราะเขามองว่าถึงแม้จะเป็น missing link มีการปรับรูปแบบแล้วก็ขนาดของโครงการเนี่ยแต่ผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็วิถีชีวิตของคนในพื้นที่มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีท่าเรือขนาดใหญ่แล้วก็เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะสามารถออกไปทำประมงในพื้นที่เดิมได้หรือเปล่าซึ่งตอนที่เขาเคยถามเรื่องนี้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้คำตอบเขาว่าก็ให้ไปทำห่างจากเรือใหญ่สิหรือก็ต้องไปศึกษาเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของคนทำประมงจริงอ่ะมันไม่ง่ายนะถ้าต้องเปลี่ยนเส้นทางที่จุดที่เขาจะเคยออกไปหาปลาหรือออกไปทำประมงเนี่ยเพราะว่าการทำประมงอ่ะมันต้องพึ่งพาพื้นที่แล้วก็เส้นทางเดินเรือที่มีอยู่จริง
0: ๆครับ
1: ค่ะอย่างเช่นบริเวณบ้านหินช้างตรงจุดนี้นะถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญของโครงการนะคะก็มีข้อกังวลว่าถ้าหากว่าก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องใช้การระเบิดหินใต้ทะเลซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบกับระบบนิเวศแล้วก็จะทำให้สัตว์น้ำหายไปสำหรับคนที่ออกหาปลาได้ตลอดทั้งปีเนี่ยทะเลละนองมันเหมือนไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอะค่ะมันเป็นเรื่องของการทำมาหากินด้วยทีนี้ถ้าประเด็นที่ใหญ่กว่าเนี่ยเขาก็มองว่าระนองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องทรัพยากรแต่อีกมุมนึงมันมีเรื่องของความทับซ้อนกับปัญหาอื่นด้วยนั่นก็คือเรื่องของสิทธิของคนในพื้นที่ที่เข้ามาซ้อนกันโดยเฉพาะเรื่องของคนไทยพัทธีอย่างที่คุณบัญชาพูด
0: ก็ต้องบอกว่าขนาดคนไทยแท้ๆมีประชาชนเนี่ยรัฐบางทีย้ายเข้าไปก็ไม่ได้เยียวยาไม่ได้มองระยะยาวเท่าไหร่และนี่เป็นคนไทยพัทธีเขาจะมาเรียกร้องอะไรได้มั่งเนี่ย
1: ใช่ทั้งคนไทยพัทธีคนไร้สัญชาติแล้วก็ชาวเลมอแกนนะคะคือเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่ของชุมชนชาวมอแกนด้วยสิ่งที่เราเห็นนะก็คือเขายังใช้วิถีชีวิตแบบเดิ
0: ม
1: การออกไปหาปลาหรือว่าที่อยู่อาศัยคือยังเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมหรือที่เขายังคงอยู่อะค่ะซึ่งถ้าหากว่ามันมีการก่อสร้างหรือมีการเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนว่ามันกระทบเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านของเขาแน่นอนนะคะแล้วก็คนบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่มีเอกสารทางทะเบียนหรือไม่มีแบบประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการพัฒนาเนี่ยจะทำให้พวกเขาไม่สามารถทำประมงได้แล้วก็อาจจะไม่สามารถเข้าสู่โอกาสการจ้างงานในโครงการพัฒนาได้เหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องการจ้างงานบางทีก็มีคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสมมติเป็นแลนด์บริดจ์หรือเป็นอะไรก็จะเกี่ยวกับเรื่องคาท่าเรือเนี่ยมันจะจ้างเท่าไหร่ว่าหนึ่งเลยแรงงานที่ทำได้เนี่ยคุณต้องมีทักษะเช่นขับรถยกเครนยกตู
1: ้
0: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแรงงานทักษะอาจจะไม่ตอบโจทย์กับคนพื้นที่หรือเปล่าแล้วหรือสุดท้ายแล้วเมื่อไม่ตอบโจทย์คนพื้นที่อาจจะโอเคอาจเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่เป็นคนไทยจากข้างนอกจากจังหวัดอื่นเข้ามาทำหรือแรงงานที่แบบระดับต่ำกว่านั้นเช่นคนยกของก็เลยในพื้นที่คนไทยจะไม่ทำก็ต้องจ้างแรงงานข้ามชาติหรือแบบอย่างบริเวณนั้นก็เป็
1: น
0: พื้นที่ชายแดนด้วยเนาะก็จะมีข้ามไปข้ามมาช้าไปเย็นกลับหรือเปล่า
1: ใช่ตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลคือแล้วก็นอกจากไปดูพื้นที่ของแลนด์บิดแล้วเนี่ยเราก็ไปดูจุดที่จะขยับไปเป็น missing link ด้วยเหมือนกันซึ่งจุดนี้เนี่ยเราได้ไปดูที่หมู่บ้านที่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านเนาะอยู่ห่างจากท่าเรือระนองประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็จุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับท่าเรือเอกชนด้วยคือเหมือนกับว่าเป็นบ้านของชาวบ้านเนี่ยก็คือจะยื่นเข้าไปในป่าชายเลนในทะเลเนาะแล้วก็จะมีหลังบ้านเนี่ยก็จะแต่ละหลังเลยค่ะก็จะมีเรือประมงพื้นบ้านของเขาเองอ่ะจอดอยู่ข้างหลังบ้านคือถ้าเปรียบเทียบแบบคนทั่วไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ขับอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้แต่เนี่ยคือเรือประมงที่เป็นเรือที่เขาใช้ทำมาหากินเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาอ่ะมีความหวังนะว่าถ้าหากว่ามันมีการพัฒนามาเป็น missing link อยู่ไม่ไกลจากเขาเนี่ยมันจะมีการจ้างงานมันจะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเขาออกไปหาปลาค่ะมันจะต้องผ่านจุดที่มันจะมีเรือใหญ่เรือเอกชนเนี่ยที่เข้าออกขนส่งสินค้าเพราะตรงนั้นมันใกล้ท่าเรือ

0: เวลาเขาออกไปหาปลาเนี่ยวางอวนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สามารถวางได้นานเหมือนสมัยก่อนที่เขาเคยใช้ชีวิตอะค่ะคือพอเรือประมงเรือใหญ่เริ่มเข้าออกแล้วเนี่ยเขาต้องรีบไปเก็บอวนออกมาละเพราะว่าไม่งั้นอวนก็จะเสียหายปลาก็จะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาจับปลาได้น้อยลงซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีการพัฒนาท่าเรือละนองในโครงการมิสซิ่งลิงก์นะแต่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเจออยู่นะตอนนี้ถามว่าทำไมแลนบิดกับมิสซิ่งลิงก์นั้นมันต่างกันยังไงแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบว่าแลนบิดเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่มากๆที่มันจะต้องมีการสร้างท่าเรือใหม่ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ทั้งฝั่งอ่าวไทยนะคะแล้วก็ต้องมีการเชื่อมมอเตอร์เวย์รถไฟมีการถมทะเลก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่รวมถึงการเจาะอุโมงค์ข้ามภูเขาด้วยแต่มิสซิ่งลิงก์ที่มันถูกมองว่ามันลดความกดดันลงลดกระแสต่อต้านลงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่ปรับขนาดให้เล็กลงแต่ว่าเน้นการพัฒนาท่าเรือละนองเดิมหรือว่าท่าเรือหินช้างให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับแนวทางการเชื่อมต่อเน้นระบบรถไฟแทนมอเตอร์เวย์บางส่วนพูดง่ายๆก็คือแลนบิดเนี่ยก็คือการสร้างระบบใหม่ขนาดใหญ่ส่วนมิสซิ่งลิงก์เนี่ยใช้โครงสร้างเดิมแล้วก็พัฒนาเชื่อมต่อเพิ่มเติมมันดูเหมือนแบบมันก็น่าจะลดกระแสต่อต้านหรืออะไรหรือเปล่าแต่มันก็ยังเป็นข้อกังวลอย่างที่บอกนะคะว่าสภาพของพื้นที่ระนองเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรเรื่องของปะการเรื่องของสัตว์น้ำเรื่องของแหล่งดำน้ำอะไรต่างๆแล้วก็ไอสิ่งที่มันอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ค่ะมันก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยจับตามองตรงนี้ว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะถ้ามันจะต้องแลกกับอะไร
1: เห็นว่านอกจากการออกมาประท้วงแล้วเนี่ยยังมีการพยายามศึกษาสำรวจข้อมูลด้วย
0: ค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราเห็นการต่อต้านคัดค้านหรือการเรียกร้องอะไรของภาคประชาชนเนี่ยเราจะเห็นเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมใช่ไหมคะไปรวมตัวกันแสดงความเห็นเลยก็คือแบบสันติวิธีนั่นแหละแต่ว่าเป็นการใช้มวลชนหรืออะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เนี่ยเรื่องของแลนบิดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการเรื่องของการใช้ข้อมูลในการให้ข้อมูลกับสาธารณะค่ะกลุ่มหนึ่งที่เราได้มีโอกาสคุยก็คือกลุ่มที่ติดตามเรื่องนี้Beat for Life นะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาทำงานเกี่ยวกับทะเลแล้วก็เคลื่อนไหวทางสังคมมานานกว่า10ปีละคือตั้งแต่เขายังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะวิธีการที่เขาใช้ในการสื่อสารกับสาธารณะเนี่ยคือการใช้ข้อมูลแล้วก็วิทยาศาสตร์พลเมืองหรือว่า Citizen Science เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งในวิธีที่เขาทำการติดตามในเรื่องของแลนบิดก็คือการใช้ GPS ติดตามเรือประมงอันนี้มันดูเหมือนเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคุณคือใช้ GPS ติดตามเรือประมงเพื่อทำให้เห็นว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำประมงจริงๆอ่ะมันทับซ้อนกับพื้นที่โครงการหรือเปล่าเขาติดตามเรือประมง26ลำนะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเส้นทางหากินแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ของโครงการแล้วมันก็ทำให้เห็นว่ามันทับซ้อนกันจริงๆนะคือถ้าก่อสร้างตรงนี้เนี่ยชาวประมงเขาไม่มีที่จะมุ่งไปตรงไหนเลยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันแล้วก็ได้รับผลกระทบเต็มๆแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกด้านนึงก็คือการสำรวจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คู่ขนานไปกับข้อมูลในรายงานของรัฐนะคะตัวอย่างนึงก็คือข้อมูลสัตว์หน้าดินอันนี้ถ้าคุณจำได
1: ้
0: ที่อาจารย์ธรเคยออกมาพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์หน้าดินเนี่ยที่ทางรายงานของภาครัฐระบุว่าเจอแค่1ชนิด7ตัวแต่ว่าการสำรวจของภาคประชาชนในพิกัดเดียวกันนะคะเขาเจอมากกว่า200ชนิดนับพันตัว
1: อ
0: ันนี้พอข้อมูลมันนำมาเทียบกันเนี่ยมันก็เลยถูกตั้งคำถามว่ามันไม่ได้อยู่แค่ว่าเอาหรือไม่เอาโครงการแล้วนะแต่คำถามที่มันแบบถูกโฟกัสเหมือนกันว่าทำไมข้อมูลมันถูกมันต่างกันขนาดน
1: ี้เราจะเชื่อข้อมูลชุดไหนดีล่ะ
0: ใช่ใช่แล้วทำไมข้อมูลของภาครัฐเนี่ยมันถึงแบบมันถึงแตกต่างกันมันถูกต้องแค่ไหนแล้วใครเป็นคนตรวจสอบข้อมูลที่นำออกมาเปิดเผยเนี่ย
1: นอกจากข้อมูลอันนี้ผมอยากให้อันนี้ผมเป็นงานเก่าเมื่อปี67แล้วก็ปี6แลนบิดจะพูดกันมานานผมแนะนำฮะมันจะมีบทความนึงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแลนบิดเชื่อมขนส่ง2ฝั่งทะเลชั่งน้ำหนักผลกำไรทุนที่เสียคุ้มหรือไม่อันนี้จะมีมุมมองจากพลเรือตรีจตุพรสุขเฉลิมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานท่าเรือและขนส่งทางทะเลท่านบอกว่าช่องแคบมะละกาเนี่ยมันไม่ได้แออัดนะท่านใช้คำว่านี่เลยนะเรือบรรทุกเครื่องบิน5ลำแล่นสวนกันยังได้เลยแล้วท่านก็บอกด้วยว่าอันนี้พูดถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นคลองไทยหรือแลนบิดท่านบอกว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้แลนบิดหรือว่าโครงการผ่านทะเล2ฝั่งจากไทยเนี่ยมันไม่คุ้มคือถ้าคุณไปดูฝั่งอ่าวไทยนะฮะมันมีแท่นขุดเจาะน้ำมันมากถึง400แท่นคุณลองนึกถึงคุณขับเรือหลบแท่นหลบโค้งมันจะคุ้มค่าไหมในการเดินทางอันนี้คือขนาดเป็นคลองนะแล้วถ้าเป็นแลนด์บริดจ์ที่คุณต้องมายกตู้ขึ้นลง
0: อ่
1: ะมันคุ้มเปล่า
0: ไหนจะค่าแรงคนหรือจำนวนวันหนึ่งจะได้สักกี่ตู้ล่ะกี่เรือล่ะ
1: อีกบทความหนึ่งเมื่อ10พฤษภาคม69นี้มองให้ไกลกว่าแลนด์บริด

0: ภาคใต้ควรพัฒนาแบบไหนอันนี้อาจารย์นะรองอาจารย์ดร.สมพงษ์สิริโสพลศิลป์อดีตผู้อำนวยการสถาบันขนส่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านบอกเลยว่าโครงการแลนด์บริดจ์อันนี้โครงการที่สนขเขาศึกษานะว่าออกมารองรับเพื่อตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น ถ้าทำอย่างอื่นเช่นอุตสาหกรรมน้ำมันก็ต้องออกแบบใหม่หมดแล้วถ้าออกแบบหมดการส่งน้ำมันเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเกิดไหมก็มีการพูดถึงเรื่องน้ำมันรั่วที่นี่แหละระยอง
1: ค่ะอันนี้มันก็ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันว่าเอ๊ะคือนอกเหนือจากแลนด์บิดไม่เกิดแล้วเนี่ย missing link ก็ถูกโฟกัสเหมือนกันเพราะว่ามันยังเป็นโซนพื้นที่ที่เป็นระนองไงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีฐานทรัพยากรสมบูรณ์มากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดแล้วก็ข้อมูลของภาครัฐที่ภาคประชาชนสามารถนำมาตรวจสอบและตั้งคำถามได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันรวมถึงเรื่องผลกระทบเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่แค่คนระนองในพื้นที่ไงแต่ว่าคนเมืองนักวิชาการหรือคนที่สนใจเรื่องทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเขาเข้ามาร่วมติดตามด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าระนองมีทั้งเรื่องของสัตว์ทะเลโอวานหรือปะการังหรืออะไรต่างๆมันเลยแบบถูกโฟกัสถูกจับตามองจากหลายภาคส่วนและสุดท้ายก็คือเรื่องของโครงการพัฒนาในอดีตเรามีเรื่องของ EEC แล้วก็มาตาพุทธหรือว่าโซนภาคตะวันออกที่มันเคยเป็นบทเรียนมาแล้วว่าถ้าหากว่ามันมีการพัฒนาแบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยผลกระทบมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยโซนภาคตะวันออกก็ยังมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะ
0: มีทั้งเรื่องมลพิษมีทั้งเรื่องการแย่งน้ำเนี่ยผมพูดถึงแลนด์บิดนิดนึงของอาจารย์สมพงษ์ที่จุฬาที่บอกว่าโครงการแลนด์บิดเนี่ยมาณขณะนี้ท่านบอกเลยนะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าไทยเป็นหลักถ้ายกตัวอย่างว่าสมมติเราสร้างห้าง100ไร
1: ่
0: สินค้าไทยจริงๆอ่ะมันแค่20ไร
1: ่
0: ส่วนอีก80ไร่คาดว่าจะมีคนอื่นมาเช่าแล้วมันจะมีคนมาเช่ามากน้อยก็เหมือนกับว่ามันจะมีคนมาใช้บริการน่ะมากน้อยแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยมันจะคุ้มไหมถ้าจะต้องเสร็จเอาเศรษฐกิจตรงเนี้ยที่ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าไปแลกกับฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
1: ค่ะจากที่ลงพื้นที่ระนองครั้งนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกชัดเจนมากเลยอ่ะคือเรื่องของคำว่าพัฒนา อย่างในมุมของภาครัฐเนี่ยภาพของการพัฒนาอาจจะเป็นเรื่องการทำให้ระนองเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อมโยงการขนส่งหรือภาพแบบสีวิไล
0: คือแบบนี้ไงเพราะว่าพอพูดถึงจังหวัดอันดามันเนี่ยระนองภูเก็ตกระบี่พังงาภูเก็ตกระบี่พังงาถ้าไปดู GDP ไปดูเศรษฐกิจบูมคึกคักเมืองท่องเที่ยวระดับโลกใครๆก็รู้จักแต่ระนองคือจังหวัดเงียบแต่ตรงเนี้ยคนในพื้นที่เขามองยังไง
1: แต่จากคือมันก็เงียบแต่มันเป็นเงียบแบบสงบนะไม่ได้เงียบแบบเฉาอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของเราจะใช้คำว่ายังไงดีคุณภาพชีวิตคนระนองอ่ะที่เราลงไปอ่ะเรารู้สึกเลยว่าคุณภาพชีวิตเขาดีมาก
0: ๆ
1: มันอากาศดีธรรมชาติดีแล้วก็อย่างน้ำพุร้อนอย่างเงี้ย
0: เนี่ยได้ข่าวว่าไปออนเซ็นนี่
1: ใช่คือออนเซ็นทุกวันอ่ะแล้วมันมีโซนออนเซ็นที่แบบเป็นฟรีอ่ะที่แบบว่าให้คนละนองหรือว่านักท่องเที่ยวที่แบบว่าไม่อยากจะใช้บริการฟรีอะไรเงี้ยเข้าไปใช้บริการได้โดยที่มันก็แบบคุณภาพมันก็โอเคอ่ะมันไม่ได้แบบว่าขี้เหร่ไก่กาเลยคือมันดีเลยแหละแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราคนละนองเขาโชคดีจังเลยอ่ะเขาอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามอากาศดีแล้วก็ผู้คนน่ารักอ่ะเข้าของสินค้าก็ไม่ได้แพงมีปลาทะเลที่แบบว่าแต่ละวันในตลาดนี่ปลาไม่ซ้ำกันนะแล้วแบบมันดีจังเลยอะไรเงี้ย
0: คนรักซีฟู้ดชัดๆ
1: ใช่ใช่แต่ไอ้มุมของคนในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบความซีวิไลขนาดนั้นอย่างที่ส่วนกลางอย่างที่ภาครัฐบาลเนี่ยอยากจะพัฒนาเขาอาจจะต้องการแค่เรื่องพื้นฐานนะคะอย่างเช่นการมีบ้านที่มั่นคงการมีอาชีพที่แบบที่แบบว่าเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้หรือว่าเรื่องของการรักษาพื้นที่ทำกินหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมีบัตรประชาชนเป็นสิทธิ์ของคนไทยเต็มตัวคือไอ้ปัญหาเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยภาครัฐพัฒนาให้มันแบบให้มันดีแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นจริง
0: ผมนึกถึงที่มีคนพูดนะว่ารัฐบาล
1: อ
0: ่ะจะเอาแต่ตัวเลข GDP ซึ่งมันเข้าใจแหละ GDP เนี่ยมันวัดง่ายสุด GDP โตเท่านี้เศรษฐกิจโตแต่ก็ถามว่าในคำว่า GDP โตเนี่ยถามว่าเม็ดเงินเนี่ยไปกระจุกอยู่กับใครทุนใหญ่ไหมหรือคนที่มีคอนเน็กชันกับคนใหญ่คนโตไหมหรือว่าลงมาถึงคนเล็กคนน้อยในพื้นที่ผมขอจบเด็กนี้ด้วยอาจารย์สมพงษ์อีกแล้วนะบอกแกบอกเลยว่าจริงๆผมสงสารภาคใต้น
1: ะ
0: วนเวียนกับดักคลองไทยก็คือคอคอนกระแล้วก็แลนด์บริดจ์เนี่ยตั้งแต่ปี2536แล้วจริงๆอาจจะนานกว่านั้นก็ได้
1: ใช
0: ่ๆแต่คำถามสำคัญที่สุดยังไม่มีใครตอบด้วยเลยว่าแล้วเราควรจะพัฒนาภาคใต้ให้เป็นอะไร
1: คือพัฒนาแบบสิ่งที่ภาครัฐอยากให้เป็นหรือพัฒนาแบบที่คนในพื้นที่เขาอยากเห็นคือจะเป็นการตัดเสื้อโหลแล้วก็พัฒนาแพทเทิร์นเดียวกันหรือ
0: สูตรสั่งตัดคือวัดตัว

0: ตัดให้เข้ากับเพราะคนแต่ละคนมีรูปร่างไม่เหมือนกันไง
1: ใช่แต่ละพื้นที่แต่ละความต้องการหรือแม้กระทั่งพัฒนาให้มันเหมาะสมกับพื้นที่หรือตรงกับคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ดิฉันสนใจอันนึงที่อาจารย์ธรเคยพูดไว้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ายกเลิกแลนด์บิดหรือยกปรับเรื่องของการพัฒนาตรงนี้เนี่ยที่มันอาจจะคุมผลกระทบยากหรือว่าผลกระทบมันอาจจะเกิดขึ้นสูงเนี่ยแต่ว่าในเมื่ออันดามันโซนนั้นอะระนองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีความแบบสวยงามแล้วเราก็เคยเสนอเป็นเรื่องของมรดกโลกทำไมเราไม่เดินหน้าอันดามันมรดกโลกอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้มันสร้างรายได้มหาศาล
0: จริงจริงภาคใต้เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วแต่ตะไลแล้วเรื่องท่องเที่ยวขนาดไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมอะไรอ่ะพวกเขาอยู่ได้จริงนะท่องเที่ยวและท่องเที่ยวกับประมงเนี่ยมันเกื้อหนุนกันเองด้วย
1: ใช่ใช่อันนี้อยากจะโยงไปถึงจังหวัดอื่นเหมือนกันนะอย่างภูเก็ตอ่ะเราอ่ะเห็นโซนที่โซนป่าตองอะค่ะที่เขาเป็นแบบจุดที่นักท่องเที่ยวมาเล่นมาพักผ่อนมาเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีเรือประมงพื้นบ้านที่เขาเอาปลาเนี่ยมาขายตอนเช้า
0: สวรรค์แล้วซีฟู้ดอีก
1: แล้วชาวต่างชาติอ่ะคือเขามายืนซื้อมายืนเลือกแบบเขาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้นะแต่มันอยู่ที่คุณอ่ะให้ความสำคัญกับจุดไหนมากกว่า
0: โอเคเดี๋ยวก่อนจะจบเบรกแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุประชัยอ๋อสวัสดีครับคุณกนกวราขอบคุณมากเลยครับคุณกนกวราที่บอกว่าฟังรายการแล้วได้ความรู้หลากหลายเรื่องค่ะสวัสดีครับคุณวรวุฒิครับเดี๋ยวเบรกแรกเราก็จบกับเรื่องเจาะพื้นที่ระนองและโครงการแลนด์บิดบิซิ่งลิงแล้วเดี๋ยวเบรกสองเนี่ยจะมาตอบคำถามครับว่าทำไมทุกโครงการเทศบาลพัฒนาเนี่ยคนระแวงกันจังเลยว่าจะไม่อยากให้
1: ม
0: ีเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันในเบรกสองครับ
1: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: กลับมาช่วงที่2นะคะของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวยังคงอยู่กับดิฉันดารินหวัฒนกุลแล้วก็คุณบัญชาจันสมบูรณ์นะคะเบรกแรกเราคุยกันเรื่องของจากแลนด์บิดสู่มิสซิ่งลิงก
0: ์
1: นะคะเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แต่ก่อนจะคุยกันเบรกที่2ข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะกิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะสมาคมนักข่าวจับมือกับแกร็บประเทศไทยส่งต่อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนะคะมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน12เครื่องให้โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะก็มอบไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีการส่งมอบคอมพิวเตอร์

0: ให้กับทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหัวแหวนเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับสื่อมวลชนจำนวน30คนค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกันได้นะคะวันที่จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่7สิงหาเริ่มไปแล้วนี
1: ่ก็เริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละ
0: ใช่ๆถึง28พฤศจิกายนนะคะ30คนเพื่อส่งเสริมความรู้แล้วก็ทักษะด้านภาษาเกาหลีก็จะเรียกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการสื่อสารแล้วก็หาความรู้การรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนรายชื่อของสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการรายงานข่าวภัยพิบัติดินน้ำอากาศอันนี้นะคะก็จะเริ่มอบรมวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกันได้ได้ข่าวว่ามีชื่อคุณบัญชาได้ไหม
1: โชคดีนะผมยังได้ผมได้เข้าไปก็ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เนี่ยผมมีท่านฟังนะครับส่งข้อความเข้ามาทาง LINE นะครับ @mquadnews นะครับคุณคริสคิงนะครับก็บอกว่าเห็นด้วยกับที่คุณดารินพูดอะเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในความทันสมัยและความรุ่มรวยทางวัตถุในสุดแล้วก็กลับมาอยู่ที่ความสุขของคนคุณภาพชีวิตคุณภาพวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของคนมากกว่าเพราะการพัฒนาทางวัตถุส่วนใหญ่แล้วผลประโยชน์สุดท้ายจะไปตกอยู่กับเจ้าของทุนแล้วที่แย่กว่านั้นนะฮะคือทำลายความสุขแล้วชีวิตของคนมีการยกตัวอย่างนะครับในสแกนดิเนเวียคือแถวสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วนั้นน่ะเขาไม่เน้นเรื่องเหล่านี้มากเกินไปเขาเอาไว้แค่บางพื้นที่เท่านั้นคนส่วนใหญ่จะใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆแต่ยังสะดวกสบายมากขึ้นแต่เขาให้ความสำคัญกับความสุขและความสัมพันธ์ของคนและชุมชนนั่นคือจุดสุดท้ายของความสุขของมนุษย
0: ์
1: ท่านผู้ฟังยังมีอะไรก็ส่งเข้ามานะครับเข้ามาดูเราจัดรายการกันสดที่ Facebook Fanpage Mcot News M 5แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะฮ
0: ะ
1: หรือที่ LINE @Mcot News ก็ได้นะครับเบรกเมื่อกี้เราพูดเจาะพื้นที่ระนองและแลนบริดจ์และภาคใต้กันไปแล้วเนาะเบรกเนี่ยผมจะมาตอบคำถามครับว่าทำไมเวลาที่รัฐบาลหรือว่ามีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ไม่ต้องหรอกแค่ในกรุงเทพอ่ะบางพื้นที่เอาแค่คอนโดจะมาสร้างข้างๆบ้านคุณน่ะคุณอาจจะได้เห็นคนที่อยู่แถวบ้านคุณออกมารวมตัวประท้วงด้วยไม่เอาคอนโดผมเคยตามทำไมเพราะเขาบอกว่าเมื่อมีคอนโดเพิ่มขึ้นปุ๊บแต่พื้นที่ถนนมันมีจำกัดผลคืออะไรรถติดคนพื้นที่ลำบากมากขึ้นแล้วใครได้ไปอยู่คอนโดอ่ะนั่นนะอสังหาขายได้แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เดือดร้อนไหมอันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปดูพื้นที่ไหนไกลฮะกรุงเทพอ่ะผมแนะนำนะจะมีบทความอันนึงฮะคนสลัมเพื่อนบ้านที่เราไม่ค่อยรู้จักอันนี้เขียนโดยตอนนั้นยังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ตอนนี้เป็นรองศาสตราจารย์นะดร.บุญเลิศวิเศษปีชาท่านเป็นอาจารย์ที่คณะสังคมวิทยาที่ธรรมศาสตร์น
0: ะ
1: ท่านบอกว่าสลัมเนี่ยมันมีพื้นที่2แบบก็คือส่วนนึงอ่ะเป็นคนในพื้นที่อยู่แต่เป็นคนรายได้น้อยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอีกประเภทนึงก็คืออันนี้จะมีเยอะคือคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพถ้าทำตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับแรกเมื่อปี2504เราจะดึงดูดแรงงานจากทั่วสารทิศเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วทุกคนก็ต้องการที่อยู่ราคาประหยัดก็เป็นสลัมนี่แหละสลัมมีอีก2แบบเหมือนกันคือ1เป็นพื้นที่ว่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนแล้วเข้าไปบุกรุกบุกรุกตั้งชุมชนอะไรขึ้นมา2ไม่ได้บุกรุกเจ้าของที่นั่นแหละให้เช่าเพราะว่าให้เช่าเก็บค่าเช่ากันไปก็ดีกว่าปล่อยที่ทิ้งรกร้างอีกอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่เหมาะด้วยใครปล่อยที่รกร้างระวังเจอภาษีที่ดินแพงๆปลูกกล้วยเขาจะจับเขาก็จะตรวจมากขึ้นนะระวังด้วยนะอ่ะทีนี้วันดีคืนดีโครงการพัฒนามารัฐต้องการใช้พื้นที่ไปทำทางด่วนรถไฟฟ้าถนนอะไรก็ว่ากันไปหรือเอกชนเห็นว่าเอ้ยใกล้ๆมีทางด่วนมามีถนนมารถไฟฟ้ามีนู่นนี่นั่นมาเฮ้ยฉันเอาที่ดินไปให้ทุนใหญ่ทำห้างไหมหรือขายให้อสังหาธุรสังหาไปทำคอนโดไปทำบ้านจัดสรรไหมแล้วก็เกิดการแย่ไล่หรือชาวบ้านทะเลาะกับชาวบ้านมีทั้งวิธีการบนดินคือฟ้องขับไล
0: ่
1: วิธีการใต้ดินอย่างสมัยก่อนจะมีข่าวนะกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือพร้อมรถแม็กโกบุกถล่มชุมชน มีการเผาไล่ที่ว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่เราเคยเห็นมาในอดีตนะครับเนี่ยเมื่อก่อนช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยทางสลัมสี่ภาคอ่ะเขาก็พูดเลยว่าเขาขอเรียกร้องเลยว่าหยุดไล่รื้อชุมชนในทุกกรณีที่ยังไม่มีมาตรการรองรับด้านนี้

0: อยู่อาศัยย้ำต้องไม่มีใครไร้ที่อยู่อักจากการพัฒนาเมืองและการจัดทำผังเมืองรวมต้องมีส่วนร่วมจากชุมชนและโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยอ
1: ัน
0: นี้คือชุมชนที่อยู่อาศัยอีกด้านหนึ่งนะฮะที่ดินทำเรื่องการอาชีพการทำกินก็เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกต้องรองรับว่ามีการพูดถึงเรื่องแผงลอยว่าต้องให้พื้นที่เขาด้วยเพราะเป็นเศรษฐกิจฐานรากของเมืองทีนี้มันมีปัญหาตั้งแต่รัฐประหารปี47เนี่ยมันมีการยกเลิกจุดผ่อนผันขายในกรุงเทพไปเยอะพอไปเยอะเลยพอเขาย้ายไปไหนผมเคยตอนนั้นผมยังตามอยู่เขาถูกย้ายไปอยู่ในซอกหลืบพื้นที่ที่บอกว่าให้ไปให้ไปแต่มันขายไม่ได้ไงพอมันขายไม่ได้เขาก็ต้องกลับมาขายที่เดิมบางคนก็ไปลือว่าเอ้ยมีการจ่ายสวยหรือเปล่าเพื่อให้ขายได
1: ้
0: หรือบางคนเข้าอยู่ตลาดหรือเข้าไปอยู่ในห้างสวนค้าเสียค่าเช่าแพงซึ่งประเทศไทยนะครับรัฐไทยยังไม่มีกลไกในการควบคุมหรือมีเพดานค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นเช่าตลาดเช่าพื้นที่ขายของหรือแม้กระทั่งเช่าที่พักเดี๋ยวนี้คนอยู่ในกรุงเทพก็บ่นว่าหอพักแพงเหลือเกิน
1: ค่ะจริงๆมันอาจจะแบบเป็นคือในมุมนโยบายว่าต้องการให้แบบทัศนียภาพความสวยงามความเป็นระเบียบแต่ว่าสิ่งหนึ่งอย่างถ้าเป็นโซนเยาวราชอ่ะเราก็ยังเห็นว่ามันก็สามารถพัฒนาให้มันดูเป็นจุดเด่นจุดขายของพื้นที่ได้เหมือนกัน
0: จริงๆจะบอกว่าเยาวราชตอนแรกก็จะโดนนะแต่ว่าก็มีแรงต้านแรงเพราะว่าม ันเป็นแลนด์มาร์คเรื่องท่องเที่ยวเข้าสารเยาวราชตอนแรกก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าเขาจะแต่สุดท้ายก็คือแรงคัดค้านสูงกว่าเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการลื้อย้ายตรงนี้ไหมล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี69นะนิตยสารTime Outของอังกฤษซึ่งเป็นนิตยสารด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวเนี่ย
1: ไ
0: ทยเสียแชมป์สตรีทฟู้ดแล้วครับ
1: ไปอยู่อันดับอะไรคะ
0: ไปอยู่อันดับ9ครับของโลกแล้วแพ้เวียดนาม
1: อ
0: ันดับ1นะครับโฮจิมิน
1: ห
0: ์และอันดับ7ฮานอย
1: เวียดนามทั้ง2อันดับเลย
0: อันดับแล้วเราแพ้มาเลเมื่อก่อนน่ะกรุงเทพกับกัวลาลัมเปอร์จะแข่งกันเรื่องสตรีทฟู้ดในอาเซียนเราแพ้มาเลแล้วนะ
1: ค
0: ุ้มไหมบางคนบอกว่าเมืองสวยน้อยลงก็ได้เมืองหรูน้อยลงก็ได
1: ้แต่ยังคงความเป็นชีวิตชีวา
0: แต่คนพื้นที่อ่ะแต่คนละคนเล็กคนน้อยมีรายได้พอมีพอกินตามอัตภาพ
1: ค
0: ่ะอันนี้อะไรเนี่ยทาง Facebook นะครับคุณสันทัศน์แสวงวงนะครับบอกว่า10ปีที่แล้วผมไปเล่นดนตรีที่ระนองผมว่ามันเป็นเมืองที่ธรรมชาติดีมากๆสงบสวยงาม
1: ใช่มั้ยคะดิฉันก็ยังรู้สึกเลยดิฉันแบบคืออยากย้ายไปอยู่เป็นคนระนองเลยอะค่ะคุณรณรงค์นะคะบอกว่าเป็นแผนจากชาติที่เสียประโยชน์ถ้าท้องที่เกิดการพัฒนาจากท้องถิ่นโดยให้ทุน NGO เข้ามาสร้างความเข้าใจผิดหรือชักจูงให้มีความเชื่อผิดของการพัฒนาเพื่อให้มีการพัฒนาได้เกิดขึ้นคิดเอาว่าจริงไหม
0: ผมถาม
1: ย
0: ัง
1: ไงนะ
0: คุณบอกเนี่ยมันไม่ผมเข้าใจนะ
1: ม
0: ันมีทฤษฎีสมคบคิดอันนึงจะพูดกันหน่อยเลยว่าทุกๆครั้งที่มีการประท้วงอ่ะจะมีกลุ่มเขาก็เชื่อว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มอยู่เบื้องหลังกลุ่มเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทุนไม่ว่าเป็นกลุ่มต่างชาติเหมือนที่มีคนบอกว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของไทยคอค่อยกาแลนด์บิดใช่ป่
1: ะ
0: มันมีนิดนี้มันมีพูดมาเป็น10ปีแล้วว่าบางประเทศแอบให้ทุนคนมาค้าในไทยเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งไทยขุดคอคอดกระดได้
1: เขาจะเสียประโยชน์แล้วก็
0: ประเทศเขาจะไม่มีใครเขาจะมาใช้ท่าเรือของเขาอีกเลยซึ่งเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่ามันความเชื่อที่ผิดเพราะว่าต่อให้เรามีผมคืออ
1: าจจะไม่มีคนมาใช้หรือเปล่า
0: ก็อาจจะไม่ได้มีคนมาใช้ขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ยังไปใช้ประเทศเดิมเหมือนเดิม
1: คือจริงๆอ่ะดิฉันเชื่อว่ามุมหนึ่งนะการพัฒนาไม่มีใครปฏิเสธหรอกแต่ว่าพัฒนาแล้วมันเกิดประโยชน์กับพื้นที่มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: และได้มีการเยียวยาผลคนได้ผลกระทบไห
1: ม
0: เนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วประมาณปี59ตอนนั้นน่ะผมได้มีโอกาสคุยกับคุณอมรหารินสุธีท่านเป็นประธานชุมชนเคหะฉลองกรุง
1: ค
0: ือตอนนั้นน่ะท่านมาเรียกร้องเรื่องอยากให้มีเส้นทางท่าเรือจากเคหะฉลองกรุงมาที
1: ่
0: แอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังผมจะได้พูดกับท่านบอกว่าท่านก็เป็นท่านและชุมชนของท่านเนี่ยก
1: ็
0: เป็นกลุ่มนึงที่รับผลกระทบกรุงเทพเป็นเมืองสวยเมืองหรูคุณรู้ไม่แลกมาด้วยเลือดและน้ำตาของคนเล็กคนน้อยจำนวนมาก
1: ค
0: นเหล่านี้ถูกย้ายไปอยู่สุดขอบของเมืองผมก็ฟังคุณอมรคุณมาบอกว่าย้ายไปตอนแรกนะรัฐบาลทั้งส่วนทั้งกทมเองทั้งส่วนกลางก็บอกว่าโอ้ยคุณไม่เดือดร้อนหรอกเดี๋ยวจะมีขนส่งมวลชนพร้อมคุณสามารถเข้ามาทำงานในเมืองได้สะดวกสบายเหมือนเดิมเลยสุดท้ายไม่มีรถเมล์น้
1: อ
0: ยชาวบ้านก็ต้องกัดฟันผ่อนรถค่าครองชีพสูงขึ้น เขาถึงมาเรียกร้องท่าเรือแต่รู้ตอนนี้ผ่านไป10 ปีถ้าท่าน

0: ฟังอยู่ส่งมาได้นะครับว่าตกลงท่านได้ท่าเรือยัง
1: อัปเดตหน่อย
0: เนี่ยมันคือหนึ่งในตัวอย่างแล้วนี่ไม่ต้องไปไหนไกลเอาแค่กรุงเทพนะปริมณฑลเนี่ยย้ายชุมชนเขาแต่ไม่มีการเยียวยามากพออ่ะไปที่อ่างจังหวัดเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง EC เนาะ
1: ใช่
0: ก็อันเนี้ยมันมีความกังวลมาตั้งแต่ตอน EC จะเกิดแล้วตอนนั้นน่ะประมาณปี61นะเป็นรายงานสุขภาพคนไทยที่ทางสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับมหาวิทยาลัยมหิดลเขาทำทุกปีปีเหอะพายทุกปีปีนั้นน่ะมีการพูดวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งคสช.ที่47/2560เรื่องยกเว้นกฎหมายผังเมืองใน EC มันชื่อบทความว่า EEC อย่าลืมเศรษฐกิจฐานรากเพราะบทความนี้บรรยายว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ Eastern Seaboard เข้าใจกันนะ EEC จะมีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองแต่ Eastern Seaboard มีมาก่อนหน้านั้นคือมีชลบุรีกับระยองเอาแค่2จังหวัดเนี้ย GDP สูงกรุงเทพด้วยบางปีอ่ะเหมือนเศรษฐกิจดีแต่คนพื้นที่แรกด้วยอะไรมลพิษสูงจริงๆมีเรื่องเนี่ยมีบอกว่ามลทางอากาศมีพบสารอันตรายเช่นเบนซินบิวทาไอโอดีและอะไรหลายอย่างที่เข้มกว่ามาตรฐาน
1: ค่ะ
0: นี่ยังไม่นับว่ามีเรื่องแย่งน้ำไม่เร็วๆนี้ผมพุ่งมาพูดเรื่อง Data Center ตอนนี้มันกำลังได้รับคนพูดถึงเยอะ
1: ใช่
0: ๆ Data Center เนี่ยคือศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI สำหรับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยปัญหาคือมันสูบพลังมันใช้พลังงานน้ำมันใช้น้ำในการหล่อเย็นสูงมากในสหรัฐอเมริกาเองก็หลายๆเมืองก็เริ่มต่อต้านไม่ให้สร้างแล้วเพราะว่าไปกระทบการใช้น้ำในวิถีชีวิตของชุมชน
1: ใช่
0: แล้วก็น้ำเขา
1: แล้วบางประเทศเนี่ยมันก็มีเรื่องของความผิดหวังว่าเอ๊ะพอพัฒนาเป็น data center แล้วตอนแรกคิดว่าจะมีการจ้างแรงงานคนในพื้นที่
0: ชิลี
1: ใช่ๆแล้วก็พอสุดท้ายพอทำเสร็จเนี่ยมันใช้คนไม่ได้เยอะไง
0: คือเขาบอกว่า มีนักข่าวไปเดินด้อมๆมองสรุปแล้วเห็นแล้วแต่รปภ.กับแม่บ้านแล้วก็คนที่เคยทำงานนะบอกมีฝ่ายไอทีไม่กี่คน
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยแหละมันก็เหมือนคล้ายๆกับที่คุณดารินพูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์เมื่อเบรกที่แล้วเอ๊ะถ้าเราสร้างแลนด์บริดจ์แล้วคนละนองจะได้จ้างงานจริงไหม
1: ก็เป็นคำถามที่คนในพื้นที่เขาก็อยากรู้เหมือนกัน
0: เนี่ยนี่ขนาดแค่ชลบุรีกับระยองนะเมื่อเราเนี้ยปราจีนบุรีก็มีเสียงสะท้อนกันว่าไม่อยากเข้าร่วม EEC เลยเป็นจังหวัดที่4เพราะว่ากลัวผลกระทบมากมากจากสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเดิมทีขนาดยังไม่เข้า EEC ก็จะมีปัญหาครับว่ากากอุตสาหกรรมจากจังหวัดใกล้เคียงก็แถวนั้นแหละคือแอบเอามาทิ้งในปาจีนว่ากันตรงๆว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาๆจากบางประเทศนี่ๆพูดถึงทุนเทานะฮะล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหานะก็มีการเปิดเผยมีการออกมาแฉกันโดยคณะกรรมการประสานงานองค์กรภาคเอกชนนะกปอพชร่วมกับมูลที่สิ่งนี้ทำสิ่งแวดล้อมเอ็นลอและมูลที่บุรณานิเวศแล้วก็อีกหลายกรณีนะฮะมีการออกมาบอกว่าในคุณอรชาจันเดชจากตัวแทนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกนะฮะบอกว่ามีทั้งการฟ้องปิดปากสแลบคนที่ออกมาโวยวายว่าผลกระทบอะไรมาตั้งข้อสังเกตก็โดนแต่ว่าหนักกว่านั้นน่ะไม่น่าเชื่อว่าเรามาถึงขั้นข่มขู่เอาชีวิตนี่ผมไม่ได้ยินเรื่องมือปืนดักยิงแกนนำ
1: นานแล้วนะ
0: นานมากเป็น10ปีแล้วนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เนี่ยมีการบอกว่ามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก่อนว่ามีขบวนการซึ่งประกอบด้วยทุนเทาจากบางชาติละกันไม่เอ่ยชื
1: ่อ
0: นักการเมืองและกลุ่มทุนในจังหวัด ตั้งค่าหัว2ล้านเพื่อเอาชีวิต2แกนนำนักปกป้องสิทธิสิ่งแวดล้อมในพื้นที
1: ่
0: เฮ้ยมันไม่ได้ยินมานานแล้วนะเรื่องการจ้างฆ่าคนกันอย่างเงี้ยโอ้คุณสันทัศน์ส่งมาเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ได้ยินแถวเรื่องลาดกระบังผมยังอยู่แถวนี้สำนักงานเขตลาดกระบังมาหลายสิบปีสมัยก่อนมีท่าเรือครับเพราะลาดกระบังเป็นเมืองร้อยคลองแต่สมัยนี้มันจะมีคลองเชื่อมกันไปถึงแอร์พอร์ตลิงก์ได้ด้วยเหรอครับต้องกลับไปย้อนผมเคยทำ Google Map ลองไล่ดูนะเดี๋ยวต้องลองกลับไปย้อนดูมันน่าจะมีแหละคือคลองก็เลี้ยวมันมีคลองเชื่อมเป็นคลองจริงๆกรุงเทพอ่ะมันมีคลองเยอะแต่ว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยได้ใช้การทำเป็นเส้นทางเป็นถนนเราใช้หลักๆอ่ะคลองแสนแสบอยู่คลองเดียวเป็นหลักๆที่ใช้เยอะ
1: ค่ะคลองแสนแสบตอนนี้ล่าสุดก็มีข้อกังวลเหมือนกันนะว่าถ้าหากว่ามันมีการปรับภูมิทัศน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกระทบเรื่องของเส้นทางของคลองแสนแสบเหมือนกันล่าสุดเพิ่งเป็นข่าวกันเหมือนกันนะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าความกังวลของคนเล็กคนน้อยในโครงการพัฒนาใหญ่ของรัฐและของทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะฮะผมไม่ค้นเจอนะเกาหลีใต้

0: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเกาหลีใต้ก็ในยุค80น่ะประธานาธิบดีขนาดนั้นคือคุณชุนดูควานนะฮะคือยุคนั้นน่ะเกาหลีใต้กำลังจะจัดเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี1988
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นน่ะก็มี

0: ม้จะผ่านยุคนั้นโอเคแหละตอนนี้กรุงโซลก็เป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำของโลกก็เหมือนกรุงเทพเราเนี่ยแต่ปัญหาคือนั่นแหละในความพัฒนาแล้วเนี่ยคุณได้ทิ้งบาดแผลให้ใครแล้วคุณได้พัฒนาคุณได้ให้เยียวยาอะไรเขามากน้อยแค่ไหนไหมผมนึกถึง2คำเลยก่อนจะจบเบรกนี้เนี่ยคำแรกเรียกว่าเศรษฐกิจไหลรินทริกเกิลดาวน์เอฟเฟคมันเป็นคำที่พูดกันมาหลายสิบปีแล้วเป็นความเชื่อของรัฐบาลหรือนักพัฒนากระแสหลักที่บอกว่าถ้าภาครัฐสนับสนุนให้ทุนขนาดใหญ่เติบโตทุนจะไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในภาพรวมเช่นการจ้างงานการสนับสนุนผู้ประกอบรายการรายย่อยเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ให้ได้ประโยชน์ไปด้วยแต่แล้วอย่างหลังก็มีคำถามมากขึ้นนะว่ามันถูกทางไหมหรือจะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำเพราะว่าทุนใหญ่โตขึ้นกลายเป็นทุนผูกขาดคนตัวเล็กตัวน้อยมีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคงน้อยลงเพราะทุนใหญ่เขาก็ระยะยาวเขาก็ไม่คงไม่ได้พึ่งซัพพลายเออร์ตัวเล็กตัวน้อยตลอดเขาก็พยายามอะไรที่เขาทำได้ขยาย
1: ค่ะแล้วถึงเวลาที่เขาจะช่วยเหลือหรือจะดึงให้เติบโตไปด้วยกันเนี่ยมันถึงคนตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละอีกคำหนึ่งอ่ะคำว่า K-shape คำนี้คำพูดมันกันเยอะในช่วงหลังโควิดเมื่อเริ่มซาบอกว่ามันจะเขาพบปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือขณะที่ทุนใหญ่โตคือฟื้นตัวได้เร็วแต่คนเล็กคนน้อยอ่ะมันเหมือนภาษาอังกฤษ K ตัว K คือฝั่งหนึ่งคือตัวลูกศรพุ่งหัวขึ้น
1: อ
0: ีกฝั่งหนึ่งดิ่งลงก็คือคนตัวเล็กตัวน้อยเอาตัวรอดได้ยากขึ้น
1: ค่ะ
0: เดิมซึ่งเดิมทีก็เอาตัวรอดได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าทุนใหญ่เข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่าส่วนทุนคนตัวเล็กตัวน้อยยังต้องสู้กับหนี้นอกระบบไปวันๆหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุนใหญ่เฉพาะทุนข้ามชาติเนี่ยแทนที่จะพึ่งซัพพลายเออร์ไทยเอาอะไหล่เอาวัตถุดิบจากข้างนอกมาประกอบในประเทศนั้นแล้วมันจะเกิดการซื้อขายสินค้าในประเทศไหม
1: ค่ะ
0: นี่ยังไม่นับเรื่องบางคนข่าวหรือว่าไปจ้างแรงงานของตัวเองหรือจ้างแรงงานต่างด้าวอีกนะแล้วคนในพื้นที่จะได้มีงานไห
1: ม
0: สรุปแล้วเนี่ยฮะไม่ว่าความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นล้วนมาจากบาดแผลการพัฒนาในอดีตเนี
1: ่
0: ยและหลายอย่างก็ยังอยู่ในปัจจุบันด้วยนะและนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐต้องทุกรัฐบาลนะต้องไปคิดเลยนะว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเชื่อมั่นเถอะพัฒนาแล้วอ่ะมันดีกับเขาจริง
1: ๆ
0: เพื่อให้ทุกๆโครงการอ่ะไม่โดนประชาชนคนเล็กคนน้อยคนฐานรากมองอย่างหวาดระแวง
1: หรือไม่มองข้ามพวกเขานั่นเองนะคะค่ะก็วันนี้ก็เรียกว่าหลากหลายมุมมองนะที่เกี่ยวข้องกับคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เรื่องของการพัฒนายังไงที่มันจะให้ตอบโจทย์หรือได้ประโยชน์กับพื้นที่ด้วยโดยที่แบบว่าไม่ได้มองข้ามหรือละเลยพวกเขานะคะวันนี้รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวดิฉันดารินหอวัฒนกุลแล้วก็คุณบัญชาจันทร์สมบูรณ์อ่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าน
0: ะคะ 10:00 นโดยประมาณ FM 100.5 และ Facebook Fanpage Mpod News FM 100.5 วันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง Mcot News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเหตุกราดยิงในโรงเรียนล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว16ปากพร้อมประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลศึกษาธิการเปิดแผนผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูและนักเรียนรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้สั่งผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปจีนโดยส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12ตุลาคม1นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวญาติเพื่อนๆและลูกศิษย์ครับที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยหรือว่านางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พิธีดังกล่าวศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวญาติและประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศภายในวัดก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีอดีตลูกศิษย์และลูกศิษย์ปัจจุบันของครูหมวยเดินทางมาจากกทม.นนทบุรีและปทุมธานีเพื่อร่วมพิธีแล้วก็แสดงความอาลัยต่อครูผู้เป็นที่รักส่วนที่ศาลานนทวัดวิบูลประชาสรรค์วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังครับอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพมาที่วัดโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนพิธีเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพและนางสาวปณิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนเชิญพวงมาลาพระราชทานโดยมีสามีและลูกชายของครูแป๋วพร้อมครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันครับข้างบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตนอยู่กับครูแป๋วมาตั้งแต่ปี52มีลูกชายด้วยกัน1คนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.6ทุกวันตอนเช้าครูแป๋วจะลุกมาทำอาหารให้ลูกกินพาไปอาบน้ำก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานต่อครูแป๋วเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหาตอนที่ได้รับแจ้งรู้สึกช็อกไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตอนนี้มืดมนไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเคยอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกไปไหนไปด้วยกันตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร่างของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรือว่าครูพงษ์ก็ถูกนำกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในตำบลกันทรอมน้อยอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาคุณแม่และญาติๆที่การคันร่ำไห้ด้วยความเสียใจโดยภรรยากอดรูปภาพของครูพงษ์ไว้แน่นครับก่อนที่ญาติๆจะช่วยกันยกลงโลงนะครับโดยร่างของ

0: ครูพรงลงจากรถขึ้นเอาไปไว้บนบ้านเพื่อทำพิธีขอขมาและรดน้ำศพโดยทางญาติๆหรือว่าภรรยาไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าววันนี้ครับจะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ครอบครัวครูพงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม3คืนนะครับก่อนจะนำร่างครูพงฌาปนกิจในวันพุธที่12สิงหาคมที่เมนวัดกันทรมน้อยศรีสะเกษครับ
1: มาดูความคืบหน้าทางด้านคดีบ้างนะคะวันนี้พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีค่ะเบื้องต้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางบอกว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มนะคะส่วนครูภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ค่ะส่วนพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์บอกว่าภายหลังการประชุมสืบสวนสอบสวนคดีที่นนทบุรีนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนมือถือคอมพิวเตอร์PCของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานค่ะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกครูยึดไว้ก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือว่าการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามพลตำรวจอัธพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยการสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนนะคะงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือว่าภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนบรรยากาศที่สน.ปลายบางนะก็มีพ่อแม่ผู้ก่อเหตุเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำในประเด็นใดบ้างค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้เรียกพยานในวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุแล้ว16ปากจากทั้งหมด20ปากส่วนครูภาษาไทยที่ถูกโยงว่ามีประเด็นเรื่องให้เกรดศูนย์กับผู้ก่อเหตุตำรวจกำลังประสานให้เข้ามาให้ข้อมูลค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุลงมือในลักษณะไม่ลังเลประกอบกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นปืนบีบีกันตำรวจจึงไล่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์หรือว่าฝึกยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่นะคะล่าสุดการตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองก็ยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยมาใช้บริการค่ะส่วนเรื่องกระสุนปืนยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะคะไม่ใช่กระสุนซ้อมและกระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุมี34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วค่ะด้านเพื่อนนักเรียนเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันประเด็นผู้ก่อเหตุตามหาครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งในช่วงก่อเหตุว่ามีการตามหาจริงนะคะแต่ครูไม่ได้มาสอนในวันดังกล่าวรวมถึงยืนยันว่าผู้ก่อเหตุติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยและเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย์เพราะที่ผ่านมาแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์ค่ะทำให้ผู้ก่อเหตุเคยมาระบายกับเพื่อนว่าส่งงานครบแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถแก้เกรดได้ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวานนะคะตำรวจยังคงสับเปลี่ยนกำลังดูแลพื้นที่และคุมตึกอย่างเข้มงวดค่ะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดยกเว้นผู้ปกครองเด็กที่มีติดต่อขอรับทรัพย์สินของลูกหลานเมื่อวานไม่ได้เอากลับไปนะคะอย่างผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะก็พาลูกชายมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนพร้อมกับเล่าว่าสภาพจิตใจของลูกยังไม่ดีนะคะหลังเกิดเหตุยังตกใจนอนคนเดียวไม่ได้ต้องไปนอนกับแม่ค่ะแล้ววันนี้ตอนที่ลูกเข้าไปเอาของในห้องก็ตัวสั่นนะคะเพราะต้องคอยประคองให้ลูกเดินไปส่วนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนั้นประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่10และจะเปิดอีกครั้งวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เปิดแผนในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุที่นนทบุรี

0: ครับจะยกระดับดูแลทั้งครูและนักเรียนพักครู่เดียวครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงศึกษาธิการครับยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุรุนแรงในนนทบุรีครับนายประเสริฐชันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยบอกว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านโดยขอยืนยันว่าความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรคือภารกิจสำคัญสูงสุดจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะจัดช่องทางดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลโดยจะดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้วยความละเอียดอ่อนและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกครอบครัวคลายความกังวลด้านค่าใช้จ่ายและมีเวลาฟื้นฟูจิตใจได้อย่างเต็มที่ด้านการปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนทางกระทรวงครับจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทียึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้ครับยังนำแบบจำลองไข่4วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดก็ประกอบด้วยไข่แดงคือผู้สูญเสียและอยู่ในเหตุการณ์ได้รับการดูแลจิตใจรายบุคคลจากทีม MCAT กรมสุขภาพจิตไข่ขาวนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อสื่อสารความรู้สึกสูญเสียโดยคณะจิตวิทยาจุฬาไข่ทั้งฟองก็คือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับจะจัดเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็แนวทางดูแลตนเองแล้วก็วงรอบนอกก็คือสังคมสื่อและผู้ปกครองทางกระทรวงจะเป็นแกนหลักในการสื่อสารสาธารณะอย่างเหมาะสมในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือว่าห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำโดยไม่จำเป็นและก็บอกให้นักเรียนรู้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากครูผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญได้และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตคณะจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจระยะที่1ระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีท้ายนี้ครับกระทรวงศึก

0: สถานที่การขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบขอความร่วมมืองดเว้นการเผยแพร่ระบุชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อไม่เปิดเผยหรือนะครับเป็นได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
1: ส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะมีการประกาศสอนแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังถูกอดีตครูอัตราจ้างต่างชาติข่มขู่ผ่านสื่อออนไลน์คุณธิดารัชชิตวงศ์มีรายละเอียดค่ะ
2: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนหลังบอกเลิกสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติและถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนรายดังกล่าวข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีจึงกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูของโรงเรียนประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่าง10ถึง11สิงหาคมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นในขณะที่ตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบซึ่งล่าสุดพบว่าอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: เรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้นะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็พูดถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะขอใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2,569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะบอกว่าส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินนะคะเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามถ้าจะดำเนินการก็ต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะพอถามย้ำว่าถ้าจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินหรือไม่นะคะนายภราดรก็ยืนยันว่าถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็สามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนะคะส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นายภราดรบอกว่าต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาโครงการค่ะโดยขอให้โครงการสิ้นสุดเฟสแรกก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ร ัฐบาลครับเร่งตาม 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนก็ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตร สวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคมครับพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และก็ช่องทางบริการที่เข้าถึง

0: ได้ปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือว่า 68% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือว่า 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทางนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดก็ได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ครับเร่งประชาสัมพันธ์และก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนก็ขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับจังหวัดที่มีสัดส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดครับก็คือลำปาง 60% นราธิวาส 59% ปัตตานี 58% ยะลา 54% และแพร่ 53% สะท้อนว่าการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูงานสวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่คืนแรกนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อม FC ชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะสวดพระอภิธรรมฮาลุนคืนแรกย่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่บ้านเลขที่340บ้านสี่แยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่สวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัตเป่งสุขอายุ27ปียูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียค่ะโดยคืนแรกมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์แอดสกุลรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเจ้าภาพนะคะในพิธีสวดอภิธรรมรวมสมาชิกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ FC ญาติเพื่อนบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะบรรยากาศคืนแรกเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะสำหรับฮาลุนนั้นเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37ค่ะนางบัวสงเป็งสุขญาติและครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนนะคะทั้งเพื่อนบ้าน FC ผู้นำชุมชนที่มาช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงทานมอบน้ำดื่มมอบอาหารต้อนรับผู้มาร่วมตั้งแต่วันแรกค่ะซึ่ง FC หลายคนต่างบอกตรงกันว่านอกจากความสามารถที่ฮาลุนที่ชื่นชมสิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เป็นเพราะว่าความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวแม้จะเติบโตจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะแต่ก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนได้รับทุนปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างความพยายามตลอดจนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวแบกเป้ไปทั่วโลกให้ผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสทางนี้ครอบครัวกำหนดสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะก่อนจะทำพิธีชาปนกิจวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ครับสั่งการผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์นางสาวพลอยไทยเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยขณะนี้ครับบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาทุกภัยและก็ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่านายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้ครับจะมีการประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1คือฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและ

0: ช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมปีถัดไปเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนายพิพัฒน์เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดครับซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อร่วมกันให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
1: ยังคงที่อยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะไปที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ก็ทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักนะคะฝนตกติดต่อกันทำให้ลำน้ำสาขาทั้งลำน้ำแม่แตงลำน้ำแม่ริมไหลลงลำน้ำปิงนะคะที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีตอไม้ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆไหลมากับกระแสน้ำช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยจุดพี่1เชิงสะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรแม้ว่าจะยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นก็ท่วมร้านอาหารในพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงสะพานจันสมหน้าชุมชนวัดเกตชาวบ้านต้องโยกโต๊ะเก้าอี้ทรัพย์สินให้พ้นน้ำค่ะส่วนที่ยกไม่ทันก็ปล่อยให้แช่น้ำไปนะคะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่5ทุ่มท่วมร้านเป็นครั้งแรกของปีพื้นก็จะเต็มไปด้วยโคลนค่ะชลประทานจังหวัดต้องยกประตูระบายน้ำท่าวังตาเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ส่วนปางช้างติดลำน้ำแม่แตงระดับน้ำแม่แตงที่สูงขึ้นทำให้ส่วนจัดแสดงที่ติดกับลำน้ำต้องย้ายช้างขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ใช้เชือกยึดแพและเรือติดกับต้นไม้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำค่ะที่จังหวัดนครพนมก็มีฝนตกต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะมวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมไหลระบายลงลำน้ำโขงไม่ทันท่วมชุมชนเขตเทศบาลเมืองถนนหลายสายน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรรถเก๋งจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความลำบากเทศบาลเมืองนครพนมต้องเร่งติดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงแต่ว่าการไหลระบายค่อนข้างช้าเพราะว่าระดับน้ำโขงสูงประมาณ10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งราว2เมตรค่ะจังหวัดต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอำเภอติดลำน้ำโขงอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมรวมถึงพื้นที่ติดลำน้ำสาขาด้วยค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับพายุดอลฟินตอนนี้พัดถล่มหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนครับโดยจะส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงสุดประมาณ162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ล้มจากลมกระโชกแรงพายุส่งผลให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค่นรถยนต์พลิกคว่ำเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบบ้านเรือนมากกว่า 50,000 หลังสายการบินเป็นประเทศอย่าง ANA แล้วก็ Japan Airlines สั่งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับโอกินาวาทั้งหมดครับส่วนจีนคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางชายฝั่งตะวันออกระหว่างคืนวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์มีแนวโน้มขึ้นฝั่งระหว่างเมืองโจซานมณฑลเจ้อเจียงและเมืองฟูติงมณฑลฝูเจี้ยนทางการจีนยกระดับคำเตือนพายุเป็นสีส้มหรือว่าระดับความรุนแรงสูงสุดอันดับ2และประกาศเตือนภัยคลื่นสูงระดับสีแดงในแถบมณฑลเจ้อเจียงที่คาดว่าจะมีคลื่นสูง5-8 เมตรครับส่วนไต้หวันครับมีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ78เที่ยวบินเนื่องจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวผ่านน่านน้ำทางตอนเหนือของไต้หวันอย่างช้าๆคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือและตอนกลางตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีคำสั่งอพยพประชาชนในขณะนี้ครับขณะที่ทางการจีนได้ออกคำสั่งให้เรือที่แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมการจราจรทางน้ำของจีนซึ่งทางรัฐบาลไต้หวันออกมาประณามคำสั่งดังกล่าวว่าไร้สาระเนื่องจากไม่มีสิทธิ์มาจำกัดน่านน้ำสากลครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ก่อนเลยค่ะ
1: ไม่ทราบวันนี้กำลังจะบอกกับคุณขวัญว่าเรามาถึงเดือนวันแม่แล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะตอนแรกขวัญคิดว่าอาจารย์จะคุยเรื่องดอกมะลิหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับวันแม่อาจารย์บอกขวัญมาว่าอาจารย์อยากคุยเรื่องต้นลำเพยขวัญก็เลยเอ๊ะจะมีอะไรกับต้นลำเพยเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี้ยค่ะ
1: มีแต่ที่ผมเริ่มต้นจากเดือนวันแม่ตาม

0: ที่ที่จริงคำนี้คุณขวัญเป็นคนดำรินะ
1: อะไรอะคะ
0: คุณขวัญเป็นคนพูดให้ผมฟังว่าเดือนวันแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ก็มีวันสำคัญเดือนวันแม่แล้วก็เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันสื่อสารแห่งชาติในรายการผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเริ่มสื่อสารกับเกษตรกรมาตั้งแต่ยังไงตั้งแต่เด็กๆไม่มีโทรทัศน์วันหนึ่งเราตื่นเต้นมากเราก็บอกว่ามีโทรภาพ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญรู้จักโทรภาพไหม
1: โทรภาพเหรอคะ
0: ก่อนจะมีโทรทัศน์เนี่ย
1: ไม่
0: สม
1: ั
0: ยผมเด็กๆยังไม่ถึง10ขวบเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้เราตื่นเต้นทั้งอำเภอบอกมีโทรภาพ
1: มันต่างกับโทรทัศน์ยังไงอาจารย์
0: ต้องไปดูที่อำเภอฮะก็คือไปนั่งดูแล้วก็มีจอเหมือนจอทีวีเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีภาพขึ้นมาหนึ่งภาพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเสียงพูดแค่นั้นแหละ
1: อ๋อ เป็นลักษณะภาพนิ่งเหรอคะอาจารย์
0: ใช่เป็นภาพนิ่งก็เรียกโทรภาพ
1: อ๋อโทรภาพ
0: หลังจากมีโทรภาพไม่นานเนี่ยก็เริ่มมีโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: แล้วเวลาอ่านข่าวนะผมจำชื่อได้แม่นเลยคุณภูลลาภอนมานยังไงเลยล่ะก็จะเป็นคนอ่านข่าวนั่งอ่านข่าวไปแล้วก็เห็นตัวคนอ่านข่าวเนี่ยแช่ไปสักชั่วโมงนึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อ่านไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือโทรทัศน์เอาเป็นว่าท่านไปฟังรายการผมเมื่อวันที่4นะครับส่วนวันที่4เนี่ยนอกจากเป็นวันสื่อสารแห่งชาติก็เป็นวันสัตวแพทย์ไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะในวันที่5ที่6ที่7เนี่ยผมก็เลยได้พูดเรื่องโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโรคสัตว์ที่เสียหายทางเศรษฐกิจและโรคสัตว์ที่ติดต่อในระหว่างสัตว์ด้วยกันนะฮะก็ขอเชิญท่านไปฟังในรายการที่ผมก็พูดอย่างนี้เพราะอย่างนี้ครับคุณขวัญมีแฟนรายการบอกผมบอกว่าอาจารย์ฟังอาจารย์อาทิตย์ละครั้งเนี่ยหมามันไม่จุใจเลยผมไม่เป็นไรครับตั้งแต่ผมไม่ได้จัดทุกวันเนี่ยผมก็ไปเสริมด้วยการที่ไปทำคลิปเสียงในช่องทิดบ้วนชวนคุยนะฮะท่านก็ไปฟังนะครับทีนี้ทีแรกเลยนะครับคุณขวัญผมก็ตั้งใจวันที่8เนี่ยจะคุยเรื่องดอกมะลิแต่ตัดสินใจใหม่ว่ามะลิเราเอาไว้คุยกันสัปดาห์หน้า
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
0: นะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญถือต้นไม้มาต้นหนึ่งคือต้นรำเภยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกขวัญก็เห็นว่าอัดสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์น่าจะคุยเรื่องมะลิแต่พออาจารย์บอกว่าผมอยากคุยต้นเรื่องต้นรำเภยอะไรเงี้ยมันตกลงมันเรียกรำเภยหรือรำเภยอาจารย
0: ์รำอะ
1: รอเรือใช่ไหมคะ
0: รอเรือรำเภย
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมในฐานะเป็นหมอรักษาพืช
1: ค่ะ
0: เขาเรียกหมอต้นไม้นะฮ
1: ะ
0: เลือกสัตวแพทย์ผมจะบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเวลามันเจ็บป่วยหรือเวลาต้นไม้เป็นอะไรมีลักษณะการแสดงออกมาของต้นไม้ยังไงเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยเดียวนะ
1: ก็คือเป็นปัจจัยแวดล้อมส่งเสริมซึ่งกันและกันจนกระทั่งแบบปลายยอดจะเหี่ยวหรือใบจะร่วงอะไรเงี้ยหรอคะอาจารย์
0: ใช่มันเหมือนพฤติกรรมมนุษย์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มนุษย์หนึ่งคนจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้ว่าเกิดอย่างสมมติอย่างผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: วันนี้แค่ลูกน้องไปซื้อหนอนนกเอามาให้ไก่กินเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะเราบาปหรือเปล่าเพราะเราทำร้ายหนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: น
0: ะ
1: แต่มันก็เป็นวัฏจักรของมันเป็นตามระบบนิเวศหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ก็เหมือนเรากินไก่กินหมูกินอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็มีสัตว์ที่เขาถูกทำลายชีวิตทุกวันนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเผื่อว่าท่านตาไมโครสโคปเหมือนผมเนี่ยนะตาเป็นกล้องจุลทรรศน์เหมือนผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแม้พืชที่เรากินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่การที่อาจารย์บ้วนจากวันหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งในวัยหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะในอดีตตั้งแต่ผมเด็กๆผมเป็นลูกที่กำพร้าแม่พ่อแม่เสียชีวิตเมื่อผม5ขวบกว่า
1: ๆ
0: ผมมีเตี่ยที่ดูแลเหมือนแ

0: กับพ่ออยู่ด้วยกันเพื่อให้ความอบอุ่นกับผมมากทีนี้ผมเป็นเด็กตัวเล็กเพราะผมเป็นเด็กตัวเล็กเนี่ยผมก็จะถูกหลังแกไงคุณขวัญ
1: คือเหมือนกับในคนรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็เล็กกว่าใครเขาแล้วก็เหมือนกับว่าโดนล้อไหมคะอาจารย์รังแกในที่นี้คือใช้กำลังหรือโดนล้อด้วยวาจาหรือยังไงคะ
0: โดนล้อเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเคยถ่ายรถกางเกงเพื่อนๆก็จะเรียกอีเหม็นอีเหม็น
1: ค่ะ
0: หมายความความเหม็นทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวผม
1: ค่ะ
0: นะฮะผมก็นึกในใจว่าวันหนึ่งผมจะต้องเป็นอีหอมอีหอมใครๆก็อยากอยู่ใกล้ผมอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้คือความคิดตอนเด็ก
1: ๆ
0: และตอนที่ถูกรังแกมากๆเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเตี่ยก็เป็นคนแจ็คคนจีนก็จะถูกบูลลี่โดยคนท้องถิ่นไอ้ลูกแจ็คอ้วนไอ้ลูกแจ็คอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีนะฮะบางทีเราก็โมโหตอนเราเด็กๆแท้ๆเนี่ยผู้ใหญ่บางคนมาล้อเรามากๆเราก็ด่าไปเลยด่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเขาก็บอกไอ้นี่มึงตัวเล็กตัวน้อยมึงพูดจาหยาบคายหรือแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันก็ชอบรังแกทีนี้พอเป็นแบบนี้บุคลิกผมเลยกลายเป็นคนยังไงจำได้ว่าตอนนั้นไปลูกออกค่ายลูกเสือ
1: ค่ะ
0: คือผมจะเป็นคนที่ไม่อยากเจอใครอ่ะ
1: เก็บเนื้อเก็บตัวเหรอคะ
0: เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วญาติมาเนี่ยผมก็จะมุดลงใต้ถุนเลย
1: ค่ะ
0: ใต้ถุนบ้านอ่ะเตี่ยก็เรียกอ้าวไอ้มาอามาอะไรมาผมก็จะไม่ค่อยอยากเจอใคร
1: ค่ะ
0: และความคิดตอนเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมมนุษย์เนี่ยมันเบียดเบียนกันจังเลยเบียดเบียนกันด้วยวาจาเบียดเบียนกันด้วยกำลังอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่เตี่ยผมสอนดีนะ
1: คุณพ่อของอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะ
0: อ
1: ะไรคือภูมิคุ้มกันที่อะไรคือภูมิคุ้มกันของอาจารย์คะ
0: เตี่ยผมบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามใช้ความรุนแรง
1: ค่ะ
0: เตี่ยบอกถ้ามีใครมาโกงเราเนี่ยให้วิ่งหนีกลับบ้านแล้วมาบอกเตี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นใครทะเลาะตบตีกันที่ไหนผมจะวิ่งหนีแล้วผมอันนี้คือที่เตียสอนมาแบบนั้นและผมก็เป็นคนที่ที่ไหนมีความรุนแรงเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เตียผมเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกแบบซื่อตรงมากอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนตรงไปตรงมาแต่การค้าของท่านเนี่ยนะท่านก็ค้าขายนะคนจนคนรวยมาซื้อผักซื้อของในบ้านผมตอนผมเด็กๆเนี่ยห้างสะดวกซื้อปัจจุบันมีของน้อยกว่าบ้านผมนะขายเข็มขายครามแบะแซน้ำตาลน้ำมันแก๊สน้ำมันก๊าซ
1: น้ำมันก๊าซ
0: นะกะปิน้ำปลามีหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะอาหารทะเลผักมีหมดทุกอย่างแต่ครอบครัวผมมาล่มสลายตอนผมป่วยเป็นอัมพฤกษ์นอนโรงพยาบาล3เดือนกลับบ้าน
1: อาจารย์ป่วยหรือใครป่วยนะคะ
0: ผมป่วยฮะแล้วตอนนั้นไม่มี30บาทรักษาทุกโรค
1: ค่ะ
0: การป่วยของผมเนี่ยทำให้ครอบครัวผมเนี่ยล่มสลายเลยครับคุณขวัญ
1: ต้อง
0: ผมไม่รู้ว่าเตี่ยผมเป็นหนี้เป็นสิน
1: นำเงินมารักษาอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ทุกบ่าย2โมงต้องไฟฟ้ากระตุกแขนกระตุกขาข้างขวาเนี่ย
1: ค่ะ
0: กระตุกอยู่3เดือนจึงเริ่มหัดเดินใหม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่งั้นนอนอยู่ก็พลิกตัวไม่ได้น
1: ะ
0: ต้องมีคนมาจับพลิกตัวครอบครัวผมก็ล่มสลายในตอนนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เตี่ยผมก็บอกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาใครรวยใครจนเนี่ยเตี่ยจะขายของราคาเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นคนจนนะเตี่ยจะบอกอันนายเตี่ยผมจะเรียกทุกคนว่านายหมด
1: ค่ะ
0: หรือเอาผ้าขาวม้ามาแล้วเตี่ยก็จะเทแตงกวาเนี่ยทั้งกระจาดอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนงานชนประธานแล้วก็จะสำทับว่าเลื้อลูกยังเล็กเลื้ออย่าเมามากนะ
1: ค่ะ
0: อัวขอร้องแตงกวาเนี่ยยังไม่เสียเลื้อเอาไปดอง

0: นะมันจะกินได้นานแต่ว่าค้าขายเนี่ยตรงไปตรงมาราคาเดียวกันไอ้ความตรงเนี่ยในตอนที่ผมเป็นวัยหนุ่มเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีใครพูดเพราะคนรักษาเนื้อรักษาตัวจะก้าวหน้าเป็นต้องเป็นนู่นเป็นนี่แต่ผมไม่รักษาเนื้อรักษาตัวผมจะตรงไปตรงมาผมก็จะกล้าที่จะพูดกับผู้บริหารที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมจะกล้ามากแต่ผมเลิกพฤติกรรมนี้เมื่อผมเริ่มอายุ45ผมเริ่มหายตัวไปแต่อยู่ในมหาลัยเนี่ยจะไม่ปรากฏตัว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายกวงเมงแซลีเนี่ยในบ้วนอาจารย์บ้วนนี่แหละแล้วที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอาจารย์ที่เป็นนักสู้อีกท่านหนึ่งนะฮะเสียดายว่าท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฝ้าย
1: ค
0: ือท่านจะคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความไว้อาลัยท่านอาจารย์โดยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าฝ้ายที่มันต้านทานแมลงเพราะเส้นขนที่ใบมันเยอะเนี่ยฮะอาจารย์เพิ่งจากเราไปเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเรามองเข้าด้วยความเข้าใจประทานโทษผมอาจจะพูดคำหยาบนิดหนึ่งนะ
1: คน
0: บ้านนอกบ้านผมเนี่ยเวลาเขาเจอใครเนี่ยเขามักจะใช้คำนี้ฮะขอพูดคำหยาบนิดหนึ่งนะบอกมึงไปดูที่โคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นใครหมายความว่าไง
1: ให้ดูถึงตระกูลถึงที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์
0: ใช่ถ้าคุณจะพิจารณาคนหนึ่งคนที่เขามาเป็นแบบเนี้ยคุณต้องไปดูนะเบื้องหลังชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมของเตี่ยผมเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นคนหิวโหยอดอยากไปได้อะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าตัวเราจะไม่มีอะแต่เราจะทำเท่าที่กำลังเราทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของคนสัตว์พืชเหมือนกันหมดนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: และผมจะวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังทีนี้ที่ผมพูดถึงรำเพยเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยดูฟุตบอลจตุรมิตรไหม
1: เคยดูค่ะอาจารย์
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็จะมีกองเชียร์เขาเรียกกองเชียร์ลูกแม่ลำเพย
1: ของโรงเรียนอะไรคะลูกแม่ลำเพย
0: รำเพยเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเหมือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีต้นจามจุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกษตรก็มีต้นนนทรีธรรมศาสตร์ก็มีต้นหางนกยูง
1: ค่ะ
0: สีเหลืองแดงเห็นไหม
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปแต่ว่ารำเพยเนี่ยก็เป็นต้นไม้ประจำถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นอักษรอยู่ว่าเรือนแม่ลำเพยทีนี้เผอิญว่าลำเพยเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักคุณขวัญเคยรู้จักลำเพยมาก่อนไหม
1: ขวัญเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าดอกอันเนี้ยคือดอกลำเพย
0: เห็นดอกสีอะไร
1: ดอกสีเหลืองค่ะ
0: ลำเพยดอกสีเหลืองเนี่ยเป็นลำเพยที่มีเยอะทั่วไป
1: ค่ะ
0: แต่หน้าบ้านผมนะอยู่นอกรั้วอยู่ริมถนนผมปลูกไม้พุ่มทรงเตี้ยก็คือรำเพยแต่หน้าบ้านผมเนี่ยจะมีสีขาว
1: โอ้สีขาวเหรอคะอาจารย์เพราะว่าขวัญอะเสิร์ชจาก Google เนี่ยขวัญเห็นสีออกส้มๆ สีเหลืองไม่เห็นสีขาวเลยเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์อีกสีหนึ่งคือเขาเรียกสีปูนแห้ง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เป็นสีปูนแห้งไม่มันไม่เหลืองเป๊ะนะแต่มันจะออกเหลืองเหลืองส้มส้มอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะขวัญว่าสีปูนแห้งนี่ก็สวยดีนะคะอาจารย
0: ์ที่หน้าบ้านผมนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีสีขาวกับสีปูนแห้ง
1: ค่ะ
0: ยังบ่นกับลูกน้องบอกเฮ้ย
1: ค่ะ
0: สีกลายเป็นไอ้ต้นที่หาง่ายอ่ะบ้านเราหายากบ้านเราไม่มีสีเหลืองเลย
1: สีเหลืองเขาเห็นไปทั่วแล้วอาจารย์ก็มีแค่ต้นหายากจริงๆน่าจะหามาครบ3สีนะคะอาจารย์อันนี้เป็นปลูกไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านเป็นไม้พุ่มสูงประมาณไหนได้คะอาจารย์คะ
0: ต้นลำเพยจะเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะสูงไม่เกิน3เมตรใบจะเป็นฝอยๆนะ
1: ค่ะ

0: ยาวๆอ่ะเหมือนตะเข็มอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ต้นเนี้ยที่ผมสนใจเพราะอะไรครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คนบ้านผมเขาไม่เรียกลำเภยนะ
1: บ้านอาจารย์จังหวัดอะไรคะ
0: สุพรรณ
1: สุพรรณค่ะ
0: เขาเรียกว่าต้นกำเหมือน
1: อะไรนะคะขออีกครั้งอาจารย
0: ์กำเหมือนเอามือไปกำ
1: กำเหมือน
0: กออำกำอ่ะ
1: กออำกำหอมอเอือนอเหมือน
0: เหมือน
1: ค่ะ
0: กำเหมือน
1: เหมือนกำมือเหรอคะเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเหรอคะ
0: คือถ้าเอามือไปกำ
1: ขนาดเท่ากำมือ
0: ผลของเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะมีลักษณะคล้ายๆอวัยวะเพศชาย
1: อ๋อ
0: เนี่ยเขาก็เลยเรียกต้นกำเหมือนไอ้คนต่างจังหวัดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมเคยเจออยู่คนนึงเป็นแฟนรายการนี่แหละเขาบอกอ๋อไอ้นี่ต้นนารีลำพึง
1: นารีลำพึง
0: เออเขาไปเรียก
1: เข้าใจเรียกชื่อค่ะเข้าใจ
0: แล้วเข้าใจตั้งชื่อฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ความจริงคือต้นรำเพย
1: รำเพยนะคะ
0: ทีนี้ทำไมผมสนใจรำเพยเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: หนึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยสองผมไม่เคยเห็นโรคในต้นลำเพยเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีโรคเลยคุณขวัญ
1: ถือว่าเป็นไม้ประดับใช่ไหมคะอาจารย์ต้นลำเพย
0: ใช่ครับใช่แมลงมีไหมไม่มีเลยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่เคยดูแลไม่เคยอะไรเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าอันนี้เลยผมเป็นนักโรคพืชเป็นพืชแพทย์ผมก็เลยสนใจว่าเออเนี่ยถ้าเราปลูกลำเพยแล้วมันโตเร็วนะมันเป็นไม้มียางฮะถ้าคุณขวัญไปหักกิ่งสดๆมาแล้วปิดใบออกเนี่ยยางจะไหลเยิ้มออกมาสีขาวเลย
1: ยางนี่มีประโยชน์ไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็เลยสนใจว่าที่แมลงมันไม่ยุ่งเลยสักตัวเน
1: ี่
0: ย
1: มันมียางนี่แหละมั้ง
0: แสดงว่าถ้าเราเอาต้นลำเพยเนี่ยตัดมานะแล้วเราเอามาหมักไว้เราจะได้เคมีธรรมชาติถ้าเราเอามาฉีดมาพ่นป
1: ้
0: องกันแมลงเนี่ยจะดีอีกต้นหนึ่งนะฮะดอกสีม่วงชื่อว่าต้นดาวประดับ
1: ะ
0: นะรูปร่างดอกเหมือนรูปดาวไอ้ที่ก็ไม่มียางเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลย
1: ก็คือไม่มีแมลงมายุ่งเกี่ยวกับดาวประดับเลยใช่ไหมคะ
0: สองไม่มีเลยฮ
1: ะ
0: สองพืชนี้ผมเช็คเอกสารในทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีรีพอร์ตไม่มีเอกสารที่บ่งชี้เลยว่าเอามาเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงแบบธรรมชาติไม่มีเลยแต่เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมที่ผมปลูกและผมก็ทดลองทั้งต้นดาวประดับแล้วก็ต้นรำเพย
1: ทีนี้อาจารย์แป๊บนึง
0: ผมมอง
1: ขวัญอยากรู้ว่าอาจารย์ถ้าหักกิ่งรำเพยหรือว่าดาวประดับมาแล้วเนี่ยต้องหมักไว้ยังไงที่อาจารย์ลองทดลองเนี่ยอาจารย์บอกเคล็ดลับหน่อยค่ะ
0: จริงผมไม่ได้ไปหมกมุ่นกับเข้าเรื่องต้องเอาจุลินทรีย์มาใส่น้ำตาลมาใส่ผมไม่ได้รีบเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมมีถังประมาณ200ลิตรผมก็เอากิ่งผมหักมาตัดมาผมใส่ลงไปในน้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็ปล่อยให้มันเปื่อยแล้วผมก็ตักน้ำนั่นออกมาแล้วผมก็ผสมแล้วผมก็ฉีด
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกเคมีธรรมชาติ
1: เคมีธรรมชาติทำง่ายๆสไตล์อาจารย์อ้วนนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวคุณขวัญเตือนผมหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องที่คนเอาคลิปไปทำไปเอาถกหญ้ามาอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรอบหลังจากคุณขวัญขายของแล้วเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ทีนี้ผมต่ออีกนิดหนึ่งว่าไอ้การที่เราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยคือเพื่อไปเป็นอาหารจุลินทรีย์ธรรมชาติมันจะได้หมักได้เร็วเราไม่ได้รีบขนาดนั้นนี
1: ่ค่ะ
0: เราก็ค่อยๆทำไปทีนี้ที่ผมสนใจคืออะไรผมเห็นต้นไม้ริมถนนเนี่ยปีหนึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณในการตัดแต่งกิ่ง
1: ค่ะ
0: เช่นต้นคูนต้นหูกวางต้นอะไรต่างต่างเนี่ยถ้าเรามีโครงการปรับเปลี่ยนต้นไม้ริมถนนให้มาเป็นถ้าเอาสีเหลืองนะอย่างเดียวเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างลำเพยนะหรือจะเป็นอย่างทองอุไรนะหรือจะเป็นไม้ดอกหลากสีก็อย่างเช่นยี่โถยี่โถนี่ก็เหมือนกันเป็นไม้มียางเยอะนะแมลงไม่กวนเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนั่งมองเพราะฉะนั้นเรื่องในโอกาสที่

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวที่ก็ไม่อยากจะไปเอ่ยถึงนะเพราะว่าคือบางครั้งเสนอข่าวเยอะไปมันก็ไม่ดีเน
1: า
0: ะ
1: มันสร้างความเครียดอาจารย์เราคุยกันเรื่องดอกไม้อันนี้สบายๆอาจารย
0: ์เราก็เลยหันมาคุยเรื่องต้นไม
1: ้ค่ะ
0: ว่าต้นรำเพยเนี่ยมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวคุณขวัญใช้ของก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าฝันมี

0: ธมค่ะที่เรียกใหม่ว่าลีลาวดีนี่แหละอาจารย์ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขวัญอ่านคำถามนิดนึงเดี๋ยวขวัญถามอาจารย์เบรกหน้าให้พี่วิชาแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์บ้วนเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยก็พิมพ์มาได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @MCOTNews ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็ทยอยถามอาจารย์ให้ตอนช่วงออกอากาศนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวขวัญจะมีการส่งไลน์ไปให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะละกอมาฝากถามอาจารย์ด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นขวัญมีหม้อหุงข้าวค่ะของชาชีวาหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าใครกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะสามารถทำได้ในคาชิวารุ่น RC 1822ค่ะความใหญ่สะใจเลยนะคะทำได้กินได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าหม้อนี้มีความจุถึง5ลิตรค่ะพลังงานความร้อนแล้วก็มีการใช้พลังงานจากไอ้น้ำเนี่ยช่วยประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็เวลาในการปรุงก็ลดลงไปกว่าครึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะนอกจากนี้ก็มีรับประกันเต็มๆ1ปีเลยค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงค่ะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรนะคะคลิปอะไรนะคะอาจารย์เปรยๆไว้นิดนึง
1: คืออย่างนี้มันมีคลิปที่แฟนรายการเนี่ยส่งมา
0: ค่ะ
1: บอกไอ้ที่เข้าทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิด
0: ค่ะ
1: ให้ผมอธิบายความด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายความให้ฟังเพราะว่าเวลานี้มีคนทำคลิปเพื่อเรียกยอดวิวเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะซึ่งยอดวิวผมดูแล้วนะ 150,000 ในขณะของผมมีคนติดตามมา 30,000 กว่า
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การนำเสนออะไรที่มันประหลาดแต่มันผิดมันไม่ควรทำอย่างนั้นเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟัง
0: ถ้าอันนี้ต้องมาฟังจากอาจารย์บ้วนนะคะว่าการดูแลทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: รงจันทร์ทองตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพสิรินนนทบุรีแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนยันชายชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบนายณัฐพงษ์สาเกตและนางปาริสาศรีแสงจ้ายตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสภาพจิตใจของนักเรียนโดยเปิดเผยว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีข้อความแชร์กันในกลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ปกครองสร้างความตื่นตระหนกและไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำซึ่งจากการตรวจสอบข้อที่จริงพบว่าข้อความดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนโดยในวันเกิดเหตุขณะที่นักเรียนวิ่งลงมาจากอาคารได้เห็นชายใส่ชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่จึงเข้าใจผิดว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนแต่แท้จริงแล้วชายชุดดำคนดังกล่าวคือดาบตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและได้แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกจากตึกซึ่งจากการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและช่วยสยบข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างเมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเคยถูกบูลลี่หรือมีสัญญาณบอกเหตุอะไรหรือไม่ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีกระบุว่านักเรียนผู้ก่อเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงพร้อมโต้กระแสข่าวที่ระบุว่าโรงเรียนปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจค้นหรือมีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวพ่อเด็กวัย14ปียกมือไหว้ขอโทษผู้เสียชีวิตรับไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางพบว่ามีพ่อและแม่เด็กวัย14ปีเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำประเด็นใดบ้างโดยภายหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นใช้เวลาร่วมกว่าชั่วโมงระหว่างที่คุณพ่อจะเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้พยายามเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่พ่อบอกว่าขอโทษผู้เสียหายพร้อมยกมือไหว้และเสียงสั่นมีน้ำตาคลอมีการบอกสั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ไม่ได้บอกว่าประเด็นใดบ้างเมื่อถามว่าให้ลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าพฤติกรรมของลูกเกิดจากอะไรทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้คุณพ่อตอบเพียงว่าทุกวันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้และเมื่อถามว่ามองอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาในครอบครัวคุณพ่อตอบแค่ว่าขอตัวก่อนขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีนิรัตน์รองปลัดมหาดไทยระบุแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นจริงจังสธ.ประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความถึงการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลกระทบของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยกสท.กกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้ง

0: เสริมพักการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับแอดดี้ดราก้อนไฟเคาะลงเรียกเพื่อนเชิญวิญญาณเต้กลับบ้านเผยตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเห็นเดินขึ้นบันไดสะพานพระราม7ความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายเตวิทเต้พันหรือเต้ดราก้อนไฟอายุ46ปีซึ่งถูกพบเป็นศพลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีก่อนครอบครัวจะนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยเพื่อนสนิทและสมาชิกวงดราก้อนไฟต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายแอนดี้เข็มพิมุกหรือแอนดี้ดราก้อนไฟยืนดูรูปสักพักแล้วเดินไปเคาะลงก่อนจะบอกว่าเมื่อวานได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเชิญวิญญาณของเต้บอกให้กลับบ้านและไปวัดเผยความคืบหน้าหลังตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบภาพเต้อยู่บริเวณบันไดใต้สะพานพร้อมจักรยานและจุดพบที่นำก้อนหินมาใส่กระเป๋าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพเพิ่มเติมยืนยันว่าเต้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไม่มีสัญญาณผิดปกติมาก่อนด้านนิกกี้สุระธีรกลเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานกว่า30ปีเปิดเผยว่าเต้เป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดเพราะและเป็นคนนิ่งๆไม่เคยแสดงอาการเครียดให้เพื่อนเห็นยอมรับพอจะทราบว่าเต้มีปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดที่ผ่านมาเห็นเพียงปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงเพียงนี้ขณะที่ครอบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรม3คืนก่อนประกอบพิธีฌาปนกิจในวันที่11สิงหาคมเวลา 15:00 น.ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะ อาจารย์อาจจะสายหลุดไปนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็

0: คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นรำเภยนะคะว่าเป็นพืชที่อาจารย์บอกว่าไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะศัตรูพืชวัชพืช เรื่องโรคอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วอาจารย์บอกว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ทดลองในการหักกิ่งต้นรำเภยเนี่ยมาแช่น้ำไว้จนเปื่อยแล้วก็เอาน้ำอันนี้ค่ะไปผสมน้ำเพื่อไปรดต้นไม้อื่นๆเพื่อเป็นการปราบแมลงต่างๆที่จะมารบกวนต้นพืชอันนี้ก็ช่วยได้อาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของต้นอื่นๆอาจารย์ก็จะมาตอบคำถามกันให้อีกนะคะก็อาจารย์ก็เอามาฝากกันก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านไหนนะคะมีคำถามก็ส่งกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะก็นอกจากต้นรำเภยนะคะขวัญก็ได้มีคำถามฝากมาจากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบมะกรูดด้วยค่ะถ้าเขาถามมาว่าใบมะกรูดเนี่ยเรื่องของถ้าจะหากว่าปลูกเป็นลักษณะการค้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่ตัวใบมะกรูดเนี่ยก็มีลักษณะบ้านเรือนของคนไทยเนี่ยนิยมปลูกใบมะกรูดไว้บริเวณหน้าบ้านหลายๆคนก็อาจจะคุ้นตาบ้านในอดีตบ้านชาวสวนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่ามีต้นมะกรูดกันอยู่ริมรั้วบ้านแน่นอนเลยนะคะอาจารย์มาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ครับให้ผมตอบเรื่องมะกรูดก่อนไหม
0: ได้เลยค่ะมาถึงเรื่องใบมะกรูดพอดีมีคนถามมาว่าถ้าอยากปลูกแบบลักษณะค้าขายอะค่ะอาจารย์ไม่ได้ปลูกแบบอย่างที่บ้านขวัญก็มีต้นเดียวเพื่อแบบว่าถ้าแกงอะไรก็ไปเด็ดมาริมรั้วบ้านหน้าบ้านก็มาเด็ดใส่แกงได้แต่ถ้าปลูกค้าขายนี่ต้องทำยังไงคะอาจารย
1: ์ครับถ้าปลูกค้าขายนะฮะเราก็อย่าปลูกให้มะกรูดมันต้นสูงต้นใหญ่ขึ้นไป
0: ค่ะ
1: มันเก็บยากเดี๋ยวนี้มีบางคนเอาเข่งใหญ่ๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เข่งพลาสติกเห็นไหม
0: ค่ะ
1: นั่นเอามาตั้งเรียงแถวเลยหรือจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วใส่ดินผสมนะฮะลงไปนะครับทีนี้มะกรูดเนี่ยมันเป็นที่เราเน้นเนี่ยเราเน้นขายใบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือปลูกมะกรูดขายใบ
0: มันก็มีลูกด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
1: ตับปลูกมะกรูดเอาผลเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีวิธีทำคนละแบบนะ
0: ค่ะ
1: เอาขายใบซะก่อน
0: อันนี้ที่เขาถามมาเป็นขายใบแต่อาจารย์ตอบได้สองอย่างเลยค่ะ
1: ขายใบนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้คุณขวัญถ้าจะปลูกเพื่อเป็นการค้าคุณขวัญก็ต้องวางแผนว่า
0: ค่ะ
1: หนึ่งวันเนี่ยเราจะเก็บใบมะกรูดกี่กิโลแล้วก็ต้องลองคำนวณว่าใน1ต้นเนี่ย1วันเนี่ยเราปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้ประมาณกี่ขีด
0: ค่ะ
1: กี่ต้นเป็น1กิโลอันนี้ก็คือสูตรที่ต้องคำนวณเพื่อจะให้ได้ใบมะกรูดต่อวันตามจำนวนที่เราต้องการ
0: คือ
1: ถ้าปลูกเป็นการค้าต้องปลูกเป็นจำนวนมากนะฮะและการปลูกมะกรูดเป็นการค้าเราอาจจะปลูกหลายแถวสมมติ20แถวใช่ไหม20แถวเราเก็บวันละกี่แถวเราเก็บวันละแถวก็แปลว่า20วันเอาทั้งเดือนเลยก็ได้30แถวนะก็เก็บวันละแถวทีนี้เคล็ดลับก็คือว่าการจะเร่งให้มะกรูดแตกใบนะครับเร่งให้มะกรูดแตกใบและก็มีใบเจริญเติบโตอย่างเร็วเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็คือพวกแหน่แดงนะครับซึ่งมันจะมีไนโตรเจนอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: หรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราก็จะใช้ปุ๋ยยูเรีย4600
0: ค่ะ
1: 2100เสริมกับปุ๋ยสูตรเสมอที่เราให้ไว้หรือถ้าเราไม่เอายูเรียหรือแอมโมเนียมมาเสริมเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่น20 10 10 25 7 7 16 8 8อย่างเงี้ยไนโตรเจนเยอะหน่อยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมน้อยหน่อยแล้วสูตรนี้ก็จะถูกกว่านะครับก็เลือกดูว่าอะไรที่มันถูกสรุปก็คือต้องการไนโตรเจนเพื่อให้แตกใบ
0: น
1: ะทีนี้มะกรูดเป็นพืชตระกูลส้ม
0: ใช่
1: โรคที่จะทำให้ถึงตายได้ก็คือเชื้อไซทอปเทอราเวลาเราปลูกในภาชนะเราอาจจะเอาเชื้อไทโคเดอร์มามาคลุกเคล้าเข้าไปกับดินปลูกอันนี้ก็จะคอยควบคุมไฟทอปเทอราทีนี้ตอนมะกรูดหรือพืชตระกูลส้มแตกใบมาเนี่ยตัวที่จะมากินจนใบโกรนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนแก้วส้ม
0: ค่ะ
1: คุณฝันเคยเห็นแน่นอนไอ้ที่เขาเอามา

0: ษณาชาที่เป็นหนอนตัวน่ารักน่ารัก
1: อ๋อนอนสีเขียวตัวอวบอวบอ้วนอ้วนดุ๋งดุ๋ง
0: นั่นแหละนั่นแหละอันนั้นมันเป็นลาการลอกคราบในวัยน่าจะวัยที่ห้าแล้วเตรียมตัวที่จะเข้าดักแด้แล้วก็จะกลายเป็นแม่ที่เสื้อต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนที่หนอนกินใบส้มมันระบาดใหม่ๆเนี่ยสีมันไม่เป็นแบบนั้นนะ
1: มัน
0: จะเป
1: ็
0: นสีน้ำตาลขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยอะ
1: ค่ะ
0: สีน้ำตาลและตรงหัวเนี่ยมันจะป้ายด้วยสีขาวถ้าคนไม่สังเกตจะเหมือนว่าเอ๊ะนกมาถ่ายรถไว้ไม่ใช่
1: อ
0: ันนั้นคือหนอนวัยที่ออกจากไข่ใหม
1: ่
0: ๆนะครับเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตก็จะเป็นแบบนี้แม่ผีเสื้อมาวางไข่ไข่เป็นตัวหนอนวัยที่หนึ่งที่สองที่สามพอวัยที่สี่ที่ห้าปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มตัวใหญ่เขียวแล้วกินจุวัยหนึ่งวัยสองยังไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เขาปลูกมะกรูดเขาก็จะต้องระมัดระวัง อย่างเช่นถ้าคุณปลูกแม้คุณจะใช้สารเคมีซึ่งในระบบ GAP ไม่ได้ห้าม
1: เ
0: ราก็อาจจะเอาสารพื้นพื้นที่ราคาถูกๆนะ อย่างคาร์บอริล 85% อันตรายกับผู้คนก็น้อยนะครับน้อยกว่าเกลือกับน้ำตาลอีกอะนะแล้วฉีดพ่นปอนระยะแตกใบอ่อนเพื่อกำจัดหนอนนะครับอันนี้ก็จะได้ใบที่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกมะกรูดเพื่อจะเอาผลคุณขวัญก็เลี้ยงใบมะกรูดให้สมบูรณ์แข็งแรงนะเรียกว่าพอต้นสะสมอาหารดีแล้วคุณขวัญก็หยุดการให้น้ำ
1: เหมือนกับหลอกเขาใช่ไหมอาจารย
0: ์คือเป็นวิธีปฏิบัติอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: นะเหมือนส้มเหมือนส้มเราจะให้ออกดอกก็ต้องทำอย่างนี
1: ้
0: เรียกกักน้ำถ้าเป็นสวนยกร่องก็ไม่ขึ้นน้ำให้ไม่เอาน้ำก็ไปดูดน้ำออกจากร่องได้ซ้ำไปนะเราก็คือไม่ให้น้ำเลยพอไม่ให้น้ำเลยพอใบมะกรูดเริ่มสลดเริ่มห่อๆเยอะๆเราก็อัดน้ำขึ้นน้ำเต็มที
1: ่
0: พอได้น้ำเต็มที่มะกรูดก็จะแตกใบใหม่พร้อมกับมีดอกออกมาด้วยคราวนี้ดอกก็จะเยอะเลยแล้วก็ปล่อยให้ดอกเนี่ยกลายเป็นผลต่อไปทีนี้มีบางคนบอกเอ๊ะไอ้มะกรูดนี่ผลเข้าไปทำอะไรหลายคนไปเห็นในโถปัสสาวะป
1: ั
0: สสาวะชายอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์อันนั้นมันโดยอ้อมนะแต่วัตถุประสงค์จริงเนี่ยคือเขาจะใช้ผิวฮะ
1: ใช้ผิวมะกรูดในตำเครื่องแกงใช่ไหมอาจารย์คะ
0: จำได้เลยเมื่อวานนี้เมื่อเช้าได้เองอ่ะไปหยิบทานในห้องภรรยา
1: ค่ะ
0: นะฮะบนตู้จะมีแม่ยายอยู่ก็ได้คุยกับแม่ยายไม่สมัยหนึ่งแม่ยายเป็นลูกสาวคนเล็กไปอยู่อเมริกาเปิดร้านอาหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ยายกลับมาแม่ยายจะต้องมาขอซื้อใบไอ้ผิวมะกรูดไปให้ลูกสาวอยู่เสมอเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงคนไปอยู่ต่างประเทศพออายุเยอะๆกับเมืองไทยทุกคนแหละครับคุณขวัญ
1: อยู่
0: เมืองไทยแม้ว่าจะเป็นยังไงมันก็ยังบ้านเราแสนสุขใจถึงจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราทีนี้คนสมัยก่อนเนี่ยกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ค
0: ุณขวัญว่าทำไมคนสมัยก่อนใจเย็นกว่าคนปัจจุบัน
1: คือถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่การเราใช้มือถือหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยอาจารย์คือมันเร็วเปลี่ยนเร็วแล้วก็ยิ่งถ้าใครติดซีรีส์แนวตั้งละครสั้นๆเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งมีสมาธิที่สั้นลงความยับยั้งชั่งใจจะน้อยลงไปทุกทีอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งผมเคยคือผมชอบไปช่วยคนแก่ๆทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปแลไปร้องไปหาเงินช่วยเขามาวันหนึ่งผมก็รู้ว่าอ๋อเขาเป็นพวกรับจ้างทำร้ายคนเลว
1: รับจ้างทำร้ายคนเลว
0: ไม่เขามีอาวุธ
1: ค่ะ
0: ที่ไปทำลายคนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกันเรื่องอะไรไม่รู้หนึ่งในจำนวนคนที่คุยมาบ่นเรื่องใครสักคนเขาก็บอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้เขาไม่ฆ่าก็ล็อก

0: มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย
1: ์
0: แต่ถ้ามันไปทำเลวกับใครใครใครใครใครจนกระทั่งกฎหมายเอาไม่อยู่แล้วนั่นแหละมาถึงมือพวกเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าตายแล้วผมนั่งคุยกับคนนี่มาเป็ด7ปีเพิ่งรู้ว่าเบื้องหลังเขาทำอะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เป็นมือเป็นไม้ให้เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจึงมีสับแสงในสมัยหนึ่งบอกว่าคนดีฆ่าไม่ได้
1: ค่ะ
0: คุณขวัญไปดูพูดตรงๆเลยมือปืนคนหนึ่งวันหนึ่งก็ไปด่าตอนทำสารภาพก็ด่าไอ้คนที่จ้างหวานมา
1: ค่ะ
0: มึงโกหกกูมึงก็ไม่บอกว่าเขาเป็นคนดีมึงบอกเขาเป็นคนเลวไงเนี่ยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาไม่ทำร้ายคนดี
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าคนดี
1: ผีคุ้ม
0: ไม่ใช่ผีคุ้มนะมือปืนก็คุ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอโทษพูดลึกเกินไปบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะ
1: มันก็เซนซิทีฟนิดนึงอาจารย
0: ์เก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่ควรเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะแต่บางทีก็เขาเรียกว่าผีเจาะปากมาพูด
1: อาจารย์ มีคุณผู้ฟังถามมาว่าแต่ขวัญไม่แน่ใจอาจารย์มีข้อมูลหรือเปล่านะคะถามว่าใบมะกรูดเนี่ยต้มน้ำกินทุกวันเนี่ยดีไหมขวัญไม่เคยต้มน้ำใบมะกรูดกินเลยนะ
0: อันนี้ต้องปรึกษาหมอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องปรึกษาหมอแล้วก็เภสัชกรนะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนจะไปถึงหมอถ้าจะกินอยู่กินยาเนี่ยไปหาเภสัชกรเอ๊ะผมเล่าให้คุณขวัญฟังอย่างว่า
1: เรื่องอะไรคะ
0: วันหนึ่งผมกินยาต่อมลูกหมาก
1: อันเหมือนเคยแล้วอาจารย์ไปบดยาใช่มั้ย
0: นั่นล่ะแล้วผมเกือบแย่เลยแล้วผมเปิดไปหาอากูอ่ะ
1: ค่ะ
0: กดเข้าไปถาม Google ดูนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าให้ไปหาไปปรึกษาเภสัชกรพอดีเดี๋ยวนี้ร้านค้าเนี่ยดีมีเภสัชกร
1: มีเภสัชประจำร้านอยู่ตลอดเวลาถ้าร้านไหนไม่มีผิด
0: ก็เลยไปปรึกษาเขาก็เปลี่ยนยามาให้แล้วบอกอาจารย์เรียกว่าตอบสนองเร็วกินแค่ครึ่งเม็ดพ
1: อ
0: ผมก็ลองร้านหมอลองกินเม็ดหนึ่งสิไม่ดีกินครึ่งเม็ดก็ดีใจตัวเองเล็กๆก็กินครึ่งเม็ดดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียใจมายังถึงทุกวันนี
1: ้
0: ที่ผมทำไม่สำเร็จคือเปิดตลาดให้ลูกศิษย์ไม่สำเร็จคืออะไร
1: เปิดตลาดอะไรคะ
0: ผมเคยส่งลูกศิษย์ไปฝึกงานกับร้านค้าเคมีเกษตร
1: ค่ะ
0: พูดง่ายร้านใช้ปุ๋ยขายยา
1: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมาลูกศิษย์ผมคนนี้ไปเปิดร้านที่เชียงราย
1: ค่ะ
0: คือผมฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยร้านขายปุ๋ยขายยาควรจะมีถ้าเปรียบเทียบกับหมอก็คือเภสัชกรประจำร้าน
1: ค่ะ
0: คือมีนักโรคพืชและกีตวิทยา
1: ค่ะ
0: อยู่หรือเรียกว่านักวิชาการเกษตรเป็นเหมือนเภสัชกรประจำร้าน
1: จริงๆก็ควรมีนะอาจารย์เพราะมันจะได้ให้ความรู้การใช้สารเคมีด้านการเกษตรที่ถูกต้องด้วย
0: ใช่ทีนี้ลูกศิษย์ผมคู่หนึ่งเนี่ยจบแล้วเขาบอกเขาไม่ทำงานรับจ้าง
1: ค่ะ
0: คือรับจ้างราชการรับจ้างเอกชนเขาบอกเขาจะประกอบอาชีพเขาไปหุ้นและเปิดร้านค้า
1: ค่ะ
0: สมัยนั้นผมรู้นะเขาเป็นผู้หญิง2คนแล้วก็ชอบกันแล้วเขาก็ไปร่วมชีวิตกันตอนนั้นสังคมยังไม่เปิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จวิธีการเขาง่ายนิดเดียวคุณจะซื้ออะไรถ้าคุณไม่เอาใบไม้มาให้ฉันดูฉันไม่ขายให้
1: หมายถึงใบไม้ที่เป็นโรคหรือว่า
0: ใช
1: ่
0: ต้นไม้ที่ป่วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณเล่ามาให้ละเอียดแล้วถ้ามีใบไม้มาให้ดูด้วยแล้วเขาก็มีกล้องจุลทรรศน์อยู่หลังบ้าน
1: ค่ะ
0: เขาก็ส่องดูแล้วเขาก็จ่ายยาถูกอ่ะ
1: คราวนี้ก็รับความนิยมเลยเพราะว่าเขามาซื้อร้านนี้แล้วพืชมันหายใช่ไหมคะ
0: เขาขายดีแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เป็นลูกศิษย์ผมก็มีคนมาติดต่อบอกว่าเขาเชิญอาจารย์ไปบรรยายเขาผมเรียกเขาไป20,000เขาว่างั้นนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปบรรยายให้เขาที่พิจิตรแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเป็นลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเอาตังค์มานะมันเป็นลูกศิษย์ผม
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ทีนี้คนบางคนก็ทำมาหากินเองไม่เป็นนะอย่างผมเนี่ยค้าขายไม่เป็นทำมาหากินเองไม่เป็นอ่ะเพราะว่าประกอบอาชีพรับจ้างมาทั้งชีวิต
1: ค่ะ

0: เมื่อก่อนก็รับจ้างราชการและเอกชนทำงานเดี๋ยวก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้วันที่เขาเลิกรับจ้างแล้วเนี่ยเราสอนคนมาตั้งเยอะเราจะเพาะแหนแดงขายไหมเราจะเลี้ยงหนอนนกขายไหม
1: เราจะเลี้ยงกระเดือ
0: นขายไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถึงเวลาพิสูจน์แล้วใกล้ๆแล้ว
1: ค่ะสำหรับคนที่ถามเรื่องของใบมะกรูดมาต้มน้ำกินเป็นลักษณะของชาใบมะกรูดเนี่ยนะคะคุณสิริบูลขวัญมีส่งคลิปไปเป็นคลิปของรายการชัวร์ก่อนแชร์ของอสมทนี่แหละค่ะมีการไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องโรคไตแล้วก็มีคำสัมภาษณ์ของเภสัชกรด้วยส่งคลิปไปในข้อความนะคะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณสิริบูลนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: คือบางทีถ้ากินอะไรหนักหนาสาหัสไปเนี่ยไตมันจะพัง
1: ค่ะ
0: เหมือนสมัยหนึ่งน้ำลูกย
1: อค่ะ
0: มีพระคุณเจ้าที่ผมเคารพนับถือวันหนึ่งไปเป็นวิทยากรด้วยกันผมก็เลยบนเวทีเลยกราบท่านบอกผมขอร้องว่าที่ท่านกำลังรณรงค์ให้คุณกินน้ำลูกยอเนี่ยขอให้เลิกเพราะว่าไตมันจะพังสมัยหนึ่งเรานำน้ำลูกยอมาขายก็อุตลุดไปหมดอะไรเยอะไปก็ไม่ดีพระคุณเจ้าบอกทางสายกลางนะฮะคราวนี้คุณขวัญผมแทรกนิดหนึ่งนะ
1: ของ
0: ทางคือคลิปที่มีคนส่งมาให้ผมคือตอนนี้ผมก็กังวลเล็กๆนะ
1: ค่ะ
0: คือผมกลัวคนจะหาว่าผมเนี่ยประยกตนข่มท่านคือไม่มีความคิดแบบนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ขออนุญาตชี้แจงเพื่อความเข้าใจคืออย่างนี้มีคนเนี่ยเขาทำคลิปแล้วเขาก็บอกว่าทำปุ๋ยพืชสดโคนต้นไม
1: ้
0: เขาทำไงเขาก็ไปถกเอาหญ้าในสวนนั่นแหละก็บอกเอาหญ้าไม่มานะแล้วก็ไปแช่น้ำในกระมัง
1: ค่ะ
0: 1วัน1คืนหลังจากนั้นก็เอาหญ้าเนี่ยมาโปะโคนต้นไม้แล้วก็เอาดินเนี่ยกลบรับรองต้นไม้งามงามงามงามมากเพราะว่าไอ้นี่แหละที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดอย่าทำตามนะครับ
1: ถ้ามันจะส่งผลยังไงบ้างอาจารย์ถ้าเอาไปโปะ
0: หนึ่งข้อแรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้หญ้าที่คุณไปถกมาเนี่ยถ้ามันเป็นวัชพืชฤดูเดียวนะแช่น้ำไว้วันกับคืนนะที่จริงไม่ต้องยันกับคืนหลายคืนนะดีเจตนาการแช่แล้วเขาก็เสริมด้วยว่าเนี่ยแล้วก็เรียกจุลินทรีย์นะก็คือจุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาตินั่นแหละแต่เรียกเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านรู้สึกขลัง
1: ค่ะ
0: นะเอาจุลินทรีย์ใส่ไปด้วยเนี่ยในกระมังเนี่ยเจตนาคือเพื่อให้มันเปื่อยแล้วมันตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าคุณไปถกไม่ดีคุณไปเอาหญ้าที่มันมีข้อปล้องและเป็นวัชพืชหลายฤดู
1: ค่ะ
0: คุณเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนเอ้ามันก็งอกรากสิครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไปโปะโคนต้นก็เท่ากับคุณเอาหญ้าไปปลูกกันเด
1: ้ค่ะก็แย่งสารอาหารกันอีก
0: นี่ผิดข้อที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ผิดข้อต่อมาจริงๆน่ะการเอาใบไม้ไปหมักเจตนาเหมือนใบไม้หล่นลงไปในช่องร่องมันใช้เวลาผุเปื่อยแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะและแม้แต่การทำปุ๋ยพืชสดระหว่างปอเทือง 45-50 วันพอออกดอกเราไถกลบเราไถกลบแล้ว15วันนะ
1: ค่ะ
0: จึงจะลงมือปลูกพืชได้ทีนี้ถ้าคุณเอาต้นสดๆไปโปะโคนต้นแล้วเอาดินไปกลบมันจะเกิดอะไรขึ้นในขบวนการย่อยสลายใบไม้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะอาศัยจุลินทรีย์ในการทำงานและตอนจุลินทรีย์ทำงานเนี่ยมันจะต้องการพลังงานไนโตรเจนอย่างที่เราทำกองปุ๋ยหมักเนี่ยเราต้องในปุ๋ยยูเรียเนี่ยลดลงไปด้วย 46/0 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปแย่งไนโตรเจนกับต้นไม้และความร้อนที่เกิดจากการที่มันกำลังหมักตัวเนี่ยถ้าไปเจอพืชรากตื้นแม้รากไม่ได้ลงลึกมากเนี่ยรากมันจะเสียเพราะฉะนั้นผมขอร้องท่านจะเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรจะเรียกว่าผู้รู้อะไรก็แล้วแต่กูรูกูเลอะอะไรก็ตามเถอะ
1: ค่ะ
0: ขอร้องว่าที่นักเกษตร

0: ขาบอกว่าท่านจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดโดยแต่ละอันเนี่ยมีขบวนการหมักยังไงก่อนจะเอาปุ๋ยคอกมาใช้เราไม่ใช้สดสดเพราะมันจะร้อนแล้วมันจะเลืองเลยโดยเย็นทุกอย่างเนี่ยเขาได้ผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้วและผมก็อยากจะฝากนะฝากอากูฝากนาติกฝากนายูคุณอย่าดูที่ยอดวิวคุณต้องมีผู้รู้ของคุณพิจารณาคอนเทนต์ด้วยถ้าคอนเทนต์นี้ผิดหลักวิทยาศาสตร์คุณต้องสกัดกั้นที่ไอ้นี่เราเผลอพูดคำว่าตายไปคำหนึ่ง
1: อ๋อดูดเลยอาจารย์ดูดเลยดูดหายเลย
0: เจอเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: บางทีแบบ
1: จะต้นไม้เสียชีวิตก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าต้นไม้เสียชีวิตไม่แน่ใจทีนี้อย่างนี้คุณขวัญครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยผมไม่ได้หาออเดียนหรือว่าหาคนมาถามนะเพราะคนถามผมเยอะแยะอยู่แล้วแต่ผมต้องกราบขออภัยว่าโดยเจตนาท่านอาจจะเจตนาดีไอการเรียกชื่อถ้าเราพูดว่าจุลินทรีย์ธรรมชาติก็คือที่มันติดอยู่กับใบไม้ในดินอะไรมันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดภาษาฝรั่งให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันขลังหรอก
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยรู้ภาษาฝรั่งเยอะคามิโดสปอร
1: ์ได
0: ้เนี้ย
1: ค่ะ
0: จะพูดไปชาวบ้านก็หัวเหลืออะไรของมึง
1: ต้องการสื่อสารคือสื่อสารให้เข้าใจและเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วงนี้ขอพักเบรกสัก
0: นิดให้ตัวเอง
1: ค่ะ
0: ขอร้องน่ะอันนี้ผมก็แบกโลกไว้ก็หลายครั้งก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์ไปดูแลให้ทุกทั่วไปไม่ไหวหรอกกระทรวงเขายังดูแลไม่ถึงเลยอาจารย์คนเดียวจะทำไงผมก็ได้เอาสมทองไงเป็นกระบอกเสียงถ้านั่งอยู่กับบ้านก็ไม่รู้จะพูดกับใคร
1: ได้ค่ะ เดี๋ยวขอพักเบรกก่อนช่วงหน้ามาคุยกันต่อค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย
0: ์คุณฝันครับก่อนจะไปเรื่องต่อไปผมขออนุญาตเก็บตกที่ยังบกพร่องที่พูดมาแล้วนิดหนึ่งนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าคุณมีใบไม้อะไรต่ออะไรต่างๆใบไม้แห้งต้นไม้สดอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ไปหมักก่อนทำปุ๋ยหมักก่อนวิธีดูว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้หรือยังเนี่ยนะก็คือเอามือซุกเข้าไปในกองปุ๋ยถ้าอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกเท่ากันใช้ได้แล้วถ้าเห็นต้นไม้เริ่มขึ้นบนกองปุ๋ยแล้วใช้ได้แล้วถ้าเอามือไปหยิบไปจับเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยอันนั้นแปลว่าใช้ได้แล้วหมักก่อนครับอย่าไปให้มันไปโปะโคนต้นแบบนั้นทีนี้ไปเก็บตกเรื่องแม่ลำเพยเรื่องต้น

0: ำเภยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีที่ยังไม่ได้พูดก็คือว่าขยายพันธุ์ยังไงดีที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะเมล็ดครับขึ้นง่ายเวลาที่มันจากเป็นใบเป็นดอกแล้วดอกเนี่ยจะติดเป็นผล
1: ค่ะ
0: นะฮะผลเนี่ยเวลามันแก่แล้วเนี่ยมันจะร่วงแล้วเมล็ดเนี่ยมันจะงอกตามโคนต้นถ้ามีต้นแม่อยู่ไปขุดต้นเล็กๆมาปลูกขึ้นง่ายตายยากนะครับต้องคอยตัดแต่งบ่อยๆเพื่อให้มันเข้ารูปเข้าทรงอันนี้เก็บตกที่ยังไม่ครบถ้วนหวังว่าคงจะครบถ้วนแล้วครับเชิญต่อครับคุณ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าในพื้นที่กทมเนี่ยสามารถนำทุเรียนมาปลูกได้ไหมถ้าปลูกได้เนี่ยมันจะได้กินผลไหมอาจารย
0: ์ปลูกได้กินได้
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนี่ก็ใกล้กันนะใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็สมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ล่องเรือมาแล้วทำไมมาปักหลักตรงนี้อ่ะ
1: ค่ะมันต้องเป็นดินแดนที่เป็นชัยภูมิที่ดีใช่ไหมอาจารย
0: ์กรุงเทพกรุงธนนนทบุรีปทุมธานีเนี่ย
1: ค่ะ
0: นครปฐมเนี่ยมันเป็นดินน้ำไหลทรายมูลน้ำพัดพาเอาอินทรีย์วัตถุเพียงแต่ลูกหลานพระเจ้าตากเอามาเทปูนกันซะหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสมัยหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมันควรจะไปอยู่แถวสระบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นครนายกนู่นนะก็แล้วแต่ที่ไหนก็ตาม
1: แต่กรุงเทพนี่ปลูกทุเรียนได้นะใช่ไหม
0: กรุงเทพเป็นที่เพาะปลูกแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกพืชลงพื้นดินกรุงเทพก็ปลูกได้แล้วนี่พอดีเมื่อคืนนี่นะตอบปัญหามีคนถามมาสั้นๆบอกว่าจะปลูกทุเรียนจะต้องทำยังไงบ้างโอ้โหอย่างนี้ผมตอบท่านไม่ไหวเลยผมก็เลยบอกให้ไปสืบค้นแล้วก็ลูกชายไปเปิดมาให้ดูนะฮะหน้าปกเป็นรูปผมนั่งกับควายเขางงอ่ะนี่อยู่ประมาณ 6-7 ตอนแล้วมั้งเรื่องทุเรียน
1: เรื่องทุเรียนนะคะ
0: ท่านพิมพ์ของวัดทิพย์บ้วนชวนคุยแล้วก็พิมพ์บอกว่าเรื่องทุเรียนประเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ท่านได้ดูเองอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะกรุณาไปฟังตรงนั้นแต่ว่าส่วนมากคนที่ปลูกทุเรียนแล้วตายเนี่ยนะอย่างที่คุณขวัญพูดอ่ะนนทบุรีเนี่ยเป็นตำนานทุเรียน
1: ยังไงคะอาจารย์ทุเรียนที่เขาประมูลกันเหรอคะหรือว่าตำนานแบบไหนยังไงอะคะ
0: ประมูลนี่มันมาจากผมไปบอกเลยเกิดการประมูลเพราะว่าวันหนึ่งป้าต้อยบอกว่าเนี่ยทุเรียนลูกนี้15,000ผมบอกทำไมไม่ทำให้เป็นลูกละ30,000
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำไงอาจารย์เอาคนรวยๆมาประมูลที่ตอนนี้ทุเรียนลูกเป็นแสนที่นนท์อ่ะในข้อถ้าให้มาร์คซักเบิร์กกับใครให้ท่านปูตินอะไรมาประมูลอาจจะลูกเป็นล้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้อย่างนี้ทุเรียนเดิมเนี่ยพื้นเพอยู่นนบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่มันต้องย้ายถิ่นเหมือนส้มลังสิตต
1: ้
0: องย้ายขึ้นไปอำเภอฝางเนี่ยเพราะอะไร 1. คุณภาพน้ำลดลง
1: ค่ะ
0: 2. หนักที่สุดคือเชื้อไฟท็อปเทอร่ารากเน่าโคนเน่าและทุเรียนเวลาปลูกนะฮะถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องโรคแมลง
1: ค่ะ
0: ปลูกก็จะไม่ได้ผลผลิตตอนปลูกก็จะตายเพราะโรคตอนที่จะได้ดอกก็จะไม่ได้ดอกเพราะว่าทุเรียนปลายฤดูพอหมดฝนเนี่ยไรมันจะลงพอตัวไรลงปั๊บใบทุเรียนจะร่วงหมดเลยแล้วทุเรียนจะแตกใบใหม่พอแตกใบใหม่มันก็ดึงอาหารไปเลี้ยงใบใหม่มันก็จะไม่เลี้ยงดอกออกสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแหละเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาคุยเป็นอาทิตย์ครับกรุณาไปฟังยาวๆนะที่ผมตัดสินใจทำคลิปเสียงมาเวลานี้ก็พันกว่าตอนแล้วเนี่ยท่านไปฟังครับ
1: น
0: ะเพราะว่าที่นี่เรามีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านกรุณาไปฟังตรงนั้นเพิ่มเติมนะที่ผมก็ให้แนวคิดว่าปลูกได้แน่นอนครับแต่เวลาปลูกเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายแห่งประสบน้ำท่วมขังทุเรียนไม่ชอบแต่ทุเรียนเวลาปลูกถ้าที่น้ำท่วมขังยกโคกให้หน่อยและเวลานี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตก็คืออะไร

0: แดดมันแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนต้นเล็กๆเนี่ยขึงตะข่ายพรางแสงทางแสงให้หน่อยถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะเอาไอ้ทางมะพร้าวอ่ะ
1: ค่ะ
0: 3ทางผูกยอดติดกันเป็นกระโจมอินเดียแดงนั่นแหละช่วยพรางแสงให
1: ้ค่ะ
0: เอาย่อๆนะคุณขวัญนะ
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์โรคที่ทำให้ทุเรียนตายนะ
1: ค่ะ
0: ไปทบเซราเกิดรากเน่าโคนเน่านะฮะและที่ทำให้ต้นทุเรียนตายพอต้นโตนะครับก็คือด้วงหนวดยาวระบาดหนักเวลานี้ในเกษตรต้นชมพูพันทิพย์เสียชีวิต
1: ตายได้
0: เป็นจำนวนมากแล้ว
1: ค่ะ
0: ขนาดว่าผมเคยไปบอกท่านรองอธิการบดีแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจก็ตอนนี้เริ่มลามเข้าไปหาต้นใหญ่ๆแต่ว่าทางต้นใหญ่ๆเนี่ยรถมันวิ่งผ่านเยอะก็ไม่ค่อยเป็นแต่ตรงปลายมาทางนี้ทางถนนจันทรุเบกษาเนี่ยทางโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยตรงนี้ตายเยอะและทยอยตายไปเรื่อยนะปะดูนะมะม่วงทุเรียนนี่ยืนต้นตายและโรคทางใบมีโรคราสีชมพูโรคใบติดโรคแอนแทคโนดติดผลออกมาก็ยังมีเชื้อไปท็อปเทอร่าทำให้เกิดผลเน่าเวลาเราเก็บทุเรียนเราเลยไม่กองกับพื้นดินนะผมบอกว่าในสวนทุเรียนต้องสะอาดคือปลอดเชื้ออย่าให้ใครเข้าสวนแล้วใส่รองเท้าเข้าไปในสวนต
1: ้
0: องเปลี่ยนรองเท้าโดยเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าต้นไหนจะโชว์ก็ให้โชว์อยู่แค่นั้นพอไม่กี่ต้นพอเพียงแล้วแล้วก็ยังมีแมลงตัวร้ายแมลงเพี้ยอ่อนแมลงวีขาวเพี้ยไก่แจ้นะแล้วก็หนอนก็จะมีหนอนที่เขาเรียกหนอนรูคือเจาะเข้าไปตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วเข้าไปกินเมล็ดอ
1: ัน
0: นี้คือหนอนถ้าชื่อเต็มๆเรียกว่าหนอนเจาะผลกินเมล็ดมันเจาะเข้าไปกินเมล็ดแต่พอจะเข้าดักแด้เจาะรูออกมาแล้วไปเข้าดักแด้ในดิน
1: ค่ะ
0: นะเราเรียกหนอนรูบางคนเรียกหนอนมาเลบางคนเรียกหนอนจันบางคนก็เรียกหนอนใต้ก็แล้วแต่โทษกันไปโทษกันมา
1: ค่ะ
0: นะและหนอนอีกตัวนึงเขาเรียกหนอนเจาะผลทุเรียนทุเรียนหนึ่งขั้วถ้ามี2ลูกติดกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงรอยที่ติดกันเนี่ยมักจะเห็นเป็นขุยของหนอนอันนั้นเขาเรียกหนอนเจาะผลต่างกับหนอนรูนะหนอนรูนี่เข้าตั้งแต่ตอนลูกเล็กแล้วพอมันมุดเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เห็นเลยครับเพราะว่าหนังมันผิวมันจะปิดจะเห็นได้ก็ตอนมันเจาะออกมาเคยเห็นไหมคุณขวัญที่คนไปเหมาสวนทุเรียนเสร็จแล้วก็เป็นความกันว่ารับเงินไปเรียบร้อยแล้วพอไปปอกทุเรียนแล้วปรากฏว่าในลูกทุเรียนน่ะมีขี้หนอนเต็มไปหมดเลย
1: อันนี้ยังไม่เคยเห็นอาจารย์แต่
0: เนี่ยเคยเป็นความ
1: เป็น
0: คดีการเจ้าของสวนก็บอกไม่รับผิดชอบเพราะว่าเหมากันไปแล้วตอนซื้อก็ลูกก็ยังดีๆอยู่แต่มันเจาะเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นการที่ขายทุเรียนโดยแกะมันก็ดีในแง่แม่ค้าก็คือว่าลูกที่ด้อยคุณภาพเนื้อก็ยังมีคุณภาพก็ขายได้ในแง่ของคนกินก็ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับลูกทุเรียนที่เปิดแกะออกมาอาจจะเจอขี้หนอนเต็มไปหมด
1: ะ
0: นะครับ
1: เปิดมาบางท่านก็อาจจะไม่ได้เหลือทานเลยก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะมีคุณ อิสระชนค่ะบอกว่าอยู่ไซน้อย
0: ผมแทรกนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: จะได้ว่าพอดีลูกชายผมค้นมาให้แล้วล่ะแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องที่ผมใช้พูดเนี่ยผมเลยเปิดดูไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะจดมาให้นะว่าถ้าจะฟังทุเรียนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ คุณอิสระชนบอกว่า อยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีหมดไปกับพันธุ์ทุเรียนเนี่ยหลายหมื่นละพอเริ่มแตกใบอ่อนปุ๊บตายเลยตายทันทีเลยอาจารย์อันนี้ทำไมอะคะ
0: เวลาทุเรียนตายก็ต้องดูอย่างนี้ครับมันตายยังไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมเคยพูดเอ่ยชื่อได้เนาะ
1: ค่ะ
0: เคยเจอคุณหมอพรทิพย์
1: อ๋อค่ะหมอทางด้านนิติเวชใช่ไหมคะ
0: ผมบอกหมอว่าเอ้หมอถ้าเรามาทำรายการด้วยกันเนี่ยน่ากลัวสนุกนะ
1: ชันสูตรพืชเหรออาจารย์หรือชันสูตรอะไร
0: หมอชันสูตรศพ
1: จะมาชันสูตรพืช

0: ค่ะ
1: แต่ต้องไปหาสัตวแพทย์มาอีกคนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ชันสูตรโรคสัตว์คือต้องดูมันตายยังไงครับถ้ามันตายโดยใบเหลืองพร้อมกับทั้งต้นและสลัดใบทิ้งแล้วต้นตาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แสดงว่ามันต้องมาจากระบบรากมันก็น่าจะเป็นจากเชื้อไฟทอปเทอร่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าตอนทุเรียนต้นเล็กๆถ้ามันตายจากใบจากกิ่งมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรคเชื้อราเช่นแอนแทรกโตสหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะทุเรียนต้นเล็กถ้าเมื่อไหร่มันมาทำลายลำต้นหลักลำต้นหลักก็ตายเหมือนมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ปกติปลูกก็ตายยากแต่มันมีโรคแอนแทรกโตสมะม่วงนะฮะเชื้อคอเลสเตอรอลติกุมกรีโอสปอรอยเดสนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งมันเป็นกับหลายพืชถ้ามันเป็นจากกิ่งย่อยอย่างหน้าฝนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นจุดดำสีน้ำตาลดำๆแล้วก็เริ่มขยายและปลายใบกิ่งปลายกิ่งนั้นก็เริ่มเหี่ยวถ้าคุณไม่ไปทำอะไรไม่ไปตัดกิ่งเอาไปเผาทำลายแล้วก็ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อรามันจะลามมาถึงลำต้นหลักถามว่าทำไมผมรู้วันหนึ่งรู้ทั้งรู้แต่อยากทำบุญไปสั่งมะม่วงมาที่ว่าหายากอะไรมารวมไว้ที่บ้านหมดแล้วก็มีเนื่องจากมีคนถามว่าทำไมมะม่วงมันปลูกกันไม่กี่พันความจริงมันมีตั้งเยอะแยะมันไม่ได้ที่เขาแนะนำให้ปลูกไม่กี่พันเนี่ยพอเขาทดสอบมาแล้วว่ามันมีลักษณะต้านทานต่อโรค
0: ค่ะ
1: ถ้าเอามะม่วงหลากหลายพันมาปลูกเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ต้นนั้นน่ะเป็นต้นขี้โรค
0: อ
1: ๋อแล้วก็เป็นแหล่งเพาะโรคงวดนั้นผมหมดไป 30,000
0: โอ้โห
1: ช่วยแม่ค้า
0: โอ้ค่ะ
1: โดยควาเธอเข้าใจผิดผมไปที่ร้านเขาเห็นมีมะม่วงอยู่10 กว่าต้น
0: ค่ะ
1: ท่านชื่อคุณลำไยบอกคุณลำไยมะม่วงที่มีที่ร้านเนี่ยมะม่วงที่มีเอาพันละ5 ต้น
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมคุณลำไยมาส่งหลายงวดไม่หมดสักทีเขาบอกเนี่ยอาจารย์
0: มีหลายพันเหรอ
1: ไอ้เนี่ยกว่าจะหามาได้ต้องนานนะเนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้แกไปเข้าใจผิด
0: ว่าน
1: ึกว่ามีมะม่วงพันอะไรในประเทศไทยอ
0: ่
1: ะผมเอาอย่างละ5 ต้นผมก็เลยหมดไปหลายหมื่นเลย
0: อ๋ออ่ะการสื่อสารต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ต้องรีเช็คนะคะอาจารย
1: ์ต้องบอกว่ามะม่วงที่มีในร้านน่ะ
0: เฉพาะหน้าร้านตอนนี้เอาแค่นั้น
1: เออเอาแค่นั้น
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้เรามาคิดอีกทีนึงบอกตอนนั้นเรารวยอะเรามีตังค์อ
0: ะ
1: แต่ถ้าตอนนี้ไม่ได้แล้วเงินพันมีค่าเท่ากับเงินหมื่นสมัยก่อนแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ใช้จ่ายก็ต้องประหยัดลูกผมก็ดีนะตอนมีตังค์ไปตัวสาวไปกินข้าวกับลูกหลานเราก็ไปกินร้านที่เรียกว่านั่งคุยกันได้นานหน่อยเมื่อวานไปเคกับลูกเอาร้านไหนลูกร้านโจ๊กพ่อสูงสุด50 บาท
0: อาจารย์ก็รับประทานได้ด้วยครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันไม่ต้องเหมือนกับของแข็งเคี้ยวง่ายลื่นคออ่ะอาจารย์ขามีคำถามนึง
1: โจ๊กปลาเนี่ยยังติดคอเลยผมอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โจ๊กปลาแซลมอนอ่ะ
0: ต้องละเอียดนิดนึงนะคะมีคำถามค่ะคำถามของคุณผู้ฟังค่ะเรื่องปลูกเลมอนค่ะบอกว่าปลูกเลมอนไม่ออกดอกเลยไม่ออกผลเลยมีแต่ใบทำยังไงดีอาจารย์อันนี้ปลูกที่จังหวัดอะไร
1: เลมอนก็เป็นพืชตระกูลส้มครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณขวัญรู้จักคำขวดไหม
0: คำขวดไม่เคยใช้เลยไม่เคยเห็นอาจารย์
1: คำขวดเนี่ยมันก็คุณขวัญเห็นยาดมพลาสติกเป็น
0: หลอดอะไรคะ
1: ไม่ใช่แบบหลอดแบบที่เปิดฝาปัจจุบัน
0: อ
1: ะ
0: อ๋อเป็นสมุนไพรอยู่ข้างในใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะเคยเห็นค่ะ
1: เนี่ยลูกมันประมาณเนี้ยคำกด
0: ค่ะ
1: แต่ลูกมันจะเลเลหน่อยผมเจอครั้งแรกที่University of California
0: ค่ะ
1: เคยไปเห็นฉะนั้นตอนนั้นไปดูแปลงรวมพันธุ์ส้มที่อเมริกา
0: ค่ะ
1: คือมันเป็นพืชตระกูลส้มถ้าเป็นพืชตระกูลส้มนิสัยมันเหมือนกันหมด
0: ค่ะ
1: มันจะบำรุงต้นให้สมบูรณ์แล้วก็ต้องมีการงดน้ำเพื่อการออกดอกอะไรต้องทำแบบเดียวกันกับมะนาวแหละนะมันเลมอนก็เป็นพืชตระกูลส้มเหมือนกัน

0: ันไปเซิร์ชใน Google นะอาจารย์เขาบอกว่าความขวดเนี่ยหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อส้มจี๊ดส้มกิมจ้อ
1: ไม่ใช่ส้มจี๊ดเป็นลูกกลม
0: ๆค่ะ
1: แต่ความขวดลูกยาว
0: ๆ
1: ลูกลีเลียล
0: ู
1: กลีเลียเหมือนหลอดไอเหมือนกระปุกยาดมอ่ะ
0: ค่ะ
1: แม้พูดถึงยาดมนี่ต้องขอบคุณ 100.5 นะ
0: ทำไมอะคะ
1: คุณขวัญรู้ไหมกว่าจะมาเป็นไอขวดพลาสติกเนี่ยสมัยก่อนน่ะจุดเริ่มต้นน่ะยี่ห้อลุงอรินลุงอรุณเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีม
0: ัน
1: เป็นขวดแก้วที่ขายที่สำชุก
0: ค่ะ
1: แล้วเขาเอาสมุนไพรใส่ลงไปมีการพูเป็นลูกกลม
0: ๆ
1: เปิดฝาจุกออกมาดมได้เลยแต่มันอันตรายตรงที่ถ้าดมแรงไปบางทีการพูเนี่ยมันไปอุดรูจมูกแล้วผมก็มาพูดใน 100.5 นี่แหละ บอกว่าคุณเอาผ้าเนี่ยห่อซะก่อนแล้วถึงจะยัดใส่ไปในขวดแก้วตอนหลังเขาเปลี่ยนจากขวดแก้วเป็นขวดพลาสติก
0: ใช่
1: แล้วคุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมยาดมเป็นหลอดๆคนไม่ซื้อเหมือนกับซื้อน้อยกว่าไอ้ที่เป็นขวดเนี่ยคุณขวัญว่าเหตุมันเกิดจากอะไร
0: รู้สึกว่าอันเนี้ยได้ดมจากสมุนไพรจริงๆแต่ถ้าเป็นหลอดๆอะรู้สึกว่ามันเหมือนมีสารเคมีเจือปนอันนี้ความรู้สึกขวัญแล้วกันนะคะของท่านอื่นไม่แน่ใจ
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มันหายบ่อยมันหาไม่เจออ
0: ๋อของขวัญยังอยู่ยังยืนยงอยู่เลยค่ะยาดมหลอดยาวๆเนี่ย
1: เคยดมชนิด2กล่องมั้ย
0: เคยค่ะ
1: นั่นน่ะสมัยก่อนเราผมดม2กล่องแล้วงับแล้วก็มีคนมาเตือนผมว่าเฮ้ยบ้วนดมให้น้อยๆหน่อย
0: ค่ะ
1: บอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวมึงเป็นมะเร็ง
0: ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเหรอคะ
1: คือมันเยอะไปแล้วมันทำให้โพรงจมูกอักเสบอะผมว่านะ
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกก็หายแล้วแต่ว่ายังไม่หาย
0: คือตอนนี้เชื้อสงบแล้วแต่ต้องรอติดตามอาการอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์คือผลข้างเคียงจากการฉายรังสี
0: ค่ะ
1: และให้เคโมปากเปื่อย
0: ค่ะ
1: พริกไทยนี่หยอดไม่ได้เลยและประกอบกับความแก่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แก่ก็มีปัญหาการกลืนเนี่ย
0: ค่ะ
1: จีบสาวสำเร็จอะแต่แต่งงานไม่ได้มันแก่ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็คุยกันขำๆบางทีชีวิตมันเครียดเกินก็อย่าไปดูละเอียดเดี๋ยวนี้ผมดูแล้วแต่ผมปิดเสียงนะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมไปดูวอลเลย์บอลเย็นนี้อย่าลืมเชียร์นะได้แชมป์ไปแล้วโค้ชออสเก่งเพราะว่าเขาเอาส่งตัวเก่งไปทดลองทีมเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมกับชิงแชมป์เอเชียครับ
0: ค่ะเออใช่อาทิตย์หน้า
1: แต่เรื่องนี้พูดแล้วเศร้านิดหนึ่ง
0: ทำไมคะอาจารย
1: ์โอ้โหคนไทยเนี่ยอยากจะดูฟุตบอลทีมชาติทั้งทีนะต้องทำเหมือนคนถ้ำมองอะต้องไปหาดู
0: หาช่องทางธรรมชาติเหรอคะอาจารย์
1: ทีมชาติไทยแข่งอะประเทศไทยไม่มีปัญญาถ่ายทอดอะ
0: มันไม่มีกฎมัดแท็บเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ค่ะ
1: ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี
0: ้
1: อะผมไม่มีปัญหาหรอกนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมพูดเผื่อลูกหลานอะ
0: ค่ะ
1: เฮ้ยคิดใหม่นะคุณเปลืองเงินอะเยอะแยะแข่งรถปื้อเตียวก็4,000 ล้านแล้ว
0: ค่ะ
1: ฟุตบอลให้เด็กได้ดูให้ชาวบ้านได้ดูเนี่ยทำไมไม่ถ่ายทอดไม่เข้าใจอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วทีวีดิจิตอลมีตั้งเยอะยอมเสียสละเวลาให้เขาถ่ายทอดไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรสถานียอมเสียตังค์เพื่อชาติ
0: อันนี้ในแง่ธุรกิจอาจจะยากไปนะคะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์คะมีเรื่องของเหลืออีกประมาณ4 นาทีค่ะอาจารย
1: ์โอเค
0: ค่ะตอนนี้แบบในเรื่องของสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญ
1: เรื่องกระถางไหม
0: ไม่พอหรือเปล่าอาจารย์พอไม่4 นาที
1: ไม่พอเอาไว้สัปดาห์หน้า
0: ค่ะขวัญจะถามอาจารย์เรื่องของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตัวของกรมวิชาการเกษตรมีการโชว์ผลงานวิจัยมีพืชจีนมีจีโนมพืชออกมาอันเนี้ยจีโนมพืชเนี่ยอาจารย์มันเป็นลักษณะแบบไหนอาจารย์ขอให้ความรู้นิดนึงอาจารย์คะ
1: ยีนอะ
0: ค่ะ
1: คือเขาศึกษาถึงเรื่องยีน
0: อ๋อ

0: คือนักวิชาการเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คราวหนึ่งนักวิชาการร้องไห้ร้องห่มกว่าเขาจะหาพันธุ์มะละกอต้านทานโรคไวรัสได้อะ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งก็มีคนบุกไปทำลายมะละกอเขา
1: ค่ะ
0: หาว่าเป็นพืช GMO Gene Modified Organism
1: ค่ะ
0: นะแต่บอกนี่มันตั

0: ค่ะ
1: นะแต่เขาก็กลัวมันจะกลายเป็นมอนสเตอร
0: ์มันเป็นอะไรคะมอนสเตอร์เนี่ยอาจารย
1: ์บางคนก็อ้างธรรมชาติอะไรว่าไปเรื่อยเปื่อย
0: พืชเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเหรออาจารย
1: ์แล้วก็ขโมยเมล็ดพันธุ์เข้าไป
0: ค่ะ
1: ไม่อยากพูดพูดไปแล้ว
0: อันนี้กรมวิชาการเกษตรเขาบอกว่ามีผลงานจีโนมพืชปีแรกพัฒนาอ้อยทนเค็มแล้วก็มีมะเขือเทศทนร้อนข้าวหอมนุ่มคือเร่งที่จะพัฒนาตัวจีโนมพืชอันนี้ค่ะเพื่อที่จะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญคือมันต้องมองไปข้ามช็อตถึงเรื่องของการรับมือกับภัยแล้งอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คือเขาหายีนไง
0: ค่ะ
1: พื้นที่ดินอย่างอีสานเนี่ยเดิมเราไม่ปลูกไม้ผลเนี่ยพอลึกลงไปมันมีดินเค็ม
0: ค่ะ
1: ถ้าเรามีไม้ผลทนเค็มเนี่ยเราก็ไปปลูกได
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการเข้าพยายามจะหาพืชโดยคัดเลือกยีนที่จะทนทานต่ออะไรอะไร
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันมีข้าวขาวข้าวหอมข้าวนุ่ม
0: ค่ะ
1: ข้าวนุ่มนุ่มแต่ไม่หอมเห็นไหมเขาก็พยายามว่าเฮ้ยเองต้องทั้งนุ่มและหอมสิ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็พยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องยีนเนี่ยมันบ้านเรามันล้าหลังเข้ามาก
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งมีท่านอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะชื่อก็ได้นะท่านอาจารย์ดร.สุทัศน์ศรีวัฒนพงศ์อดีตรองอธิการบดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชท่านบอกบ้วนมีสื่อเนี่ยทำไมบ้วนไม่ค่อยพูดเรื่องการตัดต่อยีนมันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณพูดทัวร์ก็ลงคุณเนี่ยบางทีมันก็บอกอาจารย์ครับผมพยายามนะฮะแล้วก็เผอิญความรู้เรื่องการตัดต่อยีนการศึกษาจากระดับโมเลกุลไปสู่ระดับยีนถ้าเราโมเลกุลในทางวิชาการเราเรียกว่าการศึกษาระดับโมเลกุล่า
0: ค่ะ
1: นะมาระดับยีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรเนี่ยไอ้ที่เราพูดแล้วดูกันเนี่ยมันเกษตรป.1 ป.2 อ่ะหรือแม้กระทั่งที่เราคุยกันเนี่ย
0: เป็นเกษตรพื้นฐานมาก
1: มันก็เกษตรป.4 อ่ะ
0: ค่ะ
1: เกษตรป.4 ป.6 อ่ะ
0: ค่ะ
1: นะแต่จริงๆมันลึกซึ้งกว่านี้เยอะเพียงแต่ว่าที่ผมไม่หยิบเอามาพูดอ่ะเพราะว่ามันพูดไปแล้วมันยืดยาวอ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนักวิชาการและผมก็ดีใจว่าเวลานี้เรามีนักวิชาการมาบริหารกระทรวงคุณขวัญจะเห็นว่าเราจะไปอวกาศเราเริ่มจะมีนิทรรศการหุ่นยนต์ใช่ไหมเวลานี้นะไปเปิดทุบตู้งานวิจัยเอามาดูงานวิจัยชิ้นไหนapply ได้ apply ไปก่อน
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วค่ะเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีไม่มีความรุนแรงนะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว news update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองแม่ร่ำไห้รับศพน้องเฟย์เหยื่อนักเรียนม.3ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกจากกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ชวุฒปืนยิงและครูเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรีทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาพ่อและแม่ของน้องกับเพลาหรือน้องเฟย์อายุ12ปีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าบรรดาญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ารดน้ำศพเบื้องต้นจัดฉาก

0: กิจศพในวันที่13สิงหาคมนายไกลแก้วสว่างอายุ42ปีน้าชายกล่าวว่าตอนเกิดเหตุคุณแม่ตกใจเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วทุกคนมีความหวังว่าน้องจะได้กลับบ้านเสียใจกับผู้เสียชีวิตและแผ่นหลานและคนอื่นน้องเป็นคนร่าเริงและชอบการแสดงเรียนเต้นทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในชมรมหลายชมรมทางนี้ไม่ได้โทษเด็กที่ก่อเหตุเนื่องจากเด็กมีความเครียดมากมาตรฐานของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการวันนี้ต้องกลับมามองว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแค่ไหนมีมาตรการอย่างไรเคสนี้ไม่ได้เป็นเคสแรกสังคมไทยมีความรุนแรงขึ้นอยากให้ผู้ใหญ่มอนิเตอร์เด็กๆให้ความสนใจนักเรียนมากขึ้นมีสื่อเข้าถึงเด็กได้ง่ายอยากให้เสียใจดูแลลูกให้ดีที่สุดอนุทินนำทอดผ้าป่าโรงพยาบาลระนองระดม20ล้านจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ย้ำเงิน 100% ต้องถึงโรงพยาบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีกว่าพันคนโดยได้รับเมตตาจากพระชาระนังคะวิชระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าวาดวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งคันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายอนุทินร่วมรับชมการร่ำการรำชุดลูกสาวชาวเลโดยทีมยังแข็งแรงลีลาดไลฟ์แดนซ์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองก่อนเข้าสู่บริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลรับศีลอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วนายอนุทินนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนายอนุทินกล่าวว่าทุกคนต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระยองชาวระนองเป็นประธานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงประชาชน 40,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังคันกั้นน้ำแตกในเมียนมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกสำนักประธานาธิบดีเมียนมาเปิดเผยว่ามีประชาชนมากกว่า 40,000 คนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุคันกั้นน้ำแม่น้ำงาวุ่นแตกในเขตอิรวดีของเมียนมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสวัสดิการสังคมการบรรเทาทุกข์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เหตุคันกั้นน้ำแตกเกิดขึ้นที่เมืองเลเมตนาในเขตอิรวดีเมื่อวันที่30กรกฎาคมหลังจากพบปรากฏการณ์พระสายพุและการสุดตัวของชั้นดินบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เปิดศูนย์บรรเทาทุกข์ชั่วคราวขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจบจนคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมในเขตเมืองค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบบการสื่อสารได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมาแล้วราวๆ35%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงบาดเจ็บวันนี้เวลาประมาณ 11:40 นาทีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจ่าสิบตำรวจฮากิมกือจิอายุ32ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากิมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

0: ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่พบศพลูกเรือประมงพลัดตกน้ำ4วันก่อนร่างลอยติดหัวเรือรบที่ท่าเรือสัตหีบร้อยตำรวจโทอนุพันธ์หงเกียรติขจรรองสารวัตรสอบสวนสภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีรับแจ้งพบศพชายลอยน้ำบริเวณหัวเรือหลวงสิมิลันหมายเลข871ซึ่งจอดเทียบท่าจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบหลังรับแจ้งจึงรุดตรวจสอบพร้อมด้วยว่าที่นาวาเอกคงกฤษหอมตลบหัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ดและประสานหน่วยกู้ภัยสัตหีบนำเรือออกเก็บกู้ร่างก่อนนำขึ้นบริเวณจุดลงเรือสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อ่าวดงตาลตำบลสัตหีบจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่สวมเสื้อไม่พบร่องรอยถูกทำลายร่างกายทราบชื่อในเลอูสัญชาติเมียนมาอายุ50ปีเป็นลูกเรือประมงแสงเจริญการประมง5เบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเรือแสงเจริญการประมง5กำลังปล่อยอวนห่างจากกระโจมไฟแหลมปู่เจ้าฐานทัพเรือสัตหีบประมาณ11ไมล์ทะเลขณะเกิดเหตุในเลอูได้ลื่นพลัดตกจากเรือบริเวณด้านขวาหน้าเก๋งทางด้านหัวเรือก่อนจะสูญหายไปในทะเลโดยขณะนั้นมีคลื่นลมและคลื่นสูงประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาพร้อมเรือแสงเจริญการประมง8และ9แต่ไม่พบตัวจนกระทั่งวันนี้ร่างของนายเลอูได้ลอยมาติดหัวเรือของเรือหลวงสิมิลันซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือจุกเสม็ดจึงเข้าตรวจสอบและเก็บกู้ร่างดังกล่าวดินถล่มในจังหวัดนากาโน่ของญี่ปุ่นแขกโรงแรมนักเดินป่าติดค้างราว390คนสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานวันนี้ว่าเหตุดินถล่มเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ในจังหวัดนากาโน่ทางตอนกลางของญี่ปุ่นส่งผลให้มีประชาชนติดค้างราว390คนรายงานระบุว่าเหตุดินถล่มทำให้ถนนเพียงสายเดียวที่มุ่งหน้าสู่นากาบุสะออนเซ็นรีสอร์ทปลอดน้ำร้อนบนภูเขาในเมืองอาซูมิโนะถูกตัดขาดโดยถูกเศษดินและเศษซากที่ถล่มลงมารถไม่สามารถสัญจรผ่านได้พื้นที่บ่อน้ำร้อนที่ได้รับผลกระทบนั้นมีสถานที่ตักอากาศตั้งอยู่หลายแห่งและยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่ายอดนิยมโดยกลุ่มผู้ติดค้างประกอบด้วยแขกผู้เข้าพักในโรงแรมรวมถึงนักเดินป่าที่พำนักอยู่ในกระท่อมบนภูเขาทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถนนสายดังกล่าวจะกลับมาเปิดใช้งานได้เมื่อใดโดยเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net

0: ใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์ล็อกข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะ2ชั่วโมงเต็มแบบนี้นะคะก็กลับมาเจอกันค่ะวันนี้วันอาทิตย์9 สิงหาคม 2569นะคะเช่นเคยอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองเกจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้ติ้งหนุ่ยกลับมาประจำการที่ร้อยจุดห้าของเราแล้วนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้หลายเขตของกรุงเทพมหานครชุ่มฉ่ำฉ่ำตั้งแต่เช้าเลยคุณเก๋
2: ใช่ค่ะบางพื้นที่นี่เห็นถนนแบบว่าเปียกเลยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเองเนี่ยก็มีหยุดไปช่วงนึงนะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ก็อาจจะมีบางพื้นที่อาจจะมีแดดออกนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เองก็จะมีฝนตกด้วยจะบอกว่าอยากจะเตือนนิดนึงเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเห็นข่าวที่จังหวัดนครพนม
3: โอ้เขาเรียกว่าฝนแสนหาคล้ายๆกับชื่อของพระพุทธรูปเลยใช่ไหม
2: แล้วโอ้โหแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าฝนน่าจะตกหนักด้วยนะ
3: ครับ
2: แล้วก็เห็นภาพแบบว่ารถอะค่ะรถยนต์นะคะจมอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าน้ำรอการระบายนะคะที่อยู่ทั่วเขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็มันทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ร้านค้าด้วยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยฝ่าน้ำนะคะแล้วก็น็อกแบบว่ากลางถนนเลยอ่ะดับกลางถนนแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะ
3: เห็นว่าฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มาถึงช่วงเช้าช่วงประมาณสัก5:00 ของวันนี้นะครับอันนี้เป็นอิทธิพลร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนก็ส่งผลให้จังหวัดนครพนมนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักเห็นว่าปริมาณน้ำฝนวัดได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรและอำเภอนาว่ามีพื้นที่ที่พบว่าปริมาณน้ำฝนสูงที่สุดเลยถึง10มิลลิเมตรนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านี่น่าจะเป็นฝนตกที่หนักแบบฝนแสนหาที่ไม่เคยเจอในรอบเกือบ30ปีเลยครับคุณเก๋
2: ค่ะ
3: ก็นี่คือเรื่องของฟ้าฝนที่ตอนนี้ครับในส่วนของระดับน้ำเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยเห็นว่าบริเวณแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมก็มีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับวิกฤตล้นตลิ่งก็ถือว่ายังคงระบายลำน้ำจากสาขาต่างๆผ่านท่อระบายน้ำเมืองลงสู่แม่น้ำโขงอาจจะช้านิดหนึ่งครับคุณเก
2: ๋
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณตอนนี้สั่งเปิดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่8เครื่องเลยก็เรียกว่าเร่งระบายน้ำที่ล้นออกมาตามริมตลิ่งน้ำโขงจะเร่งสูบน้ำท่วมขังออกจากตัวเมืองและก็เร่งแจกจ่ายกระสอบทรายด้วยนะครับ
2: เขาบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะทำให้มวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยไหลลงน้ำโขงไม่ทันมันก็เลยท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถนนหลายสายนี่ก็น้ำท่วมขังสูงมากเลยนะคะก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็สัญจรไปด้วยความยากลำบากมากแล้วฝนที่ตกนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครพนมเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในอำเภออื่นๆเนี่ยก็มีฝนตกหนักด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่างที่ทางคุณติ้งหนุ่ยบอกนะคะบอกว่าเป็นฝนที่ตกหนักสุดในรอบ30ปีเขาใช้คำว่าเจอฝนแสนหาค
3: ่
2: ะ
3: นั่นแหละสิครับ
2: ฉะนั้นเองก็จะมีน้ำท่วมขังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการออกประชาสัมพันธ์นะคะพอฝนหยุดตกนะคะแล้วก็ไปสำรวจเรื่องของความเสียหายจริงๆไม่ใช่แค่จังหวัดนครพนมนะคะเก๋เห็นเนี่ยมีรายงานข่าวขึ้นมาเหมือนกันอย่างที่จังหวัดหนองคายแต่ว่าเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันฉะนั้นช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การรายงานเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
3: ทางเหนือเองก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับคุณเก๋คือผู้ฟังครับโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เองมีข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์น้ำกัดเซาะตลิ่งริมน้ำแม่เสรียงทำให้มีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า3หลังอันนี้มีความเสี่ยงจะพังลงมานะครับเห็นว่าบางส่วนเนี่ยมีข้าวของ

0: บางอย่างที่ไม่ได้เป็นตัวบ้านแต่จะเป็นชานที่อยู่ริมตลิ่งก็ทรุดร่วงลงไปเลยนะครับเห็นเก้าอี้เห็นโต๊ะที่อยู่ริมน้ำเนี่ยทรุดลงไปกับตลิ่งเรียกว่าน้ำแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เองนายอำเภอแม่เสรียงนายวรศักดิ์พานทองครับไปดูความเสียหายหลังจากที่เมื่อคืนนี้ประมาณตอนตีสองเกิดเหตุดินสไลด์ครับบริเวณที่บ้านนาคาวแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ตลิ่งริมน้ำมันพังแล้วก็ทรุดตัวครับคุณเก๋ทลายลงไปประมาณ5เมตรแล้วก็กว้างประมาณ30เมตรก็ถือว่าใหญ่พอสมควรก็พบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบมีอยู่หนึ่งหลังที่เสี่ยงที่อาจจะทรุดลงไปเห็นว่ามีรอยร้าวของบ้านที่พังทลายลงไปด้วยนะครับอันนี้เองก็คือสิ่งที่ทางแม่ฮ่องสอนต้องเฝ้าระวังแล้วก็เร่งแก้ปัญหาในส่วนของดินสไลด์ครับเพราะว่าน้ำป่าน้ำฝนมาแรงมาหนักนะอันนี้คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่าอากาศสุดขั้วจริงๆนะคุณเก
1: ๋
0: ตกก็ตกหนักจริงๆจุดที่ทลายก็สไลด์ไม่หยุดไม่หย่อนนะทางเหนือเนี่ยจะฮิตเรื่องดินสไลด์กันแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าพอจุดที่หนักก็คือหนักแค่บางจุดไม่ได้แบบว่าตกแบบว่าทั่วไปหมดเลยนะคะอย่างที่จังหวัดหนองคายนะคะก็มีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายอะค่ะตรงนี้เนี่ยวัดได้นะคะเขาเพิ่มสูงขึ้นนะว
0: ั
1: ดได้อยู่ที่ 9.94 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเนี่ย 0.96 เมตรแม้ว่าปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังคงต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วมอยู่ที่ 2.26 เมตรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับต้องติดตามสถานการณ์ว
0: ่
1: ามันจะมีแนวโน้มในการที่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะก
0: ็
1: ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายแล้วก็โครงการชลประทานจังหวัดนะคะก็มีการนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งบริเวณจุดสำคัญต่างๆวางมาตรการป้องกันระดับน้ำโขงเพื่อที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนถึงระดับที่อาจจะต้องมีการปิดประตูระบายน้ำตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินเครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำออกจากสำรางนะคะออกจากลำรางค่ะขออภัยออกจากลำรางแล้วก็ท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทันทีเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ในเขตเมืองหนองคายด้วยค่ะ
0: อันนี้คือเรื่องของทางภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วง 1-2 วันนี้รับมือเตรียมความพร้อมกับฝนที่อาจจะตกหนักแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าหลากตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนในส่วนของภาคเหนือก็อย่างที่ทราบแล้วครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านและแพร่จะต้องเจอกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนอันนี้เองจะไปเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันของเราอยู่ก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้มีฝนตกหนักและจะมีฝนที่ตกสะสมนี่แหละครับต้องระวังน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าสสน.หรือว่าในส่วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็แจ้งเตือนทางภาคเหนือเหมือนกันครับคุณเก๋ครับว่าช่วง3วันนี้เนี่ยยังคงเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักซ้ำอาจจะเกิดอุทกภัยก็เป็นไปได้โดยเฉพาะ 4-5 จังหวัดที่ผมเตือนไปก่อนหน้านี้รวมถึงยังมีพะเยาน่านอุตรดิตถ์ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในห่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเห็นว่าทางภาคใต้เองนะคะภาคใต้เองก็มีการเตรียมเรื่องของความพร้อมเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะต้องมีการรับมือด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะคะมีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ใน14จังหวัดเลยนะมีการซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็ประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการสำรวจพื้นที่เตรียมข้อมูลสำคัญอย่างเช่นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพื้นที่ภาคใต้อาจจะมีเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักด้วยนะคะอ่ะก็หลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้รับชมรับฟังนะคะรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่จุดไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะร่วมแบบว่าส่งข้อความมาพูดคุยแล้วก็ร่วมแชร์กันได้ ได้ค่ะ
0: ก็มีหลายท่านนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายเราที่หน้าเพจกันแล้วพี่สุภชัยจันนิดพี่วรวุฒิพี่เล็กพี่รจนารวมถึงพี่

0: เสือนอนไม่หลับแต่พี่เสือใบยังไม่มารายงานตัวนะไม่ทราบว่าเจอฟ้าเจอฝนกับเขาหรือเปล่านะครับก็ไหนๆพูดถึงฟ้าถึงฝนแล้วก็เรื่องราวของข่าวสารในส่วนของจังหวัดต่างๆกันแล้วทางเหนือเองวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ทำให้เห็นว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับมาระบาดอีกแล้วหรือไม่อย่างไรครับคุณเก๋
1: ค่ะเป็นยังไงคะ
0: เพราะว่าล่าสุดครับที่ในส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดเชียงรายครับทางเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งท่านบอกว่ามีตำรวจอ้างตัวครับว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมีคดีอาญาและได้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงต้องให้โอนเงินมาให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสท่านก็โอนไปตั้งแต่ปี68รวม207ครั้งครับคุณเก
1: ๋
0: 66บัญชี
1: โอ้
0: โหท่านคงมีเงินเยอะพอสมควรก็ให้ตำรวจที่เป็นคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งทราบตอนหลังว่าไม่ใช่ตำรวจจริงก็เลยสูญเงินไปเกือบ9ล้านบาทเพิ่งจะมาเอะใจตอนหลังครับคุณเก๋เห็นพิรุธก็เลยไปแจ้งตำรวจสภ.แม่จันที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ณขณะนี้ครับโอ้โหนี่กลับมาระบาดสร้างความเสียหายโดยเฉพาะผู้สูงวัยรอบนี้เนี่ยเป็นถึงพระครูเป็นเจ้าคณะเลยทีเดียวนะครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสที่ไปหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินก้อนใหญ่ให้ไปก็เห็นว่ากลวิธีของเขาเนี่ยบอกว่าเป็นสารวัตรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมีคดีอาญานะและไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินก็เลยจะให้ตำรวจที่เป็นผู้กำกับหนึ่งนายรองสารวัตรอีกหนึ่งนายตรวจสอบเรื่องเงินและบัญชีธนาคารของเจ้าอาวาสเห็นว่าไม่รู้เป็นเงินวัดด้วยหรือไม่เนี่ยคุณเก๋อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อโอ้แต่น่ากลัวครับว่าท่านโอนไปเห็นว่ามีเงินวัดเงินส่วนตัวครับคุณเก๋66บัญชีโอนตั้งแต่มกราคม68ถึงกรกฎาคมปีนี้เพิ่งจะมาเห็นพิรุธเห็นว่าเอ๊ะตำรวจทำไมโอนจังยังไม่หยุดเลยคุณเก๋โอนไป8ล้าน7แสนครับทั้งหมด66บัญชี207ครั้งปรากฏว่าไปตรวจสอบพบว่าเป็นสแกมเมอร์ที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ณขณะนี้โอ้โห
1: คือเจ้าวาดไม่เอะใจเลยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้า
0: เพิ่งจะมาเอะเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นที่วัดแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็สร้างความโศกเศร้าให้กับศาสนิกชนใน3หมู่บ้านที่ตอนนี้กำลังร่วมกันประชุมตรวจสอบว่าเงินวัดเงินบัญชีหายไปไหนเยอะแยะมากมายก็เพราะว่าท่านเจ้าวาดถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบสุดท้ายตอนนี้สูญไป8ล้าน7แสนครับคุณเก๋
1: โอ้โหนะคะโอนไปเนี่ยรวมรายการถึง207ครั้งด้วยกันนะคะ
0: โอ
1: ้โหตั้งแต่ต้นปีนะคะในช่วงปี69เนี้ยแล้วก็รวมเป็นเงิน8ล้าน7แสนบาทแล้วตามรายงานข่าวเนี่ยมีการโอนไปยังบัญชีธนาคารถึง66บัญชี
0: น
1: ั่
0: นน่ะสิ
1: โอ้อะนะคะก็ยังคงมีเรื่องของคอลเซ็นเตอร์เรื่องของสแกมเมอร์อยู่นะคะฉะนั้นเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการนัดหมายเพื่อที่จะประชุมเรื่องของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะแจ้งความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนเด็กนะคะที่ก่อเหตุในโรงเรียนเทพศิรินทร์ในจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการออกมาแถลงถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็หลังจากมีการใช้เวลาในการประชุมเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1อะค่ะท่านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ท่านก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะคะหลังจากที่มีการประชุมกันบอกว่าณเวลานี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากด้วยกันแล้วก็มีการนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุมาส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยยังคงทำการสอบสวนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเลยโดยจากการสืบสวนสอบสวนบอกว่าสาเหตุเนี่ยในการก่อเหตุนะคะซึ่งหลายคนอยากรู้ว่าแรงจูงใจคืออะไรท่านบอกว่ามันประกอบมาจากหลายปัจจัยหลายปัจจัยประกอบกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันป
0: ั
1: ญหาเรื่อง

0: การเรียนเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนรวมไปถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงนะคะแล้วก็อาชญากรรมมานานถึง 1-2 ปีเลยนะ
1: โอ้เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนพอสมควร
0: แล้วก็บอกว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยก็พบว่าเป็นปืนของปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้เนี่ยก็พบว่าผู้ก่อเหตุมีการสั่งซื้อเองผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้พบการฝึกยิงปืนนะคะไม่มีข้อมูลว่าน้องไปฝึกยิงปืนที่ไหนเลยนะคะหรือการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเน้นย้ำฝากเลยนะคะให้ผู้ปกครองแล้วก็ครูเนี่ยช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการเก็บอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดเพื่อที่จะไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดจัดเรื่องของสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจแล้วก็รวมไปถึงนะคะต้องขอความร่วมมือทั้งสื่อมวลชนอย่างเราเองแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงที่มันซ้ำๆแบบนี้เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอร้องเลยบอกว่าหยุดได้แล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้กระทบเรื่องของจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายปัจจัยประกอบกันจริงๆนะ
1: ถูกต้องเลยครับเรียกว่ามันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้แรงจูงใจเหล่านี้เนี่ยส่งผลทำให้เกิดความอำมหิตได้หรือไม่อย่างไรก็ในชั่วโมงสุดท้ายของเราวันนี้จะได้วิเคราะห์เรื่องของพฤติกรรมเด็กรวมถึงการยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกำลังตื่นตัวเรื่องของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนครับคุณเก๋ก
0: ็
1: คือจะต้องตรวจอาวุธสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดบุหรี่จะให้อำนาจครูตรวจค้นได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับนี่เป็นสิ่งที่คุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาสั่งการล่าสุดถึงมาตรการเร่งด่วนก็คือตอนนี้เนี่ยต้องงดการเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อจะได้ป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบด้วย
0: สำคัญมากเลย
1: ใช่ไหมซึ่งจึงมีการสั่งการให้ผู้บริหารของสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับเพิ่มเติมความเข้มงวดโดยเร็วแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองและเยียวยาปฐมพยาบาลทางจิตใจอย่างต่อเนื่องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั่วประเทศและเห็นว่าระยะสั้นนี้จะมีการเตรียมแก้ปัญหาต่างๆเพิ่มเติมและจะเดินหน้าผลักดันร่างพ.ร.บ.ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครับอันนี้จะเป็นเรื่องของหากฎหมายมาดูแลเยียวยานักเรียนได้เพิ่มเติมเพราะว่าเห็นคุณพ่อของคุณครูท่านหนึ่งที่บอกว่าเงินเยียวยา 300,000 เนี่ยไม่พอกับชีวิตลูกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้หลายคนฟังแล้วสะเทือนเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่านี่คือเงินที่ตามกฎหมายที่เหมือนกับเป็นการขอโทษจากรัฐบาลหรือไม่อย่างไรที่ทำให้เกิดความสูญเสียระยะสั้นเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าจะเพิ่มความเข้มงวดห้ามพกปืนห้ามเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าโรงเรียนเด็ดขาดอันนี้จะให้อำนาจคุณครูตรวจค้นก็คงจะหมายถึงฝ่ายปกครองที่จะต้องเพิ่มหน้าที่นะต้องป้องกันการบูลลี่ด้วยไม่ใช่เฉพาะบูลลี่ว่ากล่าวอย่างเดียวยังมีถึงการกลั่นแกล้งที่เรียกว่าคอยแกล้งกันเป็นประจำแกล้งเพื่อจะให้เด็กคนหนึ่งกลัวแล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะหยุดแกล้งอันนี้เริ่มมีการแชร์ในโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วครับคุณเก๋ว่ากลวิธีของการแกล้งเนี่ยไม่ใช่แกล้งเพราะว่าอยากจะแกล้งเขาเพื่อรังแกแต่แกล้งเพื่อผลประโยชน์บางอย่างกันแล้วอันนี้ก็น่ากลัวนะครับแล้วก็เรื่องนี้เองทำให้หลายโรงเรียนตอนนี้เริ่มออกมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยกันแล้วเห็นทางใต้เองที่จังหวัดสงขลาก็ถึงขั้นต้องปิดโรงเรียนให้เรียนออนไลน์กันเลยนะเพราะทราบว่าอาจจะมีการก่อเหตุจากนักเรียนที่มีความไม่เข้าใจกันวิวาทกันเนี่ยมาก่อเหตุในโรงเรียนนี่ถึงขั้นต้องใช้มาตรการเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีอาชีวะที่อยู่แถวๆปทุมวันแล้วนะคุณเก๋เวลาที่จะมีงานจัดสถาบันครบรอบเนี่ยควรที่จะงดเรียนเลยคือไม่ให้นักเรียนเนี่ยมาเจอกันเรียนออนไลน์กันเลยครับคุณเก
0: ๋
1: ดีไหมอันนี้ก็เป็นความตื่นตัวอีกด้านหนึ่ง
0: จริงๆวันนี้มีข่าวที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันนะคะก็มี

0: หาลักษณะคล้ายๆแบบนี้เพราะว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.6 อะค่ะก็มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อนะคะแล้วก็มีการระบุว่าลูกชายเนี่ยถูกเพื่อนนักเรียนด้วยกันกลั่นแกล้งแล้วก็มีการรีดไถเงินข่มขู่ทำร้ายด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ยมีการอ้างว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแบบว่าต่อเนื่องตั้งแต่ม.4 จนถึงปัจจุบันเลยนะคะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเอาจริงๆเห็นทางโรงเรียนก็มีการออกแถลงการด้วยนะยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนด้วยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบถามนักเรียนที่เกี่ยวข้องมีการเชิญผู้ปกครองเข้าหารือคือพูดง่ายๆว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงๆนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทวงถามแล้วก็การยืมเงินระหว่างนักเรียนมีหลักฐานการสนทนาบางส่วนด้วยนะคะแต่เรื่องของข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้บุหรี่ทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่านักเรียนอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็ปฏิเสธก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงหรือชี้ความผิดฝ่ายใดได้นะคะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยยืนยันนะบอกว่าถ้าสมมติว่าทางผู้ปกครองต้องการจะดำเนินคดีสามารถที่จะไปแจ้งตำรวจได้เลยคือโรงเรียนไม่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งเลยไม่เข้าข้างฝ่ายใดเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนเองเดี๋ยวก็จะมีมาตรการในการติดตามดูแลนักเรียนดำเนินการเรื่องของมาตรการในการป้องกันการกลั่นแกล้งแล้วก็ความรุนแรงในสถานศึกษาด้วยอันนี้ยกมาเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็หลายเคสหลายกรณีฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณติ๊กหน่วยอ่ะก็เชิญวิทยากรเชิญแขกรับเชิญจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเราจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานแบบทั่วประเทศแล้วที่สำคัญเนี่ยคือต้องบอกว่าโรงเรียนเองก็จะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจริงๆ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นแล้ว6มาตรการ6แผนที่รัฐบาลประกาศจะเดินหน้าใน90วันเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนจะเพียงพอและจะช่วยแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหน
0: ซึ่งใน6มาตรการเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของการคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิต
1: ที่อาจจะต้อง
0: หากลุ่มเสี่ยงหากลุ่มเสี่ยงพอพบแล้วเนี่ยจะส่งต่อไปที่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าป้องกันในการเกิดเหตุด้วยแล
1: ้
0: วก็ที่สำคัญเรื่องของอาวุธเรื่องของการบูลลี่การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนแล้วก็อีกหลายๆมาตรการเลยเดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน455นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: เอาละค่ะ 14:36 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะขออนุญาตค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆมานำเสนอค่ะเป็นกิจกรรมของทางคลื่นเมด107นะคะจัดทริปสุด Exclusive ค่ะเป็นมูเตออนทัวร์นะคะก็เรียกได้ว่าชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงนะคะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะว่าเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขา4ดารุณีนะคะแล้วก็นั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ค่ะท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนเลยแล้วก็พาไปเสริมสิริมงคลปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าด้วยที่วัดหลัวฮั่นค่ะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบุญนะคะณวัดต้าฉือเฉิงตูค่ะแล้วก็กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมด้วยนอกจากนี้นะคะพาไปเดินช้อปปิ้งด้วยค่ะที่ย่านที่เรียกได้ว่าสุดชิคจริงๆย่านนะคะซุนซีลู่ค่ะแล้วก็เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและตลอดทริปก็ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นเลยนะคะเดินทาง6วัน5คืนด้วยกันใครสนใจนะคะทริปนี้เนี่ยจะออกเดินทางในวันที่24-29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสามารถสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0814986322 0814986322ค่ะ
3: ก็ช่วงนี้เองนะครับไทยจีนนี่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีเหลือเกินไปเที่ยวบ้านเขาเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีในขณะที่เขาจะมาเที่ยวบ้านเราเขาก็เตือนนักท่องเที่ยวบ้านเขาให้ระวังแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวอย่าไปทำตัวอะไรที่วุ่นวายเพราะว่าล่าสุดเห็นสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาเที่ยวไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมนั่นเป็นไงต้องเป็นระเบียบรักษามิตรภาพไทยจีนครับเพื่อปกป้องสิทธิอย่างมีเหตุตามกฎหมายก็คงจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรณีนักท่องเที่ยวปะทะกับรปภไทยเราจนเกิดภาพที่ดูเราจะรุนแรงใส่นักท่องเที่ยวคนจีนใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะมีการไม่เป็นระเบียบรวมถึงไม่มีอารยธรรมหรือไม่อย่างไรอันนี้คือสถานทูตจีนห่วงใยก็มีการแจ้งเตือนพลเมืองคนจีนที่จะมาเที่ยวไทยจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขคนไทยเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้านเขาอย่างมีความสุขด้วยนะครับคุณเก๋
2: มันมีเหตุการณ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไงคุณติ๊งหนุ่ยที่ตอนนั้นนะคะที่มีแฟนคลับชาวจีนเนี่ยมาแล้วก็เหมือนกับว่าใช้เหมือนมาติดตามศิลปินแต่ว่าก็ไม่ทำตามกฎตามระเบียบแล้วก็มีการฝ่าฝืนเข้าไปที่งวงช้างเพื่อที่จะตามศิลปินอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ตามเข้าไปในเล้าอะไรแบบนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีกรรมสิทธิ์แล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนแล้วก็ผิดกฎในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางการบินด้วยนะคะเข้าใจว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณให้ทางพลเมืองเนี่ยได้มีการเคารพกติกาไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมในไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเคารพขนบธรรมเนียมแล้วก็ประเพณีแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของทางผู้จัดงานนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นล่าสุดอย่างที่คุณติ๊งหนุ่ยเล่าให้คุณผู้ฟังไปเพราะว่าทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยเขาออกประกาศแล้วก็ขอความร่วมมือให้ชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมกีฬาให้มีการเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและที่สำคัญนะคะในข้อความที่มีการระบุเนี่ยก็คือต้องเคารพกฎระเบียบของสถานที่ในการจัดงานด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัญหาแบบต่อเนื่องกันมาเหตุการณ์2เหตุการณ์นั้นแหละ
3: ครับก็เรียกว่าประกาศนี้ก็คงจะทำให้ผู้ประกอบการสถานท่องเที่ยวหรือแม้แต่อาจารย์เฉลิมชัยที่เคยเปิดวัดร่องขุ่นรับนักท่องเที่ยวจีนมากมายดีใจที่นักท่องเที่ยวจะมาไทยแล้วมีอารยะมีระเบียบมากขึ้นใช่ไหมไม่ได้ปล่อยปลาอะไรทิ้งไว้ให้เป็นภาระของสังคมคนไทยนะครับอันนี้คือความร่วมมืออันดีของไทยจีนแต่ว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาวันนี้ยังมีประเด็นให้ตาม

0: อครับคุณเก๋เม
1: ื่
0: อเวทีสิทธิมนุษยชนถูกแปรสภาพเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยเฉพาะกรณีของคุณทอมแอนดรูประเทศไทยกำลังถูกลูบคมกลางเวที UN หรือไม่ก็เลยจะมาเจาะลึกเรื่องของสงครามข่าวสารข้ามชาติที่ตอนนี้เรียกว่าลามสู่ห้องประชุมระดับโลกในเวที UN ไปแล้วนะครับเมื่อคุณทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN เปิดโต๊ะแถลงเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันพุ่งเป้าสาดโคลนโจมตีประเทศไทยเต็มๆเลยก็เราได้เห็นล่าสุดแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศของเราฟาดกลับแบบชนิดที่ว่าหน
1: ้
0: าหงายเหมือนกันนะถ้าดูจากแถลงการของท่านรองเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็เรียกว่านี่คือความเป็นมืออาชีพของเราและทางนู้นไม่มีความเป็นมืออาชีพบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของรายงานลวงโลกแอนดรูที่ตอนนี้จะมีการชงเข้าที่ประชุม UNSCR ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วคุณเก๋เราก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาฟังตามที่เขาสาดโคลนเราเนี่ยเราจะเสียเปรียบเราจะแก้เกมนี้อย่างไรหร
1: ือ
0: เป็นการจัดฉากเพื่อดิสเครดิตไทยหรือไม่มาถอดรหัสกฎหมายระหว่างประเทศและอ่านเกมสงครามข่าวสารกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพัฒน์ชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันครับ
1: สวัสดีคร
0: ับจังครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนแรกเนี่ยทางการไทยก็ออกมาเป็นในเรื่องของการแถลงเนาะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับอย่างเป็นทางการและส่งหนังสือตรงไปเลยนะคะถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทีนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ค่ะเรายังพอมีช่องทางในการที่จะชี้แจงเรื่องของการแก้ข้อมูลตามที่เขามีการกล่าวอ้างเพื่อที่จะบิดเบือนไหมคะ
2: โอเคครับคิดว่ามีครับแล้วก็สามารถทำได้ด้วยครับเริ่มขออนุญาตเริ่มแบบนี้ก่อนครับว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไง
1: คือ
2: จริงๆแล้วเนี่ยรายงานฉบับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่องค์การสหประชาชาตินะครับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN เนี่ยได้มีการตั้งนะครับบุคคลซึ่งทำหน้าที่ดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาซึ่งเขาก็มีการกระบวนการคัดเลือกต่างๆแล้วก็ตั้งคุณทอมแอนดรูเนี่ยเข้าไปทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในรายงานเนี่ยเขาพูดหลายเรื่องนะครับค
1: ือ
2: เขาไม่ได้พูดแค่เรื่องไทยกับกัมพูชาอย่างเดียวนะแต
1: ่
2: ว่ากัมพูชาเนี่ยพอมันเขารู้สึกว่ามันทำให้เขาได้เปรียบเนี่ยเขาก็หยิบประเด็นเนี้ยมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็มีการชี้แจงโต้กันไปโต้กันมานะครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็แถลงไม่เห็นด้วยกับรายงานนะครับของไทยทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็ดีของทัพบกก็ดีนะครับแล้วก็ทางคุณทอมแอนดรูก็ออกมาโพสต์ผ่าน Twitter ส่วนตัวครับบอกว่าก็มีการส่งรายงานให้ประเทศไทยล่วงหน้าแล้ววงเล็บ2วันท่วนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไทยไม่ตอบรับอะไรก็เลยมีการโพสต์ออกไปแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันกระทบต่อประเทศไทยอยู่พอสมควรนะครับซ
1: ึ่
2: งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยนะครับตั้งแต่อันแรกสุดคือขอบเขตของคุณทอมแอนดรูเนี่ยที่เขาจะมีขอบเขตที่สามารถออกรายงานฉบับดังกล่าวได้ว่าสามารถไปกระทบต่อประเทศอื่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเนื้อหาในรายงานหลายฉบับเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอย
1: ู่
2: พอสมควรเลยครับผมยกตัวอย่างสัก 2-3 เรื่องละกันที่รู้สึกว่าอันนี้กระทบแรงนะครับ
0: อ
2: ันแรกสุดเนี่ยก็คือที่เขามีการพูดถึงเกี่ยวกับว่าประชาชนกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทหารไทยควบคุมอยู่คือการที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการสื่อว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับของประชาชนชาวกัมพูชาแต
1: ่
2: เขาไม่ได้ไปดูประวัติศาสตร์เลยว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราให้กัมพูชาเนี่ยเขาอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็การที่เขาไปพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับไปพูดอีกแนวนึงว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของนะครับผู้เสนอรายงานเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับแล้วก็ประเด็นหลายประเด็นที่มีการพูดอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันส่งผลให้กัมพูชาเนี่ยเอาผลของรายงานเนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองทีนี้ประเทศไทยเราโต้กลับอะไรได้บ้างนะครับอันแรกสุดที่ประเทศไทยทำได้ดีคือประเทศไทยเนี่ยมีรายงานปฏิเสธนะครับม
0: ี
2: หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการซ
1: ึ่ง
2: การตั้งการเวลาเราปฏิเสธเนี่ยถ้าเราปฏิเสธไปยังตัวผู้เสนอรายงานเนี่ยผลก็จะกระทบแค่ตัวผู้เสนอรายงานอย่างเดียวแต
0: ่
2: ว่าประเทศไทยเนี่ยเราส่งไปไกลกว่านั้นครับคือเราส่งไปที่ตัวข้าหลวงใหญ่นะครับของสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนเลยนะครับ
1: คุ
2: ณ
1: ล็อ
2: กเกอร์ซึ่งอันนี้คือเป็นหัวหน้าใหญ่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนเป็นการรายงานว่าสิ่งที่ผู้เสนอรายงานนะครับดำเนินการออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบและมันอาจจะ

0: ขัดต่อจริงๆต้องบอกว่าขัดต่อเอกสารฉบับนึงที่สำคัญด้วยเป็น Code of Conduct ก็คือคุณง่ายว่าคล้ายๆเหมือนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN เลยครับ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีนะครับเพราะว
2: ่
0: าขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดแต่ยังที่ที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับว่าเดี๋ยวรายงานฉบับนี้เนี่ยจะเข้าสู่กลไกของที่ประชุมช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับซ
2: ึ่
0: งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงอย่างเป็นทางการซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเข้าใจว่าเราส่งหนังสือเป็นทางการไปเลยนะครับ
2: ลง
0: นามเข้าใจว่าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาน
1: ี่ครับ
0: โดยท่านปิยศักดิ์นะครับผมเกียรติแก้วรองนายกและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำที่ดีแต่ว่าเดี๋ยวพอรายงานนี้เข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องคัดค้านอย่างหัวชนฝาเลยครับว่าผลของรายงานที่นำเสนอไปเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างครับ
1: คือแล้วเราแล้วพอเราเข้าไปชี้แจงเนี่ยเขาจะมีเขาต้องแก้ข้อมูลให้เราด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีการบิดเบือนแล้วก็มีการบันทึกอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับคือการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือตอนที่จะทำรายงานฉบับนี้ออกมาครับรายงานฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศไทยนะครับไม่ใช่ความสรุปอย่างเป็นทางการของ UN หรือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเลยจนกว่ารายงานฉบับนี้จะถูกรับรองในที่ประชุมครับด
2: ัง
0: นั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องไปชี้แจงแล้วก็มีบันทึกข้อโต้แย้งต่างๆนะครับซ
2: ึ่
0: งอันนี้เป็นส่วนสำคัญ
2: ครับ
0: ใช่ครับ
2: กรีวยังคงเป็นกระดาษเปื้อนหมึกที่เอาไว้สร้างพื้นที่ข่าวอย่างเดียวเท่านั้นรายงานพิเศษของนายแอนดูยังไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายณขณะนี้นะครับแต่ข้อกล่าวหาของข้าวข้าพเจ้าที่บอกว่าเราเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางกันกระสุนแล้วก็ปกป้องประชาชนชายแดนในทางกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ทำไมถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไปทำรั้วริมกำแพงครับอาจารย์ครับริมชายแดนครับ
0: คืออันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างมีปัญหามากๆในการนำเสนอรายงานนะครับของทางคุณทอมแอนดรูว์เพราะว่าคือการที่บอกว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเอาสิ่งกีดขวางต่างๆไปวางนะครับหรือทำอะไรก็ตามบนพื้นที่ชายแดนเนี่ยทอมแอนดรูว์เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนครับเร
2: ื่อง
0: อธิปไตยเหนือดินแดนเนี่ยเป็นคือเรื่องของไทยกับกัมพูชาที่จะคุยกันเองครับไม
2: ่
0: ใช่เรื่องของฝ่ายเขาด้วยซ้ำคือต้องบอกว่าทอมแอนดรูว์เนี่ยเป็นผู้เสนอรายงานที่เป็นบุคคลภายนอกเลยนะครับแล้วก็คือเพิ่งถูกแต่งตั้งเข้ามานะครับในปีนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ไปบอกว่าการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันพูดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว
2: ่
0: าถ้าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการตั้งอยู่ภายใต้ดินแดนที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องนะครับสิทธิมนุษยชนของคนไทยด้วยซ้ำนะครับประเด็นนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถหักล้างได้นะครับแล้วก็คิดว่าข้อเสนอนี้น่าจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับ
2: ใช่ครับอาจารย
1: ์อาจารย์นอกจากเราส่งหนังสือตรงไปที่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอาจารย์คิดว่าเราจะต้องมีการทำดำเนินการในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยไหมคะ
2: หรือขอให้ UN สั่งปลดนายแอนดรูลงโทษนายแอนดรูได้ไหมครับว่าทำหน้าที่เกินขอบเขตอันนัดในทางกฎหมาย UN ทำได้เปล่าครับอาจารย์
0: ครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกอันนึงที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดประเด็นคร่าวๆนะครับในหนังสือแถลงการอย่างเป็นทางการของประเทศไทยว่าพฤติกรรมของบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้เสนอรายงานเนี่ยควรจะต้องดำเนินการด้วยความมีอิสระเป็นกลางและเที่ยงธรรมและไม่เร่งสรุปข้อมูลอะไรก็ตามที่ยังไม่เป็นที่ยุติเพราะนะครับรายงานของผู้เสนอเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่มีสถานะทางกฎหมายก็ตามแต่มันก็มีผลผูกพันในเชิงของทางสัญลักษณ์นะครับว่าเป็นการดำเนินการออกมาจากผู้แทนของ UN ซึ่ง UN ต้องคิดต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาต้องคิดต่อว่าถ้ามีรายงานฉบับนี้ออกมาแล้วข้อมูลมันผิดพลาดเยอะมากๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์พอสมควรต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลทางด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทางคุณทอมแอนดรูว์เนี่ยดำเนินการต่อนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คิดต่อก็คือว่าแล้วประเทศไทยจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมนอกเหนือจากการแค่แถลงการออกมาสู่สาธารณะแล้วก็จบไปนะครับคือแน่นอนตอนนี้สิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการไปแล้วคือประเทศไทยมีการส่งหนังสือทางการถึงหัวหน้าใหญ่สุดคือข้าหลวงใหญ่นะครับสิทธิมนุษยชนอันนี้ถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้อง มีการแจ้งสมมติว่าเราค่อยๆไล่ระดับไปนะครับคุณทอมแอนดรูเนี่ยพูดข้อมูลที่ผิดพลาดผมคิดว่าเราต้องชี้แจงให้เขาเห็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำเสนอแก้ไขให้ถูกต้องตั้งแต่

0: ชั้นนี้เลยคือแม้ว่าในระหว่างนี้เนี่ยเป็นการทำรีพอร์ตออกมาเผยแพร่สาธารณะก็ตามนะครับความยาวประมาณสัก8หน้านะครับณปัจจุบันโดยทอมแอนดรูแต่เขายังไม่ได้เอารายงานฉบับนี้ส่งไปที่ประชุมของคณะมติคณะมติสิทธิมนุษยชนแปลว่าเขาสามารถแก้ไขรายงานก่อนนำเสนอได
1: ้
0: ผมคิดว่าทางแค่ทางหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงเดือนกันยาที่มีการส่งรายงานเข้าไปเราอาจจะส่งนะครับข้อมูลให้กับทางคุณทอมแอนดรูว์นะครับเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่แค่หนังสือประท้วงอย่างเดียวนะครับระบุข้อมูลทุกอย่างให้ชัดเจนนะครับพัฒถิ่นเป็นยังไงกลับไปแล้วเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเป็นการกลับโดยสมัครใจด้วยนะครับไม่ได้มีการผลักไสไล่ส่งใครนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับการทำงานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดนะครับขอข้อมูลจากคุณทอมแอนดรูว์ที่ชัดเจนด้วยว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยที่เขาพูดเนี่ย 650,000 คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเขียนให้ชัดเจนออกมาเลยถ้าสมมุติว่าทางคุณทอมแอนดรูว์เนี่ยมีที่มาที่ไปหรือเป็นการแค่ไปสอบถามจากบุคคลจำนวนหนึ่งในกัมพูชาแล้วได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้เห็นภาพว่าน้ำหนักในการอ้างอิงถึงตัวเลขข้อมูลต่างๆในรายงานของเขาเนี่ยมันน้อยลงไปโดยสภาพนะครับหรือถ้าจะไปไกลกว่านั้นเราอาจจะขอมีติ้งกับเขาไปเลยก็ได้ครับเรียกเขาเชิญมาพบเพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับรายงานต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้หรือตอนที่ไปประชุมที่ UN นะครับที่เรื่องคณะกรรมการคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราอาจจะขอใช้สิทธิ์ในการตอบซึ่งประเทศไทยเราทำหลายครั้งครับเขาเรียกว่า right to line of reply ก็คือเป็นการให้คำชี้แจงของไทยเนี่ยปรากฏคู่ขนานไปกับรายงานที่มีการเสนอในที่ประชุมในเดือนกันยายนก็คือว่าอันนี้เป็นจุดยืนของประเทศไทยพร้อมกับรายงานในกรณีที่รายงานไม่เป็นไปตามข้อได้จริงครับผม อันนี้ก็คือจะสังเกตว่าวิธีการที่เราจะจัดการเนี่ยเราต้องจัดการทั้งหมดเลยครับต
1: ั้
0: งแต่ตอนที่มีการตั้งแต่ภายในเลยเรียกเขามาพูดคุยนะครับแล้วก็ชี้แจงให้ข้อมูลส่งรายงานไปที่หัวหน้าเขาส่งรายงานไปที่ประชุมใหญ่นะครับตามลำดับเลยครับผม
1: อาจารย์คะอย่างกรณีที่ เราชี้แจงเป็นหนังสือไปเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยถือว่าเป็นการทักท้วงแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเรากำลังเข้าสู่เกมการทูตที่เป็นเรื่องของการสู้การโต้กันเป็นข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศถึงขนาดยกระดับเป็นแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผมคิดว่าในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นรายละอักษรเนี่ยมันคือการยกระดับขึ้นมาแล้วครับคือสิ่งที่ไทยพูดได้ดีในหนังสือเนี่ยคือไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับนะครับถ้อยแถลงนะครับของคุณทอมแอนดรูว์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็บอกชัดเจนว่าเรายังไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของความชอบธรรมนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลสิทธิมนุษยชนและก็กลไกกระบวนการนะครับพิเศษนะครับของผู้เสนอรายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะครับก็คือเราเคารพแหละว่ากลไกนี้ยังมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้ข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ข้อตัวอย่างต่างๆเนี่ยมันมีการนำเสนอมาอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เห็นว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อที่จะปลุกปั่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่งครับผม
2: ครับและที่หลายคนกังวลครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าในเดือนกันยายนนี้ในทรอมแอนดรูเอารายงานพิเศษไปให้ UNSCR เกิดเขารับรองขึ้นมาจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเราหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าตอนที่มีการพูดคุยในที่ประชุมเนี่ยถ้าเราไม่เห็นด้วยประเด็นไหนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อสิทธิของประเทศไทยโดยตรงดังนั้นประเทศไทยต้องขัดขวางนะครับใช้สิทธิในการตอบคำถามแล้วก็ให้คำชี้แจงของประเทศไทยเนี่ยปรากฏในเล่มรายงานนะครับควบคู่กับตอนที่มีการแถลงการนะครับแล้วก็นะครับประเด็นนี้เราอาจจะลองดูว่ามีชาติอื่นๆที่อาจจะอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเห็นด้วยกับเรื่องของประเทศไทยไหมเพราะว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเรื่องอธิปไตยเนี่ยคือคนละเรื่องกันทางคุณทอมแอนดรูว์จะต้องไม่มาแตะต้องประเด็นที่เกี่ยวข้องอธิปไตยของประเทศไทยครับ
2: เราจะดึงอาเซียนหรือว่าเพื่อนบ้านชาติที่เป็นมิตรเรามาช่วยสนับสนุนจุดยืนของเราได้บ้างไหมครับอาจารย์หรือว่าเรื่องนี้ตัวใครตัวมันครับ
0: ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องดึงสมาชิกของอาเซียนก็ได้ครับแต่เราอาจจะดึงสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมาเลยครับก
2: ็
0: คือหมายความว่าในที่ประชุมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเป็นหนึ่งในกรรมการนะครับที่สิทธิมนุษยชนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยของ UN อยู่แล้วเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยในการดำเนินการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะพอพูดคุยกับแต่ละฝ่ายได้ทีมฝั่งประเทศไทยก็ทำหน้าที่ในการชี้แจงข้อมูลนะครับทีมฝั่งที่อยู่ที่เจนีวานะครับหรือว่าหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆของ UN ก็ทำหน้าที่ในการชี้แจง

0: แล้วก็ประสานงานกับรัฐต่างๆที่อยู่ในที่ประชุมนะครับเพื่อให้เห็นภาพล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมในวาระ1กันยายนครับ
1: ค่ะก็ต้องชี้แจงต่อไป

0: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากสำหรับประเด็นนี้ไหมคะว่าไทยเองหลังจากนี้เนี่ยจะต้องตั้งรับชี้แจงสื่อสารเชิงรุกแล้วก็ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากมาก
1: ครับก็อันแรกสุดนะครับเนื่องจากว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานในเนื้อหาทุกอย่างจะต้องถูกดันขึ้นมาพร้อมกันนะครับคือจริงๆถ้าเราไปดูในเล่มรายงานเนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องไทยกัมพูชาอย่างเดียวเขาพูดประเด็นเรื่องสแกมเมอร์ไซเบอร์สแกมด้วยจริงๆเนี่ยประเด็นพวกนี้ถูกหยิบขึ้นมาได้ประเด็นเรื่องของการห้ามเขาเรียกว่าที่มีการจำกัดสิทธิในการชุมนุมต่างๆของคนในกัมพูชาเนี่ยพวกนี้จริงๆหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรายงานอย่างเป็นทางการส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราต้องชี้แจงให้ชัดนะครับทุกฝ่ายเลยนะครับทั้งฝ่ายที่ทำงานอยู่ในไทยในการชี้แจง เรียกทั้งทางถ้าเป็นไปได้นะครับส่งข้อมูลให้ทางคุณทอมแอนดรูว์ที่เป็นข้อมูลตามความเป็นจริงของประเทศไทยเชิญเขาเข้ามาพูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทำงานนะครับส่งหนังสือนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับไปยังข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เตรียมคำตอบสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในที่ประชุมนะครับในเดือนกันยายนซึ่งคิดว่าแน่นอนครับกัมพูชาเนี่ยเขาต้องไปจนสุดทางอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าหลายครั้งเนี่ยพอประเทศไทยเนี่ยฟังกัมพูชาแถลงการในที่ประชุมต่างๆเราเพิ่งมาแก้ทีหลังผมคิดว่าเราอาจจะต้องดำเนินการไปก่อนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้กัมพูชาแถลงตอบโต้ในสิ่งเรื่องไหนหรือไปยืนยันข้อมูลของคุณทอมแอนโดรว์ครับก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถดำเนินการไปได้ก่อนเพื่อชี้แจงข้อมูลตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา
0: ค่ะสิ่งที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยก็ถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเรื่องของทิศทางการรับรู้ของประชาคมโลกได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนพัฒน์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพัฒน์ชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เรียกว่าได้ฟังมุมมองที่วันนี้เองเราเข้าสู่สงครามข่าวสามข้ามโลกไปแล้วไม่ใช่แค่อาเซียนแล้วนะเขมรลากเราไปสู่เวทีโลกแล้วณวันนี้จะคุยกันสองชาตินี่ยากมากแล้วนะครับก็ความขัดแย้งไทยกัมพูชาตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันทำยังไงดีคุณเก๋
0: หัวใจสำคัญนี่คือต้องบอกว่าต้องแก้ข้อมูลต้องหักล้างข้อมูลในสิ่งที่เขาพยายามจะนำเสนอนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้ประชาคมโลกเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อไทยแล้วก็ข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าต้องเป็นข้อเท็จจริงที่สู้กันด้วยแหมสู้ยากเหมือนกันนะเพราะเขาก็พยายามหาข่าวโต้นู่นโต้นี่หาอะไรก็ไม่รู้
2: เขาดีอ่ะแต่เราไม่มีล็อบบี้ยิสต์
0: คนไทยไงคะ
2: อ๋อคนไทย77ล้านคนช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอันไหนเป็นข่าวเฟกนิวเราก็ต้องช่วยกันตอบโต้ใช่ไหมคุณเก๋ครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองประชุมเตรียมความพร้อมครบ.สัญจรจังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองและจัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อรวบรวมเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของทั้ง5จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสให้มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและสะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเน้นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้จังหวัดนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับทราบปัญหาความต้องการจากพื้นที่โดยตรงและกำหนดมาตรการสนับสนุนได้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

0: รัฐมนตรีช่วยว่าหัดไทยรับมีชาวอิสราเอลอยู่ที่ภูเก็ตได้สัญชาติไทยจริงหลังเพจดังแชร์ข้อมูลเตรียมตรวจสอบย้อนหลังทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์โพสต์ถึงเครือข่ายชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนไทยว่าจากการตรวจสอบพบว่าได้สัญชาติไทยจริงโดยได้มาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งคงจะมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่าเหมาะสมที่จะได้สัญชาติไทยแต่ย้ำว่าหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่ามีบุคคลที่ได้สัญชาติไทยมากกว่านี้หรือไม่นายพลพียอมรับว่ามีมากกว่า1คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนให้ครบถ้วนทุกด้านและขออย่ากังวลไม่ว่าจะถือสัญชาติใดหากทำอะไรที่ผิดกฎหมายสุดท้ายจะถูกดำเนินคดีนายพลพียังระบุว่ากรณีมีผู้บอกว่าคนที่ได้สัญชาติเป็นกรรมการชาบัตรขออธิบายว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่กรรมการชาบัตรแต่เป็นเพียงกรรมการบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีการตั้งชาบัตรโดยมีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอื่นในลักษณะโนมินีจึงเป็นที่มาให้ต้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเส้นเงินอินโดนีเซียปิดอุทยานโบรโมเร่งดับไฟป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรโมในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางอุทยานได้ปิดรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากไฟป่าทะลุไหม้มาตั้งแต่วันจันทร์ได้ลุกลามเข้าไปในบริเวณปล่องภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นโดยไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า176เฮกตาร์หรือประมาณ 1,100 ไร่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติจังหวัดชวาตะวันออกกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดรนเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ซึ่งยังไม่รู้ต้นเหตุเพลิงแน่ชัดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับติดตามสถานการณ์น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมวลน้ำจากต้นน้ำนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหารโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งคาดว่าสถานการณ์ฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ได้แจ้งเฝ้าระวังสำคัญบริเวณเขื่อนไซยบุรีโดยปัจจุบันมีการระบายน้ำประมาณ 15,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากมีการระบายน้ำในระดับประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำที่จังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้นประมาณ77มมจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ3วันในการเคลื่อนตัวจากจังหวัดหนองคายมายังจังหวัดมุกดาหารขณะที่เทศบาลเมืองมุกดาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายเพื่อรองรับการเข้าดูแลและป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำหากมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ที่ต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษทางนี้จังหวัดมุกดาหารจะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนางาซากิรำลึก81ปีเหตุ

0: ทิ้งระเบิดปรมาณูวันนี้ชิโร่ซูซูกินายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแถลงประณามการใช้และครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เตือนถึงอันตรายจากการพึ่งพาการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ขณะเมืองนางาซากิจัดพิธีรำลึกครบรอบ81ปีสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูโจมตีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีที่สวนสันติภาพนางาซากิหลังจากระฆังแห่งสันติภาพดังขึ้นในเวลา 11:02นาทีซึ่งตรงกับเวลาที่ปรมาณูระเบิดเหนือนางาซากิเมื่อ81ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีนาซานาเอะทาคาอิจิกล่าวเน้นย้ำถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการรักษาและเสริมสร้างสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับชั่วโมงที่2กันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายของวันอาทิตย์วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่เรียกว่า9เดือน8 2569ของเราเพราะว่าที่นับเวลาเนี่ยเพราะว่าก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วครับคุณเก๋สำหรับหลักสูตรที่หลายท่านรอคอยโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับโลกเราวันนี้เนี่ยหมุนเร็วจนบางทีตามไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นหลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3จึงเปิดรับสมัครและเราจะยกระดับความเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนจนถึง9ธันวาคม2569ครับจะเป็น15สัปดาห์ที่จะเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยก็จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศก็จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงก็จะได้นำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะครับและจะได้วิเคราะห์เจาะลึกกับ2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนว่าเขามีแนวทางอย่างไรรวมถึงยังมีเรื่องของ AI for CEO ครับรวมถึงกลยุทธ์การ

0: ื่อสารธุรกิจในเชิงรุกกันด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นครับคุณเก๋โทรมาได้เลยครับที่094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649รีบสมัครด่วนครับเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ค่ะพี่อิสระชนนะคะบอกว่าเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเกมสงครามเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยในส่วนของประชาชนจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของข้อมูลข่าวสารตอนนี้เนี่ยมันถูกยกระดับเป็นเวทีระหว่างประเทศแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่าอย่างทางผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะแล้วก็ท่านเองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเห็นออกมาเชิญชวนคนไทยให้ไปร่วมอ่านแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะเรียกได้ว่าเป็นสมุดปกขาวที่ทางศูนย์ JIC เขามีการจัดทำขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความตึงเครียดเหตุการณ์การปะทะกันปี68นะคะแล้วก็มีข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าณเวลานี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยปัจจุบันมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามรบละแต่ว่ามันเกิดขึ้นบนเวทีข้อมูลข่าวสารระดับโลกเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยพอเราได้อ่านสมุดปกขาวแล้วนะคะเราเป็นหนึ่งในคนไทยก็สามารถที่จะไปช่วยสะท้อนนะคะแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยแทนได้เลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่โต้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นว่าปล่อยให้โลกไปฟังความจริงเพียงด้านเดียวเนี่ยฉะนั้นเองเราต้องช่วยกันสื่อสารความจริงต้องย้ำว่าถ้าเราไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาไปพูดแทนแล้วพูดผิดถูกบิดเบือนด้วยนี่สำคัญมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ฝากด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องของประเด็นที่เราท่านหรือใครที่เป็นผู้ปกครองตอนนี้ส่งลูกไปโรงเรียนต้องผวากลัวว่าลูกจะปลอดภัยอยู่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้คำถามที่สังคมกำลังถามกันอยู่คือโรงเรียนยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่จริงหรือไม่ซึ่งวันนี้เองรัฐบาลก็เรียกว่าออกมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันออกมาแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักก็เมื่อวานนี้เห็นท่านรองนายกยศชนันรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐออก6มาตรการเหล็กที่จะพลิกโฉมโรงเรียนไทยก็จะมีทั้งสแกนสุขภาพจิตทั้งครูนักเรียนใครเสี่ยงส่งจิตเวชอาจจะมีการติวเข้มคุณครูให้เป็นหมอใจในเบื้องต้นรวมถึงมีช่องทางแทฟฟี่ฟองดูส่งต่อข้อมูลการทำอะไรไม่ดีเข้ามานะครับรวมถึงมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างจริงจังและกฎเหล็กสำคัญคือการห้ามบูลลี่การเด็ดขาดรวมถึงมาตรการที่6ก็คือการค้นกระเป๋าสแกนอาวุธกลุ่มเสี่ยงหน้าประตูโรงเรียนและก็ยังมีมาตรการฉุกเฉินที่สั่งเรียนออนไลน์และยังเปิดทางพ่อแม่เฝ้าลูกไฟเขียวย้ายโรงเรียนได้ในทันทีนี่คือ6แผนสำคัญที่จะทำได้จริงจังขนาดไหนนะครับเราไปวิเคราะห์กับครูจวงท่านปรมีวัยจงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับท่านปรมีมองถึงแผนที่กำลังจะตื่นตัวใน90วันนี้อย่างไรครับ
2: ค่ะคือแผนนี้นะคะแม้เราออกมาโดยค่อนข้างเร่งด่วนเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวันก่อนนะ
1: คะ
2: แล้วหลังจากนั้นก็ระดมประชุมการบริสตอมกันทุกภาคส่วนในกระทรวงศึกษาธิการจนนำไปสู่ท่านประเสริฐสั่งประชุมแล้วก็ออกมาเป็นแผนว่าวันนี้นะคะ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นช่วงแรกก่อนที่เราออก6มาตรการนี้นะคะแต่ในความเห็นของดิฉันก็คิดว่าค่อนข้างครอบคลุมนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะมีออกมาตรการอื่นเสริมเพื่อให้นะคะสัมฤทธิ์ผลมากกว่านี้ด้วยก็อย่างเช่นอีกไม่นานนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราจะออกประกาศกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยให้รัดกุมมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะออกในระดับที่เป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดโรงเรียนปลอดภัยหรือความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างแท้จริงอาจจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้าเพื่อพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็เมื่อวานในที่ประชุมก็ถกกันเรื่องนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสังคมเบื้องต้นก่อนก็อีกไม่กี่วันข้างหน้ากระทรวง
0: ครับ

0: นี่แหละฮะการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นนโยบายส่วนตัวของท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งห่วงเรื่องนี้มากนะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิและความปลอดภัยในกระทรวงศูนย์เนี้ยจริงๆเนี่ยไม่ได้เน้นพิทักษ์สิทธิของนักเรียนและครูเท่านั้นนะฮะแต่จริงเราจะเน้นรักษาความปลอดภัยต่างๆในทุกรูปแบบเรามีการกำหนดความไม่ปลอดภัย6ประเภทไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเช่นตึกพังไฟฟ้าดูดนะฮะหรือทางด้านจิตใจและอารมณ์เช่นการบูลลี่ในโรงเรียนนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะอยู่ใน6ความไม่ปลอดภัยที่เราจะต้องเย็นยันป้องกันและไม่ให้เกิดขึ้นได้ในศูนย์พิทักษ์สิทธินี้วันอาจจะขอประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์สิทธินี้ด้วยว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยเนี่ยให้ความสำคัญมากนะฮะแล้วก็ในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยเราจะวางระบบไว้3ระบบหรือ3ด้านนะคะด้านที่1คือด้านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคุกคามหรือละเมิดสิทธิ์หรือความรุนแรงด้านที่2คือด้านรับแจ้งเหตุซึ่งเราจะใช้ทัฟฟี่ฟองดูเอดูเคชั่นนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการรับแจ้งเหตุแล้วก็จะทำให้มันทันสมัยด้วยก็คือจะมีความเป็นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่แจ้งเหตุมานะคะแล้วก็อันที่3เราจะมีเรื่องด้านเยียวยาถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วแต่เยียวยาด้านร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรคือจะทำให้ครบลูปตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำให้อยู่ในความรับผิดชอบของสื่อเทคโนโลยีและความปลอดภัยนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นแล้วท่านประมีมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมนี้ควรจะไปจุดไหนอย่างเร่งด่วนครับเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยกลับมาทั้งในส่วนของจิตใจครูนักเรียนและก็ความปลอดภัยที่จะเรียนกันต่อไปนี่ครับ
0: ค่ะก็ดิฉันคิดว่าการจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยต้องอาศัยทุกคนในประเทศไทยเราช่วยกันนะฮะไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะภาคประชาสังคมชุมชนและที่สำคัญคือครอบครัวต้องช่วยกันนะคะดิฉันดีใจนะคะที่เห็นความตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวต่าง
1: ๆ
0: ที่ห่วงใหญ่เรื่องว่าแนวคิดโรงเรียนปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยจริงไห
1: ม
0: เราต้องช่วยกันส่งเสียงฮะช่วยกันพูดนะคะนโยบายอะไรเป็นช่องโหว่โรงเรียนไหนนะคะสถานศึกษาไหนมันมีรอยโหว่อะไรยังไงรีบแจ้งมายังดิฉันหรือแจ้งที่ท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยหรือแจ้งกระทรวงศึกษาธิการเราจะได้ช่วยกันอุดช่องโหว่ไอ้เรื่องแนวคิดนะคะโรงเรียนปลอดภัยหรือสถานศึกษาปลอดภัยเนี่ยหลังจากนี้ดิฉันอยากจะขอให้ทุกคนในสังคมไทยเรามาช่วยกันว่าอย่าให้เป็นแต่แนวคิดเลยต้องเป็นความจริงต่อไปนี้ต้องเป็นความจริงต้องเป็นโรงเรียนปลอดภัยจริงๆนะครับทีนี้ใน6มาตรการที่ท่านประเสริฐได้แถลงไปเมื่อวานนี้นะครับคงเป็นเบื้องต้นนะฮะก็ดิฉันอาจจะพูดในบางประเด็นอย่างเช่นเราจะมีการเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยรวมตัวกันเข้ามาร่วมสังเกตการแล้วก็มาร่วมออกแบบร่วมให้ความคิดเห็นในการวางกลไกป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดในโรงเรียนเนี่ยได้แล้วก็เข้ามาในโรงเรียนมาร่วมสังเกตการได้แต่ว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมีการออกรายละเอียดสักนิดนึงเช่นอาจจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนให้ผู้ปกครองประชุมกันคัดเลือกกันอาจจะเป็นระดับการศึกษาม.1 ถึงม.6 หรือประถม1ถึงประถม6เนี่ยระดับละ3คนอะไรเงี้ยรวมตัวกันแล้วมาลงทะเบียนเพราะว่าคงจะปล่อยเปิดโอเพ่นให้ผู้ปกครองทุกคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยระแวดระวังบุตรหลานท่านเองแล้วก็มาช่วยออกแบบออกไอเดียในการวางระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเรื่องการตรวจร่างกายตรวจกระเป๋านักเรียนทุกคนอันนี้ก็ด้วยหลักการเบื้องต้นเนี่ยทางท่านกระเสริฐสัทธาลวงทองนะคะท่านอัครนันท์กันจิตินันท์ของรัฐมนตรีเนี่ยเห็นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราคงต้องออกแบบกันนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องมีการเพราะว่ามันอาจจะยุ่งยากนะคะท่านคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านเพราะว่าหนึ่งบางโรงเรียนเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยนักเรียน 3,000 กว่าคนโอ้ถ้าตรวจทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องวางแผนดีๆเลยนะคะถ
2: ูกไหมฮะจะออกแบบยังไงจะคัดกรองอาวุธจะทำอย่างไร
0: ใช่ใช่มันต้องวางแผนกันดีๆในรายละเอียดเดี๋ยวคงออกแบบกันเพิ่มเติมนะว่าจะใช้ตรวจทั้งหมดหรือจะสุ่มตรวจแล้วก็ต้องมีการอบรมสกิลในการตรวจของครูที่จะไปตรวจด้วยใช่ไหมฮะต้องมีสกิลเขาต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของครูที่ไปตรวจด้วยเพราะว่าเราต้องฟังเสียงเขาด้วยนะฮะ
1: คร
0: ูที่ไปตรวจเนี่ยเกิดเจอตัวสิ่งผิดปกติที่เป็นอาวุธร้ายแรงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องกลัวในความปลอดภัยเขาที่เขาไปตรวจเจอจะทำยังไงต่
1: อ
0: แล้วก็รวมถึงอาจต้องมีการอบรมถึงว่าการไปตรวจเนี่ยถ้าตรวจกระเป๋า

0: เสื้อกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋ากระโปรงเนี่ยถ้าจะต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวนักเรียนเนี่ยมันจะระดับไหนที่จะไม่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิเนื้อตัวร่างกายนักเรียนก็ต้องอบรมใช่ไหมฮะต้องมีการอบรมครูที่จะไปตรวจต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ยืนยันว่าท่านประเสริฐและท่านอัครนันท์เห็นด้วยว่าต้องมีการตรวจค่ะเพื่อเป็นการป้องกันลำดับแรก
1: ซึ่ง
0: อันนี้เป็นเบื้องต้น
1: ค่ะซึ่งหกมาตรการนี้เนี่ยก
0: ็
1: ทุกหกมาตรการนี้รอการออกแบบถูกต้องไหมคะเก๋เข้าใจถูกต้องไหมคะอย่าง
0: เรื่องของรายละเอียด
1: ออกแบบรายละเอียดอย่างเรื่องของการบูลลี่ที่บอกว่าจะต้องไม่เพิกเฉยเมื่อถูกกลั่นแกล้งแล้วให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางได้เนี่ยก็ต้องมาออกแบบกันว่าพอแจ้งแล้วกระบวนการรับเรื่องการดำเนินการคุ้มครองมันจะต่อไปทางไหนเรื่องของสุขภาพจิตอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าตรวจแล้วเจอกลุ่มเสี่ยงจะเข้าไปดูแลยังไงจะส่งต่อกันยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราวางกรอบระยะเวลาในเรื่องของการออกแบบ6มาตรการนี้เนี่ยวางไว้ช่วงระยะเวลาประมาณไหนถึงจะต้องเสร็จแล้วก็สามารถบังคับใช้ได้อะคะ
0: ก็เท่าที่คุยที่ประชุมนะครับบางมาตรการเนี่ยมันจะสามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรออย่างเช่นกรณีการให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมนะคะนะคะสอดส่องดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้เลยแต่แล้วโรงเรียนประชุมผู้ปกครองแล้วคัดเลือกกันแล้วก็ลงทะเบียนใช่ไหมฮะแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการพฤติกรรมเด็กอย่างเงี้ยนะฮะส่วนเรื่องการสุ่มตรวจนะฮะอาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณสัก 2-3 สัปดาห์จนถึง1เดือนเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
1: ต้องออกแบบ
0: ต้องมีการอบรมครูคงไม่นานอ่ะใช่ไหมไม่นานอบรมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะขยายเพิ่มไปถึงขนาดว่าจะติดตั้งเครื่องสแกนเพราะมีคนพูดประเด็นนี้กันเหมือนกันนะ
2: คร
0: ับเรื่องเครื่องสแกนแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวขอคุยกันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยมันก็มีความเห็นหลากหลายในเรื่องนี้บางคนก็เห็นด้วยว่าควรมีใช่ไหมฮะแต่บางคนก็เห็นว่ามันจะทำให้บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยมีความรู้สึกไม่อบอุ่นไห
2: ม
0: ต้องระวังประเด็นนี้ด้วยมันจะทำให้เกิดเหมือนโรงเรียนมันควรเป็นสถานที่ทั้งปลอดภัยทั้งอบอุ่นแล้วก็ดูเป็นสถานที่ปกติการติดตั้งเครื่องสแกนอาวุธเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะดูเหมือนเป็นสถานที่ไม่ปกติมันก็ต้องคำนึงเรื่องให้รอบด้านคำนึงให้รอบด้านอันนี้ต้องเข้าใจทีนี้ฉันขอฝากประเด็นนี้อันนึงในประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันในหกมาตรการมันจะมีเรื่องคือระบบคัดกรองจับสัญญาณพฤติกรรมนักเรียนแล้วระบบดูแลช่วยเหลือซึ่งจริงๆเนี่ยกระทรวงศึกษามีมานานแล้วนะคะ
2: ครับ
0: แต่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่ฟังก์ชันเท่าไหร่นะคะระบบเนี้ยจะทำงานโดยจริงๆกระทรวงศึกษาอบรมครูแนะแนวแล้วก็ครูประจำชั้นต่างๆโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาหลายครั้งแล้วและทำมาหลายปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่มันมีเหตุผลเหมือนกันนะคะท่านทั้งสองท่านที่ไม่ฟังก์ชันยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักเพราะว่าอย่างกรณีครูแนะแนวเนี่ยครูแนะแนวโรงเรียนหนึ่งอย่างโรงเรียนที่สิรินนท์เนี่ยซึ่งมีนักเรียน 3,000 กว่าคนดิฉันคิดว่านะคะดิฉันไม่รู้ตัวเลขไปทีเดียวแต่ครูแน่แนวน่าจะมีไม่เกิน5คนซึ่งมันไม่มีทางที่จะดูแล
1: สัดส่วน
0: สุขภาพจิตของนักเรียน 3,000 กว่าคนได้แม้ว่าจะดูแลร่วมกับครูประจำชั้นก็เถอะนะคะเพราะว่าครูประจำชั้นก็ดีแล้วก็ครูประจำวิชาที่สอนแต่ละคาบเนี่ยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างโรงเรียนเนี้ยนะคะนักเรียน 3,000 กว่าเนี่ยแล้วเรียนต่อห้องเนี่ยดิฉันคิดว่าเกือบ50คนนะคะเพราะเขาเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆทุกโรงเรียนในประเทศไทยเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นคือแห่กันเข้าเรียนนะฮะแล้วก็นักเรียนต่อห้องเนี่ยจริงๆกระทรวงศึกษาประกาศนะฮะไม่ให้เกิน35คนแต่ในความเป็นจริงมันเกินมัน40กว่าทั้งนั้นเนี่ยคือเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้กันในระยะยาวด้วยว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องเนี่ยที่มากเกินไปมันจะทำให้ครูไม่ว่าจะครูประจำชั้นครูแนะแนวหรือครูประจำวิชาเนี่ยสอดส่องดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึงตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่แก
2: ้
0: นะฮะวันต้องแก้ไปร่วมกันหลายๆอย่างระบบการที่ครูทุกท่านทุกคนในโรงเรียนและในห้องเรียนเนี่ยจะสอดส่องดูแลเป็นหมอรักษาใจเหมือนที่ก็จะทำขึ้นมาเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยที่จะต้องช่วยกันเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเฝ้าระวังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูก็ร่วมด้วยต้องยกสังคายนากันครั้งใหญ่ค่ะ
2: ก็จากครูของเราที่แบกภาระงานเอกสารงานประเมินต่างๆที่ตอนนี้สายตัวแทบขาดเวลาจะไปสังเกตพฤติกรรมเด็กมันก็น้อยจริงๆนะครับรวมถึงมาตรการฉุกเฉินที่ออกมาล่าสุดครับท่านปรมีครับที่จะให้โรงเรียนเสี่ยงปรับไปเรียนออนไลน์หรือให้เด็กขอย้ายโรงเรียนหนีสิ่งเหล่านี้นี่จะเป็นภาระ

0: ระทรวงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
1: คืออย่างนี้ฮะมาตรการที่ท่านได้พูดขึ้นมามันเป็นมาตรการระยะสั้นฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนบางคน
0: ครับ
1: คือต้องเข้าใจแหละนักเรียนบางคนที่เผชิญเหตุเนี่ยอาจจะต้องมีความกังวลใจอยู
2: ่
1: ซึ่งเดี๋ยวต้องดูแลเยียวยาเป็นระยะยาวด้วยนะฮะก็ทางกระทรวงเราก็เตรียมประสานงานนักจิตวิทยาทั้งในกระทรวงศึกษาธิการเองแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.แล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาร่วมกันด้วยทีนี้นักเรียนบางคนเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขายังมีความกังวลดิฉันคิดว่าต้องทำให้เขาถ้าเกิดเขายังอยากจะเรียนออนไลน์ยังรู้สึกมีความหวาดกลัวที่จะไปเจอโรงเรียนที่มันเพิ่งประสบเหตุมาก็ต้องจัดให้เขาเรียนออนไลน์ได้หรือบางคนถ้าอยากจะขอย้ายโรงเรียนเลยก็ต้องจัดดิฉันเห็นด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อเป็นการทำให้เขาฟื้นฟูจิตใจเข้าสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุดนะคะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวคงต้องมีคณะกรรมการร่วมประเมินคือทางด้านนักเรียนด้วยด้านครูด้วยแล้วก็นักจิตวิทยาร่วมกันนะ
2: ฮะ
1: ฉันเห็นด้วยว่าต้องทำนะฮะต้องทำเพราะว่าคือเขาผ่านเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากนะอย่างอื่นนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะสภาพจิตใจเขาตอนนี้เขาแตกสลายมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะขอย้ายที่เรียนหรือขอเปลี่ยนรูปแบบการเรียนไปเป็นออนไลน์ต้องจัดให้เขาแต่ว่าแค่นั้นไม่พออย่างที่เมื่อกี้ได้นำเรียนไปนะว่าจะต้องดูแลสภาพจิตใจเขาจาก3วิชาชีพมีนักวิชาการเฉพาะด้านต่อไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้คือระบบที่เราจะดูแลหลังจากที่มีการเปิดเรียนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะเปิดเรียนวันที่17สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะเทพศิรินนทบุรีก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นดูแลสภาพจิตใจครูแล้วก็นักเรียนให้กลับมาในสถานศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะคือตอนนี้จริงๆกระทรวงเริ่มทำแล้วนะคะเริ่มทำแล้วคือกระทรวงประสานงานกับนักจิตวิทยาทั้งกระทรวงสาธารณสุขและพม.แล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาเนี่ยก็มีไปเยี่ยมเยียนนักเรียนเพราะว่าเราแบ่งระดับนักเรียนด้วยนะฮะก็อาจจะคล้ายๆแบ่งตามสีใช่ไหมฮะตามสี
2: ไปเยี่ยมที่ไหนคะ
1: ในเหตุการณ์ใกล้ชิดมากก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะสุขภาวะทางจิตเนี่ยย่ำแย
2: ่
1: ก็จะแบ่งตามสีนะฮะแล้วก็มีการส่งทีมนักจิตวิทยาเข้าประกบแล้วก็ครูบางท่านที่สภาพจิตใจดีแล้วครูเนี่ยจริงๆครูก็ต้องได้รับการดูแลนะฮะค
0: ือ
1: ครูทุกคนที่จะมาร่วมไปดูแลจิตสุขภาพจิตคนอื่นขออาจารย์โทษแต่ครูตัวเองครูนั้นก็ต้องได้ประเมินว่าสุขภาพจิตเข้มแข็งละรู้สึกปลอดภัยและถึงจะค่อยมาทำหน้าที่เราก็จะมีจัดให้ไปเยี่ยมบ้านอย่างเงี
2: ้
1: ยฮะแล้วก็ส่งนักศึกษาไปประกบในเคสไล่ตามสีค่ะสีแดงคือเป็นนะฮะนักเรียนที่อยู่ในเหตุใกล้ชิดมากและสภาพจิตใจย่ำแย่อย่าไล่ไปนะครับเริ่มทำแล้วแล้วตั้งแต่วันนี้ไปยันถึงวันที่14แล้วจริงๆตลอดไปด้วยแหละต่อให้โรงเรียนเปิดแล้วเนี่ยทีมนักจิตวิทยาแล้วก็ครูในโรงเรียนต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนตามกลุ่มที่แบ่งนะฮะบอกแบ่งเป็นสีเนี่ยต่อไปอีกดิฉันว่าอีกหลายเดือน
2: โอ้ค่ะค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่านี่
1: เป็นเรื่องละเอียดหอถามันแก้ระยะสั้นไม่ได
2: ้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าการจะกลับเข้าสู่สถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่เกิดเหตุด้วยเนาะอันนี้ดีมากเลยค่ะ
1: ในมาตรการเร่งด่วนเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านประเสริฐจันทราลวงทองได้กังวลก็คือห้องที่เกิดเหตุนะฮะนี่สำคัญก็เดี๋ยวคงจะต้องปิดแน่นอนปิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนโฉมของห้องนั้นให้มีความเหมาะสม
2: โอเคค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็น
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องสุขภาพทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ค
0: ่ะใช่ครับในฐานะที่ท่านปรมีคร่ำวอดวงการเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความผิดหวังของเด็กๆมามากกว่า30ปีครับกุจวงมองแรงจูงใจของเด็กม.ต้นอายุ14ความผิดหวังเรื่องการเรียนอย่างเดียวมันจะทำให้ทำก่อเหตุได้ขนาดนี้ไหมครับ
1: คือกรณีครั้งนี้เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าที่ผู้ก่อเหตุกระทำขึ้นมาเนี่ยต้องเกิดจากหลายสาเหตุ
0: ครับ
1: นะครับไม่ใช่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งและดิฉันก็คิดว่าทุกสาเหตุก็สำคัญหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานครอบครัวใช่ไหมคะที่คงมีรายละเอียดหลายอย่างที่เราไม่รู
0: ้
1: นะคะแต่เท่าที่เรารู้ตามข่าวก็พ่อแม่แยกทางกันใช่ไหมคะเด็กอยู่กับปู่กับย่าแม้ว่าปู่กับย่าจะเลี้ยงดูแลอย่างดีก็ตามแต่มันก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นนักปัจจัยที่ทำให้เกิดได้ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างวัยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กม.4เด็กอายุ14กับปู่ย่าที่เป็นคนละเจเนเรชันเนี่ยมันมีความช่องว่างระหว่างวัยหลายอย่างอันนี้ก็ด้านหนึ่งนะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้น

0: ก็ปัญหาภายในห้องเรียนในโรงเรียนเรื่องการเรียนนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็กรณีการกันแกล้งกันหรือบูลลี่กันในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนแต่ว่าเป็นการกันบูลลี่กันในโรงเรียนเนี่ยก
2: ็
0: กระแสข่าวมันหลากหลายตอนนี้โอเคดิฉันเข้าใจเพราะว่าอยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องรวบรวมข้อมูลสอบปากคำกับสถานนักเรียนที่เป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุชั้นเดียวกันห้องเดียวกันแล้วก็เพื่อนห้องอื่นด้วยคือกระแสข่าวตอนนี้มันมีว่าโดนบูลลี่แต่บางกระแสข่าวก็บอกว่าไม่ได้โดนอะไรเงี้ยโอเคก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันไปนะฮะแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะฮะเรื่องการบูลลี่กันในโรงเรียนเพราะเราก็ได้ยินกันมานานแล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสาเหตุอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความเครียดอันอื่นการที่น้องเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย ก็ตั้งดูจากข่าวก็เหมือนเป็นคนเงียบๆใช่ไหมฮะมีเพื่อนน้อยเขาคงจะมีเพื่อนเหมือนกันแหละแต่ว่ามีเพื่อนน้อยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคือการที่มีเพื่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีเพื่อนที่เรารู้สึกไว้ใจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนละแวกบ้านหรือเพื่อนที่ไหนก็ตามเนี่ยดิฉันว่าสำคัญนะฮะจริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากกรณีสำหรับนักเรียนแล้วอยู่ในวัยน้องวัยรุ่นเนี่ยก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าการมีเพื่อนมันจะได้ช่วยกันให้คำแนะนำตักเตือนใช่ไหมครับแบ่งปันทุกสุขหรือถ้ามีปัญหาไม่สบายใจอะไรจะได้เป็นที่ระบาย
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในจริงๆแนวคิดที่กระทรวงศึกษาเราก็มองเนี่ยที่บอกว่าเรื่องหมอใจใช่ไหมฮะที่จะให้ทั้งครูแนะนำครูประจำชั้นครูประจำวิชาช่วยกันเป็นทั้งหมอดูแลฮีลใจน
2: ัก
0: เรียนในชั้นเรียนตัวเองและเป็นทั้งเพื่อนใจกับนักเรียนด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในแนวคิดเนี้ยเราจะให้เพื่อนในห้องเดียวกันก็จะต้องฮีลใจซึ่งกันและกันช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่
2: อ
0: นนะคะให้คำแนะนำตักเตือนต่าง
2: ๆ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
2: ค
0: เพราะฉะนั้นดิฉันว่ากรณีเคสนี้เกิดจากหลายสาเหตุนะจริงๆสรุปจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งไม่ได
2: ้
0: แต่ก็มันก็เป็นมันเสียดายมาเหตุมันเกิดไปแล้วนะพอเรามาดูย้อนหลังไปเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายคนที่อ่านตามข่าวจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุจริงๆเขามีสัญญาณความไม่ปกติบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแต่เพียงแต่ว่าทั้งครอบครัวก็ดีเพื่อนในห้องก็ดีอาจจะยังจับสัญญาณนั้นไม่ได
1: ้
0: นะฮะเพราะอย่างเช่นการจะยิงปืนได้ระดับเนี้ยแต่จะต้องมีการใช่ไหมฮะดิฉันว่าอาจจะต้องไปฝึกอะไรยังไงที่ไหนมาจะแอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ปรากฏไม่มีใครเห็นแต่ว่ามันมีสัญญาณบางอันที่มีข่าวออกมาใช่ไหมฮะว่าเขาก็ชอบดูเกมหรือเล่นเกมเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงบ้าง
2: ตรงนี้
0: ความรุนแรง
2: ตรงนี้อยากจะฝากไหมคะอย่างเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ค่ะการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะ
0: โอ้สำคัญมากเลยการใช้โซเชียลมีเดียนะคะการดูคลิปดูภาพยนตร์หรือเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยครอบครัวต้องช่วยกันดูเลยอย่าใกล้ชิดนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะต้องหมั่นสอดส่องดูบุตรหลานตรงนี้นะคะแท็บเล็ตหรือคอมของลูกหลานท่านเนี่ยควรจะต้องลงโปรแกรมที่สกัดกั้นเว็บที่ไม่เหมาะสมที่มันมีเยอะมากมายใช่ไหมฮะราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมฮะลองเลือกดูดิฉันคิดว่าจำเป็นนะฮะแอปพลิเคชันที่สกัดกั้นเว็บที่ไม่เหมาะสมเนี่ยในแท็บเล็ตหรือคอมของลูกหลานท่านบุตรหลานท่านต้องมีเพราะคอมตามโรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีอยู่แล้วนะฮะอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เล่นที่บ้านเป็นคอมอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแล้วอย่างนึงดิฉันอยากพ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะฮะเลี้ยงดูลูกเนี่ยใกล้ชิดแล้วเลี้ยงดูแบบเพื่
2: อ
0: นพยายามอย่าให้มีเจเนเรชันแกปอย่าให้มีช่องว่างกับเขาเวลาเขาสังเกตพฤติกรรมเขามีพฤติกรรมแปลกไปใช่ไหมฮะเงียบลงนะกินข้าวน้อยลงและอยู่ตัวคนเดียว
1: เ
0: อะอะไรก็เข้าห้องนอนเนี่ยท่านต้องเข้าไปสอบถามไปพูดคุยไปโอบกอดการโอบกอดเป็นสำคัญอย่าใหคนไทยคือคนไทยเราบางครอบครัวเดี๋ยวนี้ก็อบกอดลูกหลานเยอะขึ้นแต่บางครอบครัวก็ยังไม่ค่อย
1: ม
0: ีให้ช่วยสำคัญนะ
2: มันเป็น
0: สัญลักษณ์ที่ส่งพลังความอบอุ่นไปสู่ลูกหลานท่านได้อยากให้ท่านกอดลูกหลานท่านบ่อย
2: ๆ
0: และเลี้ยงลูกหลานท่านเหมือนเพื่อนเข้าไปสอดส่องดูแล
2: คือเท่าที่คุยมานะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักอาชญาวิทยารวมไปถึงคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะครูจงบอกว่าเหมือนแบบว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องมีหลายระดับมันต้องตั้งแต่บ้านโรงเรียนเรื่องของการคัดกรองสุขภาพจิตการป้องกันบูลลี่การควบคุมเรื่องของอาวุธปืนที่อาจจะเข้าถึงเด็กได้ง่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียความรับผิดชอบของสื่อเองอันนี้ก็สำคัญมากๆ

0: เลยนะคะ
1: มากค่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเรียกได้ว่าทำกันทุกหน่วยงานทุกแล้วก็บูรณาการในระดับแบบว่าหลายระดับจริง
2: ๆครับก็ติดตามให้กำลังใจครูจวงกับหน้าที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเพราะว่าโรงเรียนมีเป็นหมื่นแห่ง90วันนี่เวลามันก็ถือว่ากระชั้นมากๆ
0: แต่ทั้งหมดนี้ก็คือมาตรฐานนี้จะใช้เหมือนกันทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะครูจวงคะ
1: 6มาตรการที่ออกใช้ทั่วประเทศค่ะ
2: รอติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปรมีไวยจงเจริญครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นอดีตส.ส.พรรคสีส้มที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็เป็นอดีตติวเตอร์ชื่อดังที่เรียกว่าคร่ำวอดวงการมา30กว่าปีไปสอนไปติวเด็กๆไม่ใช่เฉพาะสถาบันตัวเองนะไปโรงเรียนต่างๆโรงเรียนดังๆด้วยก็เรียกว่าได้เห็นทั้งความสำเร็จความผิดหวังของเด็กก็จึงเป็นผู้ที่มาช่วยกระทรวงที่จะงัด6แผนนี้ให้สามารถทำได้จริงแล้วก็ปฏิบัติได้เลยตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอครบ90วันได้เลยเน
0: า
2: ะ
0: ช่วยกันออกแบบด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายมาตรการที่ออกมานะคะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะให้นะคะหัวใจสำคัญของข่าวนี้นะก็คือต้องค้นพบความเสี่ยงให้ได้อะแล้ว
2: ต้องดูสัญญาณเนาะไม่มีสัญญาณเตือนนะคุณเกีย
0: รต
2: ินะ
0: จริงๆส่วนใหญ่มีสัญญาณเกือบทั้งนั้นแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าผู้ปกครองอาจจะไม่ได้เจอแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยมันมีสัญญาณแล้วก็ร่องรอยอยู่นะคะและอย่างที่บอกไปเนี่ยทำยังไงเราจะค้นพบเรื่องของความเสี่ยงพอค้นพบของความเสี่ยงเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือถ้าเราพบปุ๊บเนี่ยมันเชื่อว่าไม่มากก็น้อยอ่ะมันจะหยุดเหตุได้ตั้งแต่การก่อนเกิดอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้หัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะฉะนั้นเองอย่างที่บอกไปเนี่ยทางออกในการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ผู้ปกครองโรงเรียนครอบครัวระบบเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะชวนคุยแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์กันสำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าถ้าสอดคล้องเองอย่างทางตำรวจเองเนี่ยเขาก็มองเห็นปัญหาแบบนั้นในลักษณะนั้นเหมือนกันนะคะที่เขาฝากว่าต่อไปนี้เนี่ยอยากให้คนที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กในการดูแลเยาวชนเนี่ยต้องสอดส่องพฤติกรรมว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ต้องรับฟังเขาให้มากขึ้นแล้วก็ต้องสนใจในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้มากขึ้นด้วยพอเวลาเขามาปรึกษาเนี่ยไม่ใช่เราบอกว่าไม่ว่างไม่อยากคุยไม่สนใจอะไรแบบนี้แต่จริงๆต้องสนใจหน่อยนะแล้วก็รับฟังเขาสักนิดนึงก็ยังดีให้เขาได้ระบายแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของสื่อโซเชียลเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเป็นห่วงนะ
2: ถูกต้องเลย
0: ก็สำคัญมากมาก
2: เรียกว่ามาตรการ6แผนนี่ก็ต้องให้เวลาทำแต่ว่าที่อยากจะให้ครอบคลุมก็คือโซเชียลที่มีการบูลลี่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพ้อเพ้อลูกหลานเราเนี่ย
0: มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นบูลลี่อย่างเดียวอ่ะมันเป็นสื่อโซเชียลที่มันแบบว่าเข้าถึงแล้วมันอาจจะสร้างอันตรายอ่ะอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันด้วยนะ
2: ก็ต้องให้ครอบคลุมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารสำคัญกันต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายครับ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect

0: ดเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกา41นาทีครับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันอาทิตย์ชิดใกล้ใช่แชร์เล่าไม่มีเหงาข่าวเด็ดดังฟังทั้งปีเก๋ติ้งหนุ่ยคุยข่าวกล่าวกันดีใจสุขีแน่นอนในตอนบ่ายขอพระคุณกลอนพระเพราะจากพี่เทียนท่าฉลอมของเรารวมถึงทักทายท่านผู้ฟังทางไลน์ที่ส่งข้อความกันมามีพี่มณีรัตน
3: ์
2: พี่โจมิเตอร์พี่โจเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงอาวุธปืนจะทำยังไงทำให้ปืนนั้นเข้าถึงเด็กให้ยากที่สุดเพราะว่าล่าสุดนี่เห็นทางหนองบัวซออุดรธานีมีเหตุเด็กม.3 ไล่ยิงเด็กม.2 ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันเลยนะคุณเก๋เอาปืนไทยประดิษฐ์มาซัดกันก็เลยทำให้คุณลุงคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวกับภรรยาอยู่หน้าบ้านโดนสะเก็ดเลยแต่ว่าดีนะเป็นแค่ปลายๆรูปเพราะว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ก็เลือดออกซิบๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่เข้าไม่เป็นอันตรายนะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญที่จะทำยังไงที่จะควบคุมปืนได้คุณบุญนำครับส่งดอกไม้สวยๆมาทักทายเรารวมถึงที
3: ่
2: สุภชัยที่ดิน1689อ๋อนี่สุภชัยที่ดิน9789แล้วนะครับสวัสดีคุณเก๋มาทักทายตั้งแต่ต้นรายการรวมถึงพี่ทิติกรสายสุดตาบอกว่าวันนี้วันที่9ชีวิตต้องก้าวหน้าก้าวไกลก้าวข้ามปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคนี่สาธุสาธุครับพี
3: ่พูดถึงเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็สั่งยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของการสังคายนากฎหมายอาวุธปืนเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: อันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้มอบหมายไม่ว่าจะเป็นทางเป็นการหารือกันกับทางผบตรนะคะพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรแล้วก็คุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยให้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยบอกว่าเห็นว่ากฎหมายแล้วก็การบังคับใช้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนครั้งใหญ่เหมือนกันสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดในการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจค้นการตั้งด่านตรวจขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการย้ำว่าถ้าหากพบปืนเถื่อนหรือปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
2: อ
3: ันนี้ต้องยึดแล้วก็ดำเนินคดีไม่มีแนวคิดให้ปืนเถื่อนเนี่ยถูกกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่นายกย้ำเมื่อวานเนี่ยก็คือย้ำหนักมากเลยก็คือความรับผิดชอบของเจ้าของปืน
2: ครับ
3: คือมีการระบุว่าถ้าหากปืนเนี่ยที่มีชื่อของเจ้าของอะค่ะแล้วถูกนำปืนไปใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเจ้าของปืนอาจจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยอาจจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานะ
2: ปล่อยปะละเลย
3: อันนี้ใช้คำว่าผู้ต้องหาร่วมเลย
2: เหรอ
3: เนี่ยค่ะอาจจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ต้องหาร่วมนะคะทั้งนี้เนี่ยหากปืนถูกขโมยหรือสูญหายเนี่ยเจ้าของจะต้องรีบแจ้งตำรวจแล้วก็ลงบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะส่วนข้อเสนอที่บอกว่าให้ครูมีอาวุธปืนเอาไว้ป้องกันตัวนายกบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยไม่โอเคนายกปฏิเสธนายกยืนยันว่าแนวคิดเนี่ยไม่ต้องการเพิ่มอาวุธปืนในสถานศึกษาแล้วก็ระบุว่าครูเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่จะต้องมีความจำเป็นในการพกปืนด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการบูลลี่เนี่ยนายกบอกว่าอันนี้เนี่ยจริงๆไม่อยากให้มีการเคาะแล้วก็ชี้นำประเด็นสังคมไปในแนวนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจะต้องรอเรื่องของผลในการสอบสวนของตำรวจด้วยก็ไม่อยากให้มีการคาดการคาดเดาสาเหตุแล้วก็ชี้ประเด็นใดก่อนที่จะมีข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าอาจจะสร้างความกังวลให้กับสังคมได้แบบว่าเหมือนสร้างความสับสนน่ะ
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันกลายเป็นบทเรียนเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องความสับสนเรื่องของข้อมูลข่าวสารน่ะมันเต็มไปหมดเลยนะข่าวที่เป็นข่าวเท็จนู่นนี่นั่น
2: ครับ
3: โหคือณเวลานี้เนี่ยเราต้องเช็คดีๆอะไรที่แบบว่าเอาช้าไว้ก่อน
2: ครับ
3: บางทีอย่าไปเร็วพอเร็วแล้วเนี่ยผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ
2: ครับผมก็เรียกว่ารัฐบาลเองก็พยายามจะยกเครื่องเรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการปฏิรูปกฎหมายที่ห้ามพกปืนไปออกนอกเคหสถานเด็ดขาดเลยยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเห็นไหมยังมีข่าวน
3: ะ
2: ทหารพรานมีปืนใช่ไหมแต่ว่าพอจะกลับบ้านเนี่ยพกปืนกลับ

0: บ้านไปด้วยไปเจอตำรวจตั้งด่าน มีปัญหาตำรวจกับทหารเกิดขึ้นกันเพราะว่าเรื่องปืนนี่แหละคุณเก๋ก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยบอกว่าถ้าจะพกออกนอกพื้นที่เนี่ยก็ต้องถอดออกให้หมดเลยนะห้ามประกอบเป็นร่างคือต้องถอดออกเป็นชิ้นถ้าจะพกออกนอกเคหสถานหรือว่าจะไปนอกเขตที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามเข้มงวดแล้วแล้วก็ตรวจจับการซื้อขายปืนเถื่อนบีบีกันต่างๆแบงก์กันด้วยอาวุธเทียมก็อันนี้ก็พยายามอยู่เหมือนกันนะคุณเก๋นะก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะแก้สำเร็จได้อย่างไรนั่นเองนะครับส่วนยอดของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพสิรินนทบุรีตอนนี้เองก็เรียกว่ามีข่าวที่น่าจะคลายความกังวลได้เพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต9รายผู้ที่เสียชีวิตยังคงเดิมนะครับก็ตอนนี้เองในผู้ที่เป็นผู้บาดเจ็บ27รายขณะนี้กลับบ้านได้แล้ว13รายนะครับแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาล14รายวิกฤตอยู่ประมาณ5คนนะครับคุณเก๋ครับแล้วก็ปานกลาง5รายเล็กน้อยอีก4รายแล้วก็ในจำนวนนี้ผ่านการผ่าตัด8รายก็ถือว่าไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อนะครับทุกท่านได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมแล้วส่วนคนที่ยังรักษาตัว14คนก็อยู่ในโรงพยาบาล8แห่งด้วยกันนะครับกระจายตัวในการรักษาก็เห็นว่าที่โรงพยาบาลบางแห่งก็มีแผนให้ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มเติมได้อีก2รายหลังจากอาการดีขึ้นและแพทย์ประเมินว่าสามารถไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ด้วยตอนนี้เองกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร่งจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจนะครับก็คือทีม MCAT ก็คือเป็นการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ดูแลครูนักเรียนครอบครัวผู้บาดเจ็บก็จะมีการประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและก็3เดือนเลยทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
1: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะทำยังไงที่จะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของครูแล้วก็นักเรียนนะคะของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยให้สามารถกลับสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งต้องย้ำนะคะว่าสัปดาห์หน้ามีการประกาศหยุดเรียน 10-14 สิงหาคมแล้วก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่17สิงหาคมนั่นเองนะคะเป็นการปิดเรียนชั่วคราวค่ะอ่ะนะคะสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวได้ตามต่อกันด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยวันนี้ได้ฟังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาแถลงเนี่ยคือเขาบอกว่าสิ่งพวกพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าโฟกัสไปว่าเด็กคนนี้ทำผิดหรือว่าอะไรนะเพียงแต่ที่เรียกมาสอบปากคำที่เป็นความคืบหน้าเนี่ยคือต้องการดูถึงเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนเป็นแรงจูงใจที่ทำให้น้องก่อเหตุนะคะก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของอะไรต่างๆภาพที่มันซ้ำๆเรื่องของทำลงทำลายอะไรเราไม่คุยกันแล้วเพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ทำยังไงที่จะให้กลับมาแบบว่าเหมือนเดิมอีกครั้งนึงอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจจริงๆนะคะก็ต้องย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียจริงๆแล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็พูดว่าอยากให้จบแค่เหตุการณ์นี้ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เลียนแบบด้วยเพราะว่าหลายคนก็พูดค่อนข้างที่จะเยอะที่ส่งข้อความมานะคะ
0: ใช่เลยครับก็ตอนนี้ตำรวจก็เห็นว่าสอบพยานปากคำไปแล้วตั้ง17รายก็ตรวจสอบหลักฐานที่เกิดในที่เกิดเหตุแล้วก็ประเด็นสำคัญในการสอบสวนก็คือการพิสูจน์ถึงมูลเหตุที่แท้จริงว่าอะไรทำให้เด็กก่อเหตุซึ่งวันนี้เองก็จะต้องมีการสอบสวนคุณครูสอนวิชาภาษาไทยเห็นว่ามีการเรียกมาสอบปากคำแล้วแต่คุณครูยังไม่เข้ามาพบนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจส่วนจากการสอบปากคำก็เพราะว่าเด็กมีความสนใจเรื่องปืนมานานแล้วประมาณ2ปีครับไปดูพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงจากอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่พบว่าฝึกหัดยิงปืนที่ไหนรู้แค่ว่าสนใจเรื่องปืนตอนนี้ตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐานมาตรวจสอบซึ่งก็พบว่าเด็กคนนี้เด็ก14ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เคยมีประวัติพกบีบีกันเข้าโรงเรียนเทพสิรินนท์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วก็ถูกคุณครูยึดไปเห็นว่าไปซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตด้วยครับ อันนี้ก็คือหลักฐานสำคัญที่ตำรวจก็พยายามจะรวบรวม

0: พื่อที่จะสรุปคดีนี้ว่ามันจะมีบทเรียนหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ทำได้ขนาดนี้ครับ
1: ค่ะอ่ะนะคะอ่ะก่อนที่เดี๋ยวจะพาไปดูข่าวอื่นๆความเคลื่อนไหวข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์สามารถทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวจริงๆค่ะความจุนี่ใหญ่มากนะคะสะใจถึง5ลิตรเลยทำกินได้ทั้งครอบครัวเป็นพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงนะคะฉะนั้นเองเนี่ยประหยัดค่าไฟด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจโทร02-114-3990 02-114-3990 นะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยเรารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
0: มีท่านผู้ฟังของเราส่งข้อความมาที่หน้าเพจบอกว่าควรจะใส่ใจกับเด็กที่บูลลี่คนอื่นด้วยนะคะเด็กกลุ่มนี้แหละค่ะตัวปัญหาหลักขอบคุณข้อความจากพี่บัวเรียมเป็นอย่างสูงนะครับก็จะได้ใส่ใจทั้งสองฝั่งเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณพี่สุกุมาด้วยนะครับบอกว่าเฮลโหลสวัสดีครับ from Bangalore India
1: โอ้โหฟังจากอินเดียเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับที่ฟังมาจากอินเดียเมืองบังกะลอนู่นเลยนะครับ
1: เหมือนว่าจะแสดงความเสียใจมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
0: ใช่ครับก็พิมพ์ข้อความบอกว่าเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนที่ประเทศไทยที่นนทบุรีครับก็มีหลายท่านครับส่งข้อความมาพี่เด็กโซนาต้านะครับบอกว่าถ้าบูลลี่มากๆเนี่ยลองทำแบบเกาหลีไหมใครที่มีประวัติบูลลี่ในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่เคยไปบูลลี่คนอื่นต่อไปเข้ามหาลัยไม่ได้เลยอันนี้ก็จะโหดแบบเกาหลีพี่เด็กก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับพี่อิสระชนก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับรวมถึงพี่จิรศักดิ์บุญสนิทบอกว่าที่อุบลฝนตกแล้วครับคุณเก๋
1: นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะหลากหลายเลยนะคะสำหรับข่าวแล้วก็แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบพรก.กู้เงินค่ะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยมีทางคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะขอใช้เงินกู้ตามพรก.ใช้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินปีพ.ศ. 2569มาใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะวันนี้คุณพระดอนก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าโครงการนี้เนี่ยไม่น่าจะผิดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะว่ามีสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากจะดำเนินการต้องไปกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าถ้าหากจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินหรือไม่อันนี้สำคัญมากๆว่าอาจจะไปผิดวัตถุประสงค์ในเรื่องของการใช้เงินหรือเปล่าเอาไปใช้ในโครงการนี้เนี่ยก็คุณพระดอนบอกว่าถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถทำได้นะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กเขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนั่นเองนะก็เดี๋ยวคงไม่แน่ใจว่าจะเป็นประเด็นแล้วก็จะมีการตรวจสอบสำหรับประเด็นนี้อย่างไรหรือไม่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยส่วนความชัดเจนในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเฟส2นะคะก็บอกว่าต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจากทางคุณเอกนิติด้วยนะในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาโครงการก็บอกว่าขอให้โครงการสิ้นสุดแรกไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเพราะขนาดนี้เนี่ยสงครามก็ยังไม่สิ้นสุดด้วยนะคะ
0: ครับก็นี่คือแนวทางของการจะต่อยอดขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเดินหน้าสู่เฟส2ก็มีเอกชนมีนักวิชาการหลายคนก็อยากจะให้

0: รัฐบาลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเฟสแรกก่อนว่าเป็นยังไงจะให้มันเข้าถึงกลุ่มที่ตรงกลุ่มคนที่ต้องการใช้จริงๆอย่างผมเป็นต้นครับคุณเก
1: ๋
0: นี่ตอนนี้เดือนนี้สิงหาคมใช่ไหมเพิ่งจะต้นเดือนแต่ว่าสิทธิ์คนละครึ่งไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสของผม
1: 60-40
0: ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยแล้วครับเนี่ยทำไมไปไวใช้บ่อยใช้

0: สิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะนั่นเป็นอีกหนึ่งโครงการนะแล้วก็ที่คุณพระดอนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นไทยเที่ยวไทยพลัดด้วยนะ อันนี้ที่เป็นกระทรวงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เขาจะทำ
0: แต่เงินไม่พอเหรอ
1: แต่ว่าต้องไปดูว่ามันจะผิดเข้าข่ายผิดเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็คุณพระดอนออกมาให้สัมภาษณ์สำหรับประเด็นนี้นะคะปิดท้ายความเคลื่อนไหวนะคะของการเมืองวันนี้เนี่ยทางประธานวิปฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรสินธุค่ะออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
0: บ
1: ในสมัยประชุมหน้านะคะบอกว่ายื่นแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูจากปฏิทินเนี่ยการประชุมสภาเนี่ยเขาจะเปิดสมัยประชุมวันที่25สิงหาคมนี
0: ้
1: แล้วก็เดือนกันยาเนี่ยก็จะมีภารกิจเรื่องของการพิจารณาเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70วาระ2แล้วก็วาระ3ด้วยโอ้โหนี่การเมืองจะกลับมาร้อนแรงอีกแล้วนะช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าสภาเปิดนะคะก็ยื่นอภิปรายแน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างในการเตรียมข้อมูลนะคะก็ตอนนี้เนี่ยส.ส.แต่ละคนก็จะรวบรวมข้อมูลเบาะแสประเด็นที่อาจจะใช้ในการอภิปรายก่อนที่จะเอาข้อมูลต่างๆเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็จัดทำเป็นเนื้อหาสำหรับการซักฟอกด้วยฉะนั้นก็ออกมายืนยันว่าเดินหน้าแน่นอนนะคะ
0: ก็เรียกว่าท่านนายกช่วงนี้ก็ยังมีเวลาที่จะได้พักผ่อนทำบุญสร้างบารมีเห็นว่าล่าสุดไปทอดผ้าป่าสามัคคีได้ยอดทะลุตั้ง20ล้านเอาไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองภรรยาสุดสวยยิ้มหน้าหวานบานมีความสุขได้ทำบุญร่วมกับสามีท่านนายกอนุทินนะครับก็ทำบุญทำทานก็เตรียมตัวเปิดประชุมสมัยสภาที่ถึงนี้ก็อาจจะได้ชี้แจงแถลงไขต่อเวทีซักฟอกกันแล้วหรือไม่รอติดตามนะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะหมดเวลาของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะคะวันนี้ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกย้ำยังไม่สร้างแลนด์บริดจ์ยังไม่คุ้มค่าชี้เดินหน้าพัฒนาเมซิ่งลิงก์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่คุ้มแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปใช้คำว่า missing link ซึ่งระนองสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยได้มีชุมพรสุราษฎร์ธานีตรงนี้จะทำ missing link ให้เกิดขึ้นแล้วมีการพัฒนาท่าเรือระนองให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างขนาดใหญ่แลนด์บริดจ์แต่ว่าจะต้องเริ่มหัวเชื้อไว้ก่อนวันหนึ่งต้องเห็นว่าสินค้าจากยุโรปมาที่นี่เข้ามาทางระนองสามารถตรงไปยังใต้ด้ามขวานของประเทศไทยตรงไปถึงภาคเหนือเลาะไปตามเส้นตะวันตกโดยไม่ผ่านกรุงเทพไปถึงจีนสินค้าในไทยสามารถมาออกช่องทางระนองได้แล้วไปปลายทางประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าเห็นความสะดวกเช่นนี้ก็เหมือนตอนเปิดร้านขายของเปิดใหม่ๆก็ต้องเริ่มจับขายทีละนิดแล้วขยับขยายกิจการขึ้นมากรอบมีอยู่มีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็พร้อมที่จะมีการขยายเชื่อว่าพี่น้องชาวระนองชาวชุมพรชาวใต้คงไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปรัฐบาลฟังประชาชนเสมอต้องฟังประชาชนที่เป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยสภัทเนวินคุยบุญยิ่งเย็นวันนี้ช่วงการแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกจับตา10งูเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้ต้องจับตาการพบกันระหว่างนายเนวินชิดชอบประธานสโมสร

0: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมที่จะพบกันในแมตช์การแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC ท่ามกลางกระแสข่าวการฝากเลี้ยงส.ส.สีเขียวในค่ายน้ำเงินทางนี้มีรายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านางบุญยิ่งจะส่งลูกชายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งเจ้าตัวในนามของพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามขณะนี้ระหว่างที่เป็นฝ่ายค้านที่นางบุญยิ่งมีส.ส.อยู่ในมือหลัก10คนก็มีกระแสข่าวว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคภูมิใจไทยในการโหวตลงมติต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งต้องจับตาดูว่าหลังจากพบกันในช่วงเย็นวันนี้จะเสด็จน้ำในเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องอบต.แม่สามแลบเตือนรินน้ำยกของขึ้นที่สูงวันซ้ำรอยท่วมหนักจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสารวินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่เบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำสารวินโดยอบต.แม่สามแลบได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายพงพิพัฒน์บีเบญจมาศนายกอบต.แม่สามแลบเปิดเผยว่าวันนี้ระดับน้ำสารวินได้เพิ่มสูงขึ้นทางอบต.แม่สามแลบจึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำสารวินในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆให้ยกข้าวของทรัพย์สินที่จำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยและให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเช่นบ้านแม่สามแลบย่อมบ้านปู่ทาบ้านพาละอึและบ้านศพเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์เรื่องของน้ำสารวินเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน2ลำน้ำมาแล้วเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยจึงได้เน้นย้ำแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับกกร.กังวลขบวนการสวมสิทธิ์และพ่อทิพย์กระทบเศรษฐกิจความมั่นคงจี้รัฐเร่งกวาดล้างคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตถึงขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์และพ่อทิพย์เพื่อขอสัญชาติและสถานะทางทะเบียนราษฎรราษฎรไทยโดยมิชอบซึ่งปัจจุบันพัฒนาจนกลายเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงกลุ่มทุนสีเทาการฟอกเงินและธุรกิจโนมินีซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีรูปแบบการกระทำผิดหลักๆมากถึง9รูปแบบด้วยกันประกอบด้วยการว่าจ้างชายไทยให้รับรองว่าเป็นบิดาของเด็กหรือกรณีพ่อทิพย์การว่าจ้างหญิงไทยอุ้มบุญให้กับชาวต่างชาติโดยผิดกฎหมายการสวมสิทธิบุคคลที่เสียชีวิตสูญหายหรือย้ายไปพำนักในต่างประเทศการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านโดยใช้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานเท็จการออกหรือซื้อขายบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งมีเป็นสัญชาติไทยโดยมิชอบการแจ้งเกิดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือแจ้งจำนวนเด็กมากกว่าความเป็นจริงการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนสมรสกับหญิงต่างชาติโดยไม่มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจริงการรับรองเท็จว่าเด็กเกิดในประเทศไทยและการปลอมสูติบัตรใบรับรองการเกิดและเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องผลกระทบไม่ได้อยู่แค่เรื่องของสิทธิการรักษาหรือการศึกษาเท่านั้นแต่กลุ่มทุนสีเทาใช้ช่องโหว่นี้ในการแปลงกายเป็นคนไทยเพื่อถือครองทรัพย์สินทำธุรกิจผิดกฎหมายและหลบหนีคดีซึ่งผลเสียหายต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีมาอย่างมหาศาลจึงได้เสนอ7มาตรการเร่งด่วนให้กับรัฐบาลทำทันทีอาทิตรวจสอบการรับรองบุตรการแจ้งเกิดย้อนหลังในเรื่องกรณีเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งโรงพยาบาลกรมการปกครองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนเป็นต้นและต้องยกระดับเรื่องการทุจริตสัญชาติและสถานะบุคคลให้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์

0: คอะไรเงี้ยครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอ็นค่ะกับพวกเราสองคนนะคะกู้สอภาครัตนพงศ์ค่ะ
3: ครับผมโยพีรพลอนุตระโสดนะครับเรามาจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับเราก็เป็นตัวแทนมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจที่จะเสริมสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI นะครับชวนทุกท่านช่วยกันยกระดับความรู้เท่าทันผ่านเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาเล่าให้ฟังและผ่านการแสดงความคิดเห็นความการมีส่วนร่วมของทุกท่านนะครับบนช่องทางต่างๆของรายการเราด้วยนะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.ทาง FM 100.5 แห่งนี้นะครับครับเรื่องของความรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันดิจิตอลนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอีก1สัปดาห์ที่ค่อนข้างมีข่าวที่หนักหน่วงหลากหลายเรื่องนะครับแล้วก็เชื่อว่าแต่ละท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์ร่วมอยู่ในสภาวะความรุนแรงทางข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการเสียชีวิตหรือกรณีการก่อเหตุที่น่าเศร้านะครับมีเรื่องของข่าวลวงข่าวลือข่าวอะไรต่างๆเนี่ยอยู่มากมายนะครับซึ่งก็ถือว่าปีนี้ก็ยังเป็นจุดพีคที่เรายังไม่รู้ว่าจุดพีคมันอยู่ตรงไหนนะครับของเรื่องที่กระทบจิตใจของเรื่องที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวสารในทุกวันนี้ก็จำเป็นมากๆเลยเนาะที่เราจะต้องมีความเข้าใจและรู้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าข่าวนะครับก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟัง 100.5 จำนวนมากนะครับก็คงจะเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญในการฟังข่าวระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีสิ่งที่เรียกว่า news literacy นะครับหรือว่าการรู้เท่าทันด้านข่าวคือเวลาที่เราฟังข่าวต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ว่านี่คือข่าวนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าสิ่งนี้ข่าวสิ่งนี้ไม่ข่าวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันแยกกันด้วยที่ว่ามันอยู่ในช่วงข่าวมันอยู่ในหนังสือพิมพ์มันอยู่

0: ในวารสารข่าวเรารู้ว่านี่คือข่าวนะครับมันอยู่ในส่วนของบทความคิดเห็นของบรรณาธิการผู้ชมทางบ้านส่งเนื้อหามาเรารู้ว่านั่นคือความคิดเห็นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันปนกันไปหมดเลยนะเราดูข่าวข่าวนึงเนี่ยเราเห็นทั้งความคิดเห็นของนักข่าวเราเห็นทั้งเนื้อข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงปนกันไปและยังเห็นความคิดเห็นของประชาชนปนเข้าไปอีกนะฮะแล้วในความคิดเห็นของประชาชนคนอ่านข่าวปนเข้าไปนั้นก็อาจจะมีแฟกต์อาจจะมีเฟกอาจจะมีเนื้อข่าวปนอยู่ในความคิดเห็นอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีความรู้ทันจริงๆนะครับว่าหลายๆเรื่องที่เราเห็นหลายๆตัวอักษรหลายๆชิ้นสื่อบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้เชื่อได้ 100% ในคราวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มาชวนกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังตกผลึกในวิธีการติดตามข่าวนะครับในโดยเฉพาะในช่วงข่าวที่มันสะเทือนใจข่าวหนักๆท่านมีวิธีการฟังข่าวหรือวิธีการแชร์ข่าวหรือเลือกเชื่อข่าวหรือเลือกฟังข่าวเลือกดูข่าวยังไงนะครับท่านสามารถส่งความคิดเห็นเรื่องนี้เข้ามาให้เราอ่านเพื่อจะได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้หรือเทคนิคนี้ของท่านไปยังผู้ฟังท่านอื่นๆได้นะครับก็ส่งเข้ามาทาง LINE ก็ได้ตามที่ช่องทางที่ท่านเคยส่งอยู่แล้วนะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปคำถามก็คือว่าท่านติดตามข่าวแล้วท่านมีวิธีการเทคนิคเคล็ดลับในการเชื่อข่าวดูข่าวหรือแชร์ข่าวยังไงเพื่อให้เราไม่กลายเป็นเหยื่อในเชิงข่าวสารนะฮะเพื่อให้เราไม่กลายเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารหรือสร้างความสะเทือนใจซ้ำสองนะครับหรือเพื่อไม่ให้เราเป็นสิ่งที่เป็นการจุดชนวนเรื่องที่ผิดปกติเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมนะครับก็ถ้าท่านมีความคิดเห็นมีเทคนิคยังไงก็บอกเราหน่อยละกันนะครับเราจะได้อ่านต่อให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มีหลากหลายเรื่องนะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกวันนี้จะมาชวนฟังตกผลึกอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับก็คือในยุคที่ข้อมูลรั่วเป็น new normal ข้อมูลรั่วเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆอาจารย์ปริญญาพูดกับเรามาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะครับข้อมูลรั่วจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เนี่ยวันนี้ชัดเจนนะว่าอาทิตย์นี้ก็รั่วอาทิตย์ที่แล้วก็รั่วเดือนที่แล้วก็รั่วมีข้อมูลรั่วอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็คงถ้ามันรั่วถี่ขนาดนี้เดือนหน้าก็ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะรั่วยังไงนะครับรั่วหรือไม่รั่วคือการรั่วเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับอาจารย์ปริญญาจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอีกหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องฮิตมากๆเพียวเกี่ยวกับเรื่องกินข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตจริงหรือ เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฮิตมากๆนะคะแล้วก็มีการแชร์กันในโซเชียลเนี่ยโ
0: อ
1: ้หลายอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคำตอบมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ค
1: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องภัยไซเบอร์ที่เป็นการเตือนภัยมาฝากด้วยนะคะเพราะอย่างที่พี่โยบอกว่านอกจากข้อมูลรั่วที่แบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงนี้แล้วเนี่ยเรื่อง SMS ปลอมที่แอบอ้างหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มาเยอะเช่นเดียวกันนะคะทั้งเรื่องของ M4 แล้วก็หลอกรับสิทธิ์เพิ่มวงเงินด้วยเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในวันนี้ค่ะ
0: แล้วก็พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าเก่านะฮะก็จะมีการโทรมาหลอกให้เปลี่ยนมิเตอร์ไฟบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเพียงพอเดี๋ยวเราเปิดคลิปนะครับที่เป็นการเป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ในช่องทางสาธารณะบนแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับเมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนหลอกกลับนะครับ บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเราไปที่เรื่องแรกกันเลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เรามีคลิปมาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะคะกับเรื่องชัวร์ก่อนแชร์กินข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตจริงหรือค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะคะ
2: บนโซเชียลแชร์เตือนว่าสูงวัยกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้สูงวัยเกิน70ปีกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวจริงไหมครับ
3: ไม่จริงคนอายุ70ปีเนี่ยถ้าไม่มีโรคที่ทำให้ไตวายอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือกินยาเกินขนาดเนี่ยส่วนใหญ่ไตจะทำงานประมาณ 50% 60% ซึ่งระดับการทำงานของไตขนาดนี้สามารถกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้

0: ม่ได้เป็นข้อห้ามในการกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ถึงแม้จะอายุ70ถ้าไตเขายังดีอยู่เขาคงก็เช่นเดียวกัน
1: อาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยืนยันเช่นกัน
2: ไม่จริงค่ะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือว่าคุณหมอไม่ได้สั่งให้งดสามารถทานได้ปกติค่ะ
1: แล้วจริงๆอายุเท่าไหร่ถึงจะไตเสื่อมนะครับ
0: คือหลังจากอายุ30ปีขึ้นไปไตจะค่อยๆเสื่อมทีละน้อยอย่างเช่นปีละ 0.5% แต่โดยทั่วไปจะสามารถใช้ไตจนอายุไขเช่นอายุ 90-100 นึงได้โดยที่ไตก็ยังสามารถทำงานได้ดีส่วนใหญ่ก็ไตจะทำงานประมาณสัก 50% ในช่วงอายุ70ปีขึ้นไปซึ่งระดับการทำงานของไตขนาดนี้ก็ยังกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ปกติ
1: ยกเว้นถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตหรือแพทย์พบว่าไตมีปัญหาแพทย์จะสั่งงดอาหารบางชนิดได
0: ้แพทย์จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็ดูผลเลือดดูค่าไตอัตราการกรองของไตแล้วก็ระดับฟอสเฟตในเลือดครับเราก็จะรู้ทันทีว่าต้องระมัดระวังอาหารที่มีฟอสเฟตสูงครับ
1: เขาบอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงมากเมื่อผู้สูงอายุไตเริ่มกรองได้น้อยลงแร่ธาตุนี้จะสะสมในเลือดทำให้กระดูกพรุนเปราะหักง่ายหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวจริงเหรอครับ
0: เกิดขึ้นในคนไข้โรคไตระยะสุดท้ายระยะที่5ไตทำงานน้อยกว่า 15%
1: แล้วจริงๆผู้สูงอายุควรกินข้าวแบบไหนครับ
2: คือถ้าเมื่อเปรียบเทียบข้าวกล้องกับข้าวขาวในแง่ของโภชนาการนะคะอย่างแรกเลยวิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารนะคะในข้าวกล้องหรือข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยหรือขัดสีน้อยเนี่ยจะมีปริมาณสารอาหารพวกนี้เยอะกว่าร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีเหล่านี้มากกว่า
0: ไรซ์เบอร์รี่มีสารอาหารครบถ้วนมากกว่าข้าวขาวข้าวกล้องก็เป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีแล้วก็มีฟอสเฟตมีสารอาหารครบถ้วนดีกว่าข้าวขาวเพราะฉะนั้นในคนอายุ70ก็ยังกินได้อยู่ถ้าไม่มีโรคไตระยะที่4หรือระยะที่5ครับ
2: ในข้าวขาวด้วยความที่เขาโดนขัดสีขัดทุกอย่างออกไปมันก็จะย่อยง่ายกว่าซึ่งน้ำตาลก็จะขึ้นมากกว่าเร็วกว่าทำให้คนอาจจะควบคุมน้ำตาลไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันการกินข้าวขาวอ่ะก็จะทำให้ย่อยง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการกินข้าวกล้องนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องดูสภาวะร่างกายของผู้ที่รับประทานช่วงนี้ปรับย่อยไม่ดีเลยอาจจะต้องเป็นข้าวขาวแต่ถ้าสมมุติว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีข้าวกล้องก็แนะนำมากกว่าค่ะ
1: อาจารย์ยืนยันสูงอายุสุขภาพปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องยังกินได้และกินดี
2: จริงๆถ้าเป็นคนสูงอายุที่สุขภาพดีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แนะนำแต่ว่าเราอาจจะให้ดูที่ปริมาณในการกินด้วยเพราะว่าข้าวเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็คือคาร์โบไฮเดรตมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลนะคะถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินไปน้ำตาลก็จะสูงในพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่จะผ่านการขัดสีน้อยน้อยทำให้มีใยอาหารเหลืออยู่เยอะมีวิตามินเหลืออยู่เยอะจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับใยอาหารแล้วก็วิตามินเพิ่มด้วยถ้าในคนสุขภาพดีกินข้าวท้องดีกว่า
0: ถ้าไตดีนะฮะถ้าไตทำงาน 50-60% เช่นคนอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยก็กินข้าวกล้องได้ทุกวันไม่ได้มีปัญหาทำให้ไตวายมากขึ้นนะครับ
2: จริงๆไม่ได้มีงานวิจัยว่าการกินข้าวกล้องหรือข้าวซอฟมือไปนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดอาการป่วยใดๆมีแต่ว่าจะลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2หรือว่าภาวะดื้ออินซูลินได้แน่อยู่แล้วว่ามันจะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
1: แต่สรุปแล้วข้อความที่แชร์เตือนห้ามสูงวัยกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและผลไม้ผักหลายชนิดนี่เป็นยังไงครับ
0: ข้อความนี้ไม่จริงอ่ะไม่ควรจะแชร์ต่อครับ
2: เรื่องนี้ไม่จริงนะคะไม่ควรแชร์ต่อผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีค่ะสามารถรับประทานได้ค่ะ
0: ข้าวไม่ขัดสีในคนอายุ70ก็กินได้ในปริมาณที่พอเหมาะถ้าให้ดีก็คือควรจะตรวจสุขภาพดูว่ามีโรคไตหรือไม่ถ้าไตทำงานเกิน 50% ขึ้นไป 60% ขึ้นไปก็กินได้ปกติในปริมาณปกติเราไม่ต้องให้กินปริมาณมากเกินไปไม่น่าจะมีผลต่อเรื่องของโรคไตอ
1: ย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งตกใจจนกว่าจะได้รู้ข้อเท็จจริงนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สุนชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ ชัวร์ and share ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ค่ะ
3: นั่นคือเรื่องข้าวกล้องสรุปว่าถ้าวันนี้ทิ้งข้าวกล้องไปแล้วก็ไปเอากลับมากินใหม่นะครับเพราะว่ามีการคือตอนที่แชร์กันเนี่ยแชร์กันเยอะมากนะฮะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยไม่กล้ากินเลยข
2: ้
3: าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องซึ่งเรื่องนี้ก็คือมีผู้ชมผู้ฟังเนี่ยส่งมาถามเยอะเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเยอะมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตมากพี่โยส่งมาหลายอาทิตย์ติดต่อกัน
3: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
4: ่ตอนนี้ก็ยังมีนะคะก็คือเป็นเรื่องแชร์กระหน่ำนะคะสำหรับเรื่องนี
3: ้ถ้าในมุมที่แบบเราติดตามเรื่องที่แชร์กันมาเรื่อยๆเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวรุ่งของปีนี
4: ้
3: นะครับคือปีนี้เป็นปีที่ AI มีบทบาทในการสร้างข้อมูลเท็จหลายชิ้นมากนะครับแล้วก็หลายข้อมูลของ AI มันก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มที่แบบมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งดูปั๊บแล้วก็รู้ว่าเป็น AI ก็เลยไม่เชื่อก็ดีไปนะครับแต่ข้อมูล

0: ชุดนี้เราดูปั๊บแล้วเราก็เห็นแหละว่ามันสไตล์เหมือน AI แต่มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอันนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลแบบกึ่ง
1: ๆ
0: คือจริงๆแล้วอะคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: นะครับบางครั้งคุณหมอก็อาจจะต้องแนะนำให้บางท่านที่ไตทำงานไม่ดีมากๆแล้วเนี่ยเลี่ยงการกินของต่างๆที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะจริงๆเรื่องนี้มันเหลืออีกครึ่งนึงนะครับซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยติดตามกันอีกครึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องนี้จริงๆที่แชร์กันเนี่ยแชร์กันเรื่องของข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่และ อีก8ผลไม
1: ้
0: นะครับซึ่งคำตอบเนี่ยก็ไปในแนวทางเดียวกันนี่แหละนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันถ้าคุณไตยังปกติกินได้ไม่ได้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงโรคไตถ้ากินในปริมาณที่มนุษย์กินทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไตคุณผิดปกติไปแล้วด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยอาจจะต้องเลือกแล้วก็ระวังนะครับแต่ก็นั่นแหละคนที่จะเตือนท่านก็จะไม่ใช่โซเชียลนะครับก็จะเป็นหมอที่ดูแลท่านนี่แหละ หมอก็จะบอกว่าช่วงนี้ต้องงดอันนี้แล้วนะต้องอันนั้นอันนี้แล้วนะครับคือดังนั้นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยยังเป็นอะไรที่หลายท่านที่ติดที่ทราบข่าวเนี่ยก็จะตกใจเพราะว่าบางทีกินมานานเนี่ยนะครับก็ดังนั้นไม่ต้องกังวล นะครับสำหรับเรื่องนี้ข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ยังรับประทานได้นะครับ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องอื่นๆนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถจะได้ไปติดตามนะครับก็ไปค้นหาใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์หรือว่าใน Facebook ชัวร์ก่อนแชร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะไปกันต่อนะคะที่เรื่องเตือนภัยในวันนี้นะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันพี่โยนั่นก็คือเรื่อง M4 นะคะซึ่ง M4 เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับบริการใหม่นะคะเวลาเราขึ้นทางด่วนเนี่ยมันก็จะมีช่องพิเศษเลยที่เราเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์โดยทันทีแต่ก็จะต้องกลับมาจ่ายภายในช่วงระยะเวลานึงอ่ะพี่โยซึ่งมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่แบบขับรถไปไหนไกลๆอะไรแบบนี้นะคะช่วยแบบทำให้รถหายติดได้แต่บางคนเนี่ยก็ลืมจ่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีค่าปรับด้วยแล้วก็ค่าผ่านทางด้วยนะคะแต่ตอนนี้มันก็มีมิจฉาชีพเนี่ยพี่โยเอาชื่อ M4 มานะคะมาหลอกจริงๆอะเรื่องนี้มันนานมากเลยนะพี่โยแต่ตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีส่ง
0: เป็นลิงก์มา
1: เป็นลิงก์ด้วยแล้วก็มีแบบประชาชนนะคะเขาก็ส่งเรื่องนี้มาให้ที่ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ดูพี่โยแล้วก็เป็นไลน์เป็นแบบหน้าแชทต่างๆหน้าเว็บไซต์เลยบอกว่าเนี่ยเขาได้ข้อความนี
0: ้
1: บอกว่าอ้างว่ามาจาก M4 ไปวิ่งมาที่เส้นชลบุรีแต่ตัวเขาเนี่ยเขาไม่เคยวิ่งเลยเขาไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านตลอดเลยแล้วก็เอาหน้าแชทเอาไม่ใช่ขออภัยค่ะไม่ใช่หน้าแชทเป็นหน้าเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยมีต้องคุณเนี่ยต้องชำระค่าปรับถ้าคุณไม่ชำระเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนอีกอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ส่งมาให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เราแล้วก็ตรวจสอบว่าลิงก์เนี่ยพี่โยมมันจะเป็นลิงก์แบบปลอมเลยเป็นตัวอักษรกับตัวเลขผสมกันนะคะอย่างที่เราแบบเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นลิงก์ที่อ่านไม่ออกเลย
0: แล้วก็ไปยังสถานที่หน้าเว็บเนี่ยมันอาจจะดูเป็นหน้าเว็บจริง
1: ดูเนียนนะคะหน้าเว็บไซต์เนี่ยดูเนียนเลยพี่โยก็คือมีการแอบอ้างสัญลักษณ์ของ M4 ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีให้เรากรอกให้เรากรอกทะเบียนรถแล้วพอเรากดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าทะเบียนรถของคุณเนี่ยค้างชำระอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีให้กรอกบัตรเครดิตเพื่อที่จะชำระเงินอะไรเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งพอดูแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นของปลอมนะคะตอนแรกคิดว่ามีแค่ของพี่คนนี้ที่ส่งมาให้หรือเปล่าแต่สรุปว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนส่งเรื่องลิงก์ M4 เนี่ยมาให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของเราเนี่ยตรวจสอบเนี่ย5คนเลยนะพี่
0: โอซึ่งถือว่าเยอะมาก
1: เยอะมากนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาได้รับข้อความแบบเนี้ยเหมือนกันนะคะซึ่งสรุปก็คือเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วถ้าสมมติว่าใครที่ใช้บริการนี้อยู่แล้วแล้วต้องการที่จะแบบจ่ายเงินนะคะจ่ายค่าผ่านทางเนี่ยก็ไปจ่ายทางช่องทางที่มันแน่นอนแล้วเป็นทางการเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะคะไม่ต้องไปกดเพื่อแบบดูว่าเฮ้ยเราค้างชำระหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วลิงก์ที่แต่ละท่านส่งมาคือลิงก์เดียวกันไหมฮะ
1: เหมือนจะไม่ใช่เหมือนจะเป็นคนละลิงก์เลยพี่โอเป็นลิงก์มั่ว
0: ก็อาจจะเป็นหน้าเว็บไซต์เดียวกันคล้ายๆกันนะครับก็เราไม่ได้ดูปลายทางว่าหน้าเว็บมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูว่ามันมีการกดลิงก์เมื่อกดลิงก์ไปแล้วลิงก์นั้นปลายทางจะหน้าตาน่าสนใจน่าเหมือนจริงขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเขาถามให้เรากรอกโน่นกรอกนี่อะไรเราไม่จำเป็นต้อง

0: รอกนะครับถ้าเรากังวลว่าเอ๊ะเราติดเงิน M4 อะไรจริงหรือเปล่านะครับก็โทรไปถาม M4 ตัวจริงนะฮะก็เขาก็จะมีพวกเลขสายด่วนอะไรที่เราไปหาเองจากทางอื่นนะครับอย่าไปหาจากทางนั้นอย่าไปกดเบอร์อะไรที่เขาเขียนมาในทางนั้นนะครับก็ติดต่อไปแล้วก็สอบถามโดยตรงกับหน่วยงานจริงๆนะครับอย่าไปคุยในเส้นทางที่มิจฉาชีพเตรียมไว้นะครับเราก็จะพอจะทราบได้ก็เชื่อว่าหลายท่านที่ยังไม่เคยโดนหรือยังไม่เคยเจอหรืออาจจะแบบเดินทางกันเยอะเนาะบางทีช่วงหยุดยาวไงพอจบหยุดยาวก็เลยแบบตะลุยมิจฉาชีพก็เลยใช้เหตุผลเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องมีหลายบ้านแหละที่ขับผ่าน
1: ใช่
0: ทางมอเตอร์เวย์
1: ต้องใช้เส้นนั้นพอดี อะไรแบบนี้
0: นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเอ๊ะเราผ่านช่องธรรมดาแต่ข้างๆเขียนว่า M4 เราก็โดนเก็บตังค์ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับเพราะมันต้องผ่านตาบ้างแหละคำว่า M4 นะครับ
1: แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คล้ายกันเลยพี่โอแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในเวอร์ชั่นของอ้างว่าคุณได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินไทยช่วยไทยพลัสซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่หลายคนก็ใช้อยู่นะพี่โอ
0: ใช้ให้หมด
1: นะคะในแต่ละเดือนแล้วก็ตอนนี้ก็มีการแอบอ้างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุณเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เพิ่มแล้วก็มีลิงก์นะคะก็คือมาเป็นรูปแบบของข้อความ SMS แล้วก็บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเนี่ยแล้วก็ให้กดไปที่ลิงก์นี้ซึ่งลิงก์เนี่ยจะมีเขียนว่าเป๋าตังค์ด้วยนะพี่โยใช้คําว่าเป๋าตังค์เลยแต่ว่าหลังจากเป๋าตังค์เนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบนกับตัวเลขไปนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ไม่จริงเหมือนกันเพราะว่าสิทธิ์ต่างๆพวกเนี้ยมันก็ตามนั้นอยู่แล้วนะพี่โยตามรายละเอียดที่ออกมาอยู่แล้วแล้วการที่จะเติมเงินหรืออะไรเนี่ยก็ต้องทําผ่านช่องทางของเป๋าตังค์ก็คือเราสามารถไปเติมเงินผ่านทางช่องทางนั้นได้เลยนะคะอย่าไปทำในช่องทางอื่นนะคะ
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าเขาจะหามุกที่เราสนใจที่เราตกใจที่เราอยากได้อะไรแบบนี้ส่งมานะครับก็มีหลากหลายมุกรวมทั้งมุกที่บอกว่าเป็นโทรมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค DEA นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนหม้อไฟหม้อแปลงนะครับคุณต้องเปลี่ยนหม้อแปลงแล้วก็โทรมาทีนี้มีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับก็ได้อัพคลิปออกมาบอกว่าเมื่อมิจฉาชีพโทรมานะครับชื่อ TikTok ชื่อบัญชีว่าปูเป้ไม่เปรี้ยวนะครับก็เป็นหนึ่งในน่าจะเป็นครีเอเตอร
1: ์
0: TikTok ท่านหนึ่งแหละนะครับคลิปอื่นๆของท่านนี้ก็ดูสนุกน่าสนใจนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ยเขาก็มีการบอกว่ามีมิจฉาชีพโทรมานะครับแล้วก็บอกว่ามีการจะต้องเปลี่ยนหม้อแปลงแล้วคนนี้ก็เลยปลอมตัวเป็นยายนะครับเพื่อจะพูดคุยกับมิจฉาชีพคนนี้นะครับลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะ
2: อยู่นั่นนั่งอยู่นั่น
3: ก็คือตรงนี้จะให้หลานนะคะแอดไอดีไลน์ของทางทีมช่างนะคะเพื่อจะเบิกหม้อค่ะ
2: ไอดีไลน์
3: ค่ะเดี๋ยวจะแจ้ง ID line ให้นะคะ
2: เออ
3: 1129 4429 11ค่ะ1129ค่ะ
2: เอ้ยนะคะออดเออๆ772
3: ไม่ใช่
2: 1อะไร
3: เอาใหม่นะคะ
2: เอาใหม่ออด
0: ประมาณนี้นะครับก็คือท่านผู้ฟังสามารถจะไปค้นแล้วก็ไปฟังจากช่องของท่านนี้ได้เลยนะฮะชื่อค้น TikTok คำว่าปูเป้ไม่เปรี้ยวนะครับก็จะเป็นช่องที่มีคลิปนี้อยู่เป็นช่วงต้นๆ นี่แหละนะครับเมื่อมิจฉาชีพโทรมาหานะครับก็สิ่งที่เราได้ยินก็คือเขาหลอกมิจฉาชีพอีกทีนึงนะครับว่าคนนี้เป็นใครแล้วก็ทำเป็นแบบคุณยายหูไม่ดีแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่มิจฉาชีพมักจะต้องทำเลยคือเวลาเขาโทรมาเขายังทำอะไรเราไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันแค่โทรศัพท์ไงดังนั้นถ้าเขาจะทำอะไรเราได้มากขึ้นเขาก็จะต้องแบบสามารถส่งโน่นส่งนี่มาให้เราได
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเดียวเลยนะครับที่มิจฉาชีพเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็น LINE เพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้กันอยู่นะครับแล้ว LINE ก็เปิดได้ง่ายนะครับเราก็มีความสะดวกในการใช้ LINE ดังนั้นสมมติเขาได้เบอร์โทรมาหนึ่งเขาก็ไปสร้างอาจจะไปสร้างอีเมลมาแล้วก็มาสมัคร LINE หรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเป็น LINE ขึ้นมาแล้วก็เอา LINE เนี่ยมาส่งมาให้แอปนะครับซึ่ง

0: ตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับโทรมาแล้วก็เดี๋ยวทางการไฟฟ้าจะดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีรวมทั้งอาจจะคืนค่าประกันมิเตอร์ให้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราอยากได้เงินคืนซึ่งจริงๆไม่ใช่เงินเราหรอกนะครับเพราะเราอาจจะไม่เคยไปทำอะไรตรงนั้นหรือเราจริงๆเราไม่มีสิทธิ์ได้รับแต่มิจฉาชีพก็รู้สึกว่าอุ๊ยจะต้องเอาสิ่งนี้มาล่อลวงเรานะครับเราก็อยากจะทำตามเขาเขาก็จะแนะนำให้เราแอดไลน์นี่แหละก็เป็นขั้นตอนแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งพอทันทีที่มิจฉาชีพบอกให้แอดไลน์อ่ะอันเนี้ยเราก็พอจะรู้แล้วนะครับคือถ้าใครโทรมาอ้างว่าเป็นราชการอะไรต่างๆแล้วบอกว่าให้แอดไลน์นะครับอันเนี้ยต้องสงสัยไว้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีบางที่ที่เป็นระดับท้องถิ่นอ่ะก็มีการพูดคุยกันเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องส่งหลักฐานส่งอะไรโดยที่ให้แอดไลน์เหมือนกัน
1: กูก็เจอพี่โอก็คือพวกแบบภาษีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะก็คือถ้าสมมติเราจ่ายไปแล้วเรายังต้องมีการแบบคุยไลน์กับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับแหมก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเนาะเพราะไลน์ก็เป็นแบบช่องทางเหมือนโทรศัพท์นี่แหละก็คือยังไงก็ยังต้องคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราแอดไลน์ไปแล้วแอดไลน์แล้วเป็นแบบเจ้าหน้าที่แล้วอาจจะคุยไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเขานำไปสู่การให้โอนเงินถ้านำไปสู่การให้กดติดตั้งแอป
1: อ
0: ันเนี้ยต้องหยุดแล้วนะครับต้องหยุดแล้วแต่ถ้าแอดไลน์คุยกันก็อาจจะคุยได้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราติดต่อไปเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาแล้วจะให้แอดไลน์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็ความน่าสงสัยก็จะมากกว่านะครับดังนั้นเมื่อสักครู่ก็เป็นคลิปที่ออกมาในเชิงตลกขบขันนะครับ
1: ม
0: ีหลายคนก็ไปคอมเมนต์ว่าแบบเป็นยังไงใครหลอกใครกันแน่ อะไรอย่างนี้นะฮะหรือเขาบอกว่าแหมคอลเซ็นเตอร์นี่มีความอดทนมากเลยนะเพราะจริงๆคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณไม่กี่วินาทีนะครับแต่จริงคลิปยาวเนี่ยคือเขาหลอกกันยาวมากนะกว่าที่สุดท้ายมิจฉาชีพก็จะหมดความอดทนแล้วก็ขอวางหูไปเองนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเอาแล้วมิเตอร์ย้ายล่ะ จะทำยังไงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับแต่เขายังทำอยู่แปลว่าเขายังหลอกคนได้อยู่นะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังนะครับตอนนี้16:34 นะขอบคุณคุณเทียนท่าฉลอมที่ส่งคำกรเข้ามานะครับบอกว่าชั่วก่อนแชร์แลดูให้รู้เห็นดีโดดเด่นเช่นนี้ชี้ช่องทางข่าวดีมีให้รู้อยู่ทุกอย่างให้กระจ่างอย่างยิ่งนิ่งแน่นอนนะครับ
1: น
0: ิ่งแน่นอนนะฮะงั้นช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตในยุค New Normal ที่ New Normal นั้นคือการที่ข้อมูลของเรารั่วออกไปเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาฟังกับอาจารย์ปริญญาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วก่อนแชร์ Big End
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วก่อนแชร์วิกเอน
0: ครับกับสู่ชั่วก่อนแชร์วิกเอนนะครับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับ

0: จารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ทรอนจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับวันเดียวที่ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์มีผมกับคุณกู้นะครับอาจารย์วันนี้คุยเรื่อง New Normal
2: คร
0: ับคุยเรื่อง New Normal ที่ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องฟังข่าวแล้วก็ต้องเผชิญภาวะที่ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลกันเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงฮะอาจารย์
2: คือเราต่อจากตอนที่แล้วนะเราก็พูดเรื่องข้อมูลรั่วถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: วันยุค AI มันก็ต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าที่ผมผ่านมาหนึ่งอาทิตย์อะผมก็สัมภาษณ์สื่อเรื่องข้อมูลรั่วนี่เยอะมากประมาณถ้าโทรทัศน์ก็ห้าหกช่อง
0: ครับ
2: แต่ผมก็พบว่าหลายคนเนี่ยแม้ทั้งนักข่าวด้วยแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยยังไม่เข้าใจในเนเจอร์ของมันว่าเนเจอร์ของมันเนี่ยจริงแล้วมันจะไม่มีคนมีคำถามว่าชาทำไมมันรั่วมันรั่วได้ไงมันรั่วมาจากไหนเราจะหาคนผิดได้ไหมหรือว่าทำไมรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนนี้ทำไมเขาถึงรั่วอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำถามสไตล์ก็เรียกว่าแต่แบบ blame culture ก็คือว่าเขาจะต้องหาว่ามันทำไมไม่ดูแลให้ดีทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไปหาเหตุแล้วก็ทำอย่างเขาเด็กมันแบบ perception ของเขาคือว่ามันต้องไม่รั่ว
0: ครับ
2: มันต้องไม่รั่วแต่ที่มันรั่วนี่คือมันผิดปกติอะไรที่มันผิดปกติก็คือมันไม่ควรจะเกิดถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าเราความจริงแล้วเนี่ยความผิดปกติก็คือว่าถ้ามันไม่รั่วคือมันผิดปกติงงไหมงงไหม คือถ้ามันไม่รั่วเลยเนี่ยคือผิดปกติ
0: มันต้องรั่วแน่แต
2: ่มันต้องรั่วแน่แน่มันต้องรั่วแน่แน่ถ้าพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกเมื่อไหร่นะจะขึ้นในที่ตะวันตกเมื่อไหร่อะคือมันผิดปกติถูกปะ
0: โอ้ข้อมูลรั่วนี่เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นเลยแหละอาจารย
2: ์ผมดูข้อมูลรั่วนี่เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตก
0: ครับ
2: ก็คือมันไม่มีทางหนีอะมันโนเวอะที่จะหนีอย่างเช่นจะขับรถยังไงไม่ให้ชนจะทำประกันชีวิตอะไรที่ไม่ให้ป่วยจะผ่าตัดยังไงไม่ต้องเซ็นให้หมอนะให้ผ่าตัดให้เราเดี๋ยวไม่เซ็นรับอะไรได้ไห
0: ม
2: ยังไงหมอผ่าให้เราต้องรอดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: หรือว่าห้ามไฟไม่มีควันหรือว่าห้ามพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือมันถ้าคุยคน10คนน่ะอาจจะรับยอมรับอันนี้ได้แค่2คน
0: อ
2: ีก8คนก็คือไม่ยอมรับมันต้องไม่รู้สิครับอาจารย
0: ์
2: เขาไม่เข้าใจว่าเนเจอร์มันคือตอนนี้ข้อมูลทางรัฐเนี่ยถ้าเอกชนเนี่ยมันซิงกันหมด
0: อ
2: ันนี้ยังไม่รวมว่าข้อมูลถูกก๊อปปี้ไปทำที่ต่างนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าผมเป็นกรมการปกครองเนี่ยผมต้องเปิดให้ใครบ้างอะ
0: โอ้
2: กรมการขนส่งกรมสรรพากรต้อง API เข้ามาดึงข้อมูลเรายกข้อมูลที่ห้างกระบี่ก็ไม่ได้สมมติผมเป็นสรรพากรผมบอกว่าคุณเอาข้อมูลไทย50ล้านคนมาให้ผมให้หมดเลยก๊อปปี้มาเอาให้ไม่ได้เขาก็ต้องเปิดให้มาคิวรี่เอาบางส่วนบางพาร์ทถูกไหมล่ะ
0: ครับ
2: เขาไม่สามารถจะยกที่กระบี่ให้ได้ถูกไหม
0: ครับ
2: แต่ทุกวันนี้เรามีประชาชนในมือเนี่ยเราไปคีย์ตามที่ต่าง
0: ๆ
2: ที่เราไปสมัครเนี่ยเรากำลังทำซ้ำอยู่นะอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเรากำลังดูพิเคทข้อมูลจากต้นฉบับเพราะเขาจะเป็นต้องเก็บข้อมูลเราเขาไปเอาข้อมูลจากกรมการปกครองไม่ได้ถูกปะ
0: ครับ
2: เขาให้เราเป็นคนคีย์เข้าไปเพราะข้อมูลเราเนี่ยเราเป็นคนสร้างให้มันดูพิเคทเองดูพิเคทคือมันถ้าเราสมัคร10ที่มันก็มีพร้อมกัน10ก๊อปปี้อย่างเงี้ย
0: คือปกติเนี่ยถ้าเกิดมาเรายังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วเรามีข้อมูลในทะเบียนบ้านแล้วข้อมูลเราจะมีอยู่แค่ชุดเดียวที่กรมการปกครอง
2: ใช
0: ่แล้วเมื่อเราไปเริ่มสมัครเช่นเปิดบัญชีธนาคาร
2: นั่นน่ะคือเริ่มเปิดฉากให้ก๊อปปี้ละ
0: ธนาคารก็จะต้องไปเรียกเอาบัตรประชาชนเสีย
2: เขาจำเป็นต้องมีข้อมูลเราเพื่อจะค้นหาว่าเป็นตัวเราหรือเปล่าหลังจากที่เราเปิดบัญชีแล้ว
0: ก็ต้องยืนยันว่าเราเป็นเรา
2: แต่ตอนนี้มันเริ่ม new normal ละมันเริ่มรั่วกันเยอะมากละมันเริ่มเปลี่ยนวิธีละ
0: อ
2: ย่างสรรพากรในตัวอย่างเลยก็ได้ทุกคนเข้า Google พิมพ์คำว่า e-filing ก็ได
0: ้ครับ
2: เขาไม่จำเป็นต้องเข้าด้วย username password จะเข้าไปในระบบของสรรพากรที่เก็บข้อมูลเราละไม่ต้องละเขาจะมีทางเลือกให้เราอีก3ทางเลย
0: ครับ
2: สรุปแล้วจะเข้าไปเสียภาษีจะมีทั้งหมด4ทาง
0: ครับ
2: คือทางเดิมที่ผมไม่อยากให้ไปนะทางที่ไปคีย์ข้อมูลใหม่หมดดูพิเคข้อมูลเนี่ยผมไม่อยากให้ไปทางนั้น
0: นะอ๋อคร
2: ับ มันเปลี่ยนแล้ว
0: ครับ
2: นอกไหมมันจะเปลี่ยนทางใหม่ก็คือว่าคุณจะใช้ไทยดีสแกนคุณจะใช้ทางรัฐไม่ใช่ทางรัฐไทยดีหรือเป๋าตัง
0: ครับ
2: หรือMDID
0: ตอนนี้มี
2: ทางที่จะไปยืนยันตัวตนได้3ที่เลย
0: ครับ
2: เพราะคุณได้พิสูจน์ตัวตนกับ3ที่นี้ไปแล้วถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: ควิดสุดจนไปนานมากแล้ว

0: ถ้าคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนอีกคุณยืนยันอย่างเดียวตอนนี้หน่วยงานหลายที่ตอนนี้เริ่มใช้วิธีการนี้ละไม่ก๊อปไม่เก็บไม่ต้องให้คีย์ละวิ่งทะลุออเทนเลยแล้วก็วิ่งเข้าเลย
1: อันนี้ถ้าเป็นคือมันเป็นพอเป็นอิเล็กทรอนิกส์เราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆคือพอเราเข้ากรมสรรพากรไป e-filing เพื่อยื่นภาษีแล้วพอเราไปกดปุ่มเป๋าตังคือเรามีเป๋าตังอยู่แล้วเอาไว้ไทยช่วยไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเรามีเป๋าตังอยู่แล้วพอเราไปเข้าเว็บภาษีแล้วเราบอกขอยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบด้วยเป๋าตังอันเนี้ยกรมสรรพากร
0: ก็รับเลย
1: ไม่ได้จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลเราอีกรอบแต่แค่เหมือนหันไปถามเป๋าตังว่าเออคนนี้เป็นตัวจริงหรือเปล่าพอเป๋าตังตอบกลับมาว่าจริงก็แค่นั้นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วมันมีเรื่องใหม่ด้วยตอนนี้คือมันมีคนคิดเป็นแบบมาตรฐานยุโรประดับโลกเลยนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่า VC
1: VC ครับ
0: ย่อมาจาก Verifiable Credential
1: ครับ
0: ก็คือว่าเวลาจะเปิดกันเนี่ยไม่ต้องเปิดหมด
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมมาสมัครงานที่อสมท
1: ครับ
0: แล้วเคสอาร์สอสก็ต้องเช็คว่าผมจบอะไรมา
1: ครับ
0: แต่ผมบอกผมจบที่เนี่ยผมเกรดเฉลี่ยเท่านี้แต่คุณไม่ต้องมาเห็นผมทั้งหมดในทางธุรกิจทั้งหมดทุกเกรดทุกตัวผมไม่เปิดผมสามารถจะเลือกเปิดเป็น attribute ได้หรือบอกว่าจะเข้าที่เนี่ยต้องคุณต้องอายุ18ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: ผมสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าผม18ปีขึ้นไปแต่ผมไม่บอกวันเกิดผม
1: ไม่จ
0: ำเป็นต้องบอกปีแค่นั้นเองว่าผมเกิดปีอะไร
1: ครับ
0: คือผมมี some condition ตัวผมก็ออนไลน์เลยและข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ออริจินอลที่เดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ทุกอย่างบริไฟด้วย digital signature หมดเพราะนั้นข้อมูลจะไปเช็คทรานสคริปต์ที่คณะปกติก็ต้องมาขอทรานสคริปต์จากคณะใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ต้องก็วิ่ง VC มาผ่านแอปพอแอปมันเด้งมีคนจะมาขอทรานสคริปต์คุณสมัครงานที่นี่ใช่ไหมคุณจะเปิดแอทริบิวต์อะไรบ้างผมบอกเปิดแค่นี้เปิด3ใน67ใน10มันก็จะวิ่งไปที่ข้อมูลแล้วก็เอาไปให้ดูแค่นั้นนะเนี่ยคือวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่มีใครเอามาทำในเมืองไทยนะจะโซ่ปัญหา PDPA ได้ด้วย
1: ครับ
0: คือพิสูจน์ตัวตนได้ยืนยันตัวตนได้แต่ไม่ต้องให้ทั้งหมดและคอนเซนต์นั้นคือมาเอาจากข้อมูลที่เราเป็นคนควบคุ
1: ม
0: ไม่ใช่ว่าไปคีย์เขาหมดแล้วเขาจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรต่อก็ได้เลิกวิธีการแบบนั้นเลย
1: อ
0: ันนี้ใหม่ล่าสุดเลย
1: ดีนะครับซึ่ง
0: ดีมาก VC เดี๋ยวข้าวหน้าดีกว่าเราคุยกันเรื่องนี้เรายก use case ขึ้นมาก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าปัญหาคือมันยากแก่การเข้าใจคนยังไม่มีความเข้าใจยังไม่รู้
1: อันนี้คนพัฒนาระบบต้องช่วยเราในการเอามา
0: ประยุกต์ใช้ก็เป็นเจ้าเก่าที่ทำเว็บ W3C อ่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นระดับโลกอ่ะสามารถจะทำ privacy control ได
1: ้
0: สามารถจะทำ instant verification ได้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการแท็กกิ้งเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้คือมันจะแก้ปัญหาทั้งหมดเลยที่เคยมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่ปัญหาคือมันต้องมาต่อ API กันแล้วใครจะเปิดให้กันหรือเปล่าถ้ามันไม่เข้าใจมันก็ไม่เปิดและอย่างนึงหลายคนเนี่ยอาจจะไม่อยากให้ลูกค้าควบคุมข้อมูลด้วยตัวเองก็ได้ถูกปะ
1: อ
0: ันนี้คือ power อยู่ที่ data subject เลยเราเป็นอำนาจกับ data ของเราเองเราเป็น owner เราเป็นคนบอกว่าใครจะเข้าได้ใครจะเข้าไม่ได้แม้กระทั่งมหาลัยก็ไม่มีสิทธิ์เอาทรานสคริปต์เราให้ถ้าเราไม่ยอมสุดยอดป่ะอันนี้สุดยอดเลยนะ
1: สุดยอดเลยฮะ
0: สุดยอดเลยแต่ว่าผมมาคุยกับเพื่อนๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเขาก็ยังงงๆกันอยู่
1: อาจจะต้องมี
0: เพราะว่ามันยากมันยาก VC นี่ยากตอนนี้ผมแนะนำนะเข้าคำว่า VC แล้วพิมพ์คำว่า EDA ตามไป
1: ครับ
0: VC EDA ก็ได้ EDA กำลังทำเรื่องนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็กำลังจะ PR เรื่องนี
1: ้ฮะก็เห็นเป็นมีบทความ
0: credential ในการทางออกสำหรับการพิสูจน์ตัวตนยืนยันตัวตนซึ่งถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เรารู้ว่าทางออกใหม่กำลังจะมาแล้วทำให้เรา comfortable มากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาเนี่ยประชาชนร่วมไปกับขี่ร่วมทุกวันนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วย
1: ครับ
0: แต่มันใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะไปถึงจุดนั้นในบ้านเรานะ
1: ครับก็
0: มันต้องมีใครมาทำเป็นสแตนดาร์ดได้สักอันหนึ่งแล้วประกาศเป็นแบบหลักการของรัฐของอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเป็นกฎหมายอะไรอย่างนี้หรอไหมมันต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้ก่อนนะมันยังไปไม่ถึงไง
1: ครับ
0: เพราะยังใหม่ถอดด้ามเลยก็ยังไม่ค่อยมีใครรู
1: ้
0: นะมันต้องมีวอลเล็ตนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าดิจิตอลด็อกิวเมนต์วอลเล็ต
1: ครับ
0: ที่คอนโทรลการแอคเซสทั้งหมดมันจะมีอิชชูเออร์ผู้ออกเอกสาร
1: ครับ
0: มีโฮลเดอร์คนถือเอกสารมีวอลิฟายเออร์คนตรวจสอบเอกสารตรงกลาง
1: ครับ
0: มันจะคอสเช็คกันหมดเลยทุกอย่างมันจะเป็นการที่ว่าถ้าคนเจ้าของไม่ยอมมันก็ไปไม่ได้ดีมากเลยอันนี้สุดยอด
1: ครับ
0: นะครับถ้ามีเวลาอาจจะมาคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกันในคราวหน้าแต่ว่าถ้าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมัน

0: อธิบายเข้าใจได้ยากแต่อันนี้ผมส่งให้คุณโยในไลน์ดูโดนลงทานดูได
1: ้ได้ครับก็เป็นหน้าเว็บของเอ็ดด้านะฮะ
0: หาหน้าเอ็ดด้าเชื่อแค่ว่า Verifiable Credential หรือว่า VC ก็ได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เขาอธิบายเป็นภาษาไทยหมดเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ทำเป็นภาษาไทยหมดแล้วก็ทำเป็นโมบายแอปให้ดูด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่าตัวอย่างการใช้งานจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นภาพเลยว่าอ๋อมันใช้งานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับครับก็วิเคราะห์บอกว่าวันนี้ข้อมูลรั่วเราอยู่มันได้ยังไงก็คือว่ามันมีทางออกในเชิงระบบอยู
1: ่ครับ
0: แต่ตอนนี้มันเป็น systemic risk ก็คือหมายความว่ามันเป็นความเสี่ยงในเชิงระบบเพราะว่าระบบมันเปิด API มันมีการคีย์ข้อมูลซ้ำมันเป็นอะไรที่เราหนีไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางออกของเราเนี่ยง่ายๆที่ผมแนะนำไปแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วก็คือ1ทำระบบล็อกอินของเราให้หมดให้เป็น two factor ให้หมด
1: ครับ
0: นะ2ก็คือเราก็ถ้าใครเอาข้อมูลส่วนตัวเราโทรมาบอกเป็นหน่วยงานรัฐนู่นนี่นั่นเราก็อย่าไปเชื่อเพราะว่าดูเหตุดูผลแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลมันรั่วหมดแล้วอ่ะถูกปะล่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราแก้ two factor ได้แก้เรื่องที่ว่าใครโทรมาอำมาหลอกเราแล้วเราไม่เชื่อเราก็ไม่รีบอ่ะไม่รีบเราไม่เร่งมากเราโปรไฟล์ข้อมูลอะไรก่อนมันก็จะลดไอ้ดีกีความพินาศตรงนี้ลง
1: เ
0: พราะฉะนั้นในโลกยุคนี้ normal เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวข้อ3ก็คือว่าถ้าระบบที่เราใช้อยู่มันยังใช้ข้อมูลที่รั่วแล้วมาพิสูจน์ตัวตนเราเมื่อไหร่อ่ะเราก็เลิกใช้คราวแล้วผมก็พูดไปแล้วเช่นโทรไป call center ของบัตรเครดิตมาถามว่าประชาชนหมายเลขอะไรเรื่องที่เกิดอะไรเงี้ยอันนี้เราคงต้องเลิกเลยเพราะว่าไอ้โจรมันโทรไปมันก็กลายเป็นเราอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องวอลิฟายเลือกใช้เลือกเซอร์วิสที่เราอยากจะไปสมัครด้วยอะไรด้วยว่าเขามีกระบวนการในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเราอย่างไร
1: ครับ
0: นะแล้วก็เขาไม่เอาข้อมูลที่รั่วนั้นมาพิสูจน์ตัวตนเราอีก
1: อ
0: ันนี้สำคัญที่สุดอันนี้ต้องสังเกตเองนะไม่มีใครช่วยได
1: ้
0: ต้องช่วยตัวเองต้องลอง try ดูว่าเขาคือถ้าเราปลอมเป็นน้องชายเราแล้วโทรไปแล้วเขาเชื่อว่าเราเป็นน้องชายเราอะไรเนี่ยก็จบวันนั้นนะเพราะน้องชายเราเนี่ยเรารู้ข้อมูลทั้งหมดถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาเกิดวันไหนเขาอะไรเงี้ยเรารู้หมดนี่เรารู้ทุกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นณเวลานี
1: ้ครับดังนั้นเรื่องข้อมูลรั่วเป็นเรื่องที่ห้ามให้ไม่ให้เกิดเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจะดูแลตัวเองได้ไม่ให้ได้รับผลกระทบความเสียหายหรือเสียหายมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้อง
1: นะดังนั้น
0: เราต้องรู้ว่าเราต้องอยู่กับมันแล้วเราไม่สามารถมันuncontrollable factor มันเหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้แต่เราอยู่กับมันได้ไหมครับว่ามันโทรมาอำมาหลอกระบบไหนที่มันใช้ข้อมูลรั่วของเราในการ verify ตัวตนเราเราก็ไม่ใช
1: ่ครับ
0: เพราะเรารู้ว่ามัน useless มันไม่มีประโยชน์อะไรของเราแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าระบบเปลี่ยนเป็น VC เปลี่ยนเป็น two factor เปลี่ยนเป็นคำถามที่มันฉลาดเฉลียวมากขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประการที่เราสบายใจได้เพราะนั้นเราเป็นผู้เลือกไม่ใช่มันเลือกเรานะเราเป็นคนเลือกว่าเราจะใช้ระบบอะไรยกเว้นระบบของรัฐที่มันหลีกไม่ได้อย่างทางรัฐอย่างไทยดีเขาก็พยายามทำเต็มที่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: อันนั้นอยากให้เราสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้บริการให้เรียบร้อยเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวตนเราไม่ใช่ให้โจรมาเสียบเราเงี้ยนะ
1: มาสวมรอยเป็นเรา
0: เนี่ยวันนี้ฟังรายการเสร็จเนี่ยทางรัฐไทยดีโหลดเลยเข้าไปเล่นกับมัน
1: ครับ
0: เข้าไปใช้งานมันจะได้รู้ว่าเออข้อมูลเนี่ยมันเซ็นทรัลไลซ์หมดแล้วตอนนี้มันเข้าทางรัฐอันเดียวก็เห็นทุกอย่างแล้วมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันเป็นหนี้เท่าไหร่มีกรมธรรม์กี่ฉบับมันคือ everything อยู่แล้วหลายคนผมไปสอนแทบทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปนักเรียนจะไม่รู้ประมาณ 80% จะไม่รู้ว่ามันทำได้ยังไงแล้วครับอาจารย์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องการ PR หรือเรื่องให้ความรู้อะไรมันยังไม่เยอะไง
1: ครับ
0: ก็ถ้าเขารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ป่านนี้เขาเข้าไปเล่นนานละใช่ไหมเขาไปสังเกตสังกาข้อมูลเขาแล้วเขารู้ว่าข้อมูลพวกนี้สักวันนึงไอ้โจรมันอาจจะเข้าตรงนี้ก็ได้มาเห็นหมดเหมือนกันถ้าวันนั้นมันมาถึงอ่ะเราจะแฮนเดิลตรงนี้ยังไงเพราะว่ามันก็รู้ข้อมูลเท่ากับที่เรารู
1: ้
0: แล้วเราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเราอีกต่อไปเพราะว่ามันก็มีข้อมูลนั้นเท่าเราถ้ามันมาสวมรอยเรามันก็กลายเป็นมันไปเลย
1: ครับ
0: ถ้าเราเข้าใจแฟกต์ตรงนี้จากการฟังรายการวันนี้เราก็จะอยู่กับมันได้เรายอมรับความจริงเรารับยอมรับว่าเราเสี่ยง
1: ครับ
0: เสี่ยงในเชิงระบบนะsystemic risk คือเสี่ยงเป็นหวัดเสี่ยงเป็นโควิดคือทุกวันนี้ยังเป็นโควิดกันอยู่เลยชนหนีไม่ได้ไง
1: ครับ
0: มันจะอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ที่ไม่เป็นโควิดอ่ะ
1: ไม่มี
0: เนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เข้าใจสัจธรรมของมันแล้วเราก็อยู่กับมันได้
1: ครับ
0: เพราะว่าระวังดูหลอกดู SMS ดูอีเมล ดูความผิดปกติเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในใน

0: าดิชันในการใช้ทางการเงินของเรา
1: ครับ
0: เราต้องหูไวตาไวตาสับปะรดระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่เคยมาตรวจสลิปบัตรเครดิตเลยไม่เคยดู SMS เลยไม่เคยอ่านเมลเลยอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ไง
1: ครับ
0: คือเราจะต้องแบบอยู่ในโลกที่เหมือนกับว่าหูไวตาไวคอยดูเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆปะวะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันท่าไม่ค่อยดีแล้วก็โทรไปแคนเซิลไปอายัดเลยก็ว่างไป
1: คร
0: ับเราต้องอยู่แบบนี้ตลอดถ้าเราไม่อยากเหนื่อยขนาดนี้แนะนำให้ง่ายๆเลย
1: ครับไงครับ
0: ไม่ต้องสมัครไม่ต้องสมัครบัตรเครดิตไม่ต้องสมัครอะไรสิ้น
1: อ้
0: างมันจะมีเรื่องได้ไงเราไม่สมัครอะไรอ่ะ
1: อย่าเอาเงินไปใส่ในบัญชีธนาคารใช่ไหม
0: แต่ถ้าสมัครแต่สมัครมันก็โสวัดถูกไหมก็มีธนาคารเขาไม่ได้มีธนาคารเดียวเนี่ยคุณมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งคุณก็ธนาคารนี้20ธนาคารนี้30ธนาคารนี้10สิคุณจะไปอยู่ธนาคารเดียวแล้วเกิดระบบมันใช้งานไม่ได้ขึ้นมาทำไงคุณก็ต้องมาเด็ดแบบตะกร้าบาสเกตอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนคุณเล่นหุ้นเนี่ยคุณมันเล่นตัวเดียวเทหมดแล้วตัดเนี่ย
1: ครับ
0: คุณเล่นหลากหลายถ้าตัวไหนไม่มีปัญหาครับถือว่ามันเสี่ยงไปแล้วคุณก็เล่นเอาตัวที่ไม่มีปัญหามาทำกำไรก็ว่ากันไปคุณจะไปเทหมดถ้าตัดได้ไงอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มันอยู่ที่การบริหารจัดการของเรามากกว่าไงในโลกที่มันบุบๆเบี้ยวๆแบบนี้ถ้าเราไม่บริหารจัดการอ่ะมันก็เสี่ยง
1: ตอนนี้เรามีอย่างในช่วง 2-3 สัปดาห์นะสุดท้ายนะครับแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นข่าวอย่างเช่น TSD ข้อมูลถูกขโมยออกไปนะครับหรือว่าข่าวเรื่องอาจจะเป็นข้อมูลจากบัตรใบขับขี่หรืออาจจะเป็นเรื่องข้อมูลหมอพร้อมนะฮะมันก็ประเดประดังเข้ามาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาระบบทางการเหล่านี้ครับเรายังต้องเข้าไปใช้หรือต้องกลัวหรือต้องกังวลหรือยังไงบ้างไหม
0: คือทุกคนก็ถามแบบนี้ว่ามันจะอยู่ได้ไห
1: ม
0: ในมันรั่วระดับบุคคลสำคัญอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่เราบอกว่าระบบพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาเนี่ยก็คือหนึ่งมันไม่มี True Factor Authentication
1: ครับ
0: มันยุติธรรมเพราะว่าเข้าได้เลยตอนนี้เขากำลังจะยกเครื่องทูไฟเตอร์ให้หมดเป็นวิกฤตเป็นโอกาสสองก็คือว่ามาเปิด API อะไรเยอะเกินไปไม่เคยมาตรวจสอบว่าไอ้คนมันเข้ามาเป็นปริญญาแล้วเข้าเป็นปีละพลได้ไห
1: ม
0: มันกระโดดหรือเปล่า
1: ครับ
0: ยังไม่ได้ทำ API audit ยังไม่ได้เฝ้าระวังระดับแอปพลิเคชันมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำซึ่งตอนนี้ผมว่ารัฐเขารู้หมดแล้วเขาได้จะกำลังยกเครื่องเร็วๆนี้แหละ
1: ครับ
0: ผมว่าเรารออีกสักดูอีกสักระยะหนึ่งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม
1: ได้ครับ
0: นะคิดว่าเขาต้องเปลี่ยนแน่เขาอยู่กับมันแบบนี้ไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: นะถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราค่อยมาว่ากันใหม่เราทำยังไง
1: ได้ครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณนะครับอาจารย์
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ อาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับและอาจารย์ยังเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Assis Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับก็มีพูดถึงเรื่องหมอพร้อมไปคุณกู้นี่มีแอปหมอพร้อมไหม
2: มีค่ะ
1: เป็นแอปเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่มีเป็นแอปเลย
1: แล
2: ้วเมื่อกี้ก็ได้ลองเข้าทางรัฐที่อาจารย์บอกเลยนะ
1: เป็นไงครับ
2: มีทุกอย่างจริงๆก็คือมีทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่รวมถึงพาสปอร์ตด้วยและคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นอีก
1: มีฮะมีเครดิตบูโรว่าเราเนี่ย
2: เช็คได้เลยใช่ไหมคะ
1: เป็นแบบฉบับย่อเป็นฉบับไม่ละเอียดก็คือเหมือนกับว่าแต่ไม่ละเอียดแต่ก็เห็นแล้วก็อิมแพคประมาณหนึ่งฮะว่าคุณคนนี้เนี่ยมีหนี้อยู่เท่าไหร่อันนี้คือหมายถึงว่าเราเช็คเรื่องตัวเองนะฮะคืออาจารย์ปริญญาย้ำบอกว่าใครยังไม่เคยเข้าไทยดียังไม่เคยเข้าทางรัฐไปสมัครและไปเข้าซะนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้แสดงตัวว่าฉันคือคนเนี้ย
2: ค
1: ือเจ้าของ ID เจ้าของบัตรประชาชนออนไลน์บัตรประชาชนดิจิตอลเบอร์เนี้ยซึ่งมันเป็นเบอร์เดียวกับตัวเรานะครับรีบไปเข้าซะเพราะว่าเราจะได้เป็นเจ้าของเองนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่เข้าเราไม่มีสุดท้ายเนี่ยมันจะมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเข้าไปเป็นตัวเราแทนเราตอนนั้นเนี่ยอาจจะเดือดร้อนกว่านี้นะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปก็ลองไปดูความละเอียดอ่อนของข้อมูลที่อยู่ในนั้นก็แน่นอนว่าพอเข้าไปดูปั๊บเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่าโอ้เราจะต้องปกป้องมือถือของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเนี่ยเข้าไปแล้วสามารถจะเห็นมีบริการอย่างเช่นเตือนพาสปอร์ตจะหมดอายุ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มีบริการบอกว่าเรามีกรมธรรม์ทั้งหมดกี่ฉบับวันนี้ดีมากๆไปเชื่อมกับคปภ.นะฮะแล้วก็เมื่อท่านมีไทยดีเนี่ยท่านสามารถจะไปโหลดอีกแอปนึงชื่อแอปหมอพร้
2: อม
1: ซึ่งแอปหมอพร้อมเนี่ยตอนนี้เขามีความสามารถในการแบบนับก้าวแล้วไปแลกคูปองส่วนลดด้วยนะครับแต่ว่ามันถ้าเป็น Android เนี่ยก็อาจจะเหมือนเชื่อมได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น iOS iPhone ก็คือมันอาจจะซับซ้อนกว่านะครับก็จะต้องเหมือน

ิดแอปเพื่อให้บันทึกจำนวนก้าวเดินเนี่ยเข้าไปนะครับก็แอปหมอพร้อมเนี่ยจริงๆมีกรณีว่ามีคนออกมาบอกว่าไอ้ข้อมูลมันไม่ตรงกันฉันไม่เคยตรวจอันนี้แต่พอเข้าไปแล้วมันมีข้อมูลอื่น

0: ยื่นคำร้องขอตรวจสอบแก้ไขประวัติสุขภาพของตัวเองได้เลยนะครับก็ตอนนี้เปิดแล้วก็เข้าไปในแอปหมอพร้อมกดประวัติสุขภาพกดประวัติการรักษาเลือกประวัติสุขภาพที่ต้องการจากนั้นกดไอคอนรูปดินสอเพื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้วถ้ามีอะไรที่ผิดยังไงก็ส่งคำร้องนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เข้ามาดูข้อมูลของตัวเองและต่อมาต่อไปนะครับจริงๆคนกทม.เนี่ยจะยังไม่ได้ใช้ความสามารถนี้แต่ว่าคนต่างจังหวัดที่โรงพยาบาลประจำตัวเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอ่
1: ะ
0: เราสามารถเข้าแอปหมอพร้อมเสร็จแล้วดูประวัติสุขภาพต่างๆตัวสุขภาพมาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถดูได้เลยซึ่งสะดวกมากๆนะครับก็ระบบนี้กำลังขยายไปสู่อีกหลายโรงพยาบาลด
1: ัง
0: นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่คล่องตัวมากขึ้นทางดิจิตอลเพื่อให้ชีวิตของเราได้สะดวกราบรื่นมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับทาง Facebook มีคุณผู้ฟังส่งข้อความอะไรมาเพิ่มเติมไหมฮะส่วนทาง LINE ตรงนี้นะฮะก็มีคุณธีรพงศ์คุยมานะครับแต่คุยถึงบอกว่าวันนี้อยากจะส่งดอกไม้ให้ทีมงานทุกคนเลยนะครับก็รับฝากทุกวันนะครับแล้วก็มีคุณสุภชัยก็ส่งสติกเกอร
1: ์
0: ส่งข้อความสวัสดีทักทายมาขอบพระคุณมากๆนะครับก็ดังนั้นวันนี้โดยรวมนะครับนี่คือเรื่องราวของความรู้สำคัญในวันนี้คุณไมค์คิดถามมาทางไลน์นะถามว่าทางรัฐจะเข้าไปโหลดตรงไหนนะครับเข้าแอป Store แล้วเลือกพิมพ์คำว่าทางรัฐรอเรือไม่แห่งการทอฐานนะครับแล้วก็ไปดูจากแอป Store นะครับวันนี้หมดเวลานะครับชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนลาท่านผู้ฟังไปก่อนผมพีรพลคุณเสาวภาคนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนด์

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินโพสต์ถ้ายังวิ่งชนกำแพงอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคาดโยงสิริกัญญาหลังเปิดใจทั้งน้ำตาเหนื่อยสู้ปัญหาภายในพรรคเหมือนสู้กับกำแพงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกท่ามกลางประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์โต้ใต้โพสต์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นการพูดถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.เป็นเชียวรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่นและน้ำตาคลอยอมรับเหนื่อยกับสถานการณ์ในปัจจุบันเหมือนกับการเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้อย่างไรก็เหมือนสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและตอบกับประชาชนไม่ได้ว่าทำไมจึงไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าความพยายามของเราไม่สูญเปล่าแต่พร้อมที่จะต่อสู้เปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีต่อพรรคประชาชนพนิดาเปิดโพยเลือกสว.พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มเช้าได้สูงแต่บ่ายลดฮวบคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ครั้งที่4โดยมีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลร่วมให้ข้อมูลโดยนางสาวพนิดากล่าวว่าสำหรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสวระดับประเทศในช่วงเช้าพบว่ามีตัวเลขจำนวนหนึ่งปรากฏอยู่ได้แก่84 111 95 7 126 49 148 107 137และ14ซึ่งหากเหมือนกันเพียงแค่1ถึง2ใบอาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่อย่างไรแต่ตัวเลขเหล่านี้เรียงลำดับตรงกันเป๊ะทั้งหมด18ใบโดยในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่ง7อันดับแรกได้เป็นสว.ตัวจริง1ในนั้นคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาที่ช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนช่วงบ่ายได้67คะแนนขณะที่พลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ช่วงเช้าได้40คะแนนตอนบ่าย

0: ได้74คะแนนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สมัคร3ตัวเลขหลังที่ตอนเช้าได้คะแนนเยอะแต่ตอนบ่ายคะแนนกลับลดลงเหลือเพียงไม่กี่คะแนนนางสาวพนิดากล่าวว่าจากข้อมูลดังกล่าวต้องมองทุกอย่างประกอบกันจะมองแยกกรณีไม่ได้และอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ที่ไม่ใช่การอยู่ดีๆกล่าวหาลอยๆแต่เป็นพฤติกรรมที่เห็นในการเลือกสว.รอบระดับประเทศที่ผ่านมานั้นมันเพียงพอให้กกต.เชื่อได้แล้วหรือไม่ว่าผู้สมัครหรือผู้กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งหากกกต.ไม่ส่งเรื่องไปศาลจะหักล้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างไรกรมอุทยานยืนยันมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากการทำร้ายของสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังจากเกิดข้อสงสัยนายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนเสียชีวิตโดยได้ชี้แจงข้อมูล3ประเด็นได้แก่กรณีรอยรากร่างที่มีข้อสงสัยว่าไม่ใช่รอยของสัตว์ป่าจากการตรวจสอบและประเมินโดยทีมนักวิจัยเสือโคร่งพบว่าลักษณะรอยที่ตรวจพบสอดคล้องกับร่องรอยที่เกิดจากพฤติกรรมการลากเหยื่อของเสือโคร่งไปตามพื้นดินกรณีมีพบร่องรอยการต่อสู้และหยดเลือดบริเวณที่นอนและจุดพบร่างข้อมูลจากนักวิจัยเสือโคร่งระบุว่านอกจากการล่าเหยื่อของเสือโคร่งโดยใช้วิธีซุ่มรอและกระโจนเข้าหาเหยื่อเสือโคร่งยังมีพฤติกรรมการขโมยซากหรือขโมยเหยื่อที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งมักเป็นการงับหรือคาบแล้วลากหรือเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณอย่างรวดเร็วกรณีของนายศักรินทร์ลักษณะร่องรอยที่ตรวจพบมีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในลักษณะดังกล่าวโดยมีข้อสันนิษฐานว่าหากผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะหลับลึกและไม่รู้สึกตัวในขณะที่เสือโคร่งเข้าถึงตัวก็อาจไม่เกิดการต่อสู้และไม่จำเป็นต้องพบรอยเลือดหรือร่องรอยการต่อสู้บริเวณที่นอนส่วนข้อสงสัยว่านายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายผลการชันสูตรโดยแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่กระดูกสันหลังส่วนคอหักและถูกสัตว์กัดขณะที่ผลการชันสูตรพลิกศพโดยสภ.ลานสักระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสัตว์ป่าทำร้ายส่วนใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ากระดูกสันหลังส่วนคอหักหลังจากสัตว์ทำร้ายการชี้แจงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยึดข้อมูลจากหลักฐานและผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรูปสาวขับรถหรูพกปืนเถื่อนขนไอซ์1กิโลกรัมซุกห้องเครื่องเตรียมส่งให้ลูกค้าพื้นที่สมุทรสงครามตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามร่วมกับชุดสืบสวนภูธรจังหวัดวางแผนเข้าจับกุมนางสาวชนิษฐาหรือแนนอายุ29ปีชาวสุพรรณบุรีได้ที่บริเวณริมถนนชัยพรตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดบริเวณดังกล่าวจึงนำกำลังไปซุ่มรอจนกระทั่งพบรถเป้าหมายเป็นรถเก๋งหรูสีขาวทะเบียนจันทบุรีจึงแสดงตัวขอตรวจค้นเมื่อเปิดฝากระโปรงรถด้านหลังพบไอซ์น้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ในห้องเครื่องยนต์ฝั่งคนขับที่เบาะหลังพบปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ11มม.ไม่มีทะเบียน1กระบอกพร้อมกระสุน7นัดตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ

0: พบหลักฐานการแชทติดต่อซื้อขายยาเสพติดภาพถ่ายของกลางสลิปโอนเงินรวมถึงการแชร์ตำแหน่งเส้นทางขนยาที่ใช้หลบเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ต้องหาอ้างไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นรับงานวิ่งส่งยาเสพติดอย่างเดียวก่อนหน้านี้ไปรับยาบ้า5กระสอบและไอซ์4กิโลกรัมจากจังหวัดบึงกาฬนำส่งลูกค้าที่สุพรรณบุรีมาแล้วเหลือไอซ์ไว้1กิโลกรัมซึ่งเป็นส่วนแบ่งค่าจ้างต่อมามีลูกค้าชื่อเอิร์ธติดต่อขอซื้อไอซ์1กิโลกรัมราคา 100,000 บาทจึงขับรถมาส่งให้แต่ไม่รอดถูกจับกุมได้เบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสงครามดำเนินคดีและเตรียมขยายผลติดตามจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับแขกรับเชิญผมวันนี้ต้องบอกว่าเรามีอะไรร่วมสมัยกันอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนกลับไปประมาณ30ปีนะฮะช่วงที่ผมเพิ่งเข้าสู่วงการทีวีมาเป็นผู้ประกาศข่าวแขกรับเชิญผมเขาก็เข้าสู่วงการเหมือนกันนะฮะเพียงแค่เราทำคนละหน้าที่กันเท่านั้นเองแต่เราก็สื่อข่าวเหมือนกันนะเอางี้แล้วกันนะครับแต่ว่าพอท่านเห็นชื่อตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักข่าวสู่ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจใหญ่มีวันนี้เพราะฮะมีวันนี้เพราะ 7-Eleven เหรอเฮ้ยมันยังไงเดี๋ยวท่านฟังไปเรื่อยๆนะครับท่านก็จะทราบเองว่าที่มาที่ไปของเลข7กับ11นี้คืออะไรอย่างไรนะครับแขกรับเชิญผมวันนี้ครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคครับคุณธงชัยระยะกุญชรสวัสดีครับ
4: ครับเบิร์ดครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: เดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกอะไรนะชื่อเบิร์ดเอาที่มาที่ไปนิดนึงได้ไหมเพราะจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ยุ้ยจะต้องเรียกว่าคุณเบิร์ดตลอดละเพราะมันเรียกชื่ออื่นไม่สนิทปากละแล้วคุณธงชัยเองก็มีความรู้สึกว่าต้องชื่อนี้ละมายังไงฮะชื่อเบิร์ดเนี่ยฮะ
4: คือเมื่อพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตตัวจริงเนี่ย
3: ครับ
4: ตอนนั้นเขาออกอัลบั้มชุดหาดทรายสายลมและสองเราเน
3: ี่
4: ย
3: ชุดแรกชุดแรก
4: โอ้ดังมากดังทั่วประเทศพี่ยุ้ย
3: นะครับแล้วก็
4: ตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ที่หนึ่ง
3: ใกล้
4: กับสมทรนี่แหละนะครับเพื่อนร่วมงานโอ้โหเพลงเบิร์ดดังมากพอผมชื่อธงชัย
3: ครับ
4: พอเราเดินไปทางไหนก็เรียกเบิร์ดพี่เบิร์ด
3: อ๋อ
4: เบิร์ด พี่เบิร์ด

0: ใหม่ๆผมก็ไม่ชินผมบอกเรียกใครก็หันไปกลายเป็นว่าโดนว่าว่าเรียกชื่อท่านทำไมไม่หันแหมยิง
1: โอ้
0: เอ้าเหรอ
1: โอ้ชื่อพี่เรียกผมเหรอครับ
0: เออก็เลยกลายเป็นว่าชื่อเบิร์ดตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาบัตรนั้นเป็นต้นมาเลยคือธงชัยธงชัยก็คือชื่อเบิร์ดแล้วสังเกตไหมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างในที่ทำงานปัจจุบันผมเนี่ยนะครับการประปาส่วนหรือภาคเนี่ยมีธงชัยหลายท่านเป็นผู้อาวุโสทั้งนั้นเลยนะครับ 90% ชื่อธงชัยจะชื่อเล่นว่าไม่ใช่ชื่อเล่นมีคนจะเรียกชื่อเล่นว่าเบิร์ดพี่เบิร์ด
1: โอ้โหมีพี่เบิร์ดเรามีอิทธิพลขนาดนี้เลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะ
0: ครับมีอิทธิพล
1: แล้วจริงๆชื่อเล่นชื่ออะไรครับถามจริง
0: เมื่อตอนเด็กเนี่ยที่บ้านเรียกชัยธงชัยไงพอมาโรงเรียนบางคนเพื่อนๆ นะครับบางคนก็เรียกตัวหน้าบางคนก็เรียกตัวหลังชื่อธงบ้างชื่อธงชัยบ้างสมัยก่อนชื่อธงเนื่องจากว่าจะมีนักมวยอยู่ท่านหนึ่งธงชัยสอสุภสมุทรโอ้เขาธงชัยนี่น่าจะเป็นรองแชมป์และอีกคนหนึ่งที่เป็นสอสุภสมุทรนั่นคือเป็นแชมป์ยุคนั้นเนี่ยเขาดังมากเขาก็เรียกธงนี่แสดงว่าเป็นผู้ชายเรียก
1: อันนี้ค่ายมวยของทางภาคตะวันออกนะ
0: ใช่ๆครับ
1: ทางแถวสมุทรสาครสมุทรอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: นี่ธงชัยสอสุภสมุทรเนี่ยเขาดังมากนะครับเรียกว่าเขาคือผมเคยไปเจอตัวจริงด้วยธงชัยสอสุภสมุทรไปเจอตัวจริงเขาสอนวิธีการต่อยของผมอ้าวลูกต่อยยังไงวิธีการต่อยเอ้ยอย่างนั้นต่อยผิดต้องอย่างนี้แบบนี้รับรอง
1: ปึ๊
0: บ
1: โอ้ดีเลย
0: ผมตัวเล็กไงแล้วเขาตัวใหญ่ก็เอาวิธีการป้องกันตัวสุดท้ายแต่เป็นจุดดีของผมนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนผมก็มีความรู้สึกเฮ้ยอย่าเรียกเบิร์ดเลย
1: เ
0: วลาไปอบรมที่ไหนก็พยายามจะไม่บอกว่าชื่อเบิร์ดพอบอกว่าชื่อเบิร์ดปั๊บก็จะยิ้มแบบพี่ยุ้ยละเบิร์ดเอ้ยมันในใจเขาคิดยังไงเราก็เข้าใจแล้วแหมจะไปเรียนแบบชื่อเขาอะไรเขากลับกลายเป็นจุดเด่นก็คือ หลังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกใครเนี่ยคนนี้ใครเบิร์ดประปาไปหาใครที่ประปาเบิร์ดประปาภูมิภาคทำไมทำมาผมเบิร์ดประปาภูมิภาคเลยกลายเป็นที่รู้จักของเกือบทุกหน่วยงานนี่แหละ
1: นี่เลยคือที่มาที่ไปนะครับเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องฟังบอกว่าอ้าวแล้วตกลงยังไงก็คือผมคงจะต้องเรียกท่านผู้ช่วยเบิร์ดนะครับคุณเบิร์ดบ้างพี่อะไรไปอย่างเงี้ยนะครับไปจนกระทั่งจบรายการเอางี้แล้วกันนะฮะเล่าประวัติคร่าวๆนิดนึงครับเป็นคนที่ไหนยังไงลูกคนที่เท่าไหร่เอาเท่าที่เล่าได
0: ้ครับก็ผมเป็นเด็กจากอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องพอดีเลยมีพี่น้องทั้งหมดใน8คน
1: โอ้โห
0: เยอะแล้วก็การเรียนการศึกษาเนี่ยผมเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่ที่จังหวัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาตลอด
1: ครับผม
0: นะครับจนถึงม.3นะครับพอถึงม.3ปั๊บทีนี้เราจะไปยังไงล่ะ1ประการที่1คือผมรู้ตอนนั้นดีว่าหัวเราก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับหัวเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเอ๊ะเราจะต้องไปเป็นสายอาชีพเพราะตอนนั้นเนี่ยช่างอิเล็กทรอนิกส์ไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้คือเขาเปลี่ยนเป็นบอร์ดเป็นแผงเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาซ่อมเนี่ยเปิดร้านอิเล็กทรอนิกส์ปั๊บเนี่ยคนเขาจะเอาทีวีไปซ่
1: อม
0: นะครับเอาวิทยุไปซ่อมเอาทีวีไปซ่อมเอาตัวรีดไปซ่อมอะไรต่างๆซ่อมถ้าเรียนตรงนี
1: ้
0: ผมมีความรู้สึกว่าผมได้อาชีพแน่นอนแล้วอีกอันนึงก็คือสมัยก่อนเนี่ยช่างซ่อมมอเตอร์ไซค
1: ์
0: เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมแต่ผมเลือกทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะเราตัวเล็กเราจะยกมอเตอร์ไซค์คงไม่ไหวเลือกทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็เลยเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่ามีพี่ชายเขามีเรียกว่ามีกิจการอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเราก็เลยไปช่วยทำให้เขาไปช่วยตอนเช้าส่งของนะครับตอนกลางวันไปเรียนตอนเย็นกลับมาส่งของเพราะฉะนั้นเรามีที่อยู่ที่กินละ
1: อ๋ออันนี้คือหมายถึงเทคนิคสมุทรสาครแหละ
0: เทคนิคสมุทรสาคร
1: อ๋อก็นิดเดียวนี่เลยราชบุรีมาสมุทรสาครนิดเดียว
0: นิดเดียวก็ประมาณ30กว่ากิโลนะครับก็มาที่นี่พอมาอยู่ที่นี่พอมาเทคนิคสมุทรสาครปั
1: ๊บ
0: เขามีปวช.ก็คือเราเรียนกัน3ปีพอเรียน3ปีพอจบปวช.ปั๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มละเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีเราจะไปเปิดร้านซ่อมเลยความชำนาญไม่มี
1: เรายังเด็กอยู่
0: ปวช.ยังเด็กๆอยู่นะครับเราจะต้องไปเรียนต่อเพื่อนบอกเฮ้ยต้องไปสอบอาจารย์บอกต้องไปสอบต้องไปลองดูต้องไปลองสนามต้องไปที่นั่นไปที่นี
1: ่
0: ความใฝ่ฝันตอนนั้นเนี่ยทุกคนเทคนิคเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไป1เทคนิคปทุมวัน
1: อ๋อเข้ากรุงเทพเลย
0: กรุงเทพเลย
1: แน่นอน
0: 2เทคนิคกรุงเทพ
1: กำลังจะพูดพอดีว่าเทคนิคกรุงเทพ
0: ผมไป2ที่เลย
1: นี่ไง
0: นะครับผมก็สอบติดทั้ง2ที
1: ่นี่
0: นะครับสอบติดทั้ง2ที่เลยแล้วก็อย่างเช่นเทคนิคกรุงเทพเนี่ยเค้าก็มีดนตรีเค้าดังดนตรีสากลดนตรีไทยเขาดังสมัยนั้น
1: พอเ
0: ข
1: ารู้ว่าผมเ
0: น
1: ี่ย
0: ในประวัติผมเนี่ยเขาบอกว่าใครมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีช่วยมาห้องนี้หน่อยเรียกมาเลยช่วยมาห้องนี้หน่อยมาเล่นดนตรีกัน
1: คุณเบิร์ดเล่นดนตรีได
0: ้เล่นดนตรีได
1: ้อ้าวนี่
0: สมัยนั้น
1: อดีตสมาชิกอินโนเซนต์หรือเปล่าตอนยุคก่อตั้ง
0: อินโนเซนต์เนี่ย
1: ราชบุรี
0: นะครับชาตรีคงสุวรรณโอมชาตร
1: ี
0: แล้วก็สายชนระดมกิจ

0: เขาเด็กในเมืองเขาเด็กในเมืองเขาเด็กในเมืองคือเขาเล่นดนตรีแล้วก็เรียกว่าเขาเล่นในเมืองอ่ะคนจะรู้จักมากกว่าแต่ผมเนี่ยเล่นอย่างเช่นกลองดุริยางหรือว่าวงดนตรีเล็กๆในอำเภอดำเนินสะดวกโรงเรียนสายธรรมจันทร
1: ์
0: นะครับโรงเรียนสายธรรมจันทร์แล้วพอนั่นเสร็จเนี่ยเขาเนี่ยมีโอกาสคือเขาฝีมือดีเขามีโอกาสได้มาที่บันทึกแผ่นเสียงได้มีโอกาสได้มีแมวมองไปแต่ของผมก็คือพอมาสามปั๊บเอ้าเราจะต้องเรียนต่อแล้วจะต้องทำยังไงดี
1: อ๋อมันจะเอาดีทางนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แต่ว่าเล่นดนตรีได้อย่างนี
0: ้เล่นได้แต่ไม่เก่งเก่งในสมัยนั้น
1: โอเคแต่ทีนี้ทางเทคนิคกรุงเทพเขาก็อยากได้ตัวละเพราะว่ามีความสามารถตรงนี
0: ้
1: อะไรเงี้ยก็เลยเข้าเทคนิคกรุงเทพหรือว่าไง
0: ตอนไปสอบผมก็ไม่มั่นใจว่าจะติดไปดูสอบเอ้ามีติดรายชื
1: ่อ
0: พอไปดูปทุมวันติดอีกเราก็ดีใจกะว่าจะกลับไปอวดครู
1: อ
0: วดครูที่เทคนิคสมุทรสาครครูบอกว่าครูส่งชื่อเธอไปเป็นโควต้าของที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเอ้าเอายังไงดีประการที่หนึ่งคือครูก็บอกว่าเธอจะไปไม่ไปก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงอาจารย์เอกชัยวงแสนเจริญดีตอนนี้ท่านเกษียณอายุงานแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่ว่าเลยเทคนิคกรุงเทพก็ดีปทุมวันก็ดีแต่ว่า
1: เพราะเขาได้แล้วนี
0: ่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดไม่ไปราชบุรีเดี๋ยวรุ่นน้องเราจะลำบากนะเพราะส่งไปแล้วเราไม่ไป
1: อ๋อมีโควต้าแล้วไม่ไป
0: ไม่ไปทำให้เขาเสียโอกาส
1: เดี๋ยวต่อไปเขาตัด
0: เดี๋ยวต่อไปเขาตัดเขาให้3คนต่อไปเขาอาจจะตัดเหลือ2คนที่ผมไม่ไปผมก็เอ๊ะทำยังไงดีประกอบกับคิดว่าตอนนั้นเอ๊ะเราไม่มีญาติอยู่กรุงเทพเราแหมเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเรามาเราจะเรียนก็ไม่เก่งนะครับเราจะมาดีไหม
1: เขากลัวว่าถ้าเข้ากรุงเทพจะอยู่ปทุมวันหรือเทคนิคกรุงเทพจะเรียนสู้เขาไม่ได้ว่างั้น
0: สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเด็กกรุงเทพโอ้โหยิ่งตอนนั้นเทคนิคกรุงเทพนี่เขาดังมากใช่ไหมครับ
1: แน่นอนดิ
0: ก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่เทคนิคราชบุรี
1: ตามที่อาจารย์ส่งไป
0: ตามที่อาจารย์ส่งไปแล้วก็ไปเรียนอยู่2ปีนะครับไปเรียนอยู่2ปีตอนนั้นก็คือทั้งเทคนิคสมุทรสาครทั้งเทคนิคราชบุรีเนี่ยผมก็ทำกิจกรรมเป็นทำกองเชียร์ด้วยทำใดๆก็แล้วแต่คืออาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นคือเหมือนว่าคืออยากจะเรียนรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับผมมากนะครับตัวอย่างเช่นที่ทุกวันนี้ผมมาอยู่นี่ก็คือณตอนนั้นเทคนิคราชบุรีเนี่ยมีกล้องวิดีโอตัวแรกของจังหวัดราชบุรีเลยกล้องรุ่น M7 ผมว่าพี่ยุ้ยเนี่ยน่าจะต้องเคยใช้เพราะเป็นผู้สื่อข่าว
1: เดี๋ยวกล้องอะไรกล้อง
0: วิดีโอ
1: หมายความว่าไม่ใช่ยูเมติกนะ
0: ตอนที่ตอนแรกๆที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ
1: เทคนิค
0: หรืออะไรก็คือต้องเป็น VHS
1: VHS
0: ใช่นะครับรุ่น M7 สีดำนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นที่เรียกว่าพอถ่ายมาปั๊บเราสามารถดูได้เลย
1: ใช
0: ่พอเราดูได้ปั๊บเราก็ดูแล้วก็ผมก็บอกอาจารย์ครับผมขออนุญาตทดลองได้ไหมครับไปอาสากับอาจารย์เลยตอนนั้นไม่มีใครเป็นเลยนะวิธีการถ่ายวิธีการอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครเป็นผมก็เลยทดลองพอทดลองปั๊บตั้งแต่นั้นมาเวลามีงานอะไรปั๊บธงชัยช่วยไป
1: ถ่าย
0: กิจกรรมนี้หน่อย
1: เป็นไงล่ะ
0: ไปถ่ายกิจกรรมนี้ให้หน่อย
1: ก็คือเรียนรู้จากไอ้กล้องตัวนี้เลยคือใครกล้าจับไม่จับไม่รู้แต่ธงชัยคนนี้กล้าจับกล้าลองใช้หมดเลย
0: ขออาสานะครับแล้วก็คือกล้องตัวนี้เป็นครูสำหรับผมในการทำงานมาถึงปัจจุบันเหตุผลคืองานแรกที่ถ่ายมาคนดูบ่นว่าเวียนหัวมากเลยเหตุผลคือพี่ยุ้ยจะทราบดีคนที่จับกล้องวิดีโอใหม่ๆเขาจะแผนซ้ายแผนขว
1: า
0: ขึ้นข้างบนขึ้นข้างล่างซูมคนดูเวียนหัวผมก็กลับมาดูผลงานตัวเองจริงครับเวียนหัวจริงพองานที่2ก็เริ่มดีขึ้นนะครับจนสุดท้ายอาจารย์ก็บอกโอเคละต่อไปก็คือถ่ายงานได้ตลอด
1: เป็นหน้าที่เธอเลย
0: หน้าที่นี้เลย
1: อันนี้คือที่เทคนิค
0: ราชบุรี
1: แล้วก็คุณเบิร์ตกำลังต่อปวส.ถูกไหมฮะ
0: ปวส.เลยครับที่ราชบุรี
1: ถ้าเป็นสาขา
0: อิเล็กทรอนิกส์
1: โอเคอิ
0: เล็กทรอนิกส์เช่นกันแล้วก็พอเรียนที่เทคนิคราชบุรีพอจบปวส.เสร็จตอนนั้นเนี่ยแหมเริ่มเคว้งคว้างแล้วเราจะทำงานหรือเราจะเรียนต่อ
1: ก็ต้องต่อปอตรีเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ก็แบบต่อปอตรีหน่
1: อ
0: ยแต่ตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคนจบปวส.ถือว่ายิ่งใหญ่สูงสุดในอาชีวะแล้วเนื่องจากว่าเป็นอนุปริญญาตรี
1: จริง
0: แหมเป็น
1: ต่ออีกนิดเดียวได้ปอตรีเลย
0: ต่ออีกนิดเดียวอีก2ปีได้ปอตรี
1: ใช
0: ่แต่ในเบื้องต้นตอนนั้นเนี่ยผมว่าเอ๊ะขอทำงานก่อนดีไหมก็เริ่มสมัครงานไปทั่วปรากฏว่
1: า
0: ที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยใกล้ๆของเราเนี่ยเมืองประมงโรงงานร้านเกษตรเขตประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเปิดเคเบิลทีวีในจังหวัดสมุทรสาครเคเบิลทีวีตอนนั้นเนี่ยถ้า30กว่าปีก่อนพี่ยุ้ยจะนึกถึงโสพลเคเบิลทีวีที่พัทยา
1: ใช่
0: เขาดังมาก
1: ก็พี่ยุ้ยก็เข้าไปอยู่ IBC ไงก็เคเบิลเหมือนกัน
0: แล้วโสพลเคเบิลโสพลเนี่ยที่ดังเนื่องจากว่าอย่างนี
1: ้
0: เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีผู้ประกาศในส่วนกลางเนี่ยช่องน้อยสีช่องมากสีรวมทั้งที่นี่ด้วยไปฟินไปรับฟิน

0: แล้งเป็นผู้ประกาศของที่นั่น
1: ไปไปรับ
0: เขาจะดังมาก
1: รับจ็อบ
0: แล้วก็การตัดตรงตัดต่อเขาดีนะครับแล้วก็เขาก็จะมีทั้ง
1: คนด
0: ูกัน
1: เยอะมากคนดูกันเยอะมากคุณด้วยไม่ใช่แค่ในเขตนั้นเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แทบจะทั้งภาคตะวันออก
0: ภาคตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่ที่เนี่ยใหญ่ที่สุดก็เลยสุดท้ายผมก็เลยได้มาทำงานที่เคเบิลทีวีก็คือทำหน้าที่เป็นฝ่ายข่าวเนื่องจากว่าเหตุผลคือใช้กล้องวิดีโอเป็น
1: ดี
0: ใช้กล้องวิดีโอเป็น
1: อานิสงจาก
0: อานิสง
1: การใช้กล้อง
0: กล้องวิดีโอเป็น
1: M7
0: แต่ทำไงดีเขียนข่าวไม่เป็นเนี่ยพอเขียนข่าวไม่เป็นผมก็เลยไปได้พี่ๆรุ่นพี่ๆที่เป็นสติงเกอร
1: ์
0: ข่าวสดไทยรัฐเดลินิวทั้งหลายที่อยู่ที่อยู่ตอนนี้ผมพี่ๆเขาก็ยังอยู่นะเขาก็บอกเฮ้ยเขียนข่าวเขียนอย่างนี้น้องน้องช่วยหน่อยน้องแบบนี้น้องแบบนี้น้องไปก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยๆคล่องปรากฏว่าเริ่มได้เงินเยอะขึ้นเหตุผลคือพี่ที่เป็นสติงเกอร์เนี่ยบางวันเขาก็ไม่ว่างจะไปงานใดๆก็แต่น้องช่วยพี่หน่อยถ้ามีอะไรส่งข่าวให้พี่หน่
1: อ
0: ยเพราะว่าถ้าเขาตกข่าวไม่ได้ไงติงเกอร์อยู่ต่าง
1: คุณรู้ไม่ได้ไปไหนไงคุณรู้ไม่ได้ไปไหนที่ไ
0: ม่ได้ไปไหนอยู่ประจำที
1: ่
0: มอเตอร์ไซค์
1: เลยอยู่ออฟฟิศเลย
0: อยู่ออฟฟิศเลยไม่ได้อยู่ออฟฟิศอย่างเดียวด้วยไปอยู่ห้องวิทยุของสภ.สมุทรสาคร
1: ไปอยู่ห้องวิทยุ
0: ห้องวิทยุเลยเขามีวิทยุนรสิง
1: ห์อ๋อวิทยุตำรวจ
0: วิทยุตำรวจเวลามีอะไรปั๊บเนี่ยห้องวิทยุเขาจะรู้ก่
1: อ
0: นพอจะรู้ก่อนปั๊บปรากฏว่าผมก็จะรู้ก่อนพอรู้ปั๊บที่นี่ปั๊บผมไปก่อนเลยได้ข่าวก่อนไปพร้อมกล้องได้ข่าวก่อนถ่ายภาพ
1: นี่มันผู้สื่อข่าวชัดๆ
0: ถ่ายภาพวิดีโอมาปั๊บเขียนข่าวปั๊บส่งให้พี
1: ่
0: ส่งให้คนของคนที่เป็นอาหารดีแล้วได้เพิ่มอีก 2-300 สมัยก่อน 2-300 ก็
1: เยอะสิเยอะสิ
0: โอ้ยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งสนุกทีนี้พอไปสักระยะหนึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: NBT ตอนนี้แหละตอนนี้อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยแรกๆเลยเขาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีอย
1: ู่
0: ใกล้กับส
1: ม
0: ท
1: รเทพใกล้กับกรุงเทพเนี่ย
0: สมัยก่อนไม่มีถนนพระราม9ขั้นตรงนี้เน
1: ี่
0: ยผมเดินไปเดินมามาหาเพื่อนที่นี่นะที่อสมทรเนี่ย
1: อ๋อก็เดินไกลเหมือนกันนะแต่ว่าได้ไงแต่เดินตัดมา
0: โอ้เดินไม่ไกลเนื่องจากว่าเดินผ่านเหมือนเป็นทุ่งนาสมัยก่อนเรียกว่าอากาศดี
1: แต่มันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะคุณเบิร์ต
0: ไม่มีใช่แต่ว่าไม่กลัวเพราะเขามีทางเดินสบายนะครับก็มาหาเพื่อนที่นี่แหละมาหาเพื่อนเพราะว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรกันนะครับแล้วก็
1: อยู่ช่อง11คือก็เลยสมัครเข้าช่อง11
0: ตอนนั้นด้วยความเคารพครับพี่ยุ้ยอันนี้ตอนนั้นเนี่ยด้วยความแบบเราก็เด็กบ้านนอกนะต่างวัดเข้ามาสอบที่นี่ก็ลองดูฝีมือดิว่าจะว่ายังไงว่าเราจะสอบได้ไหมหรือยังไงสอบเป็นพันคนพันสองพันเนี่ยประมาณเนี้ยสอบที่โรงเรียนราชานุกูลใกล้ๆช่องเก้านี่เหมือนกันนี่แหละครับโรงเรียนเนี่ย
1: ตรง
0: ดินแดงนี่แหละผมก็ไปสอบพอไปสอบเสร็จก็กลับไปทำงานต
1: ่
0: อพอกลับไปทำงานต่อปรากฏว่าผมก็มาดูรายชื่อสองติดผมดูจากท้ายขึ้นไป
1: ทำไมดูจากท้ายอ่ะ
0: เราเด็กต่างจังหวัดไงเราจะสู้กรุงเทพได้ไงเพราะตอนนั้นแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขาแต่งตัวกันมาสอบเขาโอ้อุปกรณ์
1: เ
0: ล็กๆซูรี่ม
1: าน
0: ะครับเราคงไม่ได้แน่ดูจากท้ายขึ้นไปดูไปเรื่อยไม่ติดแน่แล้วพี่เอ้ยพี่ยุ้ยสุดท้ายพอเพิ่งขึ้นมาดับสองธงชัยระยะกุญชรพี่ยุ้ย
1: เฮ้ยอยู่หน้าแรก
0: ผมแทบจะกระโดด
1: อยู่หน้าแรกได้ที่สองเป็น
0: ได้ที่สองได้ที่สองแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยมาเข้ากรุงเทพละ
1: นี่เลย
0: เริ่มเข้ากรุงเทพละ
1: นี่เลยอ่ะแล้วเข้ามาแล้วเป็นไงต่อ
0: พอเข้ากรุงเทพตอนนั้นเนี่ยก็คือ
1: เล่าเร็วขึ้นอีกนิดนึง
0: โอ้ทำงานอะไรทำงานไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยก็ผมที่เนี่ยช่อง11
1: ครับ
0: ก็คือถือว่าเป็นครูของผมเลยถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผมเนื่องจากว่าตอนทุกวันเนี่ยผมไม่ลืมเลยทุกวันตอนนี้เนี่ยพี่ยุ้ยต้องรู้จักพี่ปราโมทรัฐวินิจ
1: โอ้ยรู้จักสิครับ
0: ตอนนั้นพี่โมทยิ่งใหญ่มากเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวของช่อง11
1: ของทางนู้นครับ
0: แล้วล่าสุดท่านก็โอ้หน้าตาดีท่านมีเมตตาท่านยิ้มแล้วเครดิตท่านดีกล้องเสียนะไปซ่อมเนี่ยถ้าบอกมาจากพี่โมดไม่เสียตังค์
1: นี
0: ่ลงไอ้เนี่ยครับที่ซอยเลวดีนะครับมีโรงงานซ่อมอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็พี่โมดบอกว่าถ้าอยู่มาจากต่างจังหวัดนอนสถานีเลย
1: นอนสถานีเลย
0: นอนสถานีเลย
1: แล้วนอนยังไงมันมีที่นอนหรอวะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยที่สถานีใหม่ๆเนี่ยคนก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ในการที่อยู่เวรเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังไม่มีคนอยู่เวรใช่ไหมครับเหมือนกับเหมือนเราก็ทำภายในของเราแล้วนะครับแล้วพอตอนคืนปั๊บถ้านอนสถานีเราดีใจเหตุผลคือเราไม่เสียตังค์แต่พี่โมดก็ดีใจเพราะเวลามีข่าวตอนกลางคืนไฟไหม้เหตุด่วนเหตุร้ายใดๆก็แต่เบิร์ดช่วยไปหน่อย
1: ออกไปกับกล้องได้เลย
0: กำเนิดชื่อเบิร์ดอยู่ที่ช่อง11นี่แหละที่บอกพอเดินไปกลางลานในตรงสถานีตรงวัดที่อยู่ใกล้ๆนะ
1: ครับตรงวัดอุทัย

0: วัดอุทัยธารามใช่ไหมครับเบิร์ดบอกเอกใกล้ๆเบิร์ดเนี่ยชื่อเบิร์ดคือเริ่ม
1: ตั้งแต่ตรงนี้นี่เองอ๋อนี่เลยนี่เลย
0: แล้วก็ที่นี่ไม่ลืมเนื่องจากว่าเหตุผลก็คือผมทำตั้งแต่ช่างภาพผู้สื่อข่าวนะครับ MCR MCR ก็คือห้อง Master Control Room ก็คือห้องควบคุมเทปการออกอากาศนะครับกล้องห้องส่งการออกอากาศสด
1: แบบที่มีทรอลลี่ครับที่จะลากไปมาเนี่ยคร
0: ับ ตัวใหญ่นะคร
1: ับ กล้องแบบในรูปสไลด์เรา
0: ไดเรคเตอร
1: ์
0: เป็นหมดเลยสวิตเชอร
1: ์สุดยอด
0: เป็นหมดเลย
1: ในห้องจริง
0: ผมต้องบอกว่าพี่ๆเนี่ยเขาเมตตากับ
1: จัดไฟด้วยนะ
0: ไฟนี่ก็คือส่วนใหญ่เขาจะจัดไว้แล้วเขาจะจัดไว้แล้วแล้วถึงเวลารายการไม่เยอะเหมือนอย่างนี้ไงตัวใหญ่มีรายการข่าวก็จัดไปแล้วตรงนี้ไปแล้วแต่ถ้าเกิดไฟตรงไหนปั๊บเราก็ไปตอนก่อนก็จะมีไม้ดูสูงนะแล้วก็ไปนั่นหน่อยเอาไฟลงมาตรงนี้หน่อยอะไรนะนี่แหละครับนี่ถึงบอกว่าผมไม่ลืมช่อง11นะครับแล้วก็ช่อง11มีกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ผมก็ไม่เคยลืมนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างความชำนาญเนี่ยอยู่ที่ช่อง11หมดเลย
1: อยู่เท่านานไหมครับ
0: อยู่กันประมาณ5ปี
1: แล้ว
0: ก็มีความรู้สึกว่าแม
1: ่เป็นพนักงานประจำของเขาเลย
0: ตอนนั้นยังไม่บรรจุครับตอนนั้นบรรจุยากมากต้องไปสอบจกพ.เราสอบช่อง11แล้วนี่คือเป็นจ้าง
1: เพราะว่าอันนี้คือกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ส่วนราชการเลย
0: ส่วนราชการเลยส่วนราชการเลย
1: อ๋อก็ยังเลยไม่ได้บรรจุ
0: ผมต้องไปสอบจกพ.ปีนึงไปสอบหลายสิบคนได้บ้างไม่ได้บ้างได้คนนึงบ้างอะไรต่ออะไรบ้างตอนนั้นสอบยากเพราะก็สอบกพ.ยาก
1: เข้าใจครับ
0: นะครับแล้วก็พอนั้นเสร็จเอ๊ะถ้าเราจะอยู่ตรงนี้สวัสดิการเราก็เบิกพ่อแม่เราก็ไม่ได้ละพูดง่ายๆนะครับ ก็เลยจะหาที่เอ๊ะจะทำยังไง
1: ยังไม่ได้ไงครับยังไม่ได้เป็นแค่ลูกจ้างรัฐ
0: ใช่เป็นลูกจ้าง
1: ครับผม
0: เป็นลูกจ้าง
1: เออแล้วทำไงครับ
0: สุดท้ายผมก็เอ๊ะดูช่อง9นี่ผมก็ดูนะเมื่อก่อนผมมาดูแต่จังหวะตอนนั้นเนี่ยจังหวะตอนนั้นที่พี่วิโชคอ่านหารอยู่จำได้ไหม
1: จำได้สิพี่วิโชคเป็นบอกรสมัยผมอ่านข่าว
0: นะครับนะครับแล้วก็เอ๊ะอยากจะเข้าช่อง9ทำยังไงดีเขาก็ยังไม่เปิดรับนะครับยังไม่เปิดรับ อยู่ช่อง11เนี่ยตอนนั้นผมเดินทางเนี่ย เดียวกว่า12เดือนผมอยู่ต่างจังหวัดน่าจะครึ่งนึง 50% อยู่ต่างจังหวัดเหตุผลคือตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสตามเสด็จทำข่าวในพระราชสำนักไปภูพิงราชนิเวศทักษิณราชนิเวศภูพานราชนิเวศนะครับแล้วก็กลับไปอยู่กรุงเทพ
1: ค
0: ือก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย
1: ๆตอนอยู่ช่อง11
0: ตอนอยู่ช่องเด็กก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆไม่รู้เป็นจะเพศหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะก
1: ็
0: คือเนื่องจากว่าการเดินทาง
1: อ๋อใช่ใช่คือเดินทางบ่อย
0: เดินทางบ่อยการเดินทางผมก็เลย
1: เ
0: บิกจ่ายก็ไม่มีสวัสดิการก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยว
1: มันก็ต้องไปเอกชนแล้ว
0: ตอนนั้นเนี่ยรถยนต์เนี่ยรถหลวงอะรถหลวง
1: ใช่ใช่สิครับ
0: รถหลวงแล้วถ้าเกิดจำสมัยก่อนคือช่อง9เขาโอเคแล้วคือรถลาเขาดีแต่ก็ดีแต่ช่อง11เนี่ยเขามีรถตู
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่ารถนักเรียนรถนักเรียนคือยังไงรู้ไหม
1: ไม่เข้าใจ
0: วันนี้ใครจะไปสภาขึ้นรถ3คนใครจะไปทำเนียบขึ้นรถ3คนใครจะไปกระทรวงเกษตรขึ้นรถ3คนเต็มรถตู้พอดีแล้วรถก็จะไปดรอปกระทรวงเกษตรก่อนไ
1: ปสภารถนักเรียนเลย
0: เขาถึงบอกว่ารถนักเรียน
1: เป็นสคูลบัสเลย
0: ไม่ค่อยได้รับความสะดวกเท่าไหร่สมัยก่อนนะ
1: สมัยก่อน
0: จนสุดท้าย
1: ทำไม
0: เราเงินเดือนแทบจะเริ่มโตขึ้นละนะครับเริ่มไม่พอใช้
1: ก็ต้องมีเรื่องค่าใช้จ่าย
0: ดูหลายๆที่ดูทั้งช่อง9นี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปดูที่ช่อง7พอช่อง7เขาสอบพอดีผมก็
1: เลยน่าสนเลยนี่อันนี้เอกชนกรุงเทพวิทยุโทรทัศน
0: ์ตอนนั้นเรียกได้ว่าช่อง7นี
1: ่ครับ
0: คือไม่ว่าจะเป็นละคร
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นข่าว
1: ครับ
0: พี่จักรพันธ์ยมจินดา
1: แน่นอน
0: พี่จักนะ
1: นะ
0: พี่ยุ้ยรู้จักแน่นอน
1: รู้จักสิครับ
0: พี่ติ๋วสัน
1: นิษฐานพงศ์ครับ
0: นะครับที่ข่าวคู่กันท่านสองคนนี้ท่านเมตตา
1: ค
0: ู่
1: ขว
0: ั
1: ญ
0: คู่ขวัญคู่ขว
1: ั
0: ญแล้วก็ถ้างานใหญ่ๆต้องสองท่านนี
1: ้ครับ
0: สองท่านนี้แล้วก็เลยเข้าไปพอสอบเข้าไปได้ปั๊บเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าตอนสอบตอนนั้นด้วยความเคารพจริง
1: ๆครับ
0: เขาเอากล้องวิดีโอเรียกว่าทันสมัยนะตอนนั้นนะยูมิติกแบบไฮแบน
1: ให้ผมไปชุดหนึ่งคราวนี้โซนี่ M7 ละคราวนี้โซนี่
0: M7
1: ละแน่นอนไฮแบนไง
0: ตอนนี้ M7 ละ
1: เราใช้เหมือนกันอีก
0: เขาวางกองไว้เลย
1: โอเค
0: เอาพอร์ตเทเบิลสายพอร์ตเขาเรียกสายพอร์ตสายเคเบิลเนี่ยนะวางไว
1: ้
0: เอาพอร์ตเทเบิลวางไว
1: ้ครับ
0: เอากล้องวางไว
1: ้ครับ
0: ไปจัดการเอง
1: เฮ้ย
0: ไปจัดการเองแล้วไปสอบใช่
1: แล้วเขามีมอบหมายอะไรไหมอ่ะก็จะแสดงผลงานอ่ะเอาไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเขาจะบอกเลย
0: จำได้ว่าวันนั้นไปสอบวันเสาร์พี่ยุ้ย
1: ครับครับ
0: พอไปสอบวันเสาร์ปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นลานเพลินเจ็ดสีไหมตอนนั้นตอนนั้นพี่ตั๊กมายุลาพี่แซมยุลนัน
1: เหมือนโลกดนตรีของช่องห้าไง
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วตอนนั้นลานเพลินเจ็ดสีโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากแล้วคนเยอะหนึ่งคุณจะกล้าเดินไปไหมสองถ่ายภาพมาห้ามเกิน3 นาทีแล้วให้ภาพดูรู้เรื่องว่าเป็นงานอะไรโดยไม่ต้องเขียนข่าวมา
1: เฮ้ย
0: เป็นอย่างนี้เลย

0: คือช่อง7ตอนนั้นก็สอบ
1: ให้นำเสนอด้วยภาพ
0: นำเสนอด้วยภาพ
1: แล้วไม่บอกอะไรเลยวาง Sony M7 ไว้ไฮแบนด์แล้วบอกว่าไปทำมา3นาที
0: 3นาทีห้ามถ่ายเกินมากกว่านี
1: ้โอ้สุดยอด
0: ทีนี้บางคนถ้าเกิดไม่เคยใช้กล้องเนี่ยมันก็จะดูตัวเลขไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่นาทีใช่ไหมทีนี้ผมก็ดูในทอลลี่ในวิวไฟเดอร์นะ
1: เราชินเนี่ยเราอยู่กับช่องโหใช้อุปกรณ์กับช่อง11มา
0: สบาย
1: เอาแล้ว
0: ช็อตแรกต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: ช็อต2เป็นแบบนี
1: ้
0: มีกว้างมีใกล้มีซีอูสุดท้ายต้องเป็นช็อตยังไงฟืด
1: ได้3นาที
0: พอ3นาทีปั๊บก็เทปไปส่ง
1: ผ่านชัวร์พี่ยุ้ยเดาว่าผ่านแน่นอนมันแทบจะฉลุยเลย
0: ยังไม่รู
1: ้ยังไม่รู้อีก
0: เพราะคนเจ๋งๆไปสอบที่นั่นหมดช่องน้อยสีก็ไปสอบช่องใครๆก็ไปสอบเพราะตอนนั้นเขาเล็กเขาช่อง7นะ
1: เขาเป็นแม่เหล็กเลยช่อง7ตอนนั้นน่ะ
0: เขาเป็นแม่เหล็ก
1: นี่ไงคุณชาติเชื้อกนสูตรคุณสุรางเปรมปรีโอ้โหเนี่ยเนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือใครได้ไปอยู่เขาก็สบาย
0: แต่ถ้าเกิดไปรายการพี่สมภพศรีสมวงที่จัดมวยที่จัดมวย
1: บิ๊กอึ่งบิ๊กอึ่ง
0: นี่แหละตอนนั้นคือเรียกว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ย
1: เ
0: ปิดช่อง7แช่ไว้24ชั่วโมงถ้าปิดสถานีบางคนยังไม่ปิดเลยเพราะหลับไปแล้วเออนะครับพออีกหนึ่งอาทิตย์ก็โทรหา
1: ได้ไหม
0: พร้อมทำงานเมื่อไหร
1: ่อ๋อคือนี่ไงเก่งอยู่แล้วชัวร์
0: ก็เลยได้เข้า
1: ได้เข้าช่องเจ็ดสีเลย
0: ช่องเจ็ด
1: บรรจุเลยไปไหน
0: เข้าไปช่องเจ็ดเนี่ยนะครับตอนนั้นก็คือบรรจุเลยสามเดือนแล้วก็บรรจุนะครับตำแหน่งก็คือตอนนั้นให้ทำตำแหน่งช่างภาพสายราชสำนักตอนนั้นเป็นผมเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะครับรุ่นพี่ก็มีพี่บรรชัยพี่บรรชัยต้องรู้จักเฉลียวชัยเมืองปาก
1: พี่พัฒน์สำนักนี่ต้องผู้ใหญ่หน่อยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เหรอ
0: แต่ตอนนั้นด้วยความเคารพคือผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงคือไม่ลืมช่อง11อีกอ่ะช่อง11เคยทำมาแล้วนะครับพอไปช่อง7เขาก็เลยมอบหมายเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ย
1: เขาดูประสบการณ์เก่าด้วย
0: ใช่
1: ก็เคยตามเสด็จด้วยอะไรด้วย
0: ใช่ใช่ก็คุ้นกัน
1: อ
0: ะไรกันนะครับ
1: ก็เป็นผู้สื่อข่าวสายราชสำนัก
0: คร
1: ับผม
0: ตลอดนะครับอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: แต่ทีนี
1: ้ครับ
0: พลิกผันที่บอกว่าจะพลิกผันตอนนี
1: ้
0: ก่อนที่จะมาทำรัฐวิสาหกิจนั่นคือ
1: ค
0: สุดท้ายที่ผมไปทำข่าว
1: ตอนช่องเจ็ดเนี่ย
0: ผมไปทำข่าว
1: จุดพิพันคือ
0: ไปทำข่าวตามเสด็จที่จังหวัดสกลนคร
1: โอเคครับ
0: ส่วนใหญ่พระองค์ท่านจะเสด็จในช่วงเย็น
1: ภูพานราชนิเวศ
0: ภูพานราชนิเวศโอ้สวยนะตรงโค้งภูเขาตรงนั้นสวยสวยนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายอีกว่าไปทำข่าวที่จังหวัดหนองคายให้หน่อยช่วงเช้าช่วงเช้าจังหวัดหนองคายหน่อยก็ไปนอนที่จังหวัดอุดรธานี
1: ใกล้ๆกันหมดตรงน
0: ั้
1: น
0: ใกล้ๆกันหมดคือจะถึงกัน
1: ไปนอนดู
0: ด
1: อนครับ
0: แล้วพอไปตรงนั้นปั๊บปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ
1: เกิด
0: อุบัติเหตุก็ร้ายแรงอ่ะค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็ที่ผมรอดเนื่องจากว่าเซฟตี้เบลพี่ยุ้ย
1: โอ
0: ้ตอนก่อนเนี่ยยังไม่มีกฎหมายเรื่องการคาดเซฟตี้เบล
1: โอ้
0: ผมเนี่ยพอขึ้นรถปั๊บเนี่ยพอขึ้นหน้ารถปั๊บเนี่ยผมก็จะคาดเซฟตี้เบล
1: สัญชาตญาณเลย
0: ทุกครั้งตอนนั้นรถของช่อง7ทันสมัยที่สุดทวินแคม16วาวตอนนั้นโตโยต้าเรียกว่าดีที่สุดนะ
1: เร็วด้วยปึ๊ดเลยเร็วเลย
0: แต่ก็ต้องเร็วนะครับผมคาดสายเซฟตี้เบลพอคาดสายเซฟตี้เบลปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอชนปั๊บเซฟตี้เบลเนี่ยดึงผมไม่อย
1: ู่
0: นะครับแต่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละท่านคาพวงมาลัย
1: อ
0: ะแรงแรงตอนนั้นแรงแล้วก็ด้วยความเคารพจริงๆก็คือต้องนั่งจากเครื่องบินจากที่
1: ดูดอนที่ดูดอน
0: ที่เกิดแล้วก็มาที่โรงพยาบาลพระมกุฎโดยผมก็ไม่ลืมอีกเช่นเดียวกันก็คือพี่จักรพันธ์ยมจินดาเนี
1: ่
0: ยไปรับยันเครื่องบินเลยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาล
1: พี่จักรเหมือนหัวหน้าเลยนะเหมือนหัวหน้า
0: ที่ท่านเรียกว่าเขาดูแลพนักงานทุกคนดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ครับพี่จักรไปรับเลย
0: แต่ทุกคนก็ดูแลนะแต่พี่จักรเนี่ยคือท่านแบบเบอร์หนึ่งอะเบอร์ต้นเบอร์ท็อปของประเทศอะ
1: คือเขาเป็นสัญลักษณ์ของช่องเจ็ดเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเห็นหน้าพี่จักรเวลานั้นเนี่ยมันก็คือเลข7ขึ้นมาเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พี่ติ๋วเหมือนกัน
0: เหมือนพี่สุวิทย์สุดีประภา
1: ใช่ใช
0: ่เหมือ
1: นพี่สุวิทย์เราอะเลข9เต็มๆอยู่บนหน้าเลย
0: ท่านสมัยก่อนผู้ประกาศหลายๆคนก็คือหนึ่งในนั้นที่ท็อปก็ยุ้ยโอวาทก็เอาท็อปนะ
1: อย่าเลยกระดาษโอเคทีนี้ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลยังพอได้ก่อนเบรกแล้ว
0: มาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎโอ้มานอนดึงคอเนี่ยเพราะว่ามันชนแล้วกระดูกคอด้วยความเคารพท่านผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าเราดึงกระดูกไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าลงไปอย่างนี้อัมพาตก็เลยต้องมานอนดึงคอเพื่อกระดูก
1: มากรุนแรงมาก
0: เป็นเดือนรุนแรงครับรุนแรงครั้งนั้น
1: ก็นอนรักษาอยู่เป็นเดือน
0: ที่ผมรอดไปได้ก็เซฟตี้เบลอย่างที่บอกทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างผมก็ฟังเป็นแฟนของ 100.5 เนี่ยฟังตลอดเวลาขับรถท่านต้องคาดเซฟตี้เบลนะครับท่านจะบอกว่าลำคาญเนี่ยอันนี้ช่วยได้จริง
1: ๆ
0: ช่วยได้จริงๆแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พอเป็นข่าวใหญ่ปั๊บเนี่ยเขาเลยมีกฎหมายเรื่องให้คาดเซฟตี้เบลไม่นั้นตำรวจจับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ครับ
0: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ
1: วันนี้เราเคยเห็นไม่คาดไม่ได้ครับมันโวยวาย

0: รถมันโวยวาย
1: ใช่ใช่ครับโวย
0: แต่ตอนนี้ก็ต้องคาดครับ
1: แต่ตอนนี้ครับเขามีอุปกรณ์ที่หลอกแต่อย่าไปทำเลยอย่าไปทำอุปกรณ์ที่หลอกที่เสียบลงไปแล้วก็ไม่โวยวายรถไม่ร้องไม่ดังอย่าไปทำครับด้วยความรถนี่คือของตัวเองเลยนะครับของต
0: ั
1: วเองก็ของประเทศที่เอาเข้ามาราคาถูกๆนั่นแหละ
0: โอเคเดี๋ยวคุณเบิร์ตแล้วทีนี้ก็เลยพักรักษาตัวอยู่ที่นี
1: ่พออยู่ที่นี่ปั๊บเนี่ยตอนนั้นผมใจเพิ่มมีความรู้สึกว่า
0: ครับ
1: แม
0: ่ยังไง
1: เราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเราจะเดินทางต่อไปเลิฟคือใจเสียเพื่อนก็อยู่ใกล้ใครก็ไม่อยู่กับเราแล้ว
0: อ๋อคือเพื่อนเสีย
1: ใช่
0: เพื่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เราต้องนอนรักษาตัวเป็นเดือน
1: ใช
0: ่ถอดใจแล้วสิเอาพูดตามตรงเลยนะใช้คำนี้เลยถอดใจละ
1: ช่วงที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยก็มีพี่ PR แต่ละที่แต่ที่เขาก็ไปเยี่ยม
0: ที่เขารู้จักนะ
1: หนึ่งในนั้นคือการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรุ่นพี่ผู้มีพระคุณผมเหมือนกันก็ไปคุยกันพอไปเยี่ยมเสร็จก็คุยกันเบิร์ดมาอยู่กับพี่ไหม
0: โอ
1: ้ชวนกันที่เตียงโรงพยาบาล
0: ชวนกันที่เตียงเลยโอ้โหถามจริงเหรอ
1: ชวนที่เตียงโรงพยาบาลเลยพอชวนที่เต
0: ีย
1: งโรงพ
0: ยาบาลแมปอยู่เลยนี่นะพี่เขาชวนเลย
1: ยังดึงคออยู่เลยพี่เขาก็ชวน
0: หายดีแล้วมาอยู่กับพี่ไหม
1: ตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าการก็คือท่านดร.ธวัชวิชัยดิษฐ
0: ์ที่พี่ยุ้ยต้องรู้จัก
1: ท่านดร.ธวัชโอ้โหตอนนั้นผู้ว่าคนที่4
0: ครับผม
1: ปัจจุบันนี้คนที่17นะตอนนั้นท่านผู้ว่าเนี่ยคนที่4ท่านดร.ธวัช
0: คนเขารู้หมดเลยเนี่ยอายุเนี่ย
1: นะครับท่านบอกว่าเอ๊ะเราจะทำ PR ยังไงหน่วยงานให้ประปา
0: เป็นรัฐวิสาหกิจ
1: ให้เป็นที่รู้จ
0: ักกระทรวงมหาดไทย
1: ใช่ก็เลยไปชวนมาปั๊บเนี่ย
0: เดี๋ยวคือตกลงคือรับปาก
1: เลย
0: แล้วก็ออกจากช่อง7
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ย
1: แล้วพอรักษาตัวเสร็จ
0: คุณเบิร์ดยอมออกจากช่อง7เหรอ
1: คือตอนนั้นใจเสียคือใจเนี่ยใจไม่ได้แล้วใจไม่ได้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ร้ายแรงนะก่อนหน้านั้นช่อง11ร้ายแรงอยู่ครั้งนึงคือไปทำข่าวที่ราชบุรีบัวลานบัวลานกีฬาพื้นบ้านของเรานะ
0: ครับ
1: ขากลับเดินทางกลับตอนนั้นพุทธมณฑลเนี่ยเปิดใหม่ๆถนนสายพุทธมณฑลเนี่ยนะ
0: รถวิ่งกันรถวิ่งกันเร็วว
1: ิ่งกันดี
0: แต่ไม่ค่อยสว่าง
1: สมัยนั้นแต่ตอนนี้ก็ดีแล้ว
0: โอเคครับครับ
1: ปรากฏว่ารถผมก็กำลังจะกลับเข้ากรุงเทพอยู่แถวเลยสาย4มานิดนึงรถฝั่งโน้นที่เดิน
0: เหินมา
1: วิ่งสวนมาเหินมาน
0: ั่นไง
1: ปั้งกับเราเลย
0: นั่นก็เจอไปทิ้งแล้ว
1: แล้วก็ผมเคยเจอเหมือนกัน
0: ไม่หมายความว่านั่นก็เจอไปทิ้งแล้ว
1: นั่นคือครั้งใหญ่เลยนะครั้งใหญ่เหมือนกันแล้วปรากฏว่ากระจกเนี่ยเข้าตาผมว่าตาบอดแน่นอนตาบอดแน่นอนผมก็เลยรู้ละมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นละเนี่ยตรงเนี้ยต้องเย็บอยู่เนี่ยไอ้ติ่มยังเย็บเนี่ยยังมีรอยอยู่จะได้อยู่ผมได้รับกำลังใจกับจากไทยมุงอย่างมากผมก็นอนหลับตายที่รถนอนหลับตายอยู่เฉยเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องมีมูลนิธิเดี๋ยวมีคนมาช่วยถูกไหมได้รับกำลังใจจากคนที่มาไทยมุงบอกว่าโอ้ยเลือดออกหูเลือดออกหูเต็มเลยตายได้รับกำลังใจแต่เสียงเนี่ยได้ยินหมด
0: อันนี้เขาประชดครับอันนี้เขาประชดครับ
1: ได้ยินหมดพอได้ยินหมดผมก็เฮ้ยเราไม่เป็นไรเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ลืมตาเท่านั้นเอง
0: okay.
1: สุดท้ายพ่อก็พาล่องบานมาล้างตามาล้างอะไรนั่นก็ครั้งนึงแล้วนะนั่นแหละพอนั้นเสร็จพอมาครั้งนี้ปั๊บก็เลยแบบ
0: ไม่ได้ละถอดใจละคือเหมือนว่าอาชีพนี้ถ้าทำต่อไปโอกาสสุ่มเสี่ยงกับอุบัติเหตุมีสูงเลยยอมทิ้งช่อง7นะครับออกมาเลยทั้งที่แบบนั่นคือทุกคนเขาใฝ่ฝันเลยนะเพราะว่าเข้าไปนี่มันไหนจะความที่เป็นช่องดังที่สุดไหนจะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเลยใช่ไหมมันโอ้โหมันทุกอย่างเลยแต่คุณเบิร์ดยอมทิ้งมาไปอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาค
1: ไปอยู่กับการประปาส่วนภูมิหลังจากที่นั่นไปแล้วด้วยความรบคือก่อนที่ตอนเข้าไปเนี่ยตอนนั้นพี่จักนะนั่งคุยกันสองคนแบบนี้พี่น้องพี่เชื่อว่าน้องอยู่ที่นี่ไม่นานผมว่าจะไล่ผมออกเหรอเขาไม่บอกแต่เขาบอกว่าอย่าง
0: น
1: ี้ครับเข
0: า
1: บอกว
0: ่
1: าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ห้องเนี้ย70 ล้านโอ้ตอนนั้นอุปกรณ์ทีวีมันแพงโลโก้ที่ทำ 3D สมัยก่อนตอนนั้นพี่ยุ้ยผมว่าพี่ยุ้ยเคยใช้อามิก้า
0: ดัตเตอร์เจม
1: ดัตเตอร์เจมห้องเนี้ย70 ล้านอุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้ทำโลโก้ 3D ทำแบบหมุนสมัยก่อนที่ทำหนังจักรวงๆเลยเบิร์ดเข้าไปเรียนรู้ห้องนี้ราคาเท่านี
0: ้
1: ตัดต่อนี่เครื่องเดียวล้านกว่าบาทมีทั้งหมด5เครื่อง
0: อันนั้นเป็นยุคยูเมติกก่อนนะเป็นยูเมติกก่อนเพราะว่ามันจะทำกับไออามิก้าอันนี้นะฮะและทีหลังอ่ะพอเป็นเบต้าเนี่ยทีนี้มันจะยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่เลย
1: ตอนที่ผมเข้าไปช่อง7ตอนนั้นอุปกรณ์เขาจะทันสมัยด้วยความบรมทุกท่านนะครับด้วยความช่อง7เพื่อนๆของเราถ้าฟังอยู่ที่ผมยังไม่ลืมบุญคุณท่านนะครับเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนเป็นเบต้าแคมก่อนเพื่อนเลย
0: แน่นอน
1: ก่อนใครเพื่อน
0: ทุนเขาเยอะมาก
1: ทุนเขาเยอะมากกล้องเขาสมัยก่อนเนี่ยนะตัวนึงผมเอาไปใช้เนี่ยตัวล้านกว่าบาท2 ล้าน
0: โอ้
1: นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมไปงานถ่ายทอดสด ไปที่ใดก็แล้วแต่ผมเคยไปกับพี่กำลนหวังสีรู้จักแน่นอน
0: รู้จักสิน
1: ะครับเขื่อนลำ

0: แต่เนี่ยที่เขาเขื่อนที่เขาจะเขื่อนที่
1: พี่พิสิทธิ์ได้ไหม
0: พี่สิทธ
1: ิ์กีรติกัน
0: กุลแต่พี่วัง
1: พี่วังพี่วังกีรติกันกุล
0: ผมไม่ถ่ายทอดเนี่ยผมจะต้องเอาสถานีจะต้องประสานรถตำรวจนำ
1: โอ้แต่ถ้าเบต้านี่มันไปยุค AB Roll แล้วนะมันจะไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะ
0: โอ้เรียกว่าไฮเอ็นของ
1: ตอนนี้เรียนหมดเลยพี่จักรบอกให้เรียนรู้หมด
0: เรียนรู้หมดผมเรียนรู้หมดเลย
1: โอ้
0: นะครับ
1: ดีที่เชื่อพี่จักร
0: นะครับก็คือเรียนรู้จริงๆแล้วก็ผมก็ไปคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเง
1: ี้
0: ยพอเกิดตรงนี้ปั๊บผมเลยรีบตัดสินใจมาที่การประปาส่วนภูมิภาค
1: เดี๋ยวเราแตะไปนิดนึงเพราะว่านี่คือให้คุยยาวเลยนะครับเผลอแป๊บเดียว 17:43 นะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณเบิร์ตก็เลยตัดสินใจอยู่บนเตียงผู้ป่วยกำลังทำกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับมี PR ของการประปาส่วนภูมิภาคมาชวนตัดสินใจเลยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเสี่ยงอีกแล้วนะฮะเจออุบัติเหตุบ่อยเกินไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวกลับมานะฮะผมว่าตอนนี้ท่านผู้ชมหลายท่านที่เห็นสไลด์จะเริ่มนึกออกละอ๋อรู้แล้วละ7กับ11นี่มันคืออะไรยังไงเอาไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้เบรกสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B-Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: 17:47 ครับไม่อยากจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยว่าระหว่างที่ไปเบรกโฆษณากันนะ ผมเริ่มแอบคุยละเบิร์ตถ้าอาทิตย์หน้ามาอีกทีจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่เขาก็ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไปดูงาน

0: ต้องถามเลขาก่อนครับเพราะไม่รู้จริงๆว่าวันที่หน้าทำอะไร
1: อย่างนี้ดีไหมพี่ยุ้ย
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าท่านฟังแล้วมีความรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์กับท่าน
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังคอมเมนต์มาใน Facebook ให้ผมดูหน่อยใช่ไหมครับว่าอยากในมุมไหนตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง
0: ได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวจะได้เป็นกำลังใจกับผมกับพี่ยุ้ย
0: จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะฮะว่าจะนั่นเอางั้นระหว่างนี้เอาขออนุญาตทักทายก่อนนะครับคุณกระจรเกียรติสวัสดีนะครับนะฮะคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณปุ้ยระยะกุญชรอ้าวนามสกุลเดียวกัน
1: อันนี้หลานสาว
0: หลาน
1: สาวที่รักเลย
0: โอ้ครับผมนะฮะอ้าวนี่คุณกฤษณ์เกียรติผมจบเทคนิคราชบุรีเหมือนกันเลยครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยพี่เบิร์ดครับผมจบเทคนิคราชบุรีทั้งปวช.ปวส.โอ้เยี่ยมเลยฮะคุณกฤษณ์เกียรติฮะคุณหงสินีสวัสดีค่ะคุณปริชาตินี่นี่นี่เสียงเพราะมากเป็นไงล่ะเดี๋ยวจะมีอะไรเล่าอีกด้วยคุณปริชาติว่าไอ้เรื่องเสียงเพราะนี่มายังไงคุณสุภชัยสวัสดีครับนะฮะอ่ะหลายท่านเลยนะครับอ้าวแล้วถ้าจะฟังตอน2ต่อคุณเบิร์ดบอกว่าช่วยส่งมาบอกใน Facebook หน่อยเป็นกำลังใจ
1: ใช่จะได้ จะได้แบบบางทีท่านบอกเอ้ยไม่น่าสนใจ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: จะได
0: ้ก็จะได้เป็นมา ดูเขาพูด
1: แต่ถ้าเกิดบอกสนใจบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวผมอ่ะมา นะครับ
0: นี่คุณเบิร์ด
1: ด้วยความเคารพครับ FC ของ 100.5 ของพี่ยุ้ยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็คือทาง Facebook เนี่ยหรือว่าขับรถทางอยู่เนี่ยผมก็เป็น FC เหมือนกันแล้วฟังเนี่ยผมขับรถผมจะมีความรู้สึกว่าผมไม่ง่วงแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะที่ส่งมารายการของพี่สุวิทย์สุทธิประภาร ายการของพี่ยุ้ยคืออีกหลายๆรายการอ่ะอย่างเช่นคุณเสือหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าฟังอยู่ไหมถ้าฟังอยู่ช่วยส่งกลอนให้ผมหน่อยสิ คุณเสือหวานเจี๊ยบนี่แบบคือพอฟังไปปั๊บนี่เขาแต่งกลอนให
0: ้ผม
1: ใจได้ว่าผมเคยแต่งให้พี่ยุ้ยด้วย
0: ถ้าขอคำกลอนนะ
1: ม
0: ีคนหนึ่งเลยแฟน 100.5 ค
1: ุ
0: ณเทียนท่าฉลอม
1: พี่เทียน
0: คนนี้คือคนที่แต่งกลอนพี่ยุ้ยเคยได้ครั้งเดียวเท่านั้นตอนนั้นมาออกรายการอาจารย์เน่กับพี่ติ๋มลัคนาแล้วคุณเทียนแต่งให
1: ้พี่เทียนท่าฉลอมเนี่ยผมก็สงสัยว่าอยู่ท่าฉลอมไหมเคยคุยกันอ
0: ๋
1: อไม่ได้อยู่แต่อยู่ที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิ
0: โอ
1: ้แล้วก็เวลาตอนเย็นเนี่ยก็จะฟังรายการพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วเขาจะแต่งมาเลย
0: พี่สุวิทย์กับพี่เด้ง
1: สุวิทย์เด่นดีเด้งดังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่งแบบนั้นแบบเนี้ยก็น่ารักอ่ะแล้วแต่งแล้วมีรอยยิ้มพี่เทียนน่าจะหลอม
0: นี่แหละนี่แหละเอานะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับไม่ตอบไม่ได้จริงๆว่าวันอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณเบิร์ตติดขัดประการใดยังไงแต่ว่าด้วย10นาทีที่เราเหลือไม่ถึงละ9นาทีเนี่ยนะครับขออนุญาตให้คุณเบิร์ตเล่าต่อเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือเราจะจับความต่อจากการที่คุณเบิร์ตก็ตัดสินใจณตรงนั้นเลยขณะที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ว่าคงจะใช้ชีวิตนักข่าวไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินก็เลยตอบรับคำชวนของทีม PR การประปาส่วนภูมิภาคณเวลานั้นคือมีท่านผู้ว่าชื่อธวัชวิชัยดิษฐ
1: ์
0: โอเคยังไงต่อครับเล่าต่อเลยครับเอาเท่าที่เวลาเราจะได้ครับคุณเบิร์ด
1: ท่านดร.ธวัชเนี่ยพอผมเข้าไปที่ประปาภูมิภาคเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเราอยากจะมอนิเตอร์ข่าวเราจะต้องทำยังไงนะครับจากที่ผมเคยอยู่ช่อง7เนี่ยนะคร
0: ับ
1: เขาเวลาเขามอนิเตอร์ข่าวเนี่ยสมมติว่าตอนนั้นมี3 5 7 9 11
0: ครับตอนนั้นมีแค่นั้นแหละครับยังไม่มีครับ
1: เขาทำยังไงผมบอกว่าเขามีวิดีโอแต่ละช่องระบบ B สมัยก่อนแค่หมื่นละบาทใช่ไหมระบบ B เขาอัดข่าวทุกช่องเลยแล้วเขาก็มอนิเตอร์ดูแต่ถ้าเกิดสมมติว่าข่าวของการประปาหรือว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับเราตรงไหนเนี่ยเราก็ตัดเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยออกม
0: า
1: เขาบอกเอาทำเพราะเราอยากจะมอนิเตอร์เนื่องจากว่าประปาวิภาคตอนนั้นเนี่ยมีลูกค้าไม่ถึงแสนรายในตอนแรกๆนะครับเขาก็อยากจะให้มีความรู้สึกว่าน้ำสะอาดมันมีความจำเป็นจริงๆนะสำหรับพี่น้องประชาชนก็เลยท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้ PR ของเราเนี่ยทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นๆที่เป็นระดับต้น
0: ๆนี่คือภารกิจที่เมื่อรับคุณเบิร์ดเข้ามานะ
1: เบิร์ดเอาความรู้ความสามารถเนี่ยมาใช้ตรงนี้จะต้องการสนับสนุนอะไรจากผมบอกผมผมก็เลยบอกถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยประปาภูมิภาคณตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องทำต้องซื้ออุปกรณ์ขึ้นมาณตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ซื้อระบบเรียกว่าคือทันสมัยเหมือนสถานีโทรทัศน์สถานีหนึ่ง
0: จะบอกถ้าแบบช่อง7เลย
1: โอ้รุ่นเดียวกันเลยทำสโลว์ได้ AB โลได
0: ้
1: AB โลท่านผู้ฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจก็คือเวลาที่เขาแบบจะภาพนึงไปภาพนึงแบบสมูทแบบไปภาพนึงนั่นแหละแล้วเวลาที่สมมุตินักกีฬาเวลาจะเตะบอลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยใช้ AB โลเนี่ยพวกนี้นะ
0: ทำภาพสโลว
1: ์มันจะเหมือนสโลว์เข้าไปบอกว่าเอาเลยเกือบ10ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าแล้วก็ทำให้คุ้มแต่ตอนนั้นก็
0: กล้องก็ต้องเป็นเบต้าสิทั้งนั้นเนี่ย
1: เบต้าแคมเลยโซนี่เลยตัวเดียวกับช่อง7ที่ก็ใช้คือตอนนั้นในทันสมัยเหตุผลที่นั่นอย่างนี้เนื่องจากอย่างนี้
0: คร
1: ับถ้าสมมุติว่าเราใช้ระบบ V แล้วเราข่าวไปส่งบกบกก็บอกเขาขี้เกียจแปลงระบบ
0: เขาต้องแปลงครับ
1: เขาต้องเขาเวลาข่าวด่วนข่าวอะไรเขาต้องมานั่งแปลงเสียเวลาเขาบอกว่าไม่แปลงแต่ถ้าเกิดใครเอา

0: เบต้าแคมมาส่งเขาตัดได้เลยตัดได้เลยนะครับแล้วตอนนั้นจากที่ประสบการณ์อยู่ช่อง7ช่อง11มานะครับผมถ่ายไปโดยที่เขาไม่ต้องตัด
1: นี
0: ่แล้วก็การเขียนข่าว
1: สบายพิเศษแล้วด้วย
0: แล้วก็การเขียนข่าวคืออย่าย่นเยอะอย่าไปอลัมพบทประเภท3หน้า5หน้าแล้วส่งไปเนี่ยเขาไม่มีเวลา
1: ไอ้แบบไอ้เพรสรีสอ่ะโอ้ซัดเข้าไปได้3หน้า A4 เงี้ย
0: ครึ่งหน้าค่อนหน้าพอแล้ว
1: โอ้ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวใช่
1: เขาชอบแบบนั้น
0: เขาชอบแบบนั้นแล้วพอหน้าเสร็จก็คือไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอาหัวหน้าคนนี้มอบหมายให้คนนี้นางคนนี้นางคนนี้มอบหมายให้คนนี้พอจะหมดพอจะเข้าเนื้อความครึ่งหน้ากระดาษ
1: ครับ
0: ไม่เอาแบบนั้นก็เลยไปส่งแล้วก็เลยเราก็เลยทางนั้นตอนนั้นเนี่ยในตอนแรกเนี่ยป้าวิภาก็เลยได้มีข่าวเผยแพร่ในพื้นที่สื่อเพิ่มมากขึ้น
1: นี่เลย
0: นะครับเพิ่มมากขึ้นช่อง9ผมก็มาส่ง
1: ลงทุนกู
0: ้ตอนนั้นพี่วิโชคโอ้โหก็เป็นบก.ใหญ
1: ่
0: ผมก็มาส่งพี่ช่วยผมหน่อย
1: สมัยพี่อยู่อ่านข่าวก็พี่วิโชคก็เป็นบก.ยุคนั้นก็มีพี่อัจฉาสุวรรณปรา
0: บ
1: พระแ
0: ร
1: กมีอีกหลายคนพี่ต้อยระดาวันด้วย
0: พี่ต้อยระดาวันวงศรีวง
1: ศ์ใช่คร
0: ับก็มาอยู่ที่นี
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับ ช่อง7พี่สุทธิจงเจียมจิตใช่ไหมครับพี่ทิช่วยผมหน่อย
1: นี
0: ่ช่อง11เราสิทธิ์เก่าอยู่แล้วเพื่อนช่วยหน่อยอะไรหน่อย
1: นี่คอนเน็กชัน
0: ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นก็คือเริ่มมีบ้างพอมีบ้างอุปกรณ์เราลงมาหลายตังหลายล้านทำยังไงดีนอกจากข่าวก็ทำสารคดีเชิงข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประปาส่วนภูมิภาคน้ำมายังไงนะครับวันนี้เราไปเปิดการประปาส่วนภูมิภาคที่สาขานี้จะมีประโยชน์กับประชาชนที่นั่นยังไงทำเป็นสารคดีเลยแล้วตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปออกอากาศได้เลยไปส่งกบวสมัยก่อนช่อง9ก็เป็นกบวอีกจุดหนึ่ง
1: ครับผม
0: นะครับอีกจุดหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือ
1: 7นาที10นาทีอะไรก็ตามแต่คุณเพื่อทำให้เสร็จสับหมดเลย
0: สำเร็จ
1: รูปเลย
0: 1
1: พร้อมออนแอร
0: ์ตัดต่อไตเติ้ลเลยนะไตเติ้ลตัดต
1: ่อ
0: ลงเสียง
1: ครับ
0: เสียงใคร
1: เสียงคุณเบิร์ตคุณปริชาติยังชมมาเลยในว่าเสียงเพราะ
0: โอ้ขอบพระคุณคุณปริชาติผมคุณด้วยความร่วมจริงถ้าผมเสียงดีนะคุณปริชาติผมสมัครสสแล้วเสียงดีย
1: ันจะเล่นมุกอีกเหลืออีก5นาทีโยแล้ว
0: ด้วยความร่วมเลยตอนนั้นก็คือเรียกว่าใช้อุปกรณ์อะไรต่ออะไรพวกนี้คุ้มแล้วก็การ PR ของการประปาคุ้มนะครับ
1: โอ้โหนี่ได้มีเดียคอฟเวอร์เรจแบบสบายแล้วการประปาจากที่เงียบๆอยู่นะฮะกลายเป็นตอนนี้ขึ้นมาเด่นเลย
0: รวบรับตัดความมาก็คือพอถึงระยะหนึ่งงานเริ่มเยอะผมก็เลยรับน้องๆที่เคยผ่านโปรดักชันเฮาส์น้องๆที่เคยทำงานทางด้านนี้โดยตรงคือผมสอบสัมภาษณ์เองใช้แบบเดียวช่อง7เลยไปถ่ายมาถ้าถ่ายรู้เรื่อง
1: นี
0: ่ถ้าถ่ายไม่รู้เรื่องสำรองสำรองอะไร
1: ก็ได้เลย
0: เพราะฉะนั้นคือณตอนนั้นเนี่ยก็เลยทำงานกันสนุกสนานแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหงานผมค่อนข้างจะน้องยังก็มีความรู้สึกงานเยอะเกินไปไหมแต่จริงๆด้วยความรบนะครับด้วยความรบไม่ใช่เฉพาะไม่ทุกท่านที่ฟังนะครับจากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยที่ได้โควต้าเนื่องจากว่าผมก็ไปช่วยงานอาจารย์ทั้งที่ไม่ใช่งานในหน้าที่ไม่ได้งานที่วิชาที่เรียนก็ไปช่วย
1: อันนี้กำลังจะให้คีย์เทคเอาไว้แล้วฮะท่านผู้ชมต้องฟังฮะเรื่องการออฟเฟอร์เสนอตัวเองในการที่จะทำอะไรต่างๆนะไล่ต่อ
0: กล้องวิดีโอถ่ายเป็นเพราะว่าไปเสนอว่าอาจารย์ผมช่วย
1: ใช
0: ่ผมช่วยทำนะครับสุดท้ายคือในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเป็นอะไรใช่ไหมครับเราจะไปเป็นอะไรตัวอย่างเช่นผมจบอิเล็กทรอนิกส์มาจบย้อนปวสมาเกรดดีด้วยแต่มาเป็นนักข่าวคืออนาคตไม่รู้ก็หลายๆคนเหมือนกันว่าเรียนอีกทางนึงสุดท้ายพอมาทำงานมีความจำนานคือยังค้นตัวตนไม่เจอพอค้นตัวตนเจอปั๊บเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคืออะไรก็แต่ที่ผ่านมาในร่างผ่านมาในประสบการณ์ของท่านในการทำงานของท่านเนี่ยบางทีไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรอะไรยังไงนะครับทีนี้จุดพลิกผันอีกอันนึงคือพี่ยุ้ยก็คือ
1: สามนาที
0: นิดเดียวนะครับ
1: สั้นๆเดี๋ยวทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้า
0: การทำงานด้าน PR กับการเป็นนักข่าวเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ผมได้เปรียบก็คือผมจะรู้ว่าผู้สื่อข่าวอยากได้อะไรงาน PR เขามีอุปสรรคอะไรในการทำงานเรามาเจอกันเรามาปรับมาจูนกันอะไรกันนะครับแล้วก็
1: สิ่งหนึ่งก็คือ
0: นะครับสิ่งหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งคือจากประสบการณ์จากทั้งสองช่องเนี่ยผมไปใช้ที่การประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าการทุกท่านนะครับ ปัจจุบันเนี่ยท่านจักรพงษ์คำจันทร์ท่านสนับสนุนด้านนี้มากนะครับปีที่แล้วจำได้ไหมครับว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569
1: เกิดอะไรขึ้นนะตันแท้
0: ช่อง9มี Thailand Top Board
1: เป็นครั้งที่2
0: ปีแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมแพ้เขาผมสู้เขาไม่ได้หรอกแต่พอมาคิดใหม่ในปีต่อไปผมบอกเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราไม่สู้ตั้งแต่แรกเราแพ้ตั้งแต่แรกเราล้มแล้วเราไม่ต้องลุกเหมือนรายการของพี่เลยนะครับเหมือนรายการของพี่เลยคือล้มโดยที่มันต้องลุกเลยแพ้ไปเลย
1: ถ้าเราจะสู้กับคนที่แข็งกว่าเนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเราแพ้แน่ๆเนี่ยนะมันล้มตั้งแต่ยังไม่สู
0: ้ล้มตั้งแต่ยังไม่สู้เพราะนั้นถ้าเวลาสุดท้ายนี่คือ

0: ตอนนั้นเนี่ยรอบแรกเนี่ยประปาภูมิภาคเนี่ยมาอันดับหนึ่งพอรอบสองนี่ของจริงแล้วทำยังไงดีผมก็เลยมาวางกลยุทธ
1: ์
0: โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับมาศึกษา
1: าม
0: าวิธีการ
1: เรียกน้ำย่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าจะลงรายละเอียดเรียกน้ำย่อยไว้ก่อนเพราะมันนาทีสุดท้ายแล้วเล่าอะไรก็ไม่จบ
0: อย่างนี้ครับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่รัฐวิสาหกิจ50กว่ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยหน่วยงานราชการในประเทศไทย

0: สำนักงานเขาทันสมัยสำนักงานเขาเรียกว่าขึ้นไปถึงปั๊บเนี่ยคิดว่าเป็นห้างสรรพสินค้าตอนนี้พี่ยุ้ยผมท้าได้เลยไปประการประปาส่วนภูมิภาคอย่างเช่นไปสาขารังสิต GEDC ครบทุกสาขา234สาขา
1: เอาน
0: ี่คือได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารทั้งหมดแล้วก็หน่วยงานเรียกว่าพนักงานทั้งหมดช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างท่านคือท่านทำได้
1: okay.
0: ผมเชื่อว่าท่านทำได้และอย่างนึงปีนี้แชมป์เก่าเขาก็จะตีเตือนขึ้นมาแล้วผมเนี่ยเป็นแชมป์ในปีที่2ผมจะสู้ได้ยังไงแต่ละยังไงแต่ว่าผมจะเอาประสบการณ์นะครับถ้า okay. ท่านจะสู้เนี่ยผมจะประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง
1: ได้ในคราวหน้านะครับตอนนี้รุ่นนิดหนึ่งครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเบิร์ตเข้าออฟฟิศถ้าโปรแกรมวันที่16ไม่มีอะไรนะฮะเราจะฟังกันต่อเลยแล้วคุณเบิร์ตจะบอกเทคนิคบอกอะไรต่างๆเลยว่าสู้อย่างไรนะครับกับการได้เป็นหน่วยงานภาครัฐดีเด่นนะครับจากการโหวตไทยแลนด์ท็อปโหวต
0: ก่อนจบครับตอนนี้เขามีไวเอนเตอร์เทนของอสมทเชิญพี่ไปครับ
1: ครับโอเคต้องจบแล้วแม็กบอกไม่ได้แล้วคุณประยุทธ์หมดเวลาจริงครับท่านผู้ชมต้องฟังครับคราวหน้าน่าจะเป็นคุณเบิร์ตต่อหวังว่านะครับวันนี้คุณธงชัยระยะกุญชรผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและผมโอวาทลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: มจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
8: สวัสดี
7: พี่ณรงค์ครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับก็2ชั่วโมงหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับขอให้ความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องของ

0: รียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหน่อยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยหลายคนยังรู้สึกว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีของน้องวัย14ปีเรื่องราวสาเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับเขาเอาระดับตั้งแต่เข้มข้นเลยคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครอบครัวนะฮะที่ได้ยินข่าวที่ได้ทราบข่าวนะครับชุมชนโดยรอบหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนคนไทยโดยทั่วไปที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เนี่ยนะครับสะเทือนใจแน่นอนจะทำอย่างไรทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจัดทีมตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ระดมสรรพกำลังทุกกรมของเขาทุกโรงพยาบาลทั้งเอกชนและภาครัฐนะฮะลงจัดทีมดูแลนะฮะตั้งแต่เหตุฉุกเฉินแล้วก็จะวางมาตรการตั้งแต่ระยะสั้นกลางและยาวเลยคุณอาทิตย์ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนในพี่รง
0: ค์
1: เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราคุยกับทางด้านของนักอาชญาวิทยามาแล้ว เรื่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของป๋องกระทงที่เรื่องของฆาตกรรมที่ชลบุรีแล้วก็อีกสัปดาห์นึงก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญซึ่งมันก็เป็นอีกอันนึงที่ก็ไม่อยากจะพูดว่าต้องถอดบทเรียนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคงต้องถอดบทเรียนเพราะว่าเหตุการณ์การความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือว่าในที่ผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายเนี่ยอายุยังไม่ถึง15ปีเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้แต่ว่าก็วันนี้ที่เราจะมีการพูดคุยกันก็คือทั้งในเรื่องของมูลเหตุ
0: ครับ
1: ว่าเด็กวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงทิศทางของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการสกัดกั้นหรือว่าจะถอดบทเรียนจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
0: ก็คือประเด็นเนี้ยที่เราจะคุยกันก็คือเอาสภาพจิตใจเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดูแลใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติเชื่อว่ายังฝังใจอยู่นะครับซึ่งทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีอว.ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับสั่งปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุปิดตายเลยนะนะครับแล้วก็ให้มีการวางมาตรการหลังจากนี้นะครับที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดซ้ำรอย
1: อ
0: ันนี้ประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อีกประเด็นหนึ่งที่แหมจะมองข้ามก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยคนไทยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับถ้าพูดถึงภูมิภาคนี้นะอาเซียนเนี่ยนะครับเราเบอร์หนึ่งเลยนะครับเอเชียเราก็ไม่เป็นรองใครเลยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะทำไมเขาไม่มีปัญหาเรื่องของอาวุธปืนเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประชากรร้อยคนญี่ปุ่นครับเขามีกฎหมายเข้มตั้งแต่หลังปัญหาสงครามแล้ว
1: ครับ
0: กำหนดเรื่องของการมีอาวุธปืนเนี่ยเข้มงวดชนิดที่ว่าคนไม่อยากจะมาสูงสิงกับอาวุธปืนเลยอ่ะถ้าเทียบประชากรแล้ว100คนญี่ปุ่นมีประมาณ 0.00 ประมาณเนี้ย1หรือ2เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับคนไทย100คนเอามายืนกันเนี่ย 15.1 ครับ
1: ครับ
0: ที่เรามีอาวุธปืนแล้วแยกออกไปอีกนะครับอาวุธปืนที่มีเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนที่จดทะเบียนกับอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยรวมทั้งประเทศเราเนี่ยมีอาวุธปืนประมาณสัก10ล้านกว่ากระบอกนะ 10.3 หรือ 10.6 ประมาณนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เกือบจะครึ่งครึ่งอ่ะนะเป็นทั้งที่จดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียนซึ่งทางรัฐบาลเองพยายามที่จะสังคายนานะฮะออกเรื่องของการนิรโทษกรรมนะถ้าเกิดคุณเอาอาวุธปืนในครอบครองของคุณเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาตรการอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต่ออายุใบอนุญาตอีกอ
1: ่
0: ะนะฮะแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเพราะว่าทำแค่นี้เขาบอกมันปิดช่องว่างไม่หมด
1: ก็มันเหมือนกันว่าพอมันเกิดเหตุครั้งหนึ่งพี่รองผู้ฟังก็จะมาเข้มงวดกันทีนึงเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลังจากเคสละคือที่แล้วที่มันเกิดขึ้นอย่างในกรณีของเหตุการณ์ยิงที่พารากอนอ
0: ่
1: ะก็คือหลังจากนั้นก็มีการสืบค้นมีการปิดบัญชีอะไรต่างๆที่ขายออนไลน์ในแป๊บได้อยู่แป๊บนึงถ้าอยู่ช่วงนึงที่พอหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วันที่มีผู้สื่อข่าวบางสำนักที่ไปทดลองดูว่ามันยังสามารถหาซื้อกันในโลกออนไลน์ได้ไหมมันก็ยังสามารถหาซื้อได
0: ้ก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกัน

0: การครอบครองอาวุธปืนของบ้านเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับกฎระเบียบกับกฎหมายคุมอาวุธปืนแล้วก็แนวทางในการคุมของต่างประเทศเขาทำยังไงจึงสำเร็จผลไม่เทียบกับอเมริกานะเพราะว่าประเทศเขาใหญ่เขามีหลายรัฐซึ่งปัญหามันต่างกันเอาประเทศใกล้เคียงกับเราทำไมเขาคุมแล้วเขาสามารถลดสถิติอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนได
1: ้
0: ของเราอ่ะนอกเหนือจากกรณีโรงเรียนที่นนทบุรีแล้วเห็นอีกโรงเรียนนึงไหมอ่ะ
1: เทียม
0: ม
1: าคูเลย
0: โอ้โหขึ้นลำแล้วด้วยนะฮะไกด์ปืนอ่ะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งซ้อมอ่ะนะจนต้องยกมือไหว้กัน
1: อ
0: ่ะคือนักเรียนนะครับ
1: ครับ
0: นี่ชุดขาสั้นนักเรียนเลยนะครับ
1: ใช่อันนี้คือยังไม่พูดถึงถ้าอย่างในกรณีของเคสแรกเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของแม้ว่าอาวุธปืนอย่างที่ถ้าตามข่าวออกมาตอนนี้ปืนมีทะเบียนถูกต้อง
0: ครับ
1: แต่ว่าปืนอยู่ในบ้านเนี่ยจะป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในบ้านเอาไปใช้เนี่ยยังไงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราจะไม่มุ่งเป้าเฉพาะเรื่องว่าอาปืนมาถูกต้องไหมมาเถื่อนหรือไม่เถื่อนเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเคสเนี่ย
0: ค
1: ือถ้าตามข้อมูลตอนนี้คือปืนถูกแต่ว่าเราจะห้ามยังไงเราจะป้องกันยังไงวิธีการเก็บรักษาให้พ้นมือจากคนในบ้านเนี่ยจะต้องทำยังไง
0: ใช่ครับเดี๋ยวคุยกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยนะครับมีอีกหลายประเด็นนะฮะที่ขออัปเดตสถานการณ์หน่อยนะครับก็อย่างวันเนี้ยนะฮะทางครอบครัวของน้องเฟย์ซึ่งเป็นรายที่9เป็นน้องอายุ12ปีนะครับถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมจัดรายการกับพี่ไพศาลมังกรชยานะฮะคือตัวรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องเนี่ยวิกฤตมากนะครับแล้วก็คุณหมอพยายามจะยื้อปั๊มหัวใจจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางครอบครัวบอกว่าไม่อยากให้ยื้อแล้วนะฮะเพราะว่าน้องสาหัสจริงๆแล้วก็น้องก็เสียไปเป็นรายที่9วันนี้คุณพ่อนะฮะของน้องเฟย์นะครับบอกว่าแม้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าครอบครัวเองก็ยังคงเดินหน้าดูแลกันต่อไปแล้วก็ย้ำด้วยนะครับเพราะครอบครัวขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ได้คิดที่จะโทษใครเลยครับเพราะไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเขาเคยพบเจอหรือว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างครับสิ่งที่ครอบครัวต้องการที่สุดในเวลานี้ก็คืออยากให้ลูกสาวจากไปอย่างมีความสุขส่วนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนคุณพ่อของน้องเฟย์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำเหตุการณ์ครั้งนี้ครับยกขึ้นมาพูดคุยแล้วก็หาแนวทางป้องกันร่วมกันในอนาคตส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนเขามีมาตรการดูแลนักเรียนในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดจึงไม่อยากให้โทษว่าใครนะฮะผิดใครถูกนะครับอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะฮะคนขึมขึมคนเงียบๆคนไม่สูงสิงกับใครอยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยเนี่ยนะฮะหมกแต่อยู่ในบ้านจนคุณย่ากับคุณปู่บอกว่าน้องก็เรียบร้อยดีชวนไปเที่ยวออกจากนอกบ้านไปเล่นหรือว่าไปอะไรข้างบ้านก็ไม่ยอมไปอยู่แต่ภายในบ้านก็ถือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งแต่ทำไมอารมณ์ขาดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนลูกกระสุนปืนในแมกกาซีนเนี่ยถ้าไม่เคยหยิบปืนไม่เคยซ้อมปืนทำยากนะครับ
1: ครับ
0: การจะถอดแมกกาซีนออกการจะใส่การจะบรรจุการจะยิงนะครับเพราะว่าทางนิติเวชบอกเลยนะฮะศพสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยถูกกระสุนไปทีละ1นัดถึง4นัดถูกเข้าจุดสำคัญฮะก็คือที่ศีรษะกับกลางหน้าอก
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าน้องเขาก็ยิงแม่นจนคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าน้องไม่เคยไปซ้อมยิงปืนแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของการไปฝึกซ้อมยิงปืนแต่ว่าอย่างก็ตามคงต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับให้ครอบคลุมจึงจะสรุปได้ว่า 1. น้องเอาปืนจากปู่มาได้ยังไงทั้งที่ปู่เก็บไว้อย่างดี 2. เคยฝึกยิงปืนไหมนะฮะหรือว่าดูเฉพาะโลกออนไลน์โลกโซเชียลแล้วก็ทำเป็นหรือไม่ยังไง
1: ครับ
0: เพราะเรื่องของน้องที่ตอนเปลี่ยนแมกกาซีนตอนเปลี่ยนกระสุนปืนเนี่ย
1: มี
0: โลกโซเชียลเอามาบอกว่าลองดูใกล้ๆดูสิตรงปลายจมูกของน้องเนี่ยน้ำตาน้องไหลมาด้วยนะตอนก้มหน้าก้มตาความอัดอั้นตันใจของน้องมีณขณะนั้นเน
1: ี่
0: ยมันเกิดจากอะไร
1: แต่คงต้องรอให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ให้เราฟังดูว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ยจากที่ความนิยมเก
0: ม
1: การต่อสู้เนี่ยเปลี่ยนจากตรงจุดนั้นมา ก่อเหตุจริงเนี่ยมันคืออะไร
0: เขาบอกว่าไอ้เรื่องของการติดเกมโดยเฉพาะเกมในการต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นประเด็นน้อยมากซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเนื่องจากอะไรเขาย

0: ตัวอย่างเลยเกมปลูกผักที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นคนออกไปปลูกผักเลยบอกมันไม่เกี่ยวครับ
1: ครับ
0: หลายคนติดเกมเหมือนกันหลายคนเล่นเกมเหมือนกันเพื่อสันทนาการเพื่อความบันเทิงแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะไปทำร้ายคนในโลกจริงนะอันนั้นมันคือโลกเสมือนจริงนะฮะโลกที่มันเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันมีปัจจัยอื่นหรือไม่อย่างไรที่ต่างถูกกดดันไหมถูกดุด่าว่ากล่าวหรือเปล่าการเรียนมีความเครียดหรือไม
1: ่
0: กลับไปบ้านมีระเบียบจัดของทางบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ดูเรื่องของปัญหาหนึ่งนะฮะที่หลายคนบอกว่ามันต้องสังคายนามันต้องแก้กันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของวุฒิปืนที่มีตัวเลขว่าคนไทยโอ้โหมีอาวุธปืนทั้ง10ล้านกว่ากระบอกอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่นะที่มีมากกว่า1นะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยโอ้โหถ้าพูดถึงภูมิภาคอาเซียนของเราเรามาเบอร์
1: 1เลย
0: 15คนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนยืนกัน100คนเนี่ย15คนกว่ามีอาวุธปืนอ่ะคิดดูสิครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่เหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้รัฐมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี
1: ้
0: แต่ทำไมยังไม่สำเร็จผลมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนนะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลนะครับอดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์คร
1: ับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องอาวุธปืนเทไลก้อนต้องถึงอาจารย์นะครับ
7: ครับ
0: หลายครั้งก็ให้อาจารย์มาช่วยให้ทัศนะหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้ที่มีเหตุกลาดยิงแล้วก็รัฐบาลบอกว่าไม่ได้แล้วต้องออกกฎนิรโทษกรรมและไถ่โทษเลยถ้าเกิดคุณเอาปืนเถื่อนมาคืนได้เนี่ยเราไม่เอาโทษคุณให้เวลา120วัน180วันมันไม่ประสบผลสำเร็จเหรอครับอาจารย์ฮะมันยังมีปัญหาอะไรที่ทำให้คนไทยยังครองอาวุธปืนจำนวนมากถ้าเทียบในภูมิภาคนี้เรามาเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยครับ
7: แยกอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วการถือครองอาวุธปืนอย่างเดียวแต่หมายถึงเราดูจำนวนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือโดยหลักจริงๆเขาจะแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเขาใช้คำว่าการใช้ปืนในการก่อเหตุนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ว่าการคลัมนะครับก็คือการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยแหล่งที่มามันมาจากไหนนะครับทีนี้จริงๆของไทยเนี่ยนะครับโอเคแหละข้อมูลมันบ่งบอกว่าเรามีอาวุธปืนในครอบครองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นปืนที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นปืนที่มาจากอาวุธที่ดัดแปลงนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆปืนที่ถูกต้องตามกฎ

0: หมายเนี่ยนะครับโดยระบบการป้องกันของเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาจำหน่ายให้ประชาชนเนี่ย
1: ร
0: เราจะมีการยิงทดสอบนะครับคำว่ายิงทดสอบเนี่ยหมายความว่ายิงไปแล้วนะครับเราก็เก็บหัวกระสุนมาดูร่องรอยแล้วก็บันทึกร่องรอยไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่หมายความว่าได้รับอนุญาตแล้วไปก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ปืนกระบอกนั่นแหละถ้ายึดมาได้นะครับตำรวจยึดมาก็มาทดลองยิงเสร็จแล้วก็เอาหัวกระสุนเนี่ยนะครับมาเทียบทดลองว่ามันยิงจากปืนกระบอกเดียวกันไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยนะครับคนทั่วไปก็
1: ร
0: ู้พอคนทั่วไปรู้เนี่ยนะครับทีนี้คนที่ก่ออาชญากรรมหรือคนเป็นโจรเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะกลายเป็นพยานในศาลแล้วเอาผิดของเขาเนี่ยมันก็สูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนทางว่าถ้าการที่จำเป็นจะต้องไปก่ออาชญากรรมหรือฆ่าใครเนี่ยนะครับเขาใช้ปืนเถื่อนดีกว่านะครับเพราะใช้ปืนเถื่อนเนี่ยมันไม่มีเลขทะเบียนนะครับผมบอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับคือที่มาของปืนเถื่อนในบ้านเราเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่4แหล่งนะครับก่อนว่ามี4แหล่งนะครับแหล่งที่1เนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธปืนตกค้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาวุธสงครามอย่างพวกปืนอาก้า AK 47อะไรต่างๆแถบชายแดนเนี่ยที่สมัยมีการสู้รบนะครับแล้วก็มันตกค้างเข้ามาบางคนก็เก็บซ่อนไว้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมือของพวกกลุ่มนักเลงเวลาไปฆ่ากันเนี่ยนะครับก็จะใช้ปืนพวกนี้นะครับอันนี้เป็นแหล่งแรกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามมันไม่ได้ละนอกจากซ่อนไว้แล้วนาทีก็ขุดมาใช้งานนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าเช่นสมมุติว่ามันหายไปนะครับพอมันหายไปอาจจะถูกขโมยหรือด้วยเหตุผลอื่นอะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็ไปลบทะเบียนทิ้งนะครับพอไปลบทะเบียนทิ้งเนี่ยเป็นการก่อเหตุเนี่ยการลบทะเบียนเนี่ยหมายความว่าอาจจะใช้บ้านเราเรียกอะไรนะเครื่องเจียลูกหมูเนี่ยก็ไปลบเลขทะเบียนซะนะครับแต่ปืนใช้งานได้สมมตินะครับมันก็กลายเป็นปืนเถื่อนไปอันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีการขายในตลาดมืดแล้วไปใช้ก่อเหตุนะครับอันนี้คือแหล่งที่สองที่ค่อนข้างใช้กันพอสมควรนะครับแหล่งที่สามเนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนดัดแปลงก็แล้วกันเนาะพวกบีบีกันนะบีบีกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนที่เราเห็นเนาะบางทีมันเหมือนกับเอามาขายนะตัวโครงเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเหล็กโดยซ้ำนะ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มาทะลวงแล้วก็ติดเขาเรียกอะไรชุดลั่นไกนะครับกับท่อเหล็กนะซึ่งอันนี้มันสามารถทำได้ง่ายโดยเทคโนโลยีก็คือไปโรงกลึงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำใส่เข้าไปแล้วก็มีบางคนก็รับจ้างทำด้วยก็กลายเป็นปืนเถื่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็แหล่งสุดท้ายเนี่ยเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะไทยประดิษฐ์ที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นพวกปืนปากกาปืนที่เราเอาท่อมาตัดสั้นเป็นลูกซองไทยประดิษฐ์ที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เกินเพราะนั้นไอ้จาก4แหล่งเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นแหล่งที่เอามาใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะว่า1ถูกนะครับ2เหล็กหรือเขาเรียกอะไรวัตถุดิบหาง่ายเนาะแล้วก็ใช้กลไกเทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือใช้เข็มแทงชนวนแล้วก็ชุดลั่นไกเป็นตีแล้วก็พุ่งไปแล้วก็ก่อเหตุได้นะครับความที่มันถูกความที่หาง่ายประดิษฐ์ง่ายยิงแล้วตามไม่ได้โยนทิ้งง่ายนะครับเพราะนั้นต้องดูอย่างนี้ครับว่าจำนวนปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมันเป็นคนละจุดกันเพราะนี่เมื่อเป็นคนละจุดกันเนี่ยนะครับถ้าไปห้ามนะครับบางคนก็เลยมองว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยมันเกาไม่ถูกที่คัน
1: ไปห้ามคนที่มีเขามีทะเบียนอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับใช่ครับไปห้ามปืนมีทะเบียนหรืออะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปืนที่มีทะเบียนเนี่ยมันอาจจะใช้ก่อเหตุน้อยเพราะว่าเขาก็รู้กันว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ใช้หรอกก่อเหตุอ่ะเพราะว่าม
1: ันตามตัว
0: ได้มันสาวถึงได้อะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้น 10.3 ล้านกระบอกที่คนไทยมี 6.2 เนี่ยเป็นปืนมีทะเบียนอีก4ล้านกว่ากระบอกเป็นปืนไม่มีทะเบียนไอ้ตรงเนี้ยจะเอาออกจากประเทศไทยได้ยังไงครับอาจารย์
0: จริงๆตอนนี้นะครับโดยจริงๆโดยระบบเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เอางี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาร
1: ู้
0: ใน2ระบบก็คือว่าอันที่1เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ปืนนะครับสมมุติว่าจะเป็นปืนที่เราว่ากันมาจาก ผิดกฎหมาย4แหล่งเนี่ยนะครับ

0: ถ้าตำรวจจับและขึ้นศาลเนี่ยนะครับปกติแล้วหรือแม้กระทั่งตำรวจตรวจค้นพบนะครับแล้วพูดง่ายๆว่านำส่งศาลเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจำคุกเลยโดยไม่ร
1: อ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นกลไกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหรือตำรวจจับไปแล้วเนี่ยนะครับตำรวจหลายคนก็เอาไปสืบว่าให้คุณเอาไปใช้ก่อเหตุอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วยังไม่ได้โยนทิ้งสมมติอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าโทษมันจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยโดยที่เป็นปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับนะเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับมันก็เอาไว้ที่บ้านหรือจะพกไปเวลาค่ำคืนนะครับอาจจะด้วยเหตุที่ไปขอใบป.12นะครับหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เลยห้ามว่าเฮ้ยห้ามพกออกปืนนอกบ้านนะเพราะนั้นป.12เนี่ยไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าในการขายปืนเนี่ยถามว่ารัฐบาลจำกัดเป๊ะเลยไหมไม่ใช่ครับรัฐบาลก็เพียงแต่ว่าออกเป็นนโยบายว่าห้ามนะครับนะห้ามในที่นี้หมายความว่าให้นายทะเบียนพวกนายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับก่อนจะออกเนี่ยขอให้คิดให้หนักแล้วก็พิจารณายากเพราะฉะนั้นในรอบ 2-3 ปีมาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีการอนุญาตถ้ามันไม่มีความจำเป็นเช่นหรือมีปืนหลายกระบอกอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่น่าจะมีการก่อเหตุนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เปรี่ยวมือหรืออยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีเหตุที่จะใช้ในการป้องกันตัวและทรัพย์สินนะครับนายทะเบียนก็จะเริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าไม่ให้ออกก็ไม่ได้ออกให้นะครับแล้วร้านปืนเนี่ยถ้าปืนถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันรัฐบาลก็ไม่ได้ให้นำเข้านะครับนะยกเว้นเป็นปืนที่โควต้าเคยขอไว้แล้วก็เป็นความตกลงอันนั้นก็เข้ามาแล้วก็มีการซื้อขายอะไรก็ว่านไปแต่ว่าการขอยากเนี่ยมันก็เลยทำให้ปืนก็ยังมีค้างอยู่นะนะครับนะ
2: ไอ้ที่ค้างเนี่ยครับอาจารย์คือก่อนหน้านี้จำได้ว่ารัฐบาลเคยออกเรื่องของนิรโทษกรรมให้อาวุธปืนมาคืนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนนี่นะครับหรือว่าอาวุธดัดแปลงที่เหมือนปืนอ่ะถ้าเอามาคืนภายในเวลาที่กำหนดไม่เอาโทษเลยไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้ผลมันไม่เพียงพอเหรอฮะในการแก้ปัญหาม
0: ันเสี่ยงถ้าเป็นเราเองสมมติเรามีนะครับ
2: ครับ
0: ถามว่าจริงๆมันของร้อนของผิดกฎหมายอ่ะถ้าเป็นผมไปคืนไหมผมก็ไม่คืนนะถูกไหมครับผมโยนทิ้งนะ
1: ครับ
0: หรือผมเอาซ่อนไว้ฝังไว้ดีกว่าไหมสมมตินะครับ
2: ให้มันจบไปกับเราประมาณนี้แหละ
0: มันในความรู้สึกผมอ่ะเอ้าถ้างั้นแสดงว่าเฮ้ยผมเคยมีปืนเถื่อน
1: ถ้า
0: เกิดมัน
1: โดนสืบอีก
0: ใช่เกิดเข้าไปตรวจสอบดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไปเคยทดลองยิงแล้วไปตรวจร่องรอยกับรอยกระสุนเกิดมันแมทชิ่งขึ้นมาผมไม่ซวยอีกหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับ
2: แล้วมันต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามาดูกฎหมายเราก่อนจริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะในการมีวุฒิปืนเนี่ยคำว่าเข้มงวดในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งแต่ต้นเลยก็คือใครที่อยากจะมีปืนเนี่ยจะต้องมาทำเรื่องขออนุญาตถูกไหมครับแล้วก็จะมีการไต่สวนนะครับซึ่งในกรุงเทพก็จะมีนายทะเบียนก็จะมีเราเขียนใบป.1ไปนะครับนิติกรก็จะมาสอบปากคำแรงต่างแล้วก็จะออกเป็นป.3ให้เราได้ป.3แล้วเนี่ยเราถึงจะไปพูดง่ายๆว่าขอเขาเรียกอะไรนะขอร้านปืนอ่ะนะครับร้านปืนก็จะจำหน่ายให้แล้วป.3ก็จะไปทวนกับที่ออกจากกระทรวงนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสักพักก็จะออกใบป.4ให้เพราะฉะนั้นโดยระบบเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้พอเราพูดกันมาเราก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายอยู่ในมือคนเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ออกก็มีการพยายามเอาแนวคิดต่างประเทศเช่นมีการไปตรวจสภาพจิตนะครับหมายความว่าเวลามายื่นขอเนี่ยคุณจะต้องเอาใบรับรองว่าคุณไปพบจิตแพทย์มาหรือไปตรวจโรงพยาบาลแล้วสภาพคุณเป็นปกตินะอะไรเงี้ยนะครับก็มีการพยายามนะครับซึ่งจริงๆถามว่าโดยระบบเนี่ยในระบบปืนจริงๆเนี่ยโอเคมันโอเคไหมของเราก็โอเคแล้วนะครับทีนี้ถามว่าอยากจะเพิ่มไหมจริงๆมันก็ทำได้นะแบบหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะคร
1: ับ
0: พอคุณขอพออนุญาตเสร็จเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อนนะ
2: ครับ
0: อบรมแล้วก็สอบ
2: ครับ
0: นะครับญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างเข้มงวดว่าโอเคนะพอคุณไปขอใบป.3เนี่ยนะครับจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อน
1: ครับ
0: อบรมแล้วคุณสอบได้มีใบผ่านมาแล้วคุณถึงมาขอป.3ได
1: ้
0: ถึงออกป.3ให้
2: ครับ
0: แล้วพอออกป.3เสร็จเนี่ยอาวุธปืนของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องล็อกปืน แต่แม้ว่าคุณจะเก็บปืนไว้ที่บ้านนะจริงๆปืนบ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันก็มีนะครับเวลาเราซื้อปืนออกมาเนี่ยมันจะมีเครื่องมือเครื่องล็อกปืนล็อกไกปืนนะครับนะซึ่งถ้าล็อกไว้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะต่อให้ใส่กระสุนมันก็ยิงไม่ได
2: ้
0: นะครับหรือมีแมกกาซีนมันก็ไม่ออกนะครับอย่างเงี้ย
2: มันต้องมีรหัสเปิดอย่างเงี้ยแหละครับอาจารย
0: ์มันเป็นกุญแจเลยครับเหมือนกุญแจที่สมมติว่าเราล็อกไว้นะแล้วเราถือกุญแจเราเป็นเจ้าของปืน
2: ผมก็ดูแค่ปลดเซฟธรรมดากดเซฟไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ครับปืนทุกกระบอกนะปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมติว่าเราไปซื้อร้านปืนเนี่ยมันจะมีกุญแจล็อกปืน
2: ครับ
0: กุญแจล็อกปืนซึ่งกุญแจล็อกปืนเนี่ยโดยหลักจริงๆก็คือเขาให้เจ้าของปืนล็อกแล้วก็เราก็ถือกุญแจไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าโดยบ้านเราอ่ะมันก็มองว่าเอ้าโอ้ยกว่าจะมาล็อกโจรเข้ามาแล้วทำยังไงอะไรเงี้ย
2: มันต้องใช้ได้ทันที
0: ต้องแบบนั้นน่ะทีนี้ตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะวางระบบใหม่เนี่ยมันเล่นจำเป็นเหมือนกันนะอย่างญี่ปุ่นอย่างที่บอกว่านอกจากล็อกแล้วเนี่ยคุณจะต้องเขียนแผนผังด้วยนะว่าคุณอาวุธปืนเนี่ยห่างเปลี่ยนไปที่ไหนแล้วห่างจากตัวเด็กขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็จะให้ตำรวจเนี่ยถึงเวลาเข้าไปตรวจคือข้อมูลตรงเนี้ยเขาจะส่งให้ตำรวจด้วยตำรวจในพื้นที่ก็จะใช้วิธีไปสุ่มตรวจไหนมาดูที่คุณเก็บปืนไว้ตามที่คุณเขียนแผนผังแผนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บปืนที่ห่างตัวเด็กนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำแล้วก็พอครบ3ปีก็ต้องไปอบรมใหม่อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่านะถ้านะครับของบ้านเราเนี่ยไม่อยากให้มีปืนเนี่ยเราใช้หลักเขาเรียกหลัก invisible hand invisible hand ก็คือไม่ต้องให้คือไม่ต้องมีกลไกอะไรก็ได้เช่นเราบอกว่าถ้าคุณมีซื้อปืนกระบอกแรกโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นกระบอกที่2 3 4คุณต้องมาต่อทะเบียนคือต้องเหมือนต่อทะเบียนรถอ่ะ
1: คร
0: ับ นะครับทุกปีทุก3ปีอะไรก็ว่าไปถ้าผมมีปืนกระบอกแรกพอจะซื้อกระบอก2ก็อาจจะต้องคิดหนักว่าเอ๊ะกระบอก2 3 4เนี่ยผมต้องไปต่อทะเบียนทุกปีมันจะคุ้มมั้ยอะไรเงี้ยคือหลายประเทศเขาใช้วิธีนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาเงินจากการต่อทะเบียนเนี่ยมาตั้งกองทุนนะครับแล้วก็อบรมนะครับหรือไปทำกลไกในการป้องกันในเรื่องอาวุธปืนอะไรเงี้ยหลายประเทศก็ห้ามในเรื่องของการใช้แมกกาซีนที่มีความจุสูงนะแต่บ้านอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเราเข้ามาหมดบางทีแมกกาซีนจุได้20นัดก็มีนะครับแมกกาซีนเดียวเนี่ยนะนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยบางทีเขาบอก6นัดก็พอแล้วถ้าคุณยิงสู้กับโจรอ่ะเพราะมันเสียงดังโป้งโป้งเนี่ยโจรก็กลัวว่าเฮ้ยบ้านคุณมีปืนละไปแล
2: ้
0: วแต่บ้านเราแมกกาซีนนึงเนี่ยใช่ไหมครับนะแล้วยิ่งมีหลายๆแม็กด้วยนะครับนะก็2แม็กนี่ก็หมดคาเฟ่เลยแหละถ้ายิงในคาเฟ่เนาะ
2: ครับ
0: ครับ
2: อ๋อแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหนทางในการแก้ปัญหาบ้านเราก็ยังคงมืดมนอยู่สิครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่อาจารย์อธิบายเลยฮะเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านไม่น่าจะมีในส่วนของบ้านเราอะครับ
0: คืออย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราจะแก้ไขเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะครับมันจะต้องเอาแฟกต์มาตั้งก่อนเอาข้อเท็จจริงมาตั้ง
2: คร
0: ับว่าข้อเท็จจริงมาตั้งเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราอนุญาตให้มีการซื้อขายปืนตามกลไกระบบทุนนิยมเนาะหลายประเทศก็จะเป็นงั้นมันมีในท้องตลาดที่ถูกต้องอยู่แล้วคุณจะทำยังไงถ้าสมมติว่าให้คุณบอกว่ารัฐบาลซื้อกลับคืนแล้วใครจะไปขายกลับคืนถ้ามันไม่ขายกลับคืนสมมุตินะครับผมซื้อปืนผมมีปืนอยู
2: ่
0: แล้วรัฐบาลบอกมาขายคืนถ้าเกิดผมบอกว่าผมถือไว้นานเนี่ยแล้วราคามันขึ้นถ้าซื้อคืนกระบอกนี้ถามว่าผมคืนไหมแล้วถ้าไม่คืนรัฐบาลทำไงต
2: ่
0: อใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาผมว่าจริงๆต้องเอาตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยมาตั้งว่าคนมีวิปืนเท่าไหร่มีก่อเหตุเท่าไหร่แล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเช่นต่อไปว่าถ้าคนมีปืนนะครับคุณอาจจะมีห้ามไม่เกิน2กระบอก
2: ครับ
0: ยางกระบอกนึงสั้นกระบอกนึงอันนี้พอไหมสมมุติอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ถ้ามันมีเหตุจำเป็นนะครับเช่นจะต้องมีกระบอกที่3ไว้เฝ้าไร่อ่ะคุณก็เอาข้อมูลภาพถ่ายจากไร่จากอะไรมาแล้วอยู่ที่ไหนปืนลูกซองอีกกระบอกนึงซื้ออยู่ที่ไร่จริงไหมคือทำกระบวนการให้มันยุ่งยากขึ้นมานิดนึงหรือจะต้องมาเสียเงินจะต้องมาต่อทะเบียนสมมุตินะครับเอาปืนมาเช็คสภาพอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้คนก็มีความรู้สึกให้การมีปืนเนี่ยมันยุ่งยากนะไอ้เหล็กกิโลละแสนเนี่ยไม่เอาดีกว่ามากอะไรเงี้ยแต่ต้องมาเสียเงินเป็น10ปีก็เป็นอาจจะสูงมากอะไรเงี้ยหรือคิดแบบก้าวหน้าก็ได้ว่ากระบอกที่2ต่อทะเบียนปีกระบอกละ1,000พอกระบอกที่3กระบอกละ2,000กระบอกที่4กระบอกละ4,000สมมุติอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้คนเริ่มตระหนักเองว่าเฮ้ยมีหลายกระบอกไปทำไมมีกระบอกเดียวพอแล้วสมมติอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ทบร้านปืนอีกก็ขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: แต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธ

0: อธิบายเนี่ยปืนมีทะเบียนไม่ค่อยน่ากังวลอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกมาใช้หรอก
1: ครับ
0: บางคนอาจจะเก็บสะสมนะฮะความชอบส่วนบุคคลเหมือนพระเครื่องอ่ะประมาณนั้นนะครับอาจารย
2: ์
0: เอาไปใช้
2: เรียกว่านอนตู้ภาษาปืนเรียกนอนตู
0: ้ครับเอามาเช็ดมาถูบ้างเพื่อความสวยงามชื่นอกชื่นใจพอเก็บไว้ให้มิดชิดนะฮะอันนี้ไม่น่าห่วง
1: แต่ที่น่าห่วงก็คือ
0: ยิ่งเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะแล้วไอ้รอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนหายไปหลากหลายพันคนนะฮะอาวุธไม่ได้หายไปด้วยไงครับไอ้ตรงนี้น่าห่วงไหมครับอาจารย
2: ์ผมว่าก็โอเคนะส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีปืนถ้าเขามีสติดีหรือมีอะไรต่างๆนะยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นนะหมายความว่าการมีปืนเนี่ยใช่ไหมครับเขาไม่จะไปใช้ปืนติดตัวไปก่อเหตุหรืออะไรหรอกเพราะว่าความเสี่ยงในการที่เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันก็เยอะถามจริงแล้วคุณรอดไหมไม่รอดหรอกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งอาจจะมีบีบีกันซึ่งผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้ใช้นะบีบีกันเนี่ยเพราะว่าบางคนพกติดคืองี้บางทีนะครับเราเห็นขับรถปาดหน้ากัน
0: ครับ
2: อีกคนนึงชักปืนออกมา
0: ครับ
2: นะครับพอไล่ทะเบียนพอไปตรวจปุ๊บ
0: บีบีกัน
2: ก็บอกเป็นบีบีกันซึ่งที่อาจจะเป็นปืนจริงก็ได้แต่ว่าพอรู้ตัวแล้วมันรีบซื้อบีบีกันมาสมมติอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: นะผมว่าบีบีกันเนี่ยถ้าคุณจะซื้อจริงๆเนี่ยหนึ่งคุณต้องไปขึ้นทะเบียนคือสร้างให้มันยุ่งยากนิดนึง
0: ครับ
2: ถูกไหมครับถามว่าความจำเป็นในชีวิตคุณเนี่ยมันจำเป็นต้องมีบีบีกันไหมอ่ะไปออกกำลังกายมันมีกีฬาอย่างอื่นเยอะแยะแต่บีบีกันเนี่ยมันเป็นปืนที่มีความเสี่ยงนะ
0: ครับ
2: ถูกไหมครับต่อให้มันเป็นเม็ดพลาสติกหรืออะไรยิงด้วยความแรงเข้าตาก็ตาบอดนะ
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับมันอันตรายเหมือนกันแล้ว
0: เอาเอามาขู่อย่างเงี้ยถ้าจับกุมได
2: ้เอาถูกแบบอ้างอ่ะ
0: มันเสมือนสิ่งเทียมอาวุธไหมครับเหมือนอาวุธจริงไหมฮะถ้าเกิดตามกฎหมาย
2: ใช่ใช่ครับสิ่งเทียมเหมือนแป๊ะเลยครับถ้าไปดูนะบางคนดูไม่ออกเลยนะ
1: ครับ
2: ครับต้องไปดูรายละเอียดจริงๆว่ามันมีท่อส่งกระสุนจริงไหมตันไหมอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วชุดร่างกายเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาโครงนะครับจากเขาเรียกนี่แหละที่บีบีกันเนี่ยมาแล้วก็มาทะลวง
0: ครับ
2: แล้วก็ไปกึงลำกล้องมาใส่ไว้
0: แล้วก็ใส่ชุดร่างกายเข้าไป
2: ใช่ครับใช้ก่อเหตุเยอะนะฮะอันนี้ถ้า data มันออกมาข้อมูลที่เรามีเนี่ยใช้เยอะนะครับมากกว่าไทยประดิษฐ์ไปซ้ำนะปัจจุบัน
0: แล้วไทยประดิษฐ์สิ่งเทียมอาวุธปืนอาวุธปืนดัดแปลงจะเคลียร์มันออกจากท้องตลาดได้ยังไงครับอาจารย
2: ์อันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเช่นสมมติว่าแทนที่เราเมื่อกี้เราคุยกันเนาะว่าโอเคถ้ามันมีสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยถ้าเราไปบังคับไปห้ามบอกว่าประเทศทุนนิยมก็มีปัญหาเอางี้ถ้าคุณอยากมีสิ่งเทียมอาวุธปืนอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าไต้หวันกระบอกละ 2,000 พอเข้ามาไทยกระบอกละ 10,000 เนี่ยผมคิดว่า1เนี่ยคนเขาไม่อยากเล่นแล้วบีบีกันถูกไหมครับ
0: ครับ
2: นะฮะแล้ว2ก็คือว่าคุณมีบีบีกันเนี่ยคุณไม่ต้องมาต่อทะเบียนทุกปีปีละ 2,000 ผมว่าวางระบบอย่างเงี้ยคนคือมันหายไปจากระบบเองผมว่าในความคิดผม
1: คร
2: ับก็คือมันใช้ระบบเซตขึ้นมาเพื่อที่จะกันคนได้โดยใช้ระบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบในเชิงการป้องกันอย่างเงี้ยได้ครับ
0: ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้ที่มีอยู่แล้วก็เห็นอย่างน้องๆที่เขามีปัญหาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มาทำร้ายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็พกอาวุธทั้งนั้นนะครับกฎหมายมันต้อง
2: ใช่ๆส่วนใหญ่ก็ผมว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราดูข้อมูลนะครับการใช้ปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นเนาะซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาหาปืนจากไหนก็คืออันที่หนึ่งมันก็มีขายทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอันนี้ตำรวจไล่ตรวจไล่จับหลังๆมันก็หายไปแล้วนะครับหายไปบ้างแต่มันก็อาจจะมีการประดิษฐ์มาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุมตั้งแต่ว่าหนึ่งแหละไอ้ท่อกระสุนเนี่ยคุณต้องไปกึงที่โรงกึงโรงกึงเนี่ยก็ต้องรายงานถ้ามันมีข้อสงสัยถูกไหมครับว่าเอ๊ะมากึงท่อขนาดนี้นะครับแล้วมันเป็นแคลิเบอร์หมายความว่าสำหรับใส่กระสุนขนาดนี
0: ้
2: นะครับอันนี้ก็โอเคสามารถที่จะป้องกันได้หรือบางประเทศเนี่ยนะครับเขาให้ลงทะเบียนกระสุนเลยนะ
0: ครับ
2: นะลงทะเบียนกระสุนจริงๆบ้านเราก็มีนะครับว่าเอาไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกมีปืนแต่มันไม่มีกระสุนเนี่ยคุณจะไปประดิษฐ์เองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมได้แต่ละจุดแต่ละจุดได้เหมือนกันนะครับถ้าจะคุมกันจริงๆนะอาจจะต้องมานั่งคุยกันหลายฝ่ายแล้วก็อ่ะตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้คุณอยากให้ปืนตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่อยู่
0: ครับ
2: ณปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับเช่นปืนผิดมือ
0: ครับ
2: ปืนผิดมือนี่อาจจะเกิดเช่นสมมุติว่าขออนุญาตนะครับสมมุติว่าคุณพ่อผมมีปืนแล้วเกิดคุณพ่อ

0: ผมเสียแล้วผมก็ไม่รู้ปืนอยู่ตรงไหนปืนไปอยู่น้องชายหรืออยู่กับผมอยู่อะไรสมมุติอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันยังไม่ได้มีการโอนทางทะเบียนนะครับหรือไปฝากจำนำไว้จะมันก็มีเยอะเหมือนกันแบบนี้นะครับนะมันยังไม่ได้มีการเคลียร์ในระบบให้มันชัดเจนเพราะนั้นรัฐบาลอาจจะทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะครับก็คือที่หนึ่งเนี่ยจะเอายังไงดีนโยบายในการคุมอาวุธปืนของเรานะครับแต่ว่าถ้าคุมแบบเบี่ยงแหเนี่ยนะครับมันภาษาชาวบ้านมันผมว่ามันน่าจะคนในวุฒิปืนก็จะเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขัดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับแม่คุณผู้ฟังคุณจันจันแหละฝังชิปปืนสิครับแล้วติดตัวจับไว้ในที่สาธารณะขนาดเสือยังฝังชิปได้เลยอันนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
0: จริงๆมันก็พอทำได้แต่ว่าไอ้ระบบตรวจสอบชิปอะครับมันก็จะเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันรัฐบาลต้องไปลงทุนอีกอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับว่าไปหาระบบตรวจชิปโอเคแหละนะครับมันต้องไปตามในระบบชิปอีกแล้วถ้าเกิดว่าโจรรู้สมมตินะครับปืนหายไปแล้วก็ไปทำลายว่ามันฝังอยู่ตรงไหนสมมติอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราลอกทะเบียนปืนออกอะ
2: อ๋อมันก็ย้อนกลับไปไอ้เรื่องเดิมก็คือไอ้ปืนที่มีทะเบียนเขาไม่มาทำเหตุอย่างนี้กันหรอกส่วนใหญ่ปืนที่ไม่มีทะเบียนชิปก็ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ยอมฝังอยู่แล้วล่ะฮะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ผมก็คิดว่าถ้าไปฝังชิปอะหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบในการฝังอันแรกนะคร
1: ับ
0: นะฮะเพราะว่าปืนที่เอามาเนี่ยอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศมันไม่มีการฝังอยู่แล้วมันก็ผลิตไปอย่างนั้นนะสมมตินะครับต่อให้เป็นปืนถูกจากอาร์มสกอร์จากตุรกีอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเราต้องมาฝังเองถูกไหมครับเพราะฝังเองเนี่ยมันก็ต้องมาดูต้องมาจัดการทะเบียนอะไรต่างๆแล้วฝังแล้วเราจะตรวจสอบยังไงสมมตินะครับมันก็ได้ในระดับนึงนะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่ในความรู้สึกผมว่ามันหนักไป
1: ครับ
0: นะครับมันหนักไปนิดนึงครับ
2: มีอาวุธปืนแต่ถ้าไม่มีกระสุนก็ทำอะไรใครไม่ได้เนี่ยเราควบคุมไอ้ปลายทางได้ไหมครับกระสุนปืนหาซื้อกันให้ยากเลยอาจารย์ครับ
0: จริงๆมันควรจะนะครับแต่ว่าสมมติเราไปซื้อปืนเนี่ยส่วนใหญ่ร้านปืนก็จะแถมอาวุธแถมกระสุนมาให้เนี่ย
2: ครับ
0: ซึ่งจริงๆอาจจะโอเคล่ะบอกไว้เลยว่าถ้าคุณขายวุฒิปืนนะคุณห้ามแถมกระสุนนะถ้าจะซื้อให้มันลงทะเบียนหรือแยกกันก็คือมีหน่วยคุมกระสุนปืนโดยเฉพาะเช่นสมมติว่าคุณจะซื้อให้คุณไปซื้อบนโรงพักเลยซื้อบัญชีนัดอะไรเงี้ยลงทะเบียนไว้เลยนะครับแล้วถึงเวลามาตรวจกระสุนคุณหายไปไหนคุณเก็บให้ดีนะกับปืนคุณซื้อไป20ซื้อไปกล่องนึงสมมติ50นัดถึงเวลาสมมติว่าถ้าจะบอกว่าขึ้นทะเบียนหรือมาตัวเอาปืนมาตรวจสอบนะครับก็เอากระสุนมาด้วยมาตรวจสอบซิว่ามันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยก็ทำไปพร้อมๆกันมันอาจจะบางคนก็จะบอกแล้วกระสุนที่มันมีอยู่เดี๋ยวมันโดยระบบมันก็จะปรับของมันไปเองนะครับ
2: เห็นกระสุนที่มีการเอามาใช้กันนะมันเขาเรียกว่ากระสุนซ้อมกระสุนซ้อมซึ่งไม่ใช่กระสุนปืนที่อาจจะต้องยิงต่อสู้กับผู้ร้ายครับอาจารย์มันอนุภาพมันเท่าเทียมกันเลยหรือเปล่าครับ
0: อ๋อจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้นี่คือแรงดันของมันหมายความว่ากระสุนซ้อมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับมันก็จะหาซื้อได้ตามสนามยิงปืนนะครับซึ่งสนามยิงปืนเนี่ยเขาก็จะมีระบบในการคุมกระสุนซ้อมอยู่แล้วนะครับนะพอยิงเสร็จเนี่ยนะครับโดยหลักเขาจะให้เอามาคืนโดยเฉพาะในสนามที่เครื่องคัดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณเบิกกระสุนไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่เอาปลอกกระสุนมาคืนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางสนามก็ไม่เคร่งคัดอ่ะยิงไปแล้วก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับ
1: จะใช้หมดไม่หมดก็นะแต่ไม่ได้ตรวจสอบ
0: ครับนะมันก็มีแต่ว่าอนุภาพมันเบากว่าครับมันยิงแล้วแต่ถ้ายิงใกล้ๆก็สายตาก็บอดนะแต่ถ้ายิงไกลๆสักยืนไปห่างสัก100เมตรเนี่ยก็ทำอันตรายไม่ได้หรอกครับ
2: อ๋อนะฮะ
0: ครับ
2: นี่ก็ฝากภาครัฐนะฮะช่วยเกาถูกที่คันแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนโอ้โหให้ความคิดเห็นมากันเยอะเลยครับอาจารย์ฮะปัญหาหนึ่งที่บ้านเราเจอก็คือเรื่องของคนไทยมีอาวุธปืนกันเป็นจำนวนมากข่าวคราวที่ออกมาตามหน้าสื่อพอมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันต้องมีอาวุธปืนเข้ามาตัดสินทั้งนั้นเลยครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราแยกตัวเลขออกมาโอเคละจำนวนคนที่มีปืนและไม่ก่อเหตุนะครับก็จะเห็นภาพรวมหรือไปทะเลาะกันสมมุตินะครับขับรถไปปาดกันแล้วนะครับชักปืนออกมาขู่นะครับอาจจะไม่ทันได้ยิงหรือยิงก็แล้วแต่นั่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผิดเฉพาะข้อหาเดียวนะครับมันผิดทั้งพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตก็คือคุณมีป.12มั้ยฮะซ
2: ึ่
0: งปัจจุบันเค้าก็ไม่ได้อนุญาตให้มีป.12แล้วหรือรัฐบาลก็พยายามทํานะอย่างเช่นว่าสมมติว่าผมอยากจะขอป .12 ผมไปยื่นแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าปีหนึ่งเขาจะออกให้

0: นะครับแต่ละปีนะผมไปขออาจจะกักผมไว้จน8เดือนแล้วค่อยมาออกให้ผม 2-3 เดือนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็หน่วยงานของรัฐหลายแห่งอย่างเช่นผู้ว่าหลายจังหวัดเขาพยายามทำแบบนี้เหมือนกันหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งดูแลในเรื่องการออกบ.12เนี่ยเขาก็พยายามทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ความจำเป็นในการเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ออกป.12ให้เพราะว่าบางทีเรามีเงินติดตัวเป็นล้านต้องไปฝากแบงค์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแล้วมันโอนทางเทคโนโลยีโอนอะไรได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความจำเป็นในเรื่องพวกนี้มันก็หายไปนะเหตุในการออกป.12เนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุจำเป็นที่จะอ้างได้จริงๆว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปออกไปตรวจหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอย่าง3จังหวัดชายแดนหรือที่มีการสู้รบสมมุตินะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าก็เขาก็คุมอยู่ในระดับ
2: แล้วนะ
1: คร
2: ับ
1: ก็หวังว่าทิศทางของนโยบายหลังจากนี้ไปจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายดีขึ้นนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ธนันศักดิ์นะครับบวรทักกุลนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตรการคุมอาวุธปืนเนี่ยท่านนายกบอกว่ามีการหารือนะฮะกับฝ่ายกฎหมายก็คือคุณประกรณ์ดินปรับพันเพื่อปรับปรุงหรือว่าออกกฎหมายควบคุมปืนให้มีความเข้มข้นมากขึ้นครับเน้นย้ำให้ตั้งด่านตรวจจับการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที
2: ่
1: ห้ามเลยเด็ดขาดนะครับหากพบถือว่าผิดกฎหมายและการใช้สนามยิงปืนต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดเช่นกระสุนต้องซื้อจากสนามแล้วก็ใช้ภายในสนามเท่านั้นซื้อเก็บไปบ้านไม่ได้นะ
2: ครับ
1: หากพกพาออกนอกบ้านเพื่อความอุ่นใจก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าไอ้ใบป.12ท่านไม่ต่อให้แล้วนะคร
2: ับ
1: หมดไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็บ้านที่มีวุธปืนอยู่ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นกระบอกถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะฮะถ้าตรวจเจอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายไว้นะครับส่วนข้อเสนอให้ครูในโรงเรียนสามารถพกปืนได้นั้นเนี่ยนายกสายหัวเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่จะต้องมีอำนาจพกพาอาวุธปืนมันอันนี้ยิ่งกล่าวไม่ถูกที่คันใหญ่เลย
2: ใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอป

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยกันเข้ามาหลากหลายเลยนะครับ
2: ค
3: ุณอิสราชนบอกว่ายิงขโมยเข้าบ้านตัวเองเจ้าของบ้านมีติดคุกมาแล้วนะ
2: ใช
3: ่ใช่ครับมีหลาย
2: มันก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยด้วยว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดเขามามือเปล่าแล้วแต่เรายิงสวนเข้าไปเนี่ย
3: คือทางกฎหมายเนี่ยเขาดูว่าภัยคุกคามที่จะมาถึงเราอ่ะหรือว่าภัยคุกคามนั้นมันหมดไปแล้วนะถ้าเขาขโมยของเสร็จแล้วเขากำลังปีนรั้วออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยภ
2: ั
3: ยคุกคามกับตัวเราหมดไปแล้วไงเราไปยิงอันนี้เราผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังปีนเข้ามาเราไม่รู้ฮะว่าเขาจะมาขโมยหรือเขาจะมาทำร้ายอันตรายเราฮะหรือว่าสิ่งที่เรารักอย่างเช่นมีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีปู่ย่าตายายอยู
2: ่
3: เขาปีนเข้ามาพร้อมอาวุธเราไม่รู้หรอฮะว่าเขาจะมาขโมยของหรือเขาจะมาทำอะไร
2: อ
3: ันนั้นก็กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเหมือนกันนะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างหลายๆเคสที่อาจจะไม่ใช่โจรด้วยซ้ำไป
3: ครับ
2: อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันเนี่ยแหละแต่ว่าไม่รู้ไงว่าเป็นโจรก็ยิงสวนเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดอยู่แล้วแหละแปลว่าอย่างที่บอกหลายๆเคสหลายๆกรณีมันก็ต้องดูบริบทด
3: ู
2: เหตุการณ์ว่าเขาเข้ามามือเปล่าหรือเปล่าเขาเข้ามาด้วยอาวุธเขาอาจจะเข้ามาไม่ได้มีอาวุธติดตัวมาเลยอาจจะมีมีดทำครัวเล่มนึงแต่ว่าเรามีปืนยิงปืนสวนปังเข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็มีความผิดอยู่แล้ว
3: ก็ต้องดูเจตนาว่านัดหนึ่งหรือว่าโอ้โหผมป้องกันตัวซัดไป12นัด13นัดอย่างเงี้ย
2: บางคนหมดแม็กซ์เราเคยบอกมีบางเคสที่แบบว่าตกใจ
3: ครับ
2: ยิงไปโหยิงรัวหมดแม็กซ์เน
3: ี่ย
2: บางเคสก็มีเปลี่ยนแม็กอีกต่างหาก
3: ครับมันก็เกินกว่าเหตุไปถ้าอย่างนั้นนะคุณแอปเปิลบอกว่าบีบีกันลูกชายเจอเพื่อนจ่อยิงใกล้ๆช้ำเลือดเป็นวงเหมือนโดนปืนจริงเลยเนี่ยนะ
2: คร
3: ับ ใช่ครับแรงอัดมันก็แรงอยู่นะฮะ
2: ใช่
3: ยิ่งเมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์ธนันศักดิ์บอกเลยนะถ้าจะแก้หรือจะยกเลิกกันเอานี้ก่อนเลย
2: บ
3: ีบีกันมันมีเหตุอะไรเหรอประมาณนี
2: ้
3: หรือถ้าว่าจะให้มีให้ได้เนี่ยนะครับว่าเฉพาะสนามเล่นบีบีกันออกระเบียบให้เข้มเลย
2: ครับ
3: เพื่อที่จะมีไว้ในครอบครองยากมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนก็มักสมอ้างกันนะไปซ้อมยิงบีบีกันมาแล้วก็เอา
2: ไว้ในรถ
3: เอาไว้ในรถนะครับพอมีปัญหากับรถข้างๆก็เอาออกมาโชว
2: ์
3: แล้วคนข้างๆเขาจะรู้กับคุณไหมล่ะครับว่าเป็นบีบีกันหรือว่าตอนที่โชว์นะเป็นปืนจริงพอมีเรื่องเวลาก็ไปซื้อบีบีกันมาสมอ้างว่ามันคือบีบีกันเพื่อจะลดหย่อนผ่อนโทษหรือไม่นะ
2: ครับ
3: ทักทายคุณสุภชัยด้วยนะครับ
2: ครับผม
3: คุณเทศยะบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนรายการข่าวของนี่แหละฮะรายการข่าวของเราแหละซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการครอบครองอาวุธปืนในระดับสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนะฮะโอ้ก็ไปดูข้อมูลไง
2: ครับ
3: ข้อมูลเนี่ยเรามีอย่างที่บอกไว้ฮะเรามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับ 10.3 ล้านกระบอก
2: ครับ
3: เฉลี่ยนะครับประชากร7คนมีปืน1กระบอกครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นปืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือที่เรียกว่าปืนเถื่อนเนี่ย4ล้านกระบอกที่เหลือเนี่ยมันปืนที่ถูกกฎหมายครับ แต่ว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยก็เห็นคล้อยด้วยนะฮะเพราะว่าคนที่มีปืนที่ถูกกฎหมาย1สะสม2เขาไม่ได้ยิงพร่ำเพรื่อฮะเขามีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะพอในการใช้อาวุธมีสติสัมปชัญญะพอในการที่จะหยิบอาวุธของเขาเอามาใช้นะฮะเพราะอะไรครับไปใช้พร่ำเพรื่อใช้สุรุ่ยสุร่าย

0: ได้ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ปืนนั้นกว่าจะได้ครอบครองมาเขาจดประวัติประวัติแล้วหมดแล้ว
1: เพราะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่กว่าจะมีปืนกว่าจะไปขอออกซื้อปืนมาแต่ละกระบอกเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนต้องมีการสอบตรวจเช็คประวัติอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เรากังวลจุดตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของปืนที่ถูกกฎหมายแล้วล่ะ
0: ครับ
1: มันคือปืนที่มันไม่อยู่ในระบบรวมถึง
0: 4ล้านกระบอกเนี่ย
1: ใช่รวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยที่มันอาจจะไม่ใช่ปืนแต่มันสามารถเอามาดัดแปลงให้มันเป็นปืนได้
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อสักครู่ที่บอกบีการรวมถึงอื่นที่ถ้าเกิดฟังอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพอมีช่องทางนะพี่อรงที่จะสามารถป้องกันอีก4ล้านกระบอกที่มันอยู่ในตลาดตอนนี
0: ้ครับประเทศอื่นๆในอาเซียนนะฮะเรามีอยู่ 10.3 ใช่ไหมครับประเทศอื่นเขามีกันกี่กระบอกนะฮะฟิลิปปินส์นะครับเขามีพลเรือนเนี่ยนะฮะประมาณ 3.8 ล้านพลเรือนของเขา100คนนะฮะ มีปืนอยู่ประมาณ 3.6 100คนเนี่ย 3.6 แต
1: ่
0: ถ้าเราเทียบ100คนเรามี15กว่าๆนะ
1: ครับ
0: ลาวนะฮะ
1: 1,500 เท่านะ
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับ ลาวเนี่ยมีปืนอยู่ทั้งประเทศนะครับ 2.2 แสนกระบอกคิดเป็น3กระบอกต่อประชากร100คนมาเลเซียนะครับ100คนมายืนเรียงกันเนี่ยมีปืน 0.7 กระบอกฮะไม่ถึง1กระบอกครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียนะครับมีประชากร263ล้านคนเนี่ยนะเขามีอาวุธปืนนะครับที่มีการประเมินกันไว้เนี่ยนะครับประมาณ 82,000 น้อยมากนะถ้าพูดนะนะพ่อของเราเนี่ยมี 10.3 อ่ะของเขามีประชากรต้อง263ล้านคนเขามีแค่ 80,000 กว่าเองอ่ะนะครับสิงคโปร์นะครับมีอาวุธปืนอยู่ 20,000 กระบอก 0.3 กระบอกต่อประชากร100คน
1: ครับ
0: กัมพูชานะครับ100คนเนี่ยมีปืนอยู่ 4.5 กระบอกครับ
1: มากขึ้นมานิดนึง
0: มากขึ้นมานิด
1: แต่ก็ยังห่างจากไทย
0: จะห่างจากไทยอยู
1: ่
0: นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยชายแดนที่ทหารพกอาวุธปืนมาแล้วก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งหลายพันคน
1: อ่
0: ะอาวุธปืนตกเกลื่อนอยู่แนวชายแดนเลยนะไม่แน่ใจว่ามันซื้อขายเปลี่ยนมือกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าติดตามด้วยเหมือนกันครับ อันนี้ก็คือสถิติที่รวบรวมมานะฮะว่าในภูมิภาคเนี้ยเรายืนหนึ่ง
1: แต่ไม่น่าภาคภูมิใจนะสถิติอันนี้นะพี่น้องทั้งที่บอกว่าคืออย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็ยังมีแนวทางที่เราสามารถป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนได้โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องของการเพิ่มค่าปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเรียกเก็บอะไรต่างๆนานารายปีที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นรวมถึงถ้าเกิดจะไปป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนไปดูโรงกลึงไปดูหน่วยงานที่จะต้องมากำกับดูแลเรื่องการซื้อขายกระสุนเนี่ย
0: ครับ
1: ไอเนี้ยมันก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานพอมันมีกฎที่มันเข้มมากขึ้นคนที่คิดว่าจะพกเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้มันถามว่าคนที่ต้องการจะซื้อปืนเนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่เขาจำเป็นจะต้องพกปืนอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแหวกหรือว่าอาจจะให้ป้องกันตัวที่ไม่สามารถไปซื้อในระบบได้เนี่ยแล้วมาซื้อตามวิธีตามช่องทางออนไลน์หรือว่าไปประดงประดิษฐ์เองป
0: ื
1: นเถื่อนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามันสามารถมีมาตรการอื่นเสริมเข้ามาทั้งในเรื่องของโรงกลึงทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่ต้องไปซื้ออาวุธปืนต่างๆกระสุนปืนต่างๆมันก็ช่วยให้ไอ้พวกนี้มันยากขึ้น
0: ครับคุณทองแดงบอกว่าแนะนำโรงเรียนติดเครื่องตรวจอาวุธหน้าโรงเรียนทุกสถานศึกษาทั่วประเทศคร
1: ับ
0: มันก็จะแหมเป็นภาระด้านงบประมาณอีกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: โรงเรียนก็ไม่ได้มีความพร้อมอย่างนั้นทุกโรงเร
0: ีย
1: น
0: ก็ไม่ได้มีความพร้อมขนาดนั้นก็ความคิดเห็นนี้ก็สอดคล้องกับพระอาจารย์พยอมอ่ะนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเหตุกลาดยิงนี่เหมือนกันนะพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเนี่ยนะครับก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะว่ากรณีกลาดยิงเนี่ยมันเสมือนศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศแล้วก็เห็นสอดคล้องกันว่าโรงเรียนเองต้องติดเครื่องสแกนอาวุธแล้วนะ
1: ครับก็คือก็อย่างพอหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์พอหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะพี่รองท่านผู้ฟังทั่วประเทศเลยอ่ะเขาก็มีออกการออกมาตรการมาแล้วก็มีการแต่ละเพจโรงเรียนก็จะมาตรการเข้มงวด
0: ให้ผู้ปกครองดูเลยคร
1: ับ
0: ว่าในส่วนของโรงเรียนที่ลูกหลานของเราเรียนอยู่เนี่ยเขามีมาตรการยกระดับคุม

0: ข้มเรื่องเหล่านี้ยังไงให้ผู้ปกครองได้สบายอกสบายใจ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แต่ว่าก็คงต้องรอดูในระยะยาวแหละเพราะว่าตอนนี้มันก็ถ้าถามว่าเรื่องของสภาพจิตใจของแต่ละคนแม้ว่าผู้ปกครองจะไม่ได้มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปกครองท่านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนนะตอนนี้มันก็ยังมีสภาพจิตที่ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวอยู่เหมือนกันวิตกกังวลด้วยเหมือนกัน
0: สิ่งที่อยากจะเห็นคืออะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: อยากให้เจ้าหน้าที่

0: ลงพื้นที่ปูพรมเลยนะ
1: ครับ
0: กวาดล้างอาวุธปืนชนิดที่ว่าถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยเอามาโชว์เอามากองให้เห็นเลยครับว่าสังคมเราจะปลอดภัยดูสิเรายึดได้จำนวนทั้งหมดกี่กระบอกเนี่ยถูกกฎหมายก็ว่ากันไปเขามีทะเบียนก็ก็สิทธิ์ของคุณ
1: ค
0: แต่ไอ้ที่ผิดกฎหมายอยากให้กวาดล้างใหญ่ๆสักรอบนึงไงเพื่อจะกู้ภาพลักษณ์ไอ้ตรงนี้กลับคืนมาให้ได
1: ้แต่ไม่รู้ว่าจะทิ้งทวนผบ.ตร.คนนี้ไหมพี่หลวงเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่าจะต้องรอให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ขึ้นมาดำเนินการเรื่องของการกวาดล้างอาชญากรรม
0: ก็ท่านใหม่เนี่ยท่านก็ทำงานต้องบอกว่าขยันขันแข็งเลยนะฮะลงไปทุกพื้นที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าภาคใต้ท่านกลับมาหรือยังอ่ะเพราะว่าก็ไปกวาดล้างกรณีที่ไปโจมตีตำรวจตากใบอ่ะที่พลีชีพไป2บาดเจ็บไป4อ่ะนะฮะตอนนี้ก็คือวิสามันคนร้ายไปแล้ว2ยังตามเหลืออีก1แต่ว่าขบวนการของเขาเนี่ย10กว่าคนเรียกมาสักถามหมดแล้วอ่ะยังมีพื้นที่อุลยาเสพติดอีกอะไรอีกอ่ะที่จะให้ผบ.ตร.ทำอยู่ท่านเดียวก็กระไรอยู่นะตำรวจทุกสน.สภ.มีส่วนร่วมเลยนะฮะเนี่ยฮะอย่างการออกตั้งด่านตรวจคุมเข้มเรื่องของความมั่นคงตรวจอาวุธอ่ะนะฮะอันเนี้ยคงจะได้เห็นเพิ่มขึ้นนะครับต้องนึกไว้อย่างนั้นนะ
1: ครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพจิตใจก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็อย่างที่เกริ่นไว้คุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงนี้เราขออุทิศให้กับเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันทุกแง่ทุกมุมนะฮะที่อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคร
1: ับ
0: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอาข่าวล่าสุดนะครับทางครุสภาครับเตรียมจะมอบรางวัลครูธีรคุณเชิดชู5ครูเทพศิรินทร์นนทบุรีครับเสียสละเพื่อสิทธิ์จนวาระสุดท้ายนะครับคุณครูเนี่ยหลายท่านของโรงเรียนเลยประกาศเลยนะให้น้องๆหนูๆหลบเข้าสู่ที่ปลอดภัยใครจะมาเรียกไขขานอย่าออกมาเด็ดขาดนะฮะถ้าไม่ใช่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้น้องๆหนูๆนะครับก็ทำตามนะครับก็ทำให้

0: มีตัวเลขคุณครูเสียชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อปกป้องลูกศิษย์นะครับดังล่าสุดนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีรธรรมโมท่านเป็นเลขาธิการครุสภาบอกว่าครุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธิระคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและก็เชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี5ท่านด้วยกันผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลครูธิระคุณ5คนก็คือนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนคุณครูฝ่ายปกครองนั่นแหละครับมีนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษเป็นครูแนะแนวครับว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูชำนาญการเป็นครูสอนภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างเป็นครูคณิตศาสตร์และก็นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารกิจการนักเรียนครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการเสียสละของทุกท่านสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นครูอย่างชัดเจนเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อศิษย์นะครับการมอบรางวัลครูธิระคุณครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัลของครุสภาเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่ว่าเป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตก็คือบทพิสูจน์ของคำว่าครูอย่างแท้จริงเพราะหัวใจของความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่เพียงการถ่ายทอดความรู้นะครับแต่อยู่ที่การดูแลปกป้องและรับผิดชอบต่อศิษย์กระทั่งการยืนหยัดทำหน้าที่ครูจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถือเป็นคุณงามความดีที่ควรได้รับการยกย่องและจดจำน้องที่ตอนนี้เจ็บหนักยังอยู่หลายโรงพยาบาลนะแต่น้องที่20กว่าคนเนี่ยนะหลายคนช็อกมือเกร็งไปหมดเลยนะฮะแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่สภาพจิตใจย่ำแย่ที่สุดเลยครับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คือหลังจากเกิดเหตุมาประมาณ 2-3 วันเนี่ยคือเอาจริงๆตั้งแต่เย็นคืนวันเกิดเหตุเลยนะเราจะเริ่มเห็นคลิปต่างๆนานาเนี่ยเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเราจะเห็นภาพของน้องๆ นักเรียนหลายๆคนหลายๆห้องที่อยู่ตามจุดต่างๆของในตัวอาคารเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีคลิปออกมาแล้วก็คือน้ำเสียงกับปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยเราแม้เราจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเรายังอกสั่นขวัญแขวนไปด้วยเลยรวมถึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมีลูกด้วยเนี่ย
0: ค
1: ือมันก็เกิดคำถามมากมายนะพี่รองว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกเราอยู่ตรงนั้นจะทำยังไงหรือว่าถ้าลูกเราอยู่ในวัยเรียนแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องสอนลูกยังไง
0: น่าละครับ
1: อ
0: โอ้โหคือพอรู้ความได
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ยสิ่งที่พ่อแม่จะสอนก็คือตอนอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนวิธีการเปิดล็อกรถตู้เปิดล็อกประตู
1: ใช่เพราะมันจะเป็นเคสเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆ
0: ต้องเป็นลำดับเลยนะฮะเนี่ยแหละครับที่จะต้องฝึกจะต้องฝนจะต้องให้ลูกเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าประสบการณ์มันสามารถพัฒนากันไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็คงจะต้องเสริมเติมแต่งเรื่องของภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นว่าควรจะแนะนำเขายังไงโรงเรียนควรจะมีฝึกซ้อมลักษณะนี้ภัยประเภทนี
1: ้
0: มันก็ดีเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีเรื่องของตั้งแต่กรณีที่เกิดเหตุที่สงขลาพี่น้องแล้วก็จะมีเรื่องของการ
0: หนีซ่อนสู้เนี่ย
1: ใช่มันก็จะมีมาตรการนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นมันอาจจะไม่ได้อยู่บ่อยๆพี่น้องเว้ยถ้าเกิดจะเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยก็อาจจะปีนึงครั้งนึงหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่บางโรงเรียนบางพื้นที่ที่จะมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะมีข้อเสนอหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่าอยากจะให้บรรจุอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรไปเลย หรือว่าบางวิชาที่เขามองว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัจจุบันอย่างโดยเฉพาะอย่างวิชาลูกเสือเนี่ยที่บอกว่าหลายๆอย่างที่บอกว่าม
0: ันควรจะเอามาใช้เลย
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ก็ควรจะเอาเรื่องแบบนี้เข้ามาผูกด้วยอย่างเรื่องของการฝึกซ้อมดับเพลิงเรื่องของการหนีภัยเรื่องของการกรณีที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยมันสามารถเอา

0: มาสอนในวิชาเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นบางพื้นที่บางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่จะเอาพวกนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรได้แต่ว่าถ้าเกิดมันถูกกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนไปเลยว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีเนี่ย มันก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับในโรงเรียนมากขึ้น
1: คุณเทศยะเนี่ยคุยเข้ามาในฐานะที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดจนแทบจะไม่มีปัญหาปืนปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวันผมจึงไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความ เป็นจริงในเรื่องนี้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับคือกฎหมายระเบียบของญี่ปุ่นเขาเข้มจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปืน
0: อ
1: ่ะในข่าวของญี่ปุ่นเลยต้องบอกอย่างนั้นนะ
0: แต่ว่าบ้านเราเนี่ยโหเรื่องปืนนี้ถ้าเกิดเปิดทีวีนี่เห็นเนี่ยแทบจะทุกข่าวจะต้องมีเรื่องของปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บอกว่าที่เราคุยกันไปว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุก็จะเป็นปืนนั่นแหละปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเป็นปืนเถื่อนหรือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มันไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาเข้มเฉพาะปืนที่อยู่ในระบบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร
1: ่คุณทศพลบอกว่าอยากให้ช่วยตรวจสอบติดตามมือปืนเด็กที่ยิงคนที่ห้างพารากอนเมื่อ2ปีที่แล้วหน่อยครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในสถานพินิจหรือว่าโดนปล่อยตัวออกมาแล้วยังถูกควบคุมตัวอยู่ฮะแล้วก็ยังคงทานยาแล้วก็อยู่ในความดูแลของหมอสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเขามีการปรับพฤติกรร
0: ม
1: นะฮะต้องพักค้างเลยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็สภาพจิตของน้องในขณะนี้กลับคืนมาเกือบจะ 100% แล้วกำหนดถูกปล่อยตัวก็ปีหน้าครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างก็ตามทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการประเมิน
0: อ
1: ันนี้กระทำตามศาลสั่งต้องควบคุมตัวแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขก่
0: อ
1: นถ้าจำไม่ผิดโทษประมาณสัก 2-3 ปีไห
0: ม
1: ในการถูกควบคุมตัวเรื่องนี้ครับ
0: แต่ว่าที่บอกว่ามันก็คงต้องรอดูเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีเคสต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่าเรื่องของการถอดบทเรียนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเกิดเหตุปั๊บก็ถอดปลดเคยก็ถอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าไอ้มุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจการเยียวยาสภาพจิตใจรวมถึงอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าเนี่ยผมเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะยังไงจะดูแลลูกยังไงบางทีอย่างตามข่าวอย่างในเคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าน้องเป็นเด็กดีน้องก็อยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราจะให้ลูกหลานเนี่ยเปิดใจกับเราได้ยังไง
1: แล้วอารมณ์มันระเบิดมาได้ยังไงใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กับทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: ช่วงนี้ครับเราจะคุยกับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์นะครับวันเกิดเหตุทีมของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับไปพบเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็วางแนวทางในการดูแลเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจยังไงตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอวรสครับ
3: สวัสดีครับพี่ณรงค์พี่อาทิตย์ครับ
1: ครับครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับก
3: ็
1: คนละไม้คนละมือในการช่วยเหลือนะฮะมาตรการที่จะต้องทําหลังจากนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าฮะมีการวางแผนจัดเตรียมมาตรการดูแลอะไรหลังจากนี้บ้างครับ
3: ครับผมก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่พี่ณรงค์พูดนะครับก็ทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็มอบหมายให้ทีม MCAT เนี่ยทีมเยียวยาจิตใจของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมสุขภาพจิตนะครับได้ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็ลงไป82ท่านนะครับมีทีม MCAT ทั้งหมด82ท่านกระจายไปทั้งโรงเรียนแล้วก็ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มีผู้บาดเจ็บอยู่แล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับ
1: อ
3: ันนี้ก็

0: เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นเลยทันทีในตอนนั้นนะครับซึ่งเราก็พอไปถึงเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนการดูแลกับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับซึ่งแผนณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็นแผนระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห
1: ์
0: นะครับระยะ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห์เนี่ยก็คือเป็นระยะที่เราก็จะเริ่มทำการปฐมพยาบาลทางใจผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวนะครับตามระดับความใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นบริเวณวัดที่จัดงานพิธีกรรมทางศาสนานะครับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการวางแผนที่จะมีการจัดบริการเยียวยาจิตใจที่โรงเรียนด้วยนะครับหมายถึงว่าที่โรงเรียนเลยแต่ว่าโรงเรียนตอนนี้ปิดนะครับในสัปดาห์หน้ายังจะปิดอยู่แต่ว่าก็ได้มีการวางแผนกับทางโรงเรียนขณะที่โรงเรียนปิดอยู่เนี่ยก็จะมีการให้บริการทางโทรศัพท์นะครับซึ่งก็จะตอนนี้ประสานกับทางคุณครูแนวแล้วก็นักจิตวิทยาของโรงเรียนของสวทที่จะเข้ามาช่วยกันดูนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเคสเสี่ยงเราจะส่งเข้าไปรับบริการสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: คร
0: ับ สำหรับเด็กแล้วก็คุณครูเนี่ยคงจะต้องมีการเข้าไปทำกิจกรรมดูแลจิตใจร่วมกันนะครับซึ่งกิจกรรมดูแลจิตใจก็คงน่าจะเกิดขึ้นในวันที่เปิดทำการนะครับวันที่เปิดทำการก็คุณครูอาจจะเป็นคุณครูก่อนเพราะทราบว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ที่ถึงเนี้ยคุณครูก็จะเข้ามาปฏิบัติการกันก่อนเตรียมแผนกันก่อนนะครับก็คือจะเข้าไปทำกิจกรรมกับคุณครูและเมื่อนักเรียนกลับมานะครับก็คุณครูก็พร้อมในการเตรียมสอนแล้วก็จะทำกิจกรรมร่วมดูแลจิตใจแล้วก็ทำกิจกรรม School Reopening นะครับก็วันเปิดเรียนอีกครั้งนึงคือ17สิงหาคมเนี่ยก็จะประกอบทีมครับเพราะว่าเด็กเยอะนะครับ 3,100 กว่าคนนะครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเนี่ย
1: ครา
0: วนี้ก็จะมีทีมเยียวยาจิตใจทั้งกรมสุขภาพจิตกรมกิจการเด็กกรมพินิจคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งหมดก็จะลงไปประสานพลังกับคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งอีก81ห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูแลครับ
1: เราแยกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นกี่กลุ่มแล้วก็เข้าดูแลยังไงครับ
0: ครับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าจะแยกตามความใกล้ชิดของเหตุการณ์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ที่สุดกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเด็กและครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับครอบเด็กครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับรวมถึงผู้ที่ตัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถ้าเป็นกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มที่ผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดนะครับเพื่อนสนิทเพื่อนในชั้นเรียนของผู้เสียชีวิตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม B กลุ่ม C ก็จะเป็นคนอื่นๆทั่วไปแล้วบุคคลทั่วไปที่อาจจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็กลุ่ม D Doc เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เราก็พยายามสื่อสารครับเพื่อให้ประชาสังคมเนี่ยเขาทราบข้อปฏิบัติในการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตก็พยายามจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะต้องช่วยกันลดการเผยแพร่ข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนข่าวหรือข่าวปลอมมันเยอะนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับทุกคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตนำเสนอรวมถึงความรู้ต่างๆในการดูแลใจตัวเองเบื้องต้นถ้าเกิดท่านรู้สึกไปตามข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: ไอ้ตรงเนี้ยคุณหมอช่วยขยายคำอธิบายอีกสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี
0: ้
1: น้องๆหนูๆที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่กับผู้ปกครองแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะสื่อสารไม่ได้ว่าเรามีภาวะเครียดวิตกกังวลหรือไอ้ภาพมันยังจำฝังใจอยู่อาการของน้องๆเหล่านี้จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำยังไงครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเด็กจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสารแบบ 100% นะครับต
1: ้
0: องบอกว่าถ้าเกิดเด็กโอเคถ้าเป็นเด็กม.ปลายก็อาจจะมีทักษะในการสื่อสารได้อย่าง 100% เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเด็กม.ต้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเพิ่งผ่านจากชั้นประถมมาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยเราก็บางทีก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เขาเองอาจจะไม่เคยรู้จักเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยติดตามข่าวสารทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีประสบการณ์รับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับปัญหาก็จะตามมามากมายครับไม่ว่าจะจิตใจพัฒนาการปัญหาการเรียนทีนี้พ่อแม่จะช่วยยังไงนะครับสำคัญที่สุดก็คือให้เด็กได้เล่าและพูดนะครับ

0: ถึงเหตุการณ์ที่มันเพิ่งผ่านไปครับแล้วก็ตัดประห้ามบังคับนะครับอย่าบังคับจนเด็ดขาดก
1: ็ถ้
0: าเขาต้องการเล่าก็ให้ลองใช่ครับคือบางทีเขาก็ไม่พร้อมจะเล่าก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับอย่าทิ้งเด็กไว้คนเดียวแล้วก็สำคัญครับทั้งผู้ปกครองและเด็กเนี่ยก็ควรจะลดการดูสื
1: ่
0: อนะครับที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดูซ้ำๆตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดเด็กพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยกระตุ้นให้เด็กมามีส่วนร่วมกันในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าให้เด็กเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะเขาก็มีอำนาจที่พอจะจัดการอะไรได้บางอย่างแล้วสุดท้ายถ้าเกิดเราพบความผิดปกติจริงๆในเด็กคนนั้นเนี่ยการพาเด็กเข้าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ก็ทำให้เด็กเขาไม่มีอาการที่รุนแรงในอนาคตครับ
2: คือผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปสอบถามผู้ปกครองว่าเนี่ยลูกกลับบ้านเป็นยังไงบ้างนะคุณแม่บอกว่าเดิมเนี่ยนอนห้องของตัวเองได้แต่หลังจากเห็นการวันนั้นมานอนไม่ได้แล้วครับคุณหมอต้องขอมานอนกับแม่ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ถือว่าคือยังไม่ถึงขั้นเป็นโรค
2: ค
0: ือเราต้องแยกก่อนเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ปกติเพราะเราไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่เป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้และมักเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นยังอาจจะยังไม่ใช่เป็นโรคแต่เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายกำลังปรับตัวเพื่อรับมือครับลองคิดเป็นตัวเราเองก็ได้ครับขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เนาะถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะนอนไม่หลับนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบกลัวคนเดียวได้ยินเสียงปิดประตูแล้วก็กลัวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอาการผ่านไป3วันก็แล้ว1สัปดาห์ก็แล้วยังมีอาการอยู่อันนี้อาจจะต้องเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปัญหาที่เราเรียกว่า acute stress disorder หรือเปล่าเป็นปัญหาโรคเครียดฉับพลันหรือเปล่าหรือถ้าผ่านไปเดือนนึงแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นมีความหวาดผวานะครับมีฝันร้ายตลอดเวลานะครับมีการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เราเคยไปได้แล้วเราอีกหน่อยแล้วก็ไปไม่ได้เงี้ยอันนี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องโรค PTSDนะครับก็จะเป็นลำดับชั้นไปว่าอาการที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน
2: หลักการบำบัดหรือว่าจะเยียวยาเขาให้กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยเฉพาะพูดคุยทำความเข้าใจหรือว่าต้องใช้ยาเข้าไปช่วยอะครับคุณหมอฮะ
0: ทำได้ทั้ง2อย่างเลยครับทำได้ทุกแบบเลยที่เราพร้อมนะครับหรือว่าเด็กพร้อมนะครับก็คือถ้าเกิดในรายที่เรามองว่าน่าจะเป็นโรคแน่ๆแล้วเป็นโรคที่รุนแรงเราก็อาจจะมีการใช้ยาเสริมด้วยในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นรักษาการที่เป็นการพูดคุยให้เขาเห็นรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายสบายใจนะครับรู้สึกว่าเขาก็มีโอกาสได้พูดได้เล่าเหตุการณ์นะครับแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญเองเขาก็จะแบบทำยังไงนะให้เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุดเป้าหมายคือเราไม่ใช่ให้เด็กเขากลัวอยู่กับความคิดนี้ตลอดไปนะครับไม่งั้นเด็กก็จะไม่สามารถกลับไปเรียนได้ครับเราต้องการให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุดนะครับการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติมากที่สุดเนี่ยมันจะลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตโรคทางจิตเวชในระยะยาว
2: แต่คุณครูก็ต้องใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นเห็นกระทรวงก็คือเดี๋ยวจะไปอย่างน้อยก็คือไปพูดคุยกับคุณครูของโรงเรียนก่อนเพื่อให้คุณครูเนี่ยไปถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องน้องนักเรียนนะฮะ
0: ใช่ครับคือตอนนี้สองสามวันนี้ครับคือทางผู้บริหารโรงเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เห็นด้วยกับว่าการให้ทุกคนกลับไปแยกย้ายพักก่อนนะครับคือทุกคนคงจะต้องเปิดทางให้ทางตำรวจได้เก็บสถานที่ทุกอย่างได้เก็บหลักฐานแล้วก็ตัวเองก็ได้กลับไปอยู่เงียบๆอยู่กับครอบครัวรู้สึกปลอดภัยก่อน คือทุกคนก็จะมาบอกให้คุณครูบอกว่าต้องเริ่มจัดการเด็กนักเรียนเลยนะคุณครูเองก็เพิ่งเสียเพื่อนร่วมงานไป5ท่านนะครับเพราะคุณครูเองก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาจิตใจเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็จะเตี้ยอุ้มค้อมกันไปหมดเลยครับครูเองก็ไม่ไหวนักเรียนก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้พอทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็ให้กระจายตัวไปเยี่ยมในจุดที่เป็นวัดต่างๆที่เขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา2วันที่ผ่านมาเนี่ยกรมสุขภาพจิตก็จะไปอยู่ด้วยตามวัดต่างๆที่ทุกคนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพอวันจันทร์อังคารกลับมาเนี่ยก็จะเริ่มมาวางแผนกับทางโรงเรียนละนะครับเข้ามาช่วยกลุ่มครูที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือซึ่งก็มีอยู่ครับมีครูหลายท่านที่ก็ยังรู้สึกไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดมาจะทำอะไรบ้างครับอันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันไปครับ
2: เข้าไปถี่ขนาดไหนครับ
0: โอ้ครับในช่วงสัปดาห์แรกก็ผมเชื่อว่าก็จนกว่าจะทำกิจกรรมครบกับทุกคน 3,100 คนเนี่ย
2: ครับ
0: ก็คิดว่าต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับในการ

0: ที่จะเข้าไป
1: คร
0: ับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ไปรบกวนการเรียนตามปกติผมเชื่อว่าในวันแรกๆในการเรียนปกติอาจจะยังไม่ดูปกติ
1: 100%
0: มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะแบบเรียนคาบ1คาบ2คาบ3แล้วทุกคนก็ไม่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมด้านสุขภาพจิตที่แทรกไปในตลอดช่วงเวลาทีนี้แต่ว่าจะไปแทรกตลอดจนเขาไม่สามารถกลับมาเรียนปกติก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำให้ครบทุกคนก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่ามันพอจะมีความหวังและมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นละแล้วก็ค่อยๆเราก็ค่อยๆถอยมาแต่ไม่ถอยเลย 100% ยังไงกรณีนี้ยังต้องมีการติดตามต่อไปก็คือวางไว้เนี่ยท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยแพทย์กิติศักดิ์บอกว่า1ปีแน่นอนนะครับทางโรงเรียนที่กรมสุขภาพจิตทางกระทรวงสาธารณสุขทีมแคทจะอยู่ด้วยกับทางโรงเรียนนี้นะครับ
2: ใช้เวลาเป็นปีเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าบางทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดโรคโรคเครียดภายหลังภัยอันตรายหรือ PTSD เนี่ยเพราะเรื่องโรค PTSD เนี่ยบางทีอาการไม่เกิดขึ้นใน5เดือน6เดือนนะครับไม่เกิดขึ้นใน 4-5 เดือนไปเกิดขึ้นเอาเดือนที่6
1: ครับ
0: นี้เราเจอปกติมากๆเจอบ่อยมากๆเลยครับว่าช่วงแรกอาจจะปกติดีแล้วอาการมาโผล่ในภายหลัง
1: คร
0: ับนะครับถ้าเราติดตามต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เราระมัดระวังเรื่องนี้รวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่การทำกิจกรรมรอบนี้เพื่อให้ผ่านรอบนี้ไปแล้วหมดมันยังมีการที่เราต้องเข้าไปเตรียมสถานการณ์ในอนาคตต้องไปเตรียมกับโรงเรียนว่าเขาถ้าเกิดมันมีปัญหาโผล่ขึ้นมาโรงเรียนจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็โดยรวมแล้วแผน3ระยะของเราเนี่ยระยะสุดท้ายมันจะจบที่12เดือนครับ
2: ครับแบบไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะอธิบายได้ไหมคือนอกเหนือจากอันนี้ก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่กรณีของผู้ที่มาก่อเหตุเป็นเพราะเนื่องจากอะไรอันนี้หลายคนเขากำลังหาคำตอบกันอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีส่วนเข้าไปดูตรงนี้ด้วยไหมครับ
0: ผมคิดว่าวันนี้จริงๆทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วนะครับถ้าเกิดได้ดูตอนเช้านะครับทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วก็โดยที่บอกว่าการสืบสวนเนี่ยก็พบปัจจัยหลายปัจจัยทับซ้อนกันนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้พูดไว้อยู่แล้วว่า เรื่องที่รุนแรงแบบนี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่นอนทางท่านตำรวจก็ท่านผู้บังคับการก็ท่านก็แจ้งว่ามันมีปัจจัยที่ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องครอบครัวปัจจัยเรื่องที่โรงเรียนปัจจัยเรื่องการเรียนป
1: ั
0: จจัยเรื่องความสนใจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและความรุนแรงต่างๆนะครับท่านก็บอกว่ามันก็เป็นหลายปัจจัยที่ซับซ้อนแต่คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าอะไรที
2: ่
0: อะไรมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับแต่เราเข้าใจณตอนนี้ก็คือแบบรูปแบบนี้ครับแต่ว่าอาจจะคำตอบอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เคลียร์นะครับแต่ในความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าถ้ามันเคลียร์มันง่ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยครับแต่นี่คือมันเป็นสิ่งที่ยากและเข้าใจได้ยากมันถึงนานๆถึงจะเกิดขึ้นอีกสักครั้งหนึ่ง
2: คนคนหนึ่งที่มีภาวะเครียดมีความกดดันเนี่ยเขาจะสื่อสารออกมาขอความช่วยเหลือกับเราเนี่ยเราสามารถจับสังเกตเขาได้ไหมครับคุณหมอ
0: คือถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็มีทางที่จะสังเกตได้แต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะสื่อสารไม่เป็นหรือพร้อมที่ไม่พร้อมที่จะสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยากครับแต่ถ้าเกิดใครสักคนเขากำลังขอความช่วยเหลืออยู่การขอความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะออกมาได้หลายรูปแบบมากๆครับมันอาจจะเป็นการโพสต์ในออนไลน์การดูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเขียนข้อความบางอย่างหรือการปลีกตัวไปมันมีหลายอย่างเลยครับที่แสดงถึงการขอความช่วยเหลือตรงนี้ถ้าเกิดเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเราหมั่นสังเกตกันและกันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสัญญาณความขอความช่วยเหลือนั้นแต่ถ้าเกิดเรายังห่างกันอยู่นะครับมันก็ทำให้สัญญาณความช่วยเหลือนั้นเนี่ยมันก็ถูกมองข้ามไปเราเห็นในกรณีในต่างประเทศมากมายครับเมื่อเขาถอดบทเรียนมายกตัวอย่างเช่นกรณีการกราดยิงที่โรงเรียนที่รุนแรงที่สุดหรือแซนดี้ฮุกโรงเรียนแซนดี้ฮุกเราจะเห็นว่าที่เขาทำโฆษณามาเด็กเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาแสดงสัญญาณมาหลายครั้งมากๆนะครับ แต่ว่าเป็นสัญญาณที่บางครั้งเราก็อาจจะมองข้ามไปโดยที่เรามองไม่เห็น
1: ครับอย่างเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำถึงพ่อแม่ไหมครับว่าเราจะเช็คพฤติกรรมเสี่ยงของลูกเรายังไงว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในบ้านหรือว่ามันเขากำลังสะสมความเครียดหรือความอะไรต่างๆไว้เงียบๆเนี่ยเราจะสังเกตยังไงได้บ้าง
0: ก็ลูกแต่ละคนก็มีแนวความคิดมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับพ่อแม่เองก็จะรู้จักลูกได้ดีที่สุดถ้าสนิทกันนะครับก็จะรู้จักลูกที่

0: ดีสุดแล้วเมื่อเขามีอารมณ์ความคิดพฤติกรรมที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้พ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สังเกตได้เห็นเช่นเขาดูมีความเครียดมากขึ้นเก็บตัวมากขึ้นอาจจะมีความรุนแรงในกรณีที่เราพูดถึงเรื่องความรุนแรงนะครับความรุนแรงมากขึ้นอาจจะเป็นกับตัวเองอาจจะเป็นกับสิ่งของอาจจะเป็นกับสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวนะครับถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตเห็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณความรุนแรงเบื้องต้นที่เราอาจจะต้องเข้าไปtake action บางอย่างไปทำอะไรบางอย่างไปถามเขาว่าเอ๊ะแม่เห็นหนูชกกำแพงทำร้ายตัวเองแม่เห็นหนูคว้างปลาข้าวของจนกระจัดกระจายหมดแม่เห็นหนูทำร้ายสัตว์เลี้ยงของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นนะเล่าให้ฟังได้ไห
1: ม
0: ลูกกำลังรู้สึกยังไงอยู่นะครับถ้าเราจัดการตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็มีลดโอกาสลงที่มันจะเปลี่ยนความรุนแรงนั้นเปลี่ยนจากสิ่งของเปลี่ยนจากสัตว์กลายเป็นคน
2: โอ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ถูกบูลลี่ถูกแซวมากกว่านี้อีก
1: แบบนี้ควรพูด
2: เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่สมควรไปเปรียบเทียบกับยุคนี้สมัยนี้เหรอครับคุณหมอ
0: ครับรุ่นพ่อแม่ถูกบูลลี่
2: หนักกว่านี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ย
0: ยังต่อโมเด็มกันอยู่เลยครับยังอินเทอร์เน็ตยังต่อโมเด็มมีเสียงหมุนโทรศัพท์อยู่เลยครับเด็กสมัยนี้มันการต่อการบูลลี่มันเชื่อมต่อไปในโลกออนไลน
1: ์
0: มันต่อยอดไปนะครับแล้วก็ความรุนแรงเอาจริงๆครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ย20-30ปีก่อนเราไม่ค่อยได้ยินเลยกันหรอกครับลูกเด็กพกปืนมาที่โรงเรียนมาตบโอ้โหเดี๋ยวนี้มันรุนแรงนะครับว
1: ิ
0: ธีการมันเปลี่ยนไปเป็นวิธีการที่รุนแรงมากขึ้นแล้วคุณพ่อแม่ก็ต้องคิดนะครับว่าเอ๊วิธีการเด็กหลายๆคนปัจจุบันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยเขารุนแรงมาจากไหนเอ๊มันรุนแรงมาจากสื่ออย่างเดียวหรือรุนแรงจากสังคมอย่างเดียวหรือจริงๆรุนแรงจากคุณพ่อคุณแม่บางส่วนที่ก็มองการกระทำความรุนแรงหรือบูลลี่สมัยก่อนเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
2: ครับ
0: นะครับก็คงต้องถามแหละครับว่าเอ๊จริงคุณพ่อแม่มีส่วนเกี่ยวข้องไห
1: ม
0: ในยุคเจนนั้นที่เราเพิกเฉยละเลยนะครับเราโทษเด็กยุคนี้ว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้มันไม่ดีมันไม่ได้เรื่องนะครับหรือเด็กสมัยนี้มันรุนแรงเราอาจจะต้องถามตัวเองนะว่าความแรงเนี่ยอยู่ๆมันกระโดดขึ้นมาแรงขนาดนี้หรือจริงๆมันค่อยๆไต่ระดับมาตั้งแต่อยู่พ่อแม่แล้วเราเองอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยหยุดยั้งกันหรือไม่สนใจกันแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยทำให้ความแรงมันเติบโตขึ้นหรือเปล่านะครับผมอยากให้ทุกคนตระหนักตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ได้โทษใครแต่ว่าเราเองอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบนะกับความรุนแรงที่มันกำลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน
2: เพราะว่าการที่จะไปทำเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะเนี่ยอย่างน้อยสถาบันครอบครัวต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ต้องหนีไม่พ้นความผิดว่าบ่อเกิดก็อาจจะมาจากสถาบันเล็กๆคือสถาบันครอบครัวนี้แหละครับคุณหมอครับ
0: เป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าครอบครัวจะเป็นถ้าไม่ใช่ตัวก่อเหตุก็เป็นตัวยับยั้งได
1: ้ครับ
0: เราเชื่อว่าก่อถ้าเด็กคนนึงจะก่อความรุนแรงเนี่ยแล้วครอบครัวเห็นครอบครัวเข้าไปครอบครัวไม่ได้ด่าว่าเขาครอบครัวเข้าไปกอดถามเขาว่าลูกกำลังจะทำอะไรนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าได้มีการถามเขาเป็นช่วงๆเห็นลูกมีพฤติกรรมแตกต่างเป็นช่วงๆครอบครัวที่แข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยปกป้องความอันตรายไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อตัวเองความรุนแรงกับคนอื่นเนี่ยได้ดีมากๆเอาว่าจริงๆในความคิดผมก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ดีที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับ
2: คือเปิดใจรับฟังโดยไม่โต้แย้งก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมครับคุณหมอครับเพราะว่ามันกำลังจะระเบิดเนี่ยถ้าอย่างน้อยระบายอารมณ์ออกมาสักนิดนึงเนี่ยให้มันดูคลายลงไปเนี่ยสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นนะครับ
0: พี่ณรงค์ใช้คำถูกมากเลยครับคือความรุนแรงเนี่ยมันคือการระเบิดออกของสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ในใจนะครับคือเห็นทุกเคสเลยครับเราเห็นนะครับคนที่ใช้อาวุธในการทำร้ายคนหมู่มากเนี่ยเราจะเห็นภาพอารมณ์ที่มันอัดแน่นแล้วมันก็ระเบิดออกมาใส่ทุกคนนะครับแล้วก็ต้องเกิดเหตุความสูญเสียมากมายทีนี้ถ้าเรามองว่าความรุนแรงเนี่ยไอ้อารมณ์ที่มันอัดแน่นความรู้สึกที่มันอัดแน่นเนี่ยมันไปทางไหนได้บ้างจริงๆมันมีสองทางนะครับหนึ่งคือมันวนเวียนเข้ามาทำร้ายตัวเองสองคือมันระเบิดออกไปข้างนอกวนเวียนเข้ามาทำร้ายตัวเองยกตัวอย่างเช่นคนที่ความรู้สึกอัดแน่นเต็มไปหมดก็เลยทำร้ายตัวเองหรือจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่พลังมันไม่สามารถออกไปได้แล้วก็หันเข้ามาแทนที่จะ เราจะปล่อยไปทางไหนก็ปล่อยใส่ตัวตนชีวิตของตัวเองนะครับก็คือการทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบนึงคื

0: มันพลิกกลับไปแล้วไประเบิดออกข้างนอกนะครับหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่เลือกใส่ตัวเองล่ะบางทีมันก็เลือกไม่ได้ในสถานการณ์ที่มันรุนมันอัดแน่นมากๆแล้วความคิดอะไรทุกอย่างมันไม่ปกติแล้วครับคนก็อาจจะระเบิดออกไปข้างนอกนี่ก็คือความรุนแรงที่ออกมาข้างนอกทีนี้ถ้ามันออกมาทีละนิดทีละนิดมันก็อาจจะไม่ระเบิดลองคิดสภาพเราเอากับขวดน้ำอัดลมแล้วขย่าวขย่าวขย่าวครับคือถ้าเปิดพวดเดียวอะครับมันก็ระเบิดออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเวลาเฮ้ยเราระวังเราเปิดเทนิสเทนิสเทนิสเทนิสมันก็ค่อยๆฟองซ่าออกไปแล้วสุดท้ายก็หายไปนี่คือหลักการเดียวกันคือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวจะมีส่วนช่วยในการเปิดฝาทีละนิดทีละนิดให้ฟองที่แทนที่มันจะระเบิดเนี่ยมันค่อยๆฟู่ออกมาทีละนิดอาจจะใช้วิธีอื่นให้เขาพาเขาไปทำอย่างอื่นหรือให้เขาได้บ่นได้ร้องไห้ได้โวยวายออกมานะครับไอ้อารมณ์ที่มันอัดแน่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟูออกมาเหมือนค่อยๆเปิดขวดแล้วมันก็เปิดจริงๆมันก็จะไม่ระเบิด
2: ครับ
1: ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะฮะฝากกับสหพันธ์ครอบครัวนะฮะแล้วก็หลายๆท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะน่าจะเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์แล้วก็คงจะมีมาตรการต่างๆออกมาหลังจากนี้ครับในการควบคุมดูแลกันอย่างไรดีวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับ
0: ขอบพระคุณคร
2: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณหมอวรสโชติพิทยสุนันท์นะครับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันนึงของผู้ปกครองรวมถึงทุกๆคนในสังคมนะว่าจะสามารถช่วยยับยั้งความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นในต่อบุตรหลานของเราได้เหมือนกัน
1: ครับคุณหมอสุริยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นเองท่านก็ออกมาให้คำแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กๆอ่ะผู้ปกครองสามารถช่วยได้เลยคำถามที่ผู้ปกครองจะถามเนี่ยนะไม่ใช่คาดคั้นแต่ควรจะเปิดใจรับฟังโดยไม่มีข้อตัวแย้งเด็กเขาอยากจะระบายอะไรเรารับฟังแต่ไม่ใช่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็คือหลายครอบครัวจะเป็นแบบนี้พอลูกพลั้งพลูออกมาปุ๊บโอ้ยลูกพ่อหนักกว่านี้อีก
2: ใช่นะฮะไอ้คำเรียกบางทีเมื่อก่อนเราจะได้ยินบ่อยแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้ก็จะมีความคิดอีกแบบนึงรูปแบบบางอย่างเขาก็จะไม่ได้เห็นด้วยกับเราแล้วเราประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ของเด็กกับเรา
1: คนละเจเนเรชันไปแล้ว
2: เราจะมาเทียบเคียงกันมันก็อาจจะไม่สามารถใช้ในยุคสมัยนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่โรมบอกไปอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าก็ต้องเปิดใจรับฟังก่อนช
1: ่
2: วยระบายความอัดอั้นในตัวเด็กเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันคือการระเบิดอารมณ์จากข้างในออกมาเพราะฉะน
1: ั้
2: น
1: รับฟังอย่างตั้งใจด้วยนะ
2: ใช่โดยไม่ตัดสินด้วยเพราะหลายๆครั้งหลายครอบครัวเนี่ยคืออย่างถ้าพอบอกว่าโอ้ยยุคพ่อเป็นอย่างนั้นยุคแม่เป็นเงี้ยโอ้โหบางทีเด็กปิดเลย
1: ครับ
2: เด็กกำลังจะพูดพอเจอแบบนี้ไปก็ไม่พูดละไม่เล่าละ
1: สิ่งที่จะให้ลูกหลานของเรานะฮะคุยกับเราได้ก็ต้องเป็นคำถามปลายเปิด
2: ครับ
1: คำถามเนี้ยต้องเปิดใจเช่นวันนี้เป็นยังไงบ้างให้เขาอธิบายมาเลยมันเป็นยังไงมันอัดด้านยังไงทำไมพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแบบนี้เป็นอะไรหรือลูกใช่ไหมคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ใช่เป็นคำถามปลายปิดว่าใช่ไม่ใช่นะให้เขาอธิบายออกมาให้พลั่งพลูนะฮะความรู้สึกอัดอั้นตันใจของเขาออกมากับถ้าเจอปัญหาเนี้ยแล้วถ้าเป็นลูกจะแก้ยังไงให้ความคิดของเขาณวันนี้นะจะได้รู้ทิศทางลมนะฮะว่าลูกของเราอารมณ์เขาเป็นยังไงถ้าเป็นเขาจะตัดสินใจยังไง
2: ครับมันก็ต้องตั้งต้นจากความคิดของลูกก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยเอาความคิดของเราหรือว่าสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยเอาเข้าไปใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตัดสินก่อนเราเอาความคิดเอายกเคสเอาบ้านนั้นเอาลูกคนนี้มาไอเนี้ยมันจะยิ่งเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้ลูกของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะพูด
1: โอ้แล้วมันก็เป็นทุกเจนเลยนะไปเปรียบเทียบกับบ้านคนอื่นบอกว่าอย่าได้ไหมไอคำเนี้ย
2: ใช่ใช่แม้กระทั่งคนในครอบครัวเดียวกันก็อย่า
1: ครับ
2: โ
1: อ้อะไรเขาลักษณะยังไงฮะเด็กที่เขาสวนมานะทำไม่เห็นเหมือนลูกข้างบ้านเขาเลยลูกเขาเรียบร้อยเขานั่งอ่านหนังสือลูกเขาสวนกับก็ทำไมไม่เห็นเหมือนพ่อกับแม่ข้างบ้านเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ค
1: ือยุคเปลี่ยนแล้วนะครับเด
2: ็
1: กมีเขาเรียกว่าการตัดสินใจของเขานะฮะแล้วก็การตอบโต้ของเขาย
2: ุ
1: คสมัยมันเปลี่ยนไม่เหมือนกับยุคของเราที่โตมาด้วยไม่เรียว
2: โหเดี๋ยวนี้โหดราม่าก่อนนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุนี้ก็มีนี่ไงที่มีคุณครูออกมาพูดว่าเจนนี้เป็นเจนที่สอนยากสอนเย็นอะไรต่างๆนานา
1: ครูพยายามจะโพสนะบอกอยากจะให้พ่อแม่ได้เห็นแต่ขอโทษนะทุกคนได้เห็นหมดยกเว้นพ่อแม่เขาเออประมาณนั้นเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: ครับ

0: สในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์9 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ที่นนทบุรีนะครับซึ่งเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจนะครับวันนี้ผู้แทนของพระองค์ก็ไปทุกโรงพยาบาลเลยนะครับส่วนคุณครูผู้เสียชีวิตนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้รับทุกท่านนะฮะอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและคุณครูผู้เสียชีวิตครับ
2: ครับก็มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างที่เราคุยกันไปในเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของประเด็นเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงการถอดบทเรียนอีกแล้วนะพี่น้องทั้งกรณีของการถูกบูลลี่ในโรงเรียนเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับรวมถึงเรื่องของอาวุธปืนที่อาจจะต้องมีการปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขบอกไปเรื่องของโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการประกาศหยุดโรงเรียน1สัปดาห์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นการหยุดชั่วคราวจนถึงวันที่14สิงหาคมแล้วก็จะมีการเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมแต่ว่าในส่วนของทาง MCATทีมที่จะไปดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของโรงเรียนเนี่ยก็จะยังคงอยู่กับโรงเรียนเนี่ยอย่างน้อยทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ย1 ปีถึง12เดือนก็คงจะต้องทำอยู่ตลอดเพราะอย่างคือโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีอยู่ 3,000 กว่าคนนักเรียนแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กระทบทั้งบางคนที่อยู่ในห้องที่เห็นเหตุการณ
3: ์
2: รวมถึงคนที่ต้องผ่านตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาคือถ้าเกิดอยู่บ้านปกติแล้วเนี่ยจะจิตใจดีขึ้นแล้วแหละแต่พอมาเจอจุดเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้น
3: เห็นบรรยากาศเห็นสภาพใช่ไหมที ่เราเคยวิ่งหนีที่เราเคยกระโดดหน้าต่าง
2: และภาพตรงนั้นก็คือจะรู้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตรงนี้เราจะยังไงแม้ว่าทางโรงเรียนจะบอกว่าจะมีการปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนมันมีหลายจุดที่มันเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามดูเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะพี่รองท่านผู้ฟังที่คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับความคืบหน้าคดีของป๋องธงนะครับฆาตกร5ศพโดยทางตำรวจสืบสวนภาค2เนี่ยก็เตรียมที่จะขยายผลหาตัวผู้บงการหรือว่านายทุนนะครับที่อยู่เบื้องหลังแก๊งอุ้มฆ่าทวงหนี้ที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งจับตากระแสสังคมที่มีการกดดันเรื่องของการให้ปฏิรูปกระบวนการลดหย่อนโทษผู้กระทำผิดซ้ำซากด้วย
3: ครับ
2: แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะพี่รองที่อันนึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือที่จะไปโคราชที่จะไปกองบิน1ที่โคราชในวันที่14สิงหาคม
3: เป็นขึ้น F16 ใช่ไหม
2: ใช่มันมีประเด็นเรื่องของ F16 เนี่ยคือมันมาตั้งแต่พอบอกว่านายกรัฐมนตรีจะไปแล้วก็จะไปร่วมบิน F16 ด้วยเนี่ยนู่นเพื่อนบ้านเราไปตีแล้วตีข่าวแล้ว
3: โอ้ทำไมต้องบินมาตรวจแนมชายแดนก็มันบ้านโพ

0: นั่นแ
1: ผ
0: หล
1: ม
0: ะ
1: จะดูแลความปลอดภัยในบ้านของผม
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เขาพยายามเอาเรื่องเหล่านี้นะฮะขึ้นไปบนเวทีโลก
0: UN
1: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของปราสาทพระวิหาร
0: ครับ
1: ว่าเราไปทำลายสิ่งที่เขาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะจากยูเนสโกนะครับซึ่งก็รอในส่วนของเราเนี่ยเมื่อไรนะฮะที่เราจะออกมาโต้แย้งทุกเม็ดพร้อมด้วยหลักฐานต่าง
0: ๆ
1: ที่สามารถที่จะแฉให้เห็นให้โลกเขาได้รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราโจมตีไปสิ่งที่เราตอบโต้ไปเนี่ยเพราะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวปราสาทคุณเอาปืนใหญ่ไปตั้งคุณเอากำลังทหารไปอยู่คุณเอารถถังไปวางอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นปราสาทหินปกตินะฮะซึ่งเป็นโบราณสถานเราพร้อมดูแลนะฮะแต่คุณเนี่ยยิงมาจากตรงนั้นค
0: ุ
1: ณฝังระเบิดอยู่ตรงนั้นคุณโจมตีเราจากตรงนั้นนะ
0: ครับ
1: สิ่งที่เราต้องตูมเข้าไปนะฮะและไอตัวเคลนเห็นไหม
0: ถล่มลงมานั่นแหละ
1: ที่ถล่มลงมาเพราะอะไรฮะคุณเอาไว้ยกของหนักเช่นลูกกระสุนปืนใหญ่ของคุณขึ้นไปบนภูเขาไม่ใช่หรือเรามีหลักฐานหมดนะครับเช่นปราสาทตาควายอีกเหมือนกันที่มันอยู่ใกล้ๆเนิน350เนี่ยทำไมเราต้องยิงไปที่ปราสาทตาควายเพราะคุณเอาป้อมปืนเข้าไปใส่ไว้ในตัวปราสาทเป็นป้อมปราการหินอย่างดีเลยแล้วก็ยิงทหารของเราจะต้องสูญเสียไปนี่แหละอยากให้กระทรวงต่างประเทศอยากให้กองทัพก็มีท่านวินไทยเนี่ยออกมาโต้ทุกวันนะฮะอยากให้ทำเรื่องนี้เอาเอกสารเหล่านี้หรือหลักฐานที่มีคลิปภาพเหล่านี
0: ้
1: ยื่นฟ้อง UN เลยเพราะโลกออนไลน์โดยเฉพาะอินฟูกัมพูชาตอนที่สงครามยุติจำได้ไหม
0: ครับ
1: ถ่ายภาพความเสียหายของปราสาทหินของเราดูสิครับอะไรเงี้ยนะไปเจออะไรบ้างครับก็บอกปืนเบลเลอร์เลยที่อยู่ข้างใต้ฐานเน
0: ี่
1: ยลบคลิปกันแทบไม่ทันแต่ขอโทษฮะโซเชียลไทยครอบไปหมดแล้ว
0: ม
1: า
0: ก็มีหลายคนที่มีภาพแบบนี้ก็อินฟูหลายๆท่านก็ถูกดำเนินคดีไปในบ้านเขาไปหมดแล้วนั่นเองพี่ลงหลายๆท่าน
1: ก็ภาษาตาควายที่ยืนถ่ายกันชนิดที่ว่าภูมิอกภูมิใจอ่ะว่าสามารถยึดภาษาตาควายได
0: ้
1: ไอ้ข้างๆตัวคืออะไรฮะPM 2ไม่ใช่เหรอครับแต่คุณบอกว่าไม่ม
0: ีระเบิดเต็มเลย
1: เอามาทำอะไรเหรอฮะ
0: ครับก็เป็นอีกอันนึงที่คงต้องดูท่าทีของฝ่ายไทยไหมว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนที่เราไม่ตอบโต้ตั้งแต่ในกรณีของเขาไม่หมายที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกรอบนู้นเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โต้แทบทุกเม็ดเหมือนกันแต่ก็เหมือนกับโต้แค่ในเวทีเนี่ยในเวทีใหญ่ๆยังไม่ค่อยได้มีการโต
1: ้
0: เราไม
1: ่
0: ได้
1: เป็น
0: ฝ่ายที่จะเริ่มก่อนสักทีเลยนะพี่น้อง
1: UN ผู้แทนเนี่ยที่เขาทำเกินหน้าที
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะที่มาบอกว่า
0: ดูอะไรสักอย่างเน
1: ี่ยนั่นที่บอกว่าเดี๋ยวคือต้องเรียกร้องให้คนที่เขาอพยพมาเนี่ยกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมเนี่ยนะคุณไม่ไปดูในห้องสมุดของคุณล่ะหรือถ้าบอกว่าแหม
0: ไม่มีใช่ไหม
1: มันต้องเดินทางไกลขอช่องทีวีของเมืองไทยก็ได้ครับทุกสถานีมีคลิปวิดีโอที่ยังมีเผยแพร่เป็นสารคดีตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้ว
0: คือไม่ใช่ภาพนิ่งด้วยเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วมีสีมีเสียงมีบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะครับ
1: เอกสารหลักฐานครบหมดนะฮะที่สหประชาชาติ UNHCR ขอร้องให้เราฮะช่วยตั้งศูนย์อพยพหน่อยได้ไหมนะครับเพราะว่าเขากำลังหนีภัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถ้าไม่ช่วยเลยเนี่ยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้ต้องล้มหายตายจากนะฮะมันละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงจนเราต้องตั้งศูนย์พักพิงให้นะฮะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดูแลให้คนเหล่านี้เขาปลอดภัย
0: แล้ววันนี
1: ้ส่วนใหญ่กลับแต่อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับอยู่กันมา30ปี40ปีอ่ะก็เห็นใจนะฮะสิ่งที่คนที่เกิดมา30ปี40ปีแล้วก็เห็นว่าผมเกิดที่นี่ผมโตที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบ้านผม
0: อันนี้ไม่เถียง
1: ไม่เถียงครับแต่ถ้าย้อนไปดูหลังจากที่คุณเกิดก่อนคุณเกิดเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นของใคร
0: ครับแต่ว่าก็ต้องมาดูข้อมูลจากบ้านเราด้วยจะมาตัดสินแต่ข้อมูลจากฝั่งนู้นฝั่งเดียวไม่ได้ไปแล้วว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่ตั้งประเด็นไปก่อนนะพี่หลงเราจะเห็นทางฝั่งของทางกัมพูชาเนี่ยจะใช้เวทีนานาชาติเยอะแยะมากมายที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยกัมพูชาเลยจะเอาหยิบยกเอาประเด็นเนี้ยไปพูดแล้วเป็นฝ่ายไทยนี่แหละที่ต้องตามไปชี้แจงตลอด
1: ก็ดูเหมือนความพยายามในการจะคุยทวิภาคีกันเนี่ยเรามีปัญหากันเรามาคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นน่าจะยากนะครับเพราะว่าเขาจะลากเราไปเวทีโลกอย่างเดียวอ่ะประมาณนั้นนะครับเอากลับมาเรื่องของเหตุที่นนทบุรีกันหน่อยนะครับมีประเด็นที่คุณเศรษฐาทวีสินโพสต์นะ
0: ครับ
1: นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่เนี่ยคุณเศรษฐาโพสต์ไว้น่าสนใจนะครับคุณเศรษฐาโพสต์ว่าสะเทือนใจเหตุการณ์กลาดยิงการบูลลี่ไม่ได้หมายความว่าแค่คำพูดรุนแรงเท่านั้นครับออกมาจี้

0: ังคมต้องรับฟังอย่าปล่อยให้ใครทุกเผชิญปัญหาเพียงลำพังลองติดตามดูนะครับคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงเหตุการณ์กลัดยิงที่เทพศิรินนนทบุรีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศวันนี้มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากได้แบ่งปันเรื่องราวการถูกบูลลี่ของตนเองออกมาหลายเรื่องไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนครับคุณเศรษฐาบอกว่าคำว่าบูลลี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้กำลังหรือว่าคำพูดรุนแรงแต่ว่ามันยังรวมถึงการเมินเฉยการกีดกันการล้อเลียนการสร้างความอับอายหรือการทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าสิ่งเหล่านี้อาจทิ้งบาดแผลที่มองไม่เห็นและติดตัวเขาไปอีกยาวนานครับโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยครอบครัวควรเป็นพื้นที่ที่รับฟังและสังคมควรเป็นพื้นที่ที่ไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังคุณเศรษฐาบอกว่าถึงน้องๆทุกคนครับความแตกต่างไม่ใช่เหตุผลที่เราจะทำร้ายกันเราทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีคุณค่าและสมควรได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมและถึงผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้อาจถึงเวลาที่เราต้องรับฟังให้มากขึ้นสังเกตให้มากขึ้นและลงมือช่วยเหลือให้เร็วขึ้นเพราะหลายครั้งความช่วยเหลือที่มาถึงทันเวลาอาจเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนอื่นได้ไม่มีคำพูดหรือว่าการกระทำใดคุ้มค่ากับการที่ทำให้คนคนหนึ่งหมดศรัทธาในตัวเองสังคมที่ดีไม่ได้วัดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการที่เราไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ของกันและกันผมขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกคนครับนี่แหละฮะการรับฟังนะฮะเป็นเรื่องที่หลายท่านนะฮะโดยเฉพาะคุณหมอด้านสุขภาพจิตเนี่ยออกมาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยฮะการรับฟังซึ่งกันและกันการสื่อสารเหมือนกันฮะการเป็นผู้ฟังที่ดีมันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันสมควรที่การสื่อสารน่าจะสำฤทธิ์ผลนะบางทีเราไม่ฟังกันนะนะฮะไม่รู้ว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเราอ
1: ่ะครับเพราะอย่างที่บอกคือตอนนี้คือข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะเทือนไปถึงสภาพจิตใจของผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนทุกพื้นที่เลยว่าโรงเรียนแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องกังวลแหละเด็กที่เกิดรู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าเด็กที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีความกังวลแล้วว่าโรงเรียนเขาก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแบบนี้เรื่องของการบูลลี่เหมือนกันนะนี่แหละผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วโรงเรียนมีบ้างไหมเคยเจออะไรหรือเปล่าเริ่มในการตั้งคำถามแล้วก็ให้ลูกเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดก
0: ็
1: โดยไม่ตัดสินเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนที่เราคุยกันไปต้นชั่วโมงเรื่องของอาจารย์ทางด้านของโฆษกกระทรวงสาธารณสุขไปว่าต้องเปิดใจรับฟังโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินอย่าเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรุ่นของพ่อแม่ในเจนของพ่อของแม่ไปเทียบกับสิ่งที่ลูกหลานเราต้องเผชิญในเวลานี
0: ้แล้วไอ้คำว่าเปรียบเทียบเนี่ยโอ้โหห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่เพราะว่าเขาโลกเขาเปลี่ยนแปลงก็ไปไกลแล้วนะยุคเรามันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วก็มองว่าโอ้ยุคถ้าลูกเราก็เรียกว่าปู่ย่านะเราก็มองว่าพ่อแม่ของเราล้าสมัยเราทันสมัยกว่าเช่นเดียวครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่สถานะที่อยู่อีกคนละเจนกับเขาแล้วเขาก็มองว่าเราเนี่ยล้าสมัย
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าอ่านรุ่นผมเนี่ยโตมาในยุคที่อาจจะยังไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ลูกเนี้ยโหเด็กทุกคนเนี่ยเข้าเว็บเป็นทำอะไรเป็นบางคนนี่คือรู้เกินกว่าพ่อแม่ไปแล้วนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
0: ซึ่งที่โทรศัพท์เสียไอ้ตรงนู้นตรงนี้เข้าไม่ได้จะแก้ยังไงดีเขาไม่ถึง5นาทีก็ทำเสร็จฮะ
1: คือบางอย่างเนี่ยครับเขาสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ไงแต่ถ้าเกิดในรุ่นเราในเจนของอาเจนของผมเนี่ยอาจจะพ่อแม่พูดมาก็เนี่ยพ่อแม่พูดถูกอยู่แล้วแหละเรามันไม่มีการระบบตรวจเช็คแต่เด็กยุคนี้เขาสามารถตรวจเช็คได้แล้วเขา
0: ถามกลับเลยนะ
1: ถามกลับเลยแล้วโอ้โห
0: เ
1: นี่ยบางท
0: ีเหตุและผลต้องมีเหตุและผลด้วย
1: ต้องมีเหตุและผลเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเปิดใจให้กับเราได้นะครับแต่ว่ามีเรื่องของอีกอันนึงนะพี่รองที่เรื่องของทิศทางข่าวที่คงต้องติดตามเนี่ยวันนี้ก็คงต้องแสดงความยินดีกับทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อน
0: ชนะไหม
1: ชนะไปแล้ว
0: ครับ
1: 3-0เซตชนะในส่วนของเวียดนามนะวันนี้อ๋อ
0: 30เมื่อสักครู่เห็นแว๊บๆแล้ว
1: ใช่30
0: แล้วก็บุ๋มลงใช่ไหม
1: ถูกต้องบุ๋มลงเพราะว่าเรื่องของ CV Cup 2026เนี่ยมันแข่งกัน2เลขแรกเนี่ยแข่งที่เวียดนามเราก็ชนะ
0: ครับ
1: แปลว่าเลขนั้นเนี่ยอาจจะแบบเหนื่อย
0: นะชนะ31ป่ะ31 32
1: เรา เราชนะมันจะมีอยู่4ทีมที่ร่วมแข่งขันมี

0: ไทยเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งในตอนเล็กแรกเนี่ยที่แข่งที่เวียดนามเนี่ยไทยได้อันดับ1แต่ว่าถามว่าแข่งแต่ละนัดเนี่ยเราก็เสียเซตมาตลอดเราเสียเซตให้
1: เซตคะแนนจะไม่ได้เต็มเลย
0: ใช่เราเสียเซตให้อินโดนีเซีย 3-1 เราเสียเซตให้ฟิลิปปินส์ 3-2 แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไม่เสียเซตให้เวียดนาม 3-0 แต่ว่าเนี่ยแหละพอกลับมาเลข2ที่บ้านเราที่เชียงใหม่สนามสมโภชน์700ปีเราไม่เสียเซตเลยพี่รงชนะ 3-0 ทั้ง3นัดแล้วก็วันเนี้ยก็ถือว่าเวียดนามเขาน่าจะมีปัญหาของเขาเยอะเหมือนกันเพราะหลังจากที่ฟอร์มหลุดไปแพ้ไทยในนัดสุดท้ายเนี่ยพอมาสนามเนี่ยเขาก็ไม่ชนะใครเลยได้มา1แต้มจากการ
1: เพราะอะไรไหม
0: แพ้ฟิลิปปินส์นะ
1: เขาไม่มีตู้เย็นแล้วไง
0: ครบหลังจากไม่มีตู้เย็นเนี่ยแต่เขาก็ยังมีหลายๆตัวบางเขาก็ไม่ได้แบกแค่คนเดียวไงพี่รองแต่ฟอร์มต้องเรียกว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยคือหลังจากที่เขามีตู้เย็นมาเนี่ยเขาโอ้โหวาดฝันว่าจะเป็น1ใน3ของเอเชียให้ได้เลยแล้วก็ที่มีอยู่ชุดหนึ่งที่เคยมาชนะกับทีมไทยในรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปถึงนู่นเลยนะพี่ลงว่าจะต้องไปแทนไทยใน VNL ในปีอันใกล้นี้ให้ได้เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก
1: ็สนามสุดท้ายเราได้คะแนนดีขึ้น
0: ใช่เพราะสนามสุดท้ายเราต้องยอมรับว่าเราเอาตัวหลักมาเยอะสนามแรกเนี่ยตัวหลักๆแทบไม่ได้ไป
1: ร
0: หรือบางคนที่ไปก็แทบจะไม่ได้ลงจะเป็นตัวผู้เล่นที่จะเป็นตัวสำรองหลักแหละที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเนี่ยได้มีโอกาสได้เล่น
1: แบบเรากำลังถ่ายเลือดไงเห็นมือเซตไหมนะฮะมือเซตตัวใหม
0: ่
1: นอกเหนือจากพรพันธ์นะฮะก
0: ็หลายๆคนนุกนิกใช่
1: ก็วันนี้เราชนะไปเท่าไหร่ฮะ25-20 25-10 25-15
0: ใช่
1: อันนี้คือเขาสู้เราไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะฮะถือว่าคะแนนแบบนี้ขาดลอยครับ
0: ครับแล้วคือทั้งเจอกับอินโดทั้งเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยแต้มคู่แข่งเนี่ยไม่แทบจะไม่เกิน20
1: อันนี้ถือว่าขาดลอยนะฮะเราทุบเละ
0: คนละชั้นนี่คือแบบ
1: ชัด
0: เจนมากนี่คือฟอร์มไทยกลับมาแล้ว
1: ครับ
0: มีความหวังในเรื่องการ
1: อย่างไอ้10คะแนนเนี่ยเราอาจจะเสิร์ฟเสียไป5ลูกก็ได้เนี่ยเพราะมันแต้มปิงปองใช่ไหมล่ะพอเสียแล้วเสียเลยอ่ะประมาณนั้นนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่านอกจากวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยมันก็มีอีกอันที่เรายังคงต้องลุ้นตามเชียร์อีกเหมือนกันเรื่องของศักดิ์ศรีฟุตบอล
1: เรายังไม่เคยแพ้ใครเลยไม่ใช่เหรอ3นัดหลังมาเนี่ย
0: เรายังไม่เคยแพ้ใครแต่เราต้องยอมรับว่ารอบนี้คือปีครั้งที่แล้วเนี่ยเราพลาดแพ้ฟิลิปไปแพ้เวียดนามในนัดชิง
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเอาผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าตามเป้าตามเกม
1: ชนะมาเลไป 2-0 เมื่อวานนี้ชนะพม่า
0: 2-0
1: ครับ
0: ก็แล้วแบบชนะแบบไม่เสียประตูด้วย
1: ครับ
0: เราชนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือ2แมตช์
1: แล้วนะไม่น่าห่วงผู้รักษาประตูไม่มีประสบการณ
0: ์เราก็ต้องยอมรับว่าคือเขาก็ไม่ได้ยิงเข้ากรอบเราสักเท่าไหร่นะเราต้องยอมกองหลังอะเราแข็งกว่าแต่ว่าตอนนี้หลังจากนี้ก็คงต้องรอดูว่าเราจะสามารถกลับเข้าไปทวงบัลลังก์แชมป์คืนได้หรือเปล่าเพราะว่าคือทั้งรอบรองนะรอบรองเราจะไปเจอเหมือนจะไปเจอกับทางสิงคโปร์ไปเจอกับสิงคโปร์ก่อนแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นทางด้านของเวียดนามเจอกับมาเลเซียอันนี้ก็คงต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรจะสุดท้ายจะไปเจอกันนัดชิงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพื่อชวงแชมป
1: ์ชวงแชมป์คืนซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะเจอใครไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
1: ต้องเจอกับนี่แหละฮะคู่ปรับเก่านี่แหละครับตลอดกาล
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือในส่วนของไทยเนี่ยรอบรองเนี่ยก็คือจะแข่งแบบเย่าเยือนนะในการนี้แข่งเย่าเยือนทั้งนัดรองแล้วก็นัดชิงเพราะฉะนั้นนัดชิงไม่จบแค่แมตช์เดียวจะจบทั้งจะไปทั้ง2แมตช์อย่างรอบรองในวันที่15กับ18สิงหาคมซึ่งเราจะไปเยือนทางสิงคโปร์ก่อนส่วนนัดชิงเนี่ยก็จะมีก็ชิงแบบเย่าเยือนเหมือนกันวันที่22กับ26สิงหาคมซึ่งก็หวังว่าไทยจะมาตามนัดแล้วก็เวียดนามจะมาตามนัดซึ่งก็ดูฟอร์มแล้วก็น่าจะมาแต่งกันนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าจะผิดคาดไปจากนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ความมั่นใจเราเริ่มมาแล้วนะ
0: ใช
1: ่แม้ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างคนไทยเนี่ยอาจจะมีโอ้โหทำไมเล่นแบบแต่แข่งเมื่อไหร่คนไทยพร้อมเชียร์
0: ใช่ครับอ่ะวันนี้นะครับรายการทิศทางข่าว2ชั่วโมงเต็มนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทัน

รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญ

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆเริ่มที่โรงพยาบาลบางกลวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติขาวเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจมีอาการตัวเกร็งมือเกร็งจากภาวะความเครียดในเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นคณะแพทย์ได้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวาและเด็กหญิงณัฐกฤตตาเท้าโสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นซึ่งคณะแพทย์ได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณอกบนด้านซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ3คนได้แก่เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องและเด็กหญิงพัชสาไสงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังและทรวงอกทั้งหมดมีอาการโดยรวมดีขึ้นและอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปณิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปณิธานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฏฐาผู้โผล่หลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่พันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจะสีกะต่อมาพันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงพัทธีราแพลวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตน์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ตั้งบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได
1: ้จบข่าวในพระราชสำนักถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเด็กหญิงอายุ12ปีและทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่วัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแด่เด็กหญิงณภัทรหรือน้องกะเพราอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดนนทบุรีข้าราชการครูครอบครัวญาติพี่น้องคุณครูและเพื่อนนักเรียนเดินทางมาแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครูสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณเชิดชู5ครูเทพศิรินนทบุรีเสียสละเพื่อสิทธิ์จนวาระสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครุสภาเปิดเผยว่าครุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรี5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลและปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีผู้ได้รับรางวัลครูธีรคุณ5คนได้แก่นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรี

0: หญิงนันชนัทพรนาคพลั้งครูชำนาญการครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างครูคณิตศาสตร์และนางสาวฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนโดยยกย่องว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการเสียสละของทุกคนสะท้อนได้เห็นถึงคุณค่าความเป็นครูอย่างชัดเจนและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิทธินครพนมระดมกำลังรับมือฝนตกหนักเร่งระบายน้ำถนนสายหลักสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำกับการปฏิบัติงานโดยได้ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะถนนอภิบาลบัญชาและถนนบำรุงเมืองซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองพร้อมติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำมากกว่า10เครื่องรวมถึงนำเครื่องสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถภาพสูงแบบโมบายยูนิตเข้าดำเนินการสนับสนุนการระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรและพื้นที่ชุมชนอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ล่าสุดหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วการสัญจรเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงน้ำเจิ่งนองในบางจุดโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกประปามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่บริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชยังสามารถสัญจรได้ตามปกติด้านการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนมณฑลฐานบกที่210ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งกรอกและแจกจ่ายกระสอบทรายให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนและพื้นที่สำคัญขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านจราจรในจุดสำคัญโดยเฉพาะบริเวณหน้าเรือนจำเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยห่อตกใกล้จุดชมวิวในริโอเดจาเนโรดับ4มีผู้เสียชีวิต4คนจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจุดที่พบซากเฮลิคอปเตอร์อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าทึบเข้าถึงยากใกล้จุดชมวิววิสตาชิเนซาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลทีมกู้ภัยและดับเพลิงพร้อมทีมสอบสวนอุบัติเหตุกลางอากาศถูกส่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุสื่อท้องถิ่นรายงานว่าในกลุ่มผู้เสียชีวิตมีรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวโคลอมเบีย3คนที่มาจากครอบครัวเดียวกันส่วนสาเหตุของการตกของเฮลิคอปเตอร์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่บราซิลกำลังสืบสวนและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094

0: 0840307609044803034และ0943966649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
5: นาฬิกา15นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นสื่อมวลชนนักวิชาการอิสระกับรายการข่าวเกษตรดินดำน้ำชุ่มครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องผ่าตัดราชการไทยได้เวลาลงมือครับมีเรื่องราวที่จะคุยกันเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ท่านผู้ฟังท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับทักทายพูดคุยเข้ามาในรายการของเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจของเราถ่ายทอดสดแล้วนะครับที่ Mcot News FM 100.5Mcot News FM 100.5 นะครับท่านเข้ามาได้เลยสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันนะครับแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวเนี่ยครับแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News นะครับพูดคุยได้เข้ามาได้เลยเช่นกันนะสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังทางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับสามารถฟังได้ทั่วโลกเลยนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
6: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
5: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะครับอย่างที่ผมได้เกิดแล้ววันนี้เป็นสื่อมวลชนนะครับเป็นนักวิชาการอิสระด้วยนะกับรายการข่าวเกษตรที่โด่งดังมากเลยทีเดียวก็คือดินดำน้ำชุ่มนะครับวันนี้ทำความรู้จักกับคุณจุฬารัตน์นิรัตสยักนิรัตสยกุลครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เสน่ห์สวัสดีค่ะพี่เต๋ม
8: สวัสดีค่ะ
5: จุฬารัตน์นี่มีชื่อเล่นชื่อ
7: หนูค่ะ
5: หนู
7: ก็คือไม่แก่เลยเป็นหนูอยู่ตลอดเวลา
5: เป็นหนูอยู่ตลอดเวลา
7: ค่ะ
5: มันต้องมีที่มาของการชื่อหนูนี่จากพ่อแม่ตั้งให
7: ้ก็เคยถามนะคะจริงๆชื่อนี้น่าจะเป็นคุณย่าตั้งให้เพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยอยู่กับย่า
5: อยู่กับย่า
7: ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยยุกยิกยุกยิกตลอดเวลามั้งค่ะ
5: อันนี้
7: ฟังเล่ามา
5: หมายถึงว่าตัวเล็กๆก็เคลื่อนย้าย
7: ก็เคยถามนะคะมีแต่คุณอาเท่านั้นที่ตอนนี้คุณอาก็เป็นน้องคนสุดท้องของพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็บอกก็สมัยเด็กๆมันซุกซนชอบไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้จุกจิกยุกยิกอะไรประมาณนี้ใครก็ไปไหนก็ตามก็ไปตลอดประมาณนั้น
5: เป็นคนจังหวัดไหนฮะ
7: จริงๆอยากจะบอกว่าเป็นคนเชียงใหม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเชียงใหม
5: ่
7: ตระกูลทั้งหมดอยู่เชียงใหม่แต่ว่าคุณพ่อมาเรียนหนังสือมาทำงานอยู่กรุงเทพเราก็เลยอยู่กรุงเทพเวลาสมัยเรียนนะคะปิดเทอมก็นั่งรถไฟไปเชียงใหม่ปิดเทอมอยู่กับ
5: ไอ้ฐานถิ่นฐานของพ่อแม่เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
5: แต่พ่อมาอยู่กรุงเทพ
7: ก็ครอบครัวพอคุณพ่อแต่งงานก็มาอยู่กรุงเทพแล้วก็จริงๆตัวเองก็เกิดกรุงเทพนะคะแต่ว่าทุกปีเทอมก็ไป
5: ต้องไปที่เชียงใหม
7: ่ใช่ค่ะอยู่กับคุณปู่คุณย่
5: า
7: แล้วก็ที่บอกว่าอยากจะบอกเป็นคนเชียงใหม่เพราะว่าตอนที่เด็กๆมากๆเลยเนี่ยคุณพ่อไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็ลูกอยู่3คนพี่น้องผู้หญิงนะคะก็ไปอยู่กับคุณปู่
5: พ
7: ี่
5: น
7: ้
5: องใช่ไหมทั้งหมด
7: ใช่พี่น้องมีพี่น้อง5คน3คนแรกเป็นผู้หญิงหมดเลยและอีก2คนสุดท้องเนี่ย
5: เราเป็นคนที่เท่าไหร่นะ

0: ป็นคนแรกเป็นคนโต
1: คนแรกเลยด้วยคนโตด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยไปแหละไปอยู่ที่นั่นกันหมดเลย5คน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็สนุกสนานค่ะแล้วก็แม้ว่ามาอยู่กรุงเทพมาเรียนหนังสือทุกปิดเทอมตอนแรกคุณอาก็มารับพอโตหน่อยคุณพ่อก็ส่งขึ้นรถไฟคุณอาก็ไปรับที่สถานีรถไฟก็จนกระทั่งเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราเป็นคนกรุงเทพครึ่งนึงแต่อีกข้อนึงเนี่ยข้อไปทางเชียงใหม่คือจะใช้คำว่าไงดีอยากเป็นคนต่างจังหวัดเมื่อโตขึ้นนะเมื่อโตขึ้นรู้สึกเป็นคนต่างจังหวัด
1: แล้วก็เมืองได้ภาษาเหนือบ้างไหมได้ภาษา
2: ได้เจ้า
0: ได้
1: อู้กับเมืองได้บ้างไหม
0: ได้เจ้าพี่ติ๋มเป็นคนเมืองเหรอคะ
1: ไม่แล้วคุณเป็นคนสวรรค
0: ์
1: คุณกลางตอนเหนือเอาแล้วตอนที่เรียนหนังสือนี่เรียนในกรุงเทพหรือเรียนที่เชียงใหม่นะเรียน
0: ตอนโรงเรียนประถมโรงเรียนเตรียมอนุบาลเนี่ยอยู่เชียงใหม
1: ่
0: แต่ว่าพอมาเรียนประถมหนึ่งเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วก็เรียนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพ
1: กรุงเทพนี่ก็คือประถม
0: ค่ะ
1: มัธยม
0: ค่ะ
1: มัธยมอยู่ที่ไหนฮะ
0: ตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่สาธิตจุฬา
1: สาธิตจุฬา
0: ค่ะ
1: อืมนะ
0: แล้วก็
1: จบมัธยมปลายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ม.ศ.5เลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สอบอินทรานซ
0: ์ค่ะคณะวิทยาศาสตร์จุฬา
1: เลือกอะไรตอนนั้นจำได้ไหม
0: จริงๆเลือกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จนะแพทย์เภสัชทันตะแล้วก็วิทยาศาสตร
1: ์เราก็ตั้งใจเอาเลือกแพทย์เขาเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้น
0: เขาเลือกกันทุกเด็กเรียนวิทย์ก็จะเรียกกันแบบนั้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์มาจนกระทั่งจบปริญญาตรี
1: เดี๋ยวนั้นนิดนึงไอ้ตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์นี่มันเราทำไมถึงเลือกวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเพราะมันมีอะไรพื้นฐานที่เราอยากจะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ที่มันพึ่งตัวเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ดูแลตัวเองได้ถ้าถามว่าจริงๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมสมัยเด็ก
1: ๆ
0: รู้สึกอยากเป็นครู
1: คร
0: อบครัวเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นครูคุณอาก็เป็นครูคุณปู่ก็
1: เป็นครูเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: จะต้องบอกจริงๆก็คือสอนมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์
1: เป็นอาจารย
0: ์ค่ะแต่ว่าคุณอาน้องคนที่สองของพ่อเนี่ยเป็นครูคุณปู่ก็เป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราสามคนพี่น้องเนี่ยก็จะมีกระดานที่บ้านก็เขียนเอาโต๊ะแล้วก็อี้มาเป็นนักเรียนแล้วพอมีน้องอีก2คนก็เป็นครูเหมือนกันทุกคน
1: ฝึกเหมือนเป็นครูเตรียมพร้อมเลย
0: ก็ดีค่ะก็ดีตรงที่มันได้ฝึกให้เราคิดก่อนเพราะว่าการเป็นครูจำได้เลยสมัยอยู่ม.5คุณป้าเป็นครูใหญ่โรงเรียนต่างจังหวัดนะคะก็บอกป้าว่าอยากสอนหนังสือบ้างได้ไห
1: ม
0: ป้าก็บอกว่าจะสอนเรื่องอะไรการจะเป็นครูเนี่ยตัวเองต้องรู้ก่อนถึงจะไปสอนเด็กนักเรียนได
1: ้
0: อ่ะเราก็ไปปิดเทอมเราก็ไปสอนต่างจังหวัดเพราะสอนประถมนี่คะเรามศ5แล้วเนาะก็สนุกสนานแล้วก็ได้เห็นว่าการเป็นอาชีพครูเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะเป็นก็เป็นแต่ว่าใจต้องมาก่อนว่าเราจะให้อะไรแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นไรวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ก็ยังนึกว่าจบไปก็ยังอยากจะเป็นครูอยู่ดี
1: แต่ว่าครูวิทยาศาสตร์ก็ได้
0: ใช่แต่ว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนแยกคณะแยกภาคนะคะ
1: เดี๋ยวนะเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยเผอิญท่านผู้ฟังเผอิญผมนี่ก็จบวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ยนะเพราะปีหนึ่งนี่มันจะเรียนทั่วไปก่อนถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนเรียนมันก็จะมาเลือกตอนปีสอง
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับเพื่อเลือกภาควิชา
0: ใช่ค่ะ
1: เราเลือกภาควิชาอะไรตอนนี้
0: จริงๆถามว่าเลือกด้วยตัวเองก็คงไม่ใช่คุณอาเนี่ยเป็นวิศวกรนะคะอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตคุณพ่อก็ปรึกษากับคุณอาเนื่องจากเราเป็นลูกคนโตจะต้องเรียนอะไร
1: มาดูคะแนนเรา
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: คุณอาก็บอกว่าตอนนี้ปิโตเคมีกำลังไปไกลให้ไปเรียนเทคโนโลยีเชื้อเพลิงแล้วก็เทคโนโลยีเชื้อเพลิงกับจุฬารัตน์เนี่ยนะตัวก็เตี้ยแบกขึ้นออกกันก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยภาคเชื้อเพลิงก็เพิ่งเริ่มใหม่ๆนะคะ
1: ก็ผมเมื่อเรียนเนี่ยเชื้อเพลิง
0: ใช่แล้วก็เราก็เรียนเชื้อเพลิงก็เรียนไปได้จริงๆแล้วเรียนไปได้2เทอมนะ
1: อ๋อเหรอแล้วก็ถึงย้าย
0: ใช่ค่ะโอ้ยเรียน MHM นะแล้วไปเรียนกับวิศวะด้วยนะแล้วฐานเชื้อเพลิงต่างหากก็สุดท้ายน่าจะไม่จบค่ะอาขอย้ายภาคก็เลยย้ายมาอยู่ฟู้ดก็เลยเป็นความประดักประเดิดยังไงจะฟู้ดก็ไม่เชิงจะเชื้อเพลิงก็ไม่ใช่แต่สุดท้ายก็คือวิทยาศาสตร์สอนให้เราทำได้ทุกอย่างบนวิธีการและวิธีคิดที่ดี
1: วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเรียนเชื้อเพลิงอยู่ด้วยนะเราก็ไม่รู้ก็เรียนไอ้โปรแกรมวิชาเดียวกันเลยแหละแต่ผมเรียนจนจบเอาแล้วเดี๋ยวนะไอ้ตอนที่ย้ายมาฟู้ดนี่ก็ไม่มีมูลเหตุอีกไหมเนี่ยว่ามันตัวแอลพื้นฐาน
0: ก็มีอีกเหมือนกันค่ะคือคุณอาเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกก็คือว่าเพราะเป็นพี่คนโตของตระกูล

0: เหมือนกับคุณพ่อเป็นพี่คนโตของตระกูลก็จะต้องดูว่าพี่คนโตเนี่ยจะนำพาน้องไปทางไหนทีนี้เศรษฐศาสตร์เนี่ยเราไม่ไปแน่เพราะว่าเป็นทางสายศิลป์ใช่ไหมคะคุณอาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าเชื้อเพลิงไปไม่ได้ก็ฟู้ดแหละเพราะยังไงในอนาคตเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีทางอาหารเนี่ยก็จะไปไกลคุณอาอยู่ในแวดวงประกอบประมาณนั้นก็จบฟู้ดมา
1: ถูกพอจบฟู้ดมานะ
0: ค่ะ
1: ไอ้ตอนที่เรียนอยู่จุฬานี่ทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมท่านนั้น
0: โอ้จะว่ากิจกรรมก็ไม่เชิงขนาดนั้นหนึ่งอยู่ชมรมดนตรีไทยเพราะฉะนั้นเป็นคนเล่นคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กกับระนาดเหล็กตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนนะคะก็เวลาทำแลบเวลารอให้ตกตะกอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบไปซ้อมดนตรีไทยบ้างก็คือแอบไปเพราะจริงๆต้องเฝ้าแลบนะในทางปฏิบัติแต่ว่าก็วิ่งไปซ้อมก็สนุกดีกิจกรรมก็ไม่ถือว่ามากไม่ถือว่าน้อยแต่ว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าใครเป็นนิสิตจุฬาแล้วไม่มีกิจกรรม
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดายมากไม่ว่านิสิตมหาวิทยาลัยไหนนักศึกษามหาวิทยาลัยไหนกิจกรรมสมัยเป็นนิสิตเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้เพราะผ่านมาแล้วจะเสียดายถ้าไม่ได้ทำอะไร
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: อันนี
0: ้ก็สนุกสนาน
1: ก็สนุกสนาน
0: ใช่ค่ะ
1: พอจบฟู้ดเสร็จแล้วทำอะไรในนี
0: ้จบฟู้ดเสร็จปั๊บวันแรกเลยเนี่ยไปสมัครงานที่ CP ตอนนั้นนะคะเป็นโรงงานทำลูกชิ้นถ้าจำไม่ผิด
1: มันก็เข้าหมวดอาหารแล้ว
0: ใช่ค่ะจบฟู้ดก่อนเนาะไปทำงานตอนนั้นก็ได้ประสบการณ์มากทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวหน้าท่านเข้มงวดมากเลยนะอันที่หนึ่งเนี่ยพอเข้าไปในโรงงานท่านก็ให้ผูกเชือกรองเท้าแล้วก็สงสัยเล่ายาวนิดนึงทำไมต้องผูกเชือกรองเท้าก็จะดูว่ามีความละเอียดรอบคอบแค่ไหนเพราะว่าเราอยู่ในโรงงานเนี่ยผูกเสร็จแล้วปั๊บถ้าเกิดเชือกรองเท้าหลุดเราจะมาผูกอีกไม่ได้
1: เพราะมือมันไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ท่านก็สอนว่าเวลาผูกเชือกรองเท้าเนี่ยให้ทำสองปมคือทำให้ม้วนสองรอบดึงเสร็จปั๊บแล้วโอ้ยละเอียดขนาดนี
1: ้
0: วันแรกวันที่ครั้งแรกเลยจำได้เขาถามว่าพอฝึกการเสร็จปั๊บเขาถามว่าจะส่งไปอยู่โรงงานที่เชียงใหม่ไปเป็นผู้จัดการโรงงานไปไหม
1: เราเข้าทางเราสิเพราะเราเข้าไปเชียงใหม่ว่า
0: ผู้จัดการโรงงานเลยเหรอเราก็เอ้ยดูดีก็ไปเป็นผู้จัดเสร็จแล้วคำถามแรกที่ท่านถามเป็นผู้หญิงโรงงานเนี่ยคือโรงงานชำแหละไก
1: ่
0: คนงานผู้ชายหมดเลยคุณจะกำกับเขายังไงแล้วก็บอกว่าจริงๆบางทีการกำกับเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นผู้ชายใช้อำนาจนะผู้หญิงก็อยู่ในระเบียบนั่นได้แกก็โอเคไปเลยไปเป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ CP ส่วนกลางเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ2อาทิตย
1: ์
0: ไม่ถึงเดือนนะคะพอเห็นว่าสามารถทำลูกชิ้นได้เรียบร้อยก็ส่งไปอยู่โรงงานที่ปะตันเพิ่งรู้ว่า
2: ที่ไหนนะ
0: ปะตันคืออยู่ในอำเภอเมืองโรงงานเนี่ยอยู่อำเภอเมืองแต่ว่าปะตันนี่เป็นชื่อตำบลถ้าจำไม่ผิดเนาะเขามารับ4โมงเย็นมาส่ง14:00เพราะว่าโรงงานชำแหละเนี่ยทำงานกลางคืน
1: เราก็เพิ่งรู้เหรอ
0: เราก็เพิ่งรู้คือเพิ่งรู้นี่หมายถึงว่าเราต้องไปอยู่เฝ้าโรงงานเราก็ต้องไปอยู่ทำ
1: คืน
0: ใช่
1: ตายแล้ว
0: นั่นแหละค่ะคือเป็นเหตุให้ตอนแรกเราก็รู้สึกไม่เป็นไรไม่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาชำแหละเนี่ยก็จะต้องใช้พี่น้องมุสลิมเนาะไม่ได
1: ้
0: เขาก็จะมีวิธีอะไรของเขาเราพอเขาชำแหละเสร็จพอเขาทำชำแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยู่ในฟู้ดโปรเซสซิ่งไงคะเราก็จะดูวิธีการว่าทำยังไงให้ลูกชิ้นเนี่ยมันเป็นอิมัลชันมันเด้งมันอะไรก็ว่าไปปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อคุณย่าเนี่ยตอนไปส่งคุณย่าก็ดูว่าใครมารับเพราะทั้งโรงงานผู้ชายหมดเลยมีเราผู้หญิงคนเดียว14:00ย่าก็มานั่งรอแล้วเมื่อไหร่เราจะกลับพ่อบอกว่าไม่ได้อ่ะลูกถ้าย่าต้องมาเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้อยู่โรงงาน CP 4เดือน
1: ต้องออกมาคุยง่าย
0: ก็ผ่านมาออกแล้วไปอยู่ไหนต่อบังเอิญคุณอาเนี่ยบอกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเข
1: าม
0: ีตำแหน่งเรื่องของการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเป็นคนตรวจรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปสมัครก็สอบได้ตำแหน่งแรกอยู่กองแผนงานอยู่ฝ่ายแผนงาน
1: อยู่บางกรวยใช่ไหม
0: บางกรวยนักวิทยาศาสตร์นะคะร่างจดหมายเรียนนั่นนี่โน่นคันหน้ายังไงยังไงผู้อำนวยการกองแผนงานฝ่ายแผนหรือจำนักเนี่ยเป็นท่านจบอักษรศาสตร
1: ์
0: เป๊ะมากเป็นภรรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังจำได้เลย
1: ตรวจไอ้การร่างหนังสือเราก็
0: ที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยได้
1: ไม่ได้
0: เลยจะบอกการจะเติบโต

0: ป็นคนเป็นคนที่สามารถบริหารได้อย่างนี้เลยนะระเบียบราชการต้องเป
1: ๊ะ
0: ขั้นหน้าขั้นหลังเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณละเอียดเพียงพอไหมอ่านรู้เรื่องไหมกระชับไหมแรกๆก็ถามอานักวิทยาศาสตร์ค่ะอามาให้ทำตรงนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยต้องกราบขอพระคุณคุณอากอบซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้ว
1: เราก็เลยเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนเนี่ย
0: เขียนได้ตรงนั้นแหละค่ะคือก่อนจะเขียนได้เราต้องรู้ก่อนเราจะเขียนอะไรเขียนแล้วเนี่ยอ่านแล้วเราต้องรู้เรื่อง
1: อ
0: ่านแล้วต้องอ่านดูให้คนฟังคนฟังรู้เรื่องไหมก็เลยทำให้รู้สึกว่าในความไล่เรียงมานะคะพี่เสน่ห์ความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยสอนให้เราทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่าจะทำอะไรความเป็นขั้นเป็นตอนทำได้ไม่เกี่ยงว่าเราไปอยู่ตรงไหนมันก็ฝึกเรา
1: เป็นต้นเดี๋ยวเราจะต้องพักสักครู่หนึ่งฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อน่าสนใจนะครับ
0: ไม่ได้คุยเลยนะคะ
1: สักครู่หนึ่งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 For Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: สิบนาฬิกา33นาทีนะครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับคุณหนูจุฬาลัตนิรัศยกุลนะครับ
0: ค่ะ
1: ตะกี้บอกว่าเข้าไปทำงานที่กฟผไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าเจออะไรกระล่างจดหมายมาจนกระทั่
0: งในงานแรกที่ทำจนกระทั่งก็ชำนาญจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยถือว่าต้องขอบพระคุณที่ทำให้ได้มีโอกาสร่างจดหมายตั้งแต่ต้น
1: ร่างจดหมายแต่ตอนนั้น
0: ใช่
1: อยู่นานไหมอยู่กับกฟผนาน
0: ห้าปีค่ะ
1: ห้าปีโอ
0: ้ก็ถือว่านานแล้วก็ออกสำรวจออกดูแลเรื่องคือตอนก่อนที่จะทำ
1: ดูทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอยู่กองนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วเราไม่ได้สำรวจเองนะคะเราก็จะมีบริษัทที่ปรึกษ
1: า
0: ไปสำรวจแล้วเราก็เป็นคน
1: รายงาน
0: ตรวจรายงานคำว่าตรวจนี่ก็คือดูว่าทำครบถ้วนไห
1: ม
0: สมัยนั้นเนี่ยเรื่องของการทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่มี
1: อะไร

0: เรียกอะไร EIA
1: ตอนนั้นต้อง
0: EIA
1: ตอนนั้นมีแค่ EIA รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเขื่อนแล้วก็โรงไฟฟ้
0: า
1: ตอนนั้นยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
0: ค่
1: ะแล้วก็ตรวจแล้วก็จนกระทั่งก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกันมาเป็นนักข่าวเนี่ยแหละค่ะ
0: ในที่สุดก็เลยไปเจอช่องทางในการเป็นนักข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดจากอะไรที่มา
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์อีกเหมือนกันเราคิดเยอะไปด้วยไม่รู้ด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าจุดยืนตัวเราเนี่ยต้องมั่นคงเราต้องมีเหตุผลในทุกเรื่องที่เราทำเราไม่ได้บอกว่าเราถูกแต่เรามีเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับจุดยืนของเรา
0: เราก็
1: รู้สึกว่าเราก็ควรจะไปเพราะว่าเรามีเหตุผลของเราแล้วก็เป็นโอกาสที่ตอนช่วงนั้นนะคุณฤดีมาศบางพุทธิพงศ์อยู่กับฟผ.เหมือนกันฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
1: ก็ชวนว่าที่มาอบรมเป็นนักจัดรายการวิทยุดีกว่า
0: เดี๋ยวต้องชวนปู
1: ใช่ๆ
0: ฤดีมาศบางพุทธิพงศ์นะฮะ
1: สนุกสนานมาก
0: ต้องเชิญมาออกรายการหน่อย
1: อบรมกันเสร็จแล้วปั๊บบอกว่าพี่หนูไปชวนไปสมัครอาจารย์สมเกียรติสิก็เลยไปนั่งรออาจารย
0: ์อ๋อนี่ตอนนั้นอาจารย์สมเกียรติมีชื่อแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: มีแปซิฟิกบริษัทแปซิฟิกเน
1: ี่ยก็คือว่าไปอบรมนี่ก็คิดว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไปลองดูตอนว่างพออบรมเสร็จปั๊บได้ใบผู้ประกาศเรียบร้อยนั่นนี่โน่นน้องปูก็ชวนกันชวนว่าอาจารย์เห็นสนใจว่าอยากจะทำข่าววิทยาศาสตร
0: ์
1: พี่หนูจบวิทยาศาสตร์ที่ไปสมัครเราก็ไปนั่งรออาจารย์สมัครปรากฏว่าตอนที่สมัครเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนั้นอาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้วันนี้มีข่าวข่าวนึงให้ไปทำข่าวนั้นเป็นข่าวบันเทิงนักร้องท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็อุ๊ยแล้วยังไงแล้วก็ไปกับช่างภาพสมัยนั้นเวลาแปซิฟิกบริษัทแปซิฟิกทำข่าวเนี่ยจะมีช่างภาพผู้สื่อข่าวก็จะเป็นคนบอกว่าข่าวนี้จะมีสาระว่าอย่างไรถ่ายภาพในสิ่งที่จะนำเสน
0: อ
1: สิ่งนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ใช้คอมมอนเซนส์ว่าเวลาใครจะเสียชีวิตเนี่ยมีลางบอกเหตุไหมก็ถามนั่นนี่โน่นว่ามีลางบอกเหตุไหมมีลางสังหรณ์ไหมมีอะไรสะกิดใจหรือเปล่าอาจารย์ก็ส่งข่าวให้อาจารย์อาจารย์บอกก็พอมีเซนต์อ่ะมาทำเลยพรุ่งนี้หรอค่ะก็มาทำเลย
0: ทีนี้
1: ท
0: ำเลยวิธีสัมภาษณ์แบบง่ายๆนั่นแหละ
1: ค่ะคืออาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ใครๆก็จะเรียกว่าอาจารย์เป็นคนละเอียดก็ละเอียดอาจารย์เป็นคนที่มองเห็นได้ชัดคือตอนแรกจะอาจารย์ต้องการความเป็นนักข่าววิทยาศาสตร
0: ์
1: ยังไม่ได้คิดว่าจะให้ทำข่าวเกษตรนะคะพอไปเริ่มทำก็ได้พบว่าข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยข่าวเนี่ยมันจะต้องมีการไล่เรียงว่าข่าวไหนสำคัญไม่สำคัญแล้วถ้าหมดจบเวลาข่าวที่เหลือก็ถูกตัดทิ้งข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยคนคิดว่าไม่สำคัญอาจารย์ก็เลยคิดว่าจะต้องมีข่าวที่ถูกตัดไม่ได้แล้วบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยบริษัทแปซิฟิกเนี่ยทำรายการดินดำน้ำชุ่มให้กับเครือเจริญพกพันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นสารคดีก็เลยเป็นที่มาของข่าวเกษตรในช่วงพยากรณ์อากาศเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเกษตรเกี่ยวพันกับดินฟ้าอากาศฝนมาฝนแล้งน้ำท่วมอะไรไหมก็เลยเป็นการช่วง1นาทีกับดินดำน้ำชุ่มอยู่ในช่วงท้ายของข่าวพยากรณ์อากาศ
0: ของพยากรณ์อากาศ
1: จริงๆอยู่ก่อนพยากรณ์อากาศหรือน่าจะอยู่ก่อนพยากรณ์อากาศหรือว่าอยู่แล้วก็หรือหยุดจำไม่ได้แน่นอนแต่ว่าแน่ๆเลยก็คือเราจะต้องรู้ว่าพอเราส่งข่าว
0: ผูกอยู่ด้วยกันน่ะกับพยากรณ์อากาศถูกไหมอยู่ในช่วงเดียวกัน
1: แต่เนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศเป็นข่าวเป็นเรื่องสด
0: เพราะว่ามันต้องรายงานณเวลานั้น
1: นั่งอ่านข่าวก็เป็นสดเหมือนกันมีแต่ของเราเนี่ยไปเทปเพราะเราจะต้องไปทำข่าวต่างจังหวัด
0: ต้องออกภาคสนามนะ
1: เราก็จะต้องมีการคาดเดาว่าจะทิ้งท้ายอย่างไรให้คนที่รับช่วงต่อไปเน
0: ี่
1: ยสามารถมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สามารถใช้คำทิ้งท้ายอันนั้นได
0: ้
1: ก็ต้องกว้างๆเอาไว้ก็สนุกมากค่ะ
0: ไม่แต่เราไม่ได้มีพื้นเกษตรเลยแล้วตอนนั้นเนี่ย
1: เป็นคำถามที่ทุกคนถามเลยว่าจบวิทยาศาสตร์แล้วไปทำข่าวเกษตรยังไงทุกคนยังนึกว่าจบเกษตรด้วยซ้ำแล้วก็ด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์นี่ก็ต้องมีเหตุผลจริงๆแล้วตอนแรกๆที่ไปทำนะคะก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเพราะฉะนั้นในรถที่ไปเนี่ยมีตำราของการเรียนเกษตรอยู่ท้ายรถคือรถคันนี้เป็นรถของนักข่าวเกษตรเป็นรถของจุฬารัฐเวลาไปหลังเนี่ยมาแต่อันที่สองก็คือว่าด้วยความที่เวลาเราออกอากาศทุกวันพอเริ่มทำงานปั๊บเนี่ยเราก็ไปถามอาจารย์ที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์ตอนนั้นเรารู้จักอาจารย์ที่นั่น
1: ยังไม่รู้จักหรอกค่ะก็ดูบริวไปสัมภาษณ์อาจารย์ก่อนท่านแรกพอสัมภาษณ์เสร็จปั๊บเราก็ขอตอนอาจารย์พืชสวนทางด้านดอกไม้ก็อาจารย์สมเพียรก็ขอเบอร์อาจารย์ไว้อาจารย์ทางไม้ผลอาจารย์ฉลองชัยแบบประเสริฐอยู่ที่โคราชปักช่อง
0: แต่ไม่ได้ถามอาจารย์ระพีใช่ไหมรุ่ย
1: อาจารย์ระพีนี่อาจารย์ระพียิ่งเป็นปรมาจารย์เราเรียกคุณพ่อนะคะพ่อระพี

0: มีเรื่องกล้วยไม้เนี่ยก็จะต้องไปถามอาจารย์แม้กระทั่งเรื่องปรัชญาของวิธีคิดเกษตรไปยังไงก็เป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาสรุปก็คือว่าจากความเป็นนักข่าวที่ไม่รู้เรื่องเกษตรแต่มีความเป็นวิทยาศาสตร
1: ์
0: เอาหนังสือมาที่ดีกว่านั้นค่ะพี่เสน่ห์คือเวลาเราไปทำข่าวจริงๆเนี่ยเรานึกว่าเราไปทำข่าวเกษตรเกษตรกรคือผู้ไม่รู
1: ้
0: ตรงกันข้ามเกษตรกรคือผู้
1: ร
0: ู
1: ้
0: และรู้มากกว่าที่เราเป็นวิทยาศาสตร์รู้ซะอีกเพียงแต่ว่าภาษาที่พูดเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราปลูกหน้าฝนแต่พ่อใหญ่ที่อีสานเนี่ยปลูกต้นไม้หน้าร้อนแล้วก็ถามว่าทำไมต้องปลูกหน้าร้อนก็บอกว่าเพราะดินมีกำลังดินมันร้อนปลูกแล้วจะแต่ว่าไม่ใช่ปลูกแบบแรงๆนะคะต้องขุดมีวิธีแล้วก็หลายอย่างมากที่เราได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่ได้หาคำตอบได้ด้วยตัวเองก็หาคำตอบจากสิ่งที
1: ่มันธรรมชาติ
0: ปัญญาทำไว้นี่แหละใช
1: ่ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละ
0: แม้กระทั่งคำกล่าวว่าที่ไหนมีโรคที่นั่นมียาก็เพราะว่าอยู่ในภูมิภาคใดเนี่ยโรคมันก็เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้
1: อม
0: ที่ทำให้เราไม่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตรงนั้นก็จะมีสมดุลของธรรมชาติที่ทำให้ธรรมชาติอยู่สมดุลได้โรคที่เกิดขึ้นก็จะมียาอยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งในเรื่องการเกษตรเนี่ยจำได้ตอนนั้นยังเริ่มใหม่ๆนะคะทุเรียนก็จะเป็นโรครากเน่าเนาะไปที่สวนสมรมของป้ารณมัตรีที่สงขลาท่านก็บอกว่าเนี่ยจะต้องทำยังไงกับอะไรปลูกพืชเขาเรียกเกษตรธาตุสีในหนึ่งหลุมมีอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มาหาวิธีว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำที่ท่านทำอยู่เนี่ยวิทยาศาสตร์อธิบายยังไงสรุปก็คือว่าความเป็นนักข่าวเกษตรเนี่ยมีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร
1: ์
0: ที่ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์โดยดั้งเดิมแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มาอธิบายสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรทำไว
1: ้
0: จากสิ่งที่เขาทำมาเขามีเหตุผลของเขาแต่ไม่ใช่ภาษาวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใน1นาทีเนี่ยเราต้องพยายามโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะข่าวออกทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นภาพเป็นอย่างไรอธิบายว่าอย่างไรแล้วก็มีคำแนะนำขอเล่านิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณไพรินทร์รุ่งรัตน์ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยก็จะตบท้ายข่าวเกษตรก็จะเป็นคำแนะนำว่าเมื่อเจอโรคอันนี้เจอมาแรงอย่างนี้ให้ใช้สารเคมีนั่นนี่โน่นตามคู่มือของการส่งเสริมการเกษตรก็มีไปรษณียบัตรจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงบอกว่าชอบรายการคุณจุฬารัตน์มากแต่ที่ไม่ชอบเนี่ยขอให้เปลี่ยนได้ไหมไม่ต้องแนะนำเรื่องของสารเคมีทุกครั้งได้ไหม จึงเป็นที่มาของการที่เรามานึกว่าเออก็น่าจะจริงแล้วถ้าไม่ใช่สารเคมีเป็นยังไงตอนนั้นเรื่องของเกษตรอินทรีย
1: ์
0: หรืออะไรยังไม่ดังนะคะยังไม่ใช่กระแสแล้วก็เราก็เลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็นึกว่ารายการข่าวเกษตรเนี่ยเราจะไม่โฆษณาปุ๋ยโฆษณายาซึ่งเป็นต้นทุนที่ทำให้พี่น้องต้องใช้เยอะโดยความไม่รู้จนกระทั่งมีบริษัทของตัวเองก็ปฏิเสธการรับผู้สนับสนุนจากตรงนี้บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีเสียทั้งหมดแต่ในเมื่อจุดยืนเราคิดว่าเรามีทางเลือกอื่นที่ทำให้ลดการใช้หรือเลิกการใช้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกพี่น้องว่าให้ทำแบบนี้พูดจบปั๊บอย่าใช้แบบนี้เอาโฆษณาปุ๋ยยาเองมันก็แปลกแปลกมันก็แปลกแปลกเพราะฉะนั้นใช่ค่ะก็เลยเป็นจุดยืนมาตลอดแล้วก็พอมาบริษัทตัวเองเนี่ยน้องๆที่อยู่ในบริษัทก็จบเกษตรทุกคนมีตั้งแต่ประมงพืชสวนพืชไร่ส่งเสริมเกษตรปศุสัตว์สัตวบาลก็ยัง
1: ม
0: ีค่ะก็เลยทำให้จากแปซิฟิกซึ่งมีน้องนักข่าวอยู่ในทีมเนี่ยจบพอเราเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแปซิฟิกมาเป็นบริษัทของตัวเองโดยเหตุนานาประการก็ยังมีนักข่าวเป็นคนที่จบเกษตรทั้งหมดประมาณ
1: เอ๊ะเราอยู่แปซิฟิกนานไหมอ
0: ยู่แปซิฟิกตั้งแต่ปี2529ถึง2542
1: โอ้นานเหมือนกันนะ13ปีนะ
0: 13ปีใช่ค่ะ
1: โอ้
0: นานทีเดียว
1: ก็จริงๆก็เหมือนเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมเกียรติไปเลยถูกไหม
0: ต้องบอกว่าเกิดมาได้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยนะคะเวลาอาจารย์สอนอาจารย์จะสอนหลักแล้วก็ให้เราทำเอง
1: ตอนนั้นอาจารย์สมเกียรติก็ทำอยู่ช่อง9นี่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ข่าวช่อง9เนี่ยนะตอนนั้นจะเป็นช่อง9
0: ไม่ใช่
1: ช่อง30ปัจจุบันนี้สมัยก่อนเป็นช่อง9นะผู้ฟัง
0: นักข่าวสมัยก่อนเนี่ยต้องทำเองทั้งหมดตั้งแต่การเลือกประเด็นข่าวหาข้อมูลเขียนบทลงเสียงภาษาข่าวตอนนั้นเรียกว่าเปิดหน้าข่าวก้าวอสมทรายงานประมาณนี้นะทุกคนตอนนั้นก็จะเป็นแบบนี้เพื่อให้รับผิดชอบในสาระที่ตัวเองรายงานไม่ใช่เอาข่าวของใครก็ได้ไม่ใช่อันที่สองคือตัดต่อเอง

0: ต้องตัดต่อเองได
1: ้โอ้ทำเองด้วยนะ
0: ใช่ค่ะทุกคนก็ต้องทำเองได้ยกเว้นแต่สารคดียาวๆเนี่ยจะต้องมีผู้ตัดต่อที่ชำนาญการแต่ว่าข่าวเนี่ยต้องทำเองถ้ายิ่งเป็นรายการข่าวที่ต้องออกอากาศทุกวันเนี่ยถ้าเกิดอาทิตย์นี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพักสักวันนึงสมมุตินะคะเราก็จะต้องดูว่าวันนี้ต้องทำให้ได้มากกว่า1ข่าวเป็นต้น
1: เป็นสต๊อก
0: ใช่ค่ะที่สำคัญคือพอออกอากาศทุกวันเนี่ยสต๊อกนานก็ไม่ได้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเป็นข่าวการเป็นวิทยาศาสตร์จนกระทั่งมาถึงการเป็นนักข่าวเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเลยยิ่งเป็นนักข่าวเกษตรยิ่งต้องมีเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมจึงทำอย่างนี้ก็พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้
0: ไม่ว่าจะทำงานตรงไหนอยู่ในตำแหน่งแห่งที่อะไรเป็นผู้บริหารหรือเป็นนักวิชาการอิสระตอนนี้เรียกตัวเองแบบนั้น เพื่อว่าจะได้รู้สึกว่าอิสระก็คือเรานึกอยากจะทำเหตุผลเรื่องนี้อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกเราก็ทำพัฒนาการเรื่อยมาจากการเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่กับปู่ย่าที่เรียนรู้วิถีธรรมชาติเนาะมาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็มาเป็นนักข่าวเกษตรแล้วก็มาเป็นผู้จัดการบริษัทที่ทำข่าวเกษตรที่ชื่อบริษัทสื่อเกษตร
1: บริษัทสื่อเกษตรนะ
0: ชื่อบริษัทสื่อเกษตรค่ะก็บ่มเพาะตัวเองพอสมควรให้เป็นทุกวันนี
1: ้
0: ก็ยังเอาหูไปนามเอาตาไปไร่อาจารย์บอก
1: ใช่
0: เป็นพวกเอาหูไปนามเอาตาไปไร่
1: แต่จริงๆอาจารย์สมเกียรติก็น่าจะมีพื้นฐานทางเกษตรนะมีไหม
0: อาจารย์มี
1: สวนเพราะเป็นคนสุพรรณบุรีมี
0: อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีสวนที่อาจารย์ไม่เคยทำ
1: เป็นเจ้าของสวน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีสวนอยู่ที่สุพรรณอาจารย์เป็นคนบางประมาณมั้งคะถ้าจำไม่ผิด
1: น่าจะใช่
0: ค่ะ
1: แต่พอเราพอออกจากแปซิฟิกเข้ามาเป็นบริษัทสื่อเกษตรของเราเองทีนี้เราทำรายการอะไร
0: ก็ใช้วิธีด้วยการที่เราไม
1: ่ตกลงเราได้เรียนเกษตรไหมเนี่ยตกลง
0: พอไปทำบริษัทสื่อเกษตรก็เลยเรียนปริญญาโทส่งเสริมเกษตรเพราะเราสงสัยว่าทำไมพอทำเรามีความสงสัยว่านักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาส่งเสริมอะไรทำไมเกษตรกรยังไปไม่เป็นไปไม่เป็นนี่ภาษาอาจารย์ขวัญสวงนะคะไปไม่เป็นคือไปทางไหนไม่ได้อาจารย์ขวัญสวงอติโพธิ
1: อันนี้ก็คือเก่าอาจารย์แก้วสันใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่พี่น้อง
0: คำว่าไปไม่เป็นเนี่ยเป็นศัพท์ฮิตของอาจารย์ขวัญสวงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าไปเกี่ยวกับอาจารย์ขวัญสวง
1: ไงแล้วไปเรียนเกษตรเจออาจารย์บ้วนไหม
0: เจอค่ะอาจารย์บ้วนกี่ยับอาจารย์บ้วนกี่ยับอาจารย์บ้วนเนี่ยทำรายการวิทยุ
1: อ
0: าจารย์บ้วนก็เจอแต่ว่าไม่ได้เรียนกับอาจารย์ตอนนั้นเรียนส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรแต่ว่าไปไมเนอร์เศรษฐศาสตร
1: ์
0: ก็เลยกว่าจะจบเนี่ยทุรักทุเล คือเหตุผลก็คือว่าอยากรู้ว่าเขาเรียนอะไรกันสอนอะไรแล้วก็บอกอะไรกับเกษตรกรบ้างก็เวลาเรียนรู้สึกจะ4ปีวันสุดท้ายใครให้จบส่งวิทยานิพนธ์นะคะวันนั้นพอดี 4:30 นส่งเล่ม
1: พอดีครบ4ปีเต็มโควต้าเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
2: อันนั้นคือใบที่2
0: ใบที่2ใบที
1: ่อันนี้ไม่ใช่นี่ปริญญาโท
0: ปริญญาโทนั่
2: นสิปริญญาโทใบที่2
0: ปริญญาโทใบแรก
1: ใบแรก
0: ปริญญาโทใบแรกเกษตรค่ะแล้วก็ใบที่2นี่ก็เป็นแม่ติดตามลูกไปเรียนหนังสือก็เลยไปเรียนหนังสืออีก
1: เดี๋ยวนะแล้วไปแต่งงานตอนไหนไปมีลูกตอนไหน
0: คือแต่งงานนี่ตั้งแต่ก่อนเป็นนักข่าวนะคะก็เลยทุกคนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องขำเจอคุณลุงท่านนึงเนี่ยทำไมเสียงคุณเหมือนคุณจุฬารัตน์เสรีเชษฐพงศ์แล้วก็บอกว่าก็ดิฉันนี่เลยค่ะแต่ว่านามสกุลนั้นน่ะขอยืมเข้ามาก็คืนเข้าไปแล้วประมาณนี้เนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนทำข่าวก็มีลูกนะคะจำได้ลูกก็ไปที่บริษัทด้วยไปทำงานด้วยเวลาไปทำข่าวที่ไหนที่พาเขาไปได้เขาก็ไปด้วยเราก็ยืนลงเสียงให้เสียงบรรยายลูกก็นั่งกับพื้นก็วาดรูปไปจนกระทั่งถึงตอนนี้วันนี้บอกว่าแม่วันนี้แม่อย่าพูดเยอะนะแม่อย่าพูดยาวพูดสั้นตอนนี้โตแล้วค่ะ
1: พอดีลูกไปเรียนต่างประเทศใช่ไหม
0: ลูกไปเรียนปริญญาโทเอกได้หุ่นไป
1: เราก็เลยตามลูกไป
0: ตอนแรกกะว่าไปส่งเฉย
1: ไปเรียนที่ไหนลูกไปเรียนที่ไหน
0: เรียนที่คอร์เนลค่ะ
1: โอ้ไปเรียนที่คอร์เนลเลยที่อเมริกานะ
0: ใช่ค่ะเขาก็ได้ทุน IMF แล้วก็สมัครได้สองมหาวิทยาลัยก็ปรึกษากันว่าเรียนที่ไหนดีได้คอร์เนลด้วยทีนี้ก็เลยบอกว่าคุณตาอยู่คอร์เนลคุณตาน่าจะดีใจถ้าหนูเรียนที่คอร์เนลนะก็เลยไปเรียนที่คอร์เนลค่ะเรียนเศรษฐศาสตร์
1: เราไปเรียนอีกใบหนึ่งนะฮะ
0: ลูกเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์อ๋อลูกเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วเราอะ
0: แล้วเราไปเรียนการเกษตร International Agriculture and Rural Development การเกษตรระหว่างประเทศและการพัฒนาชนบท
1: ชนบท
0: ภาษา

0: โลก
1: ค
0: ่
1: ะก็
0: เออก็น่าจะดีนะที่นั่นนะ
1: ดีค่ะดีเป็นเวลาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งสอนแบบที่เราเรียน
0: ค
1: ืออาจารย์เนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้มี assignment ให้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้ไปทำ assignment มาให้วิเคราะห
0: ์
1: ดันนี่โน่น
0: อันนี้เป็นแนวเกษตรแบบอเมริกาใช่ไหมแบบนั้นไหมจริงๆก็อเมริกานี้เขาถ้าพูดกันตรงๆเกษตรเขาโอ้โหนะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นลักษณะเกษตรในลักษณะของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะแต่เป็นลักษณะของวิธีคิดเป็นวิธีคิดว่าคุณบริหารจัดการการเกษตรยังไงแล้วก็ไปเรียนคอมมิวนิเคชันอะไรด้วย
0: คือ
1: ในวิชาที่สาขานี้เนี่ยเป็นวิชาสำหรับอันที่จริงภาควิชานี้คือ MPS Master for Professional Study ก็คือเขาให้สำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นผู้บริหารอะไรต่างๆนานา
0: เราก็เอาความเป็นสื่อ
1: ใช่ค่ะก็สมัครเข้าไปเรียนอาจารย์ก็ไปตาว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปเรียนกับผู้ประกอบการที่เขาเป็น professional วิธีคิดไม่เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าต้องลงทะเบียนเรียนด้วยกันทั้งหมด20หน่วยกิตจริงๆเราเรียนไปเกือบจะ30หน่วยกิตก็คือไปเรียนซิดอินตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
0: เขาก็
1: ไ
0: ม่ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เขารู้สึกเขาหมุนห้องให้เราไปนั่งเรียนที่ไหนก็ได้
1: ใช่ค่ะขอให้ว่าลงทะเบียนต้องลงทะเบียนเรียนแล้วก็ต้องสอบเพียงแต่ว่าสอบนั้นเนี่ยไม่ได้นับมาเป็นหน่วยกิตแต่ว่ามี assignment ก็ต้องทำ assignment ให้ได้ตามนั้นโรงเรียนเหมือนกับนักเรียนที่ลงทะเบียนในภาควิชาปกติเลยก็จริงๆแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้ไปเรียนกับอาจารย์ท่านที่เอาหลักการปลูกข้าวแบบ SRI
0: System of
1: SRI ย่อมาจาก System of Rice Intensification ก็คือปกติเวลาชาวนาเราปลูกข้าวเนี่ยเราปลูกข้าวสมมติว่าเราใช้วิธีปักดำก็ดำกันหลายต้นเอาน้ำเข้าไปปล่อยให้น้ำท่วมขังนั่นนี่โน่นแต่วิธีนี้เนี่ยเขาใช้วิธีปักดำโดยใช้ข้าวต้นเดียวหมายถึงว่าจากปักดำหลายต้นข้าวต้นเดียวปักดำในข้าวอายุน้อยกว่าปกติที่ปักดำทั่วไปแล้วก็ก่อนพอปักดำเสร็จปั๊บเนี่ยเอาน้ำออกเพื่อให้ฟีโนไทป์คือลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวเนี่ยดีเพราะข้าวเนี่ยพอรู้สึกว่าจะตายก็จะหยั่งรากลึกต้นข้าวก็จะแข็งแรงทนแดดทนฝนอะไรต่างๆนานาตอนนี้ข้าวเวียดนามเนี่ยผลผลิตต่อไร่
0: ต้นเดียวมันจะพอ
1: มันอยู่รอดเพราะว่า1ต้นเนี่ยพอปักดำ1ลดต้นทุนลดจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช
0: ้
1: ลดการใช้น้ำอยู่แล้วเพราะแต่ที่มีข้อเสียก็คือว่าต้องกำจัดวัชพืชเขาก็หาเครื่องกำจัดวัชพืชที่เป็นเครื่องทุ่นแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ประเทศไทยใช้วิธีปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนของ SRI ซึ่งโปรเฟสเซอร์ท่านนี้เนี่ยโปรเฟสเซอร์อพอฟท่านก็มาเมืองไทยตั้งแต่ก่อนที่จะไปเรียนคอร์เนลอีกท่านบอกดีมากเลยอยู่มาจากเมืองไทยไปหาคำตอบมาหน่อยว่าทำไมเมืองไทยไม่ปลูก SRI ก็ยังไม่ได้คำตอบแต่เพียงว่า ไม่ปลูก SRI แต่ว่ามีพี่น้องที่อีสานเขาใช้วิธี SRI เนี่ยปลูกข้าวเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นพี่น้องบนดอยก็ใช้วิธีนี
0: ้เพราะบนดอยน้ำน้อยอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะก็จะบอกว่าจริงๆในทุกที่ที่ไปเรียนเนี่ยมันเป็นการได้ประสบการณ
0: ์
1: ขอให้เราตั้งใจว่าเรียนไม่ได้เรียนเพื่อให้ได้คะแนนเท่านั้นแต่เรียนรู้สอบหลายรอบก็สอบประมาณนั้น
0: นี่ทำไปทำมาก็เราก็เลยได้ความรู้เรื่องเกษตรมากขึ้นแล้วตอนนี้
1: ใช่ค่ะก็เป็นที่มาของวิทยานิพนธ
0: ์
1: ที่ทำนะคะใช้ชื่อว่า Biodiversity Friendly Agriculture
0: ความหลากหลายทางชีวะ
1: การเกษตรที่การเกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพเป็น policy recommendation for Thailand
0: โอ้เหรอ
1: ค่ะ
0: ลงเฉพาะที่ประเทศไทยเลย
1: ใช่ทีนี้เป็นความโชคดีตอนช่วงที่เนื่องจากว่าโอกาสไปฝึกงานเนี่ยไปฝึกงานที่ Eco Agriculture Partner เป็น NGO based อยู่ที่ DC ท่านก็ใช้วิธีการทำการเกษตรแบบ landscape management
0: ครับ
1: หมายถึงว่าไม่ได้ดูแค่ว่าปลูกอะไรทำอะไรแต่เป็นการให้3สิ่งนี้อยู่ด้วยกัน land people and nature LPN เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรใดๆก็ตามซึ่ง3สิ่งนี้อยู่ด้วยกันอย่างสมดุลเป็นการเกษตรที่อยู่รอดเป็นการเกษตรที่ยั่งยืนแล้วก็เขาสนใจมากที่อยากจะให้เมืองไทยเนี่ยใช้สิ่งนี้มาก็เป็นอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มาทำงานที่เบโดนะคะท่านประธานกรรมการของเบโดท่านปิติพงศ์ก็ไปเยี่ยมที่คอร์เนล ก็ไป

0: เจอไปดูงานเรื่องนี้ก็อยากจะมีความร่วมมือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยคอร์เนลทางด้านเกษตรก็มีเยอะคุณหลวงอิงที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็จบที่คอร์เนลใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นปริญญาโททางด้านพืชค่ะก็คืออยากจะบอกสั้นๆว่าที่เรียนเยอะเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อปริญญาแต่เรียนเพื่อรู
1: ้
0: แล้วเวลาเราเรียนเนี่ยจะหลายปีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้แล้วก็ได้เอามาทำจนถึงทุกวันนี้ที่เรียกว่าเป็นนักวิชาการอิสระก็คืออยากทำอะไรหลายอย่างคือยังอยากจะเรียนรู้ยังอยากจะทำแล้วก็อยากจะเสนอสิ่งที่ทำให้เป็นประโยชน
1: ์แล้วเราพอจบที่คอร์เนลลูกก็จบพร้อมกับเราดิ
0: ใช่ค่ะ
1: กลับมาเมืองไทยไหม
0: กลับมาค่ะก็ตอนแรกทำงานที่ IMF อยู่ช่วงนึงคือ IMF นี่เป็นทุนที่ให้เปล่าไม่ต้องใช้ทุน
1: ไม่ต้องใช้คืน
0: ไม่ต้องใช้คืนแต่ว่าเขาขอให้ทำงานอยู่กับเขาเท่าไหร่เดือนจำไม่ได้
1: เป็นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนปี40ใช่ไห
0: มไปเรียนปี51ค่ะ
1: อ๋อหลังปี40แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เป็นลูกหนี้ IMF อยู่เลยก่อน
0: ใช่ก็พอจบพอมีบริษัทสื่อเกษตรใช่ไหมคะก็เพราะว่าทำข่าวเกษตรทุกวันก็ทำเรื่องกองทุนฟื้นฟูตอนนั้นว่ากองทุนฟื้นฟูเกิดขึ้นเมื่อปี42แล้วก็เป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกและฉบับเดียวที่เกษตรกรเป็นผู้ร่างและเป็นเจ้าของเขาใช้คำนั้นรายการเราก็ไม่มีสปอนเซอร์ไงเราก็จัดเวลาให้1วันเป็นเรื่องกองทุนฟื้นฟูก็เป็นเรื่องการทำงานบอกเขาว่ามีเกิดอะไรขึ้นนั่นนี่โน่นจนกระทั่งมีวันนึงมีม็อบมีผู้ชุมนุมมาที่ทำเนียบแล้วก็เรียกร้องว่าให้ตั้งเลขาธิการรักษาการ
1: อ
0: ันเนื่องมาจากว่าไม่มีเลขาธิการเนี่ยทำงานไม่ได้โดยเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งของทุนฟื้นฟูจำได้ว่าตอนนั้นท่านนายกทักษิณมันก็ถามว่าเอาแล้วจะเอาใครเป็นรักษาการเลขาธิการอันแปลว่าเอายายคนนี้แหละทำรายการทุกวันเพราะไม่มีใครรู้ คือตอนนั้นก็มีรักษาการเลขาธิการกองทุนอยู่นะคะแต่โดยเหตุนานาประการก็เลยอยู่กองทุนฟื้นฟูตั้งแต่ปี47มั้งคะ47ถึง49พอจบจากกองทุนฟื้นฟูลูกก็ไปพอดีก็ว่างพอดี
1: ก็ลงตัวเลย
0: ลงตัวชีวิตก็มีจังหวะที่ก็เข้าท่าดี
1: เพราะฉะนั้นพอกลับมานี่ก็คืออะไรอ่ะช่วงโอ้นี่กลับมาก่อนที่มันจะเกิดไอ้สัพพรามของเขานี่ใช่ไหม
0: ใช่อ๋อตอนนั้นไปนี่สัพพรามเกิดแล้วนะคะ
1: เกิดแล้วเหรอ
0: ใช่ค่ะก็ยังได้เห็นว่าตอนนั้นอยู่ที่ดีซีก็เพราะว่าลูก
1: ท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกว่าซัพพลายคืออะไรก็คือเขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอ่ะ
0: ก็คืออสังหาริมทรัพย์ล้ม
1: ที่อเมริกา
0: ใช่ค่ะก็ลูกไปทำงาน IMF อยู่ช่วงหนึ่งเราก็เลยไปเป็นอาสาสมัครอยู่สำนักงานทูตเกษตรที่บอยจันดีซีก็ได้เรียนรู้อีกก็เลยเป็นถ้าจะถามว่าตกลงทำอะไรกันแน่ก็อธิบายยากแต่ทุกครั้งที่ได้โอกาสทำอะไรก็ทำเต็มที
1: ่แล้วก็ได้มีความรู้ทุกครั้งที่ได้ทำ
0: ใช่ค่ะก็หวังว่าจะได้นำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปอีก
1: แล้วพอกลับมาเมืองไทยมาทำอะไร
0: เนื่องจากทำเรื่อง biodiversity friendly เพราะจริงๆสนใจเรื่องของความหมายชีวภาพนะคะต้องย้อนนิดนึงเมื่อตอนปี2545ตอนปฏิรูประบบราชการตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานวิชาการในเรื่องร่างโครงสร้างกระทรวงตอนนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเรื่องความหลากหลายชีวภาพทำไมไม่มีองค์กรดูแลตั้งที่ประเทศไทยมีความหลากหลายชีวภาพสูงมากแล้วเราก็ไม่รู้ไปยังไงแต่ว่าในโครงร่างของกระทรวงทรัพย์เนี่ยมีหน่วยความหลากหลายชีวภาพอยู่กับสผ.สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเท่านั้นก็เลยระหว่างนั้นเนี่ยก็คงมีการปฏิรูปแล้วก็ทำให้เกิดองค์กรใหม่ขึ้นมาเป็นองค์การมหาชนชื่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแต่ในใจเราเนี่ยสนใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพราะทำเกษตรไปเรียนก็เลยทำเรื่อง biodiversity friendly agriculture เพราะไปฝึกงานอะไรก็ว่าไปกลับมาจังหวะเบโดประกาศรับผู้อำนวยการพอดีก
1: ็
0: เลยส
1: ลงตัวพอดีเลย
0: คือจังหวะชีวิตมันก็มีความพอดีหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าภายในความพอดีนั้นก็น่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน
1: ์ก็เลยกลับมาเราได้ตำแหน่งนี้ใช่ไหมได้
0: ก็สอบเข้าไปค่ะก็สมัครสอบเข้าไปแล้วก็อยู่เบโด
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันต่อท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับคุณจุฬารัตน์นะครับลีรัตสยคุณต่อนะฮะสักครู่หนึ่งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟัง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดิโลกอนุทินเดินตรวจเยี่ยมงานโอทอเป็นวันที่2ทักทายให้กำลังใจผู้ประกอบการยอดจำหน่าย1วันครึ่ง 92.5 ล้านแสนบาทเตรียมเปิดงานอย่างเป็นทางการ10สิงหาคมนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดระนองได้เดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งเป็นการเดินทางมาเป็นวันที่2โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆอาทิศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชัวรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านค้าภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานในวันแรก8สิงหาคมจนถึง 13:09 น. 9สิงหาคมมียอดจำหน่ายรวม 92.5 ล้านบาทโดยโซนโอท็อปชวนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดกรมอุตุออกประกาศฉบับที่12เตือนผลกระทบฝนตกหนักเมื่อเวลา 17:00 น. ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคมซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้โดยได้ประกาศระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรองนายกเอกนิตินำประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่ห้องประชุมอโยธยาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากภาคเหนือก่อนจะระบายลงสู่ทะเลขณะเดียวกันก็เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งพื้นที่เกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมและชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆให้ชัดเจนทั้งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาร่วมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์และสร้างระบบเตรียมพร้อมให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดไปวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพมหานครมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละคน

0: ดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วจากนั้นนายเอกนิติได้ลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามเพื่อติดตามการวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตโบราณสถานซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันพื้นที่จากปัญหาน้ำท่วมได้ทุกปีและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคณิโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
8: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับคุณหนูจุฬารัตน์นิรัตสยกุลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อก่อนจะคุยกันต่อเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับพี่ติ๋มครับ
9: ค่ะทางไลน์นะคะก็มีคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณลักษณาคุณเสน่ห์และคุณจุฬารัตน์คุณสุขุมนะคุณสุขุมก็บอกว่าก็ติดตามฟังเช่นเคยนะครับคุณวิชาญ อะไรเนี่ยอ๋อส่งรูปพวกผลิตภัณฑ์มะม่วงอะไรต่างๆนานาบอกว่ากินไม่ทันก็ไม่ขายผมต้องเอาไปแจกนะบ้านใกล้เรือนเคียงดีค่ะคุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์ก็บอกว่าเมื่อก่อนสถานีวิทยุในเครือของกองทัพ บกจะรับสัญญาณข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าวแปซิฟิกนะคุณพูนสุขคุณพูนสุขบอกดีใจที่เชิญมาคุยชื่นชมขยันเก่งมากมีประสบการณ์ตรงรอฟังต่อนะคะ
10: ขอบค
8: ุ
10: ณค่ะ
9: แล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบ
8: มีกรอนมานะครับ
9: ค่ะคุณเสวันเจี๊ยบมีกรอนมานะคะเดี๋ยวต้องอ่านจากไลน์บอกสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮัลโหลทุกคุณสมประสงค์ at Paris ครับมาแล้วใช่ไหม
8: คุณสมประสงค์เข้ามาแล้วครับ
9: ค่ะสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์
10: สว
9: ั
10: สดีค่ะ
9: กอฟอพอก่อผลดนพลิกผันสิ่งสำคัญอันได้ผลคนทั้งหลายผลกระทบประสบเด่นเห็นมากมายจึงมุ่งหมายสายสื่อ

0: ือแนวทาง13ปีที่แปซิฟิกคลิกโอกาสตะเวนชาร์ตศาสตร์เกษตรทั่วเขตกว้างถึงควบคุมซุ้มผลิตไม่ผิดทางงานสรรสร้างอย่างน่าทึ่งถึงผู้จัดการสื่อเกษตรเจตประดีปีที่2ปี42เด่นปกป้องร้องชำระกระบองขานกระบอกขานทุกเกษตรกรย้อนแผ่นดินสิ้นตระการเพียรประสานผ่านบรรลุจุลารัตจากคุณเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา9สิงหา2569ค่ะ
1: ในทาง Facebook นะครับคุณสุภชัยก็มาคนแรกทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสวันนี้31องศานะบอกว่าตอนนี้ฮีทเวฟเข้ามาแล้วแน่นอนแล้วนะพรุ่งนี้มาแน่นอนนะครับคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะครับคุณสิทธิชัยสวัสดีพี่ติ๋มมานะครับน
0: ะ
1: คุณบุญมากสวัสดีมาคุณสมประสงค์ก็มีแล้วไม่มีคุณอันนุชนะก็ SCICU ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะก็คือสายคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าอันคุณอนุชวีรพลเนี่ยนะคุณกาแฟโบราณก็สวัสดีมานะครับคุณอรุณสวัสดีมานะฮะคุณพัฒน์จรินทร์ก็สวัสดีพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์จุฬารัตน์นะบอกชื่นชอบชื่นชมวิธีคิดมากค่ะได้เลยได้เคยติดตามผลงานชื่นชอบนะขณะนี้ยังทำงานสื่ออยู่ที่ไหนนะคะจะได้ไปติดตามรู้สึกมีจัดเป็นรายการธรรมะแล้วเดี๋ยวนี
2: ้ค่ะก็อ่านเฉยๆอ่านธรรมะ
1: เดี๋ยวค่อยคุยก็ได้นะฮะคุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณศศิมาก็ทักทายมาสีสันชีวิตสวัสดีมานะครับนะแล้วคุณภูสุขก็ตะกี้อ่านข้อความไปแล้วนะครับคุณพิเศษนานี
2: ่
1: ติดตามจุฬาลัตตั้งแต่ทำรายการดินน้ำน้ำชุ่มจนมาทำงานระดับชาติชื่นชมนะฮะวิธีคิดที่เป็นประโยชน์นะครับต่อเกษตรของชาติคุณธวัชชัยสวัสดีครับพี่หนูนะฮะคุณเดี๋ยวนะฟังครับผมอะไร
0: คุณธวัชชัยเขามีชื่อ
1: เอกอินแปลงเหรอ
2: คุณธวัชชัยใช่อยู่อินแปลง
1: อ
2: ินแปลงเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ภูพานค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยพี่เอกอินแปลงใช่อยู่อินแปลงเป็นอินจะอธิบายยังไงดีเป็นเทือกเขาที่มีเส้นรุ้งเส้นแหวงที่ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพดีที่สุด
1: อ๋อเหรอ
2: หลายคนบอกว่าอ
1: ยู่ในจังหวัดอะไรเนี่ย
2: สกลนครค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อสกลนคร
2: ถ้าพูดถึงกัญชาทางกระรอกต้องสกลนครที่นี
1: ่อ๋อเหรออ
2: ่ะอันนี้แอบบอกนะ คือจริงๆเนี่ยแล้วเนี่ยเส้นรุ้งเส้นแหวงมันเป็นตัวกำหนดว่าพืชจะเป็นยังไงใช
1: ่ค่
2: ะแม้กระทั่งครามที่ดีที่สุดก็อยู่สกลนคร
1: อ๋อเหรอ
2: ที่เอามาทำคราม
1: เอาไว้ย้อมผ้าเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวคุยกันต่อตะกี้บอกว่านี่เราอยู่เบโดแล้วเบโดนี่คืออะไรนะ
2: ชื่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต
1: ั
2: ้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้การสร้างเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือของการอนุรักษ
1: ์
2: อันนี้คือวัตถุประสงค์แปลง่ายๆนะคะเพราะว
1: ่
2: าสิ่งใดถ้าไม่เกิดประโยชน์ไม่สามารถเกิดรายได้ก็จะถูกทิ้งร้างไปแต่ว่าใช้ประโยชน์อย่างเดียวไม่หันกลับมาอนุรักษ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็หมดไปเพราะฉะนั้นหัวใจของ3ประการที่ท่านผู้ก่อตั้งก็คือท่านปิติพงษ์พึ่งบุญในอยุธยา
1: oh.
2: บอกใช้คำนี้เลยค่ะ Future of the Origin มี3ประการซึ่งต่อมาตอนที่ฉันเข้ามาเป็นผู้อำนวยการเนี่ยก็ใช้คำว่า Bedo Concept ข้อแรกจะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็แต่ใช้ความหลากหลายชีวภาพที่ตัวเองเป็นเจ้าของแปลว่าเปลี่ยนปลูกมาก
1: ็
2: จะได้รู้ว่าดียังไงอันที่2ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดประการที่3เมื่อมีรายได้แล้วเนี่ยท่านต้องปันรายได้กลับไปดูแลฐานทรัพยากรที่ท่านเอามาใช
1: ้
2: เพ
1: ื
2: ่อไม่ให้หมดไปเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เบโดสนับสนุนหรือว่าใช้ตราผลิตภัณฑ์ที่เรารับรองเนี่ยต้องใช้3หลักการนี้จริงๆแล้ว3หลักการนี้เนี่ย ขอโทษค่ะก็คือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวร
1: ั
2: ชกาลที่9มาใช้อ
1: ันนี้เป็นองค์การมหาชนมั้ยฮะ
2: เป็นองค์การมหาชนค่ะ
1: อยู่ที่นี่นานไหมอยู่ที่เบโด
2: สี่ปีค่ะหมดวาระ
1: หมดวาระ
2: ค่ะก็คือเข้ามาสอบสมัครเข้ามาหมดวาระ4ปีก็พ้นจากนั้นมาก็เลยเป็นนักวิชาการอิสระ
1: ครับ
2: ประมาณนั้น
1: ทีนี้นะวันนี้เนี่ยเราทำอะไรบ้างคะที่เราอยาก
2: จะจริงๆแล้วมีงานวิจัยอยู่เยอะนะคะนอกเหนือจากการทำรายการธรรมะอย่างที่บอกคือรายการธรรมะนี่คือเอาหนังสือพุทธธรรมฉบับ

0: ปรับขยายของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มาอ่าน
1: ครับ
0: นะทีนี้คำว่าเป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยแปลว่ามีประเด็นอะไรซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะหรือว่ามีเวทีอะไรที่เขากำลังอยากจะได้คนระดมความคิดเราก็ทำงานความคิดจากประสบการณ์บ้างหาความรู้บ้างแล้วก็ทำเป็นแนวคิดเสนอล่าสุดเนี่ยกำลังอยากจะพูดดังๆเพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะตอนนี้เรามีศัพท์ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทรัพยากรดูแลความไร้ชีวภาพเรื่องการลดโลกร้อนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคำว่า Nature Positive Carbon Credit อะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งกับการขายสินค้าไปยุโรปก็ต้องทำไปได้เงื่อนไข EUDR ไม่ปลูกหรือไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีการทำลายป่าเป็นต้นแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเบื้องหลังก็คือเราจะต้องรับกติกาของผู้ที่เป็นคนกำหนดเรียกว่าเป็น Rule Taker เขาบอกยังไงเราก็ต้องรับตามมาก่อนที่จะได้รับมาตรฐานรับรองเราก็ต้องเสียเงินจ้างมาทำซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่เราไม่จำเป็นจะต้องทำตามนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นอิสระของตัวเองอยู่ในอธิปไตยเหนือดินแดนของเราเนี่ยเราควรจะเป็นรูเมเกอร์เราบอกได้เลยว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีอยู่เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรความหลากหลายทางชีวภาพนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีการตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMO เราไม่ได้ดีเบตกันว่า GMO ดีหรือไม่ดีแต่เราดีเบตว่าเรามีของเราดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วถ้าใช้แล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรอันนี้เป็นต้นในสิ่งที่กำลังจะบอกก็เป็นความคิดเห็นที่ตัวเองยึดมาไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดแต่ว่าอยากมีการแลกเปลี่ยนกันว่าความคิดนี้ท่านคิดอย่างไรโลกเปลี่ยนไปการลดโลกร้อนโดยการบอกว่าพี่น้องปลูกต้นไม้เถอะเดี๋ยวจะได้ขายคาร์บอนเครดิตจริงๆแล้วเป็นแรงจูงใจที่ไม่น่าจะถูกเพราะว่าการจะขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยท่านจะต้องทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะหลักที่พูดเรื่องปลูกต้นไม้แม้กระทั่งเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช้หนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมเมื่อท่านเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ขายที่เหลือที่อยู่9ไร่ปลูกทุกอย่างที่กินปลูกทุกอย่างที่รู้ว่ามีประโยชน์สมุนไพรแล้วก็ชำระหนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นคำว่าnature positive เนี่ยถ้าเอาคำศัพท์สมัยใหม่มาใช้ผู้ใหญ่วิบูลย์ทำมาตั้งแต่ต้นสวนสมรมทางใต้ที่มีผลไม้นานาชนิดไม่ได้มีพืชชนิดเดียวก็มาจากหลักอันนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นป้ารณมัตหลีที่รัตภูมิสงขลาหลายๆท่านเนี่ยทำเรื่องนี้เครือข่ายยมนาของนครศรีธรรมราชก็คือยางผลไม้และนา
1: อยู่ด้วยกัน
0: อยู่ด้วยกันแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นระบบเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยมีอยู่แล้วสุดท้ายเลยวันนี้เพิ่งไปประชุมกับพี่น้องที่บางกะเจ้ามาบางกะเจ้าถูกประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองเพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพแต่คนบางกะเจ้าบอกว่าเราไม่ต้องการเป็นปอดผุๆเพราะว่าจริงๆคนบางกะเจ้าเนี่ยทำงานนี้เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรแต่ระบบต่างๆไม่ได้เอื้อให้เขาสามารถรักษาได
1: ้ถ้าจะไม่มีเกษตรเท่าไหร่แล้วมั้ง
0: เพราะว่าพื้นที่คือการทำเกษตรจะต้องมีน้ำที่จะต้องมีการคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะให้เขารักษาสิ่งแวดล้อมรักษาพื้นที่เกษตรเนี่ยก็คงจะไม่ได
1: ้
0: ประเด็นสำคัญก็คือคนบางกะเจ้าลุกขึ้นมาแล้วค่ะเขาจะคุ้มครองพื้นที่ของเขาโดยเงื่อนไขที่รัฐต้องทำเรื่องกฎหมายยังไงบ้างนั่นแหละค่ะคือทิศทางออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่ใช่ตัวดิฉันนะคะแต่พวกเราใช่ค่ะ
1: เพราะจริงๆเกษตรกรเราตอนนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะแบบถูกอ้างพึ่งอยู่ตลอด
0: ใช่
1: ไหมแต่พอเอาก็จริงแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยได้มีเสียงอะไรเท่าไหร่
0: เวลานี้เนี่ยอายุเกษตรกรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: คนรุ่นต่อไปที่เป็นลูกหลานเกษตรกรเนี่ยต้องหันกลับไป
1: ใช่ไหมฮะ
0: ดูว่าจริงๆแล้วอาชีพที่มั่นคงที่สุดเป็นอิสระที่สุด
1: แล้
0: วก
1: ็
0: พึ่งพาตัวเองได้ที่สุดนี่คือเกษตรซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องปลูกผักปลูกไม้อย่างเดียวคำว่าเกษตรเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่สามารถทำได้จากพื้นดินที่เรามีอยู่คนที่รวยที่สุดเวลานี้เนี่ยคือเกษตรกรที่มีที่ดินแล้วเกษตรกรที่มีที่ดินก็เป็นหนี้มากที่สุดก็คือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพราะเกษตรกรไม่มีที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยกู้เงินไม่ได
1: ้กู้ไม่ได้
0: แต่เมื่อกู้ไม่ได้ก็เป็นหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีความซับซ้อนอย่ามองปัญหาด้านเดียวในฐานะคนที่เคยทำงานตรงนี้มานะคะรักษาพื้นที่เกษตรกรรมให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้ทำกินเถอะ
1: เพราะว่า
0: ใครจะอยู่รอด
1: มันก็บางคนทนไม่ไหวลูกหลานก็เอาที่ไปขายทั้งหมดทั้งดีนะ
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังคิดว่าถ้าเขามีทางเลือกเนี่ยเขาจะไม่ขาย
1: นั่นแหละสิ
0: แต่เราสร้างทางเลือกให้เขาไห
1: ม
0: ทางเลือกที่เป็นทางรอดยั่งยืนจนกระทั่งถึงชั่วลูกชั่วหลานจริงๆมีหลายเรื่องมากเลยคือถ้าจะคุยเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าขอกลับไปทำข่าวเกษตรต่ออีกสักพักเลยประมาณนั้นก็น่าจะดี
1: ผมในส่วนตัวผมนะเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นลูกเกษตรกรนะตัวผมเพราะพ่อแม่ผมนี่ทำเกษตรเลยแหละแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า

0: เกษตรกรบ้านเรานี่ก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติก็พูดอยู่ตรงนี้นะมันก็เป็นคำขวัญ นะเสร็จแล้วกระดูกสันหลังก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราได้อะไรนะเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า contribution นะส่วนที่ได้กลับมาจากการเกษตรเนี่ยนะน้อยมากเลยในส่วน GDP ถูกไหมไม่ถึง 10%
1: เพราะเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าเราขายวัตถุดิบเอาง่ายๆนะคะ
2: ไป
1: อย่างยกตัวอย่างเช่น concentrate extract ที่เราไปซื้อ blackmore วิตามินทั้งหลาย
0: ใน
1: dietary supplement เนี่ย concentrate extract เนี่ยมาจากเมืองไทยแต่คนขายเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรเพราะเขาทำ extract ไม่ได
0: ้
1: ไปที่ภูฐาน
0: เอ็กซ์แปลว่ากัดสกัด
1: นะสกัดสกัดสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์น่ะนะคะเราทำไม่ได
0: ้
1: ขออนุญาตโชว์นิดนึงสมัยเมื่อปี2548ขอโทษนะคะตอนนั้นเนี่ยเกษตรกรเองไม่สามารถทำบริษัทได้เพราะไม่สามารถเป็น legal entity ขายของไม่ได
0: ้
1: ก็เลยมีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สร้างแต้มต่อให้กับเกษตรกรที่รวมกันเป็นกลุ่มสามารถผลิตแปรรูปได้บนการที่จะต้องลดทอนลงมาว่าไม่ใช่บริษัทจำกัดขนาดนั้นแต่ว่าเวลานี้เนี่ยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยังอยู่ในวงจำกัดภาษาสุภาพหน่
0: อ
1: ยก็คือยังไม่สามารถเป็นกำลังให้กับเกษตรกรได้จริงสิ่งที่สำคัญก็คือแต้มต่อไม่มีวิสาหกิจชุมชนไม่ได้ BOI เหมือนบริษัทใหญ
0: ่
1: วิสาหกิจชุมชนไม่ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำเหมือนกับเวลาที่ BOI ไม่มี
0: BOI มันได้สิทธิประโยชน์รับภาษีด้วย
1: แม้กระทั่งการข
0: อ
1: ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณจะมีโรงงานสกัดเนี่ยต้องให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของผลผลิตน่ะมีหุ้นอยู่ในนั้นจะเป็นหุ้นยังไงก็ได้ที่รัฐสปอร์ตเพื่อให้เขาสามารถผลิตได้และได้ผลกำไรเพราะขายวัตถุดิบเนี่ยยังไงก็ขาดทุนแต่เมื่อไหร่แปรรูปขึ้นมาก
0: ็
1: จะได้กำไรเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ที่เอาไปขายได
0: ้
1: สารออกฤทธิ์ของเมืองไทยที่ไปขายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะบอกว่ามีคุณภาพดีมากขมิ้นชันที่มีคุณภาพมีสารออกฤทธิ์ดีที่สุดมีเครือคุมินอยเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่เชียงรายอย่างนี้เป็นต้นเรามีข้อมูลหมดเลยแต่ว่าทำไงถึงจะไปให้ถึงแล้วทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เยาวชนเนี่ยน้องๆที่เรียนอาชีวะตอนนี้ก็ไม่อยากเรียนอาชีวะแล้วแต่เรียนเถอะค่ะอีกหน่อยน้องเนี่ยจะได้ใช้ AI เพื่อช่วยพ่อแม
0: ่
1: น้องที่เรียนวิทยาลัยเกษตรเนี่ยกลับไปเถอะอีกหน่อยเราจะสามารถมีพืชผลการเกษตรที่แปรรูปได้ไม่ใช่ขายแต่วัตถุดิบแม้กระทั่งน้องๆที่เรียนเกษตรเองหรือแม้กระทั่งของจุฬาตอนนี้มีคณะบูรณาการเกษตรบูรณาการนะคะเพื่อทำให้คนที่เรียนเกษตรเนี่ยสามารถประกอบกิจกรรมการค้าประกอบกิจการได้ไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวแล้วก็ขายแรงงานทั้งหมดขายวัตถุดิบทั้งหมดกำไรก็ไปอยู่ผู้แปรรูป
0: ใช่
1: แล้วเมื่อไหร่จะมีกำลังในการฟื้นตัวเยอะค่ะพูดยาวค่อยคุยกันอีกหลายชั่วโมง
0: ใช่ใช่เพราะว่าการตลาดนี่การเกษตรเราไม่มีเลยใช่ไหมน้อยมาก
1: คือจริงๆถ้าถามว่าให้เกษตรกรทำหน้าที่เป็นคนขายได้ไหมก
0: ็
1: ไม่ใช่ธรรมชาติของเขา
0: ไม่ใช่ธรรมชาติ
1: แต่ทำยังไงถึงจะมีคนกลางที่สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ผลิตแล้วก็สามารถทำการตลาดที่สามารถมีกำไรเหมาะสมได
0: ้
1: มันก็ค่อนข้างไม่ยากนะคะแต่ก็ต้องทำ
0: แต่ต้องทำ
1: ใช่ค่ะต่างประเทศมีชื่อ Trader Joe เนาะเขาเอาของของชาวบ้านเนี่ยมาทำในโลโก้ของเขาเมื่อขายได้กำไรเนี่ยก็ส่งกลับไปทำไมต่างประเทศทำได้แล้วเมืองไทยจริงๆก็น่าจะได้ไม่ได้แปลว่าเขาดีกว่าเรานะแต่ว่าหลายอย่างเราก็อาจจะมีช่องว่างที่ยังไปไม่ถึง
0: จริงๆตัวอย่างของเกษตรที่ถือว่านั่นมากประเทศเขาเรียกเกษตรกรที่ร่ำรวยจริงอยู่ที่ฮอลแลนด์ไอ้เนเธอร์แลนด์อะใช่ไหมจากประเทศที่ค่อนข้างจะอะไรอ่ะเกษตรจะตายหมดแล้วแต่รัฐบาลก็เอาจริงเอาจังในการยกระดับขึ้นมาใช่ไหมทำให้การเกษตรนี่มีรายได้ขึ้นมาแล้วช่วยทุกอย่างอ่ะพูดง่าย
1: จริงๆแล้วสิ่งที่เมืองไทยมีและประเทศในภูมิภาคอื่นไม่มีคือแสงแดดประเทศอื่นก็ต้องฉายไฟต้องใช้แสงจากพลังงานช่วยแต่เมืองไทยมีทั้งดินฟ้าอากาศ
0: ได้ทุกอย่าง
1: และในภูมิภาคนี้ถ้าอาเซียนรวมกันไม่ต้องแข่งกันว่าสมุนไพรนี้เป็นของลาวอันนี้เป็นของเขมรเป็นอาเซียนซิงเกิลเทรดมาร์กแล้วก็แบ่งปันกันความคิดนี้ไม่ได้เป็นความคิดตัวเองเลยนะเป็นความคิดดร.เจตโทนวนิกตอนนั้นถามคุณเจตว่าเอ๊ะคุณเจตทำยังไงดีเวลาเราขายของไปเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของใครเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งสมุนไพรเวลานี้เนี่ยโรคหวานขันกลับมาดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นอาเซียนเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาเทรดมาร์กอันเดียวได้ไหมเพื่อที่จะขายด้วยกันไม่ต้องทะเลาะ กันเมื่อไหร่ก็ตามเราทะเลาะ กันคนได้ประโยชน์ก็คือคนอื่นแต่เราเนี่ยก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันประมาณนี้เป็นต้น
0: นี่ก็ยังมีความผูกพันกับเกษตรตลอดทีนี้เอามา

0: ุยเรื่องส่วนตัวหน่อยนะนี่ทุกวันนี้ก็คือยังทำงานวิชาการการเกษตรอยู่ใช่ไหม
1: ก็ยังทำทุกวัน
0: ยังทำงานทุกวันนะฮะ
1: ก็คือมีงานวิจัยตรงไหนก็อยากทำมีงานสัมมนาตรงไหนก็เข้าไปฟังมีส่วนไหนที่บอกพี่มาช่วยหน่อยเราก็ไปประมาณนี้ก็ชีวิตมีความสุข
0: แล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างครับทำงานมาเยอะแล้วเนี่ย
1: คือจริงๆแล้วอันแรกเลยนะคะต้องดูแลเรื่องของการออกกำลังบ้างอย่างน้อยที่สุดก่อนนอนเนี่ยต้องพยายามทำให้ได้15นาที
0: ทำอะไรฮะ
1: หนึ่งคือออกกำลังกายเพื่อให้ยืดกล้ามเนื้อย
0: ื
1: ดสเตรชชิ่งอะไรอย่างนี้เน
0: าะแต่ไม่ถึงโยคะใช่ไหม
1: ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอันที่สองพยายามให้ได้ก็คือนั่งทำงานคอมพิวเตอร์หนึ่งชั่วโมงลุกไปทำอะไรสัก5นาที
0: เพื่อให้เขาน ั
1: ่นนี่โน่นอันที่สามที่พยายามทำอยู่แต่ก็ยังไม่สำเร็จเท่าไหร่ก็คือไม่ทานอาหารเย็นมีอยู่ช่วงนึงตอนที่ได้โอกาสไปบวชนะคะในพรรษาช
0: ่วงไปบวชอะไรฮะ
1: เอาจริงๆบวชชีเลยค่ะผมบวชจริงๆบวชจริงจังเรียนแต่ก็ไม่คือเรียนเนี่ยคือ
2: บวชที่ไหน
1: ไปอยู่สองที่ค่ะที่แรกเนี่ยบวชที่วัดพระธาตุสีจอมทองที่เชียงใหม
0: ่เชียงใหม
1: ่ค่ะแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยไปจำพรรษาอยู่ที
0: ่อ๋อเลยถึงขนาดจำพรรษาเลยเหรอ
1: จริงค่ะ
0: เป็นภิกษุณีเลยเหรอ
1: บวชจริงจังใส่ปฏิบัติจริงๆแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีแค่สวดมนต์ภาวนาพิจารณาอะไรต่อไม่อะไรช่วยงานก็ทำให้ได้เห็นว่านอกเหนือจากได้วิธีคิดได้อะไรต่างๆนานาที่เราคิดไม่ครบเนี่ยดีขึ้นได้สุขภาพที่ดีขึ้นกลับมาคุณหมอถามว่าไปทำอะไรมาทำไมน้ำตาลก็ดีคอเลสเตอรอลก็ดีน้ำหนักก็ดีมีทุกสิ่งอย่าง
0: พอบวชนี่มื้อเย็นไม่มีถูกไหม
1: มื้อเดียวค่ะทานมื้อเดียวแล้วก็เสร็จแล้วเดินเยอะเพราะว่าเดินเนี่ยก็คือ
0: พิจารณาโภชนาไม่ได้
1: ไม่ได้คือศีล8ค่ะศีล8แล้วก็เดินเยอะพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอย่างไรร่างกายหมายถึงอะไรทำนองนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้หลวงพ่อพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยจำได้เมื่อปี2536ครั้งแรกเลยที่เข้าวัดจริงจังไปกราบตอนนั้นสมเด็จประยุทธ์ท่านยังเป็นพระธรรมปิฎกนะคะได้หนังสือเล่มหนึ่งว่าปฏิบัติทำให้ถูกทางท่านบอกว่าอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติทำให้ถูกทางได้แล้วก็มีคนถามว่าปลูกมะม่วงแล้วทำไมไม่รวยท่านบอกปลูกมะม่วงได้อะไรได้มะม่วงแล้วทำไมถึงจะได้เงินต้องขายมะม่วงเพราะฉะนั้นปลูกมะม่วงไม่รวยเพราะยังไม่ได้ขายมะม่วง เป็นต้นอะไรทำนองนี้แล้วก็เยอะมากแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มขออนุญาตอีกทีเพื่อขอบพระคุณก็คือสมัยที่ทำงานนะคะบริษัทสื่อเกษตรเนี่ยพวกเราคุยกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามบริษัทมีกำไรจากการทำงานเราก็จะพิมพ์หนังสือธรรมะทุกปีก็คิดถึง
0: ยังอยากจะทำนั้นอยู่นะครับทีนี้เห็นบอกอะไรคติใจในความรู้สึกของตัวเองคือสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกันนี่มันคืออะไร
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งเราพิจารณาต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จำเป็นต้องท่องนะคะเมื่อเราพิจารณาเราก็จะรู้อ๋อบางทีมันเป็นอย่างนี้ความเครียดก็หายไปหรืออย่างเช่นบางทีจะใช้คำว่าดีอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันอย่างผู้หญิงจะชอบของหวานชอบกินจุกจิกยังชอบอยู่พอทานกันกินชิ้นหนึ่งก็แล้วกันเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราทุกอย่างเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีจิตใจเราก็ดีความเครียดก็น้อยลงคนป่วยปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะมาจากความเครียดที่บางทีเราวางไม่ได้บางทีตัดไม่ได้แต่วางได้เมื่อวางได้บ่อยๆต่อไปก็จะตัดได้ อะไรประมาณนั้น
0: บุคคลในรวมกติเราบอกเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเอง
1: โอ้ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้พูดเองนะคะคุณพ่อเนี่ยอยู่เป็นเด็กต่างจังหวัดคุณพ่อคุณปู่เนี่ยเป็นครูประชาบาลคุณพ่อเป็นลูกชายคนโตแล้วก็เป็นเพื่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเขียนตอนที่คุณพ่อหนังสืออนุสรณ์งานศพนะคะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเด็กคนเดียวที่ตำบลท่าลุกเดินจากบ้านมาอยู่ที่วัดแล้วก็เรียนหนังสือโรงเรียนยุพราชสอบเข้าจุฬาคณะรัฐศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อพอจบรัฐศาสตร์คุณพ่อก็ได้เป็นอาจารย์ก็เลยชื่อจุฬารัฐเพราะว่าตอนแรกถ้าเป็นผู้ชายเพราะถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นจุฬารัฐรัฐศาสตร์แต่บังเอิญเป็นผู้หญิงก็เลยเป็นจุฬารัตนะไปเสียประมาณน
0: ั้
1: น
0: อ๋อเดิมจะให้เป็นจุฬารัฐศาสตร์อย่างนี้เลยเหรออ
1: ันนี้แม่บอก

0: เหรอฮะโอ้นี่ตั้งใจขนาดนั้นเลยนะนี่นะ
1: ประมาณนั้นแล้วก็
0: แล้วคุณแม่
1: คุณแม่คือพ่อเนี่ยต้องเป็นคนที่ตรงมากคือจำได้ไปเพราะว่าคุณพ่อสอนรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนสาธิตจุฬาตอนเย็นก็ไปอยู่จนกว่าคุณพ่อจะสอนหนังสือเสร็จดินสอกระดาษของหลวงใช้ไม่ได
0: ้
1: พอซื้อไว้ให้ความสุจริตนี่เป็นที่ตั้ง
0: ความรู้สึกของคุณพ่อมันถึงระบบราชการปัจจุบัน
1: ก็นะแม้กระทั่งทุกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นความภูมิใจต่อมาคุณแม่เนี่ยก็เป็นความเสียสละเลยเพราะคุณแม่เป็นผดุงครรภ์สมัยนั้นเนี่ยพยาบาลก็ยังไม่ได้เรียนขนาดนั้นคุณแม่พอแต่งงานเสร็จก็มีลูกแล้วทำยังไงแม่ก็ไม่เป็นไรแม่ก็ไม่ได้เป็นก็เป็นหมอในหมู่บ้านเนี่ยแหละก็เป็น
0: ผดุงครรภ์ก็เป็นหมอแล้วแต่จังหวัดเนี่ย
1: นะคะแล้วก็ดูแลลูก
2: สมัยก่อนเรียกว่าหมอตำแย
1: หมอตำแยใช่คุณแม่เรียนแล้วก็คุณแม่ก็เลยไม่ได้เป็นผดุงครรภ์แต่ว่าคุณแม่ก็เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเรียนทำผมลูกทุกคนเนี่ยแม่ตัดเย็บเสื้อให
0: ้
1: ใส่เสื้อเหมือนกันเลยสามคนพี่น้องเพราะว่าแล้วพอโตขึ้นก็ใจใส่เสื้อเหมือนกันอีกก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังคือแม่ไม่ได้ทำในอาชีพที่อยากทำแต่เสียสละเป็นคนดูแลพ่อก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าไปทางไหนเจอเพื่อนเพื่อนคุณพ่อลูกศิษย์คุณพ่อก็ยังระลึกถึงคุณพ่อเสม
0: อ
1: ก็เป็นความภูมิใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณพ่อบอกพี่น้องต้องรักกันเวลาจำได้สมัยเด็กๆ เวลาทะเลาะกันพ่อจะไม่ถามว่าใครถูกใครผิดพ่อจะตีทุกคน พ่อจะตีทุกคน เพราะว่าพี่น้องทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยพ่อจะตีทุกคน แต่เขาไม่ค่อยได้ถูกตีหรอกนะคะ อย่างมากก็ให้ยืนให้นั่งเฉยๆทำโทษประมาณนั้น
0: โอ้ดีมากท่านผู้ฟังนะนี่ก็เป็นแนวคิดที่บอกว่านี่จริงๆเนี่ยมันสายวิทยาศาสตร์นะ
1: จ
0: ากจุดตั้งต้นของการศึกษาเนี่ยนะแต่สุดท้ายก็แปลงร่างมาจนกระทั่งกลายเป็นนัก
1: อันนี้ต้องไปเอาคำพูดของอาจารย์ระวีภาวิไลมาอาจารย์ระวีบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นรากฐานของทุกอย่างแม้กระทั่งพระพุทธศาสนา
0: อาจารย์ระวีก็พุทธศาสนาใช
1: ่มีหนังสือนะคะ
0: ถ้
1: าไม่มีก็ให้ดูเตรียมมาเป็น
0: อาจารย์ระวีนี่จริงๆอยู่ฟิสิกส์นะครับอยู่ทางด้านฟิสิกส์นะฮะ
1: และเล่มนี้พุทธธรรมฉบับแรกสมัยพระราชวรมุนี
2: โอ้กี่หน้าเนี่ย
1: ค่ะตอนนี้หนากว่านั้นค่ะตอนนี้ฉบับปรับขยายที่อ่านทุกวันไม่อยู่ทั้งหมดพันกว่าหน้าเพิ่งอ่านไปได้ร้อยกว่าหน้าเองค่ะ
0: ก็ชีวิตก็มีความหลากหลายแล้วก็เป็นสีสันมากๆนะท่านผู้ฟังอันนี้นะฮะจากก็เรียกว่าจริงๆจบทางอาหารน
1: ะ
0: จบฟู้ดนะฮ
1: ะ
0: จบอาหารแล้วก็จนกระทั่งมาทำทางสายเขาเรียกว่าสายสื่อมวลชนนะ
1: สุ
0: ดท้ายก็มากลายเป็นมีความรู้
1: ทาง
0: การเกษตร
1: จริงๆจบฟู้ดที่ทำเรื่องฟู้ดนอกเหนือจากอยู่โรงงานมีอย่างเดียวก็คือทำกับข้าวให้พ่อให้น้องๆตอนนี้เป็น
0: นั่นคือสิ่งที่อยากได้ความรู้จากอาหารมา
1: ใช่ค่ะมีวิธีว่าใส่เกลือเวลาลวกผักก็จะเขียวแล้วก็เอามาน็อกน้ำเย็นเพื่อไม่ให้มันสุกเกินไปเป็นต้นยังมีอยู่ค่ะยังจำได้
0: ครับนี่ก็เป็นความตั้งใจนะแล้วทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นนักวิชาการอิสระโดยเฉพาะยิ่งในมุมเกษตรถูกไหม
1: ใช่ค่ะเกษตรสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเพื่อชนบทเนี่ยยังต้องทำอีกเยอะ
0: ครับ
2: นี่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: ค
2: ุณอภิรัตน์บอกว่าแขกรับเชิญน่ารักและเก่งมากมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณประทีปบอกซ่อมพัดลมไปฟังวิทยุไป
0: โอเคครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับขอบคุณมากนะครับคุณหนูจุฬารัตน์นิรัตสยกุลขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
0: นะครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับนะผมมีเรื่องราวก็จะมีความต่อเนื่องแหละครับกับเรื่องราวที่ว่าผ่าตัดราชการไทยได้เวลาลงมือนะครับนะได้เวลาลงมือนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะเมื่อวานผมได้เกิดแล้วนะครับว่าเป็นนโยบายรัฐบาลโดยเพื่อนรัฐบาลคุณอนุทินในปัจจุบันนี้นะครับประกาศชัดเจนว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งก็มีประเด็นอยู่หลายประเด็นด้วยกันที่น่าสนใจมีแนวคิดว่ามันจะมีแผนที่เขาเรียกว่าผ่าตัดราชการไทยเนี่ยนะทั้งหมด6แผนด้วยกันท่านผู้ฟังลองฟังดูนะว่ามีอะไรจะทำได้จะลงมือได้และทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับ6แผนผ่าตัดราชการไทยนะครับ1ก็คือการแช่แข็งกำลังพลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า freeze นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าจะไม่เพิ่มคนแล้วซึ่งเรื่องนี้เราเคยได้ยินมาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าเราจะพยายามที่จะไม่เพิ่มจำนวนของข้าราชการแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีจำนวนที่มากแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าหน่วย

0: ไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับพอคนขาดไปอะไรไปก็จะไม่เพิ่มแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าจำนวนปัจจุบันเนี่ยถือว่าติดเพดานแล้วนะจะไม่ต้องเพิ่มอย่างเด็ดขาดซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันอาจจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนแต่บางทีมันก็มีการอลุ่มอล่วยกลับไปปรับมาทำไปทำมาเนี่ยมันก็ยังมีกำลังเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงคำว่าฟรีซเนี่ยถ้าทำจริงจังนี่นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นคำว่าฟรีซนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกเฮดเขาอะจำนวนหัวในแต่ละหน่วยงานว่าจะต้องไม่เกินขนาดนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปกติมันถูกกำหนดอยู่แล้วแต่ก็จะพบว่ามันก็โผล่ไปโผล่มาเพิ่มไปเพิ่มมาอนุมัติไปอนุมัติมาทั้งหลายมันก็มีเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทำอย่างจริงจังข้อแรกนี่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องสำคัญก็คือว่าต้องทำเรื่องของการจัดการคุมกำลังคนกำลังพลก็คือฟรีซตัวนี้ก่อนเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะเขาเรียกว่าเกษียณปุ๊บก็ยุบปั๊บเกษียณปุ๊บยุบปั๊บแปลว่าตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยนะครับรอให้เกษียณเสร็จแล้วเกษียณปั๊บก็ไม่ต้องมีเอาคนเข้าไปแทนก็ยุบตรงจุดนั้นไปเลยถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะบางทีเนี่ยการที่พอเกษียณแล้วมีคนมาแทนถ้างานนั้นมันจำเป็นก็ดีไปแต่ว่าบางอย่างเกษียณแล้วมันไม่ต้องการคนอีกแล้วอะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่จำเป็นแล้วเนี่ยนะก็คุณจะยุบตรงจุดนั้นไปเลยนะประเดี๋ยวผมจะเข้ามาถึงจุดที่เขาเรียกว่ายุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน
1: ค่ะ
0: นะซึ่งอันนี้ก็สำคัญ
1: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะครู่เดียวค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
0: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา39 นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับผมยังคุยถึงเรื่องของการผ่าตัดราชการไทยเนี่ยได้เวลาที่ต้องลงมือกันแล้วนะครับนี่แต่เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าแผนของการผ่าตัดเนี่ยนะครับมันมีสัก6แผนที่น่าสนใจถ้าเราทำได้จริงเนี่ยเราก็จะจัดการเหมือนกับเป็นการปฏิรูปราชการไปด้วยนะครับทำให้ระบบต่างๆมาดีขึ้นเริ่มจากอันดับแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของการแช่แข็งกำลังพลหรือที่เราเรียกว่าฟรีซเฮดเขาอะนะถ้าเป็นบริษัททางร้านหรือเอกชนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีมาตรการชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของกำลังคนหรือเขาเรียกเฮดเขาอะนะฮะ

0: สมมติว่าหน่วยงานนี้มีเท่านี้ก็ได้แค่นี้ถูกไหมครับมากจากนี้มันไม่เพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถูกไหม
1: ใช
0: ่แต่ระบบราชการเราเนี่ยบางทีพอมันมีการโยกย้ายกระทรวงหน่วยงานพอไปเปิดกระทรวงใหม่ขึ้นมาไปเปิดกรมใหม่ขึ้นมาไปเปิดแล้วก็เกิดไอ้เฮดเคาท์ขึ้นไปเปิดขึ้นไปเปิดขึ้นไปเปิดขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้นะฮะเพราะนั้นสุดท้ายปลายทางเนี่ยถ้าลองนึกดูนะครับว่าเรามีราชการเพิ่มขึ้นหนึ่งคนถามว่ามันเป็นภาระหรือว่ามันช่วยแก้ปัญหาถูกไหมครับแก้ปัญหาในแง่ที่ว่าไอ้กำลังคนที่เพิ่มขึ้นไปหนึ่งคนเนี่ยมันเอาไปช่วยมันมีงานใช่ไหมที่มันต้องเพิ่มอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ข้าราชการคนนี้พออยู่ต่อไปเรื่อยๆปั๊บจนกระทั่งถึงเกษียณนอกจากเงินเดือนที่ระหว่างที่มาแล้วเนี่ยนะมันยังจะต้องมีบำเหน็จบำนาญถูกไหมครับมันจะต้องมีสวัสดิการมันต้องมีอะไรต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตอ่ะถูกไหมฮะมันเป็นภาระนะครับแล้วท่านลองนึกดูว่าราชการของเราในทุกวันนี้อย่างเมื่อวานที่ผมได้เกริ่นกับท่านแล้วนะครับว่าใครจะเชื่อว่าจำนวนประชากรของราชการเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องด้วยและรวมข้าราชการด้วยประมาณ3ล้านคน
1: นะไม่ถึงว่าญาติ
0: ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในราชการนะราชการแต่ว่าตัวข้าราชการแท้ๆ 1.75 ล้านคน 1.75 ล้านนะฮะ
1: อ
0: ีก 1.25 ล้านเนี่ยเป็นข้าเรียกข้าราชการไม่ใช่เขาเรียกพนักงานข้าราชการเขาเรียกว่าลูกจ้างประจำที่อยู่ในแวดวงราชการนะที่จ้างมาเนี่ยนะฮะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย3ล้านแล้วใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายนะครับปีหนึ่งประมาณ 1.1 ถึง 1.3 ล้านล้านบาทถือว่ามหาศาลมาก
1: เพราะนี่มันรวมถึงว่าจะต้องเป็นสวัสดิการของ
0: ถูกต้อง
1: พ่อแม่อะไร
0: นั่นแหละมันโยงเข้ามาหมดเลยฮะถูกไหมฮะเพราะว่านี่
1: คือต้องมานั่งแบกทั้งหมด
0: เป็นแบกอยู่นั่นเองใช่ไหมแล้วก็คือยิ่งพอสังคมอายุยืนก็ไม่ได้ว่าบอกว่าคนอายุยืนแล้วเราจะไปอิจฉาเลยไม่ใช่นะฮะคือพออายุยืนเนี่ยมันก็ต้องค่าใช้จ่ายก็ยืนต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันก็พ่วงกันไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: รักษาพยาบาล
0: แล้ววันนี้เมื่อสมัยแรกๆที่เขาใช้ระบบนี้ก็เข้าใจว่าคนก็คงไม่นึกเหมือนกันว่าโอ้โหคนมันจะอายุยืนขนาดนี้ถูกไหมครับพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บมันเป็นภาระแล้วจะไปเอาเงินเอาทองอะไรกันที่ไหนมาเติมเพราะตัวนี้เข้าไปงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยนะพี่ติ๋มปีหนึ่งของประเทศเนี่ยประมาณ 3.8 ล้านล้านบาทแล้วเป็นเงินของที่ใช้กับราชการ 1.1 ถึง 1.3 ล้านล้านนี่มหาศาล1ใน3
1: อ
0: ่ะก็แปลว่าอะไรแปลว่าขอโทษนะไอ้ที่จะไปสร้างอะไรบูรณะหรือว่าพัฒนาอะไรประเทศเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ2ใน3เท่านั้นเองมันน้อยมากถูกไหมครับใช่ไหมแล้วที่สำคัญก็คือมันลดอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมฮะถ้าไม่คิดจะต้องปรับเนี่ยมันไม่ได้นี่คือที่มาของว่าเราต้องผ่าตัดราชการแล้วต้องจัดการแล้วตรงนี้ถูกไหมต้องทำวันนี้แล้วมันจะส่งผลไปอีกตั้งนานนะกว่าจะได้ผลนี้ขึ้นมาเช่นอันดับแรกเลยคืออย่างที่บอกแล้วว่าไอ้ฟรีสกำลังพลเนี่ยมันต้องมีจริงจังแล้วบอกว่ามันต้องเป็นมาตรการแล้วนะถูกไหมสองก็คือถ้าใช้แนวคิดที่เรียกว่าเกษียณปุ๊บยุบปั๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมหมายความว่าบางทีพอถึงอายุ60ปั๊บเนี่ยพอเกษียณปั๊บก็ยุบเลยตรงนั้นเนี่ยถูกไหมครับตำแหน่งนั้นอะยุบเลย
1: อ
0: ันนี้ผมอยากจะพูดตรงๆนะบางทีบ้านเราเนี่ยนะครับเอาราชการทหารก็ได้ก็เป็นที่รับรู้กันว่านายพลเยอะเหลือเกินถูกไหมครับเขาบอกกันเลยว่าประเทศไทยทำไมเรานายพลเยอะจังตอนนี้นายพลเนี่ยประมาณ 1,600 คนนะซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าไปเทียบกับประเทศที่เขาอะไรมีกองกำลังทหารอะไรเนี่ยเรากลับมากกว่าเขาอีกด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราว่ามีจำเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นไหมแล้วถ้าเกิดนายพลได้เกษียณแล้วก็มีคนใหม่มาเป็นนายพลต่ออีกมันจะได้อะไรขึ้นมาเลยไหมก็จ่ายเงินไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนวคิดที่เรียกว่าเกษียณปุ๊บยุบปั๊บเนี่ยก็ช่วยได้เอกชนก็ใช้เยอะนะพอถึงจุดหนึ่งปั๊บไม่ต้องการตำแหน่งนี้แล้วเขาก็เรียกว่าพอเกษียณปั๊บก็ปิดตำแหน่งนี้ไปเลยถูกไหมครับนี่ก็ช่วยได้นะลดภาระตรงนี้ไปอันที่3เนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยหนีไม่พ้นต้องทำแน่นอนคือเทคโนโลยีจะมาแทนงานรูทีน
1: ใช่คร
0: ับไอ้พวกงานรูทีนทั้งหลายที่แบบคล้ายๆว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้คนอีกแล้วตอนนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช้
0: เทคโนโลยีเข้ามาถูกไหมครับในการหาข้อมูลอะไรต่างพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องเอาคนไปอะไรไปเก็บข้อมูลเอามาทำรายงานไม่ต้องแล้วถูกไหมครับตอนนี้ AI มันดูดมาเรียบร้อยเลยทีเดียวถูกไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าอัปเกรดการศึกษาของพนักงาน
0: ของพนักงานแล้ว
1: ให้รู้ว่าจะใช้ AI อย่างไร
0: ใช่ใช่ไป
1: เพราะว่าใช่ AI มันจะทำได้เยอะมากเนี่ยแต่มันจะต้องมีคนสั่งการคนบัญชาการ
0: เขาเรียกว่าตั้งคำสั่งนะเขาเรียกพร้อมนะออกคำสั่งเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ไอ้เรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรถูกไหมฮะเอาคนที่ก็มีความรู้มาใช้ก็ได้ถูกไหมครับ

0: ใช่ว่าต้องไปเอาโทษทีข้าราชการที่จะเกษียณแล้วยังไม่รู้เรื่องแล้วเพิ่งมาสอนนี่มันก็ไม่ทัน
1: การข้าราชการก็ต้องรู้จักการเจเนเรตว
0: ่
1: าจะเจนอย่างไรออกมา
0: ไอ้ตัวงานรูทีนี่ผมดูมันเยอะมากถูกไหมแล้วผมว่ามันก็เห็นสมควรที่จะทำแบบนี้นะเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วมีประโยชน์ถูกไหม
1: ใช่
0: เนี่ยเอาสมัยหนึ่งเนี่ยผมเอาเล่าให้ฟังผมก็เคยคุยพี่ติ๋มเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาไอ้พวกอะไรนะขึ้นทางด่วนอะไรเนี่ยมันจะต้องมีคนแจกบัตรทางด่วน
1: ใช่
0: เมื่อก่อนนี่นะแล้วจนกระทั่งมีคนบอกเฮ้ยทำไมต้องแจกบัตรวะใช่ไหมเพราะว่าอะไรจริงๆถ้าส่งเสริมให้เป็นเขาเรียก easy pass อะไรเนี่ยนะจิ้มจิ้มจิ้มให้หมดเลยกำหนดไปหมดเลยว่าต่อไปต้องมี easy pass ทั้งหมดเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงไม่กล้าทำอ่ะเออใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าคุณจะมาใช้ทางตรงนี้ถ้าไม่ได้มี easy pass คุณก็มาขึ้นไม่ได้ถูกไหมนะเขาไปข้อกำหนดอีกถูกไหมฮะหรือว่าหาทางทำโปรโมชั่นให้คนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมาใช้ Easy Pass ให้หมดถูกไหมครับพอเป็น Easy Pass ทั้งหมดนี้เราก็ไม่ต้องมีคนมานั่งแจกบัตรแล้วใช่ไหมอันดับแรกก่อนนะฮะ แต่โอเคทุกวันนี้บางคนบอกว่าไม่ต้องมีไอ้อะไรนะมีคนแจกบัตรแล้วเดี๋ยวนี้ใช้วิธีกดปุ่มสมมุติอย่างนะคือเขาเรียกว่าอะไรนะพอผ่าน
1: ใช้มือ
0: ใช้มือแปะเนี่ยนะ
1: ก็อย่างในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยก็จะใช้อย่างนี้แต่ว่าจะมี
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมันเร็วกว่านั้นอีกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีตัวอ่านทะเบียนรถถูกไหมฮะไอ้ทางด่วนก็ใช้ตัวอ่านทะเบียนรถได้แล้วถูกไหมตอนนี้นะครับคือพูดง่ายว่าคุณต้องพร้อมที่จะเขาเรียกอะไรรับเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าถูกไหมทะเบียนรถเนี่ยมันอ่านได้หมดแล้วมันง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปมีอ่านไอ้ตัวแท็กไอ้ที่บัตรอะไรแล้วถูกไหมพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บคุณขึ้นตรงนี้ปั๊บมันทะเบียนรถนี่ปั๊บมันจะรู้เวลาเลยถูกไหมฮะแล้วมันก็ส่งไปข้อมูลในตัวถือปั๊บพอพี่ติ๋มไปลงออกอีกทางนึงมันก็เห็นทะเบียนรถนี้ปั๊บมันก็รู้เลยว่าพี่ติ๋มขึ้นไปจากด่านไหนมันก็ตัดเงินพี่ติ๋มเลยถูกไหมครับเข้าสู่ระบบตัดเงินเลยเนี่ยไม่ต้องมีคนเลยโนแมนเลยไอ้พวกนี้นะฮะนี่คือเทคโนโลยีแล้วถ้าผมก็เคยถามทางด้านคนที่เขาดูแลตรงเรื่องนี้เขาบอกว่าทำทันทีไม่ได้คนมันจะตกงานพูดง่ายๆใช่ไหมก็ยังเก็บค่อยๆทำแบบก้ามกึ่งอะเชียร์พวกระบบเขาเรียกอะไรที่แบบไม่ต้องใช้คนเลยเนี่ย
1: ตอนนี้มันมี Easy Pass อยู่ช่องเดียวใช่ไหม
0: สองช่องบ้างช่องเดียวบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังมีช่องจ่ายเงินอีกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะก็ถ้าคุณยังทำแบบนี้มันก็ยังคาราคาซังกันอยู่อย่างนี้แหละถูกไหมครับใช่ไหมฮะก็ทุกวันเนี้ยเห็นไหมครับคนซื้อของมันไม่เห็นจะไปต้องจ่ายเงินกันเลยใช่ไหมก็อ่านด้วยไอ้นี่กันนะติดทั้งนั้นเลยถูกไหมครับแล้วถามว่าถ้าเราช่องเนี่ยขอโทษให้มันอ่านจากไอ้โค้ดเหล่านี้ทำไมจะอ่านไม่ได้ถูกไหมฮะอ่านได้หมดแหละนี่ก็คือวิธีการอย่างหนึ่งในการที่เราจะลดเข้าไปถูกไหมฮะเราจะเห็นว่าห้างร้านอะไรทั้งหลายเดี๋ยวนี้เขาไม่มีคนมาแจกบัตรแล้วถูกไหมครับแล้วขาออกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เกินเวลากำหนดก็ไม่ต้องไปจ่ายตังอะไรมันอ่านทะเบียนปั๊บเราก็ออกไปเลยถูกไหมมันก็เปิดให้เราเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากเทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะหมดแล้วถูกไหมฮะราชการก็ต้องออกมาแนวนี้เช่นกันนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆก็ได้พี่ติ๋มสมมติว่าทำบัตรประชาชนพี่ติ๋มว่าเป็นงานรูทีนหรือว่าเป็นงานใหม่ต้องสร้างสรรค์อะไรไหมบัตรประชาชน
1: ก็เหมือนเดิมอ่ะ
0: เอางี้พี่ติ๋มว่าเวลาเขาออกไอ้บัตรเครดิตเนี่ยสมมติว่าถึงเวลาที่บัตรเครดิตพี่ติ๋มหมดอายุเนี่ยนะ มันจะต้องมีคนมานั่งอะไรออกบัตรทำบัตรอะไรกันใหม่ไหม
1: ไม่เพราะ
0: ถึงเวลาปั๊บมันก็ส่งมาให้เราเรียบร้อยเลยถูกไหม
1: เพราะมันมีในเรคคอร์ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้องไอ้บัตรประชาชนนี่ผมถามเลยต้องมานั่งทำอะไรถูกไหมนอกจากว่าหน้าตาใหม่คุณต้องไปถ่ายอะไรต่างมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ถูกไหมฮะคุณก็ไปยืนกับกล้องปั๊บก็แช่ไปเดี๋ยวเดียวมันก็เสร็จเรียบร้อยถูกไหมครับนะทีเดียวจบเลยถูกไหมฮะไม่ต้องมานั่งมีหลายขั้นตอนนะไปทำบัตรพาสปอร์ตทีเดียวเนี้ยไปทำกับเครื่องก็ได้ยังได้เลยคิดดูสิไม่ต้องมีคนด้วยถูกไหมครับทำกับเครื่องอะยืนมันกำหนดได้ตอนนี้ยืนหน้าเข้าไปกดชั่วอํามือนิ้วแตะเข้าไปเห็นไหมฮะบัตรประชาชนก็ทำนี้ได้ไหมนี่กระทรวงต่างประเทศก็ยังทำได้เลยถูกไหมครับคุยง่ายว่าไอ้งานรูทีต่างๆนี้ลดคนได้เยอะอย่าไปคิดถึงว่าคนมันจะตกงานเพราะว่าจริงๆคนมันก็น้อยลงให้คนมันไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีงานอย่างอื่นได้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเอาเทคโนโลยีมาแทนงานรูทีนี้ก็ควรทำอันนี้เป็นแนวคิดนะฮะตัวที่4คือเงินเดือนสูงแลกบำนาญแปลว่าอะไรต่อไปเนี่ยแนวคิดของการทำงานราชการเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรนะเอาเงินน้อยหน่อยเงินเดือนราชการจะบอกน้อย
1: แล้วให้กินไปนานๆ
0: จะไม่ได้กินบำนาญไงใช่ไหมต่อไปนี้ทำแบบนี้ก็คือว่าบำนาญอาจจะไม่มีนะแต่คุณได้เงินโดยสูงตั้งแต่ตอนที่คุณทำงานนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดใหม่นะถูกไหมฮะ

0: นั่นก็แปลว่าต่อไปเรารับพนักงานราชการที่ได้เงินเดือนสูงแต่ไม่มีบำนาญคนก็จะมีแรงจูงใจที่อยากจะมาทำงานราชการเพราะตอนนี้มันได้เงินตอนนี้เลยถูกไหมฮะ คุณจะไปรอข้างหน้าเนี่ยคุณก็ไปกินทีละเดือนทีละเดือนเนี่ยได้อีกนานนะถูกไหมครับแต่ถ้าคุณได้ตอนนี้คุณก็สามารถจะไปซื้อรถจะไปทำอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยถูกไหมครับเห็นไหมมันก็คนละแนวกันนะฮะสังเกตดูไหมครับว่าราชการเนี่ยก็จะไอตอนที่ทำงานราชการก็จะไม่มีค่อยมีปัญญาซื้อรถซื้อบ้านอย่างเท่าไหร่เพราะเงินมันน้อยถูกไหมครับแล้วพอไปที่คุณได้ตอนที่คุณได้บำนาญคุณก็ต้องอยู่บางคนก็อยู่บ้านราชการอยู่อะไรไปยาวๆแต่ถ้าคุณมีเงินเยอะคุณก็สามารถที่จะซื้ออะไรอุปกรณ์ซื้อรถอะไรตั้งแต่ตอนที่คุณมีชีวิตอยู่ในเวลาตอนเริ่มต้นนี่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะตัวที่สี่อันนี้ตัวที่ห้านี่ก็น่าสนใจนะประกันเอกชนเพื่อจะคุมงบหมอแปลว่าอะไรทุกวันนี้อย่างที่บอกราชการเนี่ยเขาได้สวัสดิการเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฟรีรักษาเงินเยอะๆมากบางคนเบิกยาเบิกอยู่กันโอ้โหเหลือเฟือเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับแล้วใช้เงินเยอะต่อไปเนี่ยก็มีแนวคิดว่าให้ราชการเนี่ยใช้วิธีการก็เรียกอะไรทำประกันแทนทำประกันให้กับบริษัทประกันนะฮะแล้วให้บริษัทประกันมาเป็นคนรักษาเป็นคนรับผิดชอบถูกไหมครับไอ้แบบนี้ก็จะคุมได้เลยถูกไหมฮะไอ้เงินตัวนี้แทนที่จะไปจ่ายให้พวกเราให้เข้ามาใช้เบิกอะพูดง่ายว่าเบิกงบไอ้เบิกไอ้สวัสดิการราชการเนี่ยนะทำเป็นประกันถูกไหมครับ
1: ก็หมายความว่าทางภาครัฐนี่ก็คือเสียค่าประกันให
0: ้แต่ว่ามันก็คุมได้เลยในงบประมาณราชการถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: อันซึ่งอันนี้มันก็เข้าท่ากว่าถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ก็เป็นแนววิแนวคิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้คนมันไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วประกันมันก็จะคุมไงในว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้อันนี้ไม่งั้นทุกวันนี้มันหาเรื่องเบิกกันจนมียานอกยาในอะไรก็ไม่รู้นะฮะกดเงินกันไม่รู้เท่าไหร่และข้อที่6อันนี้แหละที่กำลังจะทำกันก็คือ early retire เนี่ยนะ early สมัครใจกับวัย40บวกหมายความว่าเขาเรียกว่าให้เกษียณก่อนเวลานะฮะนี่กำลังส่งเสริมตัวนี้นะครับเขาเพิ่งทำสำรวจความคิดเห็นไปเพิ่งจบไปเมื่อวันที่5สิงหาคมเนี่ยนะครับสำรวจรับฟังความคิดเห็นมี2แนวคิดด้วยกันก็คือข้าราชการที่อายุตั้งแต่40ถึง50ปีมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปปั๊บเนี่ยเขาเสนอว่าถ้าจะมี early retire คุณเอาไหม40ขึ้นไปแล้วนะถึง50เนี่ยนะ early ก็แปลว่าอะไรจะมีเงินก้อนให้กับคุณตอนที่คุณออกมีเงินก้อนให้แล้วก็จะมีอะไรต่างๆแถมให้คุณอ่ะใครกล้าเป็นแรงจูงใจเพราะว่าข้อดีก็คือถ้าคุณออกเนี่ยคุณอาจจะไปทำงานอย่างอื่นได้ถูกไหมครับนะ2ก็คือคุณได้เงินเอาไปใช้
1: ใช่
0: ถามว่าถ้าคุณจะทนต่อไปถ้าอายุ40กว่าไปก็พูดง่ายๆว่าบางคนก็ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าอะไรแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าคุณก็เริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยนะคุณก็เป็นที่ปรึกษาบางทีก็นั่งตบยุงไปเรื่อยไม่เคยได้ทำอะไรเนี่ยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่อายุงานตั้งแต่50ขึ้นไป55ขึ้นไปเนี่ยนะขอโทษพวกอายุราชการตั้งแต่25ปีอายุราชการ25ปีก็คือที่จะได้ไอ้เขาเรียกบำนาญอยู่แล้วก็ไม่จะไปต้องนั่งรอจนกระทั่งเกษียณ60คุณออกไปก่อนได้เลยถูกไหมครับ
1: จะได้ให้คนใหม่ขึ้นมา
0: จะได้คนใหม่ขึ้นมาแล้วก็บำนาญคุณก็ได้ตามสิทธิ์อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ยังมีเงินก้อนในคุณขาออกไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกวินวินน่ะใช่ไหมแล้วคุณก็ได้ไปพักคุณก็ได้ไปเที่ยวคุณจะได้ไปทำอะไรก็ได้ถูกไหมครับแล้วคุณก็ได้เงินบำนาญปกติถูกไหมฮะแล้วคนใหม่ก็จะได้ขึ้นมาแทนซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดที่เรียกว่า early retire ถูกไหมครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเขาจะต้องทำแล้วราชการรัฐบาลจะต้องทำแล้วแล้วมันก็จะช่วยยุบไอ้แล้วก็ไปยุบไอ้พวกหน่วยงานที่ไม่มันซ้ำซ้อนทั้งหลายเนี่ยนะพอ early retire แล้วก็หายไปซะนั่นไปซะถูกไหมครับตัดออกไปซะอะไรหน่วยงานที่มันเยอะแยะบางทีตั้งหลายหน่วยก็มาซ้อนเข้าไปซ้อนมันยุบไปซะยุบเข้าไปซะราชการมันก็จะเล็กลงแล้วเมื่อวานที่เราบอกก็คือว่าจากระบบที่เดิมใช้เป็นระบบควบคุมก็เปลี่ยนเป็นระบบอำนวยความสะดวกถูกไหมครับก็แปลว่าลดไอ้จุดที่จะต้องขอเยอะๆเนี่ยให้มันเหลือสักที่เดียวพอหรือ2ที่พอแล้วก็ทีเดียวจบไปเลยทีเดียวถูกไหมฮะไม่ใช่ต้องหน่วย1ไปหน่วย2หน่วย3หน่วยโอ้โหไม่จบทันทีถูกไหมฮะถ้าแบบเนี้ยมันก็ช่วยลดภาระไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ได้เยอะถูกไหมนี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดแล้วต้องบอกเลยว่าราชการต้องคิดแบบนี้ต้องปรับแบบนี้ถูกไหมถ้าไม
1: ่ต้องเป็น one stop service
0: เป็น one stop service เนี่ยเป็น one stop อย่าพูดแต่คำพูดต้องทำจริงทุกวันนี้มัน
1: ไปตรงนี้เสร็จแล้วต้องไปนู่นกรมนู้นไปนู่น
0: ไม่จบมันไม่มีหรอกไอ้วันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะต้องให้มันสต็อปเซอร์วิสให้ได้ถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือมันลดภาระแล้วก็ข้าราชการคนไหนอยู่เนี่ยนะสมมติว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยต้องถือว่าเขาต้องทำงานรับผิดชอบแล้วถูก

0: ไหมฮะแสดงว่าเขาสมควรจะได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นถูกไหมครับในขณะที่สมมติว่ามีอยู่10คนแล้วยุบลงไปเหลือ5คนสมมตินะ5คนก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นอีก5คนคุณเกษียณไปคุณก็ได้ผ
1: ลได้เงินก้อนไปแล้ว
0: เงินก้อนไปจบไปถูกไหมฮะดีกว่าแห่กันอยู่ทั้ง10คนถูกไหมครับแล้วก็คาราคาซังกันอยู
1: ่หลายคนที่จะมาก็ไม่ได้สามารถขึ้นอะไรได้
0: ถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นความจำเป็นถูกไหมครับแนวคิดของการเขาเรียกว่าจัดการเรื่องระบบราชการนะครับผ่าตัดกันใหม่เนี่ยนะผมว่ามันจำเป็นแล้วนะมันจำเป็นแล้วแล้วก็จัดการเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลคงจะต้องเอาจริงแล้วแหละไม่ใช่เพียงแค่เสนอเป็นแนวคิดมาแล้วถึงเวลาก็ยังไม่ทำอะไรเนี่ยนะไอ้ด้วยความเกรงใจกันแล้วหลายครั้งเนี่ยนะครับบางทีก็ขอคำปรึกษากับข้าราชการในระดับเสร็จแล้วก็เกรงใจกันหมดอ่ะผ่าตัดอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมครับทำอะไรก็ไม่ได้ข้าราชการนี่ก็พอยังคุ้นเคยก็อยู่กันแบบเดิมอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครเขาได้แล้ววันนี้ภาคประชาชนเราต้องพึ่งข้าราชการถ้าข้าราชการมีความคล่องตัวเราก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับประชาชนก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าข้าราชการอืดรอเวลาอะไรทุกอย่างเป็นระบบราชการมันก็เสียเวลาทุกประการถูกไหมเนี่ยถุนเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะคนเขาเขียนมาบอกเขาก็คนเปลยมาอย่างนี้พี่ติ๋มเขาบอกว่ามันแปลกจริงนะพออายุเยอะขึ้นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมานัดเลยมีแต่หมอเท่านั้นที่นัดอยู่นะทุกวันนี้พออายุมากๆนี่ไม่ค่อยได้นัดกับใครแล้วนะครับนัดกับหมออยู
1: ่มีนัดกับหมอ
0: แต่ตรวจร่างกายไปแล้วอยู่เรื่อยนะครับนี่ฮะขอนัดที่แท้จริงอ้าวเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: วันเสาร์หน้าเราจะมีเภสัชกรหญิงนะเกี่ยวกับเรื่องยาเนี่ยเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนายกระดับยาสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล
0: ครับ
1: เพราะเรามีอย่างที่เมื่อครู่เนี่ย
0: คุณจุฬารัตน์
1: ก็บอกอ่ะใช่ไหมเรามีอ่ะวัตถุดิบของเราอ่ะ
0: เยอะแยะ
1: ทำยังไงที่เราจะแปลรูปใช่ไหมเนี่ยเป็นยาใช่ไหมฮะท่านผู้นี้ก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงอรุณพรอิทธรัตน
0: ์อันนี้ต้องเรียนกับท่านผู้ฟังเลยท่านต้องฟังเลยนะเพราะว่าเราจะพบว่าของประเทศไทยเราเนี่ยมีของดีอย่างยิ่งก็คือนี่แหละฮะสมุนไพรถูกไหมฮะแล้วตะกี้อย่างที่คุยกับคุณหนูจุฬารัตน์บอกเลยนะว่าบางอย่างนี่เราส่งไปขายเป็นวัตถุดิบอะพูดง่ายๆนะฮะ
1: มันก็เลยราคาเราก็ได
0: ้แต่ว่าเนี่ยถ้าเราทำมาสร้างมูลค่าตัวนี้นะครับเยอะมาก
1: ถ้าเรามาแปลรูปเรามาผลิตอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะถ้าราคาเราได้เงินเยอะมากกว่า
0: แล้วเนี่ยนะครับเภสัชกรอรุณพรเนี่ยนี่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์นะฮะขอโทษนะนี่ทำงานวิจัยเรื่องนี้เลยนะฮะสร้างมูลค่าให้กับเรื่องของสมุนไพรไทยนะเขาเรียกว่าอะไรนะจากงานวิจัยเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นการค้าได้เป็นคอมมูเชียลได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: วันอาทิตย์ล่ะครับ
1: วันอาทิตย์นี่โอ้โหหลายท่านรู้จักอยู่แล้วนะฮะท่านผู้นี้ก็คือเป็นทนายความชื่อดังเป็นอดีตสว.ชื่อก้องด้วยนะคะเป็นเจ้าตำรับเรื่องของทอล์กโชว์นะทวินทนายเนี่ยนะฮะนั่นก็คือทนายวันชัยสอนสิริ
0: ต้องเรียนเลยนะครับว่าอาจารย์วันชัย
1: สนุกด้วย
0: อาจารย์วันชัยสอนสิรินี่คือพูดง่ายๆว่าเป็นทั้งทนายความมีช่วงหนึ่งก็เป็นสวนะเป็นสวปากกล้าเลยแหละเรียกว่าโอ้โหแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรอ่ะสื่อโซเชียลมีอะไรต่างๆอยู่มากมายแล้วก็มีแนวคิดแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถสื่อสารกับคนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะกฎหมายต่างๆนี้เนี่ยให้เกิดความเข้าใจได้แล้วก็เป็นความสรุปได้ซ้ำไป
1: ใช่
0: น่าสนใจนะครับต้องติดตามฟังกันนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายเข้ามาในรายการของเรานะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ่วง Good Morning อาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็น Good Morning อาเซียนวีคเอนด์ค่ะหรือว่าสุดสัปดาห์เนี่ยนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณวรรุษรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณวีรัตน์ศรีพงศ์ขอกล่าวคำทักทายคุณฟังนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: ครับขออนุญาต

0: เองก็เห็นข่าวเยอะแยะเลยเนี่ยมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไทยมีปืนมากที่สุดในอาเซียนล่ะ
1: อ๋อเออก็เห็นข่าวอันนี้ขึ้น
0: นะเออนะเอาสั้นๆก็แล้วกันเออ
1: ข่าววันต่อมาเลย
0: นะแล้วก็วัฒนธรรมปืนนี่เขาบอกว่าแล้วเมื่อระบบควบคุมมันมีช่องโหว่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะว่าเออมันมีปืนเถื่อนเนี่ยเข้าถึงง่ายมากเลยอ่ะปืนเถื่อนเขาบอกมันน่าจะมีจำนวนมากกว่าปืนที่มีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยซึ่งการลงทะเบียนมันก็จะต้องมีการตรวจเข้มข้นมีเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งกฎระเบียบเนี่ยนะจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า20ปีจะต้องบอกให้เนียมชัดเจนจะต้องระบุเหตุผลในการครอบครองอย่างเช่นเพื่อป้องกันตัวใช้ในการกีฬาหรือในการล่าสัตว์เนี่ยนะขณะที่ก็ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมด้านเอกสารและการนำเข้าที่มีราคาสูงนะบางครั้งเนี่ยกระบวนการซื้ออาวุธปืนอาจจะกินเวลานานถึงครึ่งปีเนี่ยอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็เลยทำให้มีเปิดช่องให้คนเนี่ยหันไปซื้ออาวุธแบบผิดกฎหมายกันมากขึ้นครอบครองอาวุธที่ผิดกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือจำนวนปืนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่นอกระบบเนี่ยมากทีเดียวโดยอันนี้เป็นข้อมูลจากนิตยสารไทม์เนี่ยบอกนี้ค่ะว่าตลาดมืดเนี่ยทำให้การซื้อขายปืนเป็นที่มันผิดกฎหมายเนี่ยในช่องทางออนไลน์เห็นไหมออนไลน์เนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายเนี่ยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานของ DW ของสหรัฐที่ระบุว่าจำนวนอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยอาจสูงกว่าจำนวนปืนที่มันขึ้นทะเบียนอย่างมากนะเมื่อรวมอาวุธที่ถูกซื้อขายอย่างผิดกฎหมายในตลาดมืดเนี่ยตรงนี้เขาฝากเอาไว้ว่าเรียนดูข่าวแล้วก็รู้สึกว่าน่ากังวลใจมากเลยแล้วก็มีนะเป็นข่าวที่ออกมาเนี่ยนะว่ามันมีหลายประเทศเลยเนี่ยทั้ง18ประเทศที่ใจเด็ดนะสั่งห้ามพลเรือนถือครองอาวุธปืนนะทุกกรณีทุกกรณีนะคุณผู้ฟังคะ18ประเทศเนี่ยนะคะแล้วยังมีอีกหลายๆอีก 20-30 ประเทศที่ก็เหมือนกันนะคะคือไม่อนุญาตให้มีอาวุธปืนในครอบครองยกเว้นว่ากรณีที่คุณจำเป็นและคุณต้องยื่นเอกสารเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกอะประเทศที่แบบเข้มงวดเลยว่าไม่ให้มีใครถืออาวุธเด็ดขาดเลยเนี่ยนะคะก็มีอยู่18ประเทศเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงแต่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ชื่อกันแต่ให้รู้ว่ามันมี18ประเทศเนี่ยนะคะเอาสักหน่อยก็ได้แล้วก็ยังมีอีก23พื้นที่ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มควบคุมเข้มงวดอย่างยิ่งนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า very restricted เนี่ยนะประเทศเหล่านี้อย่างเช่นอินโดนีเซียเอาในอาเซียนเห็นป่ะเข้มงวดมากเลยนะแล้วก็มีจีนนะญี่ปุ่นเวียดนามด้วยในอาเซียนเราอิหร่านซูดานยูกันดาไนเจอร์เวเนซุเอลาบูกินาฟาโซเซเนกาเบนินเฮติปาปัวนิวกินีลาวด้วยนะลาวฮ่องกงนะสาธารณรัฐแอฟริกากลางนอร์เวย์แกมเบียบอตสวานาจิบูติคิริบาติแล้วก็หมู่เกาะคุกในแปซิฟิกตอนใต้เนี่ยนะคะตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคุณฟังคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่ขออนุญาตมีปืนเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการกีฬาหรือการล่าสัตว์เท่านั้นนะแล้วจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนแล้วก็กินเวลายาวนานเลยนะตั้งแต่การทดสอบทักษะการใช้งานการประเมินสุขภาพจิตด้วยนะในการประเมินสุขภาพจิตโดยละเอียดนะจากแพทย์ผู้ชำนาญการนะไปจนถึงการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงตรวจนะจะลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อนบ้านด้วยนะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะวูเขาทำแบบหลายแบบอย่างละเอียดเลยนะเพื่ ประเมินพฤติกรรมทางสังคมแล้วก็ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยพร้อมกับตรวจสอบใหม่ในทุกๆ3ปีด้วยนะเขาไม่ปล่อยปละละเลยคุณฟังคะนี่แหละค่ะก็เลยเอามาฝากกันเหมือนกันว่าเรื่องของปืนผาหน้าไม้นี่นะบ้านเรารู้สึกว่าอย่างที่เขาพูดกันอย่างที่เราทราบกันอยู่อ่ะเป็นประเทศที่ถือครองอาวุธปืนมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนด้วยนะเนี่ยก็ต้องดูกันนะมันง่ายเกินไปแล้วก็มีคดีอาชญากรรมก็บอกก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการเสียชีวิตด้วยปืนเนี่ยมากที่สุดเหมือนกันนะติดอันดับเลยเนี่ยนะคะค่ะ
1: มาต่อกันที่สถานการณ์ในเวทีระหว่างประเทศนะครับก็ไฟก็ยังคุกรุ่นในบริเวณของยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับอันนี้พาดหัวข่าวจาก BBC ครับบอกว่า Child among three killed in Russian missile strikes near

0: เคียฟนะครับผมก็เป็นข่าวล่าสุดที่ทางกรุงเคียฟก็ได้รับการโจมตีนะครับผมก็ถูกโจมตีจากขีปนาวุธของแล้วก็จรวดของรัสเซียนะครับผมก็โดนโจมตีอย่างหนักช่วงค่ำคืนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้ามาวันเสาร์นะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายนะครับล่าสุดเพิ่มเป็น4แล้วแล้วก็มีเด็ก1รายนะครับที่ได้รับที่เสียชีวิตนะครับก็ขีปนาวุธส่วนใหญ่ก็ตกเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยตกใส่ที่พักอาศัยแล้วก็รถยนต์ในขณะที่ทางรัสเซียเนี่ยบอกว่าเล็งไปสู่จุดที่เป็นจุดทางการทหารนะครับผมก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็มีแต่ข่าวที่ออกมาก็ค่อนข้างเป็นการโจมตีแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียที่เขาบอกว่าทำให้เกิดสูญเสียเพิ่มขึ้นในเพียงไม่กี่วันเนี่ยถึง21รายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สิ่งที่สะท้อนก็คือทางยูเครนเนี่ยกำลังขาดแคลนพวกยุทโธปกรณ์ที่จะสกัดหรือว่าระบบขีปนาวุธที่จะสกัดหรือที่เรียกว่า interceptors นะครับผมตอนนี้ยูเครนมีน้อยลงแล้วก็ทำให้การป้องกันทางอากาศของยูเครนเนี่ยมีความระส่ำระสายแล้วก็อ่อนแอลงอย่างมากนะครับก็เลยทำให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยยูเครนก็เคยได้ส่งตัวจรวดนะครับผมแล้วก็มีโดรนเนี่ยเข้าไปโจมตีคลังน้ำมันสองแห่งของรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็มีการโจมตีบริษัทที่เป็นบริษัทค้าขายออนไลน์นะครับผมก็ส่งผลให้รัสเซียเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็พยายามที่จะตอบโต้นะครับผมแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเจรจาก็หยุดชะงักลงนะครับทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมาใช้ความรุนแรงต่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเองเนี่ยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปที่เซอร์เบียนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี2019นะครับแล้วก็ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางทางการค้าแล้วก็ที่ทราบกันมาเป็นข่าวในภายในนะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่รายงานจากเทเลซัพมงแต่นะครับผมป้าดูข่าวบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในความต้องการของวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับเพราะว่าเซอร์เบียเองเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์กับทางยูเครนเพราะว่ามีความต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งยูเครนเองก็ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการลงนามในความตกลงที่จะเปิดเขตการค้าเสรีต่อกันแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าการเดินทางไปครั้งนี้ของเซเลนสกี้เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระสุนนั่นนะครับแต่ก็ยังไม่มีข่าวคอนเฟิร์มอย่างไรต่อจากเซอร์เบียเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของการคาดการณ์ของทางสื่อตะวันตกนะครับโดยก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่คร่าวๆแล้วก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียก็ยังคุกรุ่นอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลาวาสอกกันในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของความตึงเครียดนะยังไม่คลายสักทีนะยังไม่คลี่คลายเลยนะ
0: ใช่
1: ย่างก็ไปก็4ปีกว่าครับแล้วนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เหมือนกันเนาะสหรัฐกับอิหร่านนี่ก็ยังตึงเครียดกันอยู่เนี่ยนะเมื่อวานก็มีข่าวว่า3ประเทศเขาผนึกกำลังกันไงที่เขาไปลงนามกันที่ซาอุดิอาระเบียเนาะมกุฎราชกุมารของรัฐซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประธานาธิบดีของตุรกีนะแล้วก็ประธานาธิบดีของปากีสถานร่วมลงนามเป็นแพ็คแต่เรื่องนี้ก็ปรากฏว่าทางอิหร่านได้ออกมาเตือนนะบอกว่าเตือนซาอุดิอาระเบียว่าการที่คุณไปลงนามแบบนั้นเนี่ยนะอย่านึกนะว่ามันจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยพร้อมกับบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความตึงเครียดอยู่นะอันนี้กลับไปนิดนึงก็คืออย่างนี้พอที่3ประเทศนี้เขาลงนามเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าการลงนามในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็มีการไปประชุมกันนะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองนะเพราะเป็นการรวมตัวกันของ3ชาติมุสลิมที่มีอิทธิพลมากที่สุดเนี่ยได้แก่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำด้านพลังงานแล้วก็เป็นที่ตั้งของนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือนครเมกกะแล้วก็เมดินานะส่วนตุรกีก็มีกองทัพใหญ่เป็นอันดับที่2ของกลุ่มนาโต้ก็คือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือนะส่วนปากีสถานก็เป็นประเทศมุสลิมเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะนี่เองตามข่าวนะทีนี้พอข้อตกลงที่ว่าเนี่ยมันเข้ากับต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารที่มีมายาวนานนะโดยปากีสถานก็ให้

0: การฝึกและสนับสนุนกองทัพซาอุดิอาระเบียมาหลายทศวรรษแล้วขณะที่ตุรกีและก็ปากีสถานเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนั้นก็ยังได้จัดซื้อโดรนนะจากตุรกีเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทีนี้เมื่อลงนามกันแล้ว3ประเทศนี้อิหร่านก็ออกมาเตือนนะเตือนซาอุดิอาระเบียว่าจับมือกับปากีสถานกับตุรกีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงอะไรเลยนะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านก็ได้ออกมาเป็นคนพูดเรื่องนี้ออกมาเตือนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในมามูดนาเมเวียนซึ่งเป็นสมาชิกสายเดี่ยวของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็นโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเนี่ยกล่าวถึงข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศแบบไตรภาคีก็คือ3ประเทศนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกไปแล้วปากีสถานตุรกีแล้วก็ปากีสถานตุรกีซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเนาะที่จะคิดว่าอ๋อนะเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ฐานทัพของสหรัฐที่ไม่อาจนำมาซึ่งความมั่นคงการยึดโยงกับประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐก็ไม่อาจสร้างหลักประกันด้วยความมั่นคงให้แก่อาณาจักรให้แก่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้เนี่ยนะคะอีกท่านนึงค่ะซึ่งก็อยู่ในสมาชิกเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดเดียวกันของอิหร่านที่เมื่อกี้เอ่ยไปแล้วเนี่ยนะยังบอกนี้ว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยควรจะเข้าใจว่าข้อตกลงนี้ที่เป็นเพียงอยู่บนกระดาษกับตุรกีและปากีสถานไม่อาจนำมาซึ่งความมั่นคงได้เนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีข่าวมานะคะว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญภัยคุกคามรอบด้านจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อแล้วก็ยังเจอกับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธตัวแทนของอิหร่านด้วยเนี่ยค่ะในเยเมนนะนี่ก็ออกมาเตือนกันแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นะทีนี้คุณจะมีอีกข่าวต่อไปเยอะ
1: น
0: ะ
1: ครับผมในส่วนตรงนี้อย่างที่ฟอสอัฟโฟนครับรายงานเขาก็พูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดช่องแคบพอมูสนะครับทีนี้มันก็คือทางถ้าสรุปคร่าวๆนะครับผมก็เขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของอิหร่านเองด้วยนะครับคือตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังถือไพ่กันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยลดราวาสอกันเท่าไหร่นะครับคือทางสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามกดดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางอิหร่านเองก็บอกว่าก็พร้อมที่จะคือไม่ได้บอกไปทางสหรัฐอเมริกาว่าพร้อมที่จะเจรจาแต่มีการเจรจากับทางโอมานอยู่นะครับแล้วเหมือนประมาณว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดข้อตกลงนะครับทีนี้อิหร่านก็ตอบกลับไปว่าเขาคุยกับโอมานอยู่ไม่ได้คุยกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางอิหร่านเองนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ความตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการลดความตึงเครียดลงเนี่ยอยู่ระหว่างการพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสภาวะที่คลี่คลายขึ้นได้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาเองด้วยทีนี้คือมันก็เป็นการที่ทางอิหร่านเองเนี่ยเขาก็พยายามแสดงท่าทีว่าจริงๆมันก็มีโอกาสแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ยอมสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับผมก็สถานการณ์มันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างในหัวข้อข่าวอันนี้คือเขาก็บอกว่าเราคือภาษาฝรั่งเศสบอกว่าว่าต้องแวร์อินไรเวอร์ชิโอดูดิสควอดมูสแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วมีโอกาสแต่มันขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มของการเจรจาเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางไหนตอนนี้มันยังเหมือนอยู่ตรงกลางๆเคลื่อนที่ไปในทางที่ว่าน่าจะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องติดตามจริงๆครับ
0: ใช่ใช่ก็มีข่าวนี้ออกมานะว่ามันเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะแล้วก็ท่านโดนัลด์ทรัมป์เองก็พูดเองว่าสงครามอิหร่านก็ใกล้จะยุติแล้วล่ะอะไรอย่างนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นข่าวอย่างนั้นนะคะเอามาเรื่องนี้เทนว่าเรียนชอบมากเลยคุณฟังค่ะเรียนอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็อยากให้บ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบเด็กไปยิงโรงเรียนเนี่ยนะที่บอกว่าส่วนก็บอกเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับโซเชียลมีเดียไงแล้วก็จะดูเหตุการณ์การยิงในสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ศาลสหรัฐเนี่ยสั่งปรับเมตานะนี่หนึ่งใน leading social media เพิ่มเป็นเงินนะ10,000นะ1.8 หมื่นล้านบาทนะคุณ

0: าบอกนี่อ้างเนี่ยทำเพราะว่าฐานนะในฐานะที่ทำให้สุขภาพจิตเด็กเนี่ยเสียหายเห็นไห
1: ม
0: ทำให้สุขภาพจิตเด็กเสียหายเพราะฉะนั้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วข่าวนี้ออกมาในวันศุกร์แล้วเวลาประเทศไทยก็คือเมื่อวานนี้ศาลรัฐในนิวเม็กซิโกนะของสหรัฐสั่งปรับบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยเพิ่มอีกนะก่อนนั้นเขาก็มีการพิจารณาคดีแต่ตอนนี้เพิ่มอีกนะเพิ่มอีก1.8 หมื่นล้านบาทนะก็คือ 18,000 ล้านบาทซึ่งมีส่วนเขาบอกเป็นสาระที่ทำอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยนะคะคราวนี้จากรายงานจากไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็รายงานต่างๆเนี่ยเขาก็รายงานพร้อมกันเหมือนกันว่าผู้พิพากษาในรัฐเม็กซิโกซิตี้ของสหรัฐเนี่ยสั่งให้บริษัทเมตาเนี่ยเจ้าของ Facebook และ Instagram จ่ายเงินเพิ่มอีกนะอันนี้เพิ่มขึ้นอีก567ล้านดอลลาร์นะเทียบเป็นเงินไทยก็ 18,700 ล้านบาทรวมกับตัวเลขสั่งปรับทั้งสิ้นเนี่ยก็จะเป็น942ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 31,000 ล้านบาทเนี่ยนะโดยผู้พิพากษาบอกนี้ค่ะว่าบริษัทเมตาเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะไม่ต่างกับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาเป็นสินค้าและก่อมลพิษจากการทำอันตรายต่อจิตใจแล้วก็แสวงหาประโยชน์ทางเพศนะจากเด็กๆพร้อมทั้งสั่งให้บริษัทเมตาดำเนินมาตรการปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้งานอายุน้อยในรัฐนิวเม็กซิโกนี่นะคะทางด้านเมตาก็แหมแน่นอนนะบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแล้วก็ยืนยันว่าบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีความโปร่งใสในการจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ไม่หวังดีแล้วก็เนื้อหาที่เป็นอันตรายพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นในการปกป้องวัยรุ่นบนออนไลน์แล้วก็เดินหน้านะคัดค้านข้อกล่าวหาที่ทางยังไงเมตาก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะทีนี้อันนี้ค่ะคุณฟังคะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะที่รัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยชนะคดีบริษัทเมตาจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กดิฉันเน้นนะประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมตาก็ยังถูกดิ้นฟ้องร้องในประเด็นลักษณะนี้อีกหลายพันคดีทั่วประเทศของสหรัฐค่ะคดีดังกล่าวเนี่ยกำลังได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายรัฐเนี่ยนะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เขตการศึกษาทั่วสหรัฐเนี่ยกำลังดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็จะต้องเน้นเรื่องของการปกป้องการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะยิ่งไม่ทำให้เนี่ยเขาเรียกทางด้านจิตวิทยาเนี่ยของเด็กเนี่ยสุขภาพจิตของเด็กนั้นเสียหายดิฉันกำลังดูว่าอุ้ยข่าวนี้เราบ้านเราล่ะบ้านเรานี่ค่อนข้างจะอิสระมากเลยนะคุณว่าไหมดิฉันเดินไปทานข้าวก็จะเห็นผู้ปกครองเนี่ยนะเด็กเนี่ยอายุแค่ 3-4 ขวบอะให้เล่นมือถือสไลด์ดิฉันอยากจะเดินก็ไปเตือนแต่ก็คิดในใจไม่เอาอะเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปยุ่งอะไรกับเขาด้วย
2: โ
0: หเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมในสื่อสังคมออนไลน์นี่จะมีความรุนแรงเนี่ยเยอะเลยเรียนเข้าไปดูมันเยอะเลยแต่เราเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราก็สามารถที่จะดูได้อันไหนเสมือนจริงอันไหนเป็นของจริงแต่เด็กๆบางทีเขาดูมีการยิงกันเล่นกันอะไรนี้เขาแยกแยะไม่ออกหรอกว่านี่เป็นความจริงหรือว่านี่เป็นเสมือนจริงเนี่ยนะคะโอ้อยากให้รัฐบาลนี่เน้นเรื่องนี้มากๆเลยอะค่ะนะค่ะ
2: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัยสำคัญนะครับก็เรื่องของความการอยู่ใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็การให้ข้อมูลแล้วก็การเหมือนกับ
0: โซเชียลมีเดียนี่แหละ
2: ครับ
0: ฉันว่าม
2: ีเรื่องของจริยธรรมเรื่องของอะไรหลายอย่าง
0: มันเข้ามาโดมิเนตต้องพูดภาษาอังกฤษนี้ว่าโดมิเนตก็คือครอบงำเข้าไปแล้วเนาะในชีวิตประจำวันแล้วแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะถ้าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพากลไกของรัฐเนี่ยในการคุ้มครองเด็กเนี่ยนะตัวพ่อแม่นี่แหละก็จะต้องดูแลนะเข้าไปดูซิว่าลูกเนี่ยเล่นไม่ใช่ปล่อยให้ลูกอยู่ในห้องตามลำพังเข้าไปดูซิว่าลูกเขาเปิดรายการเป็นยังไงบ้างนะยืนดูซิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยและเข้าไปบ่อยๆเข้าไปดูนะแบบนั้นค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับข่าวนี้มาจาก Financial Times นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า China's Economic Imbalances Defy History and Logic นะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของอาจารย์ที่ชื่อว่า Stephen Roach นะครับซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีบทบาทชื่อดังนะครับก็อาจารย์ก็เคยทำงานอยู่

0: สถาบันการเงินระดับโลกที่ชื่อว่า Morgan Stanley นานกว่า30ปีก่อนที่จะหยุดยุติบทบาทลงนะครับผมแล้วก็มาเป็นอาจารย์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลส์นะครับตอนนี้ก็เป็น Senior Fellow อยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลส์ด้วยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับก็เป็นมุมมองนึงนะครับผมที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนที่เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาเตือนไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์financial crisis หรือว่าเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินในปี2008นะครับอาจารย์ก็เตือนเอาไว้ล่วงหน้าทีนี้อาจารย์มาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งมองว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยกำลังเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าพอมองเข้าไปในตัวเนื้อในของการเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการเติบโตภายในเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการเติบโตในด้านความต้องการภายในประเทศเนี่ยลดต่ำลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการขยายตัวแต่อาจารย์เองก็มองว่าเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่อยู่แค่ประมาณ 4.3% โดยเฉพาะยิ่งในช่วงรอบที่ควอเตอร์ที่2ของปี2026เนี้ยนะครับผมทีนี้คืออาจารย์เองก็มองว่าตอนนี้จีนเนี่ยพึ่งพาปัจจัยการส่งออกค่อนข้างเยอะอยู่ที่ประมาณ 27% ของภาคเศรษฐกิจภาครวมนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดในประเทศจีนตอนนี้เนี่ยก็คือการกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเพราะตอนนี้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยต่ำลงแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็ต่ำลงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในเมื่อการส่งออกเยอะมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจารย์เขาก็บอกว่าทางประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการส่งออกมากขึ้นแต่ทีนี้การกระจายไปสู่ตลาดต่างประเทศก็ต้องไม่ลืมว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีความสามารถในการที่จะอุปโภคบริโภคเนี่ยน้อยลงเหมือนกันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่กระทบทั่วไปนะครับเขาก็บอกว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเพิ่มเรื่องของมาตรฐานการครองชีพที่ดีแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็มาสรุปนิดนึงใช่ครับอาจารย์ครับก็เป็นข่าวที่พาดหัวข่าวบอกว่าเรื่องของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจจีนมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือทางอาจารย์สตีเฟนโรสนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยออกมาเตือนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนว่าการพึ่งพาการส่งออกของจีนเนี่ยกำลังจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตอันใกล้เพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็ช่วงนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะซื้อตัวสินค้าจากจีนอย่างมากนะครับเพราะว่าก็แต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกันแล้วก็ทีนี้ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีแผนที่จะปรับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศจีนแล้วก็มีแผนในเรื่องของการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI เน้นเกี่ยวกับเรื่องของ Green Technology หรือว่าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็การพัฒนาทางด้านการผลิตต่างๆที่เป็นการผลิตขั้นสูงหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า advanced technology นะครับเขาก็คือทางอาจารย์สตีเฟนโรสก็บอกว่านโยบายทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นมาตรการที่มองไปข้างหน้าที่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องลดการกระจายสินค้าของจีนออกไปต่างประเทศเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาวะการเรียกว่าสภาวะการที่จะมองสินค้าจีนเนี่ยเป็นภัยต่อสินค้าภายในประเทศด้วยเพราะว่ามันก็จะดั้มราคานะครับแล้วจะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันเกิดการผันผวนขึ้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สตีเฟนโรสได้เตือนมานะครับแล้วก็มองภาพเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนในอนาคตอันใกล้ว่าจะต้องมีการปรับสมดุลครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณวิรัติได้พูดไปว่าเราทางวิทยุ FM 100.5 จะจัดไอ้เนี่ยนะคะจัดการฝึกอบรมรุ่นสามอาเซียนน่ะนะคะเนี่ยนะแล้วก็จะจัดขึ้นที่ CW เนี่ยนะ CW ถนนรัชดาคุณฟังค่ะตรงนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับThe Street นะคะแล้วก็มี Big C ด้วยอยู่ตรงข้ามกันเผื่อคุณฟังเนี่ยจะได้มองภาพได้ชัดขึ้นว่ามันอยู่ตรงไหนนะ CW ตรงถนนรัชดาเพราะถนนรัชดามันยาวไปจนถึงปิดตลาดเลยนะแต่นี้จะอยู่ใกล้ละแล้วก็อยู่ใกล้อสมทด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ CW ค่ะที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็ประกอบเป็นที่ตั้งของ C อาเซียนนะC ASEAN Center เนี่ยนะคะศูนย์ C ASEAN เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ชั้น10ของอาคาร CW แล้วทีนี้เมื่อวานนี้คุณฟังคาเรียนก็ได้รายงานไปแล้วถึงเรื่องที่เป็นวันเกิดของอาเซียนครบรอบ59ปีเนี่ยนะทีนี้เขามีการจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เอาในเรื่องของประเทศไทยเราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนในร่วมกับอีก4ประเทศเนี่ย

0: บอกเป็นหมายถึงว่าผู้ที่ก่อตั้งอาเซียนเนี่ยในครั้งแรกเลยเนี่ยนะตั้งแต่ปี1967หรือปีพ.ศ.2510เนี่ยนะคะก็จากการประชุมที่กรุงเทพนี้เองเนี่ยนะทีนี้มาแล้วก็59ปีแล้วปีนี้แล้วก็มีการจัดปาฐกถาพิเศษค่ะที่4อาเซียนที่ว่านี้เนี่ยนะคะโดยใช้หัวข้อว่าThe ASEAN Advantage, Regional Competitiveness and Resilience Amid the Global Uncertainty เนี่ยนะแปลง่ายๆก็คือสิ่งที่เป็นความได้เปรียบของอาเซียนนะแล้วก็การแข่งขันในระดับภูมิภาคและก็ความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกในทุกวันนี้เนี่ยนะคะนี่หัวข้อของอันนี้เนี่ยนะก็อย่างที่บอกอะ strengthening ASEAN economic and social resilience ก็คือกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและก็ความยืดหยุ่นทางด้านสังคมของอาเซียนเนี่ยนะคะก็มีการหารือในประเด็นเร่งด่วนหลายประเด็นเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและก็การเติบโตอย่างครอบคลุมเนี่ยนะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคพร้อมทั้งการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างอาเซียนเนี่ยที่มีความยืดหยุ่นแล้วพร้อมที่จะรับมือต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีการมีมุมมองของนักวิชาการอื่นๆด้วยเนี่ยนะที่ได้มาพูดถึงอาเซียนในฐานะที่ครบรอบ59ปีแล้วเนี่ยนะคะมันทำไมยังไม่ได้รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะเพราะว่าก็บอกว่าสาเหตุในอดีตที่อาเซียนรวมตัวกันไม่สำเร็จก็คือความล่าช้าในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเกิดจากหลักการพื้นฐานเลยแหละก็คือการไม่แทรกแซงนี่เองแล้วก็ฉันทามตินะการไม่แทรกแซงแล้วก็มีอันว่าอาเซียนเววิธีของอาเซียนเองอาเซียนเวที่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยของแต่ละประเทศมากกว่าการสร้างตลาดร่วมก็เลยส่งผลให้สัดส่วนการค้าภายในภูมิภาคเนี่ยวนเวียนอยู่ที่แค่ 25% เท่านั้นตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละเป็นตัวเร่งใหม่ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อประเทศใหญ่อย่างเช่นจีนก็กำลังบีบบังคับอาเซียนเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันด้วยความจำเป็นเพื่อชูจุดเด่นการเป็นพื้นที่เป็นกลางแล้วก็มีความมั่นคงสำหรับเงินทุนทั่วโลกด้วยเนี่ยนะคะทีนี้โมเดลความร่วมมือมันมีอย่างนี้มีโมเดลความร่วมมือที่เป็นผลลัพธ์จริงอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็จะมีการรวมตัวการรวมตัวเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนจากข้อตกลงระดับมหาภาคนะมาเป็นโครงการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นอย่างที่เราเห็นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮกับสิงคโปร์นะรัฐยะโฮนี่อยู่ใต้สุดของมาเลเซียนะก็อยู่ใกล้กับสิงคโปร์ด้วยเขาก็เลยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาระหว่างยะโฮกับสิงคโปร์เรียกว่ายะโฮสิงคโปร์ Special Economic Zone นะนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์หรือว่า VSIP นะแล้วก็โครงการสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนด้วยแล้วก็มียุทธศาสตร์เทคโนโลยี AI เป็น fast follower เนี่ยนะอาเซียนก็ไม่ได้เน้นการแข่งขันสร้างโมเดล AI พื้นฐานหรือว่าผลิตชิปแข่งกับสหรัฐหรือจีนนะแต่เน้นกลยุทธ์พูดตามที่รวดเร็วเราเป็นผู้ตามโดยการนำ AI และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีเพื่ออัปเกรดห่วงโซ่อุปทานแล้วก็โลจิสติกแล้วก็ด้านแรงงานด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการมองอีกอันนี้ว่าการขับเคลื่อนด้วยความอยู่รอดไม่ใช่อุดมคตินะความแตกต่างสำคัญในปัจจุบันก็คือแรงผลักดันสู่ความสามัคคีไม่ได้มาจากอุดมคติทางการเมืองแต่เกิดจากความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเนื่องจากต้นทุนและผลกระทบของต่างคนต่างอยู่นั้นมันสูงเกินกว่าที่ประเทศสมาชิกจะแยกจะแบกเนี่ยจะแบกรับเพียงลำพังอีกต่อไปเนี่ยก็เลยเกิดเหตุสำคัญว่าอาเซียนมันยังไม่ผนึกกำลังเป็นสมานเป็นเนื้อเดียวกันสักทีหนึ่งเลยเนี่ยนะแม้จะย่างเข้า59ปีแล้วก็ตามค่ะ
1: ครับโอ้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับผมพักแล้วล่ะครับอาจารย์ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ลมโดดสะบัด

0: 105คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์สมฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเบลวันคุณเบลัตท่านผู้ฟังเจริญสุขแ
1: ท
3: ้
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: เป็นอาจารย์
1: อยากหวัด
3: แต่ไม่อยากจะนอนต่อ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: เรื่องนี้เดินทางบ่อยมาก
1: ค่ะ
3: ตะเวนไปทั่วราชอาณาจักร
1: อืมค่ะโอ้ใช่อาจารย์เวลาเดินทางด้วยอาจารย์ก็ดูอากาศมันบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะ
3: ใช่ครับมันก็เปลี่ยนสภาพร่างกายเรามันไม่เหมือนคนรุ่นหนุ่มสาวนะแต่ก็ลืมนะยังลืมว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มอยู่ยืนขึ้นรถเมล์ยืนให้เขานั่งเฉยคิดว่ายังแข็งแรงแต่จริงๆอย่าไปคิดเยี่ยงนั้น
1: อืมค
3: ่
1: ะ
3: แต่ยกอะไรทีเนี่ยบันต้องขึ้นจะปวดกล้ามเนื้อนักบันจนเลยเพราะว่าสรีระเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะเรามาต่อกันเพื่อนนกกระจอกแตกรังเปลี่ยนชื่อดีกว่านกกระจอกแตกรังจริงอาเซียนมันไม่ได้เริ่มจากการเป็นหลังยกนั้นมันทุกวันนี้มันมาจากหลายหลังมาแล้วก็พยายามจะอยู่ด้วยกันให้ได้ครับก็พยายามที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งในผลประโยชน์มันจะมากกว่าผลประโยชน์รวมแล้วก็ผลประโยชน์ของใครของมันตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดินยกเว้นเมื่อมีผลประโยชน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ร่วมกันจริงถึงจะเดินไปด้วยกันได้นะฮะแต่มันก็มีข้อดีในแง่หนึ่งในแง่ก็คือว่าโดยความเป็นตัวของตัวเองอาเซียนแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนมันเป็นจุดที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของโลกนะผนวกกับว่ามันมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภาษาภาษาวัฒนธรรมและการผสมผสานความเป็นอยู่และความเป็นมิตรมันก็เลยมีมากกว่าภูมิภาคอื่นๆสำหรับอาเซียนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยต้องพูดเลยนะฮะเราเป็นสยามวงยิ้มจริง
1: ๆ
3: คนไทยยิ้มง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
3: คนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายมาก
1: จริงค่ะเห็นด้วยเลย
3: ขนาดว่ายิ้มง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่ายิ้มเนี่ยนะครับมาประทานโทษนะแม้ว่าจะมาเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาในชีวิตนะครับเรายังสามารถใช้คำว่ายิ้มสู้ชีวิต
1: ใช่ค่ะแล้วแม่บอกยิ้มสู้สู้ใช่ค่ะ
3: เห็นไหมครับยิ้มสู้ชีวิตแล้วความปกป้องอารีนี่แหละ
1: โอ้อันนี้ก็จริงอีกค่ะ
3: ความปกป้องอารีมันหายาก
1: มันเหมือนอยู่ในสายเลือดเลยอาจารย์ค่ะ
3: ก็ดูอย่างนี้ที่จริงถ้าเรา

0: วนกลับไปจริงๆอยากจะใช้คำว่าฟื้นผูกกลับขึ้นมาใหม่บนรากฐานที่มีอยู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากมันไม่มีที่ไหนนะที่มีเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับก็จะทักทายกันนะครับประโยคแรกที่ถามมาทานข้าวด้วยกันไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไม่ใช่สิ่งเด่นหรือขนาดว่าไม่เคยรู้จักกันเห็นหน้าหน้าตาเอ๊ะคุ้นๆเนาะอะไรนี้นะก็จะยิ้มให้กันสายตาจะอบอ้อมแอบดีแล้วก็ด้วยความเป็นคนสยามเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอบอ้อมแอบดีก็เลยไม่ชอบอะไรที่มันแข็งกระด้าง
1: จริงค่ะอ่
0: าถ้าเล็กไม่ออกผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ไม่ชอบความแข็งกระด้างเช่นไม่ชอบให้บีบแตรรถ
1: จริงอันนี้ก็จริงอีก
0: จริงนะครับแต่จริงๆแตรรถเนี่ยเขามีไว้ในหลักสากลก็คือเพื่อส่งสัญญาณใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บ้านเราจะรู้สึกว่ามันบีบทำ
1: มันบีบทำไมบางทีข้างหลังเนี่ยฉันก็เจอเหมือนกันนะนั่งรถไปก็มีคนบีบแตรจิตนักคิดในใจจะรีบไปทำไงจะรีบทำไม
0: นะบอกดีๆก็ได้เพราะเราไปตีสัญญาณว่าบีบแตรรถเนี่ยหาเรื่อง
1: ไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะหาเรื่องเรามีแต่ว่าคุณจะรีบไปไหน
0: คิดแบบนั่นแหละอยากให้ไปเห็นที่เวียดนาม
1: โอ้เวียดนามดีค่ะ
0: เวียดนามเนี่ยถ้าเป็นบีบแตรรถมันจะใส่ส่วนกันนะครับเพราะการบีบแตรรถเนี่ยคือการให้สัญญาณว่าฉันหยุดตามหลังเธออยู่ประมาณนี้นะนะเขามาแต่ใส่เขามีเยอะ
1: เยอะมากค่ะเห็นคนไปเวียดนามบอกนะโอ้โห
0: ก็
1: ชุลมุนชุลเกเลยแหละเวียดนามไอ้บนถนนน่ะค
0: ่
1: ะ
0: เราก็จะงงใช่ไหมก็บีบแต่งต้นแต่งบีบแล้วจะรู
1: ้โอ้อาจารย์แล้วมีคนบอกว่าข้ามถนนห้ามหยุดนะถ้าหยุดแล้วคุณจะโดนชนเหรอคะอาจารย์
0: จริงครับจริงครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณรถมาแต่ใส่เขาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าถนนนะคำว่าเป็นเจ้าถนนเป็นผู้ครองถนนพื้นผิวถนนเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วก็รักเอาของทุกคนมันก็จะตกกันตลอดครับแล้วพอพื้นผิวถนนมันมีจำกัดแต่ปริมาณมอเตอร์ไซค์มันเยอะมันก็ไปมันไหลไปได้กันหมดสายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับพอมันไหลไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยถ้าใครผิดจังหวะเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับสมมติว่าคุณวีระวันถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์มันไหลไปไหนสายน้ำเนี่ยเราจะต้องจ้องมองทุกคันหยุดให้ฉันเนี่ยไม่มีทาง
1: ไม่มีทางหลบมัน
0: เพราะนั้นอย่าไปมองมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าจะข้ามถนนนะครับจ
1: ะ
0: เดินข้ามได้เลย
1: เขาก็จะหยุดให้เราเนะเราไม่ต้องกังวล
0: นะเขาไม่หยุดฮะเขาจะกะว่าเขาจะไปล้อมหน้าหรือล้อมหลังเรา
1: แต่ถ้า
0: แต่ถ้าเราหยุดเนี่ยชนนะ
1: โอ้โห
0: ชนก็เพราะว่าอะไรคือจังหวะสเต็ปของเราเนี่ยต้องสม่ำเสมอเวลาข้ามถนนที่เวียดนามนะครับเขาจะดูเราเองว่าเขาอยู่ในรัศมีเท่านี้ระยะเท่านี้เขาควรจะไปแซงข้างหน้าเราหรือว่าอ้อมไปข้างหลัง
1: เราเพราะฉะนั้นเราห้ามหยุดเด็ดขาด
0: นะเขาจะคำนวณแล้วเขาจะคำนวณแล้วฉันไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะอ้อมหลังถ้าเขาไปช้านะแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะอ้อมทางหน้าเราแต่ลองนึกดูนะเขาคำนวณในการอ้อมหน้าอ้อมหลังเนี่ยแต่เราไปเบรกกลางคัน
1: เราก็เสร็จเลย
0: เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละมันเป็นวิธีนะครับแล้วสังเกตดูสิคนเวียดนามนะครับนะไอผมมีเพื่อนเวียดนามอยู่เยอะเนี่ยเวลาเขามาทำงานทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขามาขับรถที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของเขาเลย
1: ค่ะ
0: เป็นสวรรค์ของเขาเลยเพราะว่าที่เวียดนามมันขับยากนะครับแต่เขาอาศัยว่าความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: แต่ของเราเนี่ยกฎระเบียบเห็นไหมฮะสัญญาณตรงสัญญาณไฟอะไรพวกนี้นะฮะ มันจะมีสตริกมากกว่าครับ แล้วก็ปริมาณรถในถนนเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ย

0: ซึ่งผิวถนนเรามันเยอะกว่านะครับก็เลยเป็นสวรรค์ของคนเวียดนามเวลาเข้ามาที่เมืองไทยก็บอกว่าโอ้ขับรถเมืองไทย
1: สบายมาก
0: หรือสบายบรือเลยนะครับแต่เราไปขับบ้านเขาไม่ได้
1: โอ้ไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะเน้นขอเติมนิดนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอกใจคนไทยมีความอบอ้อมอารีนะเน้นสังเกตกับตัวเองด้วยก็เวลาเดินข้ามถนนที่ไม่ได้ข้ามถนนใหญ่นะแม้ยืนในซอยแล้วก็จะไปถึงทางแยกเนาะเน้นก็ต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเวลาเห็นจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านมาเน้นจะจุดแต่พวกนี้ดีมากเลยอ่ะเขาก็จะบอกมือให้เน้นไปก่อนเขาจะหยุดรถแล้วเขาให้เราไปอาจจะเห็นเราเป็นผู้ที่แบบสูงวัยด้วยละมั้งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยนะค่ะ
0: มันอยู่ที่การปลูกฝัง
1: ค่ะ
0: จะเรียกว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
1: ค่ะอันนี้ชมแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้วัฒนธรรมดีๆนะหยุดให้คนข้ามก่อนอันนี้ดีมากเลยค่ะ
0: จะคิดโดยหลักนะฮะก็คือว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเป็นสิ่งที่ถูกถ
1: ้
0: ากล่อมเกลาดีงามเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีงามมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะอันนี้แหละภาษาวิชาการเขาเรียกว่า socialization แต่ทุกวันนี้เห็นไหมครับมันพอมันไม่ socialization แต่มันเป็น social media ออนไลน์นะฮะก็คือ social ของใครของมันฉันคิดอย่างนี้แต่ในแง่มันก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่ามันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยจบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มันไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนะครับพอไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนั่นแหละลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคนสันโดษเป็นคนเดียวแล้วก็สรุปเองมาเข้าใจอย่างนั้นเองนี่คือความถูกต้องนี่คือสัจจของฉันแต่จะทำมันเป็นเย่งนั้นเย่งนี้นั่นแหละครับอันตรายถ
1: ้
0: าเขาเข้าคนนั้นเป็นคนที่คิดรุนแรงจะทำรุนแรงอันนี้แหละน่ากลัว
1: น่ากลัวมากใช่ค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดเมื่อมันเคยเกิดแล้วนะครับถ้ามีความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาวิจัยอย่างจบแท้เนี่ยมันจะทำให้เราหาวิธีหรือวิธีการที่จะป้องกันมันไม่ให้มันเกิดซ้ำแต่สังคมเราเนี่ยมันพอมันความจำสั้นขนาดยังไม่แก่ยังความจำสั้นแล้วเองนะครับมันก็เลยอันตรายที่สุดก็การหล่อเลี้ยงคนครับมารยาทการสังคมสำนึกของส่วนรวมอะไรพวกน
1: ี
0: ้มันกลายเป็นว่าเป็นindividualismมากขึ้นนะฮะที่ปฏิเสธนิยมมากขึ้นแล้วไปในโลกที่ทันสมัยไปในโลกที่ล้ำหน้านะครับเมื่อ individualism เขาเรียกว่าปฏิเสธนิยมสูงส่งนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองนะฉันเนี่ยมันฉีดของฉันคืออย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ดูว่ามันคือความชอบธรรมหรือไม่
1: อ
0: ันนี้นะครับมันก็เลยทำให้สังคมมีปัญหามากขึ้นแล้วลองนึกดูนะถ้ามันใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่ในชุมชนนั้นๆแต่มันคือในสังคมโลกเมื่อมันเป็นสังคมโลกที่ใหญ่ขึ้นนะครับปัจเจกเนี่ยมันก็เหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละมันก็คือจิ้งหรีดตัวเล็กๆแล้วคุณเป็นจิ้งหรีดชนิดไหนเป็นจิ้งหรีดที่เข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นหรือว่าเป็นจิ้งหรีดที่ถูกปัดหัวอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้น่าคิดนะอาจารย์จะอยู่แบบธรรมชาติหรือให้ถูกเขาปั่นเน
0: ี่
1: ย
0: ถูกปั่นอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะชี้หน้าด่าพร้อมที่จะด่าพ่อแม่ตบกระบาลบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยต้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันคือความเสื่อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับมันคือความเสื่อมแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้นะผมว่าสยามเมืองยิ้มมันก็จะเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้ครับจะเบียดก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO

0: โอออฟอาเซียนรุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวีรศรีพงษ์ดิฉันวีรันวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์เรามาตามกันต่อไปเลยนะคะว่าน
3: ี่แหละครับก็เมื่อจุดเริ่มต้นของอาเซียนไม่ได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากถูกปั่นหัวเพราะเป็นจริงตัวน้อยๆ
2: จำได้ค่ะที่อาจารย์บอกเออนะตอนนั้นเรากลัวภัยคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
3: พอได้เรียนรู้แล้วและเห็นโลกที่เป็นจริงแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามหาอำนาจที่มันปั่นเราอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หวังดีนะครับมันหวังผลประโยชน
2: ์
3: แล้วก็ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งแยกพยายามที่จะอยู่ให้เราไปอยู่ภายใต้อิทธิพลมาโดยตลอดเนี่ยในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับเราเห็นสันดานดิบของคำว่ามหาอำนาจที่ชัดเจนมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องถามนะครับว่าคุณก็รู้ว่าคุณเป็นจิ้งหรีดแล้วคุณจะยอมให้เขาปั่นนะเป็นจิ้งหรีดตัวน้อยอยู่แล้วยังมากัดกันอีกมาฟัดกันอีกนะครับแล้วทำไมจิ้งหรีดเหล่านี้ไม่คุยกันหลังจากที่เรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สรุปทบทวนย้อนหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเขื่อนมีอะไรบ้างปัญหาที่มันค้างคาและคาราคาซังมามีอะไรบ้างลิสต์ออกมาจากตัวเองนะครับในประเทศฉันมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะในประเทศฉันในประเทศเธอมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาแล้วทีนี้พอลิสต์ปัญหาในบ้านของตัวเองในประเทศของตัวเองแล้วไหนๆมันก็เป็นประชาคมนานาชาติแล้วนะครับประชาสังคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอันไหนที่มันเมื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่มันกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์รวมให้ได้นะฮะนี่คือโลกในยุคที่มันใช้คำว่าต้องเรียนรู้และมีความฉลาดมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาชี้เขาฟันให้กัดกันก็ยังกัดต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วศักยภาพของอาเซียนมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลยมีอะไรบ้างที่เป็นศักยภาพบ้านฉันนะถ้าไม่เราที่อยากเป็นแบตเตอรี่ทำไมเราที่อยากจะเป็นแลนดิ้งทำไมเราถึงมีเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศที่เป็นชายแดนกับเพื่อนบ้านอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
2: อาจารย์ครับแต่อาเซียนเขาก็มีกำหนดบทบาทของแต่ละประเทศเอาอันเนี้ยอะไรนะเมียนมาไปดูเรื่องของการประมงประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวสิงคโปร์ดูแลเรื่องของไอทีกับเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์เขาก็กำหนดมานะแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันออกมาให้เห็นชัดเลยนะอาจารย
3: ์ก็มันไม่ได้ร่วมกัน
2: มันไม่ได้ร่วมกันต่างคนต่างทำค่ะ
3: มันไม่ได้ร่วมกันจริงการแบ่งงานกันทำมันไม่ได้หมายความว่าอันนี้คือของฉันแบ่งงานการทำในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าห่วงโซ่อุปทานและภัยเชนเป็นยังไงนะครับเธอมีลักษณะพิเศษอย่างกรณีของพม่าเนี่ยทำไมพม่าถึงอยากจะเป็นเรื่องของการประมงทำไมถึงอยากจะเป็นเรื่องของการเกษตร

0: ครับก็อย่างที่ผมทิ้งท้ายเมื่อวานเนี่ยนะครับ 676,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับ 65% ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยมัวแต่ยิงกันพอมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ลองได้ดูนะครับถ้าประเทศนี้สงบแล้วใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ลองได้ดูนะครับแล้วทะเลของพม่าเนี่ยยังเป็นทะเลที่บริสุทธิ์มากกว่าทะเลของประเทศอื่นนะครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเรือประมงของประเทศไทยเนี่ยเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่มากนะครับเราลากอวนจนอ่าวไทยเราไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เลี้ยงไว้ไม่มีปลากระชังทุกวันนี้ปลากระพงเนี่ยต้องเลี้ยงกระชังกลางทะเลนะครับไม่งั้นไม่พอกินนะครับหรือแม้กระทั่งหอยแครงหอยแครงเนี่ยถ้าจะคำนวณกันเนี่ยบ้านเราไม่พอรับประทานนะครับเราต้องไปซื้อของมาเลเซียมานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแทนที่เราจะมองว่าอันนี้คือหน้าน้ำของฉันมันก็ต้องมามองว่าหน้าน้ำของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่บนผิวน้ำมันมีอะไรอยู่ในกระแสน้ำนะครับแล้วประเทศไหนที่ขาดอะไรอะไรก็มีนะครับนั่นแหละมันถึงจะไปตอบโจทย์ในสิ่งที่เรียกว่าแบ่งงานกันทำนะครับก็คือเอาลักษณะเด่นอันนั้นขึ้นมาอย่างประมงของพม่าเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเนี่ยก็จะสนใจมากขึ้นนะครับ ผมเคยยกตัวอย่างถึงขนาดว่าประมงของพม่าเนี่ยเป็นประมงที่ร้าหลังมากยังเป็นประมงแบบชาวบ้านพื้นบ้านอยู่เลยนะครับแต่ประมงของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีเรดาร์เรดาร์มีคลื่นจับสัญญาณฝูงปลาอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันอยู่เกินเลยทะเลอาณาเขตของเราครับเราก็เลยต้องไปขอสัมปทานเขานะครับพอไปขอสัมปทานเขาเสร็จปุ๊บ มันก็จะได้ของดีนะครับเราไปประเทศไทยได้สัมปทานจับปลาทางทะเลในน่านน้ำของพม่านะครับมายาวนานมากแล้วยาวนานมากแล้วเรามีเรือ500ลำที่ไปชักลากอวนอยู่น่านน้ำทางทะเลของพม่าได้ปลาตัวใหญ่ๆมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องปลาอายำอายำอะไร
1: ยังเห็นปลากระป๋องตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ
0: อายำของมาเลเซียนะครับมาเลเซียแต่เราแสดงว่าเราชักลากปลามาแล้วเราก็ขายปลาให้มาเลเซียมาเลเซียก็เอาไปทำปลากระป๋องปลาซาดีนปลาแมคเคอโรตัวใหญ่ๆนะฮะอายำนะครับกระป๋องเล็กแต่ตัวใหญ่แต่ของเรากระป๋องใหญ่แต่ตัวเล็กนะมีหลายตัวอยู่ในนั้นแต่อายำนี่คือปลาชิ้นเดียวนะมันตัวใหญ่มากก็เพราะว่านั่นแหละครับก็มาจากเรือประมงไทยนี่แหละแต่ทีนี้ฉันจะขายปลาไซส์ไหนให้กับที่ไหนมันอยู่ที่ราคานะครับมาเลเซียเขาก็ให้ราคาดีกว่ามันก็เลยไปอยู่ที่อายำแต่ทีนี้ถ้ามันปลาตัวเล็กลงเนี่ยมาเลเซียไม่ต้องการมันก็จะไปอยู่ในปลากระป๋องข้าแม่ครัว
1: แต่ก็มีปลากระป๋องปลาซาดีนเนี่ยเห็นขายเยอะเลย
0: ก็นั่นแหละมันก็มีแมคเคอเรลกับซาดีนนั่นนะครับมาจากแม่น้ำทางทะเลของพม่านะครับ
1: แต่เราก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานเยอะเลยนะให้กับเมียนมา
0: ก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่คุ้มไม่มีใครทำต่อหรอกครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันคืออาหารการกินนะครับแล้วมันไปทั่วโลกนะครับพวกอาหารซีฟู้ดอาหารกระป๋องเนี่ยมันไปทั่วโลกครับ เห็นไหมครับนี่คือศักยภาพแล้วทำไมเราไม่มาคำนึงถึงไอ้ใช่ห่วงโซ่อุปทานเป็นยังไงนะครับอย่าแข่งกันผลิตปั๊มออกมาแล้วให้มันอยู่ในราคาที่มันไปขัดแย้งกับหลักดีมานด์ซัพพลายนะครับความต้องการมีน้อยแต่ไปผลิตเยอะคุณเจ๊งอย่างเดียวมันต้องควบคุมเห็นไหมฮะเหมือนกรณีข้าวนี่แหละนะครับเราทำยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เรามีอัพสตาร์นะครับ

0: อ่าฮะค
1: ่
0: ะ
1: แต่ยังไม่เคยบรรลุอันใดเลยสาเหตุที่ไม่เคยบรรลุอันใดเลยก็เพราะว่ามหาอำนาจยังสามารถแทรกแซงแบ่งแยกและปกครองได้เห็นไหมประเทศนี้ฉันเห็นว่าเธอเป็นมิตรที่ดีไม่เก็บไม่เก็บแ
0: ผ
1: ลประเทศนี้ปากไม่ดีกับฉันเอาไปเลย 15%
0: อาจารย์ท่านดิฉันจะมีอีกเรื่องตึงหิดมากเลยทำไมฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยข้าวแห่งเนี่ยระดับโลกเลยนะอาจารย์บ้านเราปลูกข้าวเยอะแต่ว่าทำไมกลายเป็นที่ตั้งนั้นไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์อาจารย์ก็มหาอำนาจอีกเหมือนกันที่เป็นผู้ดิกเทตใช่ไหมอาจารย
1: ์อเมริกาน
0: ั่นน่ะสิคะใช่ไหม
1: อเมริกาอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งฉันเห็นเหมือนใครฉันก็อยากตั้ง
0: ฉันได้ประโยชน์ฉันก็จะ
1: ทำไมตั้งที่มะนิลาก็เพราะว่าฟิลิปปินส์มีข้าวไม่พอกินนะครับถึงคนจะปลูกยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่พออ
0: ยู่แล้วใช่ค่ะเ
1: พราะว่าเอาปลูกอยู่เจอพายุก็เรียบร้อย
0: พายุก็แย่แล้วใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับมันอยู่ที่มหาอำนาจแล้วพอมหาอำนาจเราเรียนรู้ซึ่งเขาเป็นอยู่คือแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปยอมซิโดราฟอีกนะครับแต่ทีนี้การไม่ยอมซิโดราฟไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูนะครับเราเป็นพันธมิตรได้เป็นหุ้นส่วนได้แต่บนพื้นฐานที่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคนะครับไม่ใช่ว่าฉันอยากได้อย่างนี้มากดดันเห็นไหมครับอย่างกระทรวงสงครามมาประชุมที่สิงคโปร์พูดอะไรขอให้ทุกประเทศเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศ
0: โอ้โหใช
1: ่ก็ทำไม
0: จะซื้ออาวุธ
1: ไปขายให้ล็อกอินไปซื้อจากล็อกอินมาจริงแล้วมันเป็นของใคร
0: ก็เป็นของสหรัฐ
1: ก็บริษัทอาวุธเนี่ยมันขายอาวุธก็เพราะว่าโลกนี้มันต้องไม่สงบครับมันถึงจะขายอาวุธได
0: ้นี่แหละ
1: ก็ผลิตอาวุธออกมาถ้าคนไม่ลบกันมันจะเอาไปทำอะไรนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เราก็แปลงสัญญาณมันได้นะก็คือฉันไม่อยากมีสงครามกับใครใช่ไหมนะครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วทำไมสหภาพยุโรปเขาเจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเข้าดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุโรปเนี่ยมันดีกว่าคนที่อื่นในโลกนี
0: ้
1: และทำไมเขาถึงมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาทำได้และสาเหตุที่เขาทำได้คืออะไรครับไปแผนทรัพยากรของโลกที่สามที่ได้พัฒนากว่าเห็นไห
0: ม
1: นี่แหละคือความได้เปรียบแล้วอาเซียนอยากจะสร้างความได้เปรียบบนพื้นฐานแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายังรวมกลุ่มก้อนกันไม่ได้นะครับสร้างเอกภาพในกลุ่มไม่ได้ไม่มีความสามัคคีดับแข้งดับขากันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจิ้งหรีดเช่นเดิม
0: ก็เป็นจิ้งหรีดเขาปั่นต่อไป
1: นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งกินสีหัวล้านยืนซีหัวล้านมันหิวโซ
0: ม
1: ก็มาจิกจิ้งหรีดนี่แหละ ไม่ใช่จิกธรรมดาแต่กินด้วย
0: โอ้โห
1: นั่นแหละกินโดนัท
0: อะไรนี่แหละตอนนี้ต้องคิดในให้คิดกันให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ทิ้งท้ายเราคิดนะคะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟังค่ะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษก็กราบลาคุณฟังนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ก่อนเลยค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้กำลังจะบอกกับคุณขวัญว่าเรามาถึงเดือนวันแม่แล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะตอนแรกขวัญคิดว่าอาจารย์จะคุยเรื่องดอกมะลิหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับวันแม่อาจารย์บอกขวัญมาว่าอาจารย์อยากคุยเรื่องต้นลำเพยขวัญก็เลยเอ๊ะจะมีอะไรกับต้นลำเพยเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี้ยค่ะ
1: มีแต่ที่ผมเริ่มต้นจากเดือนวันแม่ตามที่จริงคำนี้คุณขวัญเป็นคนดำรินะ
0: อะไรนะคะ
1: คุณขวัญเป็นคนพูดให้ผมฟังว่าเดือนวันแม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็มีวันสำคัญเดือนวันแม่แล้วก็เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันสื่อสารแห่งชาติในรายการผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเริ่มสื่อสารกับเกษตรกรมาตั้งแต่ยังไงตั้งแต่เด็กๆไม่มีโทรทัศน์วันหนึ่งเราตื่นเต้นมากเราก็บอกว่ามีโทรภาพ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญรู้จักโทรภาพไหม
0: โทรภาพเหรอคะ
1: ก่อนจะมีโทรทัศน์เนี่ยสม
0: ั
1: ยผมเด็กๆยังไม่ถึง10ขวบเนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้เราตื่นเต้นทั้งอำเภอบอกมีโทรภาพ
0: มันต่างกับโทรทัศน์ยังไงอาจารย
1: ์ต้องไปดูที่อำเภอฮะ
0: อ๋อ
1: ก็คือไปนั่งดูแล้วก็มีจอเหมือนจอทีวีเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีภาพขึ้นมา1ภาพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเสียงพูดแค่นั้นแหละ
0: อ๋อ เป็นลักษณะภาพนิ่งเหรอคะอาจารย
1: ์ใช่เป็นภาพนิ่งก็เรียกโทรภาพ
0: อ๋อโทรภาพ
1: หลังจากมีโทรภาพไม่นานเนี่ยก็เริ่มมีโทรทัศน
0: ์ค่ะ
1: แล้วเวลาอ่านข่าวนะผมจำชื่อได้แม่นเลยคุณภูลลาภอนมานยังไงเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นคนอ่านข่าวนั่งอ่านข่าวไปแล้วก็เห็นตัวคนอ่านข่าวเนี่ยแช่ไปสักชั่วโมงนึง
0: ค่ะ
1: แล้วก็อ่านไปเรื่อย
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็คือโทรทัศน์เอาเป็นว่าท่านไปฟังรายการผมเมื่อวันที่4นะครับส่วนวันที่4เนี่ยนอกจากเป็นวันสื่อสารแห่งชาติก็เป็นวันสัตวแพทย์ไทย
0: ค่ะ
1: นะฮะในวันที่5ที่6ที่7เนี่ยผมก็เลยได้พูดเรื่องโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโรคสัตว์ที่เสียหายทางเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
1: และโรคสัตว์ที่ติดต่อในระหว่างสัตว์ด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ขอเชิญท่านไปฟังในรายการที่ผมก็พูดอย่างนี้เพราะอย่างนี้ครับคุณขวัญมีแฟนรายการบอกผมบอกว่าอาจารย์ฟังอาจารย์อาทิตย์ละครั้งเนี่ยหมามันไม่จุใจเลยผมบอกไม่เป็นไรครับตั้งแต่ผมไม่ได้จัดทุกวันเนี่ยผมก็ไปเสริมด้วยการที่ไปทำคลิปเสียงในช่องทิศบ้วนชวนคุยนะฮะท่านก็ไปฟังนะครับทีนี้ทีแรกเลยนะครับคุณขวัญผมก็ตั้งใจวันที่8เนี่ยจะคุยเรื่องดอกมะลิ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ตัดสินใจใหม่ว่ามะลิเราเอาไว้คุยกันสัปดาห์หน้า
0: ได้เลยค่ะอาจารย์
1: นะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญถือต้นไม้มาต้นหนึ่งคือต้นรำเพยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกขวัญก็เห็นว่าอัดสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์น่าจะคุยเรื่องมะลิแต่พออาจารย์บอกว่าผมอยากคุยต้นเรื่องต้นลำเพยอะไรเงี้ยมันตกลงมันเรียกลำเพยหรือรำเพยอาจารย
1: ์รำอะ
0: รอเรือใช่ไหมคะ
1: รอเรือรำเพย
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมในฐานะเป็นหมอรักษาพืช
0: ค่ะ
1: เขาเรียกหมอต้นไม้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ศึกษาแพทย์ผมจะบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเวลามันเจ็บป่วยหรือเวลาต้นไม้เป็นอะไรมีลักษณะการแสดงออกมาของต้นไม้ยังไงเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยเดียวนะ
0: ก็คือเป็นปัจจัยแวดล้อมส่งเสริมซึ่งกันและกันจนกระทั่งแบบปลายยอดจะเหี่ยวหรือใบจะร่วงอะไรเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: ใช่มันเหมือนพฤติกรรมมนุษย์เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: มนุษย์หนึ่งคนจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้ว่าเกิดอย่างสมมติอย่างผมเนี่ยวันนี้แค่ลูกน้องไปซื้อหนอนนกเอามาให้ไก่กินเนี่ยเราก็

0: รู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะเราบาปหรือเปล่าเพราะเราทำร้ายนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
1: แต่มันก็เป็นวัฏจักรของมันเป็นตามระบบนิเวศหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ก็เหมือนเรากินไก่กินหมูกินอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็มีสัตว์ที่เขาถูกทำลายชีวิตทุกวันนะหรือแม้กระทั่งถ้าเผื่อว่าท่านตาไมโครสโคปเหมือนผมเนี่ยนะตาเป็นกล้องจุลทรรศน์เหมือนผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแม้พืชที่เรากินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่การที่อาจารย์บ้วนจากวันหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งในวัยหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้ผมคิดว่าเอ๊ในอดีตตั้งแต่ผมเด็กๆผมเป็นลูกที่กำพร้าแม่พ่อแม่เสียชีวิตเมื่อผม5 ขวบกว่าผมมีเตี่ยที่ดูแลเหมือนแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันเพื่อให้ความอบอุ่นกับผมมากทีนี้ผมเป็นเด็กตัวเล็กเพราะผมเป็นเด็กตัวเล็กเนี่ยผมก็จะถูกรังแกไงคุณขวัญ
1: คือเหมือนกับในคนรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็เล็กกว่าใครเขาแล้วก็เหมือนกับว่าโดนล้อไหมคะอาจารย์รังแกในที่นี้คือใช้กำลังหรือโดนล้อด้วยวาจาหรือยังไงคะ
0: โดนล้อเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเคยถ่ายรถกางเกง เพื่อนๆก็จะเรียกอีเหม็นอีเหม็น
1: ค่ะ
0: หมายความความเป็นทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวผม
1: ค่ะ
0: นะฮะผมก็นึกในใจว่าวันหนึ่งอ่ะผมจะต้องเป็นอีหอมอีหอม ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ผมอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้คือความคิดตอนเด็ก
1: ๆค่ะ
0: และตอนที่ถูกรังแกมากๆเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเตี่ยก็เป็นคนแจ็คคนจีนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะถูกบูลลี่โดยคนท้องถิ่นไอ้ลูกแจ็คอ้วนไอ้ลูกแจ็คอ้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็รู้สึกไม่ดีนะฮะบางทีเราก็โมโหตอนเราเด็กๆแท้ๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่บางคนมาล้อเรามากๆเราก็ด่าไปเลยด่าไปสัตว์เลื้อยคลานเขาก็บอกไอ้นี่มึงตัวเล็กตัวน้อยมึงพูดจาหยาบคายหรือแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันก็ชอบรังแกทีนี้พอเป็นแบบนี้บุคลิกผมเลยกลายเป็นคนยังไงจำได้ว่าตอนนั้นไปลูกออกค่ายลูกเสือ
1: ค่ะ
0: คือผมจะเป็นคนที่ไม่อยากเจอใครอ่ะ
1: เก็บเนื้อเก็บตัวเหรอคะ
0: เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วญาติมาเนี่ยผมก็จะมุดลงใต้ถุนเลย
1: ค่ะ
0: ใต้ถุนบ้านอ่ะเตี่ยก็เรียกอ้าวอีมาอามาอะไรมาผมก็จะไม่ค่อยอยากเจอใคร
1: ค่ะ
0: และความคิดตอนเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมมนุษย์เนี่ยมันเบียดเบียนกันจังเลยเบียดเบียนกันด้วยวาจาเบียดเบียนกันด้วยกำลังอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่เตี่ยผมสอนดีนะ
1: คุณพ่อของอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะ
0: อ
1: ะไรค
0: ือ
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ค
0: ุ้
1: มก
0: ัน
1: ที ่อะไรคือภูมิคุ้มกันของอาจารย์คะ
0: เตี่ยผมบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามใช้ความรุนแรง
1: ค่ะ
0: เตี่ยบอกถ้ามีใครมาโกงเราเนี่ยให้วิ่งหนีกลับบ้านแล้วมาบอกเตี่ยเพราะฉะนั้นผมได้เห็นใครทะเลาะตบตีกันที่ไหนผมจะวิ่งหนีเลยผมอันนี้คือที่เตี่ยสอนมาแบบนั้นและผมก็เป็นคนที่ที่ไหนมีความรุนแรงเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เตี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกแบบซื่อตรงมากอะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนตรงไปตรงมาแต่การค้าของท่านเนี่ยนะท่านก็ค้าขายนะคนจนคนรวยมาซื้อผักซื้อของในบ้านผมตอนผมเด็กๆเนี่ยห้างสะดวกซื้อปัจจุบันมีของน้อยกว่าบ้านผมนะขายเข็มขายครามแบะแซน้ำตาลน้ำมันแก๊สน้ำมันก๊าซ
1: น้ำมันก๊าซ
0: กะปิน้ำปลามีหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะอาหารทะเลผักมีหมดทุกอย่างแต่ครอบครัวผมมาล่มสลายตอนผมป่วยเป็นอัมพฤกษ์นอนโรงพยาบาล3 เดือนกลับบ้านอีกที
1: นึงอาจารย์ป่วยหรือใครป่วยนะคะ
0: ผมป่วยฮะ
1: โอ
0: ้แล้วตอนนั้นไม่มี30 บาทรักษาทุกโรค
1: ค่ะ
0: การป่วยของผมเนี่ยทำให้ครอบครัวผมเนี่ยล่มสลายเลยครับคุณขวัญ
1: ต้อง
0: ผมไม่รู้ว่าเตี่ยผมเป็นหนี้เป็นสิน
1: นำเงินมารักษาอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ทุกบ่าย2 โมงต้องไฟฟ้ากระตุกแขนกระตุกขาข้างขวาเนี่ย
1: ค่ะ
0: กระตุกอยู่3 เดือนจึงเริ่มหัดเดินใหม่ได้

0: ดังนั้นนอนอยู่ก็พลิกตัวไม่ได้น
1: ะ
0: ต้องมีคนมาจับพลิกตัวครอบครัวผมก็ล่มสลายในตอนนั้นทีนี้ตอนที่เตี่ยผมก็บอกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาใครรวยใครจนเนี่ยเตี่ยจะขายของราคาเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนจนนะเตี่ยจะบอกอันนายเตี่ยผมจะเรียกทุกคนว่านายหมดหรือเอาผ้าขาวม้ามาแล้วเตี่ยก็จะเทแตงกวาเนี่ยทั้งกระจาบอ่
1: ะ
0: ให้คนงานชนประธานแล้วก็จะสำทับว่าหรือลูกยังเล็กหรืออย่าเมามากนะอัวขอร้องแตงกวาเนี่ยยังไม่เสียหรือเอาไปดองนะมันจะกินได้นานแต่ว่าค้าขายเนี่ยตรงไปตรงมาราคาเดียวกันไอ้ความตรงเนี่ยในตอนที่ผมเป็นวัยหนุ่มเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีใครพูดเพราะคนรักษาเนื้อรักษาตัวจะก้าวหน้าเป็นต้องเป็นนู่นเป็นนี่แต่ผมไม่รักษาเนื้อรักษาตัวผมจะตรงไปตรงมาผมก็จะกล้าที่จะพูดกับผู้บริหารที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมจะกล้ามากแต่ผมเลิกพฤติกรรมนี้เมื่อผมเริ่มอายุ45ผมเริ่มหายตัวไปแต่อยู่ในมหาลัยเนี่ยแต่ไม่ปรากฏตัว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายกวงเม้งแซ่ลีเนี่ยบ้วนอาจารย์บ้วนนี่แหละแล้วที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอาจารย์ที่เป็นนักสู้อีกท่านหนึ่งนะฮะเสียดายว่าท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฝ้าย
1: ค
0: ือท่านจะคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความไว้อาลัยท่านอาจารย์โดยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าฝ้ายที่มันต้านทานแมลงเพราะเส้นขนที่ใบมันเยอะเนี่ยฮะอาจารย์เพิ่งจากเราไปเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเรามองเขาด้วยความเข้าใจประทานโทษผมอาจจะพูดคำหยาบนิดหนึ่งน
1: ะ
0: คนบ้านนอกบ้านผมเนี่ยเวลาเขาเจอใครเนี่ยเขามักจะใช้คำนี้ฮะขอพูดคำหยาบนิดหนึ่งนะบอกมึงไปดูที่โคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นใครหมายความว่าไง
1: ให้ดูถึงตระกูลถึงที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์
0: ใช่ถ้าคุณจะพิจารณาคนหนึ่งคน
1: ค่ะ
0: ที่เขามาเป็นแบบนี้คุณต้องไปดูนะเบื้องหลังชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมของเตี่ยผมเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นคนหิวโหยอดอยากไม่ได้อะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าตัวเราจะไม่มีอ่ะแต่เราจะทำเท่าที่กำลังเราทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของคนสัตว์พืชเหมือนกันหมดนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: และผมจะวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังทีนี้ที่ผมพูดถึงรำเพยเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยดูฟุตบอลจตุรมิตรไหม
1: เคยดูค่ะอาจารย
0: ์เนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็จะมีกองเชียร์เขาเรียกกองเชียร์ลูกแม่ลำเพย
1: ของโรงเรียนอะไรคะลูกแม่ลำเพย
0: รำเพยเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเหมือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีต้นจามจุรี
1: ค่ะ
0: เกษตรก็มีต้นนนทรีธรรมศาสตร์ก็มีต้นหางนกยูงสีเหลืองแดงเห็นไหม
1: ใช่ๆค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราได้คุยต่อไปแต่ว่ารำเพยเนี่ยก็เป็นต้นไม้ประจำถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นอักษรอยู่ว่าเรือนแม่ลำเพย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เผอิญว่ารำเพยเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักคุณขวัญเคยรู้จักรำเพยมาก่อนไหม
1: ขวัญเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าดอกอันเนี้ยคือดอกรำเพย
0: เห็นดอกสีอะไร
1: ดอกสีเหลืองค่ะ
0: รำเพยดอกสีเหลืองเนี่ยเป็นรำเพยที่มีเยอะทั่วไป
1: ค่ะ
0: แต่หน้าบ้านผมนะอยู่นอกรั้ว
1: ค่ะอ
0: ยู่ริมถนน
1: สี
0: ผมปลูกไม้พุ่มทรงเตี้ยก็คือรำเพย
1: ค่ะ
0: แต่หน้าบ้านผมเนี่ยจะมีสีขาว
1: โอ้สีขาวเหรอคะอาจารย์เพราะว่าขวัญอ่ะเสิร์ชจาก Google เนี่ยขวัญเห็นสีออกส้มๆสีเหลือง

0: เหลืองไม่เห็นสีขาวเลยเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์อีกสีหนึ่งคือเขาเรียกสีปูนแห้ง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เป็นสีปูนแห้งมันไม่เหลืองเป๊ะนะแต่มันจะออกเหลืองเหลืองส้มส้มอ่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะขวัญว่าสีปูนแห้งนี่ก็สวยดีนะคะอาจารย
1: ์ที่หน้าบ้านผมนะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีสีขาวกับสีปูนแห้ง
0: ค่ะ
1: ยังบ่นกับลูกน้องบอกเฮ้ย
0: ค่ะ
1: กลายเป็นไอ้ต้นที่หาง่ายอ่ะบ้านเราหายากบ้านเราไม่มีสีเหลืองเลย
0: สีเหลืองเขาเห็นไปทั่วแล้วอาจารย์ก็ มีแค่ต้นหายากจริงๆน่าจะหามาครบ3สีนะคะอาจารย์อันนี้เป็นปลูกไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านเป็นไม้พุ่มสูงประมาณไหนได้คะอาจารย์คะ
1: ต้นลำเพยจะเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะสูงไม่เกิน3เมตรใบจะเป็นฝอยๆนะ
0: ค่ะ
1: ยาวๆอ่ะเหมือนตะเข็มอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้ต้นเนี้ยที่ผมสนใจเพราะอะไรครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คนบ้านผมเขาไม่เรียกลำเพยนะ
0: บ้านอาจารย์จังหวัดอะไรคะ
1: สุพรรณ
0: สุพรรณค่ะ
1: เขาเรียกว่าต้นกำเหมือน
0: อะไรนะคะขออีกครั้งอาจารย
1: ์กำเหมือนเอามือไปกำ
0: กำเหมือน
1: กออมกำอ่ะ
0: กออมกำหอมอเอือนอเหมือน
1: เหมือน
0: ค่ะ
1: กำเหมือน
0: เหมือนกำมือเหรอคะเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเหรอคะ
1: คือถ้าเอามือไปกำ
0: ขนาดเท่ากำมือ
1: ผลของเขาเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะมีลักษณะคล้ายๆอวัยวะเพศชาย
0: อ๋อ
1: เนี่ยเขาก็เลยเรียกต้นกำเหมือนไอ้คนต่างจังหวัดนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผมเคยเจออยู่คนนึงเป็นแฟนรายการนี่แหละเขาบอกอ๋อไอ้นี่ต้นนารีลำพึง
0: นารีลำพึง
1: เออเขาไปเรียก
0: เข้าใจเรียกชื่อค่ะเข้าใจแล้ว
1: เข้าใจตั้งชื่อฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ความจริงคือต้นลำเพย
0: ลำเพยนะคะ
1: ทีนี้ทำไมผมสนใจลำเพยเป็นพิเศษ
0: ค่ะ
1: หนึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยสองผมไม่เคยเห็นโรคในต้นลำเพยเลย
0: ค่ะ
1: ไม่มีโรคเลยคุณขวัญ
0: ถือว่าเป็นไม้ประดับใช่ไหมคะอาจารย์ต้นลำเพย
1: ใช่ครับใช่แมลงมีไหมไม่มีเลยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เคยดูแลไม่เคยอะไรเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าอันนี้เลยผมเป็นนักโรคพืชเป็นพืชแพทย์ผมก็เลยสนใจว่าเออเนี่ยถ้าเราปลูกลำเพยแล้วมันโตเร็วนะมันเป็นไม้มียางฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณขวัญไปหักกิ่งสดๆมาแล้วปิดใบออกเนี่ยยางจะไหลเยิ้มออกมาสีขาวเลย
0: ยางนี่มีประโยชน์ไหมคะอาจารย
1: ์ผมก็เลยสนใจว่าที่แมลงมันไม่ยุ่งเลยสักตัวเนี่ย
0: เพราะมันมียางนี่แหละมั้ง
1: แสดงว่าถ้าเราเอาต้นลำเพยเนี่ยตัดมานะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราเอามาหมักไว้เราจะได้เคมีธรรมชาติถ้าเราเอามาฉีดมาพ่นป
0: ้
1: องกันแมลงเนี่ยจะดี อีกต้นหนึ่งนะดอกสีม่วง
0: ค่ะ
1: ชื่อว่าต้นดาวประดับ
0: ค่ะ
1: นะรูปร่างดอกเหมือนรูปดาว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม้มียางเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลย
0: ก็คือไม่มีแมลงมายุ่งเกี่ยวกับดาวประดับเลยใช่ไหมคะ
1: สองไม่มีเลยฮะ
0: ค่ะ
1: สองพืชนี้ผมเช็คเอกสารในทั้งประเทศไทยแล้วไม่มีรีพอร์ตไม่มีเอกสารที่บ่งชี้เลยว่าเอามาเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงแบบธรรมชาติไม่มีเลยแต่เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมที่ผมปลูกและผมก็ทดลองทั้งต้นดาวประดับแล้วก็ต้นลำเพย
0: ค่ะ
1: ทีนี้
0: อาจารย์แป๊บหนึ่ง
1: ผมมอง
0: ขวัญอยากรู้ว่าอาจารย์ถ้าหักกิ่งลำเพยหรือว่าดาวประดับมาแล้วเนี่ยต้องหมักไว้ยังไงที่อาจารย์ลองทดลองเนี่ยอาจารย์บอกเคล็ดลับหน่อยค่ะ
1: จริงๆผมไม่ได้ไปหมกมุ่นกับเข้าเรื่องต้องเอาจุลินทรีย์มาใส่น้ำตาลมาใส่ผมไม่ได้รีบเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมมีถังประมาณ200ลิตรผมก็เอากิ่งผมหักมาตัดมาผมก็ใส่ลงไปในน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็ปล่อยให้มันเปื่อยแล้วผมก็ตักน้ำนั่นออกมาแล้วผมก็ผสมแล้วผมก็ฉีด
0: อ
1: ันนี้ก็เรียกเคมีธรรมชาติ
0: เคมีธรรมชาติทำง่ายๆสไตล์อาจารย์อ้วนนะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวคุณขวัญเตือนผมหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้เรื่องที่คนเอาคลิปไปทำไปเอาถกหญ้ามาอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรอบหลังจากคุณขวัญขายของแล้วเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: ทีนี้ผม

0: ต่ออีกนิดหนึ่งว่าไอการที่เราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยคือเพื่อไปเป็นอาหารจุลินทรีย์ธรรมชาติมันจะได้หมักได้เร็วเราไม่ได้รีบขนาดนั้นนี
1: ่ค่ะ
0: เราก็ค่อยๆทำไปทีนี้ที่ผมสนใจคืออะไรผมเห็นต้นไม้ริมถนนเนี่ยปีหนึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณในการตัดแต่งจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นต้นคูนต้นหูกวางต้นอะไรต่างต่างเนี่ยถ้าเรามีโครงการปรับเปลี่ยนต้นไม้ริมถนนให้มาเป็นถ้าเอาสีเหลืองนะอย่างเดียวเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างลำเพยนะหรือจะเป็นอย่างทองอุไรนะหรือจะเป็นไม้ดอกหลากสีก็อย่างเช่นยี่โถยี่โถนี่ก็เหมือนกันเป็นไม้มียางเยอะนะแมลงไม่กวนเลยครับเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนั่งมองเพราะฉะนั้นเรื่องในโอกาสที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวที่ก็ไม่อยากจะไปเอ่ยถึงนะเพราะว่าคือบางครั้งเสนอข่าวเยอะไปมันก็ไม่ดีเน
1: า
0: ะ
1: มันสร้างความเครียดอาจารย์เราคุยกันเรื่องดอกไม้อันนี้สบายๆอาจารย์
0: เราก็เลยหันมาคุยเรื่องต้นไม
1: ้ค่ะ
0: ว่าต้นรำเพยเนี่ยมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวคุณขวัญขายของก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขวัญมีฝากอาจารย์ไว้เลยมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องดอกลั่นทมค่ะที่เรียกใหม่ว่าลีลาวดีนี่แหละอาจารย์ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขวัญอ่านคำถามนิดนึงเดี๋ยวขวัญถามอาจารย์เบรกหน้าให้พี่วิชาญแล้วกันนะคะแล
0: ้
1: วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์บ้วนเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยก็พิมพ์มาได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @MCOTNews ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็ทยอยถามอาจารย์ให้ตอนช่วงออกอากาศนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวขวัญจะมีการส่งไลน์ไปให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะละกอมาฝากถามอาจารย์ด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นขวัญมีหม้อหุงข้าวค่ะของชาชีว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะถ้าใครกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะสามารถทำได้ในคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะความใหญ่สะใจเลยนะคะทำได้กินได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าหม้อนี้มีความจุถึง5ลิตรค่ะพลังงานความร้อนแล้วก็มีการใช้พลังงานจากไอน้ำเนี่ยช่วยประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็เวลาในการปรุงก็ลดลงไปกว่าครึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะนอกจากนี้ก็มีรับประกันเต็มๆ1ปีเลยค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงค่ะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรนะคะคลิปอะไรนะคะอาจารย์เปรยๆไว้นิดนึง
0: คืออย่างนี้มันมีคลิปที่แฟนรายการเนี่ยส่งมา
1: ค่ะ
0: บอกไอ้ที่เข้าทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิด
1: ค่ะ
0: ให้ผมอธิบายความด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายความให้ฟังเพราะว่าเวลานี้มีคนทำคลิปเพื่อเรียกยอดวิวเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะซึ่งยอดวิวผมดูแล้วนะ 150,000 ในขณะของผมมีคนติดตามมา 30,000 กว่า
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การนำเสนออะไรที่มันประหลาดแต่มันผิดมันไม่ควรทำอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวผมมาคุยให้ฟัง
1: ถ้าอันนี้ต้องมาฟังจากอาจารย์บ้วนนะคะว่าการดูแลทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์อาจจะสายหลุดไปนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นรำเพยนะคะว่าเป็นพืชที่อาจารย์บอกว่าไม่มี เขาเรียกอะไรนะคะศัตรูพืชวัชพืช เรื่องโรคอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วอาจารย์บอกว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ทดลองในการหักกิ่งต้นลำเพยเนี่ยมาแช่น้ำไว้จนเปื่อยแล้วก็เอาน้ำอันนี้ค่ะไปผสมน้ำเพื่อไปรดต้น

0: ไม้อื่นๆเพื่อเป็นการปราบแมลงต่างๆที่จะมารบกวนต้นพืชอันนี้ก็ช่วยได้อาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของต้นอื่นๆอาจารย์ก็จะมาตอบคำถามกันให้อีกนะคะก็อาจารย์ก็เอามาฝากกันก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านไหนนะคะมีคำถามก็ส่งกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะก็นอกจากต้นรำเพยนะคะขวัญก็ได้มีคำถามฝากมาจากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบมะกรูดด้วยค่ะถ้าเขาถามมาว่าใบมะกรูดเนี่ยเรื่องของถ้าจะหากว่าปลูกเป็นลักษณะการค้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่ตัวใบมะกรูดเนี่ยก็มีลักษณะบ้านเรือนของคนไทยเนี่ยนิยมปลูกใบมะกรูดไว้บริเวณหน้าบ้านหลายๆคนก็อาจจะคุ้นตาบ้านในอดีตบ้านชาวสวนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่ามีต้นมะกรูดกันอยู่ริมรั้วบ้านแน่นอนเลยนะคะอาจารย์มาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ครับให้ผมตอบเรื่องมะกรูดก่อนไหม
0: ได้เลยค่ะมาถึงเรื่องใบมะกรูดพอดีมีคนถามมาว่าถ้าอยากปลูกแบบลักษณะค้าขายอะค่ะอาจารย์ไม่ได้ปลูกแบบอย่างที่บ้านขวัญก็มีต้นเดียวเพื่อแบบว่าถ้าแกงอะไรก็ไปเด็ดมาริมรั้วบ้านหน้าบ้านก็มาเด็ดใส่แกงได้แต่ถ้าปลูกค้าขายนี่ต้องทำยังไงคะอาจารย
1: ์ครับถ้าปลูกค้าขายนะฮะเราก็อย่าปลูกให้มะกรูดมันต้นสูงต้นใหญ่ขึ้นไป
0: ค่ะ
1: มันเก็บยากเดี๋ยวนี้มีบางคนเอาเข่งใหญ่ๆอะ
0: ค่ะ
1: เข่งพลาสติกเห็นไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นเอามาตั้งเรียงแถวเลยหรือจะเป็นภาชนะอะไรก็ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วใส่ดินผสมนะฮะลงไปนะครับทีนี้มะกรูดเนี่ยมันเป็นที่เราเน้นเนี่ยเราเน้นขายใบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือปลูกมะกรูดขายใบ
0: มันก็มีลูกด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
1: ตับปลูกมะกรูดเอาผลเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีวิธีทำคนละแบบนะ
0: ค่ะ
1: เอาขายใบซะก่อน
0: อันนี้ที่เขาถามมาเป็นขายใบแต่อาจารย์ตอบได้สองอย่างเลยค่ะ
1: ขายใบนะ
0: ฮะ
1: ทีนี้คุณขวัญถ้าจะปลูกเพื่อเป็นการค้าคุณขวัญก็ต้องวางแผนว่า
0: ค่ะ
1: 1วันเนี่ยเราจะเก็บใบมะกรูดกี่กิโลแล้วก็ต้องลองคำนวณว่าใน1ต้นเนี่ย1วันเนี่ยเราปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้ประมาณกี่ขีด
0: ค่ะ
1: กี่ต้นเป็น1กิโลอันนี้ก็คือสูตรที่ต้องคำนวณเพื่อจะให้ได้ใบมะกรูดต่อวันตามจำนวนที่เราต้องการคือถ้าปลูกเป็นการค้าต้องปลูกเป็นจำนวนมากนะฮะและการปลูกมะกรูดเป็นการค้าเราอาจจะปลูกหลายแถวสมมติ20แถวใช่ไหม20แถวเราเก็บวันละกี่แถวเราเก็บวันละแถวก็แปลว่า20วันเอาทั้งเดือนเลยก็ได้30แถวนะก็เก็บวันละแถวทีนี้เคล็ดลับก็คือว่าการจะเร่งให้มะกรูดแตกใบนะครับเร่งให้มะกรูดแตกใบและก็มีใบเจริญเติบโตอย่างเร็วเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็คือพวกแหน่แดงนะครับซึ่งมันจะมีไนโตรเจนอยู่นะครับหรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราก็จะใช้ปุ๋ยยูเรีย4600
0: ค่ะ
1: 2100เสริมกับปุ๋ยสูตรเสมอที่เราให้ไว้หรือถ้าเราไม่เอายูเรียหรือแอมโมเนียมมาเสริมเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่น20 10 10 25 7 7 16 8 8อย่างเงี้ยไนโตรเจนเยอะหน่อยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมน้อยหน่อยหลักสูตรนี้ก็อาจจะถูกกว่านะครับก็เลือกดูว่าอะไรที่มันถูกสรุปก็คือต้องการไนโตรเจนเพื่อให้แตกใบแตกใบแตกใบ
0: ค่ะ
1: นะทีนี้มะกรูดเป็นพืชตระกูลส้ม
0: ใช่
1: โรคที่จะทำให้ถึงตายได้ก็คือเชื้อไซทอปเทอรา
0: ค่ะ
1: เวลาเราปลูกในภาชนะเราอาจจะเอาเชื้อไทโคเดอร์มามาคลุกเคล้าเข้าไปกับดินปลูกอันนี้ก็จะคอยควบคุมไซทอปเทอราทีนี้ตอนมะกรูดหรือพืชตระกูลส้มแตกใบมาเนี่ยตัวที่จะมากินจนใบโกรนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนแก้วส้ม
0: ค่ะ
1: คุณผันเคยเห็นแน่นอนไอ้ที่เขาเอามาโฆษณาชาที่เป็นหนอนตัวน่ารักน่ารัก
0: อ๋อหนอนสีเขียวตัวอวบอวบอ้วนอ้วนดุ๋
1: น
0: ดุ๋
1: นนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นมันเป็นการลอกคราบในวัยน่าจะวัยที่ห้าแล้วเตรียมตัวที่จะเข้าดักแด้แล้วก็จะกลายเป็นแม่ที่เชื่อต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่า

0: ตอนที่หนอนกินใบส้มมันระบาดใหม่ๆเนี่ยสีมันไม่เป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นสีน้ำตาลขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยอะสีน้ำตาลและตรงหัวเนี่ยมันจะป้ายด้วยสีขาวถ้าคนไม่สังเกตจะเหมือนว่าเอ๊ะนกมาถ่ายรถไว้ไม่ใช่อันนี้คือหนอนวัยที่ออกจากไข่ใหม
1: ่
0: ๆนะครับมันวงจรชีวิตก็จะเป็นแบบนี้แม่ผีเสื้อมาวางไข่ไข่เป็นตัวหนอนวัยที่หนึ่งที่สองที่สามพอวัยที่สี่ที่ห้าปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มตัวใหญ่เขียวแล้วกินจุวัยหนึ่งวัยสองยังไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เขาปลูกมะกรูดเขาก็จะต้องระมัดระวัง อย่างเช่นถ้าคุณปลูกแม้คุณจะใช้สารเคมีซึ่งในระบบ GAP ไม่ได้ห้าม
1: ค่ะ
0: เราก็อาจจะเอาสารพื้นที่ราคาถูกๆนะอย่างคาร์บอริล 85% อันตรายกับผู้คนก็น้อยนะครับน้อยกว่าเกลือกับน้ำตาลอีกอะนะแล้วฉีดพ่นต่อระยะแตกใบอ่อนเพื่อกำจัดหนอนนะครับอันนี้ก็จะได้ใบที่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกมะกรูดเพื่อจะเอาผลคุณขวัญก็เลี้ยงใบมะกรูดให้สมบูรณ์แข็งแรงนะเรียกว่าพอต้นสะสมอาหารดีแล้วคุณขวัญก็หยุดการให้น้ำ
1: เหมือนหลอกเขาใช่ไหมอาจารย
0: ์คือเป็นวิธีปฏิบัติอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: นะเหมือนส้มเหมือนส้มเราจะให้ออกดอกก็ต้องทำอย่างนี
1: ้
0: ให้กักน้ำถ้าเป็นสวนยกร่องก็ไม่ขึ้นน้ำให้ไม่เอาน้ำก็ไปดูดน้ำออกจากร่องได้ซ้ำไปนะเราก็คือไม่ให้น้ำเลยพอไม่ให้น้ำเลยพอใบมะกรูดเริ่มสลดเริ่มห่อๆอยู่ๆเราก็อัดน้ำขึ้นน้ำเต็มที
1: ่
0: พอได้น้ำเต็มที่มะกรูดก็จะแตกใบใหม่พร้อมกับมีดอกออกมาด้วยคราวนี้ดอกก็จะเยอะเลยแล้วก็ปล่อยให้ดอกเนี่ยกลายเป็นผลต่อไปทีนี้มีบางคนบอกเอ๊ะไอ้มะกรูดนี่ผลเข้าไปทำอะไรหลายคนไปเห็นในโถปัสสาวะป
1: ั
0: สสาวะชายนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์อันนั้นมันโดยอ้อมนะแต่วัตถุประสงค์จริงเนี่ยคือเขาจะใช้ผิวฮะ
1: ใช้ผิวมะกรูดในตำเครื่องแกงใช่ไหมอาจารย์คะ
0: จำได้เลยเมื่อวานนี้เมื่อเช้าได้เองอ่ะไปหยิบถ่านในห้องภรรยา
1: ค่ะ
0: นะฮะบนตู้จะมีแม่ยายอยู่ก็ได้คุยกับแม่ยายไม่สมัยหนึ่งแม่ยายเป็นลูกสาวคนเล็กไปอยู่อเมริกาเปิดร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: แม่ยายกลับมาแม่ยายจะต้องมาขอซื้อใบไอ้ผิวมะกรูดไปให้ลูกสาวอยู่เสมอเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงคนไปอยู่ต่างประเทศพออายุเยอะๆกับเมืองไทยทุกคนแหละครับคุณขวัญ
1: อยู่
0: เมืองไทยแม้ว่าจะเป็นยังไงมันก็ยังบ้านเราแสนสุขใจถึงจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราทีนี้คนสมัยก่อนเนี่ยกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ค
0: ุณขวัญว่าทำไมคนสมัยก่อนใจเย็นกว่าคนปัจจุบัน
1: คือถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่การเราใช้มือถือหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยอาจารย์คือมันเร็วเปลี่ยนเร็วแล้วก็ยิ่งถ้าใครติดซีรีส์แนวตั้งละครสั้นๆเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งมีสมาธิที่สั้นลงความยับยั้งชั่งใจจะน้อยลงไปทุกทีอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งผมเคยคือผมชอบไปช่วยคนแก่ๆทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปแลไปร้องไปหาเงินช่วยเขามาวันหนึ่งผมก็รู้ว่าอ๋อเขาเป็นพวกรับจ้างทำร้ายคนเลว
1: รับจ้างทำร้ายคนเลว
0: ไม่เขามีอาวุธ
1: ค่ะ
0: ที่ไปทำร้ายคนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกันเรื่องอะไรไม่รู้หนึ่งในจำนวนคนที่คุยมาบ่นเรื่องใครสักคนเขาก็บอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้เขาไม่ฆ่ากันหรอก
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย
1: ์
0: เออแต่ถ้ามันไปทำเลวกับใครใครใครใครใครจนกระทั่งกฎหมายเอาไม่อยู่แล้วนั่นเนี่ยมาถึงมือพวกเรา
1: ค่ะ
0: โอ้ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าตายแล้วผมนั่งคุยกับคนนี้มา8-10 ปีเพิ่งรู้

0: ข้างหลังเขาทำอะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เป็นมือเป็นไม้ให้เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจึงมีสับแสงในสมัยหนึ่งบอกว่าคนดีฆ่าไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณขวัญไปดูพูดตรงๆเลยมือปืนคนหนึ่งวันหนึ่งก็ไปด่าตอนทำสารภาพก็ด่าไอ้คนที่จ้างหวานมา
1: ค่ะ
0: มึงโกหกกูมึงก็ไม่บอกว่าเขาเป็นคนดีมึงบอกเขาเป็นคนเลวไงเนี่ยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ทำร้ายคนดี
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าคนดี
1: ผีคุ้ม
0: ไม่ใช่ผีคุ้มนะมือปืนก็คุ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอโทษพูดลึกเกินไปบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะ
1: มันก็เซนซิทีฟนิดนึงอาจารย
0: ์เก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่ควรเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะแต่บางทีก็เขาเรียกว่าผีเจาะปากมาพูดอ
1: าจารย์มีคุณผู้ฟังถามมาว่าแต่ขวัญไม่แน่ใจอาจารย์มีข้อมูลหรือเปล่านะคะถามว่าใบมะกรูดเนี่ยต้มน้ำกินทุกวันเนี่ยดีไหมขวัญไม่เคยต้มน้ำใบมะกรูดกินเลยนะ
0: อันนี้ต้องปรึกษาหมอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องปรึกษาหมอแล้วก็เภสัชกรนะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนจะไปถึงหมอถ้าจะกินอยู่กินยาเนี่ยไปหาเภสัชกรเอ๊ะผมเล่าให้คุณขวัญฟังอย่างว่า
1: เรื่องอะไรคะ
0: วันหนึ่งผมกินยาต่อมลูกหมาก
1: อันเหมือนเคยแล้วอาจารย์ไปบดยาใช่ไหม
0: นั่นละแล้วผมเกือบแย่เลยแล้วผมเปิดไปหาอากูอ่ะ
1: ค่ะ
0: กดเข้าไปถามกูก็ดูนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าให้ไปหาไปปรึกษาเภสัชกรพอดีเดี๋ยวนี้ร้านค้าเนี่ยดีมีเภสัชกร
1: มีเภสัชประจำร้านอยู่ตลอดเวลาถ้าร้านไหนไม่มีผิด
0: ก็เลยไปปรึกษาเขาก็เปลี่ยนยามาให้และบอกอาจารย์เรียกว่าตอบสนองเร็วกินแค่ครึ่งเม็ดพอ
1: ค่ะ
0: ผมก็ลองร้านหมอลองกินเม็ดหนึ่งสิไม่ดี
1: ค่ะ
0: กินครึ่งเม็ดก็ดีใจตัวเองเล็กๆก็ครึ่งเม็ดดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียใจมายังถึงทุกวันนี
1: ้
0: ที่ผมทำไม่สำเร็จคือเปิดตลาดให้ลูกศิษย์ไม่สำเร็จคืออะไร
1: เปิดตลาดอะไรคะ
0: ผมเคยส่งลูกศิษย์ไปฝึกงานกับร้านค้าเคมีเกษตร
1: ค่ะ
0: พูดง่ายร้านใช้ปุ๋ยขายยา
1: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมาลูกศิษย์ผมคนนี้ไปเปิดร้านที่เชียงราย
1: ค่ะ
0: คือผมฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยร้านขายปุ๋ยขายยาควรจะมีถ้าเปรียบเทียบกับหมอก็คือเภสัชกรประจำร้าน
1: ค่ะ
0: คือมีนักโรคพืชและกีตวิทยา
1: ค่ะ
0: อยู่หรือเรียกว่านักวิชาการเกษตรเป็นเหมือนเภสัชกรประจำร้าน
1: จริงๆก็ควรมีนะอาจารย์เพราะมันจะได้ให้ความรู้การใช้สารเคมีด้านการเกษตรที่ถูกต้องด้วย
0: ใช่ทีนี้ลูกศิษย์ผมคู่หนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: จบแล้วเขาบอกเขาไม่ทำงานรับจ้าง
1: ค่ะ
0: คือรับจ้างราชการรับจ้างเอกชนเขาบอกเขาจะประกอบอาชีพเขาไปเปิดเขาไปหุ้นกับเปิดร้านค้า
1: ค่ะ
0: สมัยนั้นเป็นสมัยนั้นผมรู้นะเขาเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็ชอบกันแล้วเขาก็ไปร่วมชีวิตกันตอนนั้นสังคมยังไม่เปิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จวิธีการเขาง่ายนิดเดียวคุณจะซื้ออะไรถ้าคุณไม่เอาใบไม้มาให้ฉันดูฉันไม่ขายให้
1: หมายถึงใบไม้ที่เป็นโรคหรือว่า
0: ใช
1: ่
0: ต้นไม้ที่ป่วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณเล่ามาให้ละเอียดแล้วถ้ามีใบไม้มาให้ดูด้วยแล้วเขาก็มีกล้องจุลทรรศน์อยู่หลังบ้าน
1: ค่ะ
0: เขาก็ส่องดูแล้วเขาก็จ่ายยาถูก
1: อ่ะคราวนี้ก็รับความนิยมเลยเพราะว่าเอามาซื้อร้านนี้แล้วพืชมันหายใช่ไหมคะ
0: เขาขายดีแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เป็นลูกศิษย์ผมก็มีคนมาติดต่อบอกว่าเขาเชิญอาจารย์ไปบรรยายเขาผมเรียกเขาไป 20,000 เขาว่างั้นนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปบรรยายให้เขาที่พิจิตรแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเป็นลูกศิษย์ผมว่าเฮ้ยอย่าไปเอาตังค์มันเอาเป็นลูกศิษย์ผม
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ทีนี้คนบางคนก็ทำมาหากินเองไม่เป็นนะอย่างผมเนี่ยค้าขายไม่เป็นทำมาหากินเองไม่เป็นอ่ะเพราะว่าประกอบอาชีพรับจ้างมาทั้งชีวิตสมัยก่อนก็รับจ้างราชการและเอกชนทำงานนี่ก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้วันที่เขาเลิกรับจ้างแล้วเนี่ยเราสอนคนมาตั้งเยอะเราจะเพาะแหนแดงขายไหมเราจะเลี้ยงหนอนนกขายไหม
1: ปลูกถั่วงอกขาย
0: ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถึงเวลาพิสูจน์แหละ

0: ใช่แล้ว
1: ค่ะสำหรับคนที่ถามเรื่องของใบมะกรูดมาต้มน้ำกินเป็นลักษณะของชาใบมะกรูดเนี่ยนะคะคุณสิริบูลขวัญมีส่งคลิปไปเป็นคลิปของรายการชัวร์ก่อนแชร์ของอสมทนี่แหละค่ะมีการไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องโรคไตแล้วก็มีคำสัมภาษณ์ของเภสัชกรด้วยส่งคลิปไปในข้อความนะคะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณสิริบูลนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: คือบางทีถ้ากินอะไรหนักหนาสาหัสไปเนี่ยไตมันจะพัง
1: ค่ะ
0: เหมือนสมัยหนึ่งน้ำลูกย
1: อค่ะ
0: มีพระคุณเจ้าที่ผมเคารพนับถือวันหนึ่งไปเป็นวิทยากรด้วยกันผมก็เลยบนเวทีเลยกราบท่านบอกผมขอร้องว่าที่ท่านกำลังรณรงค์ให้คุณกินน้ำลูกยอเนี่ยขอให้เลิกเพราะว่าไตมันจะพังสมัยหนึ่งเรานำน้ำลูกยอมาขายก็อุดตลุดไปหมดอะไรเยอะไปก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกทางสายกลางนะฮะคราวนี้คุณขวัญผมแทรกนิดหนึ่งนั้นของทางคือคลิปที่มีคนส่งมาให้ผมคือตอนนี้ผมก็กังวลเล็กๆนะ
1: ค
0: ือผมกลัวคนจะหาว่าผมเนี่ยประยกตนข่มท่านคือไม่มีความคิดแบบนั้นนะฮะจ
1: ะ
0: ขออนุญาตชี้แจงเพื่อความเข้าใจคืออย่างนี้มีคนเนี่ยเขาทำคลิปแล้วเขาก็บอกว่าทำปุ๋ยพืชสดโคนต้นไม
1: ้
0: เขาทำไงเขาก็ไปถกเอาหญ้าในสวนนั่นแหละก็บอกเอาหญ้าไม่มานะแล้วก็ไปแช่น้ำในกระมัง
1: ค่ะ
0: หนึ่งวันหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็เอาหญ้าเนี่ยมาโปะโคนต้นไม้แล้วก็เอาดินเนี่ยกลบรับรองต้นไม้งามมากเพราะว่าไอ้นี่แหละที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดอย่าทำตามนะครับ
1: ถ้ามันจะส่งผลยังไงบ้างอาจารย์ถ้าเอาไปโปะ
0: หนึ่งข้อแรก
1: ค่ะ
0: ไอ้หญ้าที่คุณไปถกมาเนี่ยถ้ามันเป็นวัชพืชฤดูเดียวนะแช่น้ำไว้วันกับคืนนะจริงๆไม่ต้องยันกับคืนหลายคืนนะดีเจตนาการแช่แล้วเขาก็เสริมด้วยว่าเนี่ยแล้วก็เรียกจุลินทรีย์นะก็คือจุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาตินั่นแหละแต่เรียกเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านรู้สึกขลัง
1: ค่ะ
0: นะเอาจุลินทรีย์ใส่ไปด้วยเนี่ยในกระมังเนี่ยเจตนาคือเพื่อให้มันเปื่อยแล้วมันตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าคุณไปถกไม่ดีคุณไปเอาหญ้าที่มันมีข้อปล้องและเป็นวัชพืชหลายฤดู
1: ค่ะ
0: คุณเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนเอ้ามันก็งอกรากสิครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไปโปะโคนต้นก็เท่ากับคุณเอาหญ้าไปปลูกกันเ
1: ด้ค่ะต้องแย่งสารอาหารกันอีก
0: นี่ผิดข้อที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ผิดข้อต่อมาจริงๆนะการเอาใบไม้ไปหมักเจตนาเหมือนใบไม้หล่นลงไปในท้องร่องมันใช้เวลาผุเปื่อยแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะและแม้แต่การทำปุ๋ยพืชสดระหว่างปอเทือง 45-50 วันพอออกดอกเราไถกลบเราไถกลบแล้ว15วันนะ
1: ค่ะ
0: จึงจะลงมือปลูกพืชได้ทีนี้ถ้าคุณเอาต้นสดๆไปโปะโคนต้นแล้วเอาดินไปกลบมันจะเกิดอะไรขึ้นในขบวนการย่อยสลายใบไม้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะอาศัยจุลินทรีย์ในการทำงานและตอนจุลินทรีย์ทำงานเนี่ยมันจะต้องการพลังงานไนโตรเจนอย่างที่เราทำกองปุ๋ยหมักเนี่ยเราต้องในปุ๋ยยูเรียเนี่ยลดลงไปด้วย 46.00 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปแย่งไนโตรเจนกับต้นไม้และความร้อนที่เกิดจากการที่มันกำลังหมักตัวเนี่ยถ้าไปเจอพืชรากตื้นแม้รากไม่ได้ลงลึกมากเนี่ยรากมันจะเสียเพราะฉะนั้นผมขอร้องท่านจะเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรจะเรียกว่าผู้รู้อะไรก็แล้วแต่กูรู้กูเลอะอะไรก็ตามเถอะ
1: ค่ะ
0: ขอร้องว่าที่นักเกษตรเขาบอกว่าท่านจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดโดยแต่ละอันเนี่ยมีขบวนการหมักยังไงก่อนจะเอาปุ๋ยคอกมาใช้เราไม่ใช้สดสดเพราะมันจะร้อนแล้วมันจะดึงเลยโดยเย็นทุกอย่างเนี่ย ขาได้ผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้ว

0: และผมก็อยากจะฝากนะฝากอากูฝากนาเต็กฝากนายูคุณอย่าดูที่ยอดวิวคุณต้องมีผู้รู้ของคุณพิจารณาคอนเทนต์ด้วยถ้าคอนเทนต์นี้ผิดหลักวิทยาศาสตร์คุณต้องสกัดกั้นสิไอ้นี่เราเผลอพูดคำว่าตายไปคำหนึ่ง
1: อ๋อดูดเลยอาจารย์ดูดเลยดูดหายเลย
0: เจอแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: บางทีแบบ
1: จะต้นไม้เสียชีวิตก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าต้นไม้เสียชีวิตไม่แน่ใจทีนี้อย่างนี้คุณขวัญครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยผมไม่ได้หาออเดียนหรือว่าหาคนมาถามนะเพราะคนถามผมเยอะแยะอยู่แล้วแต่ผมต้องกราบขออภัยว่าโดยเจตนาท่านอาจจะเจตนาดีไอการเรียกชื่อถ้าเราพูดว่าจุลินทรีย์ธรรมชาติก็คือที่มันติดอยู่กับใบไม้ในดินอะไรมันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดภาษาฝรั่งให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันขลังหรอก
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยรู้ภาษาฝรั่งเยอะคามิโดสปอร
1: ์ได้
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: จะพูดไปชาวบ้านก็วนเหวออะไรของมึง
1: ต้องการสื่อสารคือสื่อสารให้เข้าใจและเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วงนี้ขอพักเบรกสัก
0: นิดให้ตัวเอง
1: ค่ะ
0: ขอร้องน่ะอันนี้ผมก็แบกโลกไว้ก็หลายครั้งก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์ไปดูแลให้ทุกทั่วไปไม่ไหวหรอกกระทรวงเขายังดูแลไม่ถึงเลยอาจารย์คนเดียวจะทำไงผมก็ได้เอาสมทไงเป็นกระบอกเสียงถ้านั่งอยู่กับบ้านก็ไม่รู้จะพูดกับใคร
1: ได้ค่ะ เดี๋ยวขอพักเบรกก่อนช่วงหน้ามาคุยกันต่อค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย
0: ์คุณขวัญครับก่อนจะไปเรื่องต่อไปผมขออนุญาตเก็บตกที่ยังบกพร่องที่พูดมาแล้วนิดหนึ่งนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าคุณมีใบไม้อะไรต่ออะไรต่างๆใบไม้แห้งต้นไม้สดอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ไปหมักก่อนทำปุ๋ยหมักก่อนวิธีดูว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้หรือยังเนี่ยนะก็คือเอามือซุกเข้าไปในกองปุ๋ยถ้าอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกเท่ากันใช้ได้แล้วถ้าเห็นต้นไม้เริ่มขึ้นบนกองปุ๋ยแล้วใช้ได้แล้วถ้าเอามือไปหยิบไปจับเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยอันนั้นแปลว่าใช้ได้แล้วหมักก่อนครับอย่าไปให้มันไปโปะโคนต้นแบบนั้นทีนี้ไปเก็บตกเรื่องแม่ลำเพยเรื่องต้นลำเพยนะ
1: ค่ะ
0: มีที่ยังไม่ได้พูดก็คือว่าขยายพันธุ์ยังไงดีที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะเมล็ดครับขึ้นง่ายเวลาที่มันจากเป็นใบเป็นดอกแล้วดอกเนี่ยจะติดเป็นผล
1: ค่ะ
0: นะฮะผลเนี่ยเวลามันแก่แล้วเนี่ยมันจะร่วงแล้วเมล็ดเนี่ยมันจะงอกตามโคนต้นถ้ามีต้นแม่อยู่ไปขุดต้นเล็กๆมาปลูกขึ้นง่ายตายยากนะครับต้องคอยตัดแต่งบ่อยๆเพื่อให้มันเข้ารูปเข้าทรงอันนี้เก็บตกที่ยังไม่ครบถ้วนหวังว่าคงจะครบถ้วนแล้วกับเชิญต่อครับคุณขวัญ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าในพื้นที่กทมเนี่ยสามารถนำทุเรียนมาปลูกได้ไหมถ้าปลูกได้เนี่ยมันจะได้กินผลไหมอาจารย
0: ์ปลูกได้กินได้
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนี่ก็ใกล้กันนะใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็สมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ล่องเรือมาแล้วทำไมมาปักหลักตรงนี้อ่ะ
1: ค่ะมันต้องเป็นดินแดนที่เป็นชัยภูมิที่ดีใช่ไหมอาจารย
0: ์กรุงเทพกรุงธนนนทบุรีปทุมธานีเนี่ย
1: ค่ะ
0: นครปฐมเนี่ยมันเป็นดินน้ำไหลทรายมูลน้ำพัดพาเอาอินทรีย์วัตถุเพียงแต่ลูกหลานพระเจ้าตากเอามาเทปูนกันซะหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสมัยหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมันควรจะไปอยู่แถวเสาสระบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นครนายกนู่นนะก็แล้วแต่ที่ไหนก็ตาม
1: แต่กรุงเทพนี่ปลูกทุเรียนได้นะใช่ไหม
0: กรุงเทพเป็นที่เพาะปลูกแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกพืชลงพื้นดินกรุงเทพก็ปลูกได้แล้วนี่พอดีเมื่อคืนนี้นะตอบปัญหามีคนถามมาสั้นๆบอกว่าจะปลูก

0: ทุเรียนจะต้องทำยังไงบ้างโอ้โหอย่างนี้ผมตอบท่านไม่ไหวเลยผมก็เลยบอกให้ไปสืบค้นแล้วก็ลูกชายไปเปิดมาให้ดูนะฮะหน้าปกเป็นรูปผมนั่งกับควายเขางงอ่ะมีอยู่ประมาณ 6-7 ตอนแล้วมั้งเรื่องทุเรียน
1: เรื่องทุเรียนนะคะ
0: ท่านพิมพ์ของวัดทิศบ้วนชวนคุยแล้วก็พิมพ์บอกว่าเรื่องทุเรียนประเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ท่านได้ดูเองอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะกรุณาไปฟังตรงนั้นแต่ว่าส่วนมากคนที่ปลูกทุเรียนแล้วตายเนี่ยนะอย่างที่คุณขวัญพูดอ่ะนนทบุรีเนี่ยเป็นตำนานทุเรียน
1: ยังไงคะอาจารย์ทุเรียนที่เขาประมูลกันเหรอคะหรือว่าตำนานแบบไหนยังไงอะคะ
0: ประมูลนี่มันมาจากผมไปบอกเลยเกิดการประมูลเพราะว่าวันหนึ่งป้าต้อยบอกว่าเนี่ยทุเรียนลูกนี้15,000ผมบอกทำไมไม่ทำให้เป็นลูกละ30,000
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำไงอาจารย์เอ้าเอาคนรวยๆมาประมูลที่ตอนนี้ทุเรียนลูกเป็นแสนที่นนท์อ่ะนี่ถ้าให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กกับใครให้ท่านปูตินอะไรมาประมูลอาจจะลูกเป็นล้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้อย่างนี้ทุเรียนเดิมเนี่ยพื้นเพอยู่นนบุรี
1: ค่ะ
0: แต่ที่มันต้องย้ายถิ่นเหมือนส้มลังสิตต
1: ้
0: องย้ายขึ้นไปอำเภอฝางเนี่ยเพราะอะไร1คุณภาพน้ำลดลง
1: ค่ะ
0: 2หนักที่สุดคือเชื้อไฟท็อปเทอรารากเน่าโคนเน่าและทุเรียนเวลาปลูกนะฮะถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องโรคแมลง
1: ค่ะ
0: ปลูกก็จะไม่ได้ผลผลิตตอนปลูกก็จะตายเพราะโรคตอนที่จะได้ดอกก็จะไม่ได้ดอกเพราะว่าทุเรียนปลายฤดูพอหมดฝนเนี่ยไรมันจะลงพอตัวไรลงปั๊บใบทุเรียนจะร่วงหมดเลยแล้วทุเรียนจะแตกใบใหม่พอแตกใบใหม่มันก็ดึงอาหารไปเลี้ยงใบใหม่มันก็จะไม่เลี้ยงดอกออกสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาคุยเป็นอาทิตย์ครับกรุณาไปฟังยาวๆนะที่ผมตัดสินใจทำคลิปเสียงมาเวลานี้ก็พันกว่าตอนแล้วเนี่ยท่านไปฟังครับ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าที่นี่เรามีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านกรุณาไปฟังตรงนั้นเพิ่มเติมนะฮะที่ผมก็ให้แนวคิดว่าปลูกได้แน่นอนครับแต่เวลาปลูกเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายแห่งประสบน้ำท่วมขังทุเรียนไม่ชอบแต่ทุเรียนเวลาปลูกถ้าที่น้ำท่วมขังยกโคกให้หน่อยและเวลานี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตก็คืออะไรแดดแมลง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนต้นเล็กๆเนี่ยขึงตะข่ายพรางแสงพรางแสงให้หน่อยถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะเอาไอ้ทางมะพร้าวอ่ะ
1: ค่ะ
0: 3ทางผูกยอดติดกันเป็นกระโจมอินเดียแดงนั่นแหละช่วยพรางแสงให
1: ้ค่ะ
0: พอเอาย่อๆนะคุณขวัญนะ
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์โรคที่ทำให้ทุเรียนตายนะ
1: ค่ะ
0: ไปท็อปเทอร่าเกิดรากเน่าโคนเน่านะฮะและที่ทำให้ต้นทุเรียนตายพอต้นโตนะครับก็คือด้วงหนวดยาวระบาดหนักเวลานี้ในเกษตรต้นชมพูพันทิพย์เสียชีวิต
1: ตายได้
0: เป็นจำนวนมากแล้วขนาดว่าผมเคยไปบอกท่านรองอธิการบดีแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจก็ตอนนี้เริ่มลามเข้าไปหาต้นใหญ่ๆแต่ว่าทางต้นใหญ่ๆเนี่ยรถมันวิ่งผ่านเยอะก็ไม่ค่อยเป็นแต่ตรงปลายมาทางนี้ทางถนนจันทรุเบกษาเนี่ยทางโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยตรงนี้ตายเยอะและทยอยตายไปเรื่อยนะมาดูนะมะม่วงทุเรียนนี่ยืนต้นตายและโรคทางใบมีโรคราสีชมพูโรคใบติดโรคแอนแทกโนดติดผลออกมาก็ยังมีเชื้อไปท็อปเทอร่าทำให้เกิดผลเน่าเวลาเราเก็บทุเรียนเราเลยไม่กองกับพื้นดินนะผมบอกว่าในสวนทุเรียนต้องสะอาดคือปลอดเชื้ออย่าให้ใครเข้าสวนแล้วใส่รองเท้าเข้าไปในสวนต
1: ้
0: องเปลี่ยนรองเท้าโดยเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าต้นไหนจะโชว์ก็ให้โชว์อยู่แค่นั้นพอไม่กี่ต้นพอเพียงแล้วก็ยังมีแมลงตัวร้ายแมลง เพลียอ่อนแมลง

0: วีขาวเพลียไก่แจ้นะแล้วก็หนอนก็จะมีหนอนชื่อเขาเรียกหนอนโรคือเจาะเข้าไปตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วเข้าไปกินเมล็ดอ
1: ัน
0: นี้คือหนอนถ้าชื่อเต็มๆเรียกว่าหนอนเจาะผลกินเมล็ดมันเจาะเข้าไปกินเมล็ดแต่พอจะเข้าดักแด้เจาะรูออกมาแล้วไปเข้าดักแด้ในดินนะเราเรียกหนอนรูบางคนเรียกหนอนมาเลย์บางคนเรียกหนอนจันบางคนก็เรียกหนอนใต้ก็แล้วแต่โทษกันไปโทษกันมา
1: ค่ะ
0: นะและหนอนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกหนอนเจาะผลทุเรียนทุเรียนหนึ่งคู่ถ้ามีสองลูกติดกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงรอยที่ติดกันเนี่ยมักจะเห็นเป็นขุยของหนอนอันนั้นเขาเรียกหนอนเจาะผลต่างกับหนอนรูนะหนอนรูเนี่ยเข้าตั้งแต่ตอนลูกเล็ก
1: ๆ
0: แล้วพอมันมุดเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เห็นเลยครับเพราะว่าหนังมันผิวมันจะปิดจะเห็นได้ก็ตอนมันเจาะออกมาเคยเห็นไหมคุณขวัญที่คนไปเหมาสวนทุเรียนเสร็จแล้วก็เป็นความกันว่ารับเงินไปเรียบร้อยแล้วพอไปปอกทุเรียนแล้วปรากฏว่าในลูกทุเรียนน่ะมีขี้หนอนเต็มไปหมดเลย
1: อันนี้ยังไม่เคยเห็นอาจารย์แต
0: ่เนี่ยเคยเป็นความ
1: เป็น
0: คดีการเจ้าของสวนก็บอกไม่รับผิดชอบเพราะว่าเหมากันไปแล้วตอนซื้อก็ลูกก็ยังดีๆอยู่แต่มันเจาะเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นการที่ขายทุเรียนโดยแกะมันก็ดีในแง่แม่ค้าก็คือว่าลูกที่ด้อยคุณภาพเนื้อก็ยังมีคุณภาพก็ขายได้ในแง่ของคนกินก็ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับลูกทุเรียนที่เปิดแกะออกมาอาจจะเจอขี้หนอนเต็มไปหมดนะครับ
1: เปิดมาบางท่านก็อาจจะไม่ได้เหลือทานเลยก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะมีคุณ อิสระชนค่ะบอกว่าอยู่ไซน้อย
0: คุณขวัญแทรกนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เสียดายว่าพอดีลูกชายผมค้นมาให้แล้วล่ะแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องที่ผมใช้พูดเนี่ยผมเลยเปิดดูไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะจดมาให้นะว่าถ้าจะฟังทุเรียนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ คุณอิสระชนบอกว่าอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีหมดไปกับพันธุ์ทุเรียนเนี่ยหลายหมื่นละพอเริ่มแตกใบอ่อนปุ๊บตายเลยตายทันทีเลยอาจารย์อันนี้ทำไมอะคะ
0: เวลาทุเรียนตายก็ต้องดูอย่างนี้ครับมันตายยังไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมเคยพูดเอ่ยชื่อได้เนาะ
1: ค่ะ
0: เคยเจอคุณหมอพรทิพย
1: ์อ๋อค่ะหมอทางด้านนิติเวชใช่ไหมคะ
0: ผมบอกหมอว่าเอ้หมอถ้าเรามาทำรายการด้วยกันเนี่ยน่ากลัวสนุกนะ
1: ชันสูตรพืชเหรออาจารย์หรือชันสูตรอะไร
0: หมอชันสูตรศพ
1: จะมาชันสูตรพืชค่ะ
0: แต่ต้องไปหาสัตวแพทย์มาอีกคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ชันสูตรโรคสัตว์คือต้องดูมันตายยังไงครับถ้ามันตายโดยใบเหลืองพร้อมกันทั้งต้นและสลัดใบทิ้งแล้วต้นตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่ามันต้องมาจากระบบราก
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะ2ชั่วโมงเต็มแบบนี้นะคะก็กลับมาเจอกันค่ะวันนี้วันอาทิตย์9สิงหาคม2569นะคะเช่นเคยอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเกจุรารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้ติ้งหน่วยกลับมาประจำการที่ 100.5 ของเราแล้วนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้หลายเขตของกรุงเทพมหานครชุ่มฉ่ำฉ่ำตั้งแต่เช้าเลยคุณเก๋
3: ใช่ค่ะบางพื้นที่นี่เห็นถนนแบบว่าเปียกเลยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเองเนี่ยก็มีหยุดไปช่วงนึงนะ
4: ครับ
3: ตอนนี้ก็อาจจะมีบางพื้นที่อาจจะมีแดดออกนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เองก็จะมีฝนตกด้วยจะบอกว่าอยากจะเตือนนิดนึงเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเห็นข่าวที่จังหวัดนครพนม
4: โอ้เขาเรียกว่าฝนแสนหาคล้ายๆกับชื่อของพระพุทธรูปเลยใช่ไหม
3: แล้วโอ้โหแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าฝนน่าจะตกหนักด้วยนะ
4: ครับ
3: แล้วก็เห็นภาพแบบว่ารถอะค่ะรถยนต์นะคะจมอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าน้ำรอการระบายนะคะที
4: ่
3: อยู่ทั่วเขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็

0: ก็มันทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ร้านค้าด้วยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยฝ่าน้ำนะคะแล้วก็น็อกแบบว่ากลางถนนเลยอ่ะดับกลางถนนแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะ
1: เห็นว่าฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มาถึงช่วงเช้าช่วงประมาณสักตีห้าของวันนี้นะครับอันนี้เป็นอิทธิพลร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนก็ส่งผลให้จังหวัดนครพนม

0: ฝนวัดได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรและอำเภอนาว่ามีพื้นที่ที่พบว่าปริมาณน้ำฝนสูงที่สุดเลยถึง10มิลลิเมตรนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านี่น่าจะเป็นฝนตกที่หนักแบบฝนแสนหาที่ไม่เคยเจอในรอบเกือบ30ปีเลยครับคุณเก๋
1: ค่ะ
0: ก็นี่คือเรื่องของฟ้าฝนที่ตอนนี้ครับในส่วนของระดับน้ำเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยเห็นว่าบริเวณแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมก็มีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับวิกฤตล้นตลิ่งก็ถือว่ายังคงระบายลำน้ำจากสาขาต่างๆผ่านท่อระบายน้ำเมืองลงสู่แม่น้ำโขงอาจจะช้านิดหนึ่งครับคุณเก
1: ๋
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณตอนนี้สั่งเปิดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่8เครื่องเลยก็เรียกว่าเร่งระบายน้ำที่ล้นออกมาตามริมตลิ่งน้ำโขงจะเร่งสูบน้ำท่วมขังออกจากตัวเมืองและก็เร่งแจกจ่ายกระสอบทรายด้วยนะครับ
1: เขาบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะทำให้มวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยไหลลงน้ำโขงไม่ทันมันก็เลยท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถนนหลายสายนี่ก็น้ำท่วมขังสูงมากเลยนะคะก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็สัญจรไปด้วยความยากลำบากมากแล้วฝนที่ตกนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครพนมเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในอำเภออื่นๆเนี่ยก็มีฝนตกหนักด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่างที่ทางคุณติ๊งหนุ่ยบอกนะคะบอกว่าเป็นฝนที่ตกหนักสุดในรอบ30ปีเขาใช้คำว่าเจอฝนแสนหาค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับ
1: ฉะนั้นเองก็จะมีน้ำท่วมขังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการออกประชาสัมพันธ์นะคะพอฝนหยุดตกนะคะแล้วก็ไปสำรวจเรื่องของความเสียหายจริงๆไม่ใช่แค่จังหวัดนครพนมนะคะเก๋เห็นเนี่ยมีรายงานข่าวขึ้นมาเหมือนกันอย่างที่จังหวัดหนองคายแต่ว่าเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันฉะนั้นช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การรายงานเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
0: ทางเหนือเองก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับคุณเก๋คือผู้ฟังครับโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เองมีข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์น้ำกัดเซาะตลิ่งริมน้ำแม่เสรียงทำให้มีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า3หลังอันนี้มีความเสี่ยงจะพังลงมานะครับเห็นว่าบางส่วนเนี่ยมีข้าวของบางอย่างที่ไม่ได้เป็นตัวบ้านแต่จะเป็นชานที่อยู่ริมตลิ่งก็ทรุดร่วงลงไปเลยนะครับเห็นเก้าอี้เห็นโต๊ะที่อยู่ริมน้ำเนี่ยสุดลงไปกับตลิ่งเรียกว่าน้ำแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เองในอำเภอแม่เสรียงในวรศักดิ์พานทองครับไปดูความเสียหายหลังจากที่เมื่อคืนนี้ประมาณตอนตีสองเกิดเหตุดินสไลด์ครับบริเวณที่บ้านนาคาวแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ตลิ่งริมน้ำมันพังแล้วก็สุดตัวครับคุณเก๋ทลายลงไปประมาณ5เมตรแล้วก็กว้างประมาณ30เมตรก็ถือว่าใหญ่พอสมควรก็พบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบมีอยู่หนึ่งหลังที่เสี่ยงที่อาจจะทรุดลงไปเห็นว่ามีรอยร้าวของบ้านที่พังทลายลงไปด้วยนะครับอันนี้เองก็คือสิ่งที่ทางแม่ฮ่องสอนต้องเฝ้าระวังแล้วก็เร่งแก้ปัญหาในส่วนของดินสไลด์ครับเพราะว่าน้ำป่าน้ำฝนมาแรงมาหนักนะอันนี้คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่าอากาศสุดขั้วจริงๆนะคุณเก
1: ๋
0: ตกก็ตกหนักจริงๆจุดที่ทลายก็สไลด์ไม่หยุดไม่หย่อนนะทางเหนือเนี่ยจะฮิตเรื่องดินสไลด์กันแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าพอจุดที่หนักก็คือหนักแค่บางจุดไม่ได้แบบว่าตกแบบว่าทั่วไปหมดเลยนะคะอย่างที่จังหวัดหนองคายนะคะก็มีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายอะค่ะตรงนี้เนี่ยวัดได้นะคะเขาเพิ่มสูงขึ้นนะวัดได้อยู่ที่ 9.94 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเนี่ย 0.96 เมตรแม้ว่าปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังคงต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วมอยู่ที่ 2.26 เมตรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับต้องติดตามสถานการณ์ว
0: ่
1: ามันจะมีแนวโน้มในการที่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะก
0: ็
1: ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายแล้วก็โครงการชลประทานจังหวัดนะคะก็มีการนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งบริเวณจุดสำคัญต่างๆวางมาตรการป้องกันระดับน้ำโขงเพื่อที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนถึงระดับที่อา จจะต้องมีการปิดประตูระบายน้ำตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินเครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำ

0: ออกจากสำรางนะคะออกจากลำรางค่ะขออภัยออกจากลำรางแล้วก็ท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทันทีเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ในเขตเมืองหนองคายด้วยค่ะ
1: อันนี้คือเรื่องของทางภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วง 1-2 วันนี้รับมือเตรียมความพร้อมกับฝนที่อาจจะตกหนักแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าหลากตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนในส่วนของภาคเหนือก็อย่างที่ทราบแล้วครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านและแพร่จะต้องเจอกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนอันนี้เองจะไปเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันของเราอยู่ก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้มีฝนตกหนักและจะมีฝนที่ตกสะสมนี่แหละครับต้องระวังน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าสสน.หรือว่าในส่วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็แจ้งเตือนทางภาคเหนือเหมือนกันครับคุณเก๋ครับว่าช่วง3วันนี้เนี่ยยังคงเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักซ้ำอาจจะเกิดอุทกภัยก็เป็นไปได้โดยเฉพาะ 4-5 จังหวัดที่ผมเตือนไปก่อนหน้านี้รวมถึงยังมีพะเยาน่านอุตรดิตถ์ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในห่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันเห็นว่าทางภาคใต้เองนะคะภาคใต้เองก็มีการเตรียมเรื่องของความพร้อมเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะต้องมีการรับมือด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะคะมีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ใน14จังหวัดเลยนะมีการซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็ประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการสำรวจพื้นที่เตรียมข้อมูลสำคัญอย่างเช่นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพื้นที่ภาคใต้อาจจะมีเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักด้วยนะคะอ่ะก็หลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้รับชมรับฟังนะคะรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่จุดไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะร่วมแบบว่าส่งข้อความมาพูดคุยแล้วก็ร่วมแชร์กันได้
1: ก็มีหลายท่านนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายเราที่หน้าเพจกันแล้วพี่สุภชัยจันนิดพี่วรวุฒิพี่เล็กพี่รจนารวมถึงพี่เสือนอนไม่หลับแต่พี่เสือใบยังไม่มารายงานตัวนะไม่ทราบว่าเจอฟ้าเจอฝนกับเขาหรือเปล่านะครับก็ไหนๆพูดถึงฟ้าถึงฝนแล้วก็เรื่องราวของข่าวสารในส่วนของจังหวัดต่างๆกันแล้วทางเหนือเองวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ทำให้เห็นว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับมาระบาดอีกแล้วหรือไม่อย่างไรครับคุณเก๋
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: เพราะว่าล่าสุดครับที่ในส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดเชียงรายครับทางเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งท่านบอกว่ามีตำรวจอ้างตัวครับว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมีคดีอาญาและได้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงต้องให้โอนเงินมาให้ตรวจสอบเจ้าวาดท่านก็โอนไปตั้งแต่ปี68รวม207ครั้งครับคุณเก๋66บัญชีโอ้โหท่านคงมีเงินเยอะพอสมควรก็ให้ตำรวจที่เป็นคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งทราบตอนหลังว่าไม่ใช่ตำรวจจริงก็เลยสูญเงินไปเกือบ9ล้านบาทเพิ่งจะมาเอะใจตอนหลังครับคุณเก๋เห็นพิรุธก็เลยไปแจ้งตำรวจสภ.แม่จันที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ณขณะนี้ครับโอ้โหนี่กลับมาระบาดสร้างความเสียหายโดยเฉพาะผู้สูงวัยรอบนี้เนี่ยเป็นถึงพระครูเป็นเจ้าคณะเลยทีเดียวนะครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสที่ไปหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินก้อนใหญ่ให้ไปก็เห็นว่ากลวิธีของเขาเนี่ยบอกว่าเป็นสารวัตรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่บอกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมีคดีอาญานะและไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินก็เลยจะให้ตำรวจที่เป็นผู้กำกับหนึ่งนายรองสารวัตรอีกหนึ่งนายตรวจสอบเรื่องเงินและบัญชีธนาคารของเจ้าอาวาสเห็นว่าไม่รู้เป็นเงินวัดด้วยหรือไม่เนี่ยคุณเกียร์อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อโอ้แต่น่ากลัวครับว่าท่านโอนไปเห็นว่ามีเงินวัดเงินส่วนตัวครับคุณเก๋66บัญชีโอนตั้งแต่มกราคม68ถึงกรกฎาคมปีนี้

0: ึ่งจะมาเห็นพิรุษเห็นว่าเอ๊ะตำรวจทำไมโอนจังยังไม่หยุดเลยคุณเก๋โอนไป8ล้าน7แสนครับทั้งหมด66บัญชี207ครั้งปรากฏว่าไปตรวจสอบพบว่าเป็นสแกมเมอร์ที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ณขณะนี้โอ้โห
1: คือเจ้าวาดไม่เอะใจเลยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้า
0: เพิ่งจะมาเอะเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นที่วัดแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็สร้างความโศกเศร้าให้กับศาสนิกชนใน3หมู่บ้านที่ตอนนี้กำลังร่วมกันประชุมตรวจสอบว่าเงินวัดเงินบัญชีหายไปไหนเยอะแยะมากมายก็เพราะว่าท่านเจ้าวาดถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบสุดท้ายตอนนี้สูญไป8ล้าน7แสนครับคุณเก๋
1: โอ้โหนะคะโอนไปเนี่ยรวมรายการถึง207ครั้งด้วยกันนะคะโอ้โหตั้งแต่ต้นปีนะคะในช่วงปี69เนี้ยแล้วก็รวมเป็นเงิน8ล้าน7แสนบาทแล้วตามรายงานข่าวเนี่ยมีการโอนไปยังบัญชีธนาคารถึง66บัญชี
0: นั่นนะสิ
1: โอ้อะนะคะก็ยังคงมีเรื่องของคอลเซ็นเตอร์เรื่องของสแกมเมอร์อยู่นะคะฉะนั้นเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการนัดหมายเพื่อที่จะประชุมเรื่องของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะแจ้งความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนเด็กนะคะที่ก่อเหตุในโรงเรียนเทพศิรินทร์ในจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการออกมาแถลงถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็หลังจากมีการใช้เวลาในการประชุมเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1อะค่ะท่านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ท่านก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะคะหลังจากที่มีการประชุมกันบอกว่าณเวลานี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากด้วยกันแล้วก็มีการนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุมาส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยยังคงทำการสอบสวนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเลยโดยจากการสืบสวนสอบสวนบอกว่าสาเหตุเนี่ยในการก่อเหตุนะคะซึ่งหลายคนอยากรู้ว่าแรงจูงใจคืออะไรท่านบอกว่ามันประกอบมาจากหลายปัจจัย หลายปัจจัยประกอบกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันป
0: ั
1: ญหาเรื่องการเรียนเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนรวมไปถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงนะคะแล้วก็อาชญากรรมมานานถึง 1-2 ปีเลยนะ
0: โอ้เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนพอสมควร
1: แล้วก็บอกว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยก็พบว่าเป็นปืนของปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้เนี่ยก็พบว่าผู้ก่อเหตุมีการสั่งซื้อเองผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้พบการฝึกยิงปืนนะคะไม่มีข้อมูลว่าน้องไปฝึกยิงปืนที่ไหนเลยนะคะหรือการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเน้นย้ำฝากเลยนะคะให้ผู้ปกครองแล้วก็ครูเนี่ยช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการเก็บอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดเพื่อที่จะไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดจัดเรื่องของสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจแล้วก็รวมไปถึงนะคะต้องขอความร่วมมือทั้งสื่อมวลชนอย่างเราเองแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงที่มันซ้ำๆแบบนี้เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอร้องเลยบอกว่าหยุดได้แล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้กระทบเรื่องของจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายปัจจัยประกอบกันจริงๆนะ
0: ถูกต้องเลยครับเรียกว่ามันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้แรงจูงใจเหล่านี้เนี่ยส่งผลทำให้เกิดความอำมหิตได้หรือไม่อย่างไรก็ในชั่วโมงสุดท้ายของเราวันนี้จะได้วิเคราะห์เรื่องของพฤติกรรมเด็กรวมถึงการยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกำลังตื่นตัวเรื่องของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนครับคุณเก๋ก
1: ็
0: คือจะต้องตรวจอาวุธสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดบุหรี่จะให้อำนาจครูตรวจค้นได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ นี่เป็นสิ่งที่คุณประเสริฐจันทรรวง

0: ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาสั่งการล่าสุดถึงมาตรการเร่งด่วนก็คือตอนนี้เนี่ยต้องงดการเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อจะได้ป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบด้วย
1: สำคัญมากเลย
0: ใช่ไหมจึงมีการสั่งการให้ผู้บริหารของสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับเพิ่มเติมความเข้มงวดโดยเร็วแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองและเยียวยาปฐมพยาบาลทางจิตใจอย่างต่อเนื่องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั่วประเทศและเห็นว่าระยะสั้นนี้จะมีการเตรียมแก้ปัญหาต่างๆเพิ่มเติมและจะเดินหน้าผลักดันร่างพรบ.ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครับอันนี้จะเป็นเรื่องของหากฎหมายมาดูแลเยียวยานักเรียนได้เพิ่มเติมเพราะว่าเห็นคุณพ่อของคุณครูท่านหนึ่งที่บอกว่าเงินเยียวยา 300,000 เนี่ยไม่พอกับชีวิตลูกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้หลายคนฟังแล้วสะเทือนเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่านี่คือเงินที่ตามกฎหมายที่เหมือนกับเป็นการขอโทษจากรัฐบาลหรือไม่อย่างไรที่ทำให้เกิดความสูญเสียระยะสั้นเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าจะเพิ่มความเข้มงวดห้ามพกปืนห้ามเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าโรงเรียนเด็ดขาดอันนี้จะให้อำนาจคุณครูตรวจค้นก็คงจะหมายถึงฝ่ายปกครองที่จะต้องเพิ่มหน้าที่นะต้องป้องกันการบูลลี่ด้วยไม่ใช่เฉพาะบูลลี่ว่ากล่าวอย่างเดียวยังมีถึงการกลั่นแกล้งที่เรียกว่าคอยแกล้งกันเป็นประจำแกล้งเพื่อจะให้เด็กคนหนึ่งกลัวแล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะหยุดแกล้งอันนี้เริ่มมีการแชร์ในโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วครับคุณเก๋ว่ากลวิธีของการแกล้งเนี่ยไม่ใช่แกล้งเพราะว่าอยากจะแกล้งเขาเพื่อรังแกแต่แกล้งเพื่อผลประโยชน์บางอย่างกันแล้วอันนี้ก็น่ากลัวนะครับแล้วก็เรื่องนี้เองทำให้หลายโรงเรียนตอนนี้เริ่มออกมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยกันแล้วเห็นทางใต้เองที่จังหวัดสงขลาก็ถึงขั้นต้องปิดโรงเรียนให้เรียนออนไลน์กันเลยนะเพราะทราบว่าอาจจะมีการก่อเหตุจากนักเรียนที่มีความไม่เข้าใจการวิวาทกันเนี่ยมาก่อเหตุในโรงเรียนนี่ถึงขั้นต้องใช้มาตรการเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีอาชีวะที่อยู่แถวๆปทุมวันแล้วนะคุณเก๋เวลาที่จะมีงานจัดสถาบันครบรอบเนี่ยควรที่จะงดเรียนเลยคือไม่ให้นักเรียนเนี่ยมาเจอกันเรียนออนไลน์กันเลยครับคุณเก
1: ๋
0: ดีไหมอันนี้ก็เป็นความตื่นตัวอีกด้านหนึ่ง
1: คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาวันนี้ยังมีประเด็นให้ตามต่อครับคุณเก๋เมื่อเวทีสิทธิมนุษยชนถูกแปรสภาพเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยเฉพาะกรณีของคุณทอมแอนดรูประเทศไทยกำลังถูกลูบคมกลางเวที UN หรือไม่ก็เลยจะมาเจาะลึกเรื่องของสงครามข่าวสารข้ามชาติที่ตอนนี้เรียกว่าลามสู่ห้องประชุมระดับโลกในเวที UN ไปแล้วนะครับเมื่อคุณทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN เปิดโต๊ะแถลงเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันพุ่งเป้าสาดโคลนโจมตีประเทศไทยเต็มๆเลยก็เราได้เห็นล่าสุดแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศของเราฟาดกลับแบบชนิดที่ว่าหน้าหงายเหมือนกันนะถ้าดูจากแถลงการของท่านรองศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็เรียกว่านี่คือความเป็นมืออาชีพของเราและทางนู้นไม่มีความเป็นมืออาชีพบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของรายงานลวงโลกแอนดรูที่ตอนนี้จะมีการชงเข้าที่ประชุม UNSCR ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วคุณเก๋เราก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาฟังตามที่เขาสาดโคลนเราเนี่ยเราจะเสียเปรียบเราจะแก้เกมนี้อย่างไรหรือเป็นการจัดฉากเพื่อดิสเครดิตไทยหรือไม่มาถอดรหัสกฎหมายระหว่างประเทศและอ่านเกมสงครามข่าวสารกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนแรกเนี่ยทางการไทยก็ออกมาเป็นในเรื่องของการแถลงเนาะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับอย่างเป็นทางการและส่งหนังสือตรงไปเลยนะคะถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทีนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ค่ะเรายังพอมีช่องทางในการที่จะชี้แจงเรื่องของการแก้ข้อมูลตามที่เขามีการกล่าวอ้างเพื่อที่จะบิดเบือนไหมคะ

0: อเคครับคิดว่ามีครับแล้วก็สามารถทำได้ด้วยครับเริ่มขออนุญาตเริ่มแบบนี้ก่อนครับว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไง
1: คือ
0: จริงๆแล้วเนี่ยรายงานฉบับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยครับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN เนี่ยได้มีการตั้งนะครับบุคคลซึ่งทำหน้าที่ดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาซึ่งเขาก็มีการกระบวนการคัดเลือกต่างๆแล้วก็ตั้งคุณทอมแอนดรูเนี่ยเข้าไปทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในรายงานเนี่ยเขาพูดหลายเรื่องนะครับคือเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องไทยกับกัมพูชาอย่างเดียวนะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยพอมันเขารู้สึกว่ามันทำให้เขาได้เปรียบเนี่ยเขาก็หยิบประเด็นเนี้ยมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็มีการชี้แจงโต้กันไปโต้กันมานะครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็แถลงไม่เห็นด้วยกับรายงานนะครับของไทยทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็ดีกองทัพบกก็ดีนะครับแล้วก็ทางคุณทอมแอนดรูก็ออกมาโพสต์ผ่าน Twitter ส่วนตัวครับบอกว่าก็มีการส่งรายงานให้ประเทศไทยล่วงหน้าแล้ววงเล็บ2วันท่วนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไทยไม่ตอบรับอะไรก็เลยมีการโพสต์ออกไปแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันกระทบต่อประเทศไทยอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยนะครับตั้งแต่อันแรกสุดคือขอบเขตของคุณทอมแอนดรูเนี่ยที่เขาจะมีขอบเขตที่สามารถออกรายงานฉบับดังกล่าวได้ว่าสามารถไปกระทบต่อประเทศอื่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเนื้อหาในรายงานหลายฉบับเนี่ยค่อนข้างมีปัญหา อยู่พอสมควรเลยครับผมยกตัวอย่างสัก 2-3 เรื่องแล้วกันที่รู้สึกว่าอันนี้กระทบแรงนะครับ
2: อ
0: ันแรกสุดเนี่ยก็คือที่เขามีการพูดถึงเกี่ยวกับว่าประชาชนกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทหารไทยควบคุมอยู่คือการที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการสื่อว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับของประชาชนชาวกัมพูชาแต่เขาไม่ได้ไปดูประวัติศาสตร์เลยว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราให้กัมพูชาเนี่ยเขาอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็การที่เขาไปพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับไปพูดอีกแนวนึงว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของนะครับผู้เสนอรายงานเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับแล้วก็ประเด็นหลายประเด็นที่มีการพูดอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันส่งผลให้กัมพูชาเนี่ยเอาผลของรายงานเนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองทีนี้ประเทศไทยเราโต้กลับอะไรได้บ้างนะครับอันแรกสุดที่ประเทศไทยทำได้ดีคือประเทศไทยเนี่ยมีรายงานปฏิเสธนะครับม
1: ี
0: หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการซ
1: ึ่ง
0: การตั้งการเวลาเราปฏิเสธเนี่ยถ้าเราปฏิเสธไปยังตัวผู้เสนอรายงานเนี่ยผลก็จะกระทบแค่ตัวผู้เสนอรายงานอย่างเดียวแต
2: ่
0: ว่าประเทศไทยเนี่ยเราส่งไปไกลกว่านั้นครับคือเราส่งไปที่ตัวข้าหลวงใหญ่นะครับของสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนเลยนะครับค
1: ุ
0: ณวอคเกอร์ซึ่งอันนี้คือเป็นหัวหน้าใหญ่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนเป็นการรายงานว่าสิ่งที่ผู้เสนอรายงานนะครับดำเนินการออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบและมันอาจจะขัดต่อจริงๆต้องบอกว่าขัดต่อเอกสารฉบับหนึ่งที่สำคัญด้วยเป็น Code of Conduct ก็คือพูดง่ายๆว่าคล้ายๆเหมือนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN เลยครับ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีนะครับเพราะว่าขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดแต่ยังที่ที่เรียนไปเมื่อสักครู่อะครับว่าเดี๋ยวรายงานฉบับนี้เนี่ยจะเข้าสู่กลไกของที่ประชุมช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับซ
2: ึ่
0: งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงอย่างเป็นทางการซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเข้าใจว่าเราส่งหนังสือเป็นทางการไปเลยนะครับ
2: ล
0: งนามเข้าใจว่าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาน
1: ี่ครับ
0: โดยท่านศิริศักดิ์นะครับองค์เด็ดแก้วรองนายกและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำที่ดีแต่ว่าเดี๋ยวพอรายงานนี้เข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องคัดค้านอย่างหัวชนฝาเลยครับว่าผลของรายงานที่นำเสนอไปเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างครับ
1: คือแล้วเราแล้วพอเราเข้าไปชี้แจงเนี่ยเขาจะมีเขาต้องแก้ข้อมูลให้เราด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีการบิดเบือนแล้วก็มีการบันทึกอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับคือการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือตอนที่จะทำรายงานฉบับนี้ออกมาครับรายงานฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศไทยนะครับไม่ใช่ข้อสรุปอย่างเป็นทางการของ UN หรือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเลยจนกว่ารายงานฉบับนี้จะถูกรับรองในที่ประชุมครับด
2: ัง
0: นั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องไปชี้แจงแล้วก็มีบันทึกข้อโต้แย้งต่างๆนะครับซ
2: ึ่
0: งอันนี้เป็นส่วนสำคัญ
2: ครับ
0: ใช่ครับ
2: ก็เรียกว่ายังคงเป็นกระดาษเปื้อนหมึกที่เอาไว้สร้างพื้นที่ข่าวอย่างเดียวเท่านั้นรายงานพิเศษของนายแอนดูยังไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายณขณะนี้นะครับแต่ข้อกล่าวหาของข้าวข้าพเจ้าที่บอกว่าเราเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางกันกระสุนแล้วก็ปกป้องประชาชนชายแดนในทางกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าข้าพเจ้าทำไมถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

0: จากตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไปทำรั้วริมกำแพงครับอาจารย์ครับริมชายแดนครับ
1: คืออันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างมีปัญหามากในการนำเสนอรายงานนะครับของทางคุณทอมแอนดรูว์เพราะว่าคือการที่บอกว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเอาสิ่งกีดขวางต่างๆไปวางนะครับหรือทำอะไรก็ตามบนพื้นที่ชายแดนเนี่ยทอมแอนดรูว์เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนครับเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนเนี่ยเป็นคือเรื่องของไทยกับกัมพูชาที่จะคุยกันเองครับไม่ใช่เรื่องของฝ่ายเขาด้วยซ้ำคือต้องบอกว่าทอมแอนดรูว์เนี่ยเป็นผู้เสนอรายงานที่เป็นบุคคลภายนอกเลยนะครับแล้วก็คือเพิ่งถูกแต่งตั้งเข้ามานะครับในปีนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ไปบอกว่าการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันพูดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการตั้งอยู่ภายใต้ดินแดนที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องนะครับสิทธิมนุษยชนของคนไทยด้วยซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถหักล้างได้นะครับแล้วก็คิดว่าข้อเสนอนี้น่าจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับ
0: ใช่ครับอาจารย์
2: อาจารย์นอกจากเราส่งหนังสือตรงไปที่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอาจารย์คิดว่าเราจะต้องมีการทำดำเนินการในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยไหมคะ
0: หรือขอให้ UN สั่งปลดนายแอนดรูลงโทษนายแอนดรูได้ไหมครับว่าทำหน้าที่เกินขอบเขตอันนัดในทางกฎหมาย UN ทำได้เปล่าครับอาจารย์
1: ครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกอันนึงที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดประเด็นคร่าวๆนะครับในหนังสือแถลงการอย่างเป็นทางการของประเทศไทยว่าพฤติกรรมของบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้เสนอรายงานเนี่ยควรจะต้องดำเนินการด้วยความมีอิสระเป็นกลางและเที่ยงธรรมและไม่เร่งสรุปข้อมูลอะไรก็ตามที่ยังไม่เป็นที่ยุติเพราะนะครับรายงานของผู้เสนอเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่มีสถานะทางกฎหมายก็ตามแต่มันก็มีผลผูกพันในเชิงของทางสัญลักษณ์นะครับว่าเป็นการดำเนินการออกมาจากผู้แทนของ UN ซึ่ง UN ต้องคิดต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาต้องคิดต่อว่าถ้ามีรายงานฉบับนี้ออกมาแล้วข้อมูลมันผิดพลาดเยอะมากๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์พอสมควรต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลทางด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทางคุณทอมแอนดรูว์เนี่ยดำเนินการต่อนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คิดต่อก็คือว่าแล้วประเทศไทยจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมนอกเหนือจากการแค่แถลงการออกมาสู่สาธารณะแล้วก็จบไปนะครับคือแน่นอนตอนนี้สิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการไปแล้วคือประเทศไทยมีการส่งหนังสือทางการถึงหัวหน้าใหญ่สุดคือข้าหลวงใหญ่นะครับสิทธิมนุษยชนอันนี้ถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการแจ้งสมมติว่าเราค่อยๆไล่ระดับไปนะครับคุณทอมแอนดรูว์เนี่ยพูดข้อมูลที่ผิดพลาดผมคิดว่าเราต้องชี้แจงให้เขาเห็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำเสนอแก้ไขให้ถูกต้องตั้งแต่ในชั้นนี้เลยคือแม้ว่าในระหว่างนี้เนี่ยเป็นการทำรีพอร์ตออกมาเผยแพร่สาธารณะก็ตามนะครับความยาวประมาณสัก8หน้านะครับณปัจจุบันโดยทอมแอนดรูว์แต่เขายังไม่ได้เอารายงานฉบับนี้ส่งไปที่ประชุมของคณะมนตรีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแปลว่าเขาสามารถแก้ไขรายงานก่อนนำเสนอได
2: ้
1: ผมคิดว่าทางแค่ทางหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงเดือนกันยาที่มีการส่งรายงานเข้าไปเราอาจจะส่งนะครับข้อมูลให้กับทางคุณทอมแอนดรูว์นะครับเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่แค่หนังสือประท้วงอย่างเดียวนะครับระบุข้อมูลทุกอย่างให้ชัดเจนนะครับผู้พัดถิ่นเป็นยังไงกลับไปแล้วเท่าไหร่และนะครับแล้วเป็นการกลับโดยสมัครใจด้วยนะครับไม่ได้มีการผลักไสไล่ส่งใครนะครับเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับการทำงานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดนะครับขอข้อมูลจากคุณทอมแอนดรูว์ที่ชัดเจนด้วยว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยที่เขาพูดเนี่ย 650,000 คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเขียนให้ชัดเจนออกมาเลยถ้าสมมติว่าทางคุณทอมแอนดรูว์เนี่ยมีที่มาที่ไปหรือเป็นการแค่ไปสอบถามจากบุคคลจำนวนหนึ่งในกัมพูชาแล้วได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้เห็นภาพว่าน้ำหนักในการอ้างอิงถึงตัวเลขข้อมูลต่างๆในรายงานของเขาเนี่ยมันน้อยลงไปดูสภาพนะครับหรือถ้าจะไปไกลกว่านั้นเราอาจจะขอมีตติ้งกับเขาไปเลยก็ได้ครับเรียกเขาเชิญมาพบเพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับรายงานต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้หรือตอนที่ไปประชุมที่ UN นะครับที่เรื่องคณะกรรมการคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราอาจจะขอใช้สิทธิ์ในการตอบซึ่งประเทศไทยเราทำหลายครั้งครับเขาเรียกว่า right to reply of reply ก็คือเป็นการให้คำชี้แจงของไทยเนี่ยปรากฏคู่ขนานไปกับรายงานที่มีการเสนอในที่ประชุมในเดือนกันยายนก็คือว่าอันนี้เป็นจุดยืนของประเทศไทยพร้อมกับรายงานในกรณีที่รายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับผมอันนี้ก็คือจะสังเกตว่า

0: วิธีการที่เราจะจัดการเนี่ยเราต้องจัดการทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ตอนที่มีการตั้งแต่ภายในเลยเรียกเขามาพูดคุยนะครับแล้วก็ชี้แจงให้ข้อมูลส่งรายงานไปที่หัวหน้าเขาส่งรายงานไปที่ประชุมใหญ่นะครับตามลำดับเลยครับผม
1: อาจารย์คะอย่างกรณีที่เราชี้แจงเป็นหนังสือไปเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยถือว่าเป็นการทักท้วงแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเรากำลังเข้าสู่เกมการทูตที่เป็นเรื่องของการสู้การโต้กันเป็นข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศถึงขนาดยกระดับเป็นแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผมคิดว่าในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นรายละอักษรเนี่ยมันคือการยกระดับขึ้นมาแล้วครับคือสิ่งที่ไทยพูดได้ดีในหนังสือเนี่ยคือไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับนะครับถ้อยแถลงนะครับของคุณทอมแอนดรูว์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็บอกชัดเจนว่าเรายังไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของความชอบธรรมนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลสิทธิมนุษยชนและก็กลไกกระบวนการนะครับพิเศษนะครับของผู้เสนอรายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะครับก็คือเราเคารพแหละว่ากลไกนี้ยังมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้ข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ข้อโต้แย้งต่างๆเนี่ยมันมีการนำเสนอมาอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เห็นว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อที่จะปลุกปั่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่งครับผม
2: ครับและที่หลายคนกังวลครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าในเดือนกันยายนนี้ในทรอมแอนดูเอารายงานพิเศษไปให้ UNSCR เกิดเขารับรองขึ้นมาจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเราหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าตอนที่มีการพูดคุยในที่ประชุมเนี่ยถ้าเราไม่เห็นด้วยประเด็นไหนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อสิทธิของประเทศไทยโดยตรงดังนั้นประเทศไทยต้องขัดขานนะครับใช้สิทธิในการตอบคำถามแล้วก็ให้คำชี้แจงของประเทศไทยเนี่ยปรากฏในเล่มรายงานนะครับควบคู่กับตอนที่มีการแถลงการนะครับแล้วก็นะครับประเด็นนี้เราอาจจะลองดูว่ามีชาติอื่นๆที่อาจจะอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเห็นด้วยกับเรื่องของประเทศไทยไหมเพราะว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเรื่องอธิปไตยเนี่ยคือคนละเรื่องกันทางคุณทอมแอนดรูว์จะต้องไม่มาแตะต้องประเด็นที่เกี่ยวข้องอธิปไตยของประเทศไทยครับ
2: เราจะดึงอาเซียนหรือว่าเพื่อนบ้านชาติที่เป็นมิตรเรามาช่วยสนับสนุนจุดยืนของเราได้บ้างไหมครับอาจารย์หรือว่าเรื่องนี้ตัวใครตัวมันครับ
0: ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องดึงสมาชิกของอาเซียนก็ได้ครับแต่เราอาจจะดึงสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมาเลยครับก็คือหมายความว่าในที่ประชุมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเป็นหนึ่งในกรรมการนะครับที่สิทธิมนุษยชนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยของ UN อยู่แล้วเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยในการดำเนินการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะพอพูดคุยกับอีกแต่ละฝ่ายได้ทีมฝั่งประเทศไทยก็ทำหน้าที่ในการชี้แจงข้อมูลนะครับทีมฝั่งที่อยู่ที่เจนีวานะครับหรือว่าหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ UN ก็ทำหน้าที่ในการชี้แจงแล้วก็ประสานงานกับรัฐต่างๆที่อยู่ในที่ประชุมนะครับเพื่อให้เห็นภาพล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมในวาระ1กันยายนครับ
1: ค่ะก็ต้องชี้แจงต่อไปแล้วก็ขนาดเดียวกันเรื่องของทางการทูตก็ต้องเดินหน้ารุกต่อไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือต้องสร้างความได้เปรียบในเชิงการสื่อสารระหว่างประเทศเลยแหละนะเวลานี้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนี่โต้กันอันไหนไม่จริงต้องแก้แล้วทักท้วงทันทีเลยอาจารย์สุดท้ายค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากสำหรับประเด็นนี้ไหมคะว่าไทยเองหลังจากนี้เนี่ยจะต้องตั้งรับชี้แจงสื่อสารเชิงรุกแล้วก็ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมาก
0: ครับก็อันแรกสุดนะครับเนื่องจากว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานในเนื้อหาทุกอย่างจะต้องถูกดันขึ้นมาพร้อมกันนะครับคือจริงๆถ้าเราไปดูในเล่มรายงานเนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องไทยกัมพูชาอย่างเดียวเขาพูดประเด็นเรื่องสแกมเมอร์ไซเบอร์สแกมด้วยจริงๆเนี่ยประเด็นพวกนี้ถูกหยิบขึ้นมาได้ประเด็นเรื่องของการห้ามเขาเรียกว่าที่มีการจำกัดสิทธิ์ในการชุมนุมต่างๆของคนในกัมพูชาเนี่ยพวกนี้จริงๆหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรายงานอย่างเป็นทางการส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราต้องชี้แจงให้ชัดนะครับทุกฝ่ายเลยนะครับทั้งฝ่ายที่ทำงานอยู่ในไทยในการชี้แจงเรียกทั้งทางถ้าเป็นไปได้นะครับส่งข้อมูลให้ทางคุณทอมแอนดรูว์ที่เป็นข้อมูลตามความเป็นจริงของประเทศไทยเชิญเขาเข้ามาพูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทำงานนะครับส่งหนังสือนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับไปยังข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เตรียมคำตอบสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในที่ประชุมนะครับในเดือนกันยายนซึ่งคิดว่าแน่นอนครับกัมพูชาเนี่ยเขาต้องไปจนสุดทางอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าหลายครั้งเนี่ยพอประเทศไทยเนี่ยฟังกัมพูชาแถลงการในที่ประชุมต่างๆเราเพิ่งมาแก้ทีหลังผมคิดว่าเราอาจจะต้องดำเนิน

0: การไปก่อนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้กัมพูชาแถลงตอบโต้ในสิ่งเรื่องไหนหรือไปยืนยันข้อมูลของคุณทอมแอนดรูครับก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถดำเนินการไปได้ก่อนเพื่อชี้แจงข้อมูลตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาครับ
1: ค่ะสิ่งที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยก็ถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเรื่องของทิศทางการรับรู้ของประชาคมโลกได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนภัทรมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับจังครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องของประเด็นที่เราท่านหรือใครที่เป็นผู้ปกครองตอนนี้ส่งลูกไปโรงเรียนต้องผวากลัวว่าลูกจะปลอดภัยอยู่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้คำถามที่สังคมกำลังถามกันอยู่คือโรงเรียนยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่จริงหรือไม่ซึ่งวันนี้เองรัฐบาลก็เรียกว่าออกมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันออกมาแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักก็เมื่อวานนี้เห็นท่านรองนายกยศชนันรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐออก6มาตรการเหล็กที่จะพลิกโฉมโรงเรียนไทยก็จะมีทั้งสแกนสุขภาพจิตทั้งครูนักเรียนใครเสี่ยงส่งจิตเวชอาจจะมีการติวเข้มคุณครูให้เป็นหมอใจในเบื้องต้นรวมถึงมีช่องทางแทฟฟี่ฟองดูส่งต่อข้อมูลการทำอะไรไม่ดีเข้ามานะครับรวมถึงมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างจริงจังและกฎเหล็กสำคัญคือการห้ามบูลลี่การเด็ดขาดรวมถึงมาตรการที่6ก็คือการค้นกระเป๋าสแกนอาวุธกลุ่มเสี่ยงหน้าประตูโรงเรียนและก็ยังมีมาตรการฉุกเฉินที่สั่งเรียนออนไลน์และยังเปิดทางพ่อแม่เฝ้าลูกไฟเขียวย้ายโรงเรียนได้ในทันทีนี่คือ6แผนสำคัญที่จะทำได้จริงจังขนาดไหนนะครับเราไปวิเคราะห์กับครูจวงท่านปรมีวัยจงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านปรมีมองถึงแผนที่กำลังจะตื่นตัวใน90วันนี้อย่างไรครับ
4: ค่ะคือแผนนี้นะคะแม้เราออกมาโดยค่อนข้างเร่งด่วนเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวันก่อนนะ
1: คะ
4: แล้วหลังจากนั้นก็ระดมประชุมการบริสตอมกันทุกภาคส่วนในกระทรวงศึกษาธิการจนนำไปสู่ท่านประเสริฐสั่งประชุมแล้วก็ออกมาเป็นแผนณวันนี้นะคะ
2: ครับ
4: ก็คือเป็นช่วงแรกก่อนที่เราออก6มาตรการนี้นะคะแต่ในความเห็นของดิฉันก็คิดว่าค่อนข้างครอบคลุมนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะมีออกมาตรการอื่นเสริมเพื่อให้นะคะสัมฤทธิ์ผลมากกว่านี้ด้วยก็อย่างเช่นอีกไม่นานนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราจะออกประกาศกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยให้รัดกุมมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะออกในระดับที่เป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดโรงเรียนปลอดภัยหรือความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างแท้จริงอาจจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้าเพื่อพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็เมื่อวันในที่ประชุมก็ถกกันเรื่องนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสังคมเบื้องต้นก่อนก็อีกไม่กี่วันข้างหน้ากระทรวง
2: ครับ
4: อันนี้แหละการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นนโยบายส่วนตัวของท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งห่วงเรื่องนี้มากนะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิและความปลอดภัยในกระทรวงศูนย์เนี้ยจริงๆเนี่ยไม่ได้เน้นพิทักษ์สิทธิของนักเรียนและครูเท่านั้นนะฮะแต่จริงเราจะเน้นรักษาความปลอดภัยต่างๆในทุกรูปแบบเรามีการกำหนดความไม่ปลอดภัย6ประเภทไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเช่นตึกพังไฟฟ้าดูดนะฮะหรือทางด้านจิตใจและอารมณ์เช่นการบูลลี่ในโรงเรียนนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะอยู่ใน6ความไม่ปลอดภัยที่เราจะต้องเย็นย้ำป้องกันและไม่ให้เกิดขึ้นได้ในศูนย์พิทักษ์สิทธินี้วันอาจจะขอประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์สิทธินี้ด้วยว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยเนี่ยให้ความสำคัญมากนะฮะแล้วก็ในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยเราจะวางระบบไว้3ระบบหรือ3ด้านนะคะด้านที่1คือด้านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคุกคามหรือละเมิดสิทธิ์หรือความรุนแรงด้านที่2คือด้านรับแจ้งเหตุซึ่งเราจะใช้ทัฟฟี่ฟองดู Education นะคะ

0: ึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการรับแจ้งเหตุแล้วก็จะทำให้มันทันสมัยด้วยก็คือจะมีความเป็นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่แจ้งเหตุมานะคะแล้วก็อันที่3เราจะมีเรื่องด้านเยียวยาถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วแต่เยียวยาด้านร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรคือจะทำให้ครบลูปตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำให้อยู่ในความรับผิดชอบของสื่อที่ติดและความปลอดภัยนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นแล้วท่านประมีมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมนี้ควรจะไปจุดไหนอย่างเร่งด่วนครับเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยกลับมาทั้งในส่วนของจิตใจครูนักเรียนและก็ความปลอดภัยที่จะเรียนกันต่อไปนี่ครับ
0: ค่ะก็ดิฉันคิดว่าการจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยต้องอาศัยทุกคนในประเทศไทยเราช่วยกันนะฮะไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะภาคประชาสังคมชุมชนและที่สำคัญคือครอบครัวต้องช่วยกันนะคะดิฉันดีใจนะคะที่เห็นความตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวต่าง
1: ๆ
0: ที่ห่วงใหญ่เรื่องว่าแนวคิดโรงเรียนปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยจริงไห
1: ม
0: เราต้องช่วยกันส่งเสียงช่วยกันพูดนะคะนโยบายอะไรเป็นช่องโหว่โรงเรียนไหนนะคะสถานศึกษาไหนมันมีรอยโหว่อะไรยังไงรีบแจ้งมาอย่างดิฉันหรือแจ้งที่ท่านอัครนันท์รัตติช่วยหรือแจ้งกระทรวงศึกษาธิการเราจะได้ช่วยกันอุดช่องโหว่ไอ้เรื่องแนวคิดนะคะโรงเรียนปลอดภัยหรือสถานศึกษาปลอดภัยเนี่ยหลังจากนี้ดิฉันอยากจะขอให้ทุกคนในสังคมไทยเรามาช่วยกันว่าอย่าให้เป็นแต่แนวคิดเลยต้องเป็นความจริงต่อไปนี้ต้องเป็นความจริงต้องเป็นโรงเรียนปลอดภัยจริงๆนะครับทีนี้ใน6มาตรการที่ท่านประเสริฐได้แถลงไปเมื่อวานนี้นะครับคงเป็นเบื้องต้นนะ
1: คร
0: ับก็ดิฉันอาจจะพูดในบางประเด็นอย่างเช่นเราจะมีการเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยรวมตัวกันเข้ามาร่วมสังเกตการแล้วก็มาร่วมออกแบบร่วมให้ความคิดเห็นในการวางกลไกป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดในโรงเรียนเนี่ยได้แล้วก็เข้ามาในโรงเรียนมาร่วมสังเกตการได้แต่ว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมีการออกรายละเอียดสักนิดนึงเช่นอาจจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนให้ผู้ปกครองประชุมกันคัดเลือกกันอาจจะเป็นระดับการศึกษาม.1 ถึงม.6 หรือประถม1ถึงประถม6เนี่ยระดับละ3คนอะไรเงี้ยรวมตัวกันแล้วมาลงทะเบียนเพราะว่าคงจะปล่อยเปิดโอเพ่นให้ผู้ปกครองทุกคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยระแวดระวังบุตรหลานท่านเองแล้วก็มาช่วยออกแบบออกไอเดียในการวางระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเรื่องการตรวจร่างกายตรวจกระเป๋านักเรียนทุกคนอันนี้ก็ด้วยหลักการเบื้องต้นเนี่ยหากท่านกระเสริฐสัทธาลวงทองนะคะท่านอัครนันท์กันจิตินันท์ของรัฐมนตรีเนี่ยเห็นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราคงต้องออกแบบกันนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องมีการเพราะว่ามันอาจจะยุ่งยากนะคะท่านคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านเพราะว่าหนึ่งบางโรงเรียนเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยนักเรียน 3,000 กว่าคนโอ้ถ้าตรวจทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องวางแผนดีๆเลยนะคะถูกไหมฮะ
2: จะออกแบบยังไงจะคัดกรองอาวุธจะทำอย่างไร
0: ใช่มันต้องวางแผนกันดีๆในรายละเอียดเดี๋ยวคงออกแบบกันเพิ่มเติมนะว่าจะใช้ตรวจทั้งหมดหรือจะสุ่มตรวจแล้วก็ต้องมีการอบรมสกิลในการตรวจของครูที่จะไปตรวจด้วยใช่ไหมฮะต้องมีสกิลเขาต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของครูที่ไปตรวจด้วยเพราะว่าเราต้องฟังเสียงเขาด้วยนะฮะ
1: คร
0: ูที่ไปตรวจเนี่ยเกิดเจอตัวสิ่งผิดปกติที่เป็นอาวุธร้ายแรงอย่างเงี้ยเขาต้องกลัวในความปลอดภัยเขาที่เขาไปตรวจเจอจะทำยังไงต่
1: อ
0: แล้วก็รวมถึงอาจต้องมีการอบรมถึงว่าการไปตรวจเนี่ยถ้าตรวจกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋ากระโปรงเนี่ยถ้าจะต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวนักเรียนเนี่ยมันจะระดับไหนที่จะไม่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิเนื้อตัวร่างกายนักเรียนก็ต้องอบรมใช่ไหมฮะต้องมีการอบรมครูที่จะไปตรวจต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยไปยืนยันว่าท่านประเสริฐและท่านอัครนันท์เห็นด้วยว่าต้องมีการตรวจค่ะเพื่อเป็นการป้องกันระดับแรก
2: ซึ่ง
0: อันนี้เป็นเบื้องต้น
2: ค่ะซึ่ง6มาตรการนี้เนี่ยก
0: ็
2: ทุก6มาตรการนี้รอการออกแบบถูกต้องไหมคะเก๋เข้าใจถูกต้องไหมคะอย่าง
0: เรื่องของรายละเอียด
2: ออกแบบรายละเอียดอย่างเรื่องของการบูลลี่ที่บอกว่าจะต้องไม่เพิกเฉยเมื่อถูกกลั่นแกล้งแล้วให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางได้เนี่ยก็ต้องมาออกแบบกันว่าพอแจ้งแล้วกระบวนการรับเรื่องการดำเนินการคุ้มครองมันจะต่อไปทางไหนเรื่องของสุขภาพจิตอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าตรวจแล้วเจอกลุ่มเสี่ยงจะเข้าไปดูแลยังไงจะส่งต่อกันยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราวางกรอบระยะเวลาในเรื่องของการออกแบบ6มาตรการนี้เนี่ยวางไว้ช่วงระยะเวลาประมาณไหนถึงจะต้องเสร็จแล้วก็สามารถบังคับใช้ได้อะคะ
0: ก็เท่าที่คุยที่ประชุมนะครับบางมาตรการเนี่ยมันจะสามารถดำเนินการได้เลย

0: โดยไม่ต้องรออย่างเช่นกรณีการให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมนะคะนะคะสอดส่องดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้เลยแต่แล้วโรงเรียนประชุมผู้ปกครองแล้วคัดเลือกกันแล้วก็ลงทะเบียนใช่ไหมฮะแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการพฤติกรรมเด็กอย่างนี้นะฮะส่วนเรื่องการสุ่มตรวจนะฮะอาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณสัก 2-3 สัปดาห์จนถึง1เดือนเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
1: ต้องออก
0: แบบต้องมีการอบรมครูแต่ว่าคงไม่นานอ่ะใช่ไหมไม่นานอบรมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะขยายเพิ่มไปถึงขนาดว่าจะติดตั้งเครื่องสแกนเพราะมีคนพูดประเด็นนี้กันเหมือนกันนะฮะเรื่องเครื่องสแกนแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวขอคุยกันเพิ่มเติมอีกสักหน่อย มันก็มีความเห็นหลากหลายในเรื่องนี้บางคนก็เห็นด้วยว่าควรดีใช่ไหมฮะแต่บางคนก็เห็นว่ามันจะทำให้บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยมีความรู้สึกไม่อบอุ่นไห
2: ม
0: ต้องระวังประเด็นนี้ด้วยมันจะทำให้เกิดเหมือนโรงเรียนมันควรเป็นสถานที่ทั้งปลอดภัยทั้งอบอุ่นแล้วก็ดูเป็นสถานที่ปกติการติดตั้งเครื่องสแกนอาวุธเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะดูเหมือนเป็นสถานที่ไม่ปกติมันก็ต้องคำนึงเรื่องให้รอบด้านคำนึงให้รอบด้านอันนี้ต้องเข้าใจทีนี้ฉันขอฝากประเด็นนี้อันนึงในประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันใน6มาตรการมันจะมีเรื่องคือระบบคัดกรองจับสัญญาณพฤติกรรมนักเรียนแล้วระบบดูแลช่วยเหลือซึ่งจริงๆเนี่ยกระทรวงศึกษามีมานานแล้วนะฮะแต่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่ฟังก์ชันเท่าไหร่นะคะระบบเนี้ยจะทำงานโดยจริงๆกระทรวงศึกษาอบรมครูแนะแนวแล้วก็ครูประจำชั้นต่างๆโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาหลายครั้งแล้วและทำมาหลายปีแล
1: ้
0: วแต่มันมีเหตุผลเหมือนกันนะฮะท่านทั้งสองท่านที่ไม่ฟังก์ชันยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักเพราะว่าอย่างกรณีครูแนะแนวเนี่ยครูแนะแนวโรงเรียนหนึ่งอย่างโรงเรียนที่สิรินนท์เนี่ยซึ่งมีนักเรียน 3,000 กว่าคนดิฉันคิดว่านะคะดิฉันไม่รู้ตัวเลขไปทีเดียวแต่ครูแนะแนวน่าจะมีไม่เกิน5คนซึ่งมันไม่มีทางที่จะดูแล
1: สัดส่วน
0: สุขภาพจิตของนักเรียน 3,000 กว่าคนได้แม้ว่าจะดูแลร่วมกับครูประจำชั้นก็เถอะนะฮะเพราะว่าครูประจำชั้นก็ดีแล้วก็ครูประจำวิชาที่สอนแต่ละคาบเนี่ยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างโรงเรียนเนี้ยนะฮะนักเรียน 3,000 กว่าเนี่ยแล้วเรียนต่อห้องเนี่ยดิฉันคิดว่าเกือบ50คนนะฮะเพราะเขาเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆทุกโรงเรียนในประเทศไทยเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นคือแห่กันเข้าเรียนนะฮะแล้วก็นักเรียนต่อห้องเนี่ยจริงๆกระทรวงศึกษาประกาศนะฮะไม่ให้เกิน35คนแต่ในความเป็นจริงมันเกินมัน40กว่าทั้งนั้นเนี่ยคือเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้กันในระยะยาวด้วยว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องเนี่ยที่มากเกินไปมันจะทำให้ครูไม่ว่าจะครูประจำชั้นครูแนะแนวหรือครูประจำวิชาเนี่ยสอดส่องดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึงตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่แก
2: ้
0: นะฮะวันต้องแก้ไปร่วมกันหลายๆอย่างระบบการที่ครูทุกท่านทุกคนในโรงเรียนและในห้องเรียนเนี่ยจะสอดส่องดูแลเป็นหมอรักษาใจเหมือนที่ก็จะทำขึ้นมาเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยที่จะต้องช่วยกันเพื่อนช่วยเฝ้าระวังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูก็ร่วมด้วยต้องยกสังคายนากันครั้งใหญ่ค่ะ
2: ก็จากครูของเราที่แบกภาระงานเอกสารงานประเมินต่างๆที่ตอนนี้สายตัวแทบขาดเวลาจะไปสังเกตพฤติกรรมเด็กมันก็น้อยจริงๆนะครับรวมถึงมาตรการฉุกเฉินที่ออกมาล่าสุดครับท่านปรมีครับที่จะให้โรงเรียนเสี่ยงปรับไปเรียนออนไลน์หรือให้เด็กขอย้ายโรงเรียนหนีสิ่งเหล่านี้นี่จะเป็นภาระให้กระทรวงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คืออย่างนี้ฮะมาตรการที่ท่านได้พูดขึ้นมามันเป็นมาตรการระยะสั้นฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนบางคน
2: ค
0: ือต้องเข้าใจแหละนักเรียนบางคนที่เผชิญเหตุเนี่ยอาจจะต้องมีความกังวลใจอยู
1: ่
0: ซึ่งเดี๋ยวต้องดูแลเยียวยาเป็นระยะยาวด้วยนะฮะก็ทางกระทรวงเราก็เตรียมประสานงานนักจิตวิทยาทั้งในกระทรวงศึกษาธิการเองแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.แล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาร่วมกันด้วยทีนี้นักเรียนบางคนเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขายังมีความกังวลดิฉันคิดว่าต้องทำให้เขาถ้าเกิดเขายังอยากจะเรียนออนไลน์ยังรู้สึกมีความหวาดกลัวที่จะไปเจอโรงเรียนที่มันเพิ่งประสบเหตุมาก็ต้องจัดให้เขาเรียนออนไลน์ได้หรือบางคนถ้าอยากจะขอย้ายโรงเรียนเลยก็ต้องจัดดิฉันเห็นด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อเป็นการทำให้เขาฟื้นฟูจิตใจเข้าสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุดนะคะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวคงต้องมีคณะกรรมการร่วมประเมินคือทางด้านนักเรียนด้วยด้านครูด้วยแล้วก็นักจิตวิทยาร่วมกันนะ
1: แ
0: ต่ฉันเห็นด้วยว่าต้องทำนะฮะต้องทำเพราะว่าคือเขาผ่านเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากนะ

0: คือนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะสภาพจิตใจเขาตอนนี้เขาแตกสลายมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะขอย้ายที่เรียนหรือขอเปลี่ยนรูปแบบการเรียนไปเป็นออนไลน์ต้องจัดให้เขาแต่ว่าแค่นั้นไม่พออย่างที่เมื่อกี้ได้นำเรียนไปนะว่าจะต้องดูแลสภาพจิตใจเขาจากสามวิชาชีพ
1: ม
0: ีนักวิชาการเฉพาะด้านต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือระบบที่เราจะดูแลหลังจากที่มีการเปิดเรียนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะเปิดเรียนวันที่17สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะเทพศิรินนทบุรีก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องสร้างความเชื่อมั่นดูแลสภาพจิตใจครูแล้วก็นักเรียนให้กลับมาในสถานศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะคือตอนนี้จริงๆกระทรวงเริ่มทำแล้วนะคะเริ่มทำแล้วคือกระทรวงประสานงานกับนักจิตวิทยาทั้งกระทรวงสาธารณสุขและพม.แล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาเนี่ยก็มีไปเยี่ยมเยียนนักเรียนเพราะว่าเราแบ่งระดับนักเรียนได้นะฮะก็อาจจะคล้ายๆแบ่งตามสีเป็นตามสี
1: ไปเยี่ยมที่ไหนคะ
0: ในเหตุการณ์ใกล้ชิดมากว่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะสุขภาวะทางจิตเนี่ยย่ำแย
1: ่
0: ก็จะแบ่งตามสีนะฮะแล้วก็มีการส่งทีมนักจิตวิทยาเข้าประกบแล้วก็ครูบางท่านที่สภาพจิตใจดีแล้วครูเนี่ยจริงๆครูก็ต้องได้รับการดูแลนะฮะค
1: ือ
0: ครูทุกคนที่จะมาร่วมไปดูแลจิตสุขภาพจิตคนอื่นขออาจารย์ด้วยค่ะครูตัวเองครูนั้นก็ต้องได้รับประเมินว่าสุขภาพจิตเข้มแข็งละ
1: ค่ะ
0: รู้สึกปลอดภัยและถึงจะค่อยมาทำหน้าที่เราก็จะมีจัดให้ไปเยี่ยมบ้านอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วก็ส่งนักวิทยาไปประกบในเคสไล่ตามสีค่ะสีแดงคือเป็นนะฮะนักเรียนที่อยู่ในเหตุใกล้ชิดมากและสภาพจิตใจย่ำแย่อย่าไล่ไปนะครับเริ่มทำแล้วและตั้งแต่วันนี้ไปยันถึงวันที่14แล้วจริงๆตลอดไปด้วยแหละต่อให้โรงเรียนเปิดแล้วเนี่ยทีมนักจิตวิทยาแล้วก็ครูในโรงเรียนต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนตามกลุ่มที่แบ่งนะฮะบอกแบ่งเป็นสีเนี่ยต่อไปอีกดิฉันว่าอีกหลายเดือน
1: โอ้ค่ะค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่านี่
0: เป็นเรื่องละเอียดหัวแถมมันแก้ระยะสั้นไม่ได
1: ้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าการจะกลับเข้าสู่สถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่เกิดเหตุด้วยเนาะอันนี้ดีมากเลยค่ะ
0: เพราะว่าในมาตรการเร่งด่วนเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านประเสริฐจันทราลวงทองได้กังวลก็คือห้องที่เกิดเหตุนะฮะนี่สำคัญก็เดี๋ยวคงจะต้องปิดแน่นอนปิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนโฉมของห้องนั้นให้มีความเหมาะสม
1: โอเคค่ะ
2: ก็เรียกว่าเป็น
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเร
1: ื่
0: องสุขภาพทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ค
2: ่ะใช่ครับในฐานะที่ท่านปรมีคร่ำวอดวงการเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความผิดหวังของเด็กๆมามากกว่า30ปีครับกุจวงมองแรงจูงใจของเด็กม.ต้นอายุ14ความผิดหวังเรื่องการเรียนอย่างเดียวมันจะทำให้ทำก่อเหตุได้ขนาดนี้ไหมครับ
0: คือกรณีครั้งนี้เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าที่ผู้ก่อเหตุกระทำขึ้นมาเนี่ยต้องเกิดจากหลายสาเหตุ
2: ครับ
0: นะครับไม่ใช่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งและดิฉันก็คิดว่าทุกสาเหตุก็สำคัญหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานครอบครัวใช่ไหมคะที่คงมีรายละเอียดหลายอย่างที่เราไม่รู
2: ้
0: นะคะแต่เท่าที่เรารู้ตามข่าวก็พ่อแม่แยกทางกันใช่ไหมคะเด็กอยู่กับปู่กับย่าแม้ว่าปู่กับย่าจะเลี้ยงดูแลอย่างดีก็ตามแต่มันก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นเนาะปัจจัยที่ทำให้เกิดได้ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างวัยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กม.4เด็กอายุ14ก
2: ับ
0: ปู่ย่าที่เป็นคนละเจเนเรชันเนี่ยมันมีความช่องว่างระหว่างวัยหลายอย่างอันนี้ก็ด้านหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็ปัญหาภายในห้องเรียนในโรงเรียนเรื่องการเรียนนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็กรณีการกันแกล้งกันหรือบูลลี่กันในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนแต่ว่าเป็นการกันบูลลี่กันในโรงเรียนเนี่ยก
1: ็
0: กระแสข่าวมันหลากหลายตอนนี้โอเคดิฉันเข้าใจเพราะว่าอยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องรวบรวมข้อมูลสอบปากคำกับใช่ไหมฮะนักเรียนที่เป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุชั้นเดียวกันห้องเดียวกันแล้วก็เพื่อนห้องอื่นด้วยคือกระแสข่าวตอนนี้มันมีว่าโดนบูลลี่แต่บางกระแสข่าวก็บอกว่าไม่ได้โดนอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันไปนะฮะแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะฮะเรื่องการบูลลี่กันในโรงเรียนเพราะเราก็ได้ยินกันมานานแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ก็เป็นสาเหตุอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความเครียดอื่น
2: ๆ
0: การที่น้องเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ตั้งดูจากข่าวก็เหมือนเป็นคนเงียบๆใช่ไหมฮะมีเพื่อนน้อยเขาคงจะมีเพื่อนเหมือนกันแหละแต่ว่ามีเพื่อนน้อยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคือการที่มีเพื่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีเพื่อนที่เรารู้สึกไว้ใจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัว เพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนละแวกบ้านหรือเพื่อนที่ไหนก็ตามเนี่ยดิฉันว่าสำคัญนะฮะ

0: ที่จะเป็นเรื่องสำคัญมากกรณีสำหรับนักเรียนแล้วอยู่ในวัยเนาะวัยรุ่นเนี่ยก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าการมีเพื่อนมันจะได้ช่วยกันให้คำแนะนำตักเตือนใช่ไหมครับแบ่งปันทุกสุขหรือถ้ามีปัญหาไม่สบายใจอะไรจะได้เป็นที่ระบาย
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในจริงๆแนวคิดที่กระทรวงศึกษาเราก็มองเนี่ยที่บอกว่าเรื่องหมอใจใช่ไหมฮะที่จะให้ทั้งครูแนะแนวครูประจำชั้นครูประจำวิชาช่วยกันเป็นทั้งหมอดูแลฮีลใจน
2: ัก
0: เรียนในชั้นเรียนตัวเองและเป็นทั้งเพื่อนใจกับนักเรียนด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในแนวคิดเนี้ยเราจะให้เพื่อนในห้องเดียวกันก็จะต้องจิวใจซึ่งกันและกันช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่
2: อ
0: นนะคะให้คำแนะนำตักเตือนต่าง
2: ๆ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
2: ค
0: เพราะฉะนั้นดิฉันว่ากรณีเคสนี้เกิดจากหลายสาเหตุนะคะจริงๆสรุปจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งไม่ได
2: ้
0: แต่ก็มันก็เป็นมันเสียดายมาเหตุมันเกิดไปแล้วนะคะพอเรามาดูย้อนหลังไปเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายคนที่อ่านตามข่าวจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุจริงๆเขามีสัญญาณความไม่ปกติบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแต่เพียงแต่ว่าทั้งครอบครัวก็ดีเพื่อนในห้องก็ดีอาจจะยังจับสัญญาณนั้นไม่ได
1: ้
0: นะฮะเพราะอย่างเช่นการจะยิงปืนได้ระดับเนี้ยแต่จะต้องมีการใช่ไหมฮะดิฉันว่าอาจจะต้องไปฝึกอะไรยังไงที่ไหนมาจะแอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ปรากฏไม่มีใครเห็นแต่ว่ามันมีสัญญาณบางอันที่มีข่าวออกมาใช่ไหมฮะว่าเขาก็ชอบดูเกมหรือเล่นเกมเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงบ้าง
2: ตรงนี้
0: ความรุนแรง
2: ค่ะตรงนี้อยากจะฝากไหมคะอย่างเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ค่ะการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะ
0: โอ้สำคัญมากเลยการใช้ในโซเชียลมีเดียนะคะการดูคลิปดูภาพยนตร์หรือเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยครอบครัวต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะต้องหมั่นสอดส่องดูบุตรหลานตรงนี้นะฮะแท็บเล็ตหรือคอมของลูกหลานท่านเนี่ยควรจะต้องลงโปรแกรมที่สกัดกั้นเว็บที่ไม่เหมาะสมที่มันมีเยอะมากมายใช่ไหมฮะราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมฮะลองเลือกดูดิฉันคิดว่าจำเป็นนะฮะแอปพลิเคชันที่สกัดกั้นเว็บที่ไม่เหมาะสมเนี่ยในแท็บเล็ตหรือคอมของลูกหลานท่านบุตรหลานท่านต้องมีเพราะคอมตามโรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีอยู่แล้วนะฮะอย่างอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เล่นที่บ้านเป็นคอมอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแล้วอย่างนึงดิฉันอยากพ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะฮะเลี้ยงดูลูกเนี่ยใกล้ชิดแล้วเลี้ยงดูแบบเพื่
2: อ
0: นพยายามอย่าให้มีเจเนเรชั่นแกปอย่าให้มีช่องว่างกับเขาเวลาเขาสังเกตพฤติกรรมเขามีพฤติกรรมแปลกไปใช่ไหมฮะเงียบลงนะกินข้าวน้อยลงและอยู่ตัวคนเดียวเอะอะไรก็เข้าห้องนอนเนี่ยท่านต้องเข้าไปสอบถามไปพูดคุยไปโอบกอดการโอบกอดเป็นสำคัญอย่าให้คนไทยคือคนไทยเราบางครอบครัวเดี๋ยวนี้ก็อบกอดลูกหลานเยอะขึ้นแต่บางครอบครัวก็ยังไม่ค่อยดีแ
2: ค่
0: ช่วงสำคัญนะมันเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งพลังความอบอุ่นไปสู่ลูกหลานท่านได้อยากให้ท่านกอดลูกหลานท่านบ่อยๆและเลี้ยงลูกหลานท่านเหมือนเพื่อนเข้าไปสอบถามดูแล
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมทสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามุคดีและรายการลำนำสยามมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดเวลาใหม่นะครับตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ผู้ที่รักเพลงไทยฟังทางนี้เชิญทางนี้คือวันนี้เราร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานร่วมกันเผยแพร่ในรูปแบบของเพลงไทยในลักษณะต่างๆแล้วก็หลายๆวันวันนี้เรามักจะสนับเสนอในเพลงแนวภาษานะครับแต่ไม่ใช่12ภาษานะพอพูดถึง12ภาษาผมก็อดคุยไม่ได้ว่า

ได้รับเพลงชุด12ภาษามาอีกหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวของกรมประชาสัมพันธ์แนวของกทมแนวของกรมศิลปากรในยุคหลังซึ่งในยุคหลังนี่มักจะแต่งเนื้อเพลงกันออกมาค่อนข้างจะสนุกสนานออกทันสมัยน่าฟังมากแต่เก็บไว้ก่อนเก็บงำไว้ก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาน่าควรต้องนำเสนอในช่วงเดือนเมษายนจะดีช่วงสงกรานต์ช่วงเทศกาลนี้จะคึกคักหน่อยแต่วันนี้ก็ยังเป็นช่วงของเพลงภาษานะครับเหมือนเช่นหลายวันก่อนนี่มีเพลงสำเนียงลาววันนี้จะเป็น

นะครับเพลงไทยหลักเกณฑ์การบรรเลงแบบไทยหลักเกณฑ์การประพันธ์แบบไทยรูปแบบของเพลงไทยสำเนียงของดนตรีก็เป็นสำเนียงไทยเพียงแต่นำสำเนียงภาษามาผสมในทำนองเพลงเท่านั้นเองเพื่อให้เกิดอารมณ์ครับเกิดอารมณ์โดยฝีมือการประพันธ์ของศิลปินที่ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในเทศกาลต่างๆในวาระโอกาสต่างๆหรือในการแสดงละครการแสดงโขนที่จะมีฉากของตัวละครที่เป็นชาวต่างประเทศอย่างเช่นละครพันทางถ้าละครพันทางเรื่องราชาธิราชก็จะเป็นเพลงที่มีเพลงพม่าเพลงมอญถ้าละครพันทางเรื่องสามก๊กก็จะเป็นละครเป็นเพลงไทยสำเนียงจีนเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องนิทราชาคริสตับนิทราชาคริสก็เป็นเพลงไทยสำเนียงแขกถ้าเป็นตับนางซินเดอเรลล่าก็เป็นเพลงสำเนียงฝรั่งนี่แหละครับเพลงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อวาระและโอกาสต่างๆกันแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเอาของเขามานะครับอันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะครับเพราะว่าเคยได้ยินหลายครั้งเลยแม้กระทั่งมีน้องๆโทรศัพท์มาโทรมาคุยนะครับต้องเรียกว่าหลานๆดีกว่าผมมาติดปากน้องๆอายุ10กว่าขวบ20กว่าขวบกำลังเรียนดนตรีไทยกันไปถามครูไม่ทราบว่าไปถามครูอะไรเข้าครูบอกว่าเพลงที่มีเป็นจีนเป็นไทยไปขึ้นต้นด้วยคำว่าเพลงลาวเพลงพม่าเพลงจีนเพลงแขกนั่นน่ะเป็นเพลงที่คนไทยไปเอาของเข้ามาอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นการเรียนเสียงเรียนภาษาสำเนียงเข้ามาใช้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นความผสมกลมกลืนของชนชาติต่างๆที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มามีมากในต้นสมัยรัตนโกสินทร์เชื่อมการช่วยกันก่อร่างสร้างเมืองนะครับแต่กษัตริย์สร้างเสียงขึ้นมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและนั่นนี่เป็นต้นเหตุที่เกิดเพลงของภาษาต่างๆเกิดขึ้นมานะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเพลงไทยที่มีคำว่าลาวเขมรพม่ายวนมอญฝรั่งแล้วก็อีกหลายๆชาตินำหน้าชื่อเพลงเนี่ยเกิดจากคนไทยที่ลอกเรียนเข้ามาหรือขโมยเข้ามานะครับถ้าเรามีโอกาสอ่านหนังสือเยอะๆสืบค้นให้มากๆหรือว่าอ่านจดหมายเหตุหรือว่าศิลาจารึกเอกสารโบราณเนี่ยเราจะเข้าใจได้ถ่องแท้เลยนะครับและจะตระหนักได้ดีเลยว่าครูบาอาจารย์ทางด้านหน้าแต่ดุริยางไทยทางดนตรีไทยของเราเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เรามาฟังบทเพลงจากนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ในสำเนียงเขมรกันทั้งหมดเลยนะครับพอพูดถึงเพลงไทยสำเนียงเขมรนะครับจะมีเพลงไหนมาก้ำเกินเพลงทยอยเขมรไม่ได้เป็นไรครับทีนี้นี่พูดถึงเรื่องการบรรเลงนะครับการบรรเลงการขับร้องนี่พูดถึงทางเพลงเดี๋ยวท่านฟังจะบอกว่าเขมรไซโยกนั่นแหละดังที่สุดโด่งดังที่สุดอันนี้ยอมรับครับเพราะเป็นเพลงสามชั้นนี่มีสำเนียงเป็นกลางๆฟังสบายๆแต่วันนี้เราจะพูดถึงเพลงใหญ่ๆกันเราไม่พูดถึงเขมรไซโยกซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในสากลไม่ใช่เพลงสากลนะครับถือว่าเป็นสากลไปแล้วรู้จักกันทั่วไปต่างชาติยังนำไปบรรเลงแต่เราวันนี้เราจะพูดถึงเพลงที่อยู่ในแถวหน้าของเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับอย่างเช่นเพลงทยอยเขมรนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเพราะว่าในเรื่องของลีลาการบรรเลงเป็นเพลงประเภทที่มีโยนพอมีโยนปุ๊บมันมีช่องทางให้นักประพันธ์หรือว่าผู้บรรเลงนี่พยายามจะใช้วิธีการบรรเลงที่มีกลเม็ดเด็ดพลายเพิ่มขึ้นมากมายมีวิธีการบรรเลงซึ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งนักประพันธ์ในทางดนตรีมักจะนิยมมากนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องทยอยเนี่ยมันมีอยู่หลายสิบเพลงนะครับที่อยู่ในเพลงไทยเดิมเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีกลเม็ดเด็ดพลายพราวแพรเป็นเพลงที่มีลูกล้อลูกขัดประเภทโยนนี่ก็มีทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรที่ถือว่าเป็นเด็ดเผ็ดมันที่สุดชอบบรรเลงและใช้ประชันกันแต่ถ้าเพลงทยอยอื่นเนี่ยมักจะเป็นสำเนียงภาษาที่ออกแนวอ่อนหวานสลัดสลัวอย่างเช่นทยอยมอญทยอยลาวอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้นำเสนอทยอยเขมรซึ่งถือว่าเป็นน้องๆของทยอยนอกทยอยในทีเดียวนะครับบทเพลงทยอยเขมรนี่อัตรา2ชั้นเป็นเพลงไทยที่มีมาแต่เก่ามาแต่โบราณเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงที่บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องทยอยบางเวลาก็แยกออกมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงละครเพลงทยอยเขมร2ชั้นเนี่ยมีทำนองและสำเนียงที่แสดงถึงอารมณ์ที่โศกเศร้าเสียใจเหมือนกับแขกลพบุรี2ชั้นนะครับแต่พอถูกขยายเป็น3ชั้นนั้นนะครับเปลี่ยนรูปแบบมีลีลาการดำเนินทำนองซึ่งเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันเลยตามภาษาของชาปิพาทไม่แข็งเขาว่ากันนะครับทีจนทั้งถึงสมัยรัชกาลที่4ครับสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับครูแตงที่มีฝีมือในทางเป่าปีผู้หนึ่งก็ได้สมญามาจนปัจจุบันนี้ว่าครูแตงปีพอบอกครูแตงปีก็ทราบกันว่าเราคือครูท่านนี้นะครับครูแตงปีได้นำมาเพลงทยอยเขมร2ชั้นนี่แหละครับมาแต่งเป็นอัตรา3ชั้นนี้เวลาที่แต่งขึ้นมาเป็น3ชั้นเนี่ยทำนองร้องก็ยังคงแสดงอารมณ์เศร้าโศกที่เดียวกับอัตรา2ชั้นแต่ทำนองดนตรีเนี่ยเนื่องจากเพลงทยอยเขมรเป็นเพลงที่มีโยนผู้แต่งนี่สามารถพลิกแพลงได้มากขึ้นครูแตงปีจึงได้สอดแทรกกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆตลอดจนลูกล้อลูกขัดไว้อย่างเรียกว่าพริ้งเพราน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับสำเนียงที่แสดงอารมณ์โศกเศร้าเลยจมหายไป

พลงทยอยเขมรสามชั้นที่ครูแตงได้แต่งขึ้นได้แต่งไปสองเที่ยวนะครับโดยท่านเปลี่ยนทำนองไม่ให้ซ้ำกันก็ได้รับความนิยมในวงการดนตรีอย่างเรียกว่าอย่างมากพอสมควรใช้คำว่ามากพอสมควรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมากยิ่งขึ้นต่อมาอีกไม่นานนักในสมัยเดียวกันนะครับในสมัยปลายรัชกาลที่4ต่อต้นรัชกาลที่5นะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์ครูมีดุริยางคูรหรือที่เราเรียกว่าครูมีแขกเนี่ยท่านคงจะพิจารณาเห็นแล้วว่าเพลงทยอยเขมร3ชั้นที่ครูแตงปีได้แต่งขึ้นเนี่ยเป็นเพลงที่มีความไพเราะห์น่าฟังแต่ว่าเที่ยวหลังซึ่งเป็นเที่ยวที่เปลี่ยนทำนองเนี่ยยังใกล้เคียงกับทำนองของเที่ยวแรกมากไปหน่อยก็เป็นเรื่องราวของนักดนตรีนะครับที่จะไม่นิยมบรรเลงเพลงที่มี2เที่ยวแล้วก็เที่ยวหลังนี่จะมีความใกล้เคียงกับเที่ยวแรกถือว่าไม่มีฝีมือเพราะนั้นเพลงที่มีลีลาเที่ยวเปลี่ยนที่น่าฟังเนี่ยถือเป็นเพลงที่นิยมมากนะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์ครูมีดุริยางคูรจึงได้คิดแต่งเพลงทยอยเขมร3ชั้นเพิ่มขึ้นอีก1เที่ยวสำหรับบรรเลงเป็นเที่ยวกลับแทนเที่ยวกลับอย่างเดิมของครูแตงปีและท่านยังเพิ่มเติมเที่ยวแรกของครูแตงขึ้นอีกเล็กน้อยตรงลูกล้อที่2เพราะนั้นการบรรเลงเพลงทยอยเขมรทยอยเขมร3ชั้นตามแบบนี้นะครับจึงเป็นการบรรเลงด้วยทางของครูแตงปีแต่เพิ่มเติมลูกล้อนิดหน่อยเป็นเที่ยวแรกแล้วก็บรรเลงด้วยทางของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์ครูมีดุริยางคูรเป็นเที่ยวหลังซึ่งทางสุดท้ายนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการดนตรีนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งน่าฟังน่าบรรเลงเลยทีเดียวแหละครับบทร้องของเพลงทยอยเขมรนี่ใช้บทร้องจากบทละครลึกอีเหนาพระราชพลในรัชกาลที่สองครับเนื้อร้องมีแค่2บรรทัดเท่านั้นเองหนึ่งบทกลอนแต่ว่ารับกันยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงทยอยเขมรจากวงปีภาพไม่แข็งคอคณะคุณสุพจน์โตสง่ากับระนาดน้ำค้างนะครับคุณสุพจน์โตสง่าจะเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกเองเลยผู้ที่ขับร้องคือคุณครูชรรัตน์อ่วมรายครับขอเชิญรับฟังครับทยอยเขมรครับ

บทเพลงทยอยเขมรสามชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นสุดยอดของเพลงทยอยภาษาเลยทีเดียวนะครับเราไม่นับทยอยนอกทยอยในที่เป็นสุดยอดของเพลงทยอยแล้วก็เป็นต้นแบบของเพลงทยอยเลยทีเดียวนะครับทยอยเขมรถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงภาษาเพราะว่าในกลุ่มของเพลงทยอยภาษาซึ่งมีทยอยเขมรทยอยมอญทยอยลาวอะไรพวกนี้เนี่ยทยอยยวนนี่ที่มีชื่อเสียงอยู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นทยอยซึ่งออกแนวหวานๆถึงแม้จะมีลูกการบรรเลงที่มีลีลาการสลับซับซ้อนแบบเพลงทยอยเนี่ยแต่ก็สู้ทยอยเขมรไม่ได้ทยอยเขมรถือว่าเป็นน้องๆของทยอยนอกทยอยในเลยนะครับในลีลาของการบรรเลงแล้วก็การประพันธ์นะครับฝีมือระนาดไม่แข็งด้วยครูสุพจน์โตสง่าที่เราเรียกว่าระนาดน้ำค้างนะครับท่านเป็นบิดาของคุณอรงค์ฤทธิ์โตสง่าที่รู้จักกันในนามของขุนอินในภาพยนตร์เรื่องหอมโรงขุนอินเป็นพี่คนโตนะครับน้องคนรองก็มีชื่อเสียงมากคุณป๋อมบอยไทยคุณชายุทธโตสง่าเก่งทั้งร้องเก่งทั้งบรรเลงนะครับเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเลยทีเดียวส่วนมารดาของทั้งสองท่านนี้ก็คือครูดวงเนตรดุริยพันธ์นะครับเรียกว่าเป็นตระกูลของศิลปินจริงๆครูสุพจน์โตสง่าบรรเลงชุดนี้ไว้เรียกว่าโอ้โหฝีมือระนาดนะครับละเอียดคมกริบร่อนไหวแล้วการขับร้องของคุณครูชรรัตน์อ่อมรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับร้องที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับจบเพลงทยอยเขมรถือว่าเป็นการเปิดวงจากเพลงสำเนียงเขมรเป็นเพลงแรกนะครับคราวนี้มาออกแนวเขมรหวานนะครับในเพลงแรกเนี่ยออกแนวดุเด็ดเผ็ดมันนะครับแต่นี้ลีลาการขับร้องนั้นเป็นเขมรเศร้านะแต่เวลาบรรเลงนั้นดุเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวคราวนี้มาออกแนวเขมรหวานหวานบ้างในเพลงเขมรพวงเถานะครับในอดีตเมื่อสมัยประมาณสัก60ปีก่อนเนี่ยบทเพลงเขมรพวงถือว่านิยมกันอย่างมากผมก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุเพราะอะไรนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเขมรพวง2ชั้นเขมรพวงเถาได้ถูกนำมาขับร้องกันทางวิทยุกระจายเสียงนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวของสังคีตสัมพันธ์หรือกรมประชาสัมพันธ์หรือในแนวของสังคีตประยุกต์ซึ่งครูเพลงหลายท่านได้ประพันธ์ขึ้นมานี่แหละครับทํานองเพลงเขมรพวงถูกนำไปใช้ถึงขนาดเพลงลูกทุ่งก็นำไปใช้ก็จะเป็นเขมรพวง3ชั้นเขมรพวง2ชั้นนะครับวันนี้เรานำเสนอเขมรพวงเถาเป็นระดับที่2ของเพลงสำเนียงเขมรนะครับเรียกว่าเขมรหวานเพราะว่าออกแนวหวานเขมรพวงเดิมทีเดียวมีอัตราจังหวะสองชั้นนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระปฐุมเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มีสองท่อนท่อนหนึ่งมีสี่จังหวะท่อนสองมีหกจังหวะคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นเมื่อปีพ.ศ.2459รอดแต่งให้เป็นทำนองทางกรอสำเนียงเขมรให้เป็นเพลงคู่กับเพลงเขมรเรียบพระนครส่วนท่านได้แต่งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับส่วนทำนองเช่นเดียวก็แต่งในเวลาต่อมานี่การที่แต่งเป็นทำนองทางกรอเนี่ยก็เกิดเหตุสองอย่างอย่างแรกคือว่าทางกรอนี่เป็นทางประจำตัวของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงในทีเดียวนะครับในยุคสมัยต้นรัชกาลที่5ถึงปีพาทเริ่มมีชื่อเสียงกันมาเนี่ยครูเพลงในอดีตในยุคนั้นเนี่ยมักจะบรรเลงระนาดกันถ้าเป็นภาษาพูดก็เรียกว่าคำโตๆเป็นเสียงโตๆเลยนะครับจะไม่มีการกรอละเอียดอย่างสมัยนี้แล้วก็ลีลาการพริ้วไหวอย่างเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีถึงจะไหวก็ไหวใหญ่อย่างในสมัยก่อนนี้คือเป็นระนาดอย่างระนาดเอกก็หัวไม้ก็เป็นหัวไม้โตๆแบบสมัยเก่านะครับซึ่งเวลาที่การจะตีให้ไหวให้เร็วเนี่ยมันหนักข้อภาษาระนาดเขาเรียกว่าดูดไหลมันจะกินแรงมากนะครับสมัยนี้ก็เลยเป็นการทำหัวระนาดไม่แข็งให้เป็นหัวบางๆเล็กๆแล้วก็เคลือบแข็งๆซึ่งสามารถเรียกแตะลงไปนิดนึงเสียงก็กริ้งเลยสามารถจับเสียงได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นการเรียกว่าไหวในสมัยต่อมานะครับทีนี้ในการสำเนียงทางกรอเนี่ยเป็นทางที่คุณครูนพดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงใช้มากที่สุดนะครับรู้ว่าเพลงแรกที่เป็นทางกรอก็คือเพลงเขมรเรียบพระนครนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งการที่ทำเป็นทำนองทางกรอเนี่ยเพื่อให้เกิดเสียงซึ่งยาวและมีความอ่อนหวานมากขึ้นเราสังเกตระนาดเวลาที่กรอเนี่ยเสียงของระนาดตีลงไปเปร่งเนี่ยแต่พอกรอขึ้นเนี่ยมันจะเปร่งมันเสียงมันจะยาวขึ้นแล้วไม่มีความอ่อนหวานมากขึ้นนะครับแล้วก็กรอมีหลายแบบนะครับมีทั้งกรอกลมกรอหลายลักษณะเลยแล้วก็ในปีพ.ศ.2464ครับหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยพลินได้แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถา

แต่เป็นทำนองที่แตกต่างไปจากทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรศนะครับแล้วก็ยังมีทางของทูลกระหม่อมบริพัตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจได้ทรงนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นทางหนึ่งแล้วก็โปรดให้จังหวังทั่วพระราชกุศลแต่งตัดในอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงถาวรอีกทางหนึ่งโดยมีทั้งทำนองเที่ยวต้นแล้วก็เที่ยวเปลี่ยนเวลาบรรเลงและขับร้องจะดำเนินทำนองสองเที่ยวเพลงทางของทูลกระหม่อมบริพัตรมาเหมืองพรมนี่เมื่อรวมทั้งเถาทุกอัตราจะมีความยาวรวมถึง12ท่อนเลยทีเดียวนะครับโดยปกติและเพลงไทยเดิมเนี่ย3ชั้นบรรเลงงาเที่ยวต้นแล้วก็เที่ยวกลับก็เป็น2ท่อนนะครับ2ชั้นอีก2ท่อนชั้นเดียวอีก2ท่อนก็เป็น6ท่อนแต่เมื่อทูลกระหม่อมบริพัตรดำเนินให้เป็น2เที่ยวเลยกลายเป็นว่าทั้งเถานี่ทุกอัตรามีความยาวรวมถึง12ท่อนคือทวีคูณเข้าไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังทรงเขียนเป็นโน้ตสากลประธานให้กองดุริยางค์ทหารเรือสำหรับบรรเลงกับวงโยธวาทิตอีกด้วยเพลงทางนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินมากนะครับอยากฟังถ้าไปขอฟังที่กองดุริยางค์ทหารเรือนะครับไปขอโน้ตเข้ามาเพราะว่าเพลงทางทูลกระหม่อมบริพัตรเนี่ยกองดุริยางค์ทหารเรือเขาเก็บไว้หมดนะครับแต่วันนี้จะเป็นทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงซึ่งเป็นทางที่นิยมมากที่สุดเรียกว่าทางกรอนะครับเขมรพวงเถาครับวันนี้เป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายครับเครื่องสายคณะสหายวัฒนาขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ก็เป็นนักร้องที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากครับขอเชิญรับฟังครับเขมรพวงเถาครับ

บทเพลงเขมรพวงเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้เรียกว่าเขมรหวานเพราะเป็นเพลงทางกลอสำเนียงอ่อนหวานนะครับแล้วก็ฝีมือการบรรเลงของวงเครื่องสายคณะสายวัฒนาแล้วก็การขับร้องของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกศนี่ก็รวมความอ่อนหวานไม่หมดเลยนะครับในเพลงแรกทยอยเขมรนี่ถือว่าเป็นทยอยเป็นเขมรซึ่งดุแกมเศร้าถัดมาเขมรพวงนี่เป็นเขมรหวานคราวนี้จะมาถึงเขมรคือคลื่นนะครับเป็นเขมรสนุกนั่นคือเขมรพายเรือนะครับเพลงนี้คงจะรู้จักกันดีนะครับเพลงนี้เพราะว่าไปมีชื่อเสียงในวงการเพลงไทยสากลมากเลยทีเดียวเพลงเขมรพายเรือ2ชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี3จังหวะเป็นเพลงเก่าเดิมทีเดียวชื่อว่าเพลงเขมรอมตึกก็มันไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแต่ผมทราบได้ว่าคำว่าตึกภาษาเขมรแปลว่าน้ำนะครับคงเกี่ยวข้องกับทั้งน้ำทั้งเรือนี่แหละครับเขาก็ใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงโขนละครกันมานานนะครับจนทั้งถึงเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมานี่เองครับครูเฉลิมบัวทั่งได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้วงปีพาดไม่แข็งคณะศิษย์ดุริยศัพท์ได้นำออกบรรเลงครั้งแรกณสังฆีศาลากรมศิลปากรเมื่อปีพ.ศ.2496นะครับแล้วก็เพลงนี้เดิมทีเดียวยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นเพลงอะไรหรือว่าเขมรอมตึกเถาเฉยๆแต่ว่าทำนองที่ครูเฉลิมบัวทั่งแต่งครบเป็นเพลงเถานี่แหละครับครูมนตรีตรังโมทได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าเพลงเขมรพายเรือนะครับก็เลยรู้จักเพลงเขมรพายเรือมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็เมื่อครูเอื้อสุนทรธนานหัวหน้าวงสุนทราพรร่วมกับคณะวงสักขีสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นำทำนอง3ชั้นของเพลงเขมรพายเรือไปบรรจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลเรียกชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักพายเรือพลอดรักนะครับก็เลยเกิดความโด่งดังนิยมกันมากเลยรู้จักเพลงเขมรพายเรือกันทั่วเลยนะครับบทเพลงเขมรพายเรือเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องด้วยวงเครื่องสายของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคเก่าครับบันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า30ปีมาแล้วขับร้องโดยครูณรงค์รวมบรรเลงเนื้อร้องจากบทละครเรื่องพระร่วงครับก็เชิญรับฟังครับเขมรพายเรือเถาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำ

0: สยามนะครับ
1: เล็กซ์วันนี้จะขอเริ่มต้นในเรื่องของเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นนะครับบทเพลงเขมรราชบุรีเนี่ยในตรา2ชั้นของเดิมเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับ2ไม้ในสมัย

ที่มีเขมรใหญ่เขมรน้อยเขมรกลางแล้วก็จะออกท้ายด้วยเพลงครวญหาแล้วก็เพลงวรเชษฐ์หรือว่าข้างข่าวขิงกล้วยนะครับนั่นคือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือเมื่อจบเพลงเขมรใหญ่แล้วก็ออกสองไม้ด้วยเพลงเขมรราชบุรีสองชั้นแล้วก็ต่อด้วยเพลงเขมรราชบุรีชั้นเดียวเป็นเพลงเร็วแล้วก็เพลงเขมรราชบุรีสองชั้นที่พูดถึงนี่แหละครับที่เขานำมาประดิษฐ์แต่งขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้นสำหรับใช้ร้องส่งเวลาที่มีการบรรเลงปีพาดเครื่องสายและมโหรีโดยเฉพาะเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นเนี่ยครูช้อยสุนทรบทินเคยแต่งมาก่อนทางหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่สู้จะได้รับความนิยมแพร่หลายสักเท่าไหร่นักก็จึงสูญไปนะครับทั้งที่ความจริงครูช้อยท่านก็แต่งเพลง3ชั้นไว้เด็ดๆหลายเพลงทีเดียวซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสูญหายไปแล้วต่อมาราวๆปีพ.ศ. 452ครับปลายสมัยรัชกาลที่5ท่านพญาประสานรุยศัพท์แตกประสานศัพท์ในเวลานั้นเนี่ยท่านเป็นครูประจำวงปีพาทย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้แต่งเพลงเขมรราชบุรีขึ้นเป็น3ชั้นอีกทางหนึ่งโดยท่านได้แทรกแซงกลเม็ดเด็ดปลายมีลูกล้อลูกขัดให้แปลกกว่าที่เคยมีมาและในขณะที่แต่งเขมรราชบุรี3ชั้นของท่านพญาประสานรุยศัพท์เนี่ยคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์สอนศิลปบรรเลงก็ได้มีส่วนช่วยอยู่เป็นมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นทางนี้ถือว่าได้รับความนิยมในวงการดนตรีแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางเรียกว่าจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวเพราะว่าเพลงนี้พูดง่ายๆว่าถ้าจะรวมไปด้วย3ครูผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่สืบสานแล้วก็ประดิษฐ์ขยายกันขึ้นมานะครับส่วนทางร้องนั้นก็จะมีผิดแผกจากเพลงอื่นๆเหมือนกันนะครับคือแทนที่จะเป็น4คำกลอนอย่างทุกเพลงนะครับคือบทกลอนเนี่ย4คำกลอนเนี่ยกับมีแค่3คำกลอนเพราะว่าจะลงในห้วงของดนตรีพอดีในทางร้องเขาใช้บทเรื่องอีเหนานะครับพระราชพลในรัชกาลที่2ตอนอีเหนาพานางบุษบามาไว้ในถ้ำกลางป่าลึกเมืองดาหาเราจะเข้าไปแก้สงสัยในเมืองดาหาอีเหนาก็ขำครวญกังวลถึงบุษบามาอยากจะไปไหนง่ายๆเลยทีเดียวนะครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าชะรอยกรรมจำพลากต้องจากไกลจะผ่อนผันชั้นใดนะโอเอ๋ยถ้าแม่เขาไม่สงสัยไม่ไปเลยจะอยู่เชยชมแก้วกัลยาหอมกลิ่นกล้วยไม้ที่ใกล้ทางเหมือนกลิ่นสบายบางคณิฐาพระเปลี่ยวเปล่าเศร้าส้อยวิญญาเหลียวดูคูหาให้จาบันนี่เป็นบทกลอนจากเรื่องอินเหนานะครับแต่เวลาขับร้องเนี่ยบรรทัดสุดท้ายคือพระเปลี่ยวเปล่าเศร้าส้อยวิญญาเหลียวดูคูหาให้จาบันเนี่ยเขาจะไม่ร้องเขาจะตัดแค่สบายบางคณิฐาเพราะจะลงของทำนองเพลงพอดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้คำร้องเพียงแค่3คำกลอนแต่ก็เป็นบทร้องเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นที่ถือกันว่าเหมาะสมที่สุดจนทั้งทุกวันนี้ยังไม่เห็นมีใครเอาเนื้อใหม่ๆมาใส่เลยนะครับในเรื่องของเขมรราชเนี่ยแล้วก็มักจะเรียกกันแปลกนะครับคือเราไม่ต้องพูดถึงภาษาไทยสมัยใหม่ที่จะพูดว่าเขมรราชบุรีนะครับคือพูดกันมานานแล้วคือติดปากคนไทยเพราะว่าเขมรราชบุรีเขมรราชบุรีแต่พอพูดถึงในหมู่นักดนตรีไทยเนี่ยก็จะไม่พูดเต็มอย่างนั้นอีกบอกว่าเขมรราชถ้ามาเด็กรุ่นใหม่บางทีงงตกลงเขมรราชดอนหรือเขมรอะไรกันเพราะว่าเห็นรุ่นพี่รุ่นครูบอกว่าอ้าวต่อไปบรรเลงเพลงเขมรราชเขาเป็นที่รู้กันในหมู่นักดนตรีว่าถ้าพูดว่าเขมรราชก็คือเขมรราชบุรี3ชั้นไม่ต้องบอกด้วยนะครับว่า2ชั้น3ชั้นเขมรราชรู้กันว่าเป็นการบรรเลงเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นแล้วก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากด้วยเพราะว่ามีลีลาในการบรรเลงที่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นปีพาทย์เครื่องสายนี่นิยมบรรเลงกันมากเลยทีเดียวยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคที่นิยมในเรื่องของการไหวคือเล่นบรรเลงกันอย่างรวดเร็วนี่แหละครับก็ยิ่งโอ้โหเครื่องสายนี่เล่นกันไฟแลบเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้ก็เรามาฟังกันนะครับในเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นหรือว่าเขมรราชจบไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงไทยสำเนียงเขมรเพลงที่5ซึ่งนำเสนอในคืนวันนี้เป็นการประพันธ์ด้วยครูเพลงหลายๆท่านแตกต่างกันไปนะครับลีลาก็แตกต่างกันไปเป็นแนวเศร้าแนวดุแนวหวานแล้วก็แนวสนุกสนานนะครับบางแนวก็มีกลเม็ดเด็ดพายพราวแพรยิ่งเพลงประเภทที่มีโยนมีลูกล้อลูกขัดนี่ก็ยิ่งเป็นเพลงที่มีความสนุกสนานนะครับชั้นเชิงของการบรรเลงนี่ครบครันเลยทีเดียวคราวนี้มาฟังบทเพลงจากการพระนิพนธ์พระราชนิพนธ์นะครับของพระมหากษัตริย์บ้างนะครับถ้าพระมหากษัตริย์ต้องเรียกว่าพระราชนิพนธ์นะครับถ้าจากเจ้าฟ้าลงมาก็ใช้คำว่าทรงพระนิพนธ์นะครับนั่นคือเพลงเขมรละอองนะครับเพลงเขมรละอองนี่เป็นเพลงเถานะครับแต่เราไม่เรียกว่าเถาเพราะว่าเป็นเพลงที่เปลี่ยนชื่อมาเพลงแท้เดิมเนี่ยถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วก็มักจะไม่เรียกว่าเถาอย่างเช่นนะเพลงราตรีประดับดาวเนี่ยขยายมาจากเพลงมอนดูดาว2ชั้นนะครับเมื่อกลายมาเป็นเพลงเถาแล้วก็เรียกว่าราตรีประดับดาวถือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็รู้กันนะครับเหมือนอย่างเขมรละอองเหมือนกันเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรในบาง2ชั้นแต่เมื่อประพันธ์ครบเป็นเพลงเถาแล้วทรงพระนิพนธ์ครบเป็นเพลงเถาแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเขมรละอองก็ไม่ต้องเรียกว่าเขมรละอองเถานะครับแต่ถ้าเป็นเขมรพายเรือก็แต่งเป็น3ชั้นถ้าตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาแล้วแต่ยังเรียกชื่อเดิมอยู่ว่าเขมรพายเรืออันนี้ต้องต่อท้ายด้วยคำว่าเถาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขมรพายเรือที่จะบรรเลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงอะไรสมมติว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้เรื่องจะยังในวงสมมติว่านัดแรกก็จะบรรเลงนะรู้เรื่องกันต่อไปจะไปเรียนเพลงอะไรล่ะหัวหน้าวงก็พยักหน้าเขมรพายเรือขึ้นมาโอ้โหจะแค่กับสะดวงเล่นสามชั้นนะครับระนาดกับสะอู้อาจจะเล่นสองชั้นก็ได้ก็ไม่บอกกันก่อนว่ากี่ชั้นไม่บอกว่าเถาแต่ถ้าบอกว่าเขมรแล้วอ้ององรู้เลยว่าขึ้นในสามชั้นเพราะเป็นเพลงเถาหรือว่าราตรีประดับดาปุ๊บรู้กันเลยว่าไม่มีทางขึ้นในสองชั้นต้องขึ้นในสามชั้นเพราะเป็นเพลงเถาอันนี้คือที่มาของชื่อซึ่งเป็นที่รู้กันในวงการดนตรีไทยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเพลงเขมรละอองนะครับเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงนำทำนองเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่ามาพระราชนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นของเก่าเนี่ยเป็นเพลงเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะสมัยก่อนในศิลปินลิเกบรรทนก็ใช้ร้องเล่นกันก่อนต่อมาจึงมีผู้ปรับปรุงสำหรับใช้กับการแสดงละครนี่พอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาพระราชนิพนธ์ขยายเป็นเพลงเถาก็สำเร็จเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2473นะครับนับเป็นเพลงอันดับที่2ที่พระราชนิพนธ์ขึ้นนะครับเพลงราตรีประดับดาวเป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเขมรละอองเป็นเพลงที่2ส่วนเพลงที่3คือโหมโรงคลื่นจะทบฝั่งนะครับเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นซึ่งขยายมาเป็นเพลงเถานี้ทรงพระราชทานชื่อเพลงว่าเพลงเขมรละอองครับส่วนบทร้องนั้นทรงเลือกใช้บทร้องจากบทละครเรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็ขอเชิญรับฟังเขมรละอององครับจากการบรรเลงและขับร้องในวงเครื่องสายผสมของคณะปิยมิตรครับ

บทเพลงเขมรละอองค์ก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงเขมรที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าพระราชาธิพลขึ้นมาโดยพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีลีลาครบเครื่องแล้วก็เป็นหน้าแปลกนะเรื่องหน้าแปลกที่ทรงพระราชาธิพลบทเพลงไว้3บทเพลงแต่เขาโครงลีลาทำนองเพลงหรือว่าการบรรเลงลักษณะของเพลงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราตรีประดับดาวเขมรละอองค์หรือหอมโรงคลื่นกับตัวฝั่งนะครับก็แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับลำดับต่อไปมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงเขมรอีกสักเพลงและเพลงนี้ถือว่าเป็นเขมรที่หวานไพเราะมากนั่นคือเขมรปี่แก้วทางสักกวานะครับผมได้เคยเยินยออยู่บ่อยๆว่าเพลงใดก็ตามถ้าต่อท้ายได้สักกวานี่จะเป็นเพลงที่มีความหวานไพเราะอย่างเช่นเพลงเขมรปี่แก้ว3ชั้นเนี่ยก็มีความหวานไพเราะอยู่แล้วพอทำมาประพันธ์เป็นทางสักกวาก็มันจะมีความสลับซับซ้อนและมีความอ่อนหวานในทางบรรเลงเพิ่มมากขึ้นเหมือนอย่างเพลงจอกเข้แห่งยาวเนี่ยใช้บรรเลงขับร้องกันอยู่ในวงปีพาเสภาอยู่นะครับต่อจากเพลงพระมหาทอดเนี่ยแต่พอมาทำเป็นจอกเข้แห่งยาวทางสักวาแม้มันมีความอ่อนหวานของท่วงทำนองเรียกว่าเพราะกันขึ้นมาตั้งแต่วรรคแรกของเพลงเลยวันนี้เราจะนำเสนอเขมรปี่แก้วทางสักวานะครับก็เป็นเพลงเขมรระดับที่7ในคืนวันนี้นะครับเพลงเขมรปี่แก้ว3ชั้นเกิดขึ้นมาโดยครูช้อยสุนทรวตินท่านแต่งขยายจากเพลงเป่าใบไม้2ชั้นนะครับเพลงเป่าใบไม้2ชั้นนี่ก็ใช้ในโขนในละครแล้วก็ถูกนำไปใช้ในเพลงสกิดสัมพันธ์ถึงกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเรียกว่านำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นคุณวินัยจุลบุษกับร้องนะครับผมจำชื่อเพลงที่ประพันธ์ใหม่ไม่ได้นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเพลงเป่าใบไม้2ชั้นเป็นเพลง2ท่อนสำเนียงเขมรท่อนละ4จังหวะครูช้อยสุนทรวตินท่านได้แต่งเพิ่มในท่อน2เป็น6จังหวะเรียกชื่อว่าเพลงเขมรปี่แก้วหรือเขมรเป่าปี่แก้วนะครับภายหลังครูมนตรีตราโมทได้นำเพลงเขมรปี่แก้ว3ชั้นของครูช้อยสุนทรวทินนี่แหละครับมาแต่งให้มีลีลาและสำเนียงไปตามแนวทางร้องแบบสักวาเมื่อปีพ.ศ. 2471ส่วนเที่ยวกลับใช้ทำนองเดิมเนื่องจากแนวทำนองเป็นสักวาอยู่แล้วเขมรปี่แก้วทางสักวาถือเป็นแนวทางซึ่งมีผู้นิยมกันมากเลยครับบรรเลงขับร้องกันอยู่เป็นประจำเลยวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะครับไม่มีขับร้องเราฟังขับร้องมาหลายเพลงแล้วเขมรปี่แก้วทางสักวานี่จะเป็นการบรรเลงในวงปี่พาดผสมเครื่องสายซึ่งควบคุมวงโดยครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เดือนเมษายนพุทธศักราช2

2543ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน5ปีมะโรง

ตีสี่เอ็มเอ็มเอ็มเพื่อความสะดวกของผู้อยู่วัดผู้อยู่บ้านจะได้มีเวลายืนฟังนั่งฟังเดินฟังนอนฟังทำงานฟังขับรถไปฟังไปทำงานไปฟังไปเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความสะดวกและรายการเจริญธรรมจึงมีไว้ทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นทั้งดึกเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เลือกฟังได้ทุกเวลาตามที่เห็นสมควรพึงฟังได้สู้สร้างและปฏิปัญญังตั้งใจฟังย่อมเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้เช่นนี้หากหมู่เราถือเอาประโยชน์จากการฟังจะได้ชื่อว่ามีที่พึ่งเรียกว่านาถกัลยาณธรรมถ้ามันสร้างที่พึ่งให้กับเราได้เพราะประสบการณ์จากการฟังทำให้เกิดความหลากหลายในความคิดและให้กรองให้กลั่นได้ดีขึ้นกันกรองได้ดีขึ้นเพราะประโยชน์แห่งการฟังนั้นมีมากผู้ฟังย่อมได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยฟังผู้ฟังย่อมสร้างความมั่นใจในสิ่งที่ฟังได้มากขึ้นแม้สิ่งที่สงสัยก็จะหายสงสัยได้ที่สุดก็ทำให้จิตใจของผู้ฟังสงบระงับลงได้รอประโยชน์แห่งการฟังนี่เองท่านหมู่เรานั้นเข้าใจและตั้งใจที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จจำต้องอาศัยเหตุจากการฟังที่จะพาให้เราได้มาซึ่งความหลากหลายหรือใจเปิดกว้างพอที่จะรับธรรมเข้าสู่ใจพอที่ใจจะรับธรรมเข้าสู่ความเป็นจริงจากสิ่งละอันพระน้อยที่เราได้มีโอกาสได้ฟังได้คิดได้ทบทวนบทบาทของชีวิตตัวเองมากขึ้นว่าชีวิตนั้นถ้าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ถ้าไม่มีที่มาที่ไปชีวิตนั้นก็ไม่มีหลักมีฐานเป็นชีวิตที่เลื่อนลอยเป็นชีวิตที่มีจุดยืนของตัวเองอุปมาเหมือนกับตบยวาหรือจอกแหนเมื่อไม่มีอะไรเกาะอะไรยึดก็สุดแท้แต่ลมจะพัดไปผ่านมาลมจะกระทบให้ลอยไปลอยมาจันใดชีวิตของคนเรานั้นถ้าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ชีวิตนั้นก็คงไปตามยถากรรมเรียกว่าสุดแท้แต่เวรกรรมจะส่งไปสุดแท้แต่กิเลสตัณหาจะส่งไปกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามวาระความชัดเจนในเรื่องของสัตว์บกสัตว์น้ำก็เป็นอย่างนั้นท่านเมื่อเราอาศัยประโยชน์จากการฟังนั้นก็ทำให้เราได้มีส่วนแห่งข้อคิดที่หลากหลายกับชีวิตที่เรายังต้องอยู่และยังต้องสู้ยังต้องอยู่และยังต้องสู้ต่อไปเพราะชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาหายากหาได้ลำบากและอยู่ได้ยากอยู่ได้ลำบากกับการอยู่แต่อยู่ให้ดีอยู่อย่างมีราคาอยู่อย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีความหมายและก็อยู่อย่างมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก

เป็นสิ่งที่ลำบากถ้าไม่ได้ขวนขวายประโยชน์น้อยใหญ่ถ้าไม่ยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้เกิดให้มีขึ้นชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตหนึ่งที่ไม่มีราคาไม่มีคุณค่าอะไรมากมายมีแต่กินกับถ่ายมีแต่เกิดกับตายวกวนอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปชีวิตก็ดูเป็นชีวิตของสัตว์บกสัตว์น้ำธรรมดาแต่เมื่อเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีงามและยังประโยชน์น้อยใหญ่ไม่ขาดสายชีวิตของเราก็จะอยู่ได้โดยความหมายที่ดีงามมากขึ้นจากความหลากหลายของความดีงามที่เราได้ทำได้สร้างได้ก่อได้เสริมได้เติมได้แต่งไม่หยุดไม่หย่อนด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีในหมู่ในคณะย่อมสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนทุกรูปแบบยิ่งใจเราเปิดกว้างย่อมรองรับเหตุและผลได้ง่ายขึ้นภาชนะที่กว้างภาชนะที่ไม่รั่วไม่ไหลภาชนะที่ไม่แตกไม่ร้าวย่อมรับน้ำที่ตกมาจากที่สูงคือฝนให้เต็มได้มากและเป็นที่รองรับได้มากเพื่อประโยชน์ฉันใดจิตใจของเราถ้ามีธรรมประจำใจก็จะมองโลกด้วยความใจกว้างมากขึ้นเรียกว่าเป็นคนที่ไม่สับสนกับโลกแห่งความเป็นจริงเป็นคนที่ไม่วกวนสับสนกับความจริงที่โลกเป็นอยู่โลกทั้งโลกมีความน่าอยู่เพราะเราเปิดใจกว้างเมื่อเราเปิดใจกว้างแล้วทั้งหมดทั้งหลายนั้นเราก็เข้าใจทั้งหลายทั้งหมดเราก็ยอมรับทั้งหมดทั้งหลายเราก็เข้าใจทั้งหลายทั้งหมดเราก็ใจกว้างพอถ้าสิ่งละอันประน้อยที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็มีเวลากรองมีเวลาทบทวนมีเวลาใคร่ครวญกับเรื่องทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันทางด้านจิตใจของเราเฝ้าวิเคราะห์หาเหตุหาผลเฝ้าวิจารณ์หาเหตุหาผลเมื่อเราวิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุหาผลได้จิตใจเราก็จะค่อยเบิกบานจิตใจเราก็ค่อยเปิดกว้างมากขึ้นต่อการยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามเนื้อผ้าเป็นไปตามกรรมตามวาระแม้เราเองถ้าใจไม่หนักแน่นถ้าใจไม่มั่นคงต่อคุณงามความดีเราก็จะมีลักษณะเควมีลักษณะหวั่นไหวง่ายจากการฟังจากการดูจากการได้อยู่ใกล้ถ้าเราไม่มีใจหนักแน่นมั่นคงเพียงพอเราก็จะเสียหลักการที่เราจะต้องเดินทางร่วมกันเป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมกันเกรงใจกันชีวิตของการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตเดินทางร่วมกันเป็นชีวิตที่ยอมด้วยความดีความงามต่อกันเรียกว่ายอมด้วยบุญกุศลต่อกันไม่ถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบไม่ถือโอกาสเอาเศษเอาเลยเรียกว่าเป็นผู้ไม่ถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบเป็นผู้มีโอกาสที่ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์อะไรที่มันจะทำให้คนอื่นต้องเสียหายอะไรซึ่งมันจะทำให้คนอื่นต้องวุ่นวายอะไรซึ่งมันจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนไม่ทำเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นมีแต่เสียกับเสียยิ่งจิตใจไม่เปิดกว้างการเดินทางร่วมกันนั้นมีแต่ความทุกข์ขวางหูขวางตาขวางความรู้สึกไปหมดเพราะการเดินทางนั้นเป็นชีวิตต้องเปิดใจกว้างจริงๆเพราะบรรยากาศของการเดินทางนั้น

ต้องยอมรับว่าขึ้นที่สูงลงที่ต่ำลงที่ต่ำขึ้นที่สูงคดลดเลี้ยววกวนหลายคดหลายเลี้ยวเป็นอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมข้างทางและบนถนนย่อมไม่เหมือนกันถ้าผู้เดินทางไม่ระวังย่อมเสียศูนย์ได้ง่ายเพราะเส้นทางที่เดินนั้นมันเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกรสทุกชาติมีความหลากหลายของความเป็นจริงชีวิตที่เดินทางร่วมกันจึงเป็นชีวิตที่มีแต่ความเห็นอกเห็นใจเป็นชีวิตที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นชีวิตที่ยอมรับความจริงซึ่งกันและกันในการเดินทางเรียกว่าต่างคนต่างก็เห็นใจต่างคนต่างก็เข้าใจว่าเดินทางนั้นถ้าไม่ระวังการกระทบกระทั่งมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับการเดินทางร่วมกันเพราะใช้ชีวิตใกล้ชิดกันมากเรียกว่านั่งเก้าอี้เบียดกันไปเบียดกันมาถ้าไม่เกรงอกเกรงใจถ้าไม่เข้าใจในการร่วมเดินทางจริงๆแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่รับผิดชอบตัวเองแถมยังไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วตามมาด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนี่นั้นรอชีวิตที่ไม่มีขอบไม่มีเขตชีวิตที่มีเหตุไม่มีผลก็จะเป็นชีวิตที่พาตนของตนให้ล่มจมเอาง่ายๆถ้าไม่ระวังถ้าไม่สังวรชีวิตของการอยู่ร่วมกันเดินทางร่วมกันต้องเป็นชีวิตที่คอยระวังสำรวมตัวเองให้มากขึ้นความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีถ้าการเดินทางร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่มีความดีงามในจิตใจขาดความรำยำเกรงซึ่งกันและกันขาดการระมัดระวังซึ่งกันและกันมีแต่จะเสียหลักมีแต่จะเสียคู่เสียคนมีแต่จะล่มจะจมในที่สุดเพราะไม่มีคำว่าเกรงใจไม่มีคำว่าเกรงกลัวต่อบาปกรรมการกระทำใดๆก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นบาปเพราะตัวเองไม่เกรงใจคนอื่นเมื่อไม่มีความรู้สึกเกรงใจคนอื่นแล้วมันก็มีแต่บาปแต่กรรมที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยชีวิตที่เดินทางร่วมกันไม่ว่าจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานแม้ระยะแห่งการเดินทางถ้าตนของตนนั้นวางตัวเองไม่เหมาะสมถ้าตนของตนวางตนไม่ดีไม่งามในฐานะที่ควรดีควรงามควรเป็นตนก็จะเดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องตนก็จะเศร้าหมองเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องตนก็จะตกต่ำเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยความเข้าใจอย่างนี้ในภาคปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นคนที่ปรับตัวถ้าเราไม่เป็นคนที่ปรับตัวปรับใจอยู่ตรงไหนก็ร้อนไปตรงไหนก็ร้อนอยู่ตรงไหนก็ขวางโลกขวางธรรมไปที่ไหนก็ขวางโลกขวางธรรมกลายเป็นบุคคลที่หอบหิ้วโลกแห่หอบหิ้วธรรมไปเสียทุกอย่างคราวนี้ก็หนักเองแล้วก็หนักอึ้งเพราะมันรับเสียทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นบุคคลที่แบกโลกเถลอเถลอไปไปไหนก็แบกโลกไปไหนก็หอบโลกหิ้วโลกไปด้วยความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นเพราะความเป็นธรรมในใจไม่พอจึงมีแต่เรื่องไม่ค่อยสบายใจครั้นเมื่อเรารู้ตัวเองและเข้าใจตัวเองเราคงวางตัวได้ดีงามและเหมาะสมยิ่งรู้ว่านิสัยอุปนิสัยปฏิปทาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรานั้นจึงต้องระวังตัวเองให้มากขึ้นตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้คิดถ้าเรารวบรวมสิ่งเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะไม่เดือดร้อนเพราะการดูการฟังการคิดแม้การรับรู้สัมผัสใดๆเข้ามาเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีใจเป็นศีล

เป็นธรรมกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่สับสนกับความรู้สึกนึกคิดเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะความรู้สึกนึกคิดมีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นศีลเป็นธรรมกับตนอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปข้อนี้นั้นเมื่อเราเข้าใจเราก็ไม่สับสนเราก็ไม่วกวนเรื่องของความคิดความมานแห่งตนที่มีอยู่เรารู้ได้แก่ใจและเราก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองตนเองดีว่าชีวิตนี้เราก็คงต้องยอมที่จะปรับตัวที่จะปรับใจที่จะยอมรับชีวิตจริงของการอยู่ร่วมกันเดินทางร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราถึงบอกว่านั้นนิสัยของเขานั้นอุปนิสัยของเขาโทษนั้นสันดานของเขาเราคงไม่ไปแก้ใครต่อใครให้ได้ดังใจเราเราคงไม่คิดจะแก้ใครต่อใครให้ได้ดังใจเราเราคงแก้ตัวเองและเราคงปรับตัวเองเราคงแก้ตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองเมื่อเราแก้ตัวเองปรับตัวเองความเป็นศีลเป็นธรรมในใจเราก็มีและก็เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติทำให้เราเด่นชัดเข้าใจชัดรู้ได้ชัดทำให้เราอยู่ด้วยความดีความงามของการฝึกการปฏิบัติทำภายในจิตในใจของเราก็จะมีเหตุมีผลทำภายในจิตในใจของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลได้มากขึ้นจากที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะก็จะเป็นผู้ที่น่ารักน่ากราบน่าไหว้น่ายกย่องน่าสรรเสริญเพราะเราไม่มีความรู้สึกจะไปทำให้ใครต้องกระทบกระเทือนจะไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเรายิ่งเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองดีว่าเราเป็นใครมาจากไหนขอบเขตของหน้าที่การงานแค่ไหนอย่างไรเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็รู้ตัวเองดีแล้วเราก็ก้มเป็นหมอบเป็นแล้วเราก็ยอมเป็นมันก็มีความเย็นในใจของเราเท่านั้นในภาคปฏิบัติเรารู้ได้เข้าใจชัดว่าชีวิตของเรานั้นมันต้องยอมเพราะความต่างด้วยความสามารถและความต่างด้วยเรียกบุญเฉพาะบุคคลเราจึงยอมกันได้ด้วยเหตุด้วยผลเป็นอย่างนี้อันใจของเรานั้นเมื่อเราพยายามที่จะกำหนดรู้ต่อการเป็นอยู่ของตัวเองว่าเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็อยู่ได้อย่างคนที่เข้าใจตัวเองเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็รู้เรื่องตัวเองชีวิตนั้นเราคงไม่จะอยู่เฉยๆต้องมีการแสดงออกทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องมีการไปการอยู่กันมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่รู้เรื่องของการอยู่ไปมาของตัวเองและไม่ละเอียดกับตัวเองเราก็จะมีแต่เวรแต่ภัยและเราก็จะมีแต่ทุกข์แต่โทษไม่มีที่สิ้นสุดท่านเมื่อเราหยุดนิ่งท่านเมื่อเราหยุดดูเราก็พอจะรู้เรื่องตัวเองในสิ่งที่มีอยู่เราก็พอจะเข้าใจตัวเองในสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อเรารู้เรื่องตัวเองเข้าใจตัวเองในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ข้อปฏิบัตินั้นๆของเราก็จะเป็นไปในลักษณะเบาเย็นทั้งเบาทั้งเย็นทั้งเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่แล้วเราก็จะรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานั้นต้องรู้จักการอยู่การไปการมาและการปรับตัวเมื่อเรารู้จักการอยู่การไปการมาการปรับตัวแล้วชีวิตของเราก็จะไม่ตกต่ำชีวิตของเราก็จะไม่ย่ำแย่เพราะเรารู้แก่นแท้งความจริงของชีวิตเราพยายามปรับตัวปรับใจเราพยายามแก้ไขเราพยายามปรับปรุงตัวเองเมื่อเราพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยทั้งหลายทั้งหมดก็จะทำให้เราเป็นคนที่งามที่ง่ายที่สะดวกกับความเป็นอยู่ของตัวเองแต่ละวันไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้าเราเป็นคนที่รู้จักปรับตัวปรับใจชีวิตของเราก็จะดูเป็นชีวิตที่ดูงามดูดีมากขึ้นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ก่อทุกข์ไม่ก่อโทษไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ได้อยู่อย่างมีความผาสุกร่มเย็นแม้จะอยู่ฐานะอย่างไรเราก็อยู่ได้อย่างคนที่

ข้าใจตัวเองเรียกว่าไม่เก้อเขินในการเข้าหมู่เข้าคณะในการใช้ชีวิตร่วมหมู่ร่วมคณะเพราะเรารู้ภาวะฐานะแห่งตนดีการปรับตัวปรับใจก็ง่ายขึ้นลักษณะของการเข้าไปรับผิดชอบด้วยหมู่ด้วยคณะก็งามขึ้นเพราะเราวางตัวได้เหมาะสมถ้าวางตัวได้เหมาะสมแล้วมันน่ารักไปหมดอัตตสัมมาปณิธิคือวางตนได้เหมาะสมถ้าเราวางตนไม่ได้เหมาะสมมันก็มีแต่เรื่องขมขื่นมันมีแต่เรื่องต้องเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความจริงอย่างนี้ประโยชน์น้อยใหญ่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราวางตัวได้ดีงามและเหมาะสมความน่าอยู่ในสังคมก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราในวันเวลาที่กำหนดไว้เรียกว่าเช้าถึงเย็นเราก็พยายามจะระวังข้อปฏิบัติของตัวเราเองไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดต่อการทำหน้าที่นั้นๆที่มีอยู่นิสัมมะกรณังเซโยเราพยายามใคร่ครวญเราพยายามตรึกตรองเราพยายามทบทวนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเรียกว่าถ้าเราไม่หลงตัวเองถ้าเราไม่หลงตัวเองซะมันก็ไปได้ดีแต่ถ้าเราหลงตัวเองแล้วมันก็จำตัวเองไม่ได้พอจำตัวเองไม่ได้แสดงมันเริ่มจะบอกว่าสติสัมปชัญญะไม่ดีการกระทำอะไรเลยไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่ควรยิ่งเราอยู่ในหมู่ในคณะถ้าเราไม่เปิดตาไม่เปิดหูไม่เปิดใจรับเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ดูไม่จืดขาดทั้งเพื่อนขาดทั้งมิตรขาดทั้งสหายกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรไม่มีสหายคราวนี้ทำการใดก็สำเร็จยากเพราะเพื่อนไม่ดีมิตรไม่ดีสหายไม่ดีทำอะไรก็ไม่สู้จะสำเร็จเหตุดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสในเรื่องนี้ว่าเพื่อนดีมิตรดีสหายดีทำอะไรก็สำเร็จพรหมจรรย์ก็จบการประพฤติพรหมจรรย์ก็สำเร็จได้ถ้าเราได้เพื่อนได้มิตรได้สหายดีสิ่งที่ดีงามย่อมตามมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเข้าใจอย่างนี้เราทั้งหลายได้รู้จักบุญคุณของคนที่ทำคุณกับเราเรามีโอกาสเราก็ตอบบุญแทนคุณด้วยส่วนหนึ่งเรียกว่าอมิสบูชาตอบบุญแทนคุณด้วยสิ่งของประการสำคัญนั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชาตอบคุณตอบบุญแทนคุณด้วยใจอันงามดังที่หมู่เราได้มาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเราน้อมกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสิ่งที่ดีงามคือหล่อล้อมกายวาจาใจของตนให้ได้อยู่และอยู่ได้อย่างคนที่เข้าใจตัวเองและหมู่คณะนี่ยอดแห่งการปฏิบัติบูชาทั้งอมิสบูชาปฏิบัติบูชาเราได้มาได้อยู่ได้ปฏิบัติกันถ้าเรานั้นเพียรเพ่งพยายามให้มากขึ้นความรู้สึกรับผิดชอบเราก็สูงขึ้นเสงี่ยมเจียมตนรู้จักอดทนรู้จักคำว่าเสงี่ยมเจียมตัวรู้จักคำว่าอดทนเราก็จะเป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบถ้าเราไม่รู้ตัวเองและไม่เข้าใจตัวเองก็คงกลายเป็นบุคคลที่ไม่น่าอยู่อยู่ที่ไหนก็ไม่น่ารักเป็นที่รังเกียจของคนอื่นด้วยความเข้าใจอย่างนี้ฐานะอย่างเราก็คงต้องวางไว้ในที่อันควรอันเหมาะเรียกว่ารู้จักคำว่าเสงี่ยมเจียมตัวเป็นผู้น้อยก็ให้เป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ก็วางตนให้เป็นผู้ใหญ่อย่าทำตนให้ผิดประเภทอย่าทำตนให้ผิดฐานะภาวะแห่งความเป็นอยู่ของเราถึงจะอยู่ได้อย่างกลมกลืนถ้าเราฝึกใจให้ฝืนให้คมถ้าเราฝึกใจให้ทนให้อดเชื่อว่าผลต่อการปฏิบัติเรานั้นจะได้อยู่อย่างคนที่มีความดีงามและเหมาะสมถ้าเรามีความอดทนถ้าเรารู้จักเสงี่ยมเจียมตนการอยู่กับคนก็จะดูงามดูสะดวกดูดีในชีวิตของเรานั้นจึงตั้งหลักไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นจะต้องฝึกตัวเองทุกรูปแบบเพื่อให้เรารู้เท่าทันต่อการกระทำรู้เท่าทันต่อคำพูดแม้รู้เท่าทันต่อความคิด
ฝึกจิตฝึกใจของเราเพื่อต้องการให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้

เมื่อเรารู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นผู้สะดวกและสบายขึ้นในทางปฏิบัติถึงบ่เรานั้นตั้งตนอยู่ในฐานะที่ดีงามและเหมาะสมถ้าเรานั้นได้ฝึกตนของตนอยู่อย่างนี้ทุกวันการวางการว่างต่อการอยู่ร่วมกันก็เกิดขึ้นได้ง่ายฐานะที่น่ารักที่น่าคิดถึงที่น่ายกย่องก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเพราะมีน้ำใจต่อกันอยู่ก็น่ารักจากไปก็น่าคิดถึงเพราะทุกคนมีแต่ความรักความเอ็นดูต่อกันเรียกว่ารู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักที่ควรไม่ควรวางตัวของตัวเองได้งามและเหมาะสมที่สุดเราก็เป็นคนที่อยู่อย่างมีหมู่มีคณะอย่างมีเพื่อนมีฝูงที่ดีงามด้วยหลักแห่งการอยู่ได้ในสังคมก็ต้องอยู่กันอย่างนี้เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะเป็นชีวิตต้องอยู่ร่วมกันเหมือนหนังกับเนื้อเหมือนเอ็นกับกระดูกเราจะบอกว่าเราคนเดียวทำอะไรก็คงไม่ได้ทุกอย่างเราก็คงไม่บอกว่าเราคนเดียวก็เสร็จได้มันเสร็จไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะเพราะความหลากหลายของความคิดเพราะความหลากหลายของชีวิตเพราะความหลากหลายของหน้าที่การงานเราจึงต้องถูกแบ่งปันภาระหน้าที่นั้นๆให้เราได้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในสังคมนั้นๆสุดท้ายเราก็อยู่แบบลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าความดีงามก็จะเกิดขึ้นได้กับหมู่เราผู้ตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองผู้ตั้งใจที่จะรับผิดชอบหมู่คณะภาระธุระใดๆเราถือว่าเป็นสิ่งที่เราพึงเป็นผู้มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบและเป็นผู้มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบในภาระหน้าที่นั้นๆตามวันเวลาที่กำหนดไว้ด้วยความเข้าใจดีของหมู่เราเราก็พยายามตามระวังรักษาตามทำความเข้าใจตามเอาใจใส่สนใจทีใจที่จะรับผิดชอบและพร้อมที่จะรับผิดชอบโดยหน้าที่นั้นๆในภาคปฏิบัตินั้นๆที่มีอยู่เมื่อเรารู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดทำภายในจิตในใจของเราก็จำเป็นต้องเป็นธรรมอยู่อย่างนี้อาศัยฝึกมาดีเพียรมาอยู่ทำใจได้แล้วทำให้เราน่าอยู่ในหมู่ในคณะวันเวลาเท่ากันขยันอดทนต่างกันวันเวลาเท่ากันความดีต่างกันความเพียรต่างกันจึงทำให้เราเกินกันด้วยลักษณะดังที่กล่าวมานี้ขอให้ประกันตั้งใจเฝ้าฝึกปฏิบัติสำรวมระวังรักษาสำเนียกสำนึกต่อหน้าที่แห่งตนนั้นๆที่จะพึงทำพึงก่อพึงสานให้อยู่ได้อย่างคนที่เข้าใจในภาระหน้าที่แห่งตนนั้นๆแล้วที่สุดความดีงามก็จะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติขอให้ประกันตั้งอกตั้งใจขอให้พากันทีใจเอาใจใส่สนใจมากขึ้นต่อการอยู่ร่วมกันความเป็นศีลเป็นธรรมก็จะมีได้กับหมู่กับคณะพากันตั้งใจกันเอาจริงเอาจังเช้าสายบ่ายเย็นในวันเวลาที่เรามีอยู่เท่ากันต่างขยันต่างอดทนถ้าไม่ขยันไม่อดทนก็ไม่มีอะไรต่างกันกับคนและอาจจะแย่ยิ่งกว่าสัตว์ถ้าเราไม่มีความขยันอดทนถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนความเป็นคนของเราก็ไม่รู้จะเป็นได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยศาสนธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องครองใจและปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองครองธรรมดังที่กล่าวมาแล้วเราก็คงไม่มีอะไรที่ต่างจากสัตว์โดยทั่วไปแต่ถ้าเราใส่คุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วก็ทำให้เรานั้นดูดีดูงามดูง่ายดูสะดวกดูว่ามีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมมากขึ้นที่ไหนก็น่ารักไปไหนก็น่ารักหูมีตามีใจมีแสดงความรับผิดชอบร่วมกันได้ดีขึ้นเรียกว่าเป็นคนที่ถี่ใจและเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อตนและหมู่คณะในการเดินทางร่วมกันเรียกว่าไม่ใช่ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สร้างความหนักใจให้กับสังคมนั้นๆนี่นั้นเราจึงต้องระวังยิ่งรู้ว่าเกรงใจนั้นเป็นสมบัติของผู้ดีความเคารพความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี

เราก็อยากจะเป็นผู้ดีเราคงต้องมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องครองใจชีวิตของเราก็จะดีขึ้นให้ได้ครบทุกกิริยาบททั้ง4ตั้งใจนั่งตั้งใจเดินตั้งใจยืนตั้งใจนอนนอนด้วยความมีสติสัมปชัญญะซึ่งก็กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นหลักกำหนดไว้ที่ลมเข้าลมออกเป็นหลักดูรู้ลมเข้าดูรู้ลมออกจนมันหลับไปคาลมนั่นเองจนเห็นอาการของลมที่มันค่อยเบาลงแผ่วลงแผ่วลงแล้วค่อยหลับไปเนี่ยดูลมจนลงจนถึงที่สุดมันก็เดินลงทะเลมันง่ายพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันต์โดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านก็ดูลมดูลักษณะของลมไม่ต้องตามเข้าไปว่าลึกเพียงแต่รู้ว่ามีลมมีลมเข้าลมออกเท่านั้นก็พอไม่ต้องตามเข้าไปดูที่ไหนอย่างไรรู้ที่ปลายจมูกก็พอว่ามีลมเข้าลมออกอยู่เท่านั้นก็พอเนาะคอยรู้ว่ามีลมเข้าลมออกอยู่ดูรู้ว่ามีลมเข้าดูรู้ว่ามีลมออกสติเราก็จะสมบูรณ์อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เรารู้ว่ามีลมเข้าลมออกดูรู้ว่ามีลมเข้าดูรู้ว่ามีลมออกลมเบาลมแรงกำหนดไว้อยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องไปที่ไหนอย่างไรจนมันค่อยๆหลับลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็สงบเพราะการจับลมดูลมเป็นหลักยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันใช้ลมเป็นหลักเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้ลมเป็นหลักตั้งแต่เป็นสิทธัตถราชกุมารสาสะปัสสาสะดูลมเข้าลมออกเรียกอานาปานสติกำหนดรู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นที่โคนต้นมะว่าตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์ในฌานตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือเป็นการจับลมดูลมเป็นหลักถ้าเราปฏิบัติก็มีหลักมีเกณฑ์ละนั่งก็พยายามฝืนอย่าให้มันนั่งหลับหากจะยืดตัวเองหากจะปรับตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่นั่งให้มันหลับไม่ใช่นอนถ้านอนนอนหลับไม่เป็นไรนอนกำหนดลมไปกำหนดลมมาก็หลับไปได้นะแต่ว่านั่งไม่ใช่นั่งนั่งให้หลับไม่ใช่ต้องระวังถ้าไม่ไหวเราก็ปรับอิริยาบถมานั่งท่าทับส้นหน้านั่งพับเพียบนั่งท่าต่างๆให้มันฟื้นให้มันตื่นขึ้นมารับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่นั่งไปแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่ใช่นั่งแล้วก็เงียบเลยไม่ได้นะนั่งต้องรู้อยู่ตลอดเวลารู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคำว่าเบากายเบาใจถึงจะเกิดขึ้นเนื้อริมฝีปากบนใต้ปลายจมูกรู้ว่ามีลมเข้ารู้ว่ามีลมออกนั่นคือสิ่งที่ต้องการนั่นคือสิ่งที่ต้องให้เป็นให้ฝึกให้ได้มากน้อยกว่านี้เนี่ยให้กำหนดไว้อย่างนี้แนวปฏิบัติของเราก็จะดีและงามและเหมาะสมในความตั้งใจของเราที่มีอยู่วันนี้เราจะเดินทางขอทุกคนก็คงเข้าใจและเจตนาการไปของเราก็ด้วยความระวังดูนี่รถมากแต่ตอนกลับนั้นสัญญาณก็ดูหมู่ดูคณะถ้าแม้เราตกรถก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ดูหมู่ดูคณะอนุญาตไม่ใช่ไม่ดูตามาตาเรือกลายเป็นคนตกรถอยู่คนเดียวนะพอไม่ดูเขาดูเราเช่นนัดกันว่าทุ่มหนึ่งรอหมุนมาไม่มารอก็หมุนตอนเราก็ถือว่าเป็นเรื่องนัดกันสัญญาณกันไว้อย่างนั้นนัดทุ่มหนึ่งรอหมุนก็เราต้องมาก่อนนะอย่างน้อยก็10นาที5นาทีรอก็หมุนเราก็คงไม่ตกรถนะ

0: พองานท่านพ่อสมชายญาติโยมเยอะถ้าเราไม่ชะล่าใจเราก็จะเสียหลักง่ายๆเราไปกันทุกปีก็น้อยมากที่จะมีการตกหล่นตกรถเพราะมีคนระวังตัวเองมากขึ้นสังเกตการขึ้นลงของเราขึ้นไปนานเท่าไหร่ระยะจากรถขึ้นไปบนศาลาใหญ่ใช้เวลาโดยประมาณร่วม20นาทีขาขึ้นขาลงก็ประมาณนั้นเพื่อความสะดวกคำนวณเวลาขึ้นเวลาลงแล้วก็พอรองเท้าเราก็ต้องระวังเพราะคนมากรองเท้านี่คนหมู่มากถ้าเราไม่มีภูมิปัญญาที่จะคุ้มครองรองเท้าของตัวเองเราก็ลำบากเหมือนกันมันต้องมีภูมิปัญญาพอที่จะคุ้มครองรองเท้าตัวเองในรูปแบบใดก็คงรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละพอรองเท้ามันมากคนหมู่มากถ้ารองเท้าไม่ดูแลก็จำเป็นต้องหล่นและหายไปขาลงมาก็ไม่มีรองเท้าใส่การไปพักรองเท้าไว้กับรองเท้าเยอะๆการที่จะหลงพัดกันไปก็ง่ายต้องระวังการเข้าหมู่เข้าคณะถ้าเราไม่ระวังเราก็เหมือนกับว่ามันไกลแต่มันก็เป็นไปได้ที่จะพลาดจากหมู่จากคณะไปเพราะเราไม่มีโทรโข่งเรียกกันเราจะมีสัญญาทางนาฬิกาคือใจกันบอกกันต้องเฉลียวใจต้องไม่ชะล่าใจการเดินทางร่วมกันจะได้ไม่พลาดสถานที่ความผิดพลาดจะได้ไม่เกิดขึ้นขอให้เป็นไปด้วยความถี่ใจและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความผิดพลาดบกพร่องในตัวเราก็จะไม่มีความดีความงามก็จะเกิดขึ้นในหมู่เราอยู่ที่ไหนก็น่ารักไปที่ไหนก็น่ารักเพราะเราเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นถ้าเราเข้าใจคนอื่นแล้วเราก็เกรงใจเราก็มีความเคารพในความดีคนอื่นการปฏิบัติตัวก็เหมาะสมมากขึ้นมีความเคารพมีความยำเกรงต่อการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันความเป็นธรรมเป็นวินัยก็เกิดได้อย่างนี้ชีวิตที่มีความน่าอยู่เพราะชีวิตที่เข้าใจนะเข้าใจอกเขาอกเราใจเขาใจเราเมื่อเราต้องใช้ชีวิตร่วมทางร่วมเดินทางกันเราก็คงไม่ชะล่าใจเราคงไม่ตายใจชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์จากการอยู่ไปมาค่าราคาของความดีงามก็จะเกิดขึ้นในแนวการปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปปวะเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวดีมหาสมโนติเอมัตสะธรรมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโมโสตโบติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีคถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาณที่นี้ในโอกาสที่แสดงธรรมในครั้งนี้นั้นเนื่องในวาระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระชนครบ80พรรษาและครองราช60พรรษาเนื่องในโอกาสนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติความดีเพื่อฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ80พรรษาเป็นมงคลระลึกอันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงชี้หนทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรเมื่อเราหากว่าเราไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็คงจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วตายเปล่าไม่ได้อะไรติดตนตามตัวไปแต่เมื่อได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งภาวนาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมอันพิเศษทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางหรือหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าหนทางพอดีอาตมาก็หลวงพ่อเองก็มีความสนเท่หรือเรียกว่ามีความประทับใจในเมื่อได้ฟังคำแปลของหลวงปู่มั่นว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นคือทางพอดีทางพอดีนั้นมีประโยชน์อย่างไรทางพอดีนั้นมีประโยชน์ทุกแขนงทุกวิชาถ้าเราทำอะไรต่างๆเกินพอดีไปแล้วไม่สำเร็จถ้าขาดความพอดีก็ไม่สำเร็จอีกเช่นเดียวกันเหมือนกันกับเรามีเสื้อผ้าเราก็ต้องให้พอดีกับตัวของเราถ้ามันยานเกินไปก็รุ่มร่ำถ้ามันสั้นเกินไปก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นตลอดจนกระทั่งการรับประทานอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารนั้นเรามีช่องปากของเรานี่ช่องปากของเราใหญ่เล็กแค่ไหนเราก็ใส่เข้าไปในช่องปากของเราพอดีพอดีเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติหนทางกลางหรือเรียกว่าปฏิบัติหนทางพอดีถ้าหากว่าเราใช้คำทั้งจานอย่างนี้ยัดใส่เข้าไปครั้งเดียวอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้หรือจะเก็บทีละเม็ดใส่อย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าพอดีจึงพอเหมาะกับทุกๆคนเมื่อรับประทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะกลายไปเป็นวิตามินโปรตีนแล้วกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อกลายไปเป็นชีวิตก็เพราะอะไรก็เพราะความพอดีนั่นเองเราจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพอดีนั่นเราสร้างไม่สำเร็จเวลาเขาจะผสมคอนกรีตก็ต้องใช้พอดีหินทรายปูนมิฉะนั้นแล้วคอนกรีตก็จะไม่มีความแข็งแรงหรือเขาจะตัดคือตัดแปรใส่ที่หัวต้นเสานั่นเขาก็ตัดพอดีไม่ให้มันเลยเกินไปจากเสาถ้
ถ้าเลยก็

ไปก็ใช้ไม่ได้ถ้าขาดไปมันก็ใช้ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันก็ไม่เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาได้จากความพอดีโดยแท้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี่เราก็ต้องใช้ความพอดีในชีวิตของเราเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเรามีชีวิตอยู่นี่เพื่ออะไร เพื่อรับประทานเพื่อถ่ายเพื่อสนุกเพื่อเฮฮา เพื่อต้องการอยากได้เงินมากๆ เพื่อร่ำเพื่อรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นต้นอยาก เราจะมีความคิดแล้วก็มีความตั้งใจอยากเป็นเช่นนั้นแต่ว่าต้องอยู่ในความพอดีของแต่ละบุคคลเหมือนกันกับภาษาโบราณว่าอย่าไปขี่ตามช้างช้างนั้นน่ะทวารหนักมันใหญ่เวลามันถ่ายออกมามันก้อนเบิ่มเท่าหัวคนแล้วเราเนี่ยก็เรียกว่าท่องทวารสู้ช้างไม่ได้แล้วเราจะไปขี่ตามช้างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอดีแก่ตัวของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเรียกว่าพอเหมาะพอดีกับสาธุชนทั้งหลายไม่ใช่แคร่งเกินไปไม่ใช่หย่อนเกินไปเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ไปขโมยของใครเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ต้องไปผิดลูกเมียของใครเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงใครเราก็มีชีวิตอยู่ได้เราไม่ต้องไปกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดเราก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่เราล่วงละเมิดศีลห้าศีลห้านั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติพอดีหลวงพ่อเองเคยเที่ยวทุดงเที่ยวไปจนกระทั่งถึงแดนพม่าในสมัยหนึ่งเมื่อไปถึงแดนพม่าแล้วก็ไปพบบ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านไทยใหญ่บ้านไทยใหญ่นั้นเขาจะมีร้านค้าร้านขายของเมื่อร้านขายของนั้นเขาจะปิดฉลากไว้ว่าอันนี้ราคา1สตางค์อันนี้ราคา5สตางค์อันนี้ราคาบาทนึงอะไรเขาจะเขียนไว้แต่โดยที่ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นไปทำงานใครอยากได้ก็เอาเงินไปใส่กล่องแล้วก็ถือเอาของไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าศีลห้านั้นถ้าคงอยู่ในสังคมใดสังคมนั้นจะเกิดความสุขมหาศาลอย่างไทยใหญ่ที่หลวงพ่อไปนั่นยังอัศจรรย์ว่าทำไมไม่มีใครโกงใครนี่เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าโกงหรือการที่เรียกว่าไม่อยู่ในหลักในเกณฑ์นั้นคือขาดความพอดีถ้ามีความพอดีแล้วการโกงการอะไรต่างๆนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความสันโดษหรือเรียกว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างไรชีวิตนั้นก็ถือว่าเป็นของที่มีค่าแล้วมีค่าอย่างยิ่งมีค่ายิ่งกว่าคนที่มีความโลภจนกระทั่งทำผิดศีลธรรมการทำผิดศีลธรรมนั้นแม้จะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สินสมบัติมากเขาหาได้มีความสุขไม่เขาย่อมจะมีความทุกข์เหเร่ร่อนสารพัดที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวของเขาซึ่งไม่สามารถที่จะพรรณนาได้ว่าเขามีความทุกข์แค่ไหน

พราะฉะนั้นความไม่พอดีนั่นจึงเป็นเหตุให้คนทั้งหลายนั้นต้องมีความทุกข์ต้องมีความเดือดร้อนอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงแสดงถึงศีล8ก็เติมจาก5ข้อมาอีก3ข้อก็เป็น8ข้อโดยการที่ไม่รับอาหารในเวลาวิกาลแล้วก็ไม่อยู่ร่วมระหว่างสตรีบุรุษแล้วก็ไม่นั่งที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดไปด้วยดุจนุ่นและสำลีอย่างนี้พระองค์เพิ่มขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่เพิ่มแบบที่ว่าเกินไปเรียกว่าพอดีแก่อุบาสกพอดีแก่อุบาสิกาที่จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติศีล8แล้วอดอยากยากเย็นอย่างนั้นเหรอก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าศีล8นั้นให้ถือในวันอุโบสถวันใดที่เป็นวันอุโบสถก็ถือศีล8ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือศีล227ซึ่งเป็นของพระภิกษุที่จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระองค์ไม่ได้บัญญัติเกินแก่เหตุพระองค์บัญญัติพอดิบพอดีกับบุรุษที่จะพึงกระทำได้ผู้ที่มีความละอายแก่ใจผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อความชั่วในฐานะที่เป็นพระภิกษุก็รักษาศีล227ก็พอดีจะแก่อัตภาพอยู่ได้จนกระทั่งตายแม้ว่าจะอยู่ในเพศพรหมจรรย์ไปเท่าไหร่ก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเกิดความพอดีนั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาทำสมาธิสักครั้งหรือทำสมาธิสัก10ครั้งหรือจะมาทำสมาธิสัก100ครั้งอย่างนี้ในการทำแต่ละครั้งนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำมากจนเกินไปทำเอาพอดิบพอดีนี่แหละคำที่ว่าพอดีนั่นก็เรียกว่าไม่หักโหมคำที่ว่าพอดีนั่นก็ไม่ย่อหย่อนเพราะฉะนั้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์ได้ทรงแสดงนั้นพระองค์จึงแสดงว่าอย่าได้ไปร่วงละเมิดคือให้พิจารณาถึงส่วนทั้งสองคือส่วนทั้งสองนั้นหมายความว่าหย่อนเกินไปก็เรียกว่าใช้ไม่ได้ตึงเกินไปก็เรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงกระทำมาแล้วไอ้ตึงเกินไปนั่นน่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรคือเรียกว่าอัตตกิลมัทธนโยโคดุขโขอนาริโยอนัตสันหิโตทำตัวให้ลำบากทำตัวให้ทุกข์ยากโดยที่ว่าไม่ได้อะไรนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าย่อหย่อนเกินไปมีความมัวเมาอยู่ในกามกิเลสทั้งหลายโดยที่ไม่ได้ใฝ่หาซึ่งธรรมะเลยอย่างนั้นก็เรียกว่าหย่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นในการที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีศีล5ในการที่อุบาสกอุบาสิกามีศีล8ในการที่พระภิกษุมีศีล227นี่คือความพอดีพองามเรียกว่าพอเหมาะที่สุดถ้าเราจะมาคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรหนักหนาเพราะว่าร่างกายของเรานี่เป็นเพียงแต่ส่วนรับใช้ของใจเท่านั้นใจนี้จะเป็นผู้สั่งการกายนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเหมือนกันกับตุ๊กตาเมื่อใจสั่งการให้หัวเราะก็หัวเราะสั่งการให้ร้องไห้ก็ร้องไห้สั่งการให้เต้นก็เต้นสั่งการให้วิ่งก็วิ่งหมายความว่าอยู่ภายใต้อำนาจของใจเพราะฉะนั้นร่างกายจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมี

ความคิดว่ามันวิเศษวิโสจนเกินไปก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นสังขารชนิดหนึ่งเป็นเรื่องของใจจะเป็นผู้ที่บงการให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถึงได้ทรงแสดงว่าทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจคือใจของคนเราเนี่ยสามารถที่จะไปทางผิดได้สามารถที่จะไปทางถูกได้ถ้าไปในทางที่ถูกก็เรียกว่าเป็นมรรคาถ้าไปในทางที่ผิดก็เรียกว่าไม่ใช่หนทางอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงได้เน้นหนักไปที่ปกครองจิตใจของตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหินาสุดันเตหินาถังละพติดุลพังเมื่อบุคคลเตือนตัวเองได้แล้วก็จะได้ที่พึ่งก็หมายความว่าเราจะปล่อยไปให้จิตนี่มันเลื่อนลอยไปตามโอกาสนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองมีขันติความอดทนมีวิริยะความภาคเพียรมีอุตสาหะความบากบั่นมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เตือนให้จิตใจของเราอยู่ในระบบอยู่ในหนทางพระพุทธเจ้านั้นแนะว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจเป็นคำตรัสที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักลงไปที่ว่าเราจะต้องรู้จักประคับประคองใจทีนี้การที่จะประคับประคองใจได้นั้นก็จิตต้องเป็นสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะทำยังไงมันก็ประคับประคองใจไม่ได้เพราะฉะนั้นในมรรคทั้ง8ที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นั้นข้อที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอยู่ในขั้นสุดท้ายเพราะว่าสัมมาสมาธินั่นเองที่จะทำให้ทั้ง7องค์ที่อยู่ข้างหน้าให้สำเร็จขึ้นมาได้นับตั้งแต่องค์ที่1ที่2 3 4 5 6 7สมาธิจะเป็นตัวที่สามารถที่จะทำให้เกิดพลังจิตเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธองค์นั้นได้สะสมพลังจิตมาถึง4อสงไขยแสนกลับเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญถึง4อสงไขยแสนกลับแล้วในการที่พระองค์จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นย่อมเป็นของไม่ยากแม้แต่นิดเดียวเมื่อพระองค์ได้สมาธิในขั้นต้นแล้วพระองค์จึงบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงหวงธรรมไว้แต่เฉพาะพระองค์เท่านั้นทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมะของพระองค์ไปยังปวงชนทั้งหลายไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีจะเป็นเศรษฐีราชามหากษัตริย์ยาจกวันนิพกพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกพระองค์ทรงแนะนำให้ชนทั้งหลายพากันเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรเมื่อเราอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านในคัมภีร์ขุททกนิกายเราจะเห็นประวัติที่พระคันธารจนาจารย์ได้รจนาไว้เมื่อพระองค์แสดงธรรมเทศนาจบแล้วได้สำเร็จมรรคผลธรรมพิเศษมีพระโสดาบันเป็นต้นอันนี้ทุกกันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไปสำเร็จเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรจะต้องมีสมาธิมาก่อนเน้นหนักในเรื่องของสมาธิแม้พระองค์นั่งอยู่ภายใต้ต้นโพก็นั่งสมา

าธิไม่ใช่นั่งวิปัสสนาแต่ว่านั่งสมาธิเพื่อให้เกิดขึ้นจนวิปัสสนาในอันดับต่อไปอย่างไรก็ตามถ้าเราได้มีสมาธิเป็นตัวตั้งให้แก่ตัวของเราแล้วเราจะสามารถผลิตพลังจิตขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ

แล้วก็จะอยู่อย่างถาวรทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะอะไรเพราะว่าพลังจิตนั้นที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นของไม่ตายเป็นของที่จะต้องฝังสนิทให้เป็นบุญให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีแล้วคนที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่ามีสมาธิที่ผิดพลังจิตมีสมาธิผิดพลังจิตขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่สามารถจะผิดพลังจิตขึ้นมาก็เรียกว่าไม่มีพลังจิตเมื่อไม่มีพลังจิตก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้เป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่มันจะมีความคิดแตกต่างกันไม่ใช่มีความคิดอย่างเดียวกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างถือว่าเราถูกในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในวงสังคมต่างๆก็เพราะเหตุที่ว่าความเห็นไม่ตรงกันก็เพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะมีพลังจิตมาควบคุมจิตใจของตนเองได้นั่นก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งขัดความขัดแย้งนิดเดียวแต่ว่ามันก็ใหญ่โตโหฬารกลายเป็นของใหญ่ไปเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อโลกแต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะสร้างสมาธิให้เกิดพลังจิตให้แก่เราได้นั้นพลังจิตเหล่านี้จะต้องไปควบคุมจิตความขัดแย้งเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นใหญ่โตแค่ไหนก็ลดระดับลงไปจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้บรรลุธรรมมีพระโสดาบันเป็นต้นพระโสดาบันนั้นน่ะไม่ใช่ว่าสูงส่งอะไรหนักหนาอย่างที่นางวิสาขานั้นทั้งรูปสวยทั้งรวยทรัพย์ได้แต่งงานกับคนนอกศาสนาแล้วก็ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมามากมายแต่ว่านางวิสาขานั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันย่อมมีพลังจิตพอเพียงจึงทำให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวของท่านได้และท่านก็ได้เป็นพุทธอุปถากที่ได้ดูแลพระสงฆ์จำนวนหมื่นจำนวนแสนเพราะว่านางวิสาขานั้น เป็นผู้ที่มีความร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าได้ดำเนินการที่ถูกต้องเพราะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะสำเร็จพระโสดาบันได้อย่างไรแล้วนางวิสาขาก็จะต้องมีพลังจิตควบคุมตัวด้วยเหตุดังกล่าวการที่เรามีสมาธิให้พอดิบพอดีเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในมรรคทั้ง8นั้นยืนยันอยู่ที่จตุตถฌานคือฌานที่4อย่าไปต้องไปทำให้มันเกินไปกว่านั้นแล้วก็พยายามที่จะทำให้ถึงขั้นนั้นก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าฌานที่1ที่2ที่3ที่4นั้นเป็นสถานที่ผลิตพลังจิตโดยเฉพาะแล้วสามารถที่จะรวบรวมพลังจิตนี้เก็บเอาไว้ได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของดีวิเศษนอกจากนั้นแล้วยังมีเหตุคือเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงสถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวดีมหาสมโนทำทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้น

นี่ยมันอะไรคือเหตุแล้วเราจะดับจะเหตุนั้นให้มันสูญสลายไปเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างที่เรามีความหิวเนี่ยเราจะให้มันอิ่มเองไม่ได้เราต้องรับประทานแล้วก็ความหิวก็หายไปนี่เหตุเกิดขึ้นแล้วก็ระงับเหตุที่ถูกต้องหรือมันไฟมันกำลังลุกเราเอาน้ำดับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนี่ก็เรียกว่าเหตุที่ถูกต้องและคนเราเนี่ยเหตุอะไรจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นก็เหตุเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันต่างคนก็ต่างมีความเห็นไปคนละทิศละทางความขัดแย้งก็จะต้องเกิดขึ้นทีนี้ก็มาทำความเห็นให้ตรงกันเสียโดยที่ทุกคนเนี่ยก็มาทำสมาธิซะต่างคนก็ต่างพากันทำสมาธิก็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วความขัดแย้งไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันถูกสลายตัวไปเองเช่นเดียวกันกับความหิวที่เรารับประทานที่เรายังไม่ได้รับประทานในความหิวเนี่ยมันจะดับไปไม่ได้แต่เมื่อรับประทานเมื่อไหร่นี่มันเป็นอัตโนมัติความหิวมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องอาศัยสมาธิสามารถผิดพลังจิตขึ้นมาได้แล้วก็ควบคุมจิตนั้นไว้จึงจะสมกับว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคตพระตถาคตเจ้าได้ทรงตรัสแล้วว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นก็จะต้องดับไปเพราะเหตุชีวิตของคนเรานั้นเรามีอะไรเป็นต้นเหตุให้เราเกิดขึ้นมาก็มีพวกกิเลสทั้งหลายทำให้เราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราจะดับทุกข์เราจำเป็นที่จะต้องกำจัดกิเลสการกำจัดกิเลสนั้นน่ะอย่าไปคิดว่ากำจัดทีเดียวแล้วก็หมดไปเลยไม่ใช่ค่อยๆกำจัดไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดมันก็หมดไปเองเรายกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเธอต้องแต่งงานมีลูกถึง20คนไม่มีกิเลสยังไงถ้าไม่มีกิเลสจะไปมีลูกได้อะไรตั้ง20คนความรักมีไหมความรักก็ต้องมีไม่มีความรักจะเกิดกิเลสได้ยังไงแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นถูกขจัดต้องไปทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าจะครองเรือนแม้ว่าจะทำกิจการงานแม้ว่าจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้นำครอบครัวนำสังคมนำประเทศชาตินำโลกก็ดีก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีสมาธิเป็นเครื่องบังคับจิตใจของเขาเหล่านั้นก็จะถือว่าเป็นการดับไปเพราะเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นสันติสุขก็เกิดขึ้นในวงสังคมต่างๆด้วยอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นดับไปเพราะเหตุเวลาที่เราไฟติดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วเราเอาเชื้อใส่เข้าไปอีกมันก็หมดเรียบร้อยมันจะไปดับไฟได้ยังไงแต่ถ้าหากว่าไฟมันเกิดขึ้นมานี่เราใช้น้ำดับมันก็ดับได้ตามปกติเหมือนกันกับเราหนักมากอย่างเงี้ยเมื่อมันหนักมากเราก็วางซะความหนักมันก็หายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องให้คิดถึงว่าคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สุดถึงที่สุดก็หมายความว่า

อยู่ตรงพอดีถ้าขาดความพอดีขาดความสำเร็จไม่ว่างานสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไม่ว่าค่าครองชีพไม่ว่าความเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าการที่จะดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำธุรกิจใดๆถ้าหากว่าขาดความพอดีไปแล้วก็สิ้นสุดกันถ้ายังรักษาความพอดีไว้ได้เขาก็จะเจริญรุ่งเรืองในการที่พระพุทธเจ้าจะได้แนะนำให้พวกเรานั้นทั้งคารวะธรรมตลอดจนกระทั่งการคบมิตรตลอดจนกระทั่งการแผ่เมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของดีทั้งนั้นเพราะความเมตตานั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมตตาปฐมทิกาโลกาเมตตาเท่านั้นที่จะคุ้มครองโลกนี้ให้อยู่ได้คำว่าเมตตานั้นก็หมายความถึงว่าความรักความรักในตัวของเราเรียกว่าเมตตาตนความรักที่จะทำคนอื่นให้ได้รับความสุขก็เรียกว่าเมตตาผู้อื่นการที่จะเป็นเช่นนั้นขึ้นมาได้เขาจะต้องมีจุดที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติเป็นหนทางกลางหนทางกลางก็คือสัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมรรคทั้ง8นั่นน่ะองค์ที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งต่างๆนี้สงบลงไปได้อย่างเย็นสบายแม้กระทั่งตัวของเราเองประโยชน์ที่จะพึงได้จากพระพุทธศาสนานั้นคือศีลสมาธิปัญญาบุญกุศลวาสนาบารมีต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นมาอยู่ในความพอดีพอดีเท่านั้นที่จะทำให้เขาได้บุญกุศลได้ความดีต่างๆเพราะว่าเมื่อชาตินี้มีชาติหน้าก็ต้องมีชาติหน้าอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขทุกคนอาจจะไปเกิดเป็นช้างม้างัวควายอะไรเราก็รู้ไม่ได้อาจจะไปเกิดในนรกอเวจีเราก็รู้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือป้องกันไว้ก่อนคือเรามาทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเราเพื่อให้ใจของเรานี้เดินไปในทางที่ถูกต้องเปรียบเหมือนกับรถสัมมาสมาธิก็คือพวงมาลัยแล้วก็พลังของรถสามารถที่จะแล่นไปได้ถ้าหากว่าทำในทางที่ถูกต้องด้วยเหตุดังกล่าวท่านทั้งหลายอย่าได้พากันไปตำหนิติเตียนตัวตนเองเลยว่าเรานี้มีบุญน้อยมีวาสนาน้อยทำอะไรก็ไม่เห็นได้เป็นสิ่งเป็นอันไม่ต้องคิดเพราะว่าความที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมกรรมที่จะจำแนกของเราให้ไปเป็นไปต่างๆกัมมังสเตวิภัชชติยะติดังหินปนิตตายะกรรมนั่นแหละที่จะจำแนกให้เราไปเกิดในที่ดีด้วยและที่ชั่วด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะแก้ได้หลายประการแม้จะเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสก็สามารถที่จะแก้ได้ยกตัวอย่างเช่นท่านอังคุลิมานได้ฆ่าคนมาแล้ว999คนยังเหลืออยู่อีกคนเดียวจะครบพันก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีเมื่อเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไล่ตามพระพุทธเจ้าต้องการจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเอานิ้วแต่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ทันจนกระทั่งต้องตะโกนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วพระอังคุลิมานก็บอกว่าหยุดแล้วทำไมเดินอยู่ล่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเราหยุดการทำบาปทันใดนั้นอังคุลิมานได้สติทันทีสามารถ

0: ปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าสมาธิได้ทำให้พ้นจากกรรมเวรทั้งปวงอย่างไรก็ตามการทำเนี่ยถือว่าสำคัญภาวิโตการเจริญให้มากภาวริกโตการกระทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทสำรวจพอพูดรวมมาก็เข้ามาหาสมาธิก็เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสมรรคทั้งแปดนั่นพระองค์ก็มาสรุปลงที่สมาธิเป็นอย่างนั้นเทศนาวสานเออาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขะพละอโลคยะปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เป็นงานซึ่งเฝ้าดูจิตใจของตัวเองเฝ้าดูการกระทำของตัวเองซึ่งเป็นความจำเป็นในการที่จะให้เกิดคำว่าระวังสำรวมในการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดถ้าหากเราให้ตามระวังรักษาจิตใจของตนเองพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าได้ชื่อว่าไม่มีทางที่จะพ้นจากบ่วงแห่งมารเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดตามระวังรักษาจิตใจของตนเองได้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าพ้นจากบ่วงแห่งมารการที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติตามดูรักษาตามดูรักษาจิตใจของตนเองจึงเป็นการไม่ให้ปล่อยช่องว่างทำให้เกิดความมืดมัวและมืดบอดในใจของตนเองทำให้เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์อยู่เสมอคำว่ายืนก็รู้ตัวเองคำว่านั่งก็รู้ตัวเองคำว่าเดินก็รู้ตัวเองคำว่านอนยิ่งเป็นความจำเป็นที่จะเฝ้าตามรักษาจิตใจของตนเองนอนด้วยอย่างมีสติสัมปชัญญะกิริยาที่นอนลมหายใจที่เกิดดับจำเป็นจะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตตลอดเวลากายนี้อยู่ในลักษณะอย่างไรจิตใจนี้ อยู่ในลักษณะอย่างไรต้องตามเฝ้าดูเฝ้าสังเกตการกระเพื่อมหรือคำว่าผิดปกติเกิดขึ้นอย่างไรคำว่าผิดปกติเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและก็ดับไปได้อย่างไรคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปซึ่งก็มีความหมายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วมันก็ดับลงไปได้อย่างไรการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเรื่องลมหายใจเข้าออกทำให้เราเป็นคนที่ถี่ถ้วนละเอียดละออ

ด้วยสายลมที่เข้าออกของตัวเองเมื่อลมเข้าลมออกเรารู้เราสังเกต ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติคำว่าเคลื่อนไหวไปมาด้วยกิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตให้ได้เรียกว่าเพ่งพินิจพิจารณาในสิ่งนั้นทำความเข้าใจในสิ่งนั้นแม้ที่สุดความรู้สึกนึกคิดที่เกิดอยู่เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเมื่อเราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตคำว่าเหตุคำว่าผลย่อมปรากฏอยู่กับทุกคนย่อมชัดเจนอยู่กับทุกคนในรูปแบบของการปฏิบัติเรียกว่าเฝ้าสังเกตสังกากับตัวเองตลอดเวลาจนเห็นได้ชัดจนรู้ได้ชัดทั้งส่วนของกายของใจของจิตตั้งแต่การกินการนอนการใช้เสื้อผ้าเข้าของจนถึงการรับยาว่าเป็นไปด้วยความจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตดูอาหารการอยู่กินที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าที่จำเป็นต้องใช้อะไรที่ดูไม่จำเป็นอะไรที่ดูไม่จำเป็นก็ต้องปล่อยวางไปตัดทอนไปภาระนั้นๆก็จะเบาบางลงความจำเป็นความเหมาะสมถ้าจำเป็นไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องทานไม่ต้องใช้แต่ถ้ามันเหมาะสมมันจำเป็นก็ต้องทำในส่วนนั้นๆซึ่งบางทีเราก็รู้ว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมแต่มันก็มีความจำเป็นในหลายอย่างด้วยความที่เราเป็นคนที่ละเอียดในการตามดูแลรักษารับผิดชอบความสมบูรณ์แห่งการดำรงอยู่ของชีวิตจิตใจก็จะเป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยเป็นไปด้วยระเบียบแบบแผนที่ดีงามการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนจึงทำให้เราทุกคนสร้างความน่าอยู่น่าใช้น่าอาศัยน่าไปน่ามาในข้อปฏิบัติซึ่งเห็นซึ่งเข้าใจซึ่งก็รู้ได้ตามความเป็นจริงขั้นเมื่อเราหยุดอยู่ขั้นเมื่อเราหยุดนิ่งเราก็จะดูจากชีวิตจริงของเราต่อวันต่อเดือนต่อปีว่าอะไรที่เราทำไปแล้วมันบกพร่องว่าอะไรทำไปแล้วมันเป็นที่เป็นทางทำอะไรไปแล้วมันวางได้ละได้ในส่วนนั้นๆเราก็เฝ้าดูแลและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยกิริยาที่ต่อเนื่องเรียกว่าไม่ปล่อยให้มีช่องว่างสติตามระลึกรู้อยู่แก่ใจของตนเองว่าภาวะฐานะที่เราทรงอยู่และอยู่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับตัวเราแล้วในส่วนที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองสร้างความหายนะให้กับตนเองข้อปฏิบัติของเรา

จึงจะได้มักได้ผลในแนวปฏิบัติแต่ละคนซึ่งมุ่งเพื่อความชัดเจนจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นชอบก็ไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจเราก็คงต้องดูแล้วดูอีกสังเกตแล้วสังเกตอีกทำนั้นย่อมตั้งอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นจึงบอกว่าต้องตีกรอบตัวเองไว้ใส่กรอบตัวเองไว้มันจะได้ไม่เลอะจะได้ไม่เลอะเลือนตั้งจิตตั้งใจของตนเองไว้ว่าเราจะอยู่จุดนี้เราจะตั้งอยู่จุดนี้เราก็จะวางอยู่จุดนี้ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์จึงจะสร้างความเป็นธรรมเหมาะสมกับตัวเราถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่เหมาะสมแต่มันก็ไม่เป็นมนุษย์ได้เมื่อไม่เหมาะสมไม่เป็นมนุษย์ได้แล้วอย่างอื่นสิ่งอื่นก็จะมีผลและให้ผลตามวันเวลาของแต่ละคนเมื่อเรารู้เข้าใจโดยละเอียดแล้วการปฏิบัติของเราก็จะได้ชื่อว่าชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตใจของตัวเองเมื่อเราเพียรพยายามเมื่อเราตั้งใจอยู่เพียรพยายามอยู่ก็ว่าสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมสมบูรณ์ด้วยกิจกรรมของเราที่เป็นอยู่ความละเอียดถี่ถ้วนเกิดขึ้นกับตัวเราข้อปฏิบัติต่อวันต่อเดือนต่อปีก็กลายเป็นเรื่องของความดีความชอบด้วยเหตุด้วยผลจากที่เราเฝ้าฝึกสังเกตกายกับใจของตนเราทุกคนก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางแห่งความมีอยู่เป็นอยู่ของชีวิตนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี้ไม่ถูกกำหนดว่าสั้นหรือยาวหนักหรือเบาเป็นชีวิตที่ต้องละเอียดเป็นชีวิตที่ต้องรอบคอบเป็นชีวิตที่ต้องสุขุมเป็นชีวิตที่ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะโอกาสที่มันจะหลุดมันจะล่วงลงไปจากความเป็นมนุษย์คือความเป็นสัตว์มันง่ายเพราะถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมบ่มจิตใจตนเองด้วยแนวปฏิบัติควบคุมกายวาจาใจของตนเองแล้วก็กลายเป็นลักษณะสัตว์โดยทั่วไปสำร้ายกว่าสัตว์ก็คือรู้อำนาจต่อความอยากของตัวเองจนไม่มีความรู้สึกเกรงใจคนอื่นจนไม่มีความรู้สึกละอายต่อบาปความอยากมันยาวแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วสุดท้ายก็ไม่พอเป็นอย่างนี้จึงสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นสร้างความหนักใจให้เกิดขึ้นเพราะแนวปฏิบัตินั้นก็มุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในใจของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องระวังต้องสำรวมต้องสำเนียกสำนึกในส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่ไปคล้องแวะกับอะไรสติตามเราตามดูตามรู้ตามสังเกตไว้เมื่อสติสัมปชัญญะเราดีเราเฝ้าตามสังเกตอย่างต่อเนื่องมันก็กลายเป็นเรื่องที่เรามีกรอบมีขอบมีเขตในศีลในธรรมของตัวเองสุดท้ายก็มีความเคารพยำเกรง

เพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีความเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันมีความรู้สึกเกรงใจซึ่งกันและกันมีความรู้สึกเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้สุดท้ายก็เป็นการยกย่องสรรเสริญคือให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมนั่นคือความเป็นศีลความเป็นระเบียบมีกฎมีเกณฑ์ในกติกาจึงไม่ลุอำนาจต่อความรู้สึกส่วนตนคอยระวังคอยสำรวมคอยสำเนียกสำนึกอย่างนี้สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่รู้เท่าทันกับสิ่งที่รู้สึกว่าชอบใจกับไม่ชอบใจพอใจกับไม่พอใจความรู้สึกอย่างไรเรารู้เท่าทันอย่างนั้นความรู้สึกอย่างไรเราเห็นชัดอย่างนั้นว่าบัดนี้ความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ความรู้สึกไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ความรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วบัดนี้พอใจดีใจเกิดขึ้นแล้วอาการแห่งเวทนาที่ชอบก็ไม่ชอบรู้สึกเกิดขึ้นนั้นเรารู้เท่าทันว่ามันเป็นสภาวะซึ่งเผลอไปซึ่งปล่อยไปตามความรู้สึกของตัวเองเสร็จแล้วมันก็จะไปตามกระแสแห่งความรู้สึกนั้นๆขั้นเมื่อเราไม่เผลอก็ดูรู้สังเกตสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นตามสภาวะอิทธารมอนิทธารมเท่านั้นเองคือถ้าได้ดั่งใจก็อย่างนั้นถ้าไม่ได้ดั่งใจก็อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่ารู้เท่าทันต่อความรู้สึกที่ออกมาชอบไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจตัวเราเองก็ไม่หลงไม่ไหลกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งนี้เกิดมันก็ดับสิ่งนี้เกิดมันก็ดับมันตั้งอยู่ในชั่วประเดียวประดาวสิ่งที่เกิดก็ดับสิ่งที่เกิดก็ดับย้ำอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายตัวลักษณะชอบหรือไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจมันก็จะวางในความรู้สึกที่เข้าใจดุจดังเราที่ยืนดูน้ำน้ำไหลมาน้ำไหลไปเราก็เห็นแต่เพียงอาการน้ำที่มันไหลไปไหลมาเท่านั้นเองไม่ใช่เราตามไปดูให้สุดเส้นทางตามไปดูสุดเส้นทางก็คงไม่จำเป็นเพราะมันหลากหลายด้วยเหตุผลของมันอยู่แล้วเราคงรู้ว่ามันไหลไปแล้วมันก็ไหลมามันไหลไปมันก็ไหลมาฉันใดความรู้สึกนึกคิดของคนเรานั้นถ้าปล่อยตามสบายมันก็จะมีอาการหนึ่งคำว่าชอบก็ไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องของคำว่าหลงไหลเลอะเลือนถ้าเราปล่อยตามใจของตัวเองเพราะส่งใจส่งความรู้สึกนึกคิดไปผูกไปเกาะไปยึดตู่ไปติดอยู่อย่างนั้นแทนที่จะดูว่านี่มันเกิดนี่มันดับนี่มันเกิดนี่มันดับรูปเกิดรูปก็ดับเสียงเกิดเสียงก็ดับแม้แต่กลิ่นมันเกิดกลิ่นมันก็ดับมันดับโดยสภาวะโดยปกติของมันเป็นธรรมชาติสุดแท้แต่เหตุปัจจัยนั้นๆจะทำให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้นานน้อยเท่าไหร่สุดแท้แต่เหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดเพราะฉะนั้นเราจึงรู้เท่าทันต่อสิ่งนั้นว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรเข้าไปยึดไปติดไปถือไว้เพียงแต่รู้ว่าเท่าทันต่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งนั้นอย่างนั้นเรารู้เท่านี้มันก็เกิดก็ดับของมันเองเพราะมันเป็นอนิจจังในสิ่งนั้นมันเป็นทุกขังในสิ่งนั้นแล้วมันก็เป็นอนัตตาในสิ่งนั้นเพราะสภาวะแห่งความอยากและความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงกลายเป็นเรื่องของเขาว่าทนได้ยากทนได้ลำบากเข้ามาทุกข์ยากลำบากใจก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองความอยากเป็นเหตุเป็นเหตุที่พาให้เกิดอย่างนั้นแล้วยังรู้ด้วยว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ใดผู้หนึ่งอัญญะมันยังมันมาด้วยเหตุปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันเพราะเหตุอย่างนี้ถึงเกิดอย่างนั้นแล้วมันก็จะดับไปเพราะเหตุอย่างนี้และเกิดอย่างนั้น
สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับมันจะเป็นไปในลักษณะต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา

ท่านถึงบอกว่าดังพยับแดดดังพยับแดดมันมีการเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเข้าใจและรู้เท่าทันสิ่งนั้นก็สักแต่ว่าดูสิ่งนั้นก็สักแต่ว่ารู้สิ่งนั้นก็สักแต่ว่าเห็นสิ่งนั้นก็สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นเพราะเหตุอัญญะมันยังมันอาศัยซึ่งเหตุนั้นมันถึงเกิดสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้มันถึงเกิดอย่างนั้นเราประมวลลงในภาพรวมๆว่ามันเกิดด้วยเหตุปัจจัยเพียงพอเมื่อมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยเพียงพอแล้วจึงทำให้เรานั้นตั้งอยู่ได้อย่างนี้และก็ตั้งอยู่ได้อย่างนี้ในที่สุดของความละเอียดอ่อนเราจึงตั้งได้ในลักษณะนี้ตั้งอยู่ในลักษณะอย่างนี้ผลต่อการปฏิบัติของเราจึงเป็นผลสำหรับการรู้เท่าทันต่อเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นสุดท้ายเราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะสภาวะเช่นนั้นอย่างนั้นมันเกิดดับของมันโดยปกติใจเราเลยรู้ว่ามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายโดยธรรมชาติมันก็เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งที่จะต้องเป็นต้องไปอย่างนั้นเราเลยไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปกังวลไปรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อะไรเลยเพราะรู้ว่าเหตุจริงๆมันเท่านั้นแหละต้นไม้เกิดต้นไม้ก็ต้องตายตึกรามบ้านเรือนเกิดขึ้นมันก็ต้องผุต้องพังแล้วมีอะไรที่มันไม่ผุไม่พังมีอะไรที่มันไม่ไปตามวัฏจักรมีวิญญาณครองก็อย่างนั้นเช่นสัตว์โดยทั่วไปถึงมนุษย์ไม่มีวิญญาณครองอย่างศาลากุฏิเก้าอี้โบสถ์เสนาสนะใดๆมันก็ไม่มีวิญญาณครองถึงบ้านเรือนของเราที่อยู่อาศัยมันก็ไม่มีวิญญาณครองเสร็จแล้วมันก็จะไปตามภาณะภาวะอย่างนั้นเหมือนกับรถ เหมือนกับรถลามาเรือเราจะใช้มันก็ผูกก็พังแม้เราไม่ใช้จอดไว้เฉยมันก็ผุก็พังโดยภาวะของมันฐานะของมันแล้วมันเป็นคุณภาพเท่านั้นเท่านั้นมันก็อยู่ได้เท่านั้นถ้าเรามานั่งกำหนดดูโดยความว่างเปล่าเราก็จะรื้อทีละชิ้นทีละชิ้นออกดูตั้งแต่ฝาประตูและอื่นใดในส่วนของรถเราก็รื้อออกรื้อออกสุดท้ายมันก็มีแต่ความว่างเปล่าอย่างใดในร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเรามองโดยสภาพแห่งความเป็นธรรมกับตัวเองแล้วมันเกาะกันอยู่มันยึดกันอยู่โดยธรรมชาติชั่วระยะหนึ่งผมก็เปลี่ยนแปลงหนังก็เปลี่ยนแปลงเอ็นก็เปลี่ยนแปลงกระดูกกระเดี่ยวก็เปลี่ยนแปลงและมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในตัวของมันบางทีก็จะรู้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันไปแล้วรักษาไม่อยู่แล้วจะรู้ว่าเป็นโรคเป็นภัยเป็นของที่เบียดเบียนตนนั้นพอเรารู้เข้าเลยปรากฏว่ามันไปค่อนหนึ่งแล้วยิ่งเราไม่ได้เฝ้าสังเกตตรวจตราตัวเองอย่างต่อเนื่องพอมารู้สึกเข้าเราจึงบอกรักษาไม่หายแล้วเรียกว่าจะเป็นโรคมะเร็งก็ชั้นที่สี่แล้วขั้นที่สี่แล้วในชีวิตจริงนั้นจึงตกอยู่ด้วยอำนาจความเป็นธรรมชาติด้วยสายลมและแสงแดดและอื่นใดทำให้เป็นไปตามธรรมชาติค่อยเสื่อมค่อยสึกค่อยกร่อนแล้วสุดท้ายก็คือแน่นอนต้องกลับไปสู่ฐานะเดิมจากที่เรากินเข้าไปทั้งหมดคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันกินได้ลงปากสุดท้ายก็กลับไปสู่อย่างเดิมจากที่เราใช้การหมุนเวียนทั่วสารพางกายเสร็จแล้วพอสิ่งหนึ่งตายมันก็ไปตามสถานะของมันส่วนที่ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่าง

ไกลพอสิ้นสุดลงไปมันก็เลิกกันมันก็จบเมื่อชีวิตนี้ไม่มีวิญญาณครองมันก็ตกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่แปรไปตามสภาพของมันเราจึงดูความจำเป็นและสำคัญตัวเราว่ามันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายมันจะกลับไปสู่ฐานะเดิมก่อนที่มันจะกลับไปสู่ฐานะเดิมนั้นเราจึงต้องประคองใช้และใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เมื่อไรเขาต้องการเขาก็คงต้องให้เราออกแม้ที่สุดเมื่อไรมันผุมันพังเราก็คงต้องออกไปตามฐานะที่เรามีอยู่ก็เดี๋ยวบุญน้อยกรรมน้อยก็กลับไปก่อนบุญมากกรรมมากก็อยู่ไปก่อนในสร้างบารมีในความเป็นมนุษย์ได้มากแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราถึงบอกเหมือนกับไปอยู่บ้านเช่าเช่าเขาอยู่ ยืมเขามาเช่าเขาอยู่ยืมเขามาถ้าเราชะล่าใจตายใจมันก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เราได้มาและมีอยู่ชั่วคู่ชั่วยามแต่เราตายใจชะล่าใจเราหมดที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเมื่อเราหมดมันก็จบลงตรงนั้นแหละการปฏิบัติของเราจึงบอกเฝ้าด้วยความดีด้วยความสังเกตที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจเราไม่ส่งไปอะไรมากมายนั้นมีความสุขถ้าจิตใจมันอยู่ในกรอบในกติกาของตัวเองนั้นมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีช่องว่างที่จะให้เวรภัยเกิดขึ้นกับใจตัวเองถ้าเราเป็นคนมุ่งมั่นในการปฏิบัติเราจะไม่ชะล่าใจเราจะไม่ตายใจก็ได้มาก็ใช้มันคุ้มไม่ใช่ได้มาเราทิ้งไว้เกะกะถึงเวลามาเขาก็เอากลับไปสภาวะที่มีจิตวิญญาณอยู่แทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดมันก็ไม่ได้เพราะเราได้แต่กินกินถ่ายๆเกิดๆตายๆและวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเราวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็พาให้เรานั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่คุ้มแล้วไปเดือดร้อนกับเรื่องไม่จำเป็นไปเดือดร้อนกับเรื่องไม่ควรเพราะจิตใจนั้นมันส่งไปรับอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาใครพูดอะไรมันเงี่ยงหูฟังหมดใครพูดอะไรมันรับไว้หมดบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยแต่ความรู้สึกของเรามันวิ่งเล่นโลดออกไปแล้วไปรับอารมณ์ความรู้สึกอื่นเข้ามาฝังไว้ในจิตในใจจนมีความรู้สึกว่าหนักใจไม่สบายใจแล้วอยู่ไม่มีความสุขเพราะมีแต่เรื่องเข้ามาสู่ใจของตัวเองอันที่แท้จริงแล้วมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นมันเกิดอย่างไรมันก็ดับด้วยเหตุอย่างนั้นเพราะมันเกิดมันถึงดับเพราะมันเกิดมันถึงดับเพราะมันเกิดมันถึงเปลี่ยนแปลงมันถึงแก่มันถึงเจ็บมันถึงตายความหมายของสิ่งนั้นเป็นแค่นั้นแหละว่าที่สุดนั้นสนิมมันเกิดจากเหล็กเมื่อสนิมมันเกิดจากเหล็กแล้วคราวนี้รู้เลยว่าไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มเลยว่าเราลงทุนไปได้ยังไงอุตส่าห์มาเป็นมนุษย์มานากับเขาแต่เราก็ยังไปเดือดร้อนเพราะเขาเขากับหูเนี่ยมันเกิดคนละส่วนหูกับเขาเนี่ยมันเกิดคนละส่วนเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นสุดท้ายเองก็บ้าไปตามเขาดังนั้นในความจริงมันไม่เกี่ยวกันสักหน่อยเลยไม่ดีก็ออกจากปากเขานั่นแหละไม่ดีก็จากการกระทำเขานั่นแหละซึ่งเราเองไม่มีส่วนอะไรเลยซ้ำไปด้วยเพราะการปฏิบัติของเรานั้นมุ่งอยู่ที่ตัวเองถึงบางทีถึงบอกว่าใบก็ต้องเป็นหนวกก็ต้องเป็นบอดก็ต้องเป็นทั้งใบทั้งบอดทั้งหนวกคนเดียวกันเวลาเดียวกันมันต้องเป็นทุกอย่างซ้ำไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มาดูข้อบกพร่องในส่วนที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเมื่อเรามาเฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะด้วยอาการแห่งความสงบคำว่าสงบระงับ

เรารู้อยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันก็มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยเพราะมันเฝ้าระวังตัวเองอยู่ตลอดจนลงท้ายว่าใครจะเชิดใครจะแช่งใครจะเบื่อใครจะบ่นก็ดูเป็นเรื่องของเขาเพราะตัวเราเองไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเพราะว่าไฟถ้ามันไม่เกิดบนศีรษะเราถ้ามันไม่เกิดกับเฉพาะตัวเราเราไม่น่าจะเดือดร้อนไฟไหม้บ้านของคนก็ไหม้ไปไหม้บ้านเราก็ไหม้บ้านเรานั่นแหละไหม้บ้านเขาก็ไหม้บ้านเขานั่นแหละความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงทั้งว่าอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละปล่อยให้มันขาดสติพอมันขาดสติแล้วมันก็ไปตามกระแสนั้นๆไปตามความรู้สึกนั้นๆ นั่นแหละคือไฟเผาแต่ละคนแต่ละคนคันเมื่อเรามุ่งต่อการปฏิบัติแล้วเราจึงต้องถามตัวเองได้ตลอดเวลาว่ามันอะไรกันทำไมเพราะอะไรกันมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเพราะอะไรกันถึงเป็นอย่างนี้แต่เราไม่กินมันไม่เห็นจะต้องอิ่มถ้าเราไม่ทำมันไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนถ้าเราไม่ได้พูดก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนแม้ที่สุดมันไม่ได้เกิดจากตัวเราสักหน่อยเราก็เลยบอกเอองั้นกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นของเฉพาะบุคคลก็ไม่มีใครจะเดือดร้อนแทนกันได้หรอกในที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้นเราได้แต่รับรู้หรือสังเวชสะดุดใจซ้ำไปด้วยเพราะเราช่วยอะไรมันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะธรรมชาติอย่างนั้นผู้ใดปล่อยใจผู้ใดปล่อยตัวผู้นั้นก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกับว่าผู้ใดกินผู้นั้นก็ต้องอิ่มเขาจะหามาให้อย่างไรถ้าเราไม่กินไม่ทานมันก็ไม่อิ่มเหมือนกับหมอสั่งยาให้เราเราไม่รับไม่ฉันก็ไม่มีประโยชน์อันใดตรงนี้แหละคือความหมายของการปฏิบัติเพื่อการดูแลตัวเองในส่วนที่เกิดความรู้สึกนึกคิดเข้าไปผูกพันเราก็เฝ้าสังเกตตัวเองอย่างนี้ว่ามันเป็นเพียงอยู่อาศัยชั่วครู่ชั่วยามและมันเป็นเหตุอัญญะมัญญังที่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นไม่มีเหตุอันใดอื่นและเป็นไปมากดีกว่านั้นไม่มีเหตุอันใดอื่นที่เป็นไปมากดีกว่านี้เราจึงเฝ้าดูเฝ้าสังเกตจนเป็นผลต่อการปฏิบัติที่ทำให้เราละเอียดขึ้นทำให้เรารอบคอบขึ้นทำให้เราสุขุมมากขึ้นแนวทางการปฏิบัติของเรานั้นจึงดูว่าละเอียดและลึกซึ้งละเอียดและลึกซึ้งในแนวปฏิบัติความละเอียดละออมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละความรอบคอบสุขุมมันเกิดอยู่ตรงนี้อันแนวปฏิบัติของเรานั้นดูให้ละเอียดดูให้ลึกซึ้งดูให้ชัดเจนเราถึงจะได้หลักได้เกณฑ์ได้เหตุได้ผลเพียงพอข้อปฏิบัติของเราถึงจะเป็นไปด้วยความละเอียดลุ่มลึกแทนที่จะตรวจสอบตรวจทานตัวเองว่ามันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนั้นที่มันมีอาการแห่งไหวขึ้นไหวลงก็เพราะเหตุอย่างนั้นความที่เรานั้นไม่ระวังไม่รักษาตัวเองสุดท้ายก็เอาความรู้สึกไปฝากไว้ตรงนั้นเอาความรู้สึกไปฝากไว้ตรงนี้เสร็จท้ายยังไปรับฝากอันนู้นรับฝากอันนี้ในที่สุดไว้ในใจเจ้าของทำไมมันจะไม่เศร้าหมองทำไมมันจะไม่เดือดร้อนเพราะมันปล่อยดังนั้นทำอย่างนั้นแต่ถ้าตรงกันข้ามเราใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาลงไปมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นแหละมันเกิดจากจุดไหนมันก็ดับตรงจุดนั้นแหละพอสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กมันเองเราทำไมจะต้องไปสร้างสนิมให้กับใจเจ้าของเราเพ่งพิจารณาลงไปว่าสิ่งนี้มันจำเป็นต้องถอดต้องถอนออกจากใจเพราะมันไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรกลับจะทำให้เราดีขึ้นถ้าเราถอดถอนออกโดยเฉพาะเรื่องของมานะถือตัวถือตนว่าเก่งกว่าเขาว่าด้อยกว่าเขาว่าเสมอเขากลายเป็นบุคคลที่ไม่เห็นความดีของคนอื่นในที่สุดกลายเป็นบุคคลไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นในที่สุดซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเราไม่ได้เรียนสูตรนั้นเราก็คงสู้สูตรนั้นไม่ได้เราไม่ได้ทำไม่ได้ศึกษาเรื่องนั้น

0: นั้นเราก็คงสู้สูตรนั้นไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นความเก่งกาจสามารถแต่ละคนจึงมีเฉพาะตนจึงดูแล้วว่ามีแต่ความดีที่เราจะหยิบเอามาใช้ได้เท่านั้นเองพอแต่จะให้ชาวไร่ชาวนามาดูแลรักษาคนไข้ก็ไม่ได้ถ้าจะให้หมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ไปทำไร่ทำนามันก็ไม่สะดวกเพราะมันไม่ได้เจาะจงถนัดกับสิ่งนั้นอย่างนั้นที่มาที่ไปมันต่างกันแต่ที่สุดถ้ามันต้องปรับต้องเปลี่ยนมันก็ต้องศึกษาและดูที่มาที่ไปเพิ่มขึ้นในแนวทางของการปฏิบัตินั้นจึงสังเกตดูในส่วนที่เป็นอยู่เกิดอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเราจึงไม่มีความรู้สึกว่าเราเก่งกว่าเขาด้อยกว่าเขาเสมอเขาไม่มีเพราะมันเป็นความจำเป็นและสำคัญแต่ละสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสาเตี้ยก็จำเป็นสำหรับเสาสูงเสาสูงก็จำเป็นสำหรับเสาเตี้ยมันกับนิ้วมือทั้ง5นิ้วมันมีความสำคัญถึงแม้มันไม่เท่ากันแต่มันก็มีความสำคัญต่างกันถ้าขาดแค่ชิ้นหนึ่งถ้าขาดสักอย่างหนึ่งในกระบวนการของรูปเราตัวเรามันก็รู้สึกว่ามันพร่องไปในส่วนนั้นรู้แก่ใจตัวเองว่ามันหาความจริงให้กับตัวเองได้ยากทั้งที่ความจริงมันก็อยู่กับตัวเองนั่นแหละจึงเป็นการลำบากที่จะหาตัวหาตนให้เห็นซึ่งเราก็ได้แต่ว่าดูกระจกดูหน้าดูเงาตัวเองแต่มันไม่เห็นจริงๆในตัวเองที่ตามความเป็นจริงมันถึงไม่มีที่จบถ้าเป็นการทำให้จบนั้นต้องรู้ตัวเองเห็นตัวเองและเข้าใจตัวเองในลักษณะส่วนของจิตของกายส่วนนี้นั้นพระพุทธเจ้าของเราได้ค้นพบเป็นองค์แรกจึงได้ชื่อว่าเป็นบรมครูเป็นศาสดาของโลกเพราะพระองค์นั้นได้ค้นได้พบโดยละเอียดแล้วก็ได้นำมาประกาศเป็นสิ่งที่มีอยู่กับแต่ละคนเมื่อพระองค์ได้ค้นได้พบตามความเป็นจริงแล้วจึงนำความจริงมาประกาศพอรู้ว่าศาสนานี้เป็นเรื่องสิ่งที่มีอยู่และก็เป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุจากผลนั้นๆถึงเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครสอนมาก่อนลักษณะอย่างนี้ไม่มีครูอาจารย์สอนมาก่อนลักษณะอย่างนี้แบบนี้เมื่อพระองค์ได้ศึกษาด้วยตนเองนั่นแหละจึงได้ชื่อว่ารู้เองเห็นเองตรัสรู้เองเมื่อนำมาประกาศแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ยอมรับจะแย้งจะขัดก็ความชัดเจนมีอยู่สุดท้ายก็ต้องยอมว่านี่คือของจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นทั้งนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ซึ่งเขาเรียกว่าพูดได้ทำได้ตถาคตแปลว่าพูดถึงดังที่ทำได้แล้วก็พูดได้ถึงอย่างนั้นเลยไม่มีข้อแม้ทำได้อย่างไรก็พูดได้อย่างนั้นพูดได้อย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นไม่มีเพี้ยนไม่มีผิดโดยเหตุดังกล่าวนี้การปฏิบัติของเรานั้นถ้ามุ่งด้วยความละเอียดมุ่งด้วยความรอบคอบมุ่งด้วยความสุขุมการปฏิบัติของเราก็จะกลายเป็นการปฏิบัติที่ยกฐานะตัวเองขึ้นทุกรูปแบบสุดท้ายเราถึงบอกไม่มีใครเราเองนั่นแหละไม่มีใครเราเองนั่นแหละสุดท้ายเราเองมันมีตัวมีตนมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่มีตัวไม่มีตนจับไม่ได้รู้ไม่ได้มันก็จบกันไปนี่ความที่เรามีตัวมีตนแล้วก็รับรู้จับได้ซ้ำไปด้วยมันจึงเกิดภาวะยุ่งเหยิงอย่างนี้เรื่อยไปคันเมื่อเราถอนซึ่งมานะทิฏฐิดังที่กล่าวมาแล้วคราวนี้มันเป็นโลกทั้งโลกมีเราอยู่คนเดียวคราวนี้เราดูเหมือนว่าเรานั้นสิ้นสงสัยในความเป็นเราเป็นเขาเพราะความจริงมันอยู่เท่านั้นเองที่เราไล่กันไปไล่กันมาไอ้ตัวเราเองนี่แหละเพราะความทะเยอทะยานอยากไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีกติกาที่มาแห่งความทุกข์ร้อนมันถึงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศ

ประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น. ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT NewsFM ผ่านเพจ
5: 100.5
6: ด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยกันมาได้ผ่านไลน์ค่ะ @MCOTNews ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
5: ครับไปเริ่มต้นข่าวแรกของเรานะครับจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News ครับญาติคนเจ็บปิติทรงห่วงใยเหตุม.3กราดยิงพระราชทานแจกันดอกไม้เผยเด็กเรียนใช้ปืนในโซเชียลพ่อแม่ร่ำให้รับร่างนักเรียนหญิงม.1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุกราดยิงในโรงเรียนครับ
6: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้พันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

0: กระทรวงศึกษายกระดับความปลอดภัยงัด9ข้อดูแลโรงเรียนตรวจอาวุธเข้มเข้าออกประเสริฐเตรียมใช้ทั่วประเทศเหยื่อกราดยิงยังสาหัสอีก5นักเรียนขอนแก่นถูกทำร้ายอีกค่ะ
1: ครับก็มีภาพด้วยนะครับสุดอาลัยพ่อแม่พร้อมกับครอบครัวเดินทางไปรับศพเด็กนักเรียนหญิงอายุ12ปีชั้นม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเหยื่อกระสุนม.3คลั่งกราดยิงไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลา3วัดลาดประดุกตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครับ
0: ค่ะสำหรับพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้นะคะไอติมแชร์โอน 800,000 ให้เจ้าหน้าที่กกต.เส้นเงินใหม่โกงสว.นครพนมอำนาจเจริญสงขลาชี้หลักฐานโยงขบวนการขีดเส้น7เสือเร่งแจงภายใน2วันพักประชาชนเล็งซักฟอก3ปมใหญ่ค่ะ
1: ครับลากไส้หัวสว.ภาค4เปิดหลักฐานเส้นเงิน4จังหวัดโยงกกต.บี้ตอบคำถามร้อนนายกพักส้มโพสต์กันโต้นัวเหตุอนุทินเย้ยไหมถ้ายังวิ่งชนกำแพงครับ
0: รัฐบาลจ่อไทยเที่ยวชัยพลัดกันยายนนี้แจกคูปอง 1,000 ถึง 500,000 สิทธิ์ค่ะสุรศักดิ์ชงครม.ปลายสิงหาเอกนิติลุยรถ EV สาธารณะเร่งคลังทำแผนใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินกกร.ห่วงพ่อทิพย์กระทบเศรษฐกิจค่ะ
1: กำชับหน่วยงานตั้งรหัสใหม่สกัดข้อมูลหลุดครูใครฝืนเจอโทษหนักโวรู้เบอร์มือดีเผยแพร่รัฐมนตรีภูมิใจไทยพาเรตส่งฝ่ายกฎหมายแห่แจ้งความเอาผิดข้อมูลส่วนบุคคลรั่วขณะที่ตำรวจรู้ตัวบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลแล้วครับ
0: ฝนถล่มน้ำท่วมชุมชนนครพนมสั่งเฝ้าระวังน้ำโขงสูงจ่อวิกฤตค่ะ
1: มท.4ยอมรับบ้านใหญ่พันโกงสอบประกาศเชือดไม่เลี้ยงสาวเฮอันดับ132ขึ้นที่1วรสิทธิ์ประกาศกล้าวใหญ่แค่ไหนก็ฟันไม่เลี้ยงขบวนการโกงข้อสอบครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะกสทฟันโกงสอบเด็กเส้นหลุดหมดสาวเปิดใจได้ที่1ลูกจ้างขึ้นอันดับ59กสทฟันโกงสอบท้องถิ่นเพิกถอนสิทธิ์ 5,000 สิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์ 5,000 รายคืนคนธรรมดาเก่งสาวเปิดใจขยับขึ้นที่1ลูกจ้างรายวันเฮลั่นขึ้นที่อันดับ59พักมลแฉเด็กเส้นเครือข่ายนักการเมืองหลุดรวดกล่าวค่ะ
1: ครับเตือนยืนยันตัวตนบัตรคนจนครับ 8.3 แสนรายยังไร้วี่แววดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ชี้ยอดอุทธรณ์พุ่ง 4.2 ล้านคนไทยได้เฮอีกครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและคลังก็เห็นพ้องเพิ่มวงเงินคูปองในโครงการไทยเที่ยวไทยเท่าตัวครับเป็น 1,000 บาทขยายไปใช้ในร้านนวดร้านสปาและก็ของที่ระลึกได้ด้วยนะครับพร้อมถกกับเอกชนกล่อมห้ามอัพราคาห้องพักมั่นใจเดินหน้าได้ซีซั่นนี้คาดเงินสะพัดท่องเที่ยวแน่ 26,000 ล้านบาทครับรัฐบาลตามตัวอีก 8.3 แสนคนบัตรคนจนรายใหม่ให้รีบมายืนยันตัวตนนะครับรอเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้และก็ปิดท้ายด้วยภาพข่าวนะครับชนยับหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือรถบรรทุก6ล้อชนท้ายรถเก๋งพังเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายบนทางด่วนกาญจนาภิเษกช่วงด่วนด่านบางแก้วนะครับช่องทางชลบุรี3อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันที่การตามหา 830,000 คนของรัฐบาลกันเลยนะคะเพื่อที่จะให้มารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลก็มีความต้องการอยากให้ประชาชนในกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็ยากไร้นะคะเข้าถึงสิทธิ์ของการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้มีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยการในการอำนวยความสะดวกยืนยันตัวตนของประชาชนนะคะในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะรวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ขาดตกหรือว่าหล่นเสียสิทธิ์นะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้จากปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยแล้วนะคะโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบว่าตัวเลขยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และก็การเข้าบริการที่เข้าถึงง่ายเข้าไปถึงประชาชนนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือประมาณ73%ค่ะเพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมที่มีคนยืนยันตัวตนเพียงแค่

0: 2,200,000 คนนะคะหรือว่า68%ก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรทีเดียวค่ะขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่ที่830,000 คนหรือว่าประมาณ27%นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลข830,000 คนที่รัฐบาลประกาศตามหานะคะว่าให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยเร่งยืนยันตัวตนนะคะเพื่อให้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ทันภายในวันที่1 ตุลาคมนี้นะคะก็กระทรวงการคลังก็ยังเปิดให้ยืนยันตัวตนเนี่ยได้จนถึงวันที่12 มกราคม 2570ค่ะส่วนจังหวัดที่ไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนนะคะสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยล่าสุดมีคำร้องประมาณ4,200,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนเนี่ยมีอีก5,000,000 คนนะคะก็ขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31 สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะจังหวัดที่มีสัดส่วนขอทบทวนสิทธิ์สูงที่สุดก็คือจังหวัดลำปาง60%นะคะรองลงมาเป็นนราธิวาส59%เป็นปัตตานี58%ยะลา54%และจังหวัดแพร่53%ค่ะสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่การอำนวยความสะดวกของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกเนี่ยนะคะก็บอกว่ารัฐบาลก็ได้มีการเตรียมช่องทางให้บริการประชาชนไว้อย่างครอบคลุมสามารถไปยื่นเรื่องได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการนะคะหรือว่า5 ธนาคารของรัฐค่ะหรือว่าเป็นจุด One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั้ง878 แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการมอบหมายในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทางหรือว่าไปใช้บริการในระบบออนไลน์ก็สามารถที่จะติดตามข่าวภายในหมู่บ้านว่าเอ๊ะเขามีลงพื้นที่วันไหนอย่างไรก็ประสานกันเพื่อที่จะอุทธรณ์หรือว่าแจ้งยืนยันสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับในขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็พูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ครับบอกว่ามั่นใจว่าโครงการนี้จะสามารถดำเนินการได้ทันฤดูการท่องเที่ยวปีนี้แน่นอนหลังจากรับสัญญาณที่ดีจากกระทรวงการคลังจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ส่วนแรกที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่นะครับโดยไม่ต้องรอกระบวนการงบประมาณปกติซึ่งเบื้องต้นมีการเสนอวงเงินเอาไว้ที่ 1,750 ล้านบาทแต่ว่าถ้าหากเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกและสามารถช่วยผู้ประกอบการรายเล็กได้มากนะครับวงเงินอาจจะขยับขึ้นไปได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทตัวอย่างไรก็ตามครับกระทรวงการคลังก็ยังมีความกังวลเรื่องของการปรับราคาหรือว่าการอัพห้องพักโดยไม่มีเหตุผลนะครับรวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายเล็กที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่มีแต่รายใหญ่เท่านั้นเพราะว่าในรอบนี้ครับจะมีการขยายค่าคูปองเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากเดิมที่กำหนดเอาไว้500นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสินค้าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนอกจากร้านอาหารเช่นนวดสปาและก็ของที่ระลึกเป็นต้นเพื่อให้เงินนั้นกระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงซึ่งตรงนี้ครับจะไปช่วยในการหารือร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชนแล้วก็คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนในวันที่10สิงหาคมนี้ครับสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ก็ยังคงยึดหลักนะครับการสนับสนุนแบบคนละครึ่งหรือว่า 50-50 คือรัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% แล้วก็ประชาชนจ่ายอีก 50% นะครับยืนยันว่าจะหาข้อมูลนะครับที่รัดกุมแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดขณะที่ระบบการใช้งานนะครับจะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเนื่องจากว่ามีความเสถียรแล้วก็ประชาชนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วและจะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใหม่ทั้งหมดเลยทั้งนี้คาดว่านะครับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ในเฟสแรกจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 เดือนนะครับและจะมีการช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศได้สูงถึง 26,000 ล้านบาทนะครับหากประสบความสำเร็จก็พร้อมจะพิจารณาขยายโครงการต่อเนื่องตั้งเป้าเปิดระบบให้ใช้งานได้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนนี้โดยทั้งหมดต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนครับ
0: ค่ะไปกันที่เหตุที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะในหลวงพระราชินีทรง

0: ลอบขวัญ นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะพลตำรวจตรีอัธพลอนุสินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็มีความเปิดเผยความคืบหน้าความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว17ปากค่ะพร้อมส่งอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซองกระสุนแล้วก็โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กองพิสูจน์หลักฐานในการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปค้นบ้านผู้ก่อเหตุก็มีการพบโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยศึกษาการใช้อาวุธปืนมาประมาณ 1-2 ปีนะคะแต่ก็ไม่พบประวัติการไปฝึกซ้อมปืนที่สนามยิงปืนและมีได้มีการสอบสวนมุ่งหาสาเหตุของการก่อเหตุซึ่งขณะนี้เนี่ยยังมีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งเรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาภายในโรงเรียนการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงนะคะ จากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาศัยอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่อายุ2ขวบหลังจากพ่อแม่แยกทางกันค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนะคะส่วนประเด็นการกลั่นแกล้งหรือว่าปัญหากับครูเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็ระบุว่ายังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุว่าเป็นปัจจัยหลักได้เนื่องจากหลักฐานที่พบเนี่ยสะท้อนหลายปัจจัยร่วมกันพร้อมขอให้ผู้ปกครองครูแล้วก็เพื่อนเนี่ยสังเกตพฤติกรรมของเด็กแล้วก็รับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะสำหรับความกังวลในเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเพิ่มจุดตรวจหรือว่าจุดตรวจค้นเพื่อป้องกันเยาวชนในการเข้าถึงอาวุธปืนนะคะหากว่ามีการพบสิ่งใดที่ผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสใหแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันทีค่ะพลตำรวจตรีอัธพลก็ยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนด้วยนะคะในการงดนำคลิปเหตุการณ์มาเผยแพร่ซ้ำและขอให้มุ่งนำเสนอข้อมูลที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ปกครองครูนักเรียนนะคะนอกจากนี้ ก็กำชับให้ตำรวจสภ.บางบัวทองสภ.ปลายบางค่ะเพิ่มจุดในการตั้งด่านตรวจสกัดเข้าเยี่ยมพื้นที่รวมทั้งบ้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยค่ะส่วนการดูแลสภาพจิตใจก็มีหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าพื้นที่ลงพื้นที่ไปทุกบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลสภาพจิตใจไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ
1: ครับในขณะที่เรื่องของนิติวิทยานะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับพ่อแม่ของเด็กหญิงอายุ12ขวบชั้นม.1เหยื่อกราดยิงที่เสียชีวิตเป็นรายที่9ครับก็เดินทางไปขอรับร่างบุตรสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านคุณพ่อก็เพียงแค่พูดสั้นๆนะว่าขอตัวไปรับน้องกลับบ้านในขณะที่ในส่วนของคุณแม่อยู่ระหว่างการเข้าไปรับร่างก็มีเสียงร้องไห้ดังออกมาด้วยความโศกเศร้าและเสียงใจอย่างยิ่งครับภายหลังการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นเรียบร้อยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างซึ่งยังไม่ได้บรรจุใส่ลงศพนะครับก็มีร่างคลุมด้วยผ้าสีขาวนำขึ้นรถยนต์บรรทุกศพทะเบียน4ทอพุท่ายอหญิง6990กรุงเทพทั้งนี้ทางญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีทางศาสนาที่ศาลา3วัดลาดประดุกตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับต่อมาในช่วงเย็นนายเชษฐาโมกศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า

0: พระบรมราชินีไปวางไว้ที่หน้าหีบศพเด็กนักเรียนหญิงชั้นอายุ12ปีนะครับที่ศาลา3วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้ครับอันนี้ในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมนะครับเลขาธิการครุสภาก็พูดถึงกรณีที่ครุสภานะครับเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธิรคุณนะครับเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจำนวน5คนนะครับก็ได้แก่นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์และก็นางสาวสายฝนสิริกิจขะกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริหารกิจการนักเรียนและก็ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตการมอบรางวัลครูธิรคุณครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัลของครูครุสภานะครับเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่ว่าเป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและก็ความเสียสละของครูและก็บุคลากรทางการศึกษาครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งก็คือบทพิสูจน์ของคำว่าครูอย่างแท้จริงเพราะว่าหัวใจของความเป็นครูนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้แต่ว่าอยู่ที่การดูแลปกป้องและก็ความรับผิดชอบต่อสิทธิ์กระทั่งการยืนหยัดนะครับในการปกป้องชีวิตของนักเรียนครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของการพกปืนนะคะทางด้านประธานคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรค่ะนายวัชรพงษ์ขู่วิจิตรสุวรรณนะคะก็มีเปิดเผยว่ามีการเตรียมนัดหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบค่ะหลังจากเกิดเหตุเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะโดยนายวัชรพงษ์ก็บอกว่าปัญหาการพกอาวุธปืนในที่สาธารณะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยแนวทางที่เตรียมนำเสนอคือห้ามประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนนอกเคหสถานโดยไม่มีอำนาจค่ะโดยเจ้าของอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการเก็บรักษาปืนอย่างรัดกุมและอาจกำหนดความรับผิดนะคะทางอาญาหากว่าอาวุธปืนนั้นๆเนี่ยที่มีทะเบียนของผู้นั้นนะคะถูกนำไปใช้ก่อเหตุแล้วเกิดเป็นคดีความขึ้นมาคนที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนก็จะต้องมีความผิดตามคดีทางอาญาด้วยค่ะเว้นแต่จะแจ้งความไว้ว่าปืนนั้นสูญหายไปก่อนหน้าที่จะมีเหตุเกิดขึ้นโดยนายวัชรพงษ์ก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าผู้ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้เด็กและก็เยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายส่วนข้อเสนอที่ให้ครูพกปืนในโรงเรียนเพื่อป้องกันตัวนายวัชรพงษ์บอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะควรที่จะแก้ปัญหาเรื่องการพกพาอาวุธปืนบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าที่จะเพิ่มจำนวนอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนค่ะ
0: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ในพาดหัวข่าวเช้านี้นะครับเรื่องของการโกงข้อสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการครับโดยพนักงานท้องถิ่นนะครับปีนี้ปี68นะครับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางก็ได้มีมติแล้วก็ประกาศบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมดำเนินการส่งเอกสารไปยังกจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วโดยในสัปดาห์นี้กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเอกสารและแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อให้กจังหวัดนั้นประชุมและก็แจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกอปท.มีคำสั่งถอดถอนผู้ที่ได้ตำแหน่งมาจากการทุจริตออกทันทีทั้งนี้มีกระบวนการถอดถอนทั้งหมดนะครับจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเส้นตายเนื่องจากเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับนายวรสิทธิ์ก็บอกด้วยนะครับว่าในส่วนของการดำเนินคดีอาญากระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีประวัติผิดปกติกว่า 5,000 รายนั้นส่งมอบ

0: ให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อทำงานคู่ขนานและเอาผิดทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าสอบนายหน้าเอเย่นที่พบว่าบางรายนั้นมีเครือข่ายดูแลคนสอบ 50-100 คนนะครับต่อเขาถามถึงความเชื่อมั่นความเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลหรือว่าบ้านใหญ่ในพื้นที่ทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับนะครับว่าพบบ้านใหญ่บางจุดเนี่ยมีส่วนพัวพันจริงและได้ส่งข้อมูลให้กับปปช.ดำเนินการเชิงลึกแล้วนะครับก็ชัดเจนว่าการเอาผิดครั้งนี้ไม่มีละเว้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือว่าเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามนะครับถ้าหากมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงจะต้องถูกดำเนินการอย่างถึงที่สุดส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็เป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่กำลังเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้งานเพจ Facebook ท่านหนึ่งนะครับหรือว่าที่ชื่อว่าคุณชิงนะเป็นหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันชิงตำแหน่งนักวิชาการสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชครับก็มีการโพสต์ Facebook ประกาศผลสอบบอกว่าจากลำดับ132เธอขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ก็ถึงกับมือสั่นทำให้มีการแชร์จำนวนมากโดยคุณชิงนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ขอขอบคุณทุกๆคนคำยินดีของทุกคนมากค่าความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้วในวันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆครับ
1: ค่ะนอกจากคุณชิงแล้วนะคะก็ยังมีลูกจ้างรายวันอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะผู้เข้าสอบที่ได้ปรับลำดับครั้งนี้ก็เป็นหญิงสาววัย28ปีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐนประสานศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อปี2563นะคะปัจจุบันก็ทำงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นลูกจ้างรายวันสังกัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการของโรงพยาบาล101ก็บอกว่าตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2568ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็ไปสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสนามจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในการประกาศผลสอบรอบแรกเธอทำได้คะแนนภาคกอนะคะอยู่ที่65คะแนนคะแนนภาคขออยู่ที่86คะแนนติดอยู่ที่ลำดับ121ค่ะกระทั่งมีการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตแล้วก็คิดคะแนนใหม่จนกระทั่งกสท.ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการรอบใหม่ก็พบว่าลำดับคะแนนของเธอนะคะขยับจาก121มาเป็นลำดับที่59ก็ถือเป็นผลตอบแทนจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความซื่อสัตย์ในการสุจริตในการสอบครั้งนี้นะคะโดยภายหลังการประกาศผลสอบรอบใหม่มีการเผยแพร่ก็มีบรรดาเพื่อนๆและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆของโรงพยาบาล101ที่รู้จักกันก็มาแสดงความยินดีผ่านสื่อโซเชียลนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะเปิดเผยประเด็นเบื้องหลังและการปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อในครั้งนี้โดยระบุว่ากสท.ประกาศเพิกถอนรายชื่อบัญชีข้าราชการท้องถิ่นหลังจากรายชื่อที่มีการแก้กระดาษคำตอบออกจากระบบพบว่ารายชื่อของบุคคลที่ถูกประกาศในรอบแรกมีสายสัมพันธ์หรือมีนามสกุลใกล้ชิดกับผู้ที่มีอำนาจและนักการเมืองหลายรายหลุดไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่อย่างน้อยๆก็ยกตัวอย่างนะคะก็พี่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตกหมด2ลูกอดีตเลขาของรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็ชิงลาออกไปก่อนแล้วทั้ง2คนสอบตกหมด3น้องของคนใกล้ชิดอธิบดีธีรุธก็สอบตกนะคะนอกจากนี้ก็นางสาวภคมลก็ยังได้โพสต์ข่าวที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ระบุว่าพบบ้านใหญ่บางพื้นที่พัวพันจริงและได้ส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการเชิงลึกและลุยสอบเส้นทางการเงินแล้วยืนยันดำเนินคดีนี้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือฝ่ายการเมืองใดก็ตามโดยนางสาวภคมลก็ระบุว่าเอาเลยอย่าให้มาว่าได้ว่าท่านเริ่มที่สตูลก่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณภคมลนะคะส.ส.ของพรรคประชาชนค่ะ
0: ครับผมมาต่ออีกที่หนึ่งประเด็นนะครับที่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันช่วงหน้าละกันนะครับเรื่องของหัวสว.นะครับก็มีความคืบหน้าออกมาแล้วนะครับมีการมาแฉเรื่องของสว.ภาค4มีการเปิดหลักฐานเส้นทางการเงิน4จังหวัดที่เชื่อมโยงถึงกกต.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ
1: ค่ะ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมู

0: พบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
1: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8ถึง16สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญกมลพรและก็ผมภูเบศนะครับช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยคุณผู้ฟังครับรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครนะครับใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับ15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่เคยไปประสบความสำเร็จนะครับในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปเติบโตในตลาดอาเซียนพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนและยังมีเรื่องราวของ AI for CEO ด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CDMU Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้หรืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
5: ค่ะถ้าตอนนี้นะคะ5นาฬิกา33นาทีท่านยังไม่หุงข้าวก็แนะนำอีกหม้อหุงข้าวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822นะคะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ค่ะเพราะว่าไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ก็เป็นหม้ออเนกประสงค์ที่ทำได้ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวนะคะใหญ่สะใจถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มนะคะเพราะว่ามีวัสดุที่ทนทานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือ

0: เพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆ ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990 021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับผมมาที่ประเด็นข่าวที่คุยค้างเอาไว้นะครับเรื่องของสว.นะครับก็มีรายงานจากทีมงานของไอลอว์ก็มีการเปิดเผยข้อมูลการตั้งคณะทำงานของ3สว.อำนาจเจริญก็คือนายสมภารพระศักดิ์สว.นางแดงกองมาแล้วก็นายสมทบถิรพันธ์ครับสว.ที่ได้จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสืบค้นการทำงานผ่าน Facebook ของบุคคลต่างๆก็พบว่ามีการฝากเลี้ยงนะครับเช่นการตั้งนายสหรัฐกองมาบุตรชายของนางแดงนายณัฐพงษ์พลศักดิ์บุตรชายของนายสมภารเป็นผู้ช่วยของนายสมทบนะครับนอกจากนั้นนายสมภารเนี่ยยังตั้งนายสวัยจำปานนท์เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลนามสกุลเดียวกันกับนายสุวิทย์จำปานนท์สว.อำนาจเจริญตั้งนางบุญร่วมโทบุตรดีแม่ยายของหลานนางสุขสมรวยเป็นคณะทำงานส่วนการตั้งคณะทำงานของนางแดงพบการตั้งนายไพฑูรย์ขันแก้วเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจากการตรวจสอบก็เป็นสามีของนางเพลินจิตขันแก้วสว.อำนาจเจริญทางนี้ก็พบว่านายกำพลสุภาแพ่งสว.เพชรบุรีเป็นผู้ช่วยดำเนินงานอีกหนึ่งตำแหน่งทั้งที่หลักเกณฑ์การตั้งผู้ช่วยดำเนินการจะเป็นไปกับสว.เนี่ยได้ครั้งละ1คนเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับผู้ช่วยคนอื่นอย่างเช่นนายสุชาติศรีหามาศนะครับที่พบการโพสต์สนับสนุนงานให้กับนางสุขสมรวยและก็สส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยนะครับทางด้านของนายพฤทธิ์เนี่ยบอกว่าการประชุมสมัยหน้านะครับจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีการลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเดือนไหนนั้นก็ขอดูปฏิทินและก็หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่เสียของแน่นอนครับเรื่องการโกงสว.รวมถึงเรื่องกรณีการสอบท้องถิ่นเรื่องโครงการ TSAI Passport การออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทและยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะกรณีการหัวสว.ก็มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่สามารถนำอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เพราะรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็อยู่ในสถานะที่ถูกกล่าวหาซึ่งน่าจะเป็นคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับคนในคณะรัฐมนตรีเยอะที่สุดอีก1คดีคุณพฤทธิ์บอกอีกนะครับว่าหลักฐานการโยงเส้นเงินจากเจ้าหน้าที่กกต.ก็พบว่าอยากจะให้มองหลักฐานแต่ละชิ้นว่าเป็นจิ๊กซอหลายส่วนนำมาประกอบกันเส้นทางของการเงินอาจจะไม่ใช่ผู้สมัครสว.เป็นผู้โอนแต่เมื่อประกอบกับหลักฐานอื่นเชื่อว่ากระบวนการโกงสว.นั้นมีอยู่จริงส่วนคนที่โอนให้ก็คือนางสาวยานีเป็นสมาชิกอบจ.เขต5อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญตอนสมัครก็ใช้เป็นโลโก้กลุ่มภูมิใจไทยอำนาจและปรากฏภาพร่วมกิจกรรมกับนางสุขสมรวยอยู่หลายครั้งสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกกต.ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมให้เรื่องไม่ไปถึงศาลส่วนกรณีการโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่กกต.จะให้โอกาสกกต. 1-2 วันจะชี้แจงหรือไม่หากยังไม่ได้สอบสวนพร้อมจะนำข้อมูลไปยื่นให้ซึ่งกกต.ก็มีหน้าที่นำพยานหลักฐานทุกส่วนไปพิจารณาหากไม่ได้รับการพิจารณาก็ต้องถามกลับว่ากกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับ
0: ค่ะมากันที่ฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยบ้างนะคะไม่หวั่นค่ะถึงเวทีซักฟอกเชื่อก็เชื่อมั่นว่าจะชี้แจงได้นะคะนางสาวแนมบุญทิตาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดสมัยประชุมปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่ารัฐบาลก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็คาดว่าในสมัยประชุมหน้าจะมีการพิจารณาพรบกู้เงินและคาดว่าฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยส่วนของรัฐบาลก็มีการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างต่างๆและจะเสนอกฎหมายหลายฉบับเข้าสู่สภาค่ะเพื่อให้การบริหารประเทศเดินหน้าเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล AI และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะคะโดยส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลก็จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้ ไว้วางใจมีการเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างนางสาวแนนบุญทิตาก็กล่าวว่าคงเป็นไปตามช่วงเวลาที่ต้องยื่นอภิปรายมองว่าอย่างไรเทอมนี้เขาก็ต้องยื่นแต่เราไม่ถึงขั้นที่จะต้องเก่ง

0: ข้อสอบอะไรนะคะมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้เมื่อถามว่าหากยื่นอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นหัวสวเนี่ยจะว่าอย่างไรนางสาวแนมบุญทิตาก็บอกว่าต้องดูว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับรัฐบาลในมุมไหนเพราะทุกครั้งเป็นการกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องฝ่ายค้านต้องพิจารณาว่าสมควรยื่นเรื่องหรือไม่แต่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องดูว่าหากว่ามีการยื่นเข้ามากับญัตติหรือไม่แต่ถึงอย่างไรนะคะเราก็ไม่กังวลเพราะมั่นใจว่าตอบได้ทุกคำถามและมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้มีการไปบุกโรงแรมนอมินีจีนครับไปเจอสายเนี่ยก็โทรขอเคลียร์แล้วก็มีการอ้างว่าจ่ายเงินเจ้าหน้าที่รัฐเป็นงวดนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายนอมินีและโรงแรมผิดกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีหลายหน่วยงานสนที่กำลังร่วมกันทั้งกรมการปกครองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ภายใต้นโยบายมหาไทยทำทันที Action 5 Plus นะครับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสุ่มตรวจโรงแรมสถานประกอบการย่านห้วยขวางหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะพบข้อสงสัยหลายประการนะครับทั้งการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนปัญหาด้านระบบความปลอดภัยของอาคารนอกจากนี้การตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบางกิจการก็ยังพบพฤติการที่อาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีมีชาวจีนถือหุ้น 49% หญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาถือหุ้นอีก 51% แต่ว่าจากการตรวจสอบปากคำเนี่ยพบว่านะครับหญิงไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าหุ้นการเปิดบริษัทหรือว่าการบริหารกิจการขณะที่เจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทำบัญชีและสำนักงานกฎหมายที่อาจจะเกี่ยวข้องก็เลยจะต้องมีการขยายผลต่อไปนะครับนายพลพีบอกว่าจากการตรวจภายในโรงแรมเป้าหมายเนี่ยยังพบข้อกังวลเรื่องของบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่การตรวจแรงงานเนี่ยก็พบว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในจุดที่เข้าตรวจรวมถึงพบการทำงานบางประเภทที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยด้วยแต่ประเด็นที่น่าตกใจก็คือเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานนะครับประเด็นที่น่าตกใจเนี่ยเมื่อมีผู้ประกอบการเนี่ยพยายามติดต่อเข้ามาเพื่อขอเคลียร์แล้วก็อ้างถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานในพื้นที่ห้วยขวางรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยนายพลพีบอกว่าผู้ติดต่อเนี่ยอ้างด้วยนะครับว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกตรวจในวันนี้แต่ว่ามีการจ่ายกันเป็นงวดให้กับสถานบริการหลายแห่งอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนได้มีการเก็บภาพวิดีโอแล้วก็ฟุตเทจไว้เก็บเสียงไปแล้วก็คือตัวเจ้าของร้านเนี่ยมีการพยายามติดต่อในการขอเคลียร์แล้วก็มีการอ้างถึงหน่วยงานต่างๆสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือเขาอ้างอิงถึงเจ้าหน้าที่ในเขตห้วยขวางเองด้วยว่าอ้างถึงเจ้าหน้าที่ของตม.ด้วยตัวเองและไม่ได้มีการขอเคลียร์เฉพาะสถานที่ที่มาตรวจวันนี้เขาบอกว่าเขาจ่ายกันเป็นงวดๆหลายสถานที่สถานบริการอยู่แล้วจึงสั่งให้กรมการปกครองเนี่ยประสานหน่วยงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดตามตัวคนที่โทรเข้ามารวมทั้งตรวจสอบบุคคล 2-3 รายที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นใครและก็มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจริงไหมนะครับคุณพลพีย้ำด้วยนะครับว่าข้าราชการรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนจึงไม่ควรจะไปใช้อำนาจที่อำนวยความสะดวกให้กับต่างชาติหรือว่าเข้ามาเบียดบังอาชีพหรือธุรกิจของคนไทยหากการสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยอันนี้จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาตามกฎหมายพร้อมกันนี้ก็ประสานไปยังกรมที่ดินตรวจสอบกรรมการสิทธิ์และการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องหากพบมีการถือครองที่ดินผ่านนอมินีหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งการเพิกถอนสิทธิ์บังคับจำหน่ายที่ดินและขณะเดียวกันครับตำรวจเจ้าหน้าที่นะฮะเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบว่ามี QR code บางรายการเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์การชำระเงินที่ไม่ได้เข้าสู่บัญชีธนาคารในประเทศไทยรวมถึงแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ต่าง

0: ชาติที่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการจดทะเบียนและก็ภาษีเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันที่โครงการแลนด์บริดจ์ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าพับโครงการแลนด์บริดจ์เพราะว่าไม่คุ้มค่านะคะมุ่งพัฒนามิสซิ่งลิงก์รองรับอ่าวไทยแล้วก็อันดามันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกล่าวเรื่องนี้ในระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดระนองถึงการทบทวนแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่าประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะโดยบอกว่าขณะนี้โครงการเนี่ยยังไม่มีความคุ้มค่าต้องรอให้เกิดความคุ้มค่าก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินการในระยะนี้ก็คือการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเชื่อมส่วนที่ขาดหายไปค่ะหรือว่า missing link นะคะโดยใช้พื้นที่ระนองเป็นจุดเชื่อมการขนส่งระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพัฒนาระบบเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์รวมถึงการพัฒนาท่าเรือระนองให้สามารถรองรับสินค้าแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะในช่วงที่ปริมาณสินค้ายังไม่มากพอที่จะถึงจุดของความคุ้มค่ากับการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีการพัฒนา missing link ก่อนนายกรัฐมนตรีก็เปรียบเทียบว่าการพัฒนาระบบขนส่งในระยะแรกก็เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นจุดเชื่อมจุดแรกก่อนนะคะหากว่าในอนาคตมีความจำเป็นต้องขยายไม่ว่าจะรูปแบบใดรัฐบาลก็พร้อมดำเนินการค่ะส่วนแนวทางของการขนส่งในอนาคตนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงผ่านระนองสินค้าจากยุโรปก็สามารถเข้ามาทางจังหวัดระนองได้แล้วก็เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือได้ด้วยนะคะรวมถึงจะสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันสินค้าจากประเทศไทยก็สามารถใช้เส้นทางระนองเชื่อมต่อไปยังอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางรวมถึงยุโรปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกระแสคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประชาชนในจังหวัดระนองชุมพรควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาของในโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็การก่อสร้างที่จะเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรที่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะคะรัฐบาลก็จะได้ดำเนินการตามแนวทางแล้วก็จุดความคุ้มค่าและก็ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของประชาชนถ้าหากว่าจะทำโครงการนี้มาในอีกครั้งในอนาคตนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ย้ำว่ารัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจะพิจารณาข้อมูลภาพรวมเพื่อประเมินแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้าสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมนะครับล่าสุดสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็น้ำลดลงจนรถยนต์เนี่ยสามารถสัญจรไปได้ตามปกติขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงสถานีอุตุนิยมวิทยานะครับวัดปริมาณฝนสะสมได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอเมืองนครพนมรวม9ตำบล35หมู่บ้านและมีน้ำท่วมผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนอภิบาลบัญชาเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับมวลน้ำที่ระบายไม่ทันเนี่ยบางส่วนไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนร้านค้าและก็ร้านอาหารทำให้ทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตาแก๊สที่นอนได้รับความเสียหายส่วนบริเวณรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่พยายามขับฝ่าน้ำหลายคันเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องก็ดับกลางถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครับหลังเกิดเหตุว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็นายนิวัฒน์เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมมีการสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ครับทั้งฝ่ายปกครองป้องกันภัยสาธารณภัยจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็หลายๆส่วนเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนระบายน้ำออกจากพื้นที่เดินเครื่องสูบน้ำ8ตัวนะครับเร่งสูบน้ำลงน้ำโขงพร้อมกับประสานหน่วยปภ.เขต7สกลนครมาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำอีก3ชุดนะครับและมีเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT 10นายรวมถึงรถโมบายยูนิตบรรเทาสาธารณภัยนะครับไปช่วยกันสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานนะครับซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยวัดล่าสุดได้ที่ 10.77 เมตรนะครับเพิ่มขึ้นจากวันก่อน20เซนติเมตรและก็ยังห่างจากระดับวิกฤตที่12เมตรปริมาณ 1.23 เมตรครับทำให้เขตเทศบาลเมืองนครพนมยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะอุป

0: ปกรณ์พร้อมกับเข้าช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดสถานการณ์นะครับทั้งนี้เหตุฝนตกหนักและก็ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าฝนแสนหาซึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าไม่เคยเจอฝนตกหนักและก็ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้มาก่อนในรอบ30ปีครับ
1: ในรอบ30ปีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามสายฟ้าพยากรณ์กันดีกว่าค่ะว่าจังหวัดนครพนมต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้อีกนานเท่าไหร่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์ครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยเป็นยังไงครับ
6: ในส่วนก็ยังมีฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจายตัวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าจังหวัดที่ตกหนักเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับเน้นกระจายดีครับผมครับ
0: แล้วที่หนักนี่จังหวัดไหนบ้างครับ
6: ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านอีสานทางด้านติดประเทศลาวนะครับพวกน้องบึงกาฬนครพนมสกลนครกับพวกจันทบุรีตราดนะครับที่น่าจะมีฝนหนักได้อยู่นะครับ
0: ครับอย่างนครพนมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็โอ้โหตกหนักหนาสาหัสมากวันนี้จะเบาบางลงไปไหมครับ
6: วันนี้น่าจะเบาบางลงไปนะครับก็น่าจะมีเหมือนเป็นเหตุการณ์พิเศษมันจะเยอะกว่าปกตินะครับแล้วก็มีอยู่ที่เดียวนะครับ
0: ฮะ
6: ครับ
1: จะต่อเนื่องหลายวันไหม
6: ถ้าการกระจายตัวยังมีได้ต่อเนื่องหลายวันนะครับแล้วก็หนักอาจจะพอมีได้อยู่หลายวันนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกทุกวันจะสลับพื้นที่กันไป
0: ครับจากที่ดูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีจังหวัดไหนมีลักษณะที่เป็นฝนแบบฝนตกนานๆฝนแช่แบบนี้ไหมครับ
6: ยังมีได้อยู่นะครับแต่ว่าฝนตกนานๆเนี่ยบางที่เนี่ยมันก็เป็นแบบเบาๆนานๆนะครับก็จะไม่ได้เพราะว่าอย่างเคนครพนมเนี่ยน่าจะโอกาสเกิดขึ้นน้อยๆนานๆที่อื่นน่าจะปกตินะครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
6: ครับผมครับ
0: ทางภาคกลางกรุงเทพล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
6: ภาคกลางวันนี้ให้ฝนประมาณ40-60นะครับก็จะมีหนักได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะนะส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกลางกรุงเทพเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60หรืออาจจะ70ได้ช่วงบ่ายนะครับก็อาจจะคล้ายๆเมื่อวานนะครับฝนตกเปียกในบางพื้นที่นะครับกระจายตัวได้ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ตกหนักนะครับ
0: วันนี้ก็70ใช่ไหมฮะกรุงเทพ
6: ใช่ครับ60-70นะครับ
1: ช่วงเวลามาประมาณช่วงกี่โมงคะ
6: ช่วงบ่ายนะครับบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนี่แหละ
1: ค่ะ
6: ครับผม
0: แล้วทางภาคใต้เป็นยังไงครับวันนี้ครับ
6: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับ 20-30% นะครับไม่ค่อยเยอะก็จะมีคลื่นลมแรงทางด้านอันดามันตอนบนเดี๋ยวเอาไทยตอนบนอาจจะต้องระมัดระวังนะครับ
0: ครับ
6: ผม
0: อันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
6: ในช่วงนี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ฝนมันก็กระจายตัวดีโอกาสเกิดหนักมากแบบนครพนมมีค่อนข้างน้อยนะครับ

0: ครับผม
1: ค่ะโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณสุรศิษฐ์ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็เรื่องฟ้าฝนนี่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องเตรียมตัวกันในการรับมือนะคะเรื่องนี้ก็มีรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดก็ซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าเมื่อสักครู่บอกว่าภาคใต้ฝนยังน้อยอยู่นะคะแต่ก็มีการสั่งการให้เตรียมการล่วงหน้าค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขณะนี้บางพื้นที่ของประเทศไทยก็เริ่มประสบกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วขณะที่อีกหลายจังหวัดก็ยังต้องเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะรัฐบาลจึงมีการเร่งเตรียมความพร้อมทั้งการรับมือเรื่องของอุทกภัยและก็ภัยแล้งสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับมีการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวค่ะครอบคลุมทุกมิตินะคะสำหรับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยต้องเตรียมเร่งรับมือฝนในช่วง2ช่วงนะคะโดยฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนในฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปนางสาวพลอยทะเลก็บอกว่ารองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ซักซ้อมรับมือภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และจัดเตรียมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถและก็ยานพาหนะกรณีที่เกิดน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลในการเตรียมความพร้อมกรณีการอพยพนะคะเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีและก็ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยแม่นยำที่สุดในการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ก็ได้ให้สำนักชลประทานเนี่ยควบคุมกำกับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องประสานหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงอาสาสมัครในการรับมือสถานการณ์น้ำฝนหรือว่าน้ำแล้งในการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์เหตุฉุกเฉินด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของกรมชลประทานนะครับก็มีการประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดนะครับเตรียมพร้อมบริการบริหารจัดการน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับกรมชลประทานเนี่ยรายงานแจ้งมานะครับว่าสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองน่านครับมีระดับน้ำ 7.02 เมตรนะครับสูงกว่าระดับตลิ่ง2เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยยังต่ำกว่าระดับตลิ่งเสริมคันกั้นน้ำของฝั่งอำเภอเมือง 1.48 เมตรและก็ฝั่งอำเภอภูเพียง 0.98 เมตรครับส่วนสถานี N3 ก็บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาระดับน้ำอยู่ที่ 8.49 เมตรนะครับสูงกว่าระดับตลิ่ง 1.99 เมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านระดับน้ำเริ่มทรงตัวนะครับทางฝั่งอำเภอภูเพียงก็สามารถรองรับระดับน้ำได้8เมตรส่วนอำเภอเมืองรองรับได้8เมตร50นะครับกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานน่านนะครับก็จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมกับบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่งท้ายด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกองวิจัยพัฒนาอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านวังมะริวตำบลเมืองคองนะครับอำเภอเชียงดาวเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีสัญญาณเตือนแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมนะครับเฝ้าระวังโดยวัดระดับน้ำได้ 2.10 เมตรอยู่ในระดับวิกฤตที่3เมตรนะครับก็ขอให้ประชาชนยังไม่ต้องตกตื่นนะครับแต่ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำแล้วก็เส้นทางน้ำไหลผ่านครับ
2: ค่ะ

0: ้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ดาษอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะถึงแม้จะมาทำหน้าที่แทนนะแน่นอนข่าวของพวกเราก็ครบรถเหมือนเดิมแหละนะคะทั้งรอบโลกแล้วก็รอบรั้วอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังก็มาอยู่ให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะนอกจากฟังผ่านทางวิทยุนะคะ FM 100.5 แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาดูนะคะใน Facebook ได้ค่ะที่เพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราจะอัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วง 6:40 นะคะต่อสายคุณอัสรียานุวาตีค่ะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยววันนี้เธอก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ smart glass เป็นประเด็นถกเถียงล่าสุดนี้นะคะแล้วก็ในช่วง 7:00 ค่ะทุกวันจันทร์นะคะเช่นเคยเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันเต็มๆครึ่งชั่วโมงนะคะกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของราชการไทยว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จนะคะต่อกันเป็น EP 2แล้วนะคะ
1: ค่ะก็มาอยู่ให้กำลังใจนะคะเป็นเพื่อนกันได้เลยแล้วก็ติดต่อกันได้ผ่านช่องทาง LINE Official ด้วยนะคะมีอะไรก็ทักทายเสียหายให้กำลังใจกันได้เลยค่ะวันนี้ข่าวแรกค่ะเดี๋ยวแพตตี้จะพาไปติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์มูสกันนิดนึงละกันนะคะที่อย่างที่เราทราบกันดีนะสอเขานะยืดเยื้อนะคะ mm-hmm. เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมการเปิดเส้นทางการเดินเรือเต็มรูปแบบเนี่ยมันอาจจะยัง

สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็อัปเดตล่าสุดวีคที่แล้วนะคะความพยายามในการคลี่คลายวิกฤตช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งน้ำมันดิบนะคะกว่า120ของโลกในช่วงเวลาปกติกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็มีบททดสอบครั้งใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าอิหร่านแล้วก็โอมานตอนนี้เนี่ยเขาจะสามารถตกลงนะคะกำหนดพิกัดเส้นทางเดินเรือร่วมกันได้จนใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วแต่ว่า

0: การปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นค่ะสถานการณ์จริงในน่านน้ำเนี่ยก็ยังคงทวีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ล่าสุดก็มีเหตุเรือนะคะบรรทุกน้ำมันของบริษัทแอดน็อกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางเดินเรือวิกฤตสายนี้เนี่ยยังคงติดหล่มอยู่ท่ามกลางการต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การคุกคามทางการทหารที่ยากจะหาข้อยุติที่ลงตัวนั่นเองข้อตกลงเส้นทางเดินเรือระหว่างอิหร่านแล้วก็โอมานค่ะก็อย่างที่เราทราบสามารถตกลงพิกัดเส้นทางเดินเรือร่วมกันได้แล้วโดยกำหนดให้เส้นทางขาเข้าอินบาวให้เรือวิ่งผ่านช่องทางเหนือซึ่งอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของอิหร่านขณะที่เส้นทางขาออกเอาท์บาวนะคะให้เรือวิ่งผ่านช่องทางใต้ซึ่งอยู่ในน่านน้ำของโอมานแต่ต้องมีการประสานงานร่วมกับอิหร่านนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดในเส้นทางเดินเรือส่วนกลางที่ อาจจะต้องนำมาใช้ในอนาคตนะคะการอนุญาตให้เรือรบผ่านทางและการจัดทำระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมประสานงานร่วมกันก็อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโฆษกของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่าตัวย่อ IRGC ซึ่งเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ปฏิบัติการในพื้นที่มีจุดยืนที่แข็งกร้าวแล้วก็แยกส่วนจากรัฐบาลฝ่ายบริหารระบุว่าการเปิดช่องแคบมีกลไกเฉพาะตัวและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการเจรจาระหว่างอิหร่านแล้วก็โอมานค่ะก็ต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าอย่าง IRGC เขาก็มองแหละว่าฮอร์มุซมันคือแหล่งอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยค่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยว่าทำไมการเปิดเส้นทางเดินเรือเต็มรูปแบบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็ตัวอิหร่านเองก็แน่นอนข้อเรียกร้องจากอิหร่านนะคะก็มีดังนี้นะคะเช่นสหรัฐต้องยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างถาวรและถอนกำลังทหารรวมถึงทรัพย์สินทางทหารออกจากพื้นที่สหรัฐต้องชดเชยค่าเสียหายจากสงครามแก่อิหร่านอย่างครบถ้วนสหรัฐต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดและคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขสหรัฐต้องยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรติดอาวุธในภูมิภาคอย่างถาวรรวมถึงต้องไม่คุกคามอิหร่านอีกนะคะทั้งฝั่งสหรัฐเองก็มีข้อเรียกร้องเหมือนกันนะคะเขาก็มีเงื่อนไขแล้วก็จุดยืนที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะก็คือสหรัฐต้องการให้มีข้อตกลงที่ยอมรับได้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเสียก่อนสหรัฐจึงจะยอมยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งสวนทางกับอิหร่านที่ต้องการให้ยกเลิกการปิดล้อมทันทีนะคะเหมือนเธอทำก่อนสิฉันก่อนสิก็ไม่มีใครทำสักทีสหรัฐต้องการคำมั่นสัญญาจากอิหร่านว่าจะยุติการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบข้อขัดแย้งเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะโดยอิหร่านเนี่ยควบคุมช่องแคบและต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้เส้นทางแต่สหรัฐคัดค้านการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็เขาบอกว่ากรอบระยะเวลาการเจรจาเนี่ยที่ตอนแรกมันจะต้องชั่วคราวแล้วก็ตอนนี้มันจะมาถึงการเจรจาขั้นสุดท้ายภายใน60วันแต่สหรัฐมองว่าอิหร่านนำประเด็นเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไขควรจะแบบเหมือนมาบังคับก่อนทำได้ยังไงมันก็ต้องอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนก็ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งตอนนี้แน่นอนการเดินเรือเปิดเส้นทางการเดินเรือยังคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ค่ะยังดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทะเลสาบที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะคะระดับเขานี่ล่าสุดลดลงแต่ระดับต่ำสุดแล้วตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ำมาเลยนะคะนั่นก็คือทะเลสาบมีดนั่นเองนะคะ MEAD Lake Mead ที่สหรัฐอเมริกานะคะระดับน้ำล่าสุดตอนนี้แต่ระดับต่ำสุดในรอบ90ปีเลยค่ะคุณแพทแล้วก็ถือว่ามันกระทบคนจำนวนมหาศาลเลยนะคะราวๆ40ล้านคนใน7รัฐของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนะคะพาดหัวข่าวจาก The Guardian บอกว่า Lake Mead plummets to historic low water level as Colorado River struggles ค่ะก็เป็นการลดระดับลงมาที่ต่ำที่สุดท่ามกลางภัยแล้งอย่างรุนแรงนะคะหิมะสะสมในเทือกเขาร็อกกี้ก็ลดลงเป็นประวัติการณ์ การใช้น้ำเกินขนาดนะก็ล้วนทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว40ล้านคนนะคะซึ่งสำนักการฟื้นฟูแห่งสหรัฐค่ะได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะว่าระดับน้ำในทะเลสาบมีดเนี่ยนะครับอยู่ตรงพื้นที่บริเวณคาบเกี่ยวชายแดนรัฐ

0: ซนาและเนวาดานอกเมืองลาสเวกัสลดลงมาเหลือประมาณ317เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นับตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ำเมื่อราว90ปีก่อนนะคะโดยทำลายสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2022ค่ะทางประธานคณะกรรมการแม่น้ำโคโลราโดแห่งแคลิฟอร์เนียนะคะคุณเจบีแฮมบีเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์นี้มีความน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการเพราะว่าประชาชนกว่า3ใน4ของลุ่มน้ำโคโลราโดหรือราว30ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบมีดและย้ำว่ารัฐต่างๆที่พึ่งพาน้ำจากแม่น้ำสายนี้ค่ะก็ต้องลดปริมาณการใช้น้ำลงอย่างเร่งด่วนเลยนะคะวิกฤตครั้งนี้เกิดจากปัญหาความแห้งแล้งเรื้อรังที่ครอบคลุมตลอดสายแม่น้ำโคโลราโดค่ะโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำในเทือกเขาร็อกกี้ซึ่งปกติการละลายของหิมะจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับแม่น้ำเลยแต่ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาปริมาณสะสมของหิมะในลุ่มน้ำโคโลราโดค่ะลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ
1: ์
0: มันก็เลยยิ่งทำให้เกิดความกดดันอย่างหนักกับทางเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมนะคะผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรวมถึงประชาชนนะแถบนั้นครอบคลุม7รัฐนะและยังมีชนเผ่าพื้นเมืองด้วยนะคะเม็กซิโกด้วยที่ได้รับผลกระทบเพราะตรงนี้จริงๆแล้วก็มีการใช้น้ำเกินขนาดสะสมมาหลายปีนะคะผสมกับเรื่องของภาวะแห้งแล้งและอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นก็เลยทำให้ทะเลสาบมีดและทะเลสาบพาวเวลซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของประเทศลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ70ปีอ่ะ
1: โอ้
0: โหก็แบบแข่งกันต่ำเลยนะเนี่ยส่งผลให้ท่านปล่อยเรือลงน้ำหลายแห่งค่ะเขาต้องปิดตัวลงไม่ก็ย้ายตำแหน่งหรือว่าสร้างขึ้นใหม่เพราะว่าระดับน้ำลดลงจนเข้าถึงได้ยากนะคะทีนี้เพื่อป้องกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยไม่ใช่ป้องกันเพื่อปกป้องนะคะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนะคะเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางก็ตัดสินใจระงับการปล่อยน้ำเย็นจากเขื่อนเกรนแคนยอนทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนาเพื่อคุ้มครองปลาพื้นเมืองที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบริเวณดังกล่าวนั่นก็คือปลาฮัมแบ็กชับนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีทางรัฐบาลเนี่ยมีข้อเสนอระยะสั้นให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างอย่างแอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาปรับลดปริมาณการดึงน้ำไปใช้หลังจากการเจรจาในระยะยาวระหว่าง7รัฐก็คือแคลิฟอร์เนียโคโลราโดแอริโซนาเนวาดานิวเม็กซิโกไวโอมิงและยูทาห์ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้นะคะก็สำหรับวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบนี้เนี่ยนะคะซึ่งกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนฮูเวอร์เนี่ยไม่เพียงส่งผลต่อการใช้น้ำเท่านั้นแต่ว่าก็ยังเคยทำให้เกิดการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่จมอยู่ใต้น้ำมานานก็ทำให้ทางการลาสเวกัสเนี่ยต้องติดตั้งระบบสูบน้ำจากระดับที่ลึกยิ่งขึ้นเพื่อส่งน้ำเลี้ยงประชาชนหลายล้านคนนะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานระบุว่าจากอ่างเก็บน้ำ54แห่งทางตะวันตกของสหรัฐที่อยู่ภายใต้สำนักการฟื้นฟูของเขาเนี่ยมีถึง9แห่งเลยนะที่ระดับน้ำลดลงต่ำสุดในรอบ30ปีและจากแบบจำลองการพยากรณ์ค่ะก็คาดว่าระดับน้ำในทะเลสาบมีดจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วย
1: โอ้ประชาชน
0: แล้วทำได้อีก
1: ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะคะ
0: ใช่
1: ขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นจริงนะคะก็เพราะว่าภัยแล้งแล้วก็อากาศที่มันร้อนขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีทำพวกซิมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยก็ต้องดึงน้ำไปใช้อีกด้วยก็คงต้องจัดการกันดีๆนะคะอา
0: ค
1: าต่อมายังอยู่ที่สหรัฐกันนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไปติดตามกับเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยเขาเดินหน้านะคะมีการออกกฎจำกัดสิทธิ์การได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดอีกครั้งนะคะแม้ว่าศาลสูงสุดเนี่ยจะเคยคัดค้านไปละแต่ครั้งนี้ทรัมป์ก็เลยกลับมาใหม่นะคะพร้อมกับลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวีคที่ผ่านมาเพื่อพยายามนะคะจำกัดสิทธิการได้สัญชาติโดยการเกิดในสหรัฐอีกครั้งนะคะแม้ว่าศาลสูงสุดเนี่ยเคยมีคำตัดสินคัดค้านความพยายามในลักษณะนี้มาก่อนก็ตามค่ะทำไมทรัมป์เขาถึงพยายามเดินหน้าจำกัดสิทธิในประเด็นนี้นะคะก็คือเพราะเขาต้องการที่จะนั่นแหละก็อย่างที่ตามคอนเซปต์ของเขาอะนะคะ American First แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้วมันโดนปัดตกไปครั้งนี้เขามาแนวทางใหม่หาวิธีใหม่เพื่อที่จะเลี่ยงนะคะขอบเขตคำตัดสินของศาลสูงสุดหลังจากที่ศาลสูงสุดมีคำตัดสินนะคะคัดค้านนโยบายก่อนหน้านี้ของทรัมป์ที่เคยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มอพยพผิดกฎหมายหรือว่าผู้พำนักชั่วคราวเป็นวงกว้างทรัมป์ได้วิจารณ์

0: ตัดสินนั้นว่าเป็นคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็แย่มากๆแล้วก็ระบุว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปค่ะรัฐบาลทรัมป์อ้างว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้เนี่ยอยู่นอกเหนือขอบเขตคำตัดสินของศาลสูงสุดโดยเปลี่ยนมาใช้วิธีตีความข้อยกเว้นทางประวัติศาสตร์ที่มันแคบมากๆนะคะมาใช้ในการให้สัญชาติเมื่อแรกเกิดแล้วก็ขยายขอบเขตว่าใครบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับสัญชาตินี้เช่นลูกของพนักงานรัฐบาลต่างประเทศหรือผู้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของศัตรูต่างชาติค่ะโดยทางที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายของทำเนียบขาวก็อ้างว่านะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีอำนาจสั่งห้ามกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรได้ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองแล้วก็สัญชาตินั่นเองค่ะซึ่งทำให้อำนาจประธานาธิบดีเนี่ยสามารถกำหนดข้อยกเว้นและข้อจำกัดสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศได้ซึ่ง เหตุผลสำคัญนะคะที่อยู่เบื้องหลังคำสั่งฉบับใหม่นี้เนี่ยก็เพราะว่าเหมือนรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสหรัฐในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงก็คือมาในฐานะผู้ท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าจริงๆอยากจะมาคลอดบุตรนะคะเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติซึ่งทรัมป์มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีผู้ที่สร้างธุรกิจขึ้นมานะคะเพื่อซื้อทางเข้าประเทศด้วยวิธีนี้โดยเด็กเหล่านี้เนี่ยจะโอเคเกิดที่สหรัฐแล้วก็เดินทางกลับประเทศของตนแต่จะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงสวัสดิการการเลือกตั้งแล้วก็สิทธิพิเศษของพลเมืองอเมริกันในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งทรัมป์แล้วก็รัฐบาลสหรัฐนะคะก็มองว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยโดยเฉพาะรัสเซียแล้วก็จีนนะคะที่ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรนี้นะคะเพื่อที่จะแทรกซึมเข้ามาในสหรัฐนั่นเองค่ะซึ่งขอบเขตข้อจำกัดภายใต้คำสั่ง2ฉบับฉบับใหม่นี้เนี่ยนะคะคำสั่งฉบับแรกเนี่ยได้ขยายคำนิยามของคนต่างชาติที่ลูกจะไม่ได้รับสัญชาติโดยกำเนิดโดยระบุว่าเด็กที่เกิดในสหรัฐจะไม่ได้สัญชาติโดยอัตโนมัติหากพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่พลเมืองสหรัฐทั้งคู่และมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติหรือเป็นพนักงานรัฐบาลต่างประเทศนะคะหรือว่าพยายามขอสัญชาติโดยมิชอบหรืออาศัยอยู่ในดินแดนของสหรัฐที่ไม่มีกฎหมายรับรองเรื่องนี้ในขณะที่ฉบับที่2เนี่ยก็คือสั่งแบนแนวปฏิบัติเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรโดยตรงก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรว่าคำสั่งใหม่นี้จะล้มเหลวหรือเปล่านะคะในชั้นศาลก็ต้องดูแต่อันนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการออกกฎหมายมันเป็นการแบบคัดค้านเพิ่มเติ
1: ม
0: รอติดตามค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่ง่ายๆนะ
0: ก็เข้มงวดนะ
1: แล้วก็ยิ่งนะคะยิ่งเข้มเข้าไปไปดูเรื่องเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาตินะคะ
0: ต่อเนื่องเลย
1: เนาะทางฝั่งของจีนแล้วก็จริงๆมีผลกระทบมาจนถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะสำหรับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะที่ขึ้นฝั่งทางจีนตะวันออกนะคะแล้วเขาก็ต้องมีการอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนนะคุณแพทย์ในข่าวจาก UA News ลงเอาไว้นะคะบอกไต้ฝุ่นดอลฟิน hit China ค่ะ more than a million people were evacuated นะคะก็ไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยขึ้นฝั่งเมื่อวันอาทิตย์นะคะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอยู่แล้วนะคะโดยสภาพอากาศรุนแรงก็ทำให้ประชาชนมากกว่า1ล้านคนต้องอพยพเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวที่ถูกยกเลิกไปแล้วก็ทางการประกาศระดับเตือนภัยสูงสุดค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนนะคะระบุว่าศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่นขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองอี้หวนค่ะในมณฑลเจ้อเจียงเมื่อประมาณ 5:30 นะของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะขึ้นฝั่งก็ความเร็วลมสูงสุดบริเวณใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่มากกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขณะที่พื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงก็คาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสมระหว่าง250ถึง500มิลลิเมตรเฉพาะในเมืองวนโจมีประชาชนมากกว่า 900,000 คนถูกอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวมากกว่า 1,000 แห่งเพื่อรองรับประชาชนส่วนในมณฑลฝูเจี้ยนค่ะมีประชาชนเกือบ 99,000 คนที่อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงสูงตั้งแต่วันก่อนหน้านี้นะคะโดยวันอาทิตย์นะคะ เที่ยวบินเกือบ 1,400 เที่ยวที่ท่าอากาศยานหลักสำหรับผู้โดยสาร2แห่งของนครเซี่ยงไฮ้ก็ถูกยกเลิกขณะที่ท่าอากาศยานหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งอยู่ใกล้เคียงก็ยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม270เที่ยวค่ะนอกจากนี้ในมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนนะคะก็มีการระงับให้บริการเรือข้ามฟากมากกว่า200เส้นทางมีหยุดงานโครงการก่อสร้างทางทะเลแล้วก็เรียกเรือก่อสร้าง4

0: 170 กว่าลำกลับเข้าฝั่งนะคะสภาพอากาศที่รุนแรงนี้ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในภูมิภาคพื้นที่อื่นๆด้วยอย่างโอกินาวาที่ญี่ปุ่นเนี่ยพายุก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะแต่ว่าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย7 คนบ้านเรือนเกือบ 5,300 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะส่วนไต้หวันค่ะก็ต้องยกเลิกนะบริการเที่ยวบินมากกว่า180 เที่ยวเรือข้ามฟากหลาย10 เที่ยวก็ต้องหยุดให้บริการเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสถานการณ์นี้เนี่ยในจีนเนี่ยเขาก็ประกาศนะโดยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนประกาศเตือนภัยระดับสีแดงเลยเป็นระดับสูงสุดของประเทศนะคะเพราะว่าคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ของตอนกลางและตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงนอกจากนี้ก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในนครเซี่ยงไฮ้รวมถึงบางพื้นที่ของมณฑลฝูเจี้ยนอันฮุยและเจียงซูด้วยนะคะก็ทางนักพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งแล้วนะคะพายุก็จะอ่อนกำลังลงขณะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ทางตะวันออกของจีนค่ะ
1: โอ้โหก็เจอพายุกันไปแต่ใครเขาบอกว่าดีที่พายุอันนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าไทย
0: น
1: ะคะไม่ได้เข้าไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ก็อาจจะส่งผลทางอ้อมได้นะคะก็เราก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะจากเรื่องของพายุดอลฟินที่จีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการค้าในจีนกันหน่อยดีกว่าค่ะที่ตอนนี้นะคะจีนเนี่ยเขาครองสัดส่วนภาคการผลิตทั่วโลกถึง 28% นะคะแซงหน้าสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีรวมกันซะอีกโดยสถิติสำคัญนี้เกิดขึ้นในขณะที่การส่งออกของจีนนะคะที่คิดเป็นสกุลเงินหยวนเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 17.8% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะดันให้มูลค่าการค้ารวมแตะที่ 4.66 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 22.84 ล้านล้านบาทค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทั่วโลกนะที่ยังคงความแข็งแกร่งแม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เขาบอกว่าภาค AI เนี่ยมีส่วนอย่างมากนะคะที่ช่วยดันการค้าจีนให้พุ่งแรงทำให้การส่งออกเนี่ยโตเกิน 20% พวกชิปเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์รถ EV เนี่ยโตยกแผงภาคเทคโนโลยีขึ้นแท่นเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจีนค่ะแม้ว่าอย่างที่ทราบต้องเจอกับพายุถล่มท่าเรือนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจในประเทศยังแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศของจีนเองเนี่ยยังอ่อนแรงแต่เขาบอกว่าภาค AI เนี่ยกำลังช่วยพยุงการค้าจีนให้เดินหน้าต่อหลังยอดส่งออกนำเข้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยโตเกินคาดเป็นเลข2 หลักจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นทั่วโลกค่ะสำหรับการส่งออกของจีนในเดือนกรกฎาคมนะคะเพิ่มขึ้น 23.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการแล้วก็เป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะคะที่การส่งออกเนี่ยขยายตัวเกิน 20% ตามข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีนซึ่งการส่งออกค่ะยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตพร้อมระบุว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนยังคงอยู่ในภาวะการฟื้นตัวแบบ K-shape ซึ่งหมายถึงภาคที่ต้องพึ่งพาความต้องการจากต่างประเทศเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอแล้วก็แนวโน้มนี้ยังจะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนเลยแต่ว่าภาค AI เนี่ยมาช่วยพยุงนะคะโดยการส่งออกชิปเนี่ยเพิ่มขึ้น 117% คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยได้แรงหนุนจากราคาที่สูงขึ้นขณะที่การส่งออกรถยนต์นะคะก็เพิ่มขึ้น 60% เรือเพิ่มขึ้น 92% เครื่องจักรทั่วไปขยายจาก 15% เป็น 31% ในเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็ถึงแม้จะมีความตึงเครียดทางการค้ากับประเทศคู่ค้ารายใหญ่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็ยังคงเกินดุลการค้ากับสหรัฐยุโรปเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ก็ยังดีนะส่งออกนำเข้านะคะเป็นที่ต้องการค่ะ
0: นะคะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่อนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องราวในโซนอาเซียนละนะคะทางฝั่งของสิงคโปร์นะรัฐบาลเขาก็ประกาศว่าจะนำ AI มาใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะคะลดความกังวลของแรงงานที่กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวจะโดนแย่งงานหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาว่ายังไงบ้างนะคะทางคุณลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะแถลงเนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ครบรอบ61 ปีนะคะก็บอกว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าใช้ประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อคลายความกังวลของกลุ่มแรงงานที่ห่วงใยในวิถีชีวิตและหน้าที่

0: ที่การงานของตัวเองท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็ความผันผวนภายนอกประเทศนะคะทางนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ค่ะบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังทบทวนแนวทางด้านอุตสาหกรรมและการค้ารวมถึงค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์นะคะความก้าวหน้าใหม่ๆกำลังสร้างโอกาสที่ไม่อาจจินตนาการได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้จะนำมาซึ่งความท้าทายและคำถามใหม่ๆก็ตามนะแต่ว่าสิงคโปร์ไม่อาจหยุดนิ่งอยู่กับที่ในขณะที่ประเทศอื่นกำลังก้าวไปข้างหน้าแต่เราก็จะไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ทุกอย่างโดยปราศจากการไตร่ตรองเช่นกันเราจะเปิดรับความก้าวหน้าเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขและแนวทางของเราเองนะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวจากทางผู้นำสิงคโปร์นะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังเตรียมยกระดับมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะเพื่อให้พวกเขาสามารถสำรวจและใช้งานในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากประเด็นเทคโนโลยีนะคะทางคุณลอเรนซ์หวองเนี่ยก็ยังเตรียมมาตรการชุดใหม่นะจะประกาศภายในเดือนนี้แหละเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในการดูแลบุตรและผู้สูงอายุค่ะโดยเฉพาะในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงและแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นี่เป็นปัญหาแบบเกิดขึ้นโดยทั่วกันเลยนะคะทางหลายๆประเทศนะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าชีวิตครอบครัวทั่วโลกกำลังเผชิญกับความกดดันที่มากขึ้นซึ่งเราก็ทราบถึงข้อกังวลเหล่านี้ในสิงคโปร์ด้วยเหมือนกันหลายครอบครัวกำลังตึงเครียดจากการต้องรับภาระหน้าที่ที่มันรัดตัวนะคะการแสดงความเห็นนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างก็เตือนว่าความผันผวนจากปัจจัยภายนอกและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีก็ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์ที่พึ่งพาการค้าเป็นหลักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้นำสิงคโปร์ก็ย้ำจุดยืนมาตลอดนะว่ารัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนภาคครัวเรือนให้ก้าวผ่านภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ก็จะยังคงเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ทั่วโลกและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานในวงกว้างแต่มีแนวโน้มที่การเติบโตทางเศรษฐกิจจะทำผลงานได้ดีกว่าที่รัฐบาลคาดไว้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ในตลาดโลกก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องมันก็ช่วยชดเชยผลกระทบจากอุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ข้อมูลประมาณการเบื้องต้นเนี่ยก็ระบุว่า GDP ของสิงคโปร์ในไตรมาสที่2ก็ขยายตัว 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 6.3% ในไตรมาสก่อนหน้านะขณะที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมคาดการเดิมนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 2-4% นี่คือประเทศที่พัฒนาไปแล้วนะเขายังโตขนาดนี้นะก็ย้อนกลับมา มองที่เรานะคะ อย่างไรก็ตามนะเราก็เห็นแนวทางนะคะการให้ความมั่นใจกับประชาชนด้วยในเรื่องของ AI นะว่ามีเงื่อนไขเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแบบยังไงก็ได้นะคะ
1: เอาละค่ะต่อมาเดี๋ยวไปติดตามข่าวของเมียนมากันนิดนึงนะอย่างที่เราทราบโนวิกที่ผ่านมานะคะมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้มาเยือนไทยนะคะช่วงวันที่6แล้วก็7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดความสัมพันธ์บทใหม่กับผู้นำเมียนมาอีกครั้งนะคะนักวิเคราะห์นะคะนักวิชาการของไทยเนี่ยก็ต่างได้ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าการที่ไทยเปิดสัมพันธ์เมียนมาเนี่ยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมแนะขีดเส้นให้ชัดเจนเป็นมิตรได้ถึงจุดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์ของเหล่านักวิเคราะห์กันนิดนึงแล้วกันนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาค่ะมินอองไลก็ถูกแบนเนาะจากเวทีการประชุมอาเซียนนะคะจากเหตุรัฐประหารเมื่อปี2021แล้วก็ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมวัดใจที่หลักประกันไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะจากเมียนมาเนาะเนื่องจากหลายปัญหาที่ไทยเคยเสนอไปเนี่ยยากที่จะได้รับการแก้ไขรวมถึงไทยยังต้องรับคำวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าทางพฤตินัยเนี่ยถือเป็นการให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมานักวิเคราะห์นะคะธรรมศาสตร์จึงแนะนำว่ารัฐบาลเนี่ยควรขีดเส้นใต้ชัดเจนนะว่าจะเป็นมิตรได้ถึงจุดไหนไม่ใช่ให้ขึ้นอยู่กับเมียนมาเพียงฝ่ายเดียวค่ะโดยมองว่าการที่ไทยเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเมียนมาในครั้งนี้เป็นเหมือนเกมวัดใจบนหลักประกันที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เพราะการดำเนินนโยบายลักษณะนี้ของไทยเนี่ยเป็นไปเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเมียนมาว่าไทยเป็นมิตรพึ่งพาได้แล้วก็ไม่หักหลังรวมถึงพิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเป็นมิตรในทุกมิติผ่านการแบกรับข้อวิจารณ์หรือว่าความเสี่ยงนะคะที่ อาจจะเกิดขึ้นเนาะทั้งภายในประเทศแล้วก็

0: นอกประเทศของไทยเองดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเมียนมาเองก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหลังจากนี้จะสามารถดำเนินการได้ตามที่ไทยมุ่งหวังหรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไทยคาดหวังว่าการดำเนินงานของรัฐบาลเมียนมาจะเป็นยังไงก็คือคาดหวังได้มากหรือว่าได้น้อยนะก็เขาบอกว่าถ้าดูจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขได้เร็วไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้เมียนมากลับเข้ามาในเวทีอาเซียนหรือว่ากระบวนการสันติภาพที่จะเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าการเมืองเมียนมาเนี่ยมีการควบคุมตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็ปัจจัยภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อการขับเคลื่อนกระบวนการทางการเมืองภายในเมียนมาเลยค่ะโดยเขาก็บอกว่าหากมองเรื่องจังหวะเวลาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของไทยนะที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาเนื่องด้วย2ประการด้วยกันก็คือไทยของเราเนี่ยกำลังจะเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพอาเซียนในปี2571ซึ่งระหว่างนี้หากสามารถช่วยประสานงานในเรื่องสันติภาพทำให้เมียนมาเข้าสู่อาเซียนเต็มตัวได้อีกครั้งก็น่าจะส่งผลดีกับไทยแล้วก็มินอองไลเพิ่งได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมียนมาถึงแม้จะยังไม่มีความชอบธรรม 100% แต่ก็มีการแสดงให้เห็นว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจอีก2ประเทศก็คือจีนแล้วก็อินเดียจึงอาจจะทำให้เกิดแรงส่งให้ไทยเนี่ยต้องหาทางเกี่ยวพันกับเมียนมาบางประการเอาไว้นั่นเองค่ะก็ต้องรอดูกันติดตามกันต่อไปว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรมีอะไรพัฒนามากขึ้นไหมนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแหละที่ไทยเลือกที่จะเปิดกว้างแล้วก็ engage กับเมียนมามากขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ควรจะต้องมีเส้นนะว่าจะเดดไลน์เป็นยังไงบ้างถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเมียนมาไม่สามารถดำเนินนโยบายฉันทมิตรหรือว่าไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์ที่ดีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเมียนมาไทยควรจะต้องประเมินดำเนินนโยบายอย่างไรต่อไปกับเมียนมาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเยน่าฟรีโปแล้วพบกัน
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: Good Morning อาเซียน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: ค่ะ6นาฬิกา35นาทีนะคะกลับมาติดตามข่าวด้วยกันต่อใน Good Morning อาเซียนนะคะก็มีประเด็นข่าวจากทางอินโดนีเซียนะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณแอสเซรีเนี่ยก็คือเรื่องของไฟป่าที่ลุกลามภูเขาไฟโบรโมนะคะซึ่งก็ทำให้ทางการอินโดนีเซียเนี่ยเขาต้องสั่งปิดอุทยานแบบไม่มีกำหนดเลยนะคะโดยทางการอินโดนีเซียนะคะสั่งปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรโมในจังหวัดชวาตะวันออกแบบไม่มีกำหนดนะคะหลังจากที่ไฟป่าลุกลามมาตั้งแต่3สิงหาคมนะปะทุหนักขยายวงกว้างกินพื้นที่ไปแล้วราว 1,100 ไร่ค่ะทางการก็เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์ที่ทิ้งน้ำแล้วก็โดนพ่นน้ำดับไฟขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินค่าบัตรเข้าชมได้แบบเต็มจำนวนนะคะทางการอินโดนีเซียสั่งปิดการเข้าชมภูเขาโบโมแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดภายในอุทยานแห่งชาติโบโมเต็งเกอร์เซอร์เมรูในจังหวัดชวาตะวันออกเป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากที่เกิดไฟป่าลุกลามต่อเนื่องในพื้นที่ปล่องภูเขาไฟนะคะคำสั่งปิดเนี่ยมีผลตั้งแต่4ทุ่มของวันเสาร์ที่8สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยสำนักงานอุทยานระบุว่าการปิดพื้นที่มีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นการดับไฟได้แบบเต็มที่รวมถึงป้องกันอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโบรโมค่ะก็บอกว่าไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วในบริเวณแอ่งภูเขาไฟโบรโมท่ามกลางสภาพอากาศแห้งแล้งโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้นประมาณ60เฮกตาร์เมื่อวันที่6สิงหาคมเป็นมากกว่า176เฮกตาร์หรือประมาณ 1,100 ไร่นะคะขณะเดียวกันสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติของจังหวัดชวาตะวันออกก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดนฉีดน้ำไปดับไฟขณะที่ภาพจากพื้นที่เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีเปลวไฟลุกไหม้ตามแนวลาดเขาและหน้าผาใกล้ถนนวงแหวนแอ่งภูเขาไฟเต็งเกิดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไฟเนี่ยมันลุกลามไปยังภูเขากูซีซึ่งเป็นยอดเขาอีกแห่งภายในอุทยานแล้วก็ไปถึงจุดชมวิวนะที่เรียกว่าดินแดนเหนือหมู่เมฆในหมู่บ้านอาโกซารีแล้วนะคะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะคะงี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ในเมืองลูมาจังก็ตั้งกำลังเฝ้าระวังบริเวณชายแดนนะคะป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติตำรวจทหารเจ้าหน้าที่อุทยานและอาสาสมัครดับไฟป่าร่วมปฏิบัติการนะคะก็มีการดูแลนะในเรื่องของสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้นะว่ามาจากอะไรอย่างแน่ชัดนะคะแล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นะคะแต่เดี๋ยวเราอาจจะลองไปถามอัปเดตจากคุณอัสซารีดูว่าล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์นี้นะคะ
3: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณอัสซารีก็จะอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะและตอนนี้เธอก็พร้อมแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณอัสซารีแอนด์วอร์ตี้นะคะผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจจากอินโดนีเซียมาอัปเดตให้กับเราค่ะ
4: Good Morning World
2: Good morning, Asari.
5: Hi. Hi. Good morning, Pinyapat and Pati. How are you today?
2: How are you doing? Well, we're good.
5: I'm also doing good.
3: Wow.
5: But I heard also the story
2: Yes, I'm about to ask.
5: About Bromo, right?
2: Yes.
5: Yeah.
2: Yes. I just reported about the wildfire. So, what is the latest update right now?
5: So, as of today, the wildfire in Mount Bromo is still not fully under control, and the tourism is completely closed. And the authorities said also they haven't decided, but until now, the cause of this wildfire is unknown. So they say that.Still investigating, and they cannot say when they will they will control all the wildfire, and they cannot say when the tourists can visit again Bromo as of now.

0: มีงานก็เป็นลักษณะเหมือนแบบ
1: มอเตอร์โชว
0: ์นั่นแหละเออแล้วก็มีน้องๆที่อยู่ตามบูธของยี่ห้อรถต่างๆใช่ไหมคะก็ทีนี้ก็มีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชายหนุ่ม2คนเดินเข้าไปพูดคุยกับน้องที่เขาชื่อว่าคุณเลโอนี่ลูเฮนโดนะคะก็ยืนแนะนำรถแนะนำอะไรไปใช่ไหมก็ทำทีเหมือนมาถามเกี่ยวกับรถนั่นแหละ นะคะแล้วก็โอ้ยแนะนำดีมากเลยถามนู่นถามนี่กันไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคลิปของเธ ของคุณเลโอนี่เนี่ยไปลงโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อว่าไบรอันเนเบมแล้วก็เอมานูเอลไบรอันนะคะซึ่งหรือว่าเอมานูเอลไบรอันนะคะเขาก็ไปลงทั้งใน TikTok แล้วก็ Instagram ตั้งชื่อคลิปบอกว่า how to approach girls นะเวลาไปงานแสดงสินค้าถ้าไปงานแสดงสินค้าเนี่ยจะเข้าหาผู้หญิงยังไง
1: มันก็โซไวรัลเลยทีนี้ท
0: ็
1: อปิกมันเรียกแขก
0: ซึ่งเขาก็มี follower เยอะอยู่แล้วเนี่ย 300,000 กว่า follower อย่างเงี้ยค่ะพอทำคลิปแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งไวรัลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณเลโอนี่เนี่ยก็บอกอุ๊ยตอนที่ถ่ายเนี่ยไม่ได้มาขอความยินยอมอ่ะแต่เอาไปโพสต์ในลักษณะแบบนี้คือถามคุณอัสรีเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นลักษณะเซ็กชวลไลซ์นะแต่ว่าก็เห็นหน้าเห็นร่างกายบอดี้ของเธอนั่นแหละรูปร่างหน้าตา
1: คอนเวอร์เซชัน
0: อ่ะแต่เธอก็ไม่ได้แต่งตัวที่แบบคือชุดก็เหมาะสม
1: ชุดปกติเหมาะสม
0: แต่ทีนี้พอเธอไม่พอใจไงว่าอ่ะเอาไปลงแบบนี้เธอก็ไม่ได้อยากให้อ่ะไม่ได้ขออนุญาตแล้วเอาคลิปเอาเห็นหน้าเห็นตาเธอชัดเจนไปลงเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดประเด็นเรื่องของละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรกันไปใช่ไหมคะปรากฏว่าทางไบรอันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าจะให้ลบคลิปเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าโปรดักชั่นมาด้วย จะถ้าผลิตวิดีโอมันก็มีค่าใช้จ่ายนะอ้าวเธอก็อ้าวยังไงล่ะพอมันมีประเด็นแบบนี้ปรากฏว่าสังคมก็ตีกลับนะว่าเอ้ยเขาก็โดนกระแสสังคมเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องที่กลายเป็นประเด็นแบบนี้คือคนที่โดนนะคือคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะ
1: ก็คือโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องนะคะ
0: ก็ต้องออกมาขอโทษนะต้องอัดคลิปขอโทษทาง Instagram นะคะแต่ว่าถามว่ามีกฎหมายไหมในเรื่องนี้นะคะที่ปกป้องเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะในอินโดนีเซียเองเนี่ยจริงก็มีแต่ว่าเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยมันอาจจะล่าช้าม
1: ันช้าไปหมด
0: ก็แบบแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแล้วยังไงต่อไม่ได้มีความคืบหน้านะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันขึ้นมามากขึ้นว่าแล้วอย่างเนี้ยแว่นที่จะใช้ในลักษณะแว่นอัจฉริยะมันจะเนียนยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะใช้ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยจะทำได้ดีเพียงพอหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็เลยถูกนำมาคุยก็คือในเรื่องของมันละเมิดจริยธรรมไหมนะคะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีการดูแลเรื่องของกฎหมายว่ามันแบบเพียงพอไหมหรือจะต้องทำอะไรให้มันแบบว่าแอคชั่นมากขึ้นเพราะเขาก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไบโอเมตริกนะใบนงใบหน้านะคะ
0: ค่ะก็ประเด็นสำคัญคือประชาชนทั่วไปก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ว่าที่สาธารณะนี่มันจะไปถ่ายใครก็ได้
1: ใช
0: ่ก็ต้องขออนุญาตขอความยินยอมกันก่อนนะคะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวแต่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะขอก่อนนะ
0: เอาละก็เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะจะมาพูดถึงการปฏิรูประบบราชการไทยนะซึ่งเราก็ได้ยินการพูดถึงมาสักระยะแล้วนะคะทั้งในเรื่องของจำนวนคนล่ะนะคะหรือว่ารูปแบบของงานล่ะจะยังไงนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาพูดว่าปฏิรูปแบบไหนนะที่จะสำเร็จนะคะใน EP 2นะคะสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6